0: และความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
2: แดงแดงยาท่าน้ำแดงตราเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาท่าน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาท่าน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้านแดงแดงตราเสือดาวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: อาคารและสำนักงานของคุณควรมีมากกว่าความสวยงามแต่ต้องมีเทคโนโลยีที่จัดการได้อย่างชาญฉลาดดิจิตอลโฟกัสพร้อมนำเสนอโซลูชันสมาร์ทออฟฟิศสมาร์ทบิลดิ่งของ Hikvision ที่ช่วยดูแลทั้งระบบรักษาความปลอดภัยระบบกล้องวงจรปิดการควบคุมการเข้าออกและการบริหารจัดการพื้นที่ในอาคารและที่จอดรถอย่างมีประสิทธิภาพขอรายละเอียดและนัดชมการสาธิตได้ที่ Digital Focus 02-136-8989 หรือ LINE @digitalfocus
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์ฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังCEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิงยาวจันถึงศุกร์ 8:30 โดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
7: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
6: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
8: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
9: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชน

0: วิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
1: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
0: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
2: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
3: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
4: ต้องเลิกไปเลยคร
5: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
3: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะ

0: กอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
2: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
1: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
2: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
1: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
2: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
1: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
2: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
6: ์สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
7: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
8: สวัสดีค่ะข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะมาเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์7นาฬิกาโดยประมาณไปจนถึง8นาฬิกา30นาทีนะคะมีเรื่องราวข่าวสารน่าติดตามมาฝากทุกท่านกันเช่นเคยค่ะเช้าวันนี้กับข่าวสารในเช้าวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2569นะคะคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลมารับหน้าที่กันค่ะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์ค่ะ
9: สวัสดีครับกรวันครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกฝั่งทุกท่านนะครับกรวันเมื่อวานนี้เป็นวันหยุดราชการและก็เป็นวันแม่แห่งชาตินะครับก็มีข่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของคุณแม่และคุณลูกที่น่าสนใจนะครับเพราะเมื่อวานนี้ตอนเช้าเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกาศโปรดเกล้าให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระดำเนินแทนพระองค์ไปเปิดงานวันแม่แห่งชาตินะที่อิมแพคเมืองทองธานีเนี่ยก็ต้องแสดงความยินดีกับบรรดาคุณแม่ทั้งหลายในกรวดที่เท่าที่ผมได้ดูข่าวเนี่ยก็หลายท่านทีเดียวนะครับที่ได้รับประทานรางวัลนะหนึ่งในนั้นก็คือเห็นดร.การดีเลียไพโรจน์นะครับรองหัวหน้าผู้ปักเนี่ยนะครับก็ได้รับประทานด้วยนะครับยังมีใครคุณจิตราวัฒนศิลป์แม่ของศิลปินชื่อดังเจตรีนวัฒนศิลป์นะแล้วก็ขณะเดียวกันถ้าเราไปดูที่คุณลูกทั้งหลายเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีบรรดาลูกกตัญญูนะหลายคนที่รับรางวัลเช่นศิลปินนะครับอย่างเช่นโอปอลสุชาดาสุชาตาช่วงสีช่วงสีนะฮะนี่เป็นมิสเวิลด์2025วีนาปวีนาสีนะมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2025นะคุณหนิงปัตตมาจิตสวัสดิ์ด้วยมิสแกรนด์ไทยแลนด์2025แล้วก็ยังมีไทยออลูกดีเด่นนักเรียนเช่นเนเน่นี
8: ่ค่ะ
9: รัติการอัมรอยหรือเนเน่รอยัลเยาวชนที่สร้างชื่อเสียงกับประเทศตอนนี้ในการประกวดอเมริกันดอททาเลนซีซั่น21เมื่อวานนี้ทั้งเนเน่ทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่และก็น้องชายเนี่ยก็ไปร่วมงานด้วยนะ แล้วก็ยังมีใครอีกอ่ะบิลภูริพลบุญสอนนี่ก็ได้รับรางวัลลูกกตัญญูเหมือนกันนะนักวิ่งทีมชาติไทยลมกรดทีมชาติไทยเพียวอัชราพรคงยศนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยด้วยนะครับอยู่บัลลังก์ทีมอาทัพทีมแดงนักเทควันโดด้วยก็แสดงความยินดีนะคุณดอนกับคุณแม่และคุณลูกทั้งหลายด้วยเมื่อวานนี้นะครับ
8: ใช่ค่ะก็เมื่อวานนี้เห็นมีเพื่อนๆนะคะแล้วก็คนที่รู้จักโพสเฟซบุ๊กบอกว่าอันนี้เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลแต่ผู้ที่ไม่ได้รับรางวัลก็จะมีรางวัลให้คุณแม่ของเราเองด้วยการพาไปห้างไปทานข้าวบนเรื่องตามกันบอกว่าโอ้โหนะในห้างสรรพสินค้าร้านอาหารเนี่ยคนเยอะคนแน่นมากก็อย่างที่บอกอะค่ะว่าถ้าเป็นสไตล์ฝรั่งเนี่ยจะแสดงความยินดีงานเลี้ยงอะไรเขาชอบทำปาร์ตี้ที่บ้านเนอะเหมือนเวลาเราดูหนังใช่ไหมฝรั่งชอบมากินข้าวทำนู่นทำนี่ทำครัวใหญ่ๆจัดงานลงงานเลี้ยงที่บ้านของไทยนี่เราไม่เอาละชีวิตจริงอยู่บ้านมามากพอแล้วไปทานข้าวนอกบ้านดีกว่าแล้วเราก็จะมีวิธีว่าต้องพาแม่ไปเปิดหูเปิดตานอกบ้านแต่ว่าอยากจะพูดถึงเรื่องของน้องเนเน่หน่อยกับคุณแม่เนาะคือที่ภาพเนี่ยเรามักจะเห็นเป็นเนเน่กับคุณพ่อถูกไหมคะน้องรัติการอําลอยเนี่ยเพราะว่าเนเน่เอาเข้าจริงก็สารฝันสิ่งที่คุณพ่ออยากเป็นนะแล้วไม่สำเร็จนะเพราะว่าคุณพ่ออยากเป็นนักดนตรีมาแต่ว่าก็ทำให้ลูกสาวเนี่ยซึมซับเรื่องของความรักดนตรีแล้วก็ความชื่นชอบจนกระทั่งส่งเสริมทุกทางจนเนเน่ต้องบอกว่าเป็นระดับเทพแล้วอ่ะเทพด้านดนตรีในวัย16ปีขนาดนี้นะคะเพราะว่าก็ไปแสดงผลงานที่ไม่ได้เป็นที่รู้จักแค่ในประเทศไทยต่อไปนะตอนนี้เธอกำลังก้าวไปสู่ระดับสากลจริงๆแล้วกับการที่ไปเข้ารอบการขึ้นแสดงสดนะไลฟ์โชว์นะคะซึ่งต้องบอกว่าแต่ละคนที่มาสมัครอเมริกันก็ทาเลนต์ในแต่ละครั้งแต่ละซีซั่นเนี่ยก็เป็นเทพในด้านต่างๆกันมาทั้งนั้นเนาะแต่ก็อย่างที่กรรมการได้บอกกับเนเน่ไว้ที่หลายๆคนคงเห็นคลิปอะบอกว่าคือมันก็จะต้องแบบเลือกเอาที่ดีที่สุดอะคนที่มีความสามารถจริงๆทุกคนมีความสามารถกันมาหลากหลายแต่ก็ต้องแบบว่ากรรมการก็มีหน้าที่ที่ต้องเลือกนะคะให้แบบลงมาให้ได้แบบอย่างดีที่สุดและเนเน่ก็คือคนที่ดีที่สุดในสายตาของคณะกรรมการนะคะที่จะเข้าไปพิสูจน์ความเก่งกาจของเธอเนี่ยอีกด้านหนึ่งแต่เราจะเห็นว่าคนที่ไปประกบนะคะเนเน่เวลาที่เดินทางไปตั้งแต่ออดิชั่นจนกระทั่งได้โชว์กับบนเวทีให้คณะกรรมการได้ผ่านไปอย่างน้อยเราเห็นกัน2โชว์แล้วเนี่ยคือจะเป็นคุณพ่อนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณแม่เนี่ยมีภาระต้องดูน้องของเนเน่นะคะลูกชายซึ่งเป็นลูกคนเล็กอยู่ในขณะนี้นะคะก็น่าจะมีภารกิจเราอาจจะไม่ได้รู้ว่าเนเน่กับคุณแม่เนี่ยสนิทสนมแล้วก็รักกันมากๆเลยทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้ที่เนเน่ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ในการที่เธอมาเดินทางมาที่กรุงเทพมหานครเพื่อเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่เป็นหนึ่งในบรรดาลูกๆที่ได้รับรางวัลอย่างที่เมื่อกี้คุณวิเชษฐ์ได้เกริ่นไปมีคนที่เป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงหลายๆในวงการเนี่ยนะคะที่ได้รับรางวัลเมื่อวานนี้เนี่ยของเนเน่ได้ประเภทนักเรียนนักศึกษา
9: คร
8: ับ นะคะได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะที่เมืองทองธานีเมื่อวานนี้เนี่ยเนเน่เธอบอกว่าเธอมีความสุขแล้วก็ตื่นเต้นเล็กน้อยที่ได้รับพระราชทานรางวัลนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นรางวัลที่ได้เกิดขึ้นในวันแม่แห่งชาติถือเป็นโอกาสสำคัญที่อยากขอบคุณคุณแม่ที่ดูแลและสนับสนุนตนเองมาโดยตลอดนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่อาจจะเชื่อมโยงถึงปัญหาที่เราเคยพูดกันมาตั้งแต่กรณีของเด็กที่บางทีเขาไม่มีที่ปรึกษาบางทีเขาไม่มีคนที่จะพูดคุยระบายทั้งเรื่องทุกเรื่องสุขเรื่องที่เจอที่จะแชร์กันคนที่อยากจะได้แชร์แล้วมันเป็นเซฟโซนที่สุดมันควรเป็นในบ้านแต่หลายๆบ้านก็ไม่มีที่แบบนั้นให้เด็กหรือบางที่ในบ้านอาจจะไม่ได้เป็นเซฟโซนด้วยซ้ำไปเนี่ยนะคะแต่สำหรับบ้านของเนเน่เนี่ยนะคะซึ่งเอาเข้าจริงเธอก็เป็นครอบครัวคนธรรมดานะคุณเชษเนาะที่ต้องดิ้นรนในการทำมาหาเลี้ยงชีพแต่ว่าทางครอบครัวก็พยายามที่จะหาสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกแล้วก็ด้วยความสามารถก็ทำให้ด้วยความสามารถนั้นเนี่ย เนเน่ได้ไปอกได้มีโอกาสในการเรียนโรงเรียนอินเตอร์นะก็ถือเป็นประตูสำคัญเลยใช่ไหมในการให้เนเน่เนี่ยนะคะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเนี่ยได้อย่างดีมากๆเลยนะคะก็ต้องบอกว่าก็มาจากที่ความสามารถด้านดนตรีก็ทำให้มีผู้แบบช่วยเหลือนะคะในแง่ของการศึกษาซึ่งการเรียนอินเตอร์มันก็แพงอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าเราจะกลับมาตรงนี้มาถึงบทบาทของคุณแม่เนี่ยในเล่าบอกว่าคุณแม่มักสอนเสมอว่าถ้ามีปัญหาหรือเรื่องไม่สบายใจให้มาปรึกษาแม่ได้ซึ่งสิ่งนี้ก็ทำให้เนเน่ทบนูก็รู้สึกใกล้ชิดแล้วก็สนิทกับครอบครัวมากขึ้นและมองว่าครอบครัวคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตแม่เป็นคนที่หนูรักมากปกติหนูไม่เคยอยู่ห่างจากแม่เลยแม้แต่ในเวลาที่เดินทางไปต่างประเทศกับคุณพ่อนะก็จะโทรศัพท์พูดคุยกับคุณแม่อยู่เสมอและแม่ก็เป็นคนที่มีแพชชั่นมากไม่ว่าจะไปไหนก็จะคอยอยู่เคียงข้างและสนับสนุนหนูอยู่ตลอดนะคะก็เป็นว่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เธอสะท้อนว่าเธอกับแม่เนี่ยแม้จะไม่ได้เห็นการไปออกงานคู่กันมาก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าไม่เคยห่างหายกันไปเลยแม่เป็นคนที่รับฟังแล้วก็เป็นหนึ่งในคนที่ทำให้เนเน่เวลามีแพชชั่นอะไรแล้วเธอก็ต้องทำในสิ่งนั้นไปให้สุดนะคะแล้วก็คุณแม่ก็พูดถึงน้องเนเน่ว่าก็เป็นเด็กที่ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยฉันดูคลิปที่แม่ลูกเขาคุยกันเนาะบอกว่าเนเน่เนี่ยเป็นคนทานอะไรก็ง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากเลยแล้วกลายเป็นว่าเมนูโปรดของเนเน่นะคุณวิเชษง่ายจริงๆค่ะเมนูโปรดของเนเน่คืออะไรไหมไข่ดาวเนเน่บอกแล้วต้องเป็นไข่ดาวที่ทอดแบบเกรียมๆหน่อยนะขอบเกรียมๆหน่อยนะน่ะแบบสุดยอดไข่ดาวของคุณแม่เนี่ยอร่อยที่สุดในโลกแล้วนี่คือสิ่งที่แม่ลูกเนี่ยเขาสะท้อนออกมานะคะก็ถือว่าเป็นห่วงเวลาที่แบบดีๆของเด็กไทยคนหนึ่งนะคะคุณวิเชษซึ่งกำลังจะก้าวไปสู่ต้องบอกว่าจุดที่ท้าทายอย่างยิ่งนะคะเราไม่รู้หรอกว่าพอถึงเวทีใหญ่เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ถ้าเดี๋ยวทีมงานถ้าลองเปิดได้นะคะพี่ไม่แน่ใจว่ามันจะเปิดคลิปนี้ได้ขนาดไหนอาจจะเปิดหน่อยนึงเพื่อให้เป็นตัวอย่างก็ได้ว่าเพลงที่ทำให้เนเน่เข้ารอบไปในแต่ละรอบเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเพลงยากเนาะแล้วยิ่งคุณวิเชษเป็นนักดนตรีได้คงจะทราบว่าเพลง Hysteria เนี่ยที่มันมีลักษณะเด่นในเรื่องของการเกาคิดดิฉันเรียกถูกไหมมันจะทำอะไรกับกีตาร์เนี่ยที่เอามือหนึ่งถือตัวกีตาร์ไว้อีกมือหนึ่งไปจิ้มลงคอกีตาร์เนี่ยเรียกว่าอะไรเดี๋ยวคุณพิเชษคุณจะทราบเขาบอกว่าอันนี้เป็นเขาบอกว่าเขาอะไรนะเป็นหนึ่งในเบสไลน์กีตาร์ที่ได้รับการยกย่องมากเลยใช่ไหมจากวงมิวส์เดี๋ยวลองฟังคลิปแล้วก็ภาพส่วนหนึ่งก่อนนะคะที่เป็นสิ่งที่ทางเพจของอเมริกาก็อตแทเลนต์เนี่ยเขามาโปรโมทตอนที่เนเน่เข้ารอบลองทีมงานลองเปิดดูคลิปนั้นเพื่อให้ท่านผู้ชมที่ชมทางไลฟ์หรือว่าอาจจะท่านที่ฟังทางเสียงเนาะขับรถอยู่เนี่ยแต่ก็จะรู้เลยว่ามันเด็ก16จริงเหรออ่ะลองฟังกันดูค่ะ

0: ประมาณนี้ค่ะน้องๆประมาณนี้ดิฉันกลัวว่าเดี๋ยวเล่นยาวแล้วเดี๋ยวจะโดนยกไปทาง YouTube นะคะเอาอีคุณเชษได้ยินแล้วก็น่าจะทนที่ดูไลฟ์ได้ยินเนี่ยช่วงเหมือนเขาเรียกอะไรลีดใช่ไหมลีดกีตาร์ตรงนั้นเนี่ยเพลงนี้มันเป็นยังไงในสายตานักดนตรีเป็นยังไงบ้าง
1: ก็มันเป็นโซโล่เทคนิคที่ใช้เนี่ยเขาเรียกว่าแท็บปิ้งแท็บปิ้งที่เราขอนิ้วจิ้มเหมือนนิ้วจิ้ม
0: ดิฉันเรียกไม่เป็นเอาเลขแท็บปิ้ง
1: แล้วก็มันใช้เทคนิคเกี่ยวอยู่เยอะนะAmber on มีอะไรพวกนี้หลายอย่างก็เป็นทุกอย่างในการเล่นไปก็จะมีหลายอย่างนะคุณรวันจริงแต่ว่าเนเน่เนี่ยเล่นมาตั้งแต่อายุ 6-7 ขวบเลยคุณรวันแล้วก็ซ้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่สามารถจะทำให้เล่นโซโล่กีตาร์ไปด้วยแล้วร้องไปด้วยพร้อมๆกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากนะถ้าไม่ฝึกหนักจริงๆทำไม่ได้เพราะว่าเป็นต้องแยกประสาทไงคุณรวันคือหมายว่านิ้วเนี่ยมือเนี่ยมันต้องเล่นไปโดยธรรมชาติเลยโดยที่ว่าไม่ต้องมองไง
0: สองมือด้วยนะสองมือทำงานด้วยกัน
1: แล้วก็มันต้องทำงานด้วยกันสองมือแล้วกันเดียวกันเนี่ยตัวเองต้องร้องไปด้วยไงคือมันเป็นเรื่องที่ยากปกติเราก็เล่นอย่างเดียวใช่ไหมเล่นอย่างเดียวโซโล่อย่างเดียวไปแต่ว่าร้องเราก็ร้องไปใช่ไหมแยกกันมาถึงท่อนโซโล่เราก็ท่อนโซโล่
0: แล้วก็โซโล่อย่างเดียวที่เราเห็นต้นฉบับก็โซโล่อย่างเดียวไม่ได้ร้องด้วย
1: ไม่ร้อง
0: ต้นตำรับของวงมิวส์
1: เทคนิคคือการร้องกับการเล่นไปพร้อมกันมันต้องฝึกอย่างหนักและซ้อมมาจนมันเหมือนว่ามันต้องมองนะคุณรอนมันอยู่ในธรรมชาติของมือที่มันจะไปของมันเองนะแล้วมันสามารถเรียกว่าแยกประสาทได้เหมือนคนตีกลองคนร้องเหมือนกันนะเวลาตีกลองไปด้วยร้องไปด้วยก็เหมือนกันนะอันนี้ก็เหมือนกันนะนี่คือโซโล่ไปด้วยแล้วก็ร้องไปด้วยไงซึ่งมันเรื่องยากถ้าไม่ฝึกกันหนักๆจริงๆก็จะทำไม่ได้
0: แล้วมันก็เป็นเพลงยากด้วยเนาะคือซอมบี้เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการโชว์พลังเสียงถูกไห
1: ม
0: แต่เพลงนี้มันมาทั้งคู่ฮิสตีเรียมันขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งทั้งโชว์ฝีมือในการเล่นนะที่แบบว่าถ้าเทียบกับยูนี่ก็มาไกลมากแล้วก็เสียงร้องที่ไม่ตกนะคะคือนี่คือเป็นจุดเด่นเลยที่กรรมการนี่ปฏิเสธไม่ได้เลยทีนี้เนี่ยในรอบของไลฟ์โชว์ที่มี44คนเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นช่วงอะไรคือก่อนหน้านี้อาจจะอาศัยกรรมการเนี่ยเป็นแกนหลักเนาะในการที่จะตัดสินว่าใครได้อยู่หรือว่าใครได้ไปเข้ารอบลึกต่อไปเนี่ยแต่ว่าพอเป็นไลฟ์โชว์เขาบอกว่าเสียงตอบรับของผู้ชมเนี่ยนะคะจะมีผลอย่างมากเลยนะคะปรากฏว่ารอบไลฟ์โชว์เนี่ยมันเป็นยังไงเนาะมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าคือคนที่เข้ารอบซึ่งเน่เราเนี่ยเป็นหนึ่งใน44คนเขาจะแบ่งกันนะคะคือจะแข่งกันในช่วงตั้งแต่อาทิตย์หน้าเป็นต้นไปจนถึงต้นกันยายนนี้เลยนะคะคือมีช่วงของการแข่งนะคะเขาจะแบ่งออกเป็นสัปดาห์ละ11คนในสัปดาห์ละ11คนนี้ก็ประกอบไปด้วยวันที่18และ19นะคะสิงหาคมแล้วก็25ถึง26สิงหาคมแล้วก็ที่เหลือก็จะไปที่วันที่1ที่2กันยายนแล้วก็8กับ9กันยายนนะคะถ้าผ่านไปได้เนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าก็จะไปอยู่ที่รอบชิงนะคุณวิเชษนะคะคือจะมีเซมิไฟแนลก่อนอันนี้เรียกว่าควอเตอร์ไฟแนลก็คือ44คนเป็นควอเตอร์ไฟแนลนะคะพอเซมิไฟแนลเนี่ยก็จะเป็นวันที่15-16กันยาแล้วถ้าทะลุเข้าไปถึงรอบชิงคือวันที่22กันยายนและประกาศผลผู้ชนะวันที่23กันยายนนะคะก็เป็นว่าใครที่อยากชมนะคะว่าเน่จะทำได้ดีในขนาดไหนนะคะจะผ่านทะลุจาก44คนไปจนถึงรอบไหนได้หรือไม่เนี่ยก็ลองดูกันนะคะบ้านเราเนี่ยทางค่ายทรูเนี่ยเขาได้ลิขสิทธิ์นี้มานะคะก็จะมีการคือรายการเนี่ยอเมริกันก็อตทาเลนต์เนี่ยมันออกทางช่อง NBC ของอเมริกาแต่ว่าประเทศไทยเราเนี่ยคนที่รับกล่องทรูหรือเป็นสมาชิกของทรูนะคะก็รับชมได้ที่ True Excite ช่อง340นะคะแล้วก็การโหวตอย่างที่บอกผู้ชมมีผลมากนะคะถ้าจะโหวตช่วยน้องเนเน่เนี่ยนะคะคือต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ของช่อง NBC เขาก็คือ nbc.com/AGT ก็คือชื่อย่อของรายการบริการก็อตทาเลนต์เนี่ย AGT โหวตนะคะแต่ว่าอันเนี้ยการโหวตเนี่ยเข้าเว็บเนี่ยต้องให้มีการแข่งขันก่อนนะคะหรือนะคะอีกด้านหนึ่งเขาบอกว่าเข้าไปทางมือถือก็คือคนที่มีแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็นในระบบ iOS หรือ Android นะคะให้ค้นคำว่า America's Got Talent on NBC แล้วก็ไป sign up account ก็คือต้องเข้าเป็นด่านๆเนาะแต่เข้าไปที่ คำนี้ก่อน America's Got Talent on NBC แล้วก็ Sign Up App เขาก็คือเราต้องสมัครเข้าไปเนี่ยที่ NBC Universal นะคะแต่ว่าการโหวตตรงนี้เนี่ยนะคะโหวตที่ในส่วนของการโหวตเนี่ยเขาบอกว่าโหวตได้มีตั้งแต่เนเน่เริ่มโชว์สดทาง NBC นะคะแล้วก็ฝั่งไทยนะคะก็จะเป็นเวลาเช้า 7:00 นเมืองไทยนะคะก็ต้องดูกันนะคะต้องมีการโหวตนะคะลองดูรายละเอียดละกันนะคะดิฉันไปทำไปดูข้อมูลมาคร่าวๆได้ประมาณนี้ก่อนก็เชื่อว่าหลายๆคนคงอยากจะดูน้องเนเน่เข้าใจว่าตัวท่อนที่แข่งวันที่รอบ Judge Callback เนี่ยเขาน่าจะปล่อยวันนี้ค่ะอันนี้คือช่องของ True เหมือนกันนะคะคือที่จะได้ตัวเพลงเต็มเพราะว่าตัวของเพจเนี่ยเขาจะปล่อยเหมือนเป็นทีเซอร์มาสั้นๆของแต่ละคนอันนี้ที่เอามาก็คือเอามาจากเพจของ America Got Talent นะคะแล้วก็แต่ถ้าวันนี้ถ้าคลิปเต็มยาวๆน่าจะออนวันนี้แต่ดิฉันไม่แน่ใจนะออนกี่โมงนะแต่ว่าคนที่ติดตามอยู่น่าจะดูได้เดี๋ยวถ้ารู้ว่าออนกี่โมงแล้วใครที่เป็นสมาชิกอยู่นะคะเผื่อจะได้มีโอกาสดูนะคะกันต่อไปนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆก่อนเรื่องของน้องนักดนตรีนะคะจากชีวิตของเด็กในครอบครัวธรรมดาแต่ว่าความสามารถก็เปล่งประกายนะคะเปล่งประกายออกมาจนทำให้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยเธอไม่ได้แค่ชนะใจคนดูนะคุณเชฟเอาเป็นว่าขนาดวงต้นตำรับสองวงนะไม่ว่าจะเป็นวงแคนเบอรี่เจ้าของผลงานเพลงแรกที่เนเน่แข่งก่อนก็คื เพลงซอมบี้นะคะแล้วก็วงมิวส์เนี่ยก็น่าจะยอมรับนะเพราะการที่สมาชิกหรือว่าแอคเคาท์ทางการของวงมามีเอนเกจนะคะอย่างมิวส์เนี่ยเขาแชร์คลิปเนเน่เลยก็แสดงว่าความสามารถของน้องเราเนี่ยน้องเนเน่เนี่ยนะก็คงจะเข้าตาแม้กระทั่งต้นตำรับนะคุณวิเชษนะยังเรียกว่ายังถือว่าเอาใจช่วยด้วยเลยนะคะเจอละนะคะอันนี้เจอจากเพจของ True Vision นะคะ Full Show ก็คือเพลงที่เนเน่เล่นเมื่อกี้เพลง Hysteria เนี่ยนะคะที่ทำให้เธอชนะใจกรรมการในรอบ Judge Callbacks นะคะแล้วก็จะเข้าสู่รอบQuarter Finals กันต่อไปเนี่ยวันนี้ออนตอนบ่ายสามค่ะออนบ่ายสามใครที่เป็นสมาชิก True อยู่ดูได้นะคะสำหรับสมาชิก True Vision Now ดูได้ที่ช่อง True Excite หมายเลข340เวลาบ่ายสามโมงเวลาประเทศไทยค
1: ่
0: ะ
1: ครับก็ต้องเอาใจช่วยและให้กำลังใจนะกับน้องเนเน่ให้ไปต่อให้ไกลที่สุดได้เลยแต่ว่าก็ต้องยอมรับเรื่องหนึ่งเหมือนกันว่าการที่เนเน่ไปไกลระดับนี้เนี่ยก็มีส่วนสำคัญเนี่ยทำให้เรื่องการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเป็นที่พูดถึงมากถ้าเราดูในการพูดถึงภูเก็ตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่รีแอคไม่ว่าจะเป็นกรรมการอย่างพูดถึงโอ้จังหวัดภูเก็ตโอ้ชอบมากเลยอะไรเงี้ยเป็นจังหวัดที่ชอบมากอะไรเงี้ยนะหรือบางคนบอกว่าเดี๋ยวจะไปภูเก็ตจะไปเที่ยวภูเก็ตเนี่ยทีนี้เชื่อมโยงอย่างเรื่องนี้มันมีเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับภูเก็ตเพราะเนเน่ก็เป็นคนภูเก็ตใช่ไหมแล้วภูเก็ตก็เป็นเมืองท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวก็เดินทางมาเยอะมันก็โยงกับประเด็นนี้ก็ร้อนวันนี้เมื่อวานนี้มีข่าวมาที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ตเหมือนกันนะเป็นเรื่องของกรณีสายการบินนะแอร์อินเดียเที่ยวบินที่ AI 2379นะที่บินออกจากจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่4สิงหาคม2569นะไปนิวเดลีเนี่ยไปตกหลุมอากาศนะคุณอรันนะประมาณก็เรียกว่านานเกือบครึ่งชั่วโมงนะแถวเหนืออ่าวเบงกอลเนี่ยแล้วปรากฏว่าทำให้มีคนได้รับบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า17คนนะผู้โดยสารในเที่ยวบินนี้137คนรวมทารกด้วย3คนเนี่ยนะและมีลูกเรืออีก8คนเนี่ยคือแต่ว่าเครื่องบินก็สามารถลงนะแลนดิ้งได้อย่างปลอดภัยนะครับนะแต่ก็มีคนบาดเจ็บเยอะอย่างที่ว่าก็ผลปรากฏว่ามันอย่างนี้กระวันปรากฏว่าเรื่องนี้มีเรื่องช็อคเนี่ยสื่ออินเดียลงข่าวนะแต่สื่อต่างประเทศก็ลงข่าวว่าเมื่อไปตรวจสารเสพติดต่างๆในร่างกายของกัปตันเนี่ยที่เป็นกัปตันเครื่องบินลำนี้ปรากฏว่าไปเจอกัญชาในกรณ์สื่อต่างประเทศรายงานจากนิวเดลีบอกว่ากรณีเที่ยวบินของสายการบินแอร์อินเดียเส้นทางภูเก็ตนิวเดลีเนี่ยเกิดเหตุนะเรื่องของ กระตกลมอากาศในความสูงลดลงอย่างกระทันหันประมาณ300ฟุตเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเหตุให้ผู้บริษัทระบาดเจ็บล่าสุดเนี่ยผลการตรวจร่างกายของกัปตันพบสารกัญชานะเป็นบวกนะอยู่ในร่างกายนะครับซึ่งปรากฏว่าก่อนหน้านี้เนี่ยครับทางกระทรวงการบินพลเรือนของอินเดียได้เรียกแคมเบลวิลสันนะครับซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแอร์อินเดียเข้าพบเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของเหตุดังกล่าวแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็แน่นอนนะวิลสันก็บอกว่าได้รายงานความคืบหน้าของการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวให้กระทรวงต่างประเทศรับทราบแล้วนะครับในเหตุการณ์ดังกล่าวก็ส่งผลให้ผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บนะครับลูกเรือได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันนะครับซึ่งรัฐบาลอินเดียระบุว่าเที่ยวบินดังกล่าวนั้นออกเดินทางจากเมืองท่องเที่ยวภูเก็ตของประเทศไทยนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันในการตรวจร่างกายของกัปตันนั้นก็คงจะต้องรอการยืนยันผลจากห้องปฏิบัติการอีกครั้งหนึ่งแต่สื่ออินเดียรายงานนะครับว่าพบสารกัญชาและที่สำคัญนะครับในเที่ยวบินไฟล์นี้เนี่ยมีบุคคลที่เป็นที่รู้จักของอินเดียบุคคลสำคัญนะคือพรินชาร์สนะครับพรินชาดูขออภัยครับพรินชาดูนักวิจัยด้านความมั่นคงชื่อดังของอินเดียเนี่ยก็ปรากฏว่าเข้ามาเที่ยวที่ภูเก็ตเนี่ยก็บินออกจากภูเก็ตกลับอินเดียเหมือนกันหลังจากมาพักผ่อนนะฮะแล้วทีนี้พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเป็นแน่นอนนะครับนะก็เป็นที่สนใจว่าเอ๊ะแล้วจังหวัดภูเก็ตปัจจุบันเนี่ยมันมีร้านกัญชาที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายอยู่เท่าไหร่ผมก็ไปดูนะมีประมาณ 1,047 ร้านถึง 1,479 ร้านด้วยกันนะแต่ปรากฏว่าหน่วยงานของรัฐบาลเนี่ยก็ได้ไปตรวจสอบในล่าสุดเลยเนี่ยเพิ่งจะตรวจสอบเมื่อข้อมูลเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาได้เองเดือนที่แล้วเนี่ยนะปรากฏว่าพบว่ามีร้านกัญชาไม่ทำตามเงื่อนไขถูกปิดไปนะประวัติ533ร้านเนื่องจากอะไรไม่มีแพทย์แผนไทยอยู่ประจำร้านและที่สำคัญนะเป็นการเปิดร้านเพื่อใช้กัญชาในการสันทนาการ533ร้านปิดไปแล้วแต่ว่าโอ้มีพันกว่าร้านนะครับวันเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้นะว่ากัปตันเนี่ยอินเดียเนี่ยนะไประหว่างที่บันลงจอดที่ภูเก็ตนี่นะเขาไปเที่ยวที่ไหนบ้างก็ไปร้านกัญชาที่ไหนบ้างแต่กลับไปปรากฏว่าไปเกิดเหตุแล้วก็ไปตรวจพบสารกัญชาอยู่ในร่างกายนี่ต้องรอดูต่อไปว่าจะโดนโทษอะไรบ้างนะก็เป็นภูเก็ตอีกมุมหนึ่งของประเทศไทยนะเรามีภูเก็ตที่สวยงามในมุมที่ดีก็มีน้องเนเน่ก็เป็นคนภูเก็ตพ่อแม่เป็นคนเป็นช่างสร้างชื่อเสียงอเมริกันก็ทาเลนต์ก็พูดถึงภูเก็ตกันออกสดๆในกลางอากาศเลยนะแต่เราก็มีอีกด้านหนึ่งเหมือนกันในเรื่องของกัญชาที่ภูเก็ตเนี่ยแอร์อินเดียเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องเป็นราวที่เพิ่งออกมาวันนี้เมื่อวานนี้เหตุเกิดตั้งแต่วันที่4สิงหาคมนะแต่ผลการตรวจเมื่อออกเมื่อวานนี้ก็วันนี่ก็อีกด้านหนึ่งของภูเก็ตเหมือนกันนะครับ
0: ค่ะพาขึ้นจากภูเก็ตนะมาแถวที่ใกล้ๆกรุงเทพนะคะต้องบอกว่าเมื่อวานนี้นอกจากที่เมืองทองจะมีงานใหญ่เรื่องงานวันแม่แห่งชาติแล้วเนี่ยยังมีงานนะคะที่ต้องบอกว่าก็เป็นกิจกรรมที่ใช้เวลาห่วงวันแม่แห่งชาติเหมือนกันก็คืองานศิลปาชีพประเทศไทยขออภัยค่ะดิฉันออกเสียงลิ้นไม่ดีศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีโอ้ท่านนายกแน่ความที่อยู่กระทรวงมหาดไทยมายาวนานนะงานนี้เป็นงานหลักอะงานหลักงานหนึ่งในบรรดาอีเวนต์ต่างๆของกระทรวงมหาดไทยเลยนะงานโอท็อปเนี่ยนายกไปบ่อยมากนะคะเมื่อวานนี้ไปอีกค่ะดูเน่แล้วมาดูลีลาหนูๆ หน่อยไหมเดี๋ยวทีมงานพร้อมแล้วเปิดลีลาหนูหนูดูหน่อยซิเมื่อวานนี้ศิลปินเดอะพาเลสเนี่ยอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันแล้วมีคุณจิ๊บวัสุนะคะมีพี่ปุ๊อัญชลีมีพี่จีสุนทรสุจริตชั้นมีมือกลองพี่ต้นวงแม็กอินทอสแหมนี่พอพูดไปนี่พูดคล่องปลื้ดเลยนะรู้ไวเลยทีเดียวแต่เมื่อวานนี้มีศิลปินเซอร์ไพรส์ชื่อหนูหนูเราไปดูหนูหนูคนนี้หน่อยนะเดี๋ยวทีมงานเปิดคลิปดูค่ะ

0: คนที่ไม่ได้เห็นภาพคนที่ดูเสียงเอ๊ะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เนี่ยเสียงหนูนะคะหนูอนุชินชาญวีรกุล
1: แจ็คสิบล้
0: อไม่รู้แจ็คโอ้ยหลายเพลงเลยแล้วเดี๋ยวอีกอันนึงเป็นนอกจากร้องแล้วมีเต้นด้วยแต่ว่าอันนี้น่ารักมากอันนี้นะดิฉันดูแล้วน่ารักเพราะท่านนายกไปเต้นกับน้องคนหนึ่งซึ่งเขาดูเป็นเด็กพิเศษดูอีกคลิปหนึ่งอันนี้เป็นเพื่อนใน Facebook เขาประทับใจมากเขาไปงานนี้แล้วเขาถ่ายมาเขาโพสไว้ใน Facebook นะฮะดิฉันเนี่ยเอามาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันดีกว่าลองดูอีกคลิปหนึ่งคลิปลีลาดกันลีลาด

0: ประมาณหนึ่งคือเม
1: ื่
0: อวานเนี้ยท่านนายกความที่ดิฉันขี้เกียจจะนับแล้วว่าท่านไปตรวจงานอบตมาขี่รอบแล้วนะฮะแต่เมื่อวานเนี้ยเป็นวันที่คนเยอะมากเพราะอาจจะเป็นหนึ่งวันหยุดเนาะวันแม่ด้วยนะคะก็โอ้โหคนก็คือคักเลยแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยถ้าบอกว่าในบรรดาการแสดงที่เอาไปเล่นนะคะในแต่ละวันของงานโอท็อปเนี่ยเมื่อวานนี้ก็เป็นวันที่หลายคนอยากไปดูเพราะว่าวงเดอะพาเลสเนี่ยก็จะเป็นวงที่รวมศิลปินในดวงใจที่เรารู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเทปคาสเซ็ตกันแหละคุณวิเชษนะคะก็มีเพลงคุ้นๆหูกันเยอะแยะมากมายหมดเลยปรากฏว่าคุณอนุทินเนี่ยก็ควงไปกับโอ้โหคณะใหญ่เลยก็คือ ทีมมหาดไทยกันแทบจะทุกกรมแล้วก็มีผ
1: ู้
0: ว่านนทบุรีด้วยนะคะแล้วก็มีภรรยาของท่านนายกด้วยนะคะท่านนายกก็แบบมีทั้งขึ้นไปแจมร้องเพลงอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้รักสิบร้อยไหมต้นตำรับเขารอยรอยสไปดูสิจะไปรอย้ายสเปนอันนี้ก็ไปของเขาก็เคยมีเพลงรอยย้ายสเปนรอยย้ายสไปเพลงรอยย้ายสไปวงรอยย้ายสไปพี่จี๊ดโอ้โหพี่จี๊ดนี
1: ่
0: แกยังเหมือนเดิมเลยเสียงเสริมเหมือนเดิมพี่จี๊ดสุนทรสุจริตชันน่ารักมากอันนี้ก็เจอพี่จี๊ดสมัยก่อนนานมากแล้วนะคะก็ยังร้องยังโยกได้นะคะอาจจะไม่ได้เรียกว่าเต้นแบบรุนแรงแต่ว่าโยกได้นะคะท่านนายกก็ไปแจมแล้วก็เมื่อกี้ก็คือพออันไหนไม่ร้องก็ไปเหมือนไปเต้นเนาะเหมือนแบบเป็นเต้นแบบสนุกอ่ะอยู่กับมีน้องเป็นแบบเหมือนน้องพิเศษเป็นเด็กพิเศษคนหนึ่งคลิปที่เมื่อกี้เอามาให้เนี่ยนะคะก็คือไปงานโอท็อปนะคะก็คือบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะคนเยอะมากนะคะเพจของกระทรวงมหาดไทยบอกว่าเมื่อวานนี้มีคนร่วมงานมากกว่า 5,000 คนนะเอาเป็นว่าที่จอดรถ Impact เยอะขนาดไหนอ่ะเต็มเนี่ยใน 10:00 นเช้านะคะแล้วยอดจำหน่ายเนี่ยซึ่งเขาจะวันสุดท้ายวันที่16นะเดี๋ยวใครว่างยังไปเก็บตกได้เสาร์อาทิตย์นะคะวันหยุดจะได้มีเวลาเดินเพลินๆบอกเลยว่าเอารถเข็นไปก็ดีเพราะว่าพอเห็นแล้วต่อให้ใจแข็งไม่อยากซื้ออะไรคุณวิเชษต้องซื้อทุกทีไปงานโอท็อปเนี่ยยังไงก็ต้องมีนะแล้วก็จะรู้ว่าสองมือเราเนี่ยไม่พอจริงๆนะดิฉันเลยบอกว่าพกรถเข็นหรือกระเป๋าผ้าใบใหญ่ๆไปเลยนะคะเพราะว่าจะมีถึงวันที่16สิงหาคมนะคะที่อาคารที่ Challenger 1-3 ที่ Impact นะคะก็แปลว่าเมื่อวานเนี่ยท่านนายกก็ไปเขาบอกว่ายอดขายนะคือมันก็จะเป็นเศรษฐกิจที่ถึงมือผู้ค้าโดยตรงนะเพราะว่าชาวบ้านแล้วก็แต่ละจังหวัดเนี่ยที่เขาถือว่ามีผลงานหัตถกรรมหรือว่าข้าวของของกินอะไรที่เด่นๆของแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาจะเอามาในงานนี้เนี่ยนะคะยอดขายตั้งแต่วันแรกของงานที่8จนถึงวันที่11นะเมื่อวานนี้น่าจะเป็นวันที่มีเม็ดเงินสะพัดเยอะหน่อยเพราะเป็นวันแม่เนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเอาเฉพาะถึงวันที่11ก่อนเพราะตัวเลขวันที่12ยังไม่ออกมา310,528,000กว่าบาทนะคุณวิเชษ
1: อ
0: ันนี้ยอดวันที่8ถึง11นะคะก็มีโอท็อปนะคะที่บอกว่าจังหวัดที่ทำรายได้สูงสุด5ลำดับแรกก็คือสุรินทร์จันทบุรีขอนแก่นเชียงใหม่แล้วก็สมุทรปราการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านนายกก็ไปบ่อยๆนะคะเดี๋ยวว่างปั๊บไปงานโอท็อปว่างปั๊บไปงานโอท็อปเมื่อวานก็ไปนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าช่วงนี้ท่านนายกเนี่ยถ้าจะไปงานนี้ต้องไปงานที่ท่านได้เป็นตัวของท่านเองเนาะเมื่อวานนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ตอนเช้าเนี่ยท่านก็ให้สัมภาษณ์เรื่องของประเด็นที่ต้องบอกเป็นเหตุมาจากวันอังคารถูกไหมวันประชุมครม.เรื่องปืนนะที่ทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะเมื่อวานนี้ท่านก็เลยมีโอกาสได้เคลียร์ว่าทำไมถึงพูดเรื่องของบอกว่าการมีปืนเนี่ยการพกพาอาวุธปืนเนี่ยการใช้เนี่ยต่อให้โจรขึ้นมาบ้านเนี่ยถ้าเรายิงเราก็มีความผิดนะซึ่งท่านก็ยอมรับว่าท่านพูดสั้นไปหน่อยแต่จริงๆก็เป็นความเป็นห่วงใยเรื่องของอาวุธปืนนี่แหละแล้วเมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวแบบอย่างเร็วเลยเกี่ยวกับ

0: เรื่องของกรณีขยายผลต่อในการควบคุมเรื่องของอาวุธปืนนะคะเดี๋ยวเอาไปที่เบรกหน้าละกันแล้วเดี๋ยวมาว่ากันเรื่องนี้ค่ะ
1: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
2: ์สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
3: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: 90.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: เทรดดีดับบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13
6: ทำไรอยู่อ่ะ
5: ก็เทรดดีดับบิล13ผู้นำตลาดดีดับบิลผู้ออกดีดับบิลรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรดดีดับบิลเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้องดีดับบิล13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลดีดับบิลก่อนการลงทุน
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึงเท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
8: เปลี่ยนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
9: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
10: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusiveชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
2: ์สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองเมาส์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดตและ
12: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
0: มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงที่2ของข่าวเข้มประเด็นข้นคุณวิเชษกับดิฉันอรวรรณนะคะอย่างที่บอกว่าตอนเย็นเห็นท่านนายกเนี่ยไปเรียกได้ว่าไปร่วมงานโอท็อปเนี่ยแต่ว่าตอนเช้าเนี่ยหน้าค่อนข้างจะเครียดเหมือนกันนะคะเพราะว่าดูจากภาพที่ท่านให้สัมภาษณ์ในงานที่ไปทําบุญพิธีทําบุญตักบาตรงานสมเด็จพระพันปีนะคุณวิเชษเพราะว่าเป็นสิ่งที่สื่อต้องไปดักถามคือปกติเนี่ยคือเราไม่ค่อยคาดคิดว่างานพิธีทำบุญตักบาตรที่สนามหลวงจะมีการสัมภาษณ์อะไรได้มากมายนะเพราะว่าคือก่อนช่วงวันหยุดยาวเนี่ยก็คุยกันอยู่แต่ก็ต้องไปไว้ก็อย่างน้อยก็ทำข่าวทำบุญตักบาตรใช่ไหมคุณวิเชษคือแหล่งข่าวส่วนใหญ่มักจะขอว่าไม่เหมาะสม

0: เพราะว่าแต่งกายด้วยเครื่องคือแบบปกติขาวอยู่เขาไม่อยากให้สัมภาษณ์อะไรนะคะก็จะเป็นแบบนั้นกันมาบ่อยๆอ่ะแต่เมื่อวานนี้ดิฉันเห็นแล้วตกใจบอกโหเมื่อวานนี้สัมภาษณ์ชุลมุนตุ๊บตับไปหมดเลยอย่างที่ตอนจัดรายการอยู่ก็เอาเรื่องหมอไห่ในแพทย์สารณะมานั่นก็งานเดียวกันปรากฏว่าเมื่อวานในความที่มันมีประเด็นค้างคามาจากวันอังคารอยู่เยอะไงนักข่าวก็เลยแหกวิธีปฏิบัติที่ไม่ได้ทำกันมานานแล้วก็คือต้องสัมภาษณ์ในขณะที่เสร็จงานน่ะนะจากพิธีทำบุญตักบาตรซึ่งท่านนายกก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ด้วยนะคะเผื่อพี่วิเชษจะนำเสนอเรื่องนี้หรือเปล่าคะเชิญเลยนะคะที่ท่านนายกตอบค่ะ
1: ได้ครับเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยว่าเนื่องจากว่าพอตอนนายกสัมภาษณ์เสร็จแล้วมีเสียงในภาคผู้คนเยอะมากเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผู้มีรถปืนไว้ในบ้านเพื่อป้องกันตัวเองจากคนร้ายเนี่ยวิจารณ์เยอะเลยเอาไปดูกันก่อนว่านายกท่านพูดยังไงเมื่อวานนี้ท่านก็ยอมรับว่าในการสั่งการที่เราคุยกันเมื่อวานว่าท่านพูดในที่ประชุมพรรคใช่ไหมว่าห้ามส.ส.ห้ามผู้ดำรงตำแหน่งในการเมืองห้ามรัฐมนตรีเนี่ยต่อไปนี้พกปืนเนี่ยนะท่านบอกว่าไม่ใช่แค่สั่งการส.ส.ตอนนี้ใครก็ตามพกปืนไม่ได้เพราะว่าไม่มีใบพกอีกแล้วในประเทศไทยนะครับกรณีใบพกพาทุกใบหมดอายุแล้วฉะนั้นไม่สามารถพกปืนได้อีกนะครับส่วนกรณีลูกพักหลายคนสะสมอาวุธปืนนั้นเข้าเป็นเรื่องของเขาที่ชี้แจงในบัญชีทรัพย์สินซึ่งเน้นย้ำไปว่าโดยเฉพาะผู้มีตำแหน่งในการเมืองไม่ใช่เฉพาะส.ส.ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่จะมาลงเลือกตั้งมีตำแหน่งในการเมืองหากตรวจพบแล้วว่ามีอาวุธปืนผิดกฎหมายหรือเมื่อผิดกฎหมายอาจจะต้องถูกตีความเรื่องจริยธรรมซึ่งอาจจะเป็นเรื่องยุ่งยากสำหรับอนาคตก็เลยอาจจะห้ามลงสมัครรับเลือกตั้งในช่วงนั้นก็ได้หรือห้ามดำรงตำแหน่งการเมืองก็ได้เมื่อกฎหมายบอกว่าห้ามพบบุคคลที่เป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยหรือบุคคลสาธารณะเป็นบุคคลที่ประชาชนเลือกมาก็ต้องทำเป็นตัวอย่างมันไม่มีอะไรท่านบอกว่าอย่างนั้นเพราะมันเป็นการดำเนินการและกฎหมายทีนี้มาถามว่ามติครม.เมื่อ11สิงหาคมเนี่ยยกเลิกการออกใบป.3แสดงว่าใครก็ตามจะซื้อปืนไม่ได้อีกแล้วใช่หรือเปล่านายกบอกใช่จนกว่าจะมีการสั่งเปลี่ยนแปลงต้องจัดระเบียบปืนในเมืองไทยตอนนี้มีเป็น10ล้านกระบอกนะมันไม่ไหวแล้วประชากรมี70ล้านคนเองนะฮะทีนี้ประเด็นสำคัญคือเรื่องอะไรกรณีที่นายกบอกว่าห้ามยิงโจรในบ้านกลายเป็นกระแสดราม่าจนเกิดความเข้าใจผิดอยู่นะนายกท่านบอกว่าไม่มีการเข้าใจผิดหรอกหลักสำคัญคืออะไรคือพยายามทำให้ทุกคนเห็นว่าอาวุธปืนไม่มีประโยชน์กับใครถ้าถูกใช้ไม่ว่าจะเป็นเหตุสุริสัยหรือคนแก่เหตุจะต้องไปพิสูจน์ในศาลไม่ใช่พิสูจน์ด้วยตัวเองไม่ได้พิสูจน์โดยตำรวจหากมีการยิงนะไม่ว่าจะเป็นยิงคนที่มาประสงค์ร้ายอย่างไรก็ต้องโดนตั้งข้อกล่าวหาก่อนแล้วไปหลุดในศาลประเด็นนี้นายกพูดถูกนะตรงที่ว่าถ้ายิงคนร้ายเนี่ยยังไงก็ต้องถูกตั้งข้อหาก่อนแล้วก็ไปว่ากันในศาลไปหลุดในศาลเนี่ยนะซึ่งนายกก็ยอมรับว่าผมอาจจะสื่อสารสั้นไปนิดหนึ่งแต่จุดประสงค์และจุดอารมณ์คือไม่อยากให้พวกเราอยู่ใกล้อาวุธปืนเพราะไม่เคยทำสิ่งที่ดีให้กับคนที่ถืออาวุธปืนและคนที่ใช้อาวุธปืนคนถืออาวุธปืนอาจบาดเจ็บและเสียชีวิตคนใช้อาวุธปืนต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลกว่าจะมีคำพิพากษานะก็เป็นอะไรที่ทำเพื่อการป้องกันตัวเองหรือคนแก่แต่มันต้องเสียเวลาขึ้นศาลไงกวนประกันต่างๆมากมายทีนี้เนี่ยพอนายกพูดเรื่องนี้กวนผมก็เลยไปดูในวันก่อนผมก็พูดไปแล้วนะว่าในคนที่อยู่ใกล้ชิดนายกรัฐมนตรีคนที่อยู่ในรัฐบาลคนที่เป็นนักการเมืองเนี่ยมีอาวุธปืนอยู่เยอะเลยอย่างน้อยตอนนี้ถ้าดูนะกวนท่านคนใกล้ชิดของท่านเนี่ยนะภรรยาของท่านเนี่ยคุณธนนท์นิรามิตรเนี่ยผู้สมรสก็มีปืนอยู่หนึ่งกระบอกนะที่แจ้งนำไปยื่นทรัพย์สินนะมูลค่า50,000 บาทคนอื่นๆนี่ก็มีหลายคนนะที่ผมดูเอารองนายกรัฐมนตรีนะประวัติรองนายกรัฐมนตรีอย่างน้อย2 คนตอนเนี้ยที่แจ้งบัญชีทรัพย์สินว่ามีปืนอยู่ในความครอบครองนะคนแรกคือคุณทรงศักดิ์ทองศรีนี่บ้านใหญ่บุรีรัมย์ในชัดเจนนะรองนายกเนี่ยแจ้งว่ามีปืน4 กระบอกนะเป็น9 มม.1 กระบอกนะ 7.65 มม.1 กระบอกลูกซองอีก2นะหรือคุณพิพัฒน์ราชกิจประการเนี่ยนะรองนายกรัฐมนตรีคมนาคมเนี่ยเขาแจ้งว่ามีการครอบครองอาวุธปืนอยู่5 กระบอกนะฮะในทรัพย์สินเนี่ยหรืออีกคนหนึ่งนี่ตำรวจต้องมีอยู่แล้วล่ะคนที่เป็นตำรวจอย่างน้อยต้องมี1 กระบอกขึ้นไปนะพลตรวจโทรุจพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะมีปืนอยู่10 กระบอกนะแจ้งมูลค่าเอาไปด้วยนะ768,000 บาทนะตะวันนี่เป็นตัวอย่างนะของบรรดาคนที่อยู่ใกล้ชิดนายกรัฐมนตรีว่าเออนะก็มีอาวุธปืนกันอยู่เยอะนะหรือคนที่อยู่ในพรรคท่านอย่างคุณชาดาไทเศรษฐ์มี23 กระบอกและลูกสาวคุณสมิดามี3 กระบอกคุณอนุชาสะสมทรัพย์มี40 กระบอก ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าพรรคสีเขียวนี่มี7กระบอกนะคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนเนี่ยอดีตเลขาประชาธิปัตย์นี่ก็10กระบอกนะฮะคุณสุชาติปัญจเจริญเนี่ยมี11กระบอกนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับว่าก็มีคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองนักการเมืองทั้งหลายรัฐมนตรีรองนายกเนี่ยนะหรือคนที่ใกล้ชิดท่านนายกเนี่ยนะมีปืนกันทั้งนั้นแหละยกเว้นนายกท่านไม่ได้แจ้งเอาไว้นะไม่มีนะครับในบัญชีทรัพย์สินหรือลูกคุณเนวินชัยชนกชิดชอบก็แจ้งว่าไม่มีปืนอยู่ในความครอบครองนะครับนี่คือตัวอย่างด้วย
0: ค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของการเดินหน้านะคะต้องบอกว่าออกมาอย่างรวดเร็วเมื่อวานนี้มือกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยคุณสุภชัยใจสมุทรนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อเป็นประธานคณะทำงานด้านกฎหมายก็บอกว่าพรรคได้ร่างพรบ.อาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนเตรียมเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีประมาณ100มาตราแล้วก็พร้อมยื่นในสมัยประชุมนี้เลยนะคะเขาบอกว่าในแง่ของหลักการและเหตุผลเนี่ยเขาบอกว่ากฎหมายเนี่ยพรบ.อาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนมันมีมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2490นู่นแล้วค่ะบังใช้บังคับมาเป็นเวลานานโดยไม่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในสาระสำคัญบทบัญญัติหลายมาตราไม่เหมาะสมกับกาลสมัยเพราะว่าเทคโนโลยีมีวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วในปัจจุบันส่งผลให้กฎหมายที่บังคับใช้อยู่มีความไม่สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพการทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจะก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติของผู้บังคับใช้กฎหมายกระทบต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีของประชาชนหลายประการจึงสมควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติดังกล่าวให้เหมาะสมกับสภาพการปัจจุบันและสร้างความปลอดภัยกับประชาชนนะคะก็มีตัวร่างนะคะออกมาเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะคะก็เป็นว่ามีการบัญญัติแม้รายละเอียดนะคะในประเภทของอาวุธต่างๆออกมานะคะคุณวิเชษแล้วก็จะมีการกำหนดอะไรหลายอย่างเลยอันนี้เป็นเรื่องนิยามเนาะจะมีการกำหนดอันนี้บางประเด็นนะคะที่เป็นหลักการในการแก้เนี่ยจะมีการกำหนดเรื่องเครื่องกระสุนปืนนะคะที่คนที่มีใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนเนี่ยครอบครองได้หลักเกณฑ์การควบคุมการออกใบอนุญาตเนี่ยจะต้องมีการปรับปรุงใหม่นะคะแล้วก็มีบทบาทหน้าที่นะคะว่าคุณสมบัติแล้วก็ลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตน่าจะมีการแก้ไขจากเดิมนะคะแล้วก็นายทะเบียนท้องที่ก็จะต้องมีการสอบสวนคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตด้วยแล้วก็จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนนะคะน่าจะเป็นการแบบกำหนดกรอบให้มันแบบสั้นลงกว่าเก่าในคุณวิเชษนะคะหรือแม้แต่การจะซ่อมแซมเปลี่ยนลักษณะสั่งนำเข้าซื้ออะไรต่อมีอะไรเนี่ยก็จะมีการเพิ่มเติมหลักเกณฑ์นะคะรวมทั้งการจำกัดการสั่งนำเข้าอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนนะคะสำหรับการค้าว่าต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีนะคะว่ามีรายละเอียดเยอะเลยทีเดียวนะคะเอาเป็นว่าเขาก็จะมีกรอบว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะในหลายๆอย่างนั่นแหละนะคะเดี๋ยวก็น่าจะเป็นในลักษณะของการควบคุมกันให้มากขึ้นเพราะว่ามันมีคนไปศึกษารวบรวมสถิติเอาไว้นะคุณวิเชษว่าสถิติคือก่อนหน้านี้เราจะรู้ว่าปืนในประเทศไทยเอาเฉพาะที่ขึ้นทะเบียนเนาะแล้วยังไม่รวมปืนเถื่อนยังไม่รวมสิ่งเทียมอาวุธปืนอ่ะมัน10ล้านกว่ากระบอก10ล้านกว่ากระบอกนะคะปรากฏว่ามีอีกสถิตินึงนะคะอันนั้นคือเรามีสถิติเป็นลำดับต้นๆเลยใช่ไหมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนาะแต่ถ้าเป็นระดับโลกอ่ะมันมีการเทียบเคียงนะคะอ้างอิงจากสำนักข่าว Next News ละกันนะคะได้ทำรายงานพิเศษน่าสนใจมากเขาบอกว่ามีสถาบันวิจัยอิสระด้านสาธารณสุขนะคะในเครือคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยวอชิงตันสหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่รายงานสำรวจการเสียชีวิตจากอาวุธปืนเมื่อเทียบกับประชากร 100,000 คนนะคะนี้สถาบันนี้ชื่อว่า Institute for Health Metrics and Evaluation นะคะบอกว่าเขาก็จะดูว่าปืนที่ทำให้คนตายเมื่อเทียบกับอัตราประชากร 100,000 คนเนี่ยซึ่งรวมทั้งฆาตกรรมฆ่าตัวตายอุบัติเหตุเนี่ยเป็นยังไงบ้างสำรวจจาก193ประเทศทั่วโลกปรากฏว่าจาก193ประเทศทั่วโลกเนี่ย ของประเทศไทยอยู่ในลำดับที่134นะคะมีอัตราการเสียชีวิตของประชากรจากปืนเนี่ยจำนวน 3.7 คนต่อ 100,000 คนนะคะเอาเป็นว่าก็เทียบได้นะคะกับอีกประเทศหนึ่งที่อยู่ในระดับ134เหมือนกันคืออันนี้น่าจะอยู่ในแอฟริกานั่นคือแทนซาเนียนะคะ
2: อ
0: ันนี้เป็นอันดับที่บอกว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่มีสถิติคนตายด้วยเหตุจากปืน 3.7 คนต่อ 100,000 คนนะคะในขณะที่ถ้าเทียบในอาเซียนสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีอัตราเสียชีวิตต่ำสุดเป็นอันดับ1ของโลกนะ
1: ค
0: ือไม่มีเลยค่ะเพราะสิงคโปร์อาวุธปืนนี่คือเขา
1: ผิดกฎหมายเลย
0: ผิดกฎหมายประหารชีวิตเลยใช่ไหมสิงคโปร์เนี่ยนะคะตัวเลขเลยเป็น0นะคะต่อ 100,000 คนตามมาด้วยบรูไนเนี่ย 0.1 ต่อ 100,000 อินโดนีเซีย 0.2 นะคะแล้วก็เนี่ยมาที่แล้วก็มีประเทศอื่นอีกด้วยแต่ไม่มีเวลาเล่าต่อไงเดี๋ยวพักกันแล้วเดี๋ยวมาว่ากันในเบรกหน้าแล้วกันค่ะ
3: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
4: ์สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมเมาส์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดตและ
5: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสมาคมผู้ประกอบธุรกิจอาวุธปืนมองปืนเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งของการเกิดเหตุสลดห่วงคนหันไปซื้อปืนเถื่อนเพิ่มนายทิติธรบุพพานรามณีนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจอาวุธปืนแห่งประเทศไทยให้ความเห็นกรณีมาตรการเข้มอาวุธปืนหลังรัฐบาลส่งสัญญาณชัดเอาจริงเอาจังแก้ปัญหาปืนทั้งระบบโดยนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ดำเนินมาตรการเพื่อแก้ปัญหาในระยะเร่งด่วนให้ระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่ระงับออกใบอนุญาตให้ซื้อปืนหรือป.3ตรวจสอบใบป.3ทั่วประเทศเร่งจัดระเบียบใบป.4โดยผู้ซื้อปืนต้องขอภายใน30วันรวมทั้งตรวจเข้มร้านค้าปืนตรวจเครื่องกระสุนปืนสนามยิงปืนหากพบกระทำผิดต้องดำเนินคดีเด็ดขาดรวมถึงปราบปืนผิดกฎหมายโดยให้ฝ่ายปกครองตำรวจเร่งกวาดล้างดำเนินคดีเข้มขอศาลลงโทษขั้นรุนแรงนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจอาวุธปืนแห่งประเทศไทยระบุว่ามาตรการที่ออกมาอาจกระทบต่อร้านค้าที่ไม่มีลูกค้ามาซื้อปืนได้แล้วแต่ปัจจุบันร้านค้าถูกห้ามนำเข้าปืนมาตั้งแต่ปี2526จนถึงปัจจุบันจึงไม่ค่อยมีสินค้าจำหน่ายอยู่แล้วแต่เห็นว่ามาตรการที่ออกมาจะกระทบต่อสิทธิของประชาชนที่ต้องการซื้อปืนถูกกฎหมายไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินหรือเพื่อการกีฬาเพราะจะเท่ากับว่าการซื้ออาวุธปืนถูกกฎหมายถูกปิดประตูโดยรัฐบาลและน่ากังวลหากหันไปซื้อปืนผิดกฎหมายหรือปืนเถื่อนซึ่งก็จะยิ่งเป็นปัญหาใหญ่ส่วนเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นมองว่าปืนเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งเท่านั้นแต่ต้องหาแนวทางแก้ต้นตอของ

0: สำนักข่าวไทย
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรดดีดับเบิล13ผู้นำตลาดดีดับเบิลผู้ออกดีดับเบิลรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรดดีดับเบิลเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้องดีดับเบิล13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลดีดับเบิลก่อนการลงทุน

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
4: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
6: ์มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณกริ่มวิรัติกุลนะคะก็เดี๋ยวยังไงขอย้ำถึงเรื่องของกิจกรรมนะคะของทางคลื่นกันหน่อยนะคะเพราะว่าฝากประชาสัมพันธ์มานะคะว่าเหลืออีกเท่าไหร่นะเหลืออีกอะไรกี่ที่15ที่นะคะอ่านย้ำกันอีกครั้งหนึ่ง

0: 20-26 กันยานะคะ
1: ครับ
0: ชิงต่าว7 วัน 4 คืนเจาะลึกเทคโนโลยีแห่งอนาคตดูงานยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่างไฮเซนไปสัมผัสศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุจะมีโอกาสคือท่านที่ไปกับทริปนี้นะคะจะมีโอกาสเจรจาธุรกิจแบบ Exclusive กับแมวมองและนักธุรกิจแนวหน้าของจีนอันนี้บอกว่าดิวตรงต่อยอดจริงไม่ใช่แค่ไปดูงานแล้วก็เดินทางก็สะดวกสบายด้วยสายการบินเช็คชั้นนำนะคะเช็คอินแบบ Fast Track ไม่ต้องเสียเวลารอคิวที่พักก็โรงแรมหรูระดับ5ดาวค่ะชนิดที่ว่าสะดวกสบายแบบ VVIP เลยนะคะอันนี้เป็นทริปแบบงานเนาะทริปการเดินทางเที่ยวก็มีค่ะนะคะก็จะไปดูวิวเมืองชิงเต่า360 องศาจากตึกสูงนะไปดูวิวบนยอดเขาเซี่ยวหยูซานเมืองโบราณจีโมเมืองโบราณนี้อายุ 1,400 ปีแล้วนะคะแล้วชิงเต่านะอันนี้พูดละเอียดไม่ได้ชิงเต่ามีเครื่องดื่มขึ้นชื่อซึ่งพูดไม่ได้พูดตรงๆไม่ได้นะคะแต่คงไม่ใช่ชาจีนแน่นอนนะคะ 20-26 นี้เอ้าสนใจเหลือ15ที่ไปกันเลยนะคะ 20-26 นี้ติดต่อที่ @linkingradio นะคะอ่ะประชาสัมพันธ์แล้วนะคะส่วนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ทักทายมานะคะก็เป็นว่าหลายท่านนะคะก็ชมอยู่ที่ YouTube นะคะคุณสมประสงค์ทักทายจากปารีส24 องศาตี 4คุณประวิตรโอ้วันนี้ต้องดีใจด้วยบอกเมื่อวานที่ไม่ได้ฟังอ่ะไม่ได้ฟังรายการเพราะว่าคุณแม่ได้รับเลือกเป็นแม่ดีเด่นของเทศบาลตำบลสูงเนินอำเภอสูงเนินนะคะที่จังหวัดนครราชสีมาคุณแม่ต้องตื่นตั้งแต่ตี 5ไปงานเช้าตั้งแต่7 โมงท่านอายุ76 ปีแล้วแต่ยังดูแลตัวเองไปเที่ยวไหนกับหมู่เพื่อนเกษียณอย่างสนุกสนานโอ้ก็แสดงความยินดีกับคุณประวิตรด้วยนะคะคุณธีรวุฒิทักทายมาคุณแพรจังก็ยินดีกับน้องเนเน่บอกว่าครอบครัวน้องก็ดีมากนะคะบอกไม่เคยฟังน้องเล่นสดแต่น้องเก่งมากนะคะแล้วก็คุณวรยุทธ์ค่ะวรยศขออภัยบอกกัญชานโยบายของหนูเองจ้าปืนและนโยบายพ่อความที่เป็นกระทรวงที่ได้ดูแลมาตั้งแต่คุณพ่อชวรัตน์เนาะเขาบอกใบอนุญาตต่างๆนี่ออกมายุคคุณชวรัตน์ใช่ไหมแล้วก็มาพอยุคของคุณอนุทินก็นโยบายพรรคใช่ไหมล่ะเรื่องกัญชานะคะบอกว่าแล้วสรุปว่าใครดีกว่ากันเนี่ยสยามเมืองยิ้มนะคะคุณตุ้ยบอกเซฟเน่ๆนะอย่าไปยุ่งกับราชการไทยเยอะนะอย่าไปทำตัวเหมือนลิซ่าเหมือนมิลลี่คือหลายคนกำลังจะดักคอบอกว่าเน่ๆเนี่ยมาไกลขนาดนี้ด้วยต้องบอกว่าแรงส่งของทางตัวเองของครอบครัวแล้วก็มีคนที่เห็นความสามารถเนาะของน้องเนเน่ที่ช่วยอยู่นะคะใช่แต่เขาก็จะบอกว่าแบบประเทศไทยอ่ะเวลาใครไปมีผลงานเด่นๆแบบฮือฮาเนี่ยบางทีก็ส่วนราชการก็จะเข้าไปจับเลยก็หาอีเวนต์ให้มาจงมาเจอผู้ใหญ่อะไรแบบนี้ก็เข้าใจอารมณ์ที่คุณตุ้ยอยากจะทักอยู่นะคะคุณวรยศบอกว่านะคะยุคนี้เด็กๆสร้างชื่อเสียงแต่ผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจมีแต่ทำลายชื่อเสียงของประเทศปลงนะคะส่วนคุณแคนไรท์นาวค่ะคุณวิเชษจะพูดถึงปืนของนักการเมืองแล้วที่แจงในบัญชีทรัพย์สินใช่ไหมแต่ฝั่งที่เขาเป็นตำรวจเนี่ยอาจจะเป็นตำรวจเก่าๆตำรวจเกษียณแล้วเนี่ยนะคะที่ฉันไม่แน่ใจนะคุณแคนไรท์นาวพูดถึงคุณอาเรวัตท่านเรวัตกลิ่นเกสรใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: บอกคุณเรวัตจะพกปืนยังไงล่ะข่าวนี้ไม่ได้ตาม ไม่ได้ตามติ๊กต็อกอาเรวัตอ่ะไม่รู้อาเรวัตพูดเรื่องปืนว่าท่านมีกี่กระบอกเนาะแต่ตำรวจยังไงเขาก็มีอ่ะ
1: อย่างน้อย1 กระบอกตำรวจถ้าที่ผมเห็นเนี่ยทุกคนต้องมีเพราะว่าโดยอาชีพมันมีอยู่แล้วอันที่1อันที่2โครงการปืนสวัสดิการเนี่ยตรงนั้นเนี่ยต้องให้สิทธิ์ในการมีเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็มีอย่างต่ำนะอย่างต่ำ1 กระบอกต้องใช้คำนี้นะบางคนก็2 3 4 5 6 7 8ต้องมี
0: แต่เรื่องนึงที่ดิฉันไม่หาคำตอบมาแล้วที่วันก่อนเราบอกว่าตำรวจทำไมน่าเห็นใจเหลือเกินปืนจะใช้ทำงานยังต้องเสียเงินเองเหรอเราไปหาคำตอบจากตำรวจมาแล้วตำรวจเก่านะท่านก็เลยเล่าให้ฟังท่านเกษียณแล้วท่านเล่าได้ว่าจริงๆมีชอบไปพูดกันว่าปืนต้องซื้อเองถ้าแบบจริงๆอ่ะมีบอกปืนล็อตใหญ่ที่แบบเป็นของที่ตำรวจเมื่อเข้ารับราชการตำรวจแล้วมีบอกว่าซื้อมันล็อตใหญ่ยุคท่านอดีตผบ.ตร.สมัยบิ๊กแป๊ะพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาบอกว่าสั่งอาวุธปืนเนี่ยเข้ามาเยอะมากคือตำรวจเนี่ย ไปเบิกมาใช้ได้เลยเมื่อรับราชการเนาะแต่ปัญหาคือมันจะเป็นความรู้สึกของตำรวจแต่ละคนมากกว่าว่าเวลาแบบไปเอาของหลวงที่เป็นทรัพย์สินทางราชการมาใช้เนี่ยมันจะยุ่งนิดนึงคือถ้าเกิดมีเหตุใดๆที่ทำให้หายหรือเสียหายหรือจะอะไรก็ตามแต่เนี่ยคือมันต้องมีเรื่องของการแบบตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจงเท็จจริงตำรายงานอะไรเยอะแยะมากมายเขาบอกว่าก็เลยเป็นเหตุอันนี้ตำรวจท่านนี้นะรุ่นพี่ท่านเล่าให้ฟังบอกว่าก็เลยเป็นเหตุให้ตำรวจเนี่ยเวลาจะมีอาวุธปืนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็เลยแบบซื้อเองดีกว่าคือซื้อเองเนี่ยหนึ่งความรับผิดชอบมันก็ไม่เหมือนกับใช้ของหลวงเนาะสองพอซื้อเองก็จะได้เอาเป็นว่าประเภทที่ชอบรุ่นที่ชอบคือตำรวจอะนะคือถ้าตำรวจไม่มีปืนก็ไม่รู้ว่าตำรวจจะอะไรจะให้ตำรวจไทยพกกระบองก็ใช่ที่นะคุณเชษตำรวจก็เลยต้องมีปืนแต่ทีนี้พอมีปืนเนี่ยเขาก็จะมีแบบสิ่งที่เขาแบบจะชอบก็อันนี้ก็แล้วแต
1: ่
0: กำลังทรัพย์ของแต่ละคนละว่าชอบแบบไหนทำอะไรมันก็จะเป็นแบบนี้แต่ที่บอกว่าทางราชการไม่มีปืนให้ตำรวจใช้เนี่ยท่านก็ขอแก้ข่าวหน่อยว่าไม่จริงมีแต่ไม่ค่อยใช้กันชอบไปซื้อเองอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งละกันมาวกเรื่องของอาวุธปืนนะคะแต่อย่างที่บอกอะว่าที่สิงคโปร์เนี่ยเขาที่เมื่อกี้ที่ฉันพูดถึงค้างไว้เนี่ยนะคะเดี๋ยวก็คือมันมีกฎหมายใหม่นะคะที่บอกว่ามันมีโทษถึงประหารชีวิตเนี่ยคือสิงคโปร์เพิ่งมีการปรับปรุงกฎหมายใหม่เมื่อปีที่แล้วเองนะเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืนนะคะเขาชื่อว่า Guns Explosive and Weapons Control Act นะคะมีผลใช้บังคับเนี่ยเมื่อกรกฎาคมปีที่แล้วแทนกฎหมายเดิมนะคะคือสรุปง่ายๆว่าสิงคโปร์เนี่ยนะคะโทษที่แบบรุนแรงสุดของปืนนะคือการค้าและลักลอบค้าปืนเขาบอกว่าอาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิตเลยทีเดียวนะคะคือในลักษณะของสิงคโปร์เนี่ยถ้าเอาแบบสั้นๆตอนนี้คือไม่ได้เป็นแบบว่าประชาชนมีสิทธิ์ซื้อปืนแล้วก็ไปขอใบอนุญาตทีหลังนะคะแต่เขาจะใช้แนวทางห้ามเป็นหลักอนุญาตเป็นกรณีเฉพาะแล้วก็ต้องเป็นเฉพาะกิจกรรมที่มีเหตุผลชัดเจนด้วยนะคะก็มีการควบคุมกันหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะเอาพูดง่ายๆว่าอย่างเรื่องของเหตุผลหนึ่งว่าขอซื้อไปเพื่อใช้ป้องกันตัวสำหรับสิงคโปร์เนี่ยไม่ได้นะคะถ้าบอกว่าจะขอใบอนุญาตเพื่อเอาปืนมาใช้ในการป้องกันตัวไม่ถือเป็นเหตุผลที่จะขอใบอนุญาตในการมีไว้ใช้เพื่อซึ่งอาวุธปืนได้เลยสำหรับสิงคโปร์นะคะแล้วก็การครอบครองนะคะถ้าจะบอกว่าเพื่อกีฬาล่ะก็มีเงื่อนไขอีกเขาก็ต้องกำหนดอายุนะว่าต้องอย่างน้อย18ปีต้องเป็นสมาชิกชมรมยิงปืนที่ได้รับการรับรองแล้วก็ต้องมีการยืนยันอนุมัติว่ามีสถานที่เก็บสนามยิงปืนที่เหมาะสมจะมาเก็บแล้วเอาไว้แบบอิสระที่บ้านก็ไม่ได้นะคุณวิเชษนะคะกระสุนก็ถูกแยกต่างหากอีกนะคะกับการครอบครองนะคะแล้วถ้าครอบครองกระสุนโดยไม่มีใบอนุญาตมีโทษจำคุกได้ทั้งจับทั้งจำคุกทั้งปรับกันเลยทีเดียวคือมีรายละเอียดหลายอย่างแล้วมีกระทั่งการควบคุมไปถึงสิ่งที่คล้ายปืนเขาบอกว่าปืนที่มันพิมพ์ด้วยแบบโมเดล 3D อ่ะ
1: อ
0: ย
1: ่
0: างนี้มันจะมีแบบเหมือนพวกที่เป็น 3D printer ใช่ไหมคะที่เขาทำอะไรต่อมีอะไรแบบเป็นเครื่องพิมพ์ออกมาเนี่ยแม้กระทั่งปืนที่พิมพ์ด้วย 3D printer เนี่ยก็ยังถูกควบคุมเลยนะคะก็เยอะแหละก็เลยกำลังจะบอกว่าทำไมเป็นเหตุให้สิงคโปร์มีอัตราคนเสียชีวิตเมื่อเทียบกับประชากรเป็นศูนย์ต่อ100,000คนเพราะกฎหมายมันเข้มงวดเรื่องปืนนั่นแหละเขาเกาะเล็กๆด้วยเนาะเขาก็เลยจะคุมง่ายหน่อยบ้านเราก็เดี๋ยวต้องดูกันในเรื่องของอาวุธนี้กันอีกครั้งนึงค่ะคุณวิเชษค่ะ
1: ก็เพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยคุณประกรณ์เรนประพันธ์รองนายกด้านกฎหมายเมื่อวานนี้ก็ให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้แหละบอกว่านายกสั่งการแล้วนะแก้ไขพระราชบัญญัติพรบอาวุธปืนพ.ศ.2490นะครับเดี๋ยวจะหารือกับกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและก็สำนักงานกรรมการกฤษฎีกานะเพราะว่าจะต้องนำไปรับฟังความเห็นด้วยแต่ว่าหลักสำคัญเนี่ยที่นายกสั่งการคืออะไรคือเรื่องใบอนุญาตปืนเนี่ยเสนอว่าควรจะมีอายุ3ปีอย่างพกพาเนี่ยตอนนี้ไม่ให้แล้วนะครับเนี่ยแต่ว่าใบอนุญาตเนี่ยที่ผ่านมาที่ดีกันอยู่เนี่ยนะเขาบอกว่านายกสั่งการบอกควรมีอายุเสนออายุว่าสัก3ปีและควบคุมการโอนนะตัวนี้น่าสนใจเพราะว่าคุณฉลองพูดถึงเรื่องการโอนลอยใช่ไหมบอกโอนลอยไปหมดแล้วขายไปหมดแล้วนะเหลืออยู่กระบอกเดียวเนี่ยนะและนี้คุณประกรณ์บอกว่าปัจจุบันเนี่ยนะมีการนำปืนไปจำนำนี่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นทรัพย์สินที่มีทะเบียนไม่สามารถจำนำได้นะคุณประกรณ์บอกว่าอย่างนั้น นะโดยหลักก็เอาปืนไปวางและเอาเงินไปเป็นคนที่ครอบครองก็คือผู้รับจำนำหรือว่าครอบครองปืนเถื่อนนะเพราะไม่ได้รับอนุญาตนี่ก็เตือนตรงนี้เหมือนกันนะว่าร้านใครเอาปืนไปจำนำเนี่ยนะคนที่รับจำนำก็ถือว่าผิดกฎหมายนะครับเป็นการครอบครองปืนเถื่อนโดยไม่รับอนุญาตนะครับขณะเดียวกันต้องควบคุมการเอาปืนไปใช้ปืนกับเครื่องกระสุนปืนสัมพันธ์กันนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเครื่องกระสุนมันเยอะกว่าปืนนะก็เลยทำให้เห็นจุดอ่อนตามคดีต่างๆปืนกระบอกเดียวมีกระสุนถึง 30-40 นะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เนี่ยจะต้องเข้มข้นขึ้นอันนี้คือสาระสำคัญหลักๆนะคุณรวัลที่คุณประกรณ์นั้นก็พูดเรื่องนี้ทีนี้ประเด็นเรื่องของการมีอาวุธปืนที่ล่าสุดเมื่อวานซึ่งคนที่เป็นเจ้าของร้านทองในภาคแถวๆภาคเหนือตอนล่างอยู่ติด
0: จังหวัดตากจังหวัดตากคดีปืนลั่นทองใช่ไหมที่เจ้าของลากปืนมาจริงสู
1: ้นั่นแหละก็ถึงที่สุดแล้วเนี่ยคือเขาก็มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองเพื่อป้องกันคนร้ายนี่แหละเพราะว่าคนมาปล้นร้านทองมากัน 3-4 คนน่ะเราก็ยิงอาวุธปืนออกไปโดยที่ไม่ได้มองว่าโดนใครอ่ะเพราะว่ามันก็ไม่โดนคนร้ายนะได้รับบาดเจ็บแล้วก็ถูกจับกุมได้อีกคนนึงก็โดนจับกุมทีหลังเนี่ยปรากฏว่าเรื่องก็ขึ้นถึงศาลนะคุณรวัลแล้วถึงที่สุดศาลก็ตัดสินนะว่าไม่มีความผิดก็เหมือนกันนี้แหละก็คือมันก็คือถือว่าสมควรแก่เหตุเพราะอะไรเพราะโดนคนร้ายมาต้นน่ะเสร็จแล้วก็มีอาวุธปืนยิงมาด้วยอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยเป็นดีแต่ว่าไม่โดนเขากับเมียถึงที่สุดแล้วก็หลุดแต่ว่านั่นแหละก็อย่างที่ว่ามันก็ต้องต่อสู้คดีทางกฎหมายเพราะว่ายังไงก็โดนตั้งข้อหาใช่ไหมคุณวันอันนั้นคือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคล้ายๆที่นายกท่านพูดในหลัก
0: นะคะจากปืนมาสู่สิ่งที่ไม่เป็นปืนแต่ก็เป็นเหตุที่ทำให้เกิดการทำร้ายกันได้โอ้ยังชุลมุนวุ่นวายกันอยู่เลยเหตุเกิดที่นครศรีธรรมราชนะคุณเชษฐ์คือที่มาที่ไปเนี่ยมาอย่างนี้ก่อนคือเพจหมาเฝ้าบ้านเนี่ยนะเพจนี้น้องสมจิตเนี่ยนักข่าวเก่าช่อง7นะฮะเขาดูแลอยู่นะปรากฏว่าเขาเป็นคนเปิดประเด็นขึ้นมาบอกเป็นเหตุอื้อฉาวสะเทือนวงการสีกากีและการเมืองท้องถิ่นใช้คำว่าอดีตรัฐมนตรีตระกูลบ้านใหญ่เมืองคอนก่อเหตุบุกตบบ้องหูรองผู้กำกับการสภ.ทุ่งใหญ่กลางงานศพเหตุฉุนขาดไม่ยอมช่วยหาเสียงและท่ามกลางสายตาแขกเรือระดับ VIP ซ้ำร้ายนักการเมืองท้องถิ่นหญิงยังสั่งให้อส.ตร.หิ้วปีกตำรวจออกไล่ออกจากงานวันเหตุบานปลายคดีส่อแววเงียบกริบหลังพบผู้บังคับบัญชาที่ส่งมาสางคดีเป็นญาติสนิทผู้ก่อเหตุนะคะบอกว่าก็ลงพิกัดเนาะเป็นงานสวดศพมารดาของนายกเทศมนตรีชื่อดังคนหนึ่งในพื้นที่ตำบลปริกอำเภอทุ่งใหญ่นะคะบอกว่ามีคนมากันคับข้างเลยเนาะก็งานคนเป็นที่รู้จักนะมาแกล้งข่าวที่เป็นอสตรในเหตุงานบอกว่ามีคนมางานเนี่ยมากมายมีอดีตคนดังของจังหวัดนครศรีธรรมราชโอ้โหนครศรีธรรมราชใครมาเป็นรัฐมนตรีบ้างนะคุณวิเชษฐ์ต้องนึกภาพประกอบตามมีส.ส.ในพื้นที่นายกอบต.นะผู้เล่นการเมืองท้องถิ่นทั้งหลายมากันเต็มไปหมดเลยบอกว่าจุดพีคเมื่ออดีตรัฐมนตรีคนดังกล่าวได้เผชิญหน้ามีปากเสียงอย่างรุนแรงกับพันตำรวจโทตำแหน่งรองผู้กำกับการสภ.ทุ่งใหญ่ก่อนจะบันดาลโทสะปรีเข้าตบบ้องหูและศีรษะของตำรวจนายนี้ทั้งซ้ายและขวาอย่างแรงตะโกนด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายบอกว่าอันนี้ตามเขานะทำไมมึงไม่ช่วยหาเสียงให้กูเป็นคนพามึงมาเองนะคะบอกว่าในโต๊ะเนี่ยก็มีตำรวจคนอื่นเนี่ยในตำแหน่งรองผู้กำกับการอีกนายหนึ่งก็ยศพันตำรวจโทเหมือนกันเนี่ยนั่งนิ่งไม่กล้าไปห้ามปรามหรือช่วยเหลือเนื่องจากเกรงกลัวในบารมีและอิทธิพลของอดีต
1: ร
0: ัฐมนตรีนะปรากฏว่าแล้วเหตุการณ์ในเพจหมาเฝ้าบ้านบอกอีกเหตุการณ์ยิ่งทวีความอัปยศเมื่อลูกสาวของส.ส.ดังกล่าวซึ่งปัจจุบันเป็นนักการเมืองท้องถิ่นหญิงแทนที่จะมาไกล่เกลี่ยให้เกียรติเจ้าหน้าที่ตำรวจกลับออกปากไล่พันตำรวจโทผู้เสียหายให้รีบออกจากงานสั่งให้อส.ตร.เข้ามาลากตัวหิ้วปีกตำรวจคนนั้นออกไปจากงานอย่างทุลักทุเลอ้างว่าป้องกันไม่ให้เกิดเหตุบานปลายผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าพฤติกรรมใช้ความรุนแรงของตระกูลการเมืองดังกล่าวไม่ได้เกิดเป็นครั้งแรกก่อนหน้านี้ในช่วงก่อนการเลือกตั้งครอบครัวของอดีตรัฐมนตรีและน้องชายคนนี้ก็เคยมีคดีอื้อฉาวจากการลงไม้ลงมือชกต่อยนักธุรกิจกลางงานบวชนาคที่อำเภอร่อนพิบูลมาแล้วแต่สุดท้ายคดีความมีผู้มีอิทธิพลวิ่งเต้นเคลียร์จนเรื่องเงียบหายคืบหน้าทางคดีตกตำรวจล่าสุดมีรายงานว่ารักษาการผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สั่งการให้รองผู้บังคับการนายหนึ่งลงไปพื้นที่นะคะเพื่อเร่งแก้ปัญหาแต่กลับ

0: ลายเป็นว่ารองผู้กำกับรองผู้บังคับการที่ได้รับมอบหมายเรื่องนี้เนี่ยมาจัดการเนี่ยกลับมีศักดิ์เป็นญาติคนสนิทของอดีตรัฐมนตรีคนก่อเหตุอีกทำให้มีความกังวลกันละว่าจะเกิดการเอื้อประโยชน์ช่วยกันทางคดีหรือเปล่านะคะบอกตัวพันตำรวจโทผู้เสียหายก็ตกอยู่ในสภาวะหวาดกลัวที่พลมืดไม่กล้าออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมสรุปแล้วเนี่ยในเวลาไม่นานก็มีคนที่ถูกพาดพิงถึงเนี่ยออกมาแสดงตนนะคะก็เอาเป็นว่าได้ฟังตำรวจก่อนด้านหนึ่งก่อนหน้านี้ก่อนที่จะไปถึงผบ.ตร.นะตอนแรกเนี่ยเป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่พันตำรวจเอกพงพิชานชี้แจงถึงเรื่องนี้บอกว่าไม่มีประชาชนคนไหนมาแจ้งเลยว่ามีเหตุการณ์นี้นะคะแล้วพอแน่นอนต้องถามคนที่เป็นข่าวถามรองผู้กำกับการสืบสวนโดยตรงเจ้าตัวบอกว่าไม่เป็นความจริงเรื่องถูกทำร้ายร่างกายนะคะแล้วบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยก็เป็นเครือญาติสนิทสนมกับอดีตรัฐมนตรีคนนี้นะเคารพนับถือกันเป็นพี่น้องอ่ะทีนี้ทางออกมาอย่างนี้ทำยังไงล่ะปรากฏว่าผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่ท่านก็เลยบอกว่าอ่ะก็งั้นก็ต้องจำเป็นว่าเรื่องมันออกมาอย่างนี้ก็ต้องฟังจากเจ้าตัวแหละเพราะตัวเองเนี่ยไม่อยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวแต่ไม่นานนักนะคะคนที่ถูกมองว่าเป็นอดีตรัฐมนตรีเป็นมือตบคนนั้นก็แสดงตนค่ะก็คือคุณชัยชนะเดชเดโชตอนนี้มาเป็นฝ่ายค้านใช่ไหมคะเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย
1: ์ด้วยสารสุข
0: คุณชัยชนะเดชเดโชบอกว่าข่าวนี้บอกว่าตนกับรองผู้กำกับรายนี้มีความเคารพสนิทสนมกันเจอหน้าพูดคุยกันตามปกติไม่ทราบข่าวออกมาเป็นยังไงนะคะบอกว่าก็ไปเจอนะคะกันบอกว่าเป็นเรื่องที่อ้างว่าเกิดขึ้นวันที่8สิงหาแต่วันที่11ยังเจอกันเลยยังไปงานเผาศพรองผู้กำกับยังทักทายถ่ายรูปครอบครัวกันเป็นญาติเป็นมิตรสนิทกันที่ว่าพูดว่าไม่ช่วยหาเสียงไม่มีก็คุยกันตามปกติแซวกันไปแซวกันมาเป็นเรื่องของคนสนิทคนสนิทกันทำไมจะแซวไม่ได้นี่เป็นข่าวดิสเครดิตทางการเมืองบอกถ้าจะเล่นการเมืองแบบนี้ให้อยู่บนพื้นฐานนำเสนอข้อเท็จจริงกับประชาชนดีกว่าบอกเกิดเป็นแทนก็เป็นอย่างนี้แหละสรุปแล้วตกลงทางเจ้านายผู้บังคับบัญชาของตำรวจคนที่เป็นข่าวบอกไม่มีเป็นญาติกันนะคะเคารพสนิทสนมกันคุณแทนก็บอกก็นี่แซวกันไปแซวกันมาไม่มีเป็นเรื่องดิสเครดิตทางการเมืองแต่ตกลงจะเชื่อใครดีบิ๊กต่ายมาอย่างนี้ค่ะบอกบิ๊กต่ายบอกว่าสั่งให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้แล้วคุณวิเชษนะคะอันนี้มาจากทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์นะคะกลัวว่าเอ้ยส่งเจ้าหน้าที่ไปดูข้อเท็จจริงก็กลายเป็นญาติกันอีกนะจะเคลียร์กันปรับคดีกันหรือเปล่าเอาเป็นว่าปรากฏบิ๊กต่ายทราบเรื่องแล้วค่ะคุณวิเชษนะคะบอกว่าได้มีการกำชับไปที่รักษาราชการผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดกำชับให้มีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมายึดข้อเท็จจริงพยานหลักฐานนะคะแล้วก็ขอให้มีการรวบรวมพยานหลักฐานนะคะหมายถึงพนักงานสอบสวนเนี่ยตรวจสอบข้อเท็จจริงดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายอย่างครบถ้วนถ้าไปถึงบุคคลใดก็ต้องดำเนินการกับบุคคลนั้นตามกฎหมายไม่มีการละเว้นไม่มีสิทธิพิเศษไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายจะติดตามคดีนี้และถ้ามีความคืบหน้าเผยได้ที่เปิดเผยได้จะมาแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบต่อไปค่ะ
1: ก็ไม่รู้ว่าจะจบลงยังไงนะคุณวันเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยพอคุณชัยชนะเดชเดโชคุณแทนออกมาบอกว่าไม่มีอะไรก็เป็นเหมือนญาติกันอะไรแค่นั้นก็ปฏิเสธนะส่วนรองภูมิกับเองก็ดูเหมือนว่าออกมาบอกว่าไม่มีอะไรแต่ผู้ใหญ่เนี่ยตอนนี้สั่งการแล้วให้ไปดูข้อเท็จจริงเนี่ยว่าจะเอายังไงแล้วซึ่งก็มีข่าวว่ามีการแจ้งความอะไรเกิดขึ้นแล้วด้วยในตุลาวัตรต้องตามดูนะครับแต่พอพูดถึงเรื่องของคุณชัยชนะเดชดีโชมเนี่ยเราก็คุยเรื่องปืนไงใช่ไหมตุลาวัตรนี่ผมก็เลยไปดูนะนี่ล่าสุดเนี่ยสำนักงานปปช.เปิดเผยมาออกมาเนี่ยคือทรัพย์สินมี66,854,713.70 บาทนะก็มีอะไรต่างมากมายเลยนะ66ล้านเนี่ยแต่ในท้ายของบัญชีเนี่ยนะของการแสดงบัญชีทรัพย์สินเนี่ยปรากฏว่าคุณชัยชนะเดชเดโชก็แจ้งว่าครอบครองปืนอยู่7กระบอกเหมือนกันเห็นไหมคือถ้าไปดูทรัพย์สินทางการเมืองทั้งหลายทุกคนเราก็จะเจออย่างเงี้ยนะก็เป็นเรื่องที่ก็ต้องมาคิดกันนะต่อไปว่าจะยังไงนะหนึ่งใบอนุญาตก็อันหนึ่งนะแปลว่าการมีอาวุธปืนก็เรื่องหนึ่ง3 ปีที่นายกพูดถึงอ่ะแต่การครอบครองจำนวนของการครอบครองเนี่ยอันนี้เราไม่ได้มีระบุไม่ได้มีกำหนดเอาไว้นะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าบางคนนักการเมืองบางคนมีปืน40 กระบอกมีไว้ทำไม40 กระบอกอ่ะครอบครองอ่ะใช่ไหมหรือมันจะเป็นต้องกำหนดเหมือนกันว่าถ้าจะมีเอาไว้ครอบครองเนี่ยใบอนุญาตต้องไม่เกิน3 ปีที่1แล้วก็มาพิจารณาว่าจะต่อให้

0: ต่อหรือไม่ต่อแต่อันที่สองจำนวนของการครอบครองผมว่าก็น่าจะพูดถึงนะนี่ก็ฝากนายกฝากรองนายกประกรณ์เหมือนกันว่ามันควรจะต้องมีการระบุจำนวนหรือเปล่าคนหนึ่งนะความจำเป็นในการครอบครองปืนไม่ว่าคุณจะมีไว้สะสมหรือมีว่าความชอบอะไรก็แล้วแต่นะหรือจำเป็นอะไรเงี้ยมันควรจะต้องไม่เกินกี่กระบอกนะครับว่าถ้าอย่างนี้เพราะเราจะลดอาวุธปืนที่มันครอบครองอยู่ได้ไปเยอะเลยนะไม่นับปืนเถื่อนนะเอาเฉพาะปืนที่มีอนุญาตนะตามกฎหมายในการครอบครองเนี่ยนะแล้วก็มีเอาไว้ทุกคนเนี่ยอย่างเนี้ยที่ผมเห็นเนี่ยอย่างคุณแทนก็มี7กระบอกนะบางคน40กระบอกบางคน30บางคน20เหล่านี้เป็นต้นก็เป็นเปียร์หนึ่งเหมือนกันไหนๆก็พูดเรื่องคุณแทนแล้วก็เลยมีโยงมาสู่เรื่องนี้ด้วยครับว่า
1: ค่ะปิดท้ายนะคะในที่สุดผลการสอบเรื่องของปัญหาการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะฉบับเต็มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมนำเสนอท่านนายกรัฐมนตรีแล้วนะคะแต่ว่าก็มีรายงานข่าวเบื้องต้นว่าผลการสอบชุดที่มีรองนายกประกรณ์นินประพันธ์เนี่ยเป็นประธานนะคะปรากฏมาว่าโอ้โหมีการทุจริตเนี่ยไล่เรียงกันตั้งแต่ขั้นของ TOR กันเลยทีเดียวนะคะก็เอาเป็นว่า TOR เนี่ยบอกว่ามีช่องว่างที่เกิดการเอื้อต่อการทุจริตและสอบไปในทางที่อาจขัดต่อกฎหมายในเกือบทุกขั้นตอนเลยทีเดียวนะคะเอาเป็นว่าตั้งแต่การกำหนดอัตราว่างไปจนถึงการเรียกบรรจุเลยนะคะอัตราว่างก็บอกว่าจริงๆเนี่ยมีอัตราว่างให้เพียง 8,548 อัตราแต่กลับพบว่ามีการบรรจุจริงเกินไปถึง 15,520อัตรานะคะซึ่งไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติในการควบคุมค่าใช้จ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่นๆนะคะเพราะว่ากกลางไปมีมติทั่วไปให้กับกรรมการได้หลายระดับจังหวัดเทศบาลและอบต.ที่เรียกบรรจุได้เองหัดมีอัตราว่างนะคะโดยให้เรียกจากบัญชีที่ขึ้นทะเบียนไว้ไม่ต้องผ่านกกลางอีกซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติทั่วไปของหน่วยที่ต้องควบคุมค่าใช้จ่ายเงินเดือนผลประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วก็ในเรื่องของเหตุที่เคยมีการยกเลิกประเด็นการทุจริตในการสอบมาแล้วรอบนึงเนี่ยนะคะจนต้องยกเลิกก็ไม่เอาเรื่องนี้เนี่ยนะคะมาดูเพื่อเป็นแนวทางป้องกันการทุจริตการดำเนินการจัดทำ TOR นะคะเพื่อหาผู้รับจ้างดำเนินการสอบปรากฏว่ากสท.มีมติให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการโดยไม่ได้พิจารณารายละเอียดของ TOR เองทั้งตัวเองเนี่ยเป็นองค์กรที่มีอำนาจและหน้าที่นะคะแล้วก็ยังกำหนดให้ผู้รับจ้างเนี่ยขึ้นในกรณีนี้คือมสว.เนาะออกข้อสอบอีกก็ทำให้ไม่สามารถควบคุมคุณภาพนะคะเมื่อเทียบกันกับถ้าจะมีการจัดสอบโดยสำนักงานกพ.นะคะก็ปรากฏว่าไม่มีระเบียบที่ควบคุมชัดเจนในการควบคุมกำกับการดำเนินงานของผู้รับจ้างนะคะก็ถึงอย่างนั้นก็การที่บอกว่ายกทุกอย่างให้มสว.ทำเนี่ยนี่ฉันดีฉันเติมนะแต่ว่าในข้อมูลตรงนี้ก็บอกว่าก็ไม่ได้ทำให้กสท.พ้นจากความรับผิดชอบอันเป็นหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายได้นะคะส่วนในเรื่องของผู้รับจ้างเนี่ยนะคะที่พบว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตเนี่ยก็คือบอกว่าผู้รับจ้างดำเนินการรับจ้างช่วงเป็นผู้ตรวจผลสอบนะคะมีผู้รับจ้างช่วงอีกในการทำสำเนาข้อสอบนะปรากฏเป็นความเสี่ยงนี่แหละคือมสว.เขาต้องไปจ้างซ้ำต่อนะคะที่เป็นเอกชนเนี่ยก็เป็นความเสี่ยงที่จะเกิดให้ทุจริตนะคะพอ VTOR ที่ทำให้ผู้รับจ้างซึ่งในกรณีนี้คือมสว.เป็นผู้รับผิดชอบการสอบทั้งหมดในความเป็นในลักษณะที่เป็นเบ็ดเสร็จเด็ดขาดก็เลยทำให้กสท.เนี่ยคณะกรรมการกลางที่จัดสอบส่วนท้องถิ่นเนี่ยไม่เคร่งครัดที่จะตรวจสอบการดำเนินการจึงเป็นข้อบกพร่องที่ต้องตรวจสอบต่อไปว่าเกิดขึ้นโดยเจตนาหรือไม่นะคะก็เป็นว่าที่สำคัญดิฉันจะข้ามๆไปละกันบอกว่ามีปรากฏจากดิจิตอลฟุตปรินท์และการให้ปากคำของผู้เกี่ยวข้องว่ามีการสั่งการและประสานงานให้เจ้าหน้าที่สท.แก้ไขข้อมูลผลการสอบหลายครั้งมีการมอบหมายประสานกับบุคคลภายนอกที่ไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ใดๆในการแก้ไขผลสอบที่มีการประกาศด้วยซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ผิดปกติและทุจริตอย่างชัดแจ้งได้เท่านี้ค่ะวันนี้เกินเวลาไปด้วยนะคะวันนี้คุณวิเชษกับดิฉันอรวรรณลากันก่อนละกันนะคะคงเป็นการบ้านใหญ่ที่ต้องรอการสักสางต่อละกันนะคะสำหรับผลการสอบที่ออกมาค่ะวันนี้เราลากันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนดอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
5: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราปฏิสุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
6: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
8: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะ13สิงหาคมที่ CEO Vision Plus นะคะเป็นประจำในทุกวันพฤหัสบดีค่ะก็จะได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของโลกดิจิตอลโลกไซเบอร์นะคะกับดร.ปริญญาหอมอเนกซึ่งถ้าย้อนเรื่องราวไปเนี่ยสักสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีข้อมูลส่วนบุคคลทะเบียนรถเลขทะเบียนไปถึงสีถึงรุ่นมันหลุดรั่วออกมาแล้วออกมาเผยแพร่ภายนอกนะบุคคลระดับนายกแล้วก็ผู้บริหารหน่วยงานรัฐบาลหลายหน่วยงานเนี่ยก็เจอกับเรื่องนี้ก็คือว่าข้อมูลหลุดรั่วออกไปนะคะหมายเลขบัตร13หลักอะไรต่าง ป็นประเด็นที่ทำให้หลายคนก็วิตกกังวลนะคะคุณธนรัตน์เกื้อวัดกลัววัฒนาพันธ์ที่โพสต์ข้อความบอกว่าตำแหน่งใหญ่ในมหาไทยตั้งแต่ม.ท.1หมายถึงนายกอนุทินนอกจากนี้ก็ยังมีรัฐมนตรีช่วยมหาไทยข้าราชการประจำในระดับสูงในกระทรวงปลัดกระทรวงอธิบดีข้อมูลรั่วกันแบบยับๆอันนี้คือโพสต์สัปดาห์ที่แล้วนะคะจริงๆเนี่ยในโพสต์บอกว่ารั่วมาไม่น้อยกว่า5ปีแล้วก็มีพูดไปถึงเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPC Eagle Eye นะคะศูนย์เฝ้าระวังการละเมิดส่วนบุคคลแล้วก็บอกว่ากลุ่มคณะทำงานเนี่ยคณะทำงานภายใต้กรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต้องตื่นอยู่ในโลกของความเป็นจริงนี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นสักสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีคำถามว่า PDPA เนี่ยจะต้องมีการใช้มันศักดิ์สิทธิ์จริงกว่านี้หรือไม่อย่างไรนะคะต้องมีเหตุคือมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เขาเอามาโพสเนี่ยบอกว่าจริงมันรั่วมา5ปีแล้วนะคะนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เดี๋ยวอีกสักครู่เราจะได้มาพูดคุยกับดร.ปริญญาหอมอเนกไม่แน่ใจอาจารย์มาหรือยังเอ่ยสวัสดีค่ะอาจารย์คะยังไม่มางั้นเดี๋ยวเรานอกเหนือจากเรื่องนี้เนี่ยจริงๆเรื่องของ AI เนี่ยก็มีประเด็นเพิ่มเติมนะคะมีกลุ่มสิทธิดิจิตอลเยอรมนียื่นคำร้องทางอาญาต่อ Metaและบริษัทอื่นที่จำหน่ายแว่นตา AI ในประเทศค่ะโดยกล่าวหาว่าอุปกรณ์เนี่ยละเมิดกฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเยอรมนีท่ามกลางการตรวจสอบเทคโนโลยีแว่นอัจฉริยะที่เข้มงวดขึ้นนะคะก็กลายเป็นข่าวว่ากลุ่มสิทธิทางด้านดิจิตอลในเยอรมนีเนี่ยยื่นคำร้องทางด้านอาญาต่อเมตาและผู้จำหน่ายแว่น AI อ้างว่าละเมิดกฎหมายความเป็นส่วนตัวขณะที่หน่วยงานรัฐเตรียมสอบสวนเบื้องต้นนะคะองค์กรด้านสิทธิดิจิตอลที่ชื่อว่า HateAid ก็ออกมาเปิดเผยว่าการที่มีการเปิดตัวแว่น Ray-Ban Meta Wayfarer นะคะก็กลายเป็นว่ามันไปกระทบเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลแล้วก็สรุปแล้วเนี่ยก็บอกว่าผู้คนปัจจุบันเนี่ยนะคะไม่สามารถหลีกเลี่ยงการถูกบันทึกภาพจากแว่นอัจฉริยะได้คือต้องบอกว่าแว่นตัวนี้เนี่ยมันคือที่เขาที่ทางกลุ่มเนี่ยเขามองว่ามันเข้าข่ายละเมิดกฎหมายส่วนบุคคลด้านการคุ้มครองข้อมูลดิจิตอลของเยอรมนีให้ความสำคัญอย่างสูงสุดกับสิทธิความเป็นส่วนตัวค่ะขณะที่โจเซฟีนบอลลอนกรรมการผู้จัดการ HateAid นะคะบอกว่าปัจจุบันผู้คนไม่สามารถหลีกเลี่ยงการถูกบันทึกภาพจากแว่นตาอัจฉริยะได้นะคะแล้วก็อาจจะต้องเผชิญความเสี่ยงที่ภาพถูกเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตโดยไม่รู้ตัว HateAid ได้แจ้งชื่อผู้บริหาร Meta บริษัทในเครือของ Eslaw Luxottica ซึ่งเป็นผู้ผลิตแว่น Ray-Ban รวมไปถึงผู้ค้าปลีกอย่าง Filman Apollo Optic Mr. Spec แล้วก็ MediaMarkต่อหน่วยงานด้านอัยการอาชญากรรมดิจิทัลของแฟรงเฟิร์ตหรือว่าหน่วยงานที่เรียกอักษรย่อว่า ZIT นั่นเองนะคะคือองค์กรเขาบอกว่าคำร้องกฎหมายคุ้มครองข้อมูลดิจิทัลของรัฐบาลกลางเนี่ยห้ามจำหน่ายอุปกรณ์สื่อสารที่ออกแบบมาเพื่อบันทึกภาพบุคคลโดยไม่รู้ตัวแล้วก็ได้รับการยืนยันนะคะว่าได้รับคำร้องจาก HateAid แล้วก็จะตรวจสอบเบื้องต้นตามขั้นตอนคือ ZIT เขาก็ยืนยันว่าเขาก็จะตรวจสอบว่ามีข้อมูลเพียงพอที่จะนำไปสู่การสอบสวนเชิงลึกหรือไม่นะคะทางด้านของ MediaMarkt Saturn Retail Group ก็บอกว่าพวกเขาให้ความสำคัญกับคำร้องอย่างจริงจังแล้วก็บอกว่าซัพพลายเออร์เนี่ยมีภาระตามสัญญาต้องรับประกันว่าสินค้าทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายนะคะขณะที่มิสเตอร์สเปคก็บอกว่ายังไม่ได้รับแจ้งคำร้องอย่างเป็นทางการแต่ก็ยืนยันว่าให้ความสำคัญกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวอย่างมากส่วนบริษัทอื่นยังไม่ได้ตอบคำขอแสดงความคิดเห็นก่อนหน้านี้ค่ะสำนักงานเครือข่ายกลางเยอรมนีเคยออกคำเตือนเกี่ยวกับแว่นอัจฉริยะในช่วงปลายปี2566โดยระบุว่าอุปกรณ์เชื่อมต่อที่สามารถบันทึกเสียงหรือภาพอย่างลับๆนั้นเป็นสิ่งต้องห้ามแล้วก็มี รายงานเมื่อวันพุธนะคะว่าองค์กรที่กำลังติดตามตลาดแว่นอัจฉริยะอย่างใกล้ชิดแต่ว่ายังไม่ได้เปิดการสอบสวนอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการละเมิดก็เขาก็ชี้นะคะว่าการครอบครองนำเข้าหรือจำหน่ายแว่นอัจฉริยะยังไม่ถือเป็นสิ่งต้องห้ามหากว่าฟังก์ชันบันทึกภาพสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วก็มีอย่างเช่นมีไฟสัญญาณแสดงการทำงานส่วนสถานีโทรทัศน์ SWR รายงานเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะว่าหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลของรัฐในเมืองฮัมบูร์กก็กำลังดำเนินการทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้แว่นอัจฉริยะนะคะองค์กรนี้เขาบอกว่าพบกรณีความรุนแรงทางดิจิทัลเกี่ยวกับการเผยแพร่ภาพเพิ่มขึ้นค่ะปรากฏว่าผู้หญิงเนี่ยแหละค่ะท่านผู้ฟังคะตกเป็นกลุ่มเป้าหมายแล้วก็เตือนนะคะว่าแว่นอัจฉริยะเนี่ยอาจจะทำให้เทคโนโลยีสอดส่องที่ตรวจจับได้ยากไปถูกซ่อนอยู่ในอุปกรณ์ที่มีรูปลักษณ์เหมือนกับสิ่งของในชีวิตประจำวันนะคะนี่ก็คือเรื่องของโลกดิจิตัลนะคะที่มันพัฒนาไปอย่างรวดเร็วขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงที่มันจะมากระทบกับชีวิตประจำวันโดยเฉพาะความเป็นส่วนตัวของเรานะคะก็เป็นเรื่องที่ตอนนี้เนี่ยโลกในปัจจุบันเนี่ยต้องพึงระวังเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นส่วนตัวแล้วก็เทคโนโลยีที่หลากหลายเนี่ยที่มันมีข้อดีมากมายแล้วมันก็มีความเสี่ยงที่จะมากระทบกับชีวิตของเราซึ่งอาจารย์ปริญญาเองก็ได้ย้ำเตือนและพูดหลายต่อหลายครั้งนะคะไปดูเรื่องของจีนนิดหนึ่งคือจีนเนี่ยตอนนี้ก็บอกว่ากำลังขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้นำด้านเทคโนโลยี AI ทางด้านพยากรณ์อากาศหลังจากพัฒนาระบบที่คาดการได้รวดเร็วและแม่นยำขณะที่นักวิจัยก็มองว่า AI นั้นจะทำงานควบคู่กับระบบพยากรณ์แบบดั้งเดิมนะคะเพื่อรับมือสภาพอากาศสุดขั้วที่รุนแรงขึ้นทั่วโลกนะคะขณะที่นักอุตุนิยมวิทยาของจีนเนี่ยตอนนี้ที่จีนเขาก็กำลังติดตามทิศทางของพายุไต้ฝุ่นดอลฟินนะคะว่าจะเคลื่อนตัวเข้าประเทศจีนแล้วมันจะเป็นอย่างไรต่อในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็มีการใช้เทคโนโลยี AI รุ่นใหม่ให้เข้ามาทำงานควบคู่กับระบบพยากรณ์อากาศแบบดั้งเดิมอันนี้ก็สะท้อนบทบาทที่เพิ่มขึ้นของจีนในการพัฒนาเทคโนโลยีสภาพการพยากรณ์สภาพอากาศได้อย่างแม่นยำแล้วก็รวดเร็วระบบพยากรณ์อากาศที่พัฒนาโดยจีนหลายระบบนะคะอย่างเฟิงอี้ในห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์เซี่ยงไฮ้ผานกูของหัวเว่ยฝานกูนะคะแล้วก็ฝูซีของมหาวิทยาลัยฝูตั้นนะคะเป็นหนึ่งในระบบ AI จำนวนมากจำนวนไม่มากทั่วโลกนะที่นักวิจัยบอกว่าสามารถจัดทำพยากรณ์อากาศได้รวดเร็วกว่าระบบทั่วไปอย่างมากแล้วก็ถือว่ามีความแม่นยำในบางตัวชี้วัดเทียบเท่าหรือเหนือกว่าระบบดั้งเดิมตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาการพยากรณ์อากาศอาศัยแบบจำลองเชิงตัวเลขที่ทำงานบนซูเปอร์คอมพิวเตอร์โดยจำลองกระบวนการฟิสิกส์ของชั้นบรรยากาศค่ะขณะที่ระบบ AI ใช้วิธีเรียนรู้รูปแบบจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งรวบรวมข้อมูลสภาพอากาศในอดีตก่อนที่จะนำมาประมวลผลเพื่อสร้างการพยากรณ์ในเวลาเพียงเสี้ยวหนึ่งของระบบเดิมนั่นเองนะคะเทคโนโลยีนี้เนี่ยถูกนำมาทดสอบมากขึ้นในช่วงฤดูไต้ฝุ่นของเอเชียตะวันออกเนื่องจากว่ามีการปรับปรุงความแม่นยำของการคาดการณ์เส้นทางพายุแม้เพียงเล็กน้อยแต่ว่าก็ช่วยให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยสามารถเตรียมรับมือกับน้ำท่วมวางแผนอพยพประชาชนแล้วก็บริหารจัดการผลกระทบต่อระบบโทรคมนาคมอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นการเติบโตของ AI ในการพยากรณ์อากาศก็คล้ายกับสมรภูมิการแข่งขันแห่งใหม่ระหว่างบริษัทเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาทั่วโลกคือจีนเนี่ยเป็นประเทศที่มีบทบาทโดดเด่นในด้านนี้มากๆเลยทีเดียวนะคะนอกจากระบบของจีนเนี่ย AI พยากรณ์อากาศที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกก็รวมไปถึง GraphCast GenCast ของ Google แล้วก็ ForecastNet ที่ได้รับการสนับสนุนจาก NVIDIA รวมไปถึงระบบพยากรณ์อากาศ AI ของศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางแห่งยุโรปด้วยนะคะ แล้วก็ต้องบอกว่าระบบ Feng Yi เนี่ยที่ได้รับความสนใจอย่างมากหลังจากผู้พัฒนาเขาบอกว่าระบบเนี้ยสามารถให้ผลการพยากรณ์ที่แม่นยำกว่า Gravcast ในตัวแปรสภาพอากาศราว 80% ที่นำมาประเมินแล้วก็สามารถพยากรณ์สภาพอากาศระยะกลางทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพล่วงหน้านานกว่า10วันนะคะจริงอยู่ค่ะแม้ว่า AI จะได้เปรียบด้านความเร็วแล้วก็ใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์น้อยกว่าแต่ก็ยังไม่น่าจะเข้ามาแทนที่ระบบพยากรณ์อากาศแบบดั้งเดิมทั้งหมดในอนาคตโดยเฉพาะการคาดการณ์ความรุนแรงของพายุซึ่งก็ต้องบอกว่า AI ยังไม่สามารถทำได้ดีเท่าระบบเดิมนะคะแล้วก็มีการรายงานเพิ่มเติมนะคะว่าเฟิงอีเนี่ยสามารถเส้นทางคาดการณ์เส้นทางพายุได้อย่างแม่นยำโดยพยากรณ์ล่วงหน้า5วันก่อนพายุดอลฟินขึ้นฝั่งระบบสามารถคาดการณ์เวลาและจุดที่พายุจะขึ้นฝั่งจีนแผ่นดินใหญ่ได้คาดเคลื่อนไม่เกิน30นาทีและ30กิโลเมตรแต่ว่ายังไงก็ตามก็ต้องพัฒนาเพิ่มเติมในการคาดการณ์ภูมิอากาศขนาดใหญ่อย่างเช่นเอลนีโญซึ่งมันจะไปต้องอาศัยการวิจัยและการทดสอบระยะยาวเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือนักพัฒนาก็มองนะคะว่าการใช้เทคโนโลยี AI ควบคู่กับระบบพยากรณ์แบบดั้งเดิมเนี่ยน่าจะยังคงดำเนินต่อไปอีกสักระยะหนึ่งโดยเทคโนโลยีจะเข้ามาเสริมจุดแข็งของกันและกันเพื่อยกขีดความสามารถในการรับมือกับสภาพอากาศสุดขั้วที่มีแนวโน้มรุนแรงและเกิดขึ้นบ่อยครั้งทั่วโลกอันนี้เขาก็เรียบเรียงมาจากทีมข่าวต่างประเทศของ Daily News นะคะก็เห็นว่าน่าสนใจประกอบกับที่ทางคลื่น FM 96.5 ของเราเนี่ยจะพาไปแสวงหาโอกาสดีๆชิงเต่า7วัน4คืนนะคะบินลัดฟ้าไปกับทริป Exclusive 20-26 กันยายนนี้ที่จะเปลี่ยนมุมมองธุรกิจของคุณไปตลอดกาลแน่นอนค่ะชิงเต่าเนี่ยหลายคนก็มองว่าเป็นประตูสู่ AI ด้วยนะคะจอดลึกเทคโนโลยีแห่งอนาคตดูงานระยะใหญ่ระดับโลกอย่างไฮเซนแล้วก็สัมผัสศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุของจริงที่สำคัญที่เป็นโอกาสทองที่จะได้เจรจาธุรกิจแบบ Exclusive นะคะกับแมวมองและนักธุรกิจแนวหน้าของจีนรวมถึงแขกคนสำคัญมีดีลตรงต่อยอดจริงไม่ใช่เพียงแค่ไปเดินดูงานเฉยๆและแน่นอนค่ะระดับคุณผู้ฟังของเราไปเนี่ยต้องมี VIP นะคะบินสบายกับสายการบินชั้นนำเช็คอินช่อง Fast Track ไม่ต้องเสียเวลารอคิวนั่งจิบกาแฟใน VIP Lounge และนอนหรูระดับ5ดาวตลอดทุกคืนเรื่องเที่ยวก็จัดเต็มคาราเบลนะคะไม่ว่าจะเป็นการขึ้นไปแตะขอบฟ้าชมวิวชิงเต่า360องศาบนตึกสูง81ชั้นเช็คอินจุดชมวิวสวยที่สุดบนยอดเขาเสี่ยวหยูซานแล้วก็ย้อนเวลาไปดูเมืองโบราณจีโมกว่า 1,400 ปีแน่นอนค่ะไปถึงชิงเต่านะคะต้องจิบเครื่องดื่มฟองนุ่มๆระดับโลกกันสดๆจากต้นตำรับที่ชิงเต่าย้ำการเดินทางอีกครั้งหนึ่งนะคะ20-26 กันยายนนี้แล้วก็เป็นสิทธิพิเศษแบบ VVIP นะคะรับจำนวนจำกัดอยากให้คุณได้มาเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆไปกับเราแอดไลน์แล้วก็ทักด่วนที่ไลน์@thinkingradio เป็นไลน์ official นะคะ @thinkingradio นะคะชิงเต่า7วัน4คืนใกล้เต็มแล้วรับจำกัดเพราะฉะนั้นไม่อยากให้พลาดเลยนะคะเดินทาง20-26 กันยายนนี้นะคะใครอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็เรียนเชิญกันได้เลยนะคะไปดูเรื่องของพลังงานโลกกันหน่อยค่ะมีข้อมูลออกมานะคะจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่บอกว่ายังคงควบคุมช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วก็ยืนยันว่ากองกำลังสหรัฐจะยังคงประจำการในน่านน้ำยุทธศาสตร์แห่งนี้ต่อไปสหรัฐก็บอกว่าควบคุมช่องแคบฮอร์มุซได้เบ็ดเสร็จทรัมป์คิดว่าเขาจะรักษาสถานะนี้เอาไว้นะคะนี่คือการโพสต์ผ่าน Truth Social ค่ะการขนส่งทางเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยลดลงใกล้แต่ระดับใกล้เคียงจุดต่ำสุดในรอบ3เดือนท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นว่าสหรัฐและอิหร่านจะสามารถบรรลุข้อตกลงเพื่อเปิดเส้นทางส่งออกน้ำมันของตะวันออกกลางได้อย่างเต็มรูปแบบหรือไม่มีข้อมูลจากบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลการค้าซึ่ง CNBC เอานำมาวิเคราะห์นะบอกว่าจำนวนเรือที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเฉลี่ยใน5วันนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ13ลำ ข้อมูลจนถึงวันอังคารที่11สิงหาคมซึ่งเกือบแตกระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมตัวเลขดังกล่าวเนี่ยรวมเรือทุกประเภทตั้งแต่เรือขนส่งสินค้าไปจนถึงเรือบรรทุกน้ำมันสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐก็รายงานตัวดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ประจำเดือนกรกฎาคมขยายตัว 3.4% เมื่อเทียบรายปีแล้วก็ชะลอตัวเล็กน้อยจาก 3.5% ในเดือนมิถุนายนอันนี้ก็สอดคล้องกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ทำให้ตลาดการเงินก็ประเมินว่าการที่ธนาคารกลางสหรัฐมีแนวโน้มเริ่มจะสูงที่จะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบรายเดือนสะท้อนถึงผลกระทบระยะสั้นจากราคาน้ำมันที่ปรับลดลงมิถุนายนนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เรามาคุยกันต่อนะคะกับดร.ปริญญาหอมอเนกนะคะเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข่าวดังรั่วไหลกันมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ว่าจริงก็บอกว่าไหลมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
9: สวัสดีครับ
8: ค่ะอาจารย์สัปดาห์ก่อนที่มีข่าวโด่งดังนะอาจารย์ข้อมูลของนายกข้อมูลของผู้บริหารต่างๆรั่วไหลออกมาแต่อาจารย์เนี่ยเคยพูดกับเราว่าจริงๆข้อมูลของคนไทยเนี่ยมันรั่วมานานแล้วใช่ไหมคะอาจารย์
9: ร่วมมาหลายปีแล้วครับตั้งแต่โควิดนะครับ
8: ค่ะแล้วหน่วยงานต่างๆแล้วมีพีอะไรนะอาจารย์ PDPA ไม่ใช่เหรออาจารย์มันต้องมีหน่วยงานควบคุมสิ
9: PDPA นี่เราก็อีเวนต์มาตั้งแต่ปี62นะฮะแล้วก็มีเกสพิเศษ2ปีนะครับแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆเนี่ยตอนนี้ก็4เพิ่งฉลองครบรอบ4ปีไป
8: ครับ
9: แต่จริงๆแล้วมันเวลามันรั่วเนี่ยมันต้องยังไงดูว่าไล่ดูว่ามาจากไหนแต่ครั้งนี้ถ้าเกิดว่าเราพิสูจน์ทราบได้ว่ารั่วจากไหนเนี่ยมีคนมาร้องเรียนมีความเสียหายเนี่ยเราก็ต้องเชิญหน่วยงานที่ข้อมูลรั่วมาคุยแม้มีปรับมีอะไรก็เคยปรับทั้งภาครัฐและเอกชนมาแล้วแต่นี้มันเวลาข้อมูลมารั่วเนี่ยข้อมูลมันกระจายไปหลายที่มากซึ่งบางครั้งก็พิสูจน์ไม่ได้ว่ารั่วมาจากตรงไหนนะครับก็เลยอาจจะไม่ได้ปรับหรือไม่ได้ไปว่าอะไรหน่วยงานนั้นเพราะว่าเราไม่รู้แต่ว่าถ้าเรารู้เนี่ยเขาต้องดำเนินการตามกฎหมายครับเป็นแบบนั้น
8: แล้วมันจะมีมาตรการอะไรที่มาช่วยได้จากเนี้ยเพราะ APA PDPA เราก็นึกว่ามันคุ้มครองข้อมูลได้นะอาจารย์อาจจะต้องเป็นตัวเราช่วยตัวเอง
9: หรือเปล่าอย่างนั้นไม่ได้เหมือนว่ามีพอมีกฎหมายแล้วโจรคงไม่มาขึ้นบ้านเราเลยคงคิดอย่างนั้นไม่ได้อะ
8: ไม่ได้ใช่ไหมคะ
9: PDPA เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจว่าคนที่เก็บข้อมูลของเราอ่ะจะต้องรักษาข้อมูลเราให้มันเป็นให้มันปลอดภัยถูกไหมแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าไอ้เรื่อง data breach มันเป็น new normal คือมันเหมือนกับขับรถออกไปก็อาจจะมีเฉี่ยวชนแล้วทุกคนอาจจะเป็นหวัดได้อะไรนี้คือมันเป็นเรื่องสุดวิสัยด้วยสำหรับบางเรื่องบางที่เพราะว่ามันข้อมูลเนี่ยมันถูก copy ไปหลายจุดมากแล้วบางทีมันเกิดจากการเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานรัฐกับหน่วยงานเอกชนหรือรัฐด้วยกันเองซึ่งโอกาสที่จะหลุดเนี่ยมันก็มีสูงแล้วก็การใช้ username password เนี่ยในการเข้าระบบเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วดังนั้นจริงๆสาเหตุของมันหลักๆก็คือว่ามันไม่สามารถที่จะใช้ username password เหมือนเดิมได้แล้วเพราะว่าระบบทุกวันนี้การใช้รหัสผ
8: ่
9: านมันไม่เพียงพอเราคุยไปแล้วครั้งที่แล้วเราคุยเรื่อง two factor ไปแล้วว่าระบบควรจะมี two factor แล้วตอนนี้รัฐกำลังจะพยายามปรับให้เป็น two factor ทั้งหมดแล้วก็เข้าครม.อะไรกันก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยเพราะนั้นตอนนี้เราอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าชื่อเบอร์โทรเลขบัตรประชาชนหน้าบัตรเราทั้งหมดวันเกิดเราอ่ะมันอาจจะมีคนรู้อยู่แล้วนะเพราะนั้นในเมื่ออาจจะมีคนรู้อยู่แล้วเนี่ยเราจึงไม่สามารถจะเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นหลักฐานในการพิสูจน์ตนได้อีกถ้าเราโทรไป call center ที่ไหนแล้วเขามาถามเลขหน้าบัตรเราอ่ะไอ้โจรมันมีมันก็โทรไปมันก็กลายเป็นเราได้ไงเพราะนั้นให้เราเข้าใจเนเจอร์ตรงนี้ก่อนว่าข้อมูลรั่วเนี่ยมันรั่วแน่นอนอาจจะด้วยจุดไหนยังไงไม่รู้ละเราไม่ต้องไปหาว่าเบรมเขาเชื่อว่ามันรั่วมาไงใครทำรั่วหรืออะไรเราคิดว่ามันโอกาสรั่วมันมีแล้วก็ข้อมูลหน้าประชาชนเราไปหมดแล้วเพราะนั้นเดี๋ยวนี้การพิสูจน์ตัวตนเนี่ยของธนาคารบัตรเครดิตเขาจะไม่ถามคำถามหน้าบัตรเราละเขาจะถามว่าเราชำระครั้งล่าสุดเมื่อไหร่วงเงินเราเท่าไหร่ยังไงเพราะว่าเขาต้องการจะหลีกเลี่ยงการพิสูจน์ตัวตนด้วยการที่ใช้ข้อมูลรั่วเหล่านั้นประมาณแบบนั้น
8: ค่ะอาจารย์โอ้ขอบคุณมากเลยอาจารย์วันนี้ได้มาให้หลักคิดกับเราในช่วงท้ายรายการนะคะอาจารย์ยังไงเวลาหมดพอดีอาจารย์เดี๋ยวสัปดาห์หน้า
9: ครับโทษทีครับวันนี้เข้ามาช้านิดนึงครับ
8: ค ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์โอกาสหน้าคุยกันใหม่ค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
9: ครับสวัสดีครับ
8: ดร.ปริญญาหอมอเนกนะคะเข้ามาคุยกับเราในทุกวันพฤหัสบดีนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่ต่อ

0: ใน CEO Vision Plus นะคะคุยกับคุณวิชัยวรธานีวงศ์ค่ะวันนี้ค่ะคุณกริชอึ้งวิทูลสถิตนะคะมาพูดคุยกันหน้าต่างแห่งโอกาสไทยเมียนมาหลังการมาเยือนของมินออนไลน์นะคะท่านเป็นประธานสายงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนของอาเซียนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาธุรกิจไทยเมียนมาประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาติดตามในช่วงหน้าวันนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
2: ขณะนี้เวลา 9 นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเตือน12จังหวัดเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันกรมอุตุคาด 10-16 สิงหาคมภาคเหนืออีสานมีฝน 60-70% ของพื้นที่ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำอย่างใกล้ชิดหลังประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่กรมชลประทานรายงานว่าจากร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงทำให้หลายพื้นที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำด้านกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศช่วงวันที่ 10-16 สิงหาคมว่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองถึง 160-70 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วงสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ12จังหวัดได้แก่เชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนน่านมุกดาหารสระบุรีร้อยเอ็ดยโสธรนครพนมอุดรธานีพิษณุโลกและอำนาจเจริญโดยได้กำชับหน่วยงานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องสำรวจผลกระทบและเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมเข้าช่วยเหลือในจุดเสี่ยงส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยากรมชลประทานยังติดตามปริมาณน้ำเหนือและปริมาณน้ำใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายน้ำรัฐบาลเดินหน้าปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิต10เดือนจับกุมแล้วกว่า 30,000 คดีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตอย่างเข้มงวดทั่วประเทศโดยเฉพาะการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายบุหรี่เถื่อนกรมสรรพสามิตกระทรวงการคลังบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับการสืบสวนการข่าวและการปฏิบัติการเชิงรุกสกัดกั้นขบวนการลักลอบนำเข้าสินค้าหนีภาษีอย่างต่อเนื่องส่งผลให้การปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศในรอบ10เดือนจับกลุ่มได้รวม 32,812 คดีคิดเป็นค่าปรับ901ล้านบาทโดยคดียาสูบพบกระทำผิดมากที่สุด 2,160 คดี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: พราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งาน Expo จะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
3: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
6: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
7: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
8: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus นะครับวันนี้พฤหัสบดี13สิงหาคม2569ครับอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับวันนี้คุณปีเตอร์ชาวานาเรนขออนุญาตพักสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเจอท่านในวันพฤหัสหน้าแต่ว่าวันนี้เรื่องราวน่าสนใจมากๆเพราะว่าในจังหวะเวลาที่สำคัญทางรายการจะได้ขอความรู้จากอาจารย์กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสายงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนอาเซียนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและท่านเป็นประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาพูดถึงเรื่องของหน้าต่างแห่งโอกาสครับระหว่างไทยเมียนมาหลังการมาเยือนของคุณมิงอ่องไลน์นะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเรารู้จักเมียนมาในภาพลักษณ์ที่แท้จริงในข้อมูลที่ถูกต้องและเราจะเห็นโอกาสอีกหลายอย่างเพราะฉะนั้นวันนี้ช่วงเวลาที่เราจะคุยกันนั้นก็เป็นช่วงของการที่จะเปิดโอกาสผ่านสะพานในเรื่องของการค้าการขายการลงทุนนะครับก่อนจะไปคุยกับอาจารย์ก็มีข่าวดีมาฝากกันก่อนนิดนึงนะครับลุ้นได้บ่อยขึ้นออมได้ง่ายขึ้นเงินต้นไม่หายปิดล็อกทุกความเสี่ยงด้วยสลากออมสินพิเศษ5ปีจากธนาคารออมสินราคาหน่วยละ500บาทครบกำหนดนะครับรับดอกเบี้ย5บาทต่อหน่วยหรือ 0.20% ต่อ

0: ต่อปีซื้อได้ทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลครับพร้อมลุ้นรางวัลที่1เดือนละ2ครั้งรวม20ล้านบาทต่อเดือนนะครับในวันที่1และ16ของทุกเดือนหากซื้อสลากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปการันตีรับเงินรางวัลขั้นต่ำ480บาททุกเดือนเงินต้นไม่หายสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนครบกำหนดเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดครับเพราะความมั่นคงทางการเงินเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองทางแอปพลิเคชัน MyMo เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับแล้วขณะเดียวกันทางสำนักงานกสทช.ขอความร่วมมือประชาชนปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีครับนายตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.เปิดเผยว่าสำนักงานกสทช.ได้ออกประกาศเรื่องมาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเมื่อวันที่29สิงหาคม2568โดยกำหนดให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีหน้าที่ต้องปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แล้วเสร็จภายในวันที่30สิงหาคม2569สำนักงานกสทช.จึงขอความร่วมมือประชาชนร่วมดำเนินการปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามช่องทางที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กำหนดภายในวันที่30สิงหาคม2569ทั้งนี้หากท่านได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านช่องทาง SMS หรือช่องทางอื่นๆของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ได้รับแจ้งหากมีข้อกังวลให้สอบถามไปยังศูนย์บริการลูกค้าของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เจ้าของเครือข่ายการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆที่มาฝากกันตรงนี้จะเป็นเรื่องที่ทำให้เราได้พร้อมทั้งการลงทุนนะครับการลุ้นและขณะเดียวกันเรื่องของเทคโนโลยีแต่ว่าเรื่องของโอกาสทางธุรกิจการลงทุนนั้นผมเชื่อว่าบ้านใกล้เรือนเคียงเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันมานะครับมีเรื่องราวต่างๆที่เราได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่เยอะตลอดเลยเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าแล้วเราจะมีโอกาสหรือว่าเรามองโอกาสตรงนี้อย่างไรคุยกันกับอาจารย์กฤตครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยครับ
0: ครับผมเนี่ยก็จะเจอกันในยามที่ชาติต้องการจริงๆนะฮะ อาจารย์ครับในมิติหนึ่งเนี่ยโดยส่วนตัวนะผมมองว่าประเทศไทยเราอยู่ในตำแหน่งที่ดีมากที่เขาเรียกกันว่าเป็นสุวรรณภูมินะครับก็จะมีบ้านใกล้เรือนเคียงติดกันเนี่ยผมยกทุกอย่างเนี่ยผมเรียกว่าเพื่อนบ้านหมดเลยยกเว้นในบางประเทศนี่ผมจะได้แค่ข้างบ้านนะอันนี้จะมองว่ายังไงก็แล้วแต่แหละแต่ว่าหนึ่งในเพื่อนบ้านที่เอ่ยถึงวันนี้ก็คือทางเมียนมาอาจารย์ครับเมียนมาในอดีตกับเมียนมาในปัจจุบันเนี่ยมีอะไรเหมือนหรือต่างจากความรู้ความเข้าใจของใครหลายคนครับอาจารย
1: ์โอ้เยอะมากครับคุณวิชัยครับคือต้องเรียนอย่างนี้ว่าเมียนมาในอดีตเนี่ยท่านเขาโดน เรื่องของการแซงชั่นต่างๆเนี่ยสองรอบสามรอบนะครับก็โดนจนแบบจนชาชินไปหมดแล้วนะครับแล้วก็เขาก็โดนปิดประเทศมาอย่างหนักหน่วงจริงๆก็ประมาณ2ครั้งนะแต่ว่าไอ้ก่อนหน้านั้นก็มีนะครับแต่ว่าก็ไม่หนักเท่า2ครั้งนี้ก็คือครั้งที่หนักจริงๆก็คือตั้งแต่1988ตอนที่นักศึกษาออกมาประท้วงนะครับแล้วก็องซานซูจีก็ถูกจับไปกักขังบริเวณที่บ้านตอนนั้นนี่ก็หนักแล้วผมเข้าไปในปี1990ก็หลังจากที่มีการประท้วงกัน2ปีนะครับแล้วก็มาอีกครั้งหนึ่งก็คือตอนนี้แหละครับก็คือ2021นะครับซึ่งหลังจากที่เปิดประเทศในปี2010เนี่ยได้ประมาณ10ปีเนี่ยก็มีการเลือกตั้งใหม่นะครับรอบที่3นะครับก็คือเขาเลือกตั้งกัน5ปีครั้งหนึ่งนะครับครั้งแรกนี่ก็ท่านเต็งเซ็งก็ชนะในฐานะของตัวแทนของ USDP ไปแล้วครั้งที่สองเนี่ยท่านชูทินตอกอูจินอูทินจอนะครับอูทินจอนี่ก็ชนะในครั้งที่สองก็ในฐานะของ NLD ซึ่งแน่นอนว่าอูทินจอช่วงนั้นก็คือท่านองซานซูจีนะครับ แล้วก็ท่านเป็นผู้มีอิทธิพลอยู่ด้านเบื้องหลังนะครับที่ออกหน้าอย่างเต็มตัวนะครับแล้วก็แต่ว่าเพียงแต่ว่าไม่สามารถที่จะนั่งในฐานะของประธานาธิบดีได้เพราะเนื่องจากทางด้านของบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนะห้ามไว้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยพอมาครั้งที่3เนี่ยก็มีการเลือกตั้งกันอีกครั้งในปี2020นะครับก็ปรากฏว่าก็เจอโควิด19เข้าไปเต็มๆนะอันนั้นก็เป็นที่ทราบกันนะครับ
0: ที
1: นี้ถามว่าหลังจากที่มีการส่งสัญญาณอะไรต่างๆกันเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็เคยมาเล่าให้ฟังหลายครั้งนะครับก็จนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยท่านมีนองลายขึ้นมาเนี่ยก็มีความเปลี่ยนแปลงเยอะต้องบอกว่าหนักหน่วงที่สุดนะครับตั้งแต่ที่ผมอยู่มา30กว่าปีเนี่ยเพราะว่าการนำเข้าและส่งออกเนี่ยมันทำไม่ได้แล้วเพราะว่าเนื่องจากว่าปัญหาของเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของเขาเนี่ยมันไม่เพียงพอ
0: ครับ
1: เขาก็ใช้นโยบายต้องเรียกว่านอนทาริฟแบเรียร์มาใช้หรือว่าการใช้กำแพงที่ไม่ใช่ภาษีนะครับมากีดกันทางการค้าทำให้ต้องขอใบอนุญาตimport license อะไรต่างเนี่ยค่อนข้างจะหนักแล้วก็จนกระทั่งเมื่อต้นปีที่ผ่านมาก็มีการเลือกตั้งใหม่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านเมียนตงไลก็เข้าชนะแล้วก็เข้ามารับตำแหน่งในเดือนเมษายนแล้วก็มีการทำมาตรการหรือว่านโยบาย100วันนะครับก็ลักษณะของการกีดกันที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับก็จนทำให้มีปัญหากันร้องกันโอดโอยกันไปทั่วนะครับทุกๆมุมของการค้าชายแดนเนี่ยมันแทบจะปิดลงนะครับแล้วก็ผมก็เดินทางเข้าไปบ่อยนะครับก็ช่วงหลังๆนี่ทุกเดือนก็ว่าได้นะครับแล้วก็บางเดือนก็ไป2ครั้งมั่ง3ครั้งมั่งแล้วแต่โอกาสนะครับแต่ก็อย่างไรก็ตามเนี่ยก็เห็นสภาพนะครับของตลาดเนี่ยเชลในตลาดเชลก็คือชั้นวางของในตลาดเนี่ยสินค้าไทยมันหมดเกลี้ยงนะครับมันไม่มีเลยนะครับเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะสินค้าไทยสินค้าต่างประเทศหรือว่าสินค้านำเข้าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับแทบจะไม่มีเลยก็เหลือแต่สินค้าในประเทศเมียนมาที่ผลิตกันเองนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็มีทั้งคุณภาพใช้ได้คุณภาพดีคุณภาพที่ไม่ใช้ไม่ได้คุณภาพเลวมันก็มีหมดนะครับแต่เราก็เห็นภาพจนกระทั่งผมก็มารอจนกระทั่งมีการแต่งตั้งตำแหน่งนะประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาอีกรอบนะครับแล้วก็เดือนเมษาเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในตำแหน่งของรองประธานสายงานอาเซียนโลจิสติกเนี่ยก็รับบทบาทหนักยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะแล้วทำให้ผมต้องมาดูสภาธุรกิจทั้งหมดเนี่ย8ประเทศด้วยกันนะครับรวมทั้งสภาธุรกิจไทยเมียนมาด้วยนะครับก็มันก็หนักหน่วงพอสมควรนะแต่ว่าแน่นอนว่าผมพอเป็นเช่นนี้เนี่ยเราก็มองว่าประเทศเมียนมาเราควรจะต้องแก้ไขปัญหาก่อนผมก็เลยจัดทีมจัดทริปนะครับแล้วก็เชิญชวนเพื่อนๆนักธุรกิจเข้าไปเดินทางไปกับผมไปดูของจริงนะที่ผมพูดถึงก็คือการที่สินค้าไทยไม่สามารถที่จะเข้าไปได้เนี่ยนะครับแล้วก็ไปหาเหตุผลนะครับไปหาเหตุและผลต้องบอกว่าต้องเหตุและผลถ้าไปหาเหตุผลอย่างเดียวมันก็คงไม่ถูกเราก็จัดทริปกันไปนะครับเมื่อปลายเดือนที่แล้วนะครับ แล้วก็พานักธุรกิจไปทั้งหมด20กว่าคนเกือบ30คนนะครับไปตะเวนไปพูดคุยกับทางส่วนของราชการเขาหลายหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์นะครับหรือแม้กระทั่งกระทรวงคมนาคมนะที่คุมท่าเรืออยู่นะครับก็เดินทางเข้าไปพูดคุยกับเขารวมทั้งเอกชนด้วยเราก็ไปพบกับ UMFCCI หรือว่าสภาธุรกิจไทยสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเมียนมานะครับของสหภาพเมียนมารวมทั้งไปเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรมที่เขาทำงานกันอยู่นะครับก็คือที่ลันตยานะครับเราก็ไปกันนะครับก็ พานักธุรกิจไปดูกันนะไปเห็นของจริงนะครับก็ได้พูดคุยในช่วงจังหวะที่เรากำลังคุยกันอยู่นั่นเองนะครับก็กำลังไปกันอยู่เนี่ยในวันนั้นเนี่ยข่าวก็แพร่ออกมาว่าท่านมีลงไลน์ท่านจะมาประเทศไทยนะตอนนั้นยังเป็น confidential อยู่นะยังไม่ให้เราพูดยังไม่ให้เราออกข่าวว่ามีการที่จะเดินทางแต่ก็บอกว่ากระซิบบอกบอกกันบอกว่าเออจะมีการเดินทางต้นเดือนแต่ยังไม่รู้ว่าวันไหนครับก็ตอนนั้นยังไม่รู้เราเฮ้ยทำไมโอกาสมันดีอย่างนี้จังเลยนะครับมันก็ทำให้เราก็ยิงคำถามหรืออะไรต่างไปกับทางฝ่ายราชการเขาเยอะทีเดียวนะครับเพราะว่าผมในฐานะของกึ่งสื่อมวลชนไม่ใช่สื่อมวลชนกึ่งสื่อมวลชนก็คือเราก็มีทั้งคอลัมน์ของเราเองมีทั้งรายการวิทยุต่างๆที่มาสัมภาษณ์กันอยู่เนี่ยก็เลยยิงคำถามไปเยอะนะครับแล้วก็ได้คำตอบมาก็ทราบเป็นอยู่นะครับว่าไอ้เหตุผลที่เงินทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยมันขาดดุลเนี่ยทำให้ต้องออกนโยบาย100วันที่จะเข้มงวดกับการนำเข้าสินค้าเนี่ยด้วยการขอ import license แล้วก็ขอต้องมี earning money ก่อนในการที่จะขอ import license เนี่ยนะครับแล้วก็ทางเสถียรภาพของชายแดนนะด่านชายแดนต่างๆนะตั้งหลายๆด่านเนี่ยมันยังไม่มั่นคงนะครับแล้วก็การเดินทางของสินค้านี่ก็ค่อนข้างจะลำบาก
0: เพราะฉะนั้นอาจารย์กฤตปูให้พวกเราได้เห็นแล้วว่าสถานการณ์ณปัจจุบันนั้นเมียนมาภายใต้ผู้นำคนใหม่ซึ่งก็เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกก็คือท่านมินออนไลน์นะครับในฐานะรัฐบาลใหม่สิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือว่าจะต้องกู้เรื่องของเศรษฐกิจต้องสร้างความมั่นคงทางด้านทางทหารนะฮะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยก็จะต้องบริหารจัดการในหลายๆอย่างเพราะว่าตอนนี้เมียนมาก็มีมิตรต่างๆมาไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นรัสเซียอย่างที่เราคุยกันครั้งที่แล้วถูกต้องไหมครับอาจารย์นะฮะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยการค้าชายแดนไทยกับเมียนมาแต่เดิมไม่ว่าเขาจะเกิดปัญหาอะไรอย่างไรเมื่อก่อนนี้ก็ยังไปมาหาสู่ยังทำการค้าการขายกันได้แต่ว่าปัจจุบันพออาจารย์ไปถึงที่นู่นแล้วก็ได้เห็นเลยว่าโอ้โหสินค้าของไทยเราขาดตลาดจริงๆนะฮะมันก็จะเป็นโอกาสในการที่ถ้าเกิดว่าเจรจากันดีๆจะเข้าไปใหม่และจะเข้าไปมากขึ้นแล้วมันยังมีหลากหลายโอกาสเลยใช่ไหมครับอาจารย์
1: ใช่ครับใช่ครับก็นั่นแหละครับที่เป็นที่มาว่า หลังจากที่พูดคุยกับทางหน่วยงานราชการแล้วพอเราทราบเนี่ยและอย่างหนึ่งตัวเลขนะการค้านี่มันหล่นมากนะฮะหล่นอย่างน่าตกใจเพราะว่าจากเดิมเนี่ยก่อนโควิด19มาเนี่ยการค้าชายแดนของเรากับเมียนมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ800,000ล้านต่อเดือนนะครับแต่ถึงจนถึงล้านบาทต่อเดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่มาในช่วงระยะหลัง4ปีมาเนี้ยหลังจากที่โควิดมานะครับแล้วก็เจอกับทางการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับแล้วก็เจอการเกณฑ์ทหารนะคนในเมียนมาหนีตายเข้ามาในประเทศไทยเราเยอะนะครับแล้ววันนี้ก็คนเมียนมาอยู่ในประเทศไทยเราก็รวม10ล้านกว่าคนนะครับอันนี้เป็นปัญหาหนักนะครับของเมียนมาเข้าทีเดียวอีกการหนึ่งที่เป็นปัญหาต่อมาก็คือการออกนโยบายของการกีดกันการต้องขอearning money ก่อนที่จะขอ import license เนี่ยนะครับแล้ว import license แต่ละบริษัทเนี่ยยื่นขอได้วันละ1ใบเท่านั้นนะครับแล้วมีลิมิตของเงินด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็หนักหน่วงนะครับแล้วก็ทำให้การค้าและการลงทุนในเมียนมาเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยยะนะครับแล้วก็อีกการหนึ่งก็คือพอมาอีกเมื่อเราเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกลางปีมิถุนายนปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของแผ่นดินไหวเกิดขึ้นนะครับในมันเดเลนั่นก็คือแทบจะหมดสภาพเลยจากเมืองอันดับ2ของประเทศเนี่ยนะครับมันหายไปเนี่ย 40% นะครับบ้านเรือนนะครับในเมืองเพราะงั้นเนี่ยมันก็หนักหน่วงเอาการทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่ทราบเหตุต่างๆแล้วเนี่ยผลที่เราเห็นเราก็ทราบกันอยู่นี่ผมก็ต้องมาคิดเรื่องต่อแล้วว่าเราควรจะต้องทำอะไรนะครับนั่นก็คือ หลังจากที่กลับมาก็มีการคิดนะหลายๆเรื่องที่ว่าทำยังไงที่เราจะช่วยเขาและก็ช่วยเราด้วยช่วยเขาในที่นี้ก็คือช่วยในการที่ไม่ให้เศรษฐกิจเขาเนี่ยพังไปมากกว่านี
0: ้ครับ
1: แล้วก็ไม่ค่อยฟื้นคืนมาในขณะที่ช่วยเราด้วยก็คือถ้าว่าเราสามารถที่ยังทำมาหากินอยู่ได้เราคงไม่อยากทิ้งไอ้ภาคตะวันตกของเรานะครับเพราะว่าตะวันตกประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยก็คือเมียนมาเนี่ยก็ยังเป็นตลาดใหญ่ตลาดหนึ่งคุณวิชัยประชากรของเขาเนี่ยเกือบ60ล้านคนนะครับใน official non official เนี่ยมีอีกเยอะเราก็ไม่รู้นะครับก็เรียกว่าก็ไม่ได้น้อยกว่าประเทศไทยเรามากนักนะครับแล้วก็ในขณะที่พื้นที่เขาอะใหญ่กว่าประเทศไทยได้ซ้ำไปนะครับพื้นที่เขาใหญ่กว่าเรา 10% ในขณะที่ประชากรของเขาที่บอกว่า official เนี่ยก็คือที่สามารถสำรวจได้เท่านั้นนะครับไอ้ที่สำรวจไม่ได้นี่อีกเยอะแยะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดนี่มันเป็นตลาดใหญ
0: ่ฟังดูแล้วเนี่ยเราน่าจะได้แนวคิดอย่างหนึ่งเลยสำหรับกรณีที่คุยกันมาถึงตอนนี้ก็คือถ้าช่วยเขาเราก็ได้ถูกต้องไหมครับ
1: ถูกต้องครับ
0: ก็จริงก็คือว่าช่วยกันมากขึ้นเราก็ได้มากขึ้นอันนี้คือมุมมองของธุรกิจของเศรษฐกิจเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องที่หลายแต่หลายคนผมก็ไม่แน่ใจว่าประเทศอื่นๆเขาอาจจะมองเราตาร้อนๆหรือเปล่าเพราะว่าการของเรากับเมียนมานี่ใกล้ชิดสนิทสนมแล้วก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างมากผมมองถูกมองผิดครับอาจารย์
1: ว่าเราเนี่ยเรามีพื้นที่ชายแดนติดต่อกันยาวถึง 2,400 กว่ากิโลเมตร
0: ยาวเหยียด
1: มันยาวเหยียดนะครับ
0: คร
1: ับและยาวที่สุดนะครับของพื้นที่ของเมียนมาของชายแดนเมียนมานะครับจะลองลงมาก็จีนลองลงมาก็อินเดียนะครับจีนก็ประมาณ1,800กว่า 1,900 กว่านะครับแล้วก็อินเดียเนี่ย
0: ครับอาจารย
1: ์ก็อยู่ที่ไม่ก็หลายร้อยกิโลหรือว่าคนที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยที่รู้จักกับเมียนมาเนี่ยมายาวนานตั้งแต่เรารู้จักเมียนมาตั้งแต่สุโขทัยมาจนปัจจุบันนะครับมันมีทั้งรู้ในฐานะของคู่แค้นก็มีรู้ในฐานะของคู่ค้าก็มีแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่ยกประเทศนี้ก็ได
0: ้ถูกต้องครับ
1: ที่มันถึงเป็นที่มาที่ไปว่าผมก็ต้องคิดผมก็เลยกลับมานั่งคิดนั่งคิดแล้วผมก็ร่างนะครับเพื่อที่จะนำเสนอกับสภาอุตสาหกรรมนะท่านประธานสภาอุตสาหกรรมในฐานะของผู้บังคับบัญชานะครับผมก็ล่างไปทั้งหมด 6-7 ข้อนะครับว่าเราควรจะทำอะไรบ้างกับประเทศเมียนมานะครับแล้วก็นำไปนั่งคุยกับท่านนะก่อนที่ท่านเมียนมาจะมาได้ซ้ำไปนะครับเพราะงั้นเนี่ยพอกลับมาแล้วก็มานั่งเขียนนะครับหลายๆเรื่องนะวันนี้นำมาเปิดเผยให้ฟังบางเรื่องบางประเด็นนะครับก็เปิดได้นะครับก็คือเรื่องของการที่เราจะขยายการลงทุนในโครงการ A6ก็คือหลุมก๊าซธรรมชาตินะครับที่อยู่พื้นที่น้ำลึกกว่า 2,000 ถึง 2,500 เมตรนะซึ่งมันลึกมากนะครับแล้วเป็นโครงการพัฒนาก๊าซที่ต้องใช้องค์ความรู้ทางเทคนิคค่อนข้างจะสูงแล้วก็เทคโนโลยีสำหรับน้ำลึกต่างๆเหล่านี้มันต้องใช้เงินสูงนะครับก็ใช้เงินประมาณ 6-8,000 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาใช่ไหมทีเดียวนะครับซึ่งถามว่าใครเป็นคนทำได้นะครับอันนี้จีนเขาทำ
0: นี่แหละครับ
1: จะเรียนเมียนมาครับ
0: ท่านนะตอนนี้เนี่ยถ้าว่าเรามองเมียนมาแบบเป็นกายภาพนะครับฟิสิกอลก็คือเป็นประเทศที่อุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติ
1: ถูกต้อง
0: มากล้นโดยเฉพาะในส่วนของก๊าซธรรมชาติและผมเดาว่าน่าจะมีน้ำมันนะครับ
1: เยอะครับเยอะ
0: ใช่ไหมครับแล้วนอกเหนือจากนี้เนี่ยบรรดาพวกแร่ธาตุต่างๆเราอาจจะมองโอ้โหถ้าเอ่ยถึงพม่าเรานึกถึงหินหยกนะฮะแต่จริงๆเขาที่มีแร่เอิร์ธแล้วยังมีอีกหลายแต่หลายอย่างที่เรียกได้ว่ายังไม่ได้ถูกขุดออกมาเยอะแยะสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอุดมสมบูรณ์จริงๆใช่ไหมป่าไม้ครับอาจารย
1: ์ใช่ครับเพราะว่าเมียนมาเนี่ยมันตั้งอยู่บนรอยเลื่อนของเปลือกโลกไงครับมันมีรอยเลื่อนของเปลือกโลกอยู่สองรอยนะรอยแรกก็คือรอยเขาเรียกว่ารอยเมนูนะเมนูนี้ก็คือจากยักษ์ไข่เนี่ยตรงไปจนถึงเสฉวนน
0: ะ
1: ยาวเหยียดเลยทั้งกับประเทศพม่าไปแล้วอีกรอยหนึ่งก็คือรอย จากด้านบนนะครับก็คือจากลัดกระชินเนี่ยที่ปลายของภูเขาเทือกเขาฮิมาลัยนะครับมันด้านตะวันออกของเทือกเขาฮิมาลัยเนี่ยไล่ลงมาจนถึงอ่าวย่างกุ้งหรือว่าในอดีตเราเรียกว่าอ่าวมัตมะเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือตัดขวางกันอยู่ที่มันดาเลย์นะครับเพราะงั้นเนี่ยไอ้ทรัพยากรธรรมชาติของเขานี่ไม่ต้องไปพูดถึงละเยอะแยะไปหมดนะไม่ว่าจะต้องพูดว่าอย่าบอกว่าโยกอย่างเดียวมันต้องบอกว่าอัญมณีทั้งหมดนะครับอยู่ที่นั่นมีหมดทองคำนะครับมีเหมืองทองคำมีแร่และเอิร์ธนะครับและเอิร์ธก็คือแร่หายากนะครับแล้วก็เป็นพวกแฮฟวี่แร่เอิร์ธด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะครับนี้เราไปสิ่งที่ผมมาคิดก็คือว่าในเมื่อเขาขาดเงินตรงนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะผลักดันนะครับผ่านเงินขาดเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะผลักดันโครงการที่บอกว่าโครงการ A6 เนี่ยซึ่งมันอยู่ภายใต้บริษัทของ MPRL นะครับซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของจีนกับทางเมียนมาบางส่วนนะครับ
0: ครับ
1: ถ้าเราสามารถที่จะช่วยให้ปตท.สผ.เราเนี่ยเข้าไปถือหรือว่าเข้าไปลงทุนในโครงการนี้บ้างนะครับ
0: ครับ
1: อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่าปัญหามันติดอยู่ตรงไหนก็ปัญหามันก็ติดอยู่ตรงการพูดคุยกับ MPRL นี่แหละครับนะครับเพราะว่าราคาที่เรารับซื้อก๊าซที่จะเข้าประเทศไทยเนี่ยมันยังราคาที่ยังไม่เหมาะสมเท่าที่ควรนักนะครับถ้าหากเราสามารถที่จะคุยกันถึงเรื่องของราคาที่มันเหมาะสมกับราคาตลาดนะที่เราสามารถรับซื้อได้เนี่ยผมว่าอันนี้โอกาสที่ความเป็นไปได้มันก็จะสูง
0: ดังนั้น
1: นะครับโครงการที่2ที่ผมนำเสนอ
0: กับทางโครงการที่2อาจจะต้องต่อเบรกได้ครับแล้วผมจะสรุปเบรกนี้ก่อนว่าพออาจารย์เปิดมาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยยิ่งน่าว่าผู้นำประเทศทั้งสองท่านคุยกันนะฮะท่านนายกเรากับทางของเมียนมาเนี่ยการเจรจาก็น่าจะง่ายขึ้นแล้วถ้าหากว่าเจรจาได้ปัญหาทางด้านความมั่นคงพลังงานนะครับเราก็จะน่าบรรเทาเบาบางลงไปถูกต้องไหมฮะ
1: แน่นอนครับเราไม่ต้องซื้อไกลแล้วครับเอาใกล้ๆเนี่ยเพราะว่าเรามีท่อตรงมาจากตรงนั้นเพราะปตท.สผ.เนี่ยเรามีท่อใต้ดินนะครับตรงจากเมียนมาเนี่ยจากมอลเมียงเนี่ยตรงมาถึงในประเทศไทยเราเลยครับ
0: ถึงปั๊มถึงครัวของคุณได้เลยทีเดียวนะครับ
1: ใช่คร
0: ับพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวมาฟังการวิเคราะห์ต่อของอาจารย์นะเพราะว่าเราจะเห็นโอกาสอีกเยอะทีเดียวกับความสัมพันธ์ที่ดีของ2ประเทศนี้สักครู่ครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
4: ์สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: อ้าวสายต่อไป
7: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
6: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าเลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
8: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
9: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
10: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
9: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
10: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcot.net.
12: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
0: ์มาสู่ CEO Vision Plus กันต่อนะครับพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2569วันนี้ประเด็นที่คุยกับอาจารย์กฤตตึงวิทูลสถิตประธานสายงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนอาเซียนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะครับก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับโอกาสนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของหน้าต่างแห่งโอกาสไทยเมียนมาหลังการมาเยือนของทางอินออนไลน์นะครับแต่ก่อนที่จะคุยกับอาจารย์ต่อก็ต้องบอกเลยว่าโอกาสเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องคว้ากันนะฮะเพราะฉะนั้นท่านที่สนใจทริปที่จะไปชิงเต่านะครับอันนี้ต้องให้ข้อมูลสำคัญก่อนเลยว่าชิงเต่าตอนนี้เป็นเมืองที่กำลังได้รับการกล่าวขวัญถึงผมเชื่อว่าใครที่ติดตามบนโลกโซเชียลก็จะเริ่มเห็นนะครับเขาก็โปรโมทเรื่องเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของเขาไม่ว่าจะเป็นเบียร์นะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือเมืองของการพัฒนาหุ่นยนต์นะครับชิงเต่านี่อยู่ที่มณฑลซานตงครับประชากรประมาณ10ล้านคนพื้นที่ 11,000 ตารางกิโลเมตรนะครับแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายสนามบินการเดินทางต่างๆก็สะดวกนะครับเขาบอกว่าเป็นเมืองแห่งท้องทะเลของจีนแล้วก็เคยเป็นเจ้าภาพการแข่งขันเรือใบโอลิมปิกปี2008นะครับเป็นมหานครแห่งนวัตกรรมริมทะเลศูนย์กลางเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะและ AI เป็นเมืองหลวงแห่งเบียร์ของจีนนะครับบ้านเกิดของเบียร์ชิงเต่าที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะครับที่นี่นั้นเป็นเมืองเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดของจีนนะครับพอเขาเติบโตเร็วเรายิ่งต้องไปดูนะครับอันนี้ก็แล้วเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยอย่างไฮเซนเนี่ยครับก็เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกเป็นเมืองที่มีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะครับศูนย์กลางการต่อเรือโลจิสติกท่าเรือนานาชาติเทคโนโลยีชีวภาพเมืองแห่งแบรนด์ระดับโลกชิงเต่าเป็นสำนักงานใหญ่หรือฐานการผลิตของบริษัทชั้นนำอย่างตัวอย่างเมื่อสักครู่ก็คือไฮเซนนะครับแล้วก็ยังมีชิงเต่าบิวเวอรี่มีท่าเรือระดับโลกเยอะแยะไปหมดเลยคือถ้าว่าจะติดตามเนี่ยผมว่าเดี๋ยวเราไปดูด้วยตาของเราเองดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่สนใจรีบจองเลยครับเราพาไปเพียงแค่30ท่านเท่านั้นนะครับไปมองเห็นอนาคตแล้วไปดูอดีตที่น่าหลงไหลนะครับไปในช่อง Fast Tag ด้วยกินหรูอยู่ดีนะฮะอันนี้ทีมงานเราพร้อมจะดูแลทุกท่านจองเลยที่ Asset Thinking Radio หรือโทรเลยก็ได้ครับ094นะครับ480-3066 094-480-3066ครับต้องดูจังหวะนี้ด้วยนะครับว่าโอกาสดีๆมาแล้วเราจะรอช้าได้อย่างไรเช่นเดียวกันกับการที่จังหวะของเรากับไทยเมียนมาใช่ไหมครับอาจารย์กฤษฮะ
1: ครับผมครับ
0: เอาละอาจารย์นว่ากันต่อฮะโอ้มีหลายเรื่องที่มีหลักการดีๆครับเชิญครับอาจารย
1: ์ก็เรื่องที่สองที่ผมนำเสนอไปก็คือเรื่องของการเราโควต้านะครับมูลค่าการส่งออกระดับประเทศเนี่ยหรือว่า country quota system เนี่ยก็คือเนื่องจากว่าเขาโควต้าการขอ import license เนี่ยเขาจะต้องมีไอตัว earning money ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย earning money ก็คือเงินที่ได้จากการส่งออกนะครับของประเทศเมียนมาเนี่ยส่งไปที่ไหนบริษัทไหนส่งก็บริษัทนั้นก็ได้รับไปแต่ว่าผมก็นำเสนอว่ามันควรจะเป็นโควต้าของประเทศมันเป็นไปได้ไหมนะครับอันนี้ก็ถ้าเราเป็นไปได้เนี่ยเราก็เอาไอ้ที่เราเคยซื้อก๊าซธรรมชาตินะปตท.ซื้อก๊าซธรรมชาติอะไรต่างๆนั้นมารวมกันในหลายอย่างนะครับแล้วก็เป็นโควต้าของให้กับบริษัทที่เล็กบริษัทน้อยนะครับที่ส่งไปเนี่ยเราก็แบ่งโควต้ากันไปนะช่วยกันทำมาหากินอันนั้นคือความคิดของผมนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ผมนำเสนอก็คือการร่วมมือกันส่งเสริมนโยบายการลงทุนในการผลิตในประเทศเมียนมานะครับซึ่งผมเชื่อว่าการทำวันนี้เนี่ยถ้าเราจะเข้าไปจริงๆจังๆเนี่ยเราคงจะต้องไปในลักษณะของ Joint Venture หรือว่า OEM ซะมากกว่าแทนที่จะไปลงทุนเองเราก็ลดความเสี่ยงลงไปทีนี้แน่นอนว่าโครงการนี้มันจะต้องส่งต่อไปอีกโครงการหนึ่งก็คือที่ผมนำเสนอไปก็คือผมเสนอไปเรื่องของการทำnetworking and matching นะครับก็คือเราสร้างเครือข่ายในการจับคู่ของนักธุรกิจในเมียนมากับนักธุรกิจในไทยนะครับให้เขารู้จักกันมาคุ้นกันเชื่อใจกันแล้วก็มีความเชื่อมั่นกันนะครับแล้วก็ตัดไอ้คนกลางคนโกงอะไรต่างออกไปให้หมดนะครับแล้วก็จับเข้ามาจับคู่กันนะครับอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมนำเสนอไปนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือผมคิดว่าสำคัญมากก็คือหลังจากที่เรามีคู่ธุรกิจเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ควรจะทำอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจร่วมนะครับระหว่างไทยกับเมียนมาโดยทำกันที่ชายแดนที่มันมีความมั่นคงแล้วก็มีความสงบนะครับมีหลายจังหวัดที่การสู้รบชายแดนไปไม่ถึงเนี่ยหรือว่ายังอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยเนี่ยนะครับเอามาทำซะนะครับแล้วก็ไล่ตั้งแต่นู่นเลยจังหวัดตากที่ลงมาตากตอนใต้นะครับ ไล่ลงมาจนถึงกระทั่งถึงระนองเนี่ยมันมีหลายจุดมากนะสามารถที่จะทำได้แล้วเราก็ใช้แบรนด์โดยใช้แบรนด์ Made in Thailand กับ Made in Myanmar เนี่ยคู่กันแล้วก็นำวัตถุดิบจากเมียนมานำวัตถุดิบจากไทยเนี่ยมาร่วมผสมประสานกันแล้วก็ผลิตสินค้ากันในนิคมอุตสาหกรรมนั้นแล้วก็ถ้าจะส่งเข้าไปในเมียนมาก็ใช้คำว่า Made in Myanmar ส่งเข้ามาในไทยก็ใช้ Made in Thailand ซะนะครับ
0: ไอเดียนี้น่าสนใจมากเลย
1: ครับก็มันก็จะสร้างความมั่นคงนะครับทางของสู่ประธานของระหว่าง2ประเทศได้แล้วไม่ต้องมานั่งเกี่ยงกันว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะต้องไปเสียภาษีหรืออะไรต่างๆนะครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดแล้วก็นำเสนอนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยข้อเสนอต่างๆเหล่านี้ก็6-7ข้อเนี่ยยังมีอีก 2-3 ข้อนะครับว่าเดี๋ยวแล้วมันจะเวลาเราจะไม่พอผมอยากจะคุยถึงนะความร่วมมือที่ทางประเทศไทยกับประเทศเมียนมาในช่วงจังหวะที่ท่านประธานาธิบดีพลเอกอาวุโสเมียงรายมาเนี่ยท่านอนุทินนะครับนายกรัฐมนตรีเราเนี่ยก็ผมก็มีโอกาสได้ไปนั่งทานอาหารนะดินเนอร์กาล่าที่ศึกตึกสันติไมตรีนะครับแล้วก็มีได้ไปร่วมงานสัมมนางานBusiness Matching Business Forum ที่ศูนย์สิริกิติ์นะครับทั้งนะครับแล้วก็เห็นภาพรวมทั้งได้รับฟังทั้งท่านพลเอกอาวุโสมีนองลายและท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินมาตอนนั้นเนี่ยแต่ข่าวตอนนั้นยังไม่ออกนะครับว่าได้มีการเซ็น MOU กัน3ฉบับนะครับอันนั้นก็คือทั้ง TOR ทั้ง MOU นะครับแต่3ฉบับนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆคุณวิชัยครับก็คือฉบับแรกก็คือที่ผมให้ความสำคัญมากๆก็คือTOR ในการตั้งคณะทำงานร่วม ด้านการจัดการคุณภาพน้ำก็คือฉบับนี้มันเกี่ยวข้องกับโดยตรงกับปัญหามลพิษแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำลวกนะครับอันนั้นก็คือการตั้งไอ้ Joint Working Group อันนี้เนี่ยมันสามารถที่จะให้เขามาช่วยกันทำงานเรื่องของการเฝ้าระวังแล้วก็การแก้ไขมลพิษนะข้ามแดนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ในแม่น้ำกกนะครับที่เราทราบกันนะครับรวมทั้งที่แม่สายนะครับก็คือแม่น้ำสายที่ผ่านตัวอำเภอแม่สายเนี่ยก็เมื่อ2ปีที่แล้วเราก็ได้ยินข่าวน้ำท่วมนะครับแม่สายมันมาทั้งโคลนโตรมมาทั้งซากไม้อะไรต่างนะมันจะท่วมเอาตลาดสายลมจอยมิดไปแล้วนะครับแล้วก็ทุกอย่างในอำเภอแม่สายก็เรียกว่าเลี่ยงกันไปนะครับนั่นก็คือทางนี้เนี่ยถือว่าเป็นการร่วมมือกันทั้ง2ประเทศแล้วก็มีการเก็บตัวอย่างนะเก็บกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ตามริมแม่น้ำนะที่ริมชายแดนของเราระหว่างไทยกับเมียนมาเนี่ยมาตรวจสอบนะมาวัดระดับมลพิษนะครับหรือโลหะหนักในเรื่องของหน่วยงานสิ่งแวดล้อมไทยเมียนมาเนี่ยเขาจะต้องทำงานร่วมกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็เขายังเปิดช่องนะครับว่าการทำงานร่วมกันเนี่ยให้ทำงานกัน3ปีนะครับที่ TOR นี้นะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะดึงเอาผู้เชี่ยวชาญหรือว่าองค์กรจากต่างประเทศเนี่ยเป็นประเทศที่3นะครับก็ประเทศใดก็ได้เนี่ยเข้ามาสนับสนุนเรื่องของเทคโนโลยีการกรองการบำบัดน้ำนะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าTOR นี้น่าสนใจอีกอันนึงก็คือ MOU เรื่องของเกี่ยวกับแรงงานเพราะว่าเสถียรภาพด้านแรงงานของไทยเรากับเมียนมาเนี่ยมันค่อนข้างจะหนักหน่วงที่เดียวนะครับเพราะว่าทางฝั่งของเมียนมาเนี่ยที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยเราเนี่ยวันนี้มันมีการจดทะเบียนหรือว่าขึ้นทะเบียนแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยไม่กี่ล้านคนนะครับ ในขณะที่แรงงานที่มันผิดกฎหมายเนี่ยเข้ามาโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตหรือว่าให้เขาขออนุญาตเขาก็ไม่อยากจะขอเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาก็มีข้อกังวลใจอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับแรงงานอันนี้เราก็ทราบกันดีคุณวิชัยจะบอกว่าไง
0: ผมมองว่าในมิติตรงนี้เนี่ยสู้พยายามที่จะทำให้ทุกคนมั่นใจว่าทำอะไรที่ถูกต้องตามกฎหมายมันจะดีที่สุดทั้งสองฝั่งแล้วเราถ้าเกิดว่าเข้ามาเราก็ได้ดูแลเขาเพราะว่าถ้าเกิดว่าเข้ามาแบบผิดกฎหมายมันก็เป็นปัญหาอย่างที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ในบ้านเมืองเราโดยเฉพาะความมั่นคงนะครับอาจารย์นะครับดังนั้นเนี่ยต้องเจรจากันให้ลงตัวเรื่องแรงงาน
1: ใช่ครับก็มันก็เองสามารถที่ช่วยเรื่องอื่นได้อีกนะครับเช่นช่วยการพิสูจน์อัตลักษณ์ของสัญชาตินะครับแล้วก็สัญญาจ้างแล้วก็สิทธิประโยชน์ของแรงงานอะไรต่างเหล่านี้มันสามารถที่จะเข้าสู่ระบบได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็เป็นการคุ้มครองแรงงานเมียนมาที่อยู่ในประเทศไทยให้ได้รับการดูแลตามกฎหมายด้วยนะครับซึ่งเราอ่ะเจตนาดีเราเปิดทุกครั้งนี่มันไม่เต็มสักทีนะครับแล้วก็เปิดแต่ละครั้งเนี่ยเอาให้200อัตราแต่มาจริงไม่ถึง100อะไรเงี้ยนะครับก็มันก็มีนะครับ2 ล้าน 2 ล้านไม่ถึงล้านไม่ใช่200ก็อันนี้ก็คือเรื่องของ MOU ของเรื่องของแรงงานอีกฉบับหนึ่งก็คือ MOU ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศแล้วก็ภูมิสารสารสนเทศศาสตร์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสำคัญมากคุณวิชัยครับก็เราจะเห็นว่าพอหน้าร้อนทุกครั้งเนี่ยนะครับในประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยจังหวัดที่อยู่ทั้งภาคเหนือเนี่ยPM2.5 เนี่ยหนักมากนะครับ
0: ใช่ฮะ
1: เรื่องนี้การทำ MOU ตรงนี้เนี่ยมันเป็นทำให้ไทยกับเมียนมาเนี่ยได้ใช้เทคโนโลยีร่วมกันนะครับซึ่งเราอ่ะมีเทคโนโลยีที่เหนือกว่าเราเขาแล้วเราก็ใช้ประโยชน์จากการเรามีดาวเทียมนะครับที่สามารถที่จะใช้ในการสำรวจโลกในทางสันติวิธีเนี่ยที่ของเราของไทยเรามีไทโคมนะครับแล้วก็ยังอีกหลายตัวที่เราสามารถที่จะใช้ได้นะครับเพื่อติดตามหมอกควันของที่จากการเกิดจากการเผาไร่เผาป่าเนี่ยนะครับซึ่งมันทำให้เกิด PM 2.5 เนี่ย แต่ได้อย่างใกล้ชิดรวมทั้งไอ้จุดร้อนหรือว่าจุดความร้อนหรือว่าเรียกว่าฮอตสปอตนะครับตรงนั้นเราก็สามารถที่จะดูแลได้นะครับนี่คือ MOU 3เล่ม3ฉบับที่มีการเซ็นไปเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนั้นนี่ก็เป็นข่าวออกมาพอสมควร
0: ผมว่าการพบกันของผู้นำทั้ง2ประเทศในครั้งนี้ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีมากแล้วทำให้หลายๆคนที่มองภาพกว้างๆเกินไปเนี่ยจะได้เข้าใจอะไรอย่างถูกต้องโดยเฉพาะปัญหาพวกฮอตสปอต PM 2.5 เนี่ยถ้าไม่คุยกันในระดับรัฐบาลต่อรัฐบาลแบบนี้อาจารย์ผมว่ามันแก้ไม่จบอะแล้วทุกปีมันก็จะมีปัญหาใช่ไหมครับแล้วก็บ่นว่ารัฐบาลรู้รัฐบาลนี้แก้ปัญหานี้ไม่สำเร็จเสร็จสิ้นสักทีหนึ่งนี่คือจุดหนึ่งที่เราต้องมองให้มันทะลุจริง
1: ๆนี่เป็นการพูดคุยแบบ 4i ที่หรือ face to face ที่ท่านนายกอนุทินกับท่านพลเอกอุโสมินทร์ไลน์เนี่ยนะได้ทำการปลดล็อกที่แล้วก็ผมเชื่อว่ามันสิ่งต่างๆมันจะตามมาอีกมากกว่านั้นก็คือเรื่องการฟื้นฟูการค้าชายแดน
0: อันนี้
1: แน่นอนเลยว่าไทยเนี่ยได้ตกลงใช้สะพานมิตรภาพแห่งที่2ที่แม่สอดนะครับนั้นได้เต็มรูปแบบรวมทั้งทางเมียนมาเองก็รับปากว่าจะดูแลเรื่องความปลอดภัยนะครับอันนี้มันก็อยู่ติดอยู่ปัญหาเดียวก็คือปัญหาของของ earning money กับไอ้ตัว import license เนี่ยนะครับเพราะปัญหาอื่นๆเนี่ยปล่อยให้คณะกรรมาธิการร่วมการค้าเนี่ยหรือว่า JTC นะครับไปดำเนินการเนี่ยแต่จากการที่ท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินท่านมาให้นโยบายมาเนี่ยจะต้องทำให้เสร็จภายในปีนี้อะไรเงี้ยนะครับโอ้อันนี้ก็ทำให้ทุกอย่างมันเห็นชัดเลยว่านี่ประตูบานแรกนะครับประตูบานแรกหรือว่าหน้าต่างโอกาสเนี่ยมันได้เปิดแล้วนะครับแล้วก็มันจะมีการลงนามในเชิงพาณิชย์อื่นๆต่อไปอีกหลายฉบับนะครับผมเชื่อว่าการที่เปิดอย่างเงี้ยแล้วสิ่งอีกสิ่งนึงที่ผมเห็นตามมาหลังจากที่ท่านพลเอกอาวุโสมินทร์ไลน์กลับไปแล้วเนี่ยนะครับคณะทำงานของท่านเนี่ยยังอยู่แล้วก็ผมได้รับภาพจากไลน์นะครับของท่านพลเอกท่านอย่างนี้อย่าไปเอ่ยชื่อท่านเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นการ
0: เป็นประเด็น
1: ว่า เอาเป็นว่าท่านผู้ใหญ่ท่านนี้เนี่ยท่านได้ส่งไลน์มาให้ผมเห็นภาพนะครับที่ผู้อำนวยผู้รองผู้บัญชาการฐานสูงสุดของเมียนมาเนี่ยได้นั่งพูดคุยแล้วก็ถือว่าเป็นการจะบอกว่า face to face หรือ 4i เนี่ยนะครับ ทางผู้บัญชาการทหารสูงสุดของไทยนะครับแล้วก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยผมว่ายุทธศาสตร์ที่ท่านตั้งไว้เนี่ยมันถูกต้องแล้วนะครับมานั่งคุยกันเถอะยังไงก็มันจะทำให้ทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะครับผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้มองเห็นภาพต่างๆที่ชัดเจนขึ้นนะครับว่าเราจะต้องทำงานร่วมกันอย่างไรนะครับนี่คือสิ่งที่ตามมาแล้วก็ผมยังมั่นใจอีกเรื่องนึงที่ก็คือเรื่องของมลพิษนะของลุ่มแม่น้ำแม่น้ำกกนะครับมันจะต้องมีการลดลงอย่างแน่นอนนะครับถ้าเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันก็มียังมีข้อจำกัดที่เราก็ไม่สามารถที่จะไปล่วงล้ำเขาได้ก็คือการที่จะเขาจะไปขุดนะครับแร่เอิร์ธหรือขุดทองคำที่อยู่ที่รัชฉานเนี่ยนะครับนั้นเนี่ยบางจุดบางบริเวณเนี่ยมันก็อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของกลุ่มกรมกลุ่มของ
0: เป็นกลุ่มน้อย
1: ชนชาติพันธุ์ใช่ครับ
0: คร
1: ับ ก็ยังมีนะครับแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเรามาสกัดกันที่ชายแดนเนี่ยตรงนั้นเนี่ยผมถือว่าโอเคนั่นแหละคือเดินถูกทางแล้วเพราะว่าถ้าเราเข้าไปลึกๆเข้าไปไม่ถึงเนี่ยหรือเข้าไปแล้วมันมีความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นเนี่ยเราก็อย่าเข้าไปเลยนะครับเพราะว่าตรงไหนเขามีระเบิดหรือว่าเขากำลังยิงกันอยู่ไม่รู้จะวิ่งไปทำไมนะครับเพราะผมว่าเรายังไม่ว่างที่จะเอาหัวไปใส่ลูกกระสุนนะ
0: อาจารย์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นมันจะต้องจัดการด้วยการป้องกันดังนั้นเวลาพูดคุยกันทั้งระดับผู้นำต่อผู้นำแล้วก็ระดับท้องถิ่นต่อท้องถิ่นมันก็น่าจะช่วยบรรเทาเบาบางได้ใช่ไหมครับบางอย่างห้ามเขาไม่ได้หรอกครับเขาจะต้องทำอาหารกินใช่ไหมฮะแต่ว่าขอให้เขาระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นอย่าให้กระทบกับเราอันนี้น่าจะ
1: ใช่ครับเห็นด้วยครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ เราเห็นภาพนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องเป็นไปตามนั้นรวมทั้งอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของ import license หรือว่าเรื่องของearning money เนี่ยมันเป็นเรื่องภายในของเขาอะนะครับซึ่งเราเพียงแต่เสนอได้แต่เรากดดันไม่ได้หรือว่าเราจะไปให้เขาลงนามหรือว่า accept อย่างนั้นมันก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องภายในเขาอย่างเช่นผมเคยชอบพูดเสมอว่าเพื่อนบ้านเนี่ยถ้าเขาปลูกมะม่วงหนึ่งต้นนะครับแล้วก็เขาก็เก็บมะม่วงของเขาเผอิญว่ามะม่วงเหล่านั้นเนี่ยมันเก็บทีเดียวมันก็มีตกหล่นมั่งอะไรมั่งนะครับแล้วกินมั่งนะครับหรือว่าน้ำตกมันไหลเข้ามาหาบ้านเราแล้วเราจะไปบอกให้เขาฟันต้นมะม่วงทิ้งมันก็ใช่ที่นะครับ
0: จริง
1: อันนี้ก็คงจะต้องค่อยๆพูดค่อยๆจากันเสนอแน่ไปว่าเรามาช่วยกันกำจัดตรงนั้นแบบนี้ดีไหมอย่างนี้ดีไหมนะมาช่วยร่วมมือกันอันนี้มันถึงจะเป็นวิธีที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับเขาเพราะว่าไอ้เพนพอยต์ของเขาเนี่ยเขาก็มีนะเยอะแยะที่เรามองไม่เห็นนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราก็พูดได้แต่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปจัดการใดๆได้นะครับวันนี้ก็ต้องเข้าใจกับเขาในบริบทของเขาด้วยนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันควรจะไปแบบอารมณ์อร่อยแล้วก็ไปแบบวินวินด้วยกันทั้งคู่นะครับนี่คือสิ่งที่มองนะครับอาจารย์เมื่อกี้จะบอกอะไรครับในเห็นที่จะ
0: ผมกำลังจะเรียนถามอาจารย์ว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยเราก็เห็นจากการที่มีการนำเสนอมุมมองความคิดวิธีการต่างๆแล้วท่านที่เป็นผู้ประกอบการคนที่ทำธุรกิจอยู่ณขณะนี้อยากจะให้ลองหันมามองเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาบ้างอาจารย์ฮะเริ่มต้นที่ดีคือมาสมัครสมาชิกสภาธุรกิจไทยเมียนมาแล้วครับ
1: มาเลยครับมาขอบคุณมากขอบคุณมากครับผมยินดีต้อนรับเสมอเพราะว่าผมก็จะมีข่าวสารอย่างนี้ให้กันทุกๆเดือนนะครับเดือนหลายครั้งนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องมองนะครับว่าเพื่อนบ้านเราวันนี้ทั้งหมด4ประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลาวกัมพูชาเมียนมาแล้วก็มาเลเซียเนี่ยนะครับกัมพูชานี่ตัดทิ้งไปได้เลย
0: เห็นด้วยครับต้องครับเสียงดังฟังชัด
1: เพราะมันคุยว่าอะไรไม่จบสักทีนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็มาอีกแล้วเดี๋ยวก็มาอ่านข่าวหรือว่าดูข่าวจนเบื่อนะครับผม
0: ไม่เอาตัดทิ้งมันไปครับผม
1: ครับทีนี้ถ้ามองทางฝั่งสปป.ลาวโอเคเราก็ต้องเข้าไปสู้รบปลดมือกับเรดโอเชียนนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าจีนเข้ามาเยอะแหละ
0: ใช่ครับ
1: ก็เราก็คงแล้วอีกอย่างนึงประชากรของสปป.ลาวเนี่ยมันน้อยกว่าเมียนมาถึง4เท่านะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าทั้งฝั่งใต้ทั้งฝั่งใต้เองเนี่ยมาเลเซียเนี่ยแน่นอนมาเลเซียก็คือถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีการพัฒนาประเทศที่ค่อนข้างจะรวดเร็วนะครับแล้วก็ของเขาเองก็ไม่น้อยหน้าเราสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเวลาสินค้าเราจะเข้าไปสู่เขาเนี่ยเขาก็มีคล้ายๆของเราหมดอ่ะเราบอกว่าเราอยากขายทุเรียนเข้าไปมาเลเซียมันก็ขายไม่ได้เพราะว่าที่นู่นมันมีมูซันคิงนะครับแล้วมันก็มีอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็สินค้ามันก็คล้ายๆกันนะครับแล้วก็มันก็ยากนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือมาเลเซียเองเนี่ยมันเหมาะสมที่จะเป็นทางผ่านให้เราเข้าสู่ทางท่าเรือสิงคโปร์หรือว่าประเทศสิงคโปร์ได้
0: คร
1: ับ อันนั้นก็มาเลเซียก็เลยแม้วันนี้ตัวเลขการค้าของมาเลเซียเนี่ยมันจะสูงนะการค้าชายแดนนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นการค้าข้ามแดนมากกว่านะครับแต่ว่าการค้าชายแดนจริงๆจังๆเนี่ยมันก็ยังน้อยอยู่เพราะฉะนั้นมันก็เหลือประเทศเดียวแค่นั้นน่ะนะครับผมชอบพูดตลอดนะครับในช่วงของฮอตๆอยู่นะครับในช่วงปี2012ถึง2018เนี่ยผมก็พูดตลอดว่าเฮ้ยถ้าคุณไม่เข้ามาเมียนมาเนี่ยนะแล้วคุณจะรอให้โลกาภิวัตน์มันหมุนไปเรื่อยอย่างเงี้ยแล้วก็สักวันนึงคุณอยากจะไปเข้าคุณต้องไปเข้าแอฟริกาแล้วนะ
0: ตามเขาไม่ทันนะครับคนอื่นเขาไปถึงไหนแล้ว
1: ใช่ใช่ครับ
0: นั่นแหละครับอ้าวแล้วครับอาจารย์ฮะวันนี้เราได้แนวคิดวิธีมองวิสัยทัศน์แล้วก็โอกาสในการที่จะตัดสินใจผมว่าการตัดสินใจโดยเฉพาะการลงทุนนี้เป็นโอกาสที่สำคัญมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานการทำธุรกิจการที่เราจะก้าวไปข้างหน้านะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้เมียนมาคือโอกาสครับและขณะเดียวกันฝากชิงเต่าด้วยนะครับใครที่สนใจอยากจะไปดูที่
1: จะพูดนิดนึงครับขอพูดนิดนึงชิงเต่าเพราะผมไปบ่อยครั้งเพราะว่าที่ชิงเต่านี้เป็นเมืองที่ในอดีตเคยเป็นเมืองขึ้นของเยอรมันนะแล้วก็ตึกรามบ้านช่องที่ทางเยอรมันทำทิ้งไว้เนี่ยยังสวยงามมากนะแลนด์สเคปของชิงเต่านี่สวยมากแล้วผมชอบมากเพราะว่าผมมีน้องสาวบุญธรรมอยู่ที่นั่นคนหนึ่งนะครับแล้วก็เลยไปที่นั่นบ่อยลูกชายผมก็ไปบ่อยนะครับก็บอกว่าชิงเต่าเนี่ยเป็นเมืองที่น่าเที่ยวแล้วก็เมืองที่น่าอยู่นะครับแล้วก็เป็นเมืองที่อยู่ติดทะเลที่สวยงามนะ
0: ครับอาจารย์การันตีแล้วเพราะงั้นมาด้วยกันนะครับขอบคุณอาจารย์กฤตครับไว้พบกันใหม่นะครับอาจารย์ขอบคุณ
1: ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
14: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
15: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
16: ์ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
17: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนิรัตเผยผู้สอบท้องถิ่นสามารถดูคะแนนส่วนกลางและที่จังหวัดได้ระหว่าง 13-31 สิงหาคมนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกล่าวถึงกรณีที่กรมสท.เปิดให้มีการตรวจสอบผลคะแนนว่าหลังยกเลิกบัญชีผู้ที่สอบได้เดิมซึ่งมีปัญหาไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและแก้ไขออกมาแล้วรวมไปถึงมีการประกาศคะแนนที่ถูกต้องออกมาตามการประชุมของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเมื่อวันที่7สิงหาคมรายชื่อแต่ละรายชื่อและคะแนนจะถูกส่งไปยังแต่ละจังหวัดซึ่งแต่ละจังหวัดจะเห็นคะแนนผู้ที่สอบได้ในแต่ละจังหวัดของตนเองไม่ได้ส่งไปพวงใหญ่เผยแพร่ทั่วไปสำหรับอีกช่องทางที่มีการเปิดรับโดยไม่ต้องร้องขอโดยให้กรมสท.ส่วนกลางตั้งจุดเปิดให้ดูคะแนนสามารถดูได้ทั้งประเทศตั้งแต่13-31สิงหาคมนี้ส่วนผู้ที่มีรายชื่อถูกเพิกถอน 5,925 รายชื่อขณะนี้อยู่ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและเจ้าหน้าที่ตำรวจหากประมวลเรียบร้อยและมีการตรวจสอบความถูกต้องแล้วทางสท.แจ้งรายชื่อทั้ง 5,925 รายชื่อไป5หน่วยงานที่ทำ MOU ตรวจสอบความผิดและได้เห็นแรงงานที่นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วซึ่งกสท.ผู้จัดสอบในปัจจุบันแต่หากเป็นนโยบายใหม่ที่ต้องกระจายการสอบออกไปหรือให้กพ.จัดสอบแทนกสท.ก็ไม่ขัดข้องพลังงานทองแดงดันราคาวัสดุก่อสร้างกรกฎาคมพุ่ง 5.8%นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกรกฎาคม2569อยู่ที่ระดับ 112.8 เพิ่มขึ้น 5.8% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนสาเหตุสำคัญจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นทั้งราคาวัตถุดิบพลังงานและค่าขนส่งซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน2569ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างลดลง 0.4% จากราคาซีเมนต์ที่ลดลงหลังเข้าสู่ช่วงฤดูฝนทำให้ยอดขายชะลอตัวและผู้ประกอบการปรับราคาลงเพื่อกระตุ้นยอดขายส่งผลให้ราคาผลิตภัณฑ์คอนกรีตลดลงตามขณะที่ราคาเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กได้รับแรงกดดันจากปริมาณเหล็กส่วนเกินจากต่างประเทศนายนันทพงศ์กล่าวว่าแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนสิงหาคม2569คาดว่าจะยังขยายตัวต่อเนื่องโดยมีปัจจัยสำคัญจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งในตะวันออกกลางและรัสเซียยูเครนซึ่งอาจทำให้ราคาน้ำมันและพลังงานผันผวนในระดับสูงขณะเดียวกันราคาทองแดงในตลาดโลกยังอยู่ในระดับสูงจากความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดประกอบกับความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างในโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคของภาครัฐที่ยังเป็นแรงหนุนต่อดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างฮออาปาเช่สหรัฐตกทหารดับ2นายเกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์แบบอาปาเช่ของกองทัพบกสหรัฐ ตกใกล้ฐานทัพในรัฐเท็กซัสทำให้ทหาร2นายเสียชีวิตโดยที่ยังไม่มีการเปิดเผยถึงสาเหตุผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพไว้จากที่เกิดเหตุซึ่งทำให้เกิดไฟไหม้ขนาดใหญ่ลุกลามในทุ่งหญ้าแห้งใกล้กับฐานทัพฟอร์ตฮูดซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองออสตินเมืองเอกของรัฐเท็กซัสประมาณ100กิโลเมตรเมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงได้ประกาศว่าทหารทั้ง2นายเสียชีวิตขาที่

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบมี Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
5: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
8: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์ย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยย่างเสือเปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและนายสัตวแพทย์ธนัทศิริวรังคู
10: 10:09 น.ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้กลับมาเจอกันนะคะวันพฤหัสบดีที่13 สิงหาคมค่ะพุทธศักราช2569นะคะเช่นเคยอยู่กับเดนจิติมาทวาเรศค่ะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะหลังจากที่เมื่อวันนี้นะคะเป็นวันหยุดนะกลางสัปดาห์วันแม่แห่งชาตินะตลาดหุ้นสถาบันการเงินบ้านเราก็ปิดทำการ

0: การนะในขณะที่ตลาดต่างประเทศนั้นก็ยังเปิดทำการปกตินะที่เราอัปเดตกันไปเมื่อวานนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวแคบๆนะคะแต่ก็มีประเด็นปัจจัยนะที่รอติดตามการออกมาเรียบร้อยสำหรับเรื่องของตัวเลข CPI ของสหรัฐนะคะซึ่งตัวนี้นั้นเนี่ยก็สะท้อนในเรื่องของตัวเลขในส่วนของเงินเฟ้อนั่นเองนะปรากฏว่าตัวเลขออกมานั้นเนี่ยนะคะก็ชะลอตัวตามคาดค่ะอยู่ที่ 3.4% นะแต่ว่าเดี๋ยวรายละเอียดนั้นเนี่ยนะคะเราน่าจะได้มาพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์ด้วยนะคะและแน่นอนค่ะว่าประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อนั้นเนี่ยนะคะที่หลายคนจับตามากที่สุดก็คือจะไปสะท้อนถึงนโยบายดอกเบี้ยนะของเฟดนะของทางฝั่งอเมริกาที่จะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนนะว่าจะมีทิศทางไปในทิศทางไหนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆแล้วมันก็จะส่งผลกระทบนะคะกับสินทรัพย์หลายๆสินทรัพย์เลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือทองคำเองก็ตามค่ะซึ่งวันนี้ถ้าใครสนใจทองคำนะคะเดี๋ยวเรามีแขกรับเชิญพิเศษเข้ามาพูดคุยกันค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยทองคำก็เริ่มไต่ระดับกลับมาแล้วด้วยนะคะมายืนเข้าใกล้บาทละ 70,000 บาทด้วยนะคะในขณะเดียวกันพอประเด็นเรื่องของตัวเลข CPI ที่ออกมาแบบนี้นั้นเนี่ยนะคะก็สะท้อนว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยเฟดจะมีโอกาสในการที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยน้อยลงหรือเปล่าแล้วก็น่าจะเป็นผลดีต่อสินทรัพย์อย่างทองคำด้วยนะคะเดี๋ยวจะไปสอบถามกันนะคะว่ามันทำให้ภาพเนี่ยเปลี่ยนไปเลยไหมการขยับปรับขึ้นมาตรงนี้เนี่ยทำให้หมุนกลับตัวจากที่ทรงไซด์เวย์ดาวน์นะคะดูเหมือนว่าจะกลับเป็นขาลงเนี่ยทำให้มีความหวังมากขึ้นหรือไม่แล้วเราควรจะมีกลยุทธ์การลงทุนอย่างไรนะคะก็เดี๋ยวพูดคุยกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวไปตรวจสอบบรรยากาศการกับนักวิเคราะห์นะมองสถานการณ์ภาพของตลาดหุ้นบ้านเรากันหน่อยนะคะเช้ามาวันนี้ไปดูตลาดอื่นๆในภูมิภาคเองก็ส่วนใหญ่สดใสนะส่วนใหญ่เคลื่อนไหวในแดนบวกนะคะถ้าดูกันแบบเร็วๆบวกมากบวกน้อยแตกต่างกันไปนะอย่างวันนี้เกาหลีใต้บวกได้ดีค่ะเมื่อวานนี้ถ้าจำกันได้เนี่ยเกาหลีใต้ก็บวกได้ดีนะ 3-4% เหมือนกันตอนนี้เรียลไทม์ก็บวกมา 4.08% 268 จุดค่ะทางฝั่งญี่ปุ่นนิกเคอิ225ไปทางทรงเดียวกันเลยนะคะบวกอยู่ประมาณ 1.76% 1,196 จุดนะคะเวียดนามเวียนอินเด็กซ์เคลื่อนไหวแคบๆเลยบวกไม่ถึง1จุดตอนนี้นะคะแล้วก็หางเสียงที่ฮ่องกงก็บวกบางๆเหมือนกันนะคะบวกประมาณ 0.07% 17.83 จุดนะคะเดี๋ยวทั้งหมดนี้ไปตรวจสอบบรรยากาศกันนะคะพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์ของเรานะคะคุณเจริญเอี่ยมพระธรรมค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์พรีนจำกัดค่ะตอนนี้อยู่ในสายเราเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณเจริญค่ะ
1: สวัสดีครับคุณกิติมาครับ
0: ค่ะเราพักหายใจกลางสัปดาห์เนาะวันแม่นะคะไปสดชื่นสดใสกับคุณแม่กันวันนี้กลับมาก็ดูเหมือนว่าสัญญาณกลับมาเขียวเนาะเพราะว่าก่อนที่เราจะหยุดไปเนี่ยติดลบไปนะคุณเจริญใช่ไหมครับปริ่มๆ1,600ต้นๆประเมินสถานการณ์หน่อยแล้วก็เมื่อคืนนี้มีตัวเลข CPI เนาะของนักฟ้าอเมริกาที่ออกมาด้วยค่ะคุณเจริญคะค่ะสะท้อนอะไรยังไงบ้าง
1: ตัวเลข CPI ก็เป็นการบอกบางอย่างว่าเฟดคงไม่น่าจะรีบขึ้นดอกเบี้ยอะไรนะครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็ถือว่าเป็นเชิงบวกกับตลาดนะครับนะทำให้เห็นว่าตลาดหุ้นเอเชียวันนี้เสียก็จะมีเริ่มมีการรีบาวด์โดยเฉพาะตลาดหุ้นกรุงเทพสังเกตว่าไม่ว่าเป็นญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันเนี่ยแล้วก็วันนี้ก็ดีขึ้นได้ก็อาจจะดีนะครับนะแล้วก็ค่าเงินบาทบ้านเราก็กลับมาแข็งค่านิดหน่อยนะครับนะเพราะก่อนเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดเฟดไม่ขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยดอลลาร์น่าจะอ่อนลงนะครับนะซึ่งมันเป็นเงินของคู่กันอยู่นะครับนะงั้นวันนี้บ้านเราก็เลยได้อานิสงส์คือบาทแข็งเพราะบาทแข็งปุ๊บเราก็มองกันต่อว่าต่างชาติน่าจะยังอยู่ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะวันนี้บ้านเรามันก็เลยมีการรีบาวด์นะครับนะโดยเฉพาะตัวของเดลต้านะวันนี้ถือว่าเป็นตัวพิจารณาตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าในช่วงวันจันทร์นี่เป็นคนพาตลาดขึ้นเพราะวันอังคารนี่เป็นตัวชุดตลาดลงมานะครับวันนี้เขาก็เป็นตัวประคองตลาดนะแล้วก็บวกอยู่ห้าหกบาทเนี่ยมันก็ช่วยตลาดได้ห้าหกจุดตอนนี้ก็บวกอยู่ตรงเนี้ยนะครับนะเพราะวันนี้เองมีภาพหุ้นตัวอื่นเช่นกลุ่มเมื่อวานกลุ่มของปอทเนี่ยขึ้นมาได้ดีแต่เช้านี้สุดเขาจะพักตัวนะครับพักตัวบุ๊กตัวบีได้เดลต้าเนี่ยมันเป็นจุดช่วยตัวคำเอาไว้นะครับนะเพราะเดลต้ามามีเคซีก็ออกมานะเคซีที่อันนี้ก็วิ่งได้ดีเคซีแล้วก็หาหน้าอะไรเงี้ยนะครับนะแล้วไม่ตลาดหุ้นถือว่ายังมีหุ้นกลุ่มอื่นเข้ามาเรียกสลับหน้ากันขึ้นมาหลับตลาดเอาไว้นะครับเนี่ยคราวนี้ก็เลยพยายามจะกลับมายืนเหนือแถว1620นะครับนะอันนี้เองผมว่ามันเป็นเซนติเมนต์ที่ดีอย่างนะอย่างน้อยก็คือตลาดเนี่ยพอตอนมันตกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วพอจังหวะที่มันมีอะไรขึ้นมาดีหน่อยผมเนี่ยมันพร้อมที่จะดีตัวขึ้นมาได้เนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเซนติเมนต์เชิงบวกนะเพราะว่าใช่เห็นว่านักทุนเองเนี่ยยังไม่ได้มองตลาดที่เป็นลบหรือว่าเรียกว่านี่ไม่อยากเข้าตลาดอะไรเงี้ยนะครับยังพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดได้อยู่นะครับเนี่ยเพียงแต่ว่ากำลังรอปัจจัยมันก็รอคนนำตลาดนะครับเนี่ยงั้นมุมทางนี้ผมว่าเป็นอะไรที่น่าจะมีโอกาสในการปรับตัวขึ้นมากกว่าที่อยู่ของแบงก์ล่างนะครับ
0: ค่ะถ้าเป็นแบบนี้สำหรับกลยุทธ์ของนักลงทุนเองก็ไม่ต้องกลัวจนเกินไปใช่ไหมคุณเจริญหรือว่าก็ต้องมีขาแบบว่าต่อรองราคาได้บ้างหน่อยหรือยังไงดีคะคุณเจริญคะให้คำแนะนำนิดนึงค่ะถ้ามาทรงนี้แล้ว
1: ค่ะถ้ามาทรงแบบนี้จริงๆแล้วผมต้องเชื่อเป็นที่ทางที่ดีนะผมเชื่อเป็นอย่างนั้นนะครับงั้นจังหวะนี้เองถ้าตลาดย่อมันเรามองเป็นโอกาสการซื้อมากกว่าที่จะไปขายซ้ำเมื่อไหร่แล้วถ้าสังเกตเห็นนี่อย่างนะว่ารอบนี้ลงมาใกล้แถว1,600เมื่อไหร่ผมเนี่ยจะเด้งสู้ตลอดนะนะครับนะ
0: แล้
1: วตรงน
0: ี้
1: เราถึงว่าตลาดเองน่าจะเป็นพนักร้อนน่าจะเป็นการสร้างฐานในตัวแล้วก็ทำให้มันดูแน่นขึ้นแล้วก็ไปอ่านจูงการซื้อได้ดีอยู่พอสมควรนะครับเนี่ยจริงแต่ว่าการขึ้นตลาดรอบนี้เราเห็นนะเราตั้งหลักที่เรามองอยู่คือแถว1,650เหมือนมันเติบไปเป็นทาร์เก็ตที่เรามองอยู่นั้นระหว่างทางเนี่ยตั้งแต่1,600 ถึง 1,650เนี่ยมันอาจจะมีดีขึ้นหรือลงบ้างแล้วแต่นั้นอยู่ที่สไตล์ของการเทรดนะครับเนี่ยถ้าคุณไปเล่นสั้นก็ขึ้นบ้างแล้วคุณอาจจะขายเล่นรอบเนี่ยแต่ลงมาก็ซื้อใหม่อะไรเงี้ยแล้วคุณเป็นการซื้อแบบลงทุนได้ปุ๊บเนี่ยคุณต้องมาหาหุ้นตัวที่มันค่อนข้างจะนิ่งหน่อยแล้วก็ซื้อแล้วก็ถือยาวไปนะครับเนี่ยเพราะต้องไม่ลืมอย่างว่าช่วงนี้บ้านเราเนี่ยงบที่ออกมาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือปันผลนะครับหลายตัวจ่ายดีนะครับจ่ายปันผลดีด้วยน
0: ะ
1: อันนี้ก็มีปันผลที่จ่ายเนี่ยมันจะเป็นตัวค้ำราคาไว้นะครับไม่ให้ราคามันตกนะครับเนี่ยอย่างเช่นตัวของสอพอตัวหนึ่งก็มีปันผลเหมือนกันก็มีตัวค้ำราคาไว้เหมือนกันนะครับนะอันนี้พูดเนี่ยพูดมันจะไม่ได้ตกแรงไปไหนนั้นเราเอาจังหวะเหมือนกับว่าเล่นเองงบกันอยู่นะแต่สอพอรู้สึกว่าช่วงนี้น่าจะใกล้เอ็กซ์ต้องดูนิดหนึ่งนะครับคิดให้ดีนิดหนึ่งว่าเอาเอ็กซ์หรือไม่เอาเอ็กซ์นะคิดนั่นคือเรื่องของสอพอนะครับนั้นอันนี้มันจะหวังคนเห็นแต่ว่าคุณต้องการเอาเอ็กซ์แบบไหนเราจะเล่นก่อนเอ็กซ์หรือเล่นหลังเอ็กซ์อะไรก็ว่าไปนะครับนะอันนั้นคือเรื่องหนึ่งแล้วก็ถ้ามองนี้ผมถามว่าหุ้นกลุ่มไหนผมยังไม่เชื่อว่าหุ้นกลุ่มเดิมเนี่ยคือช่วงนี้ผมสังเกตเห็นอย่างว่าหุ้นตัวที่มันแข็งตามฟันโงต่างชาติเนี่ยสังเกตว่ามันยืนได้ดีกว่านะครับเนี่ยแต่ว่าต่างชาติช่วงหลังจะมีทรงมาขายเนี่ยแต่หุ้นหนึ่งก็ไม่ได้ถึงกับเวียงลงมาแรงอะไรมันก็ยังรักษาทรงมันได้ดีอยู่นะครับเนี่ยผมยังมองกลุ่มเดิมเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มแบงค์เนี่ยผมมองลงมาผมว่ามองซื้อได้อยู่เพราะว่าเป็นกลุ่มที่รอวันผลอยู่เหมือนกันนั้นจังหวะนี้ยังมีโอกาสการเล่นรอวันผลได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแอดวานซ์นี่ก็ซื้อไปแล้วงบออกแล้วปันผลจับแล้วถึงรอเอ็กซ์อยู่แต่มันก็อยู่ที่คนเทรดอ่ะถ้าคุณมั่นใจว่าคุณจะเอ็กซ์คุณมันไม่น่าตกแล้วแหละถือว่ามันจะเอาจะไปขายก่อนเอ็กซ์หรือหลังเอ็กซ์นั่นเองอะไรเงี้ยตัวอย่างหนึ่งนะครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะต้องตัดสินใจเหมือนที่คุณเจริญบอกเนาะว่าจะรับ X หรือว่าจะมารอหลัง X ที่ส่วนใหญ่ราคาก็จะปรับตัวลงมาจะได้ดิสคาวลงมาอะไรแบบนี้ใช่ไหมก็ต้องเลือกเอาเนาะในแต่ละตัวอาจจะไม่เหมือนกันเนาะบางตัว X อาจจะไม่ลงก็ได้หรือลงน้อยกว่า X ที่ได้ก็เป็นไปได้ใช่ไหมคุณเจริญ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: แต่ต้องบอกว่าโดยธรรมชาติแล้วมันต้องการดอกบุญมาก่อนนะครับ
0: ค่ะค่ะโอเคเพราะฉะนั้นถ้าใครจะใช้กลยุทธ์ในแง่ของตัวปันผลก่อนหลังเนี่ยก็อาจจะต้องพิจารณากันไปนะเป็นรายตัวแล้วกันอันนี้น่าจะเป็นเทคนิคของแต่ละคนเหมือนกันใช่ไหมคะคุณเจริญแต่ดูแล้วก็จ่ายค่อนข้างดีใช่ไหมคุณเจริญเท่าที่เห็นหลายๆตัวที่ประกาศออกมา
1: ที่ออกมาใช่ผมใจในเรื่องนี้จะดีครับนะอันนี้เป็นหนึ่งแห่งที่ผมบอกว่าราคาหุ้นจะไม่ได้ตกแรงเพราะมันมีปันผลทำเอาไว
0: ้ค่ะ
1: นะครับแต่ก็ต้องระวังนะเดี๋ยวพอหลังเอ็กซ์มันไม่มีปันผลที่ต้องทางอันนี้จะม
0: ีอันนั้นแย่เลย
1: ไม่แน่ใจต้องไปดูใช่นะครับ
0: ค่ะมีคุณผู้ฟังถาม BCP เข้ามาคุณเจริญคะบอกว่าราคาขยับขึ้นดีเลยต่อเนื่องช่วงนี้นะคะขอกลยุทธ์การลงทุนหน่อยถ้ามีต้นทุนก่อนหน้านี้เริ่มกันรีกำไรเนี่ยเราสามารถเลทโปรฟิตรันได้มากน้อยขนาดไหนสำหรับตัวนี้และแนวโน้มเป็นยังไงคะค่ะ
1: คือผมว่าลงกันรอบนี้ถือมาได้เหนือคาดนะแล้วก็มาได้ก็ค่อนข้างดีนะครับนะมานั้นรู้สึกมาทั้งกลุ่มเหมือนท็อปก็มาวิ่งได้ดีนะคร
0: ับ
1: นะแต่ผมอยากให้มองอย่างว่าช่วงนี้ถ้าถามผมนะผมไม่รู้ตัวคุณอยู่ตรงไหนนะครับนะคราวนี้ผมว่าจะคงมีกำไรแหละถามแบบนี้นะครับนะแต่ที่คำถามว่าจะขายตรงไหนเนี่ยคือเนื่องจากว่าหุ้นมันขึ้นมาต่อเนื่องแล้วต้องบอกว่ามันทรงมันยังขึ้นอยู่นะประมาณได้อยู่รุ่งด้วยนะครับอย่างดีบางจากตรงนี้นะครับนะงั้นจังหวะนี้เองผมว่าส่วนหนึ่งถ้าคุณมีอยู่เนี่ยคุณก็เล่นโปรฟิตลันหรือปล่อยวิ่งเนี่ยนะครับนะคือเพราะว่าเราเห็นว่าหุ้นทำขาขึ้นทำนิวไฮโดยธรรมชาติแล้วมันควรจะไปต่อมาแหละนะครับนะแต่แค่นี้ท่านก็ต้องดูจังหวะเหมือนกันว่าจังหวะขายมาหรือยังถูกไหมนะครับแต่ผมดูทรงแล้วเงื่อนไขเนี่ยผมว่าหุ้นมันยังไปมันได้อยู่นะเพราะว่ามันแรงเป็นขาขึ้นทำไฮได้ปุ๊บมันมีโอกาสวิ่งแต่เนื่องจากว่ามันโอบอร์ดในเชิงที่มันเข้ากระตุ้นโอบอร์ดนะครับนะฉะนั้นจังหวะนี้คือเล่นโปรฟิตลันแล้วรอเขาเพราะว่าเอียงเนี่ยคุณค่อยขายเหมือนว่ามีคนอื่นขายได้เยอะเนี่ยคุณก็ขายตามรอบไปเองนะครับนะปล่อยวิ่งไปก่อนแต่ต้องระวังนะของคุณโนบอลแล้วนะสตูมของบางจากนะครับ
0: ค่ะโอเคอ่ะอันนี้ก็ต้องแบบพิจารณานะโอเวอร์บอทแล้วราคาก็ขึ้นมาเนี่ยช่วงนี้จริงๆแล้วเซตอ่ะมันอาจจะเหมือนกับประคับประคองตัวเนาะคุณเจริญแต่ข้างในอ่ะหลายๆตัวก็วิ่งกันแล้วก็มีโรเตทกลุ่มกันก็ค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันนะถ้าเราซีเล็กแล้วก็ทำกำไรหาจังหวะดีๆนี่ก็เป็นโอกาสสำหรับหลายๆคนได้เหมือนกันนะในช่วงที่เราดูเหมือนว่าเซตอาจจะฝ่า1650ไม่ง่ายแต่ตัวแต่ละตัวเนี่ยไปได้ดีเหมือนกันนะคุณเจริญใช่ไหมคะค่ะ
1: ใช
0: ่
1: คร
0: ับ โอเคไปมอสเซนทีฟหน่อยคุณเจริญวันนี้มีตัวไหนโดดเด่นน่าสนใจบ้างคะคุณเจริญคะ
1: วันนี้ก็กรุงไทยแบงค์ฮะซุ่มๆหน่อยฮะ44บาทลบ10ตังค์แต่ถือว่าแข็งเนี่ยเพราะว่าราคาขึ้นมาต่อเนื่องเหมือนกันแล้วก็พักตัวก็อยู่ในกรอบแคบนะครับเดลต้าครับ273นี่บวก4บาทนะครับนะแล้วก็ KCE ครับอันนี้ถือว่างบออกมาแล้วมีผลให้ด้วยนะฮะ 47.5 นี่บวกมา3บาทนะครับนะเคแบงค์ครับ249เสมอตัวแล้วก็ตัวทูว่า 13.7 วันนี้บวกมา30ตังค์ก็เริ่มกลับมาใหม่นะครับนะส่วนสผ.นี่ 150.5 ลบไปบาท50ก็ถือว่ายังทรงๆอยู่นะครับนะแล้วก็ปอทอครับ395เสมอตัวแล้วก็ตัวฮาน่าครับ 37.5 นี่บวกบาท50นะก็ได้นี้ส่งวิ่งตามกลุ่มขึ้นไปนะฮะIVL ครับนะ28.9 ลบไป10ตางค์ครับแล้วก็ปตท. GC 39.25บวกมา45ตางค์อันนี้เองก็ถือว่าได้น่าจะบริการกันเป็นงบต่อไปนะงบออกมาแล้วนะคือเหมือนว่าเล่นตามกระแสของหุ้นในกลุ่มปิโตกันอยู่นะครับ
0: ค่ะวันนี้ให้กรอบไว้ยังไงคะคุณเจริญสำหรับภาพของเซตเองน่าจะเห็นแบบนี้น่าจะเขียวได้ไหมก็เคลื่อนไหวแคบๆก็ยังถือว่าแข็งอยู่ใช่ไหมสำหรับภาพของเซตเองมองยังไงคะ
1: ผมก็ยังเชื่อว่าถ้ามองกันในภาพของกลุ่มเนี่ยว่ายังไปได้ดีอยู่นะครับเนี่ยก็ยังเท่าไหร่ยังมองเป็นบวกอะนะฮะยังช่วยยังมีโอกาสขึ้นมากกว่าที่จะเวียงลงมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อยากให้มองด้วยความมั่นใจอย่างว่าหุ้นยังโอเคอยู่ในภาพรวมนะครับ
0: ค่ะให้กรอบยังไงคะรับต้านสำหรับวันนี้เองคุณเจริญคะ
1: ครับวันนี้เรามองสินทรัพย์อยู่แถว1615ตอนนี้นะฮะแล้วก็ต้านมองไว้1632นะครับนะผมว่าเช็คน่าจะแบบเข้าไปเพิ่มไปนะเพราะมันต้องดูต่างชาติด้วยเพราะว่าต่างชาติช่วงหลายวันที่ผ่านมาก็เริ่ม
0: มีขายนะ
1: นะครับเนี่ย
0: ใช่
1: แต่ถึงว่าการขายยังไม่ถึงกับรุนแรงอะไรนะครับนะแล้วเราก็เห็นอย่างว่าหุ้นบนกระดานเนี่ยมันมีโรเตทกันอยู่คือสลับหน้ากันมานะครับนะเดี๋ยวพอกลุ่มหนึ่งลงกลุ่มหนึ่งมาแทรกเนี่ยมันเห็นว่ามันก็เลยลงไม่เด็ดขาดนะครับนะแต่ในขณะที่เองเห็นว่าพอตลาดหุ้นมันขยับขึ้นแล้วมีแรงซื้อครับผมเนี่ยตลาดพร้อมขึ้นเลยเนี่ยคือเหมือนกับพร้อมที่เล่นตังค์ขึ้นไปนี่ผมมองเป็นบวกนะครับ
0: ค่ะโอเคชัดเจนนะคะเป็นว่ามองบวกมากกว่าลบนะยังลุ้นไปได้ต่อสำหรับภาพของหุ้นไทยเลือกดีๆก็ยังมีกำไรกำไรแม้ว่าเสร็จอาจจะยังไม่ได้แบบทะลุ1650ขึ้นไปนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณเจริญค่ะ
1: ค่ะสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะคุณเจริญเอี่ยมพระธรรมนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ตรีมจำกัดนะคะเข้ามาให้ภาพการลงทุนกันนะเอาเป็นว่าก็มองบวกนะคะมากกว่าลบนะสำหรับภาพของตลาดแล้วก็จริงๆนะเซตอาจจะยังฝ่าในส่วนของแนวต้านสำคัญหรือว่าไฮเดิมแถว1650จุดไปอย่างไม่ง่ายนักนะแต่ว่าข้างในเนี่ยอย่างที่คุณเจริญบอกนะชี้ภาพว่ามันก็มีการโรเทตตามกลุ่มนะสลับกันขึ้นกับกลุ่มต่างๆนะตัวบางตัวที่ขึ้นมาแรงก็อาจจะมีซึมบ้างถอยบ้างแล้วก็มีกลุ่มอื่นสลับขึ้นมานะคะซึ่งตรงนี้มันก็ท้อนความแข็งแรงนะของภาพของเซตที่กำลังประคับประคองตัวให้ยืนเหนือแถว1600จุด1620จุดนะคะวันนี้เดี๋ยวเราตามกันนะคะนี่เป็นภาพในส่วนของตลาดหุ้นนะแต่ว่าวันนี้ค่ะเรามีแขกรับเชิญนะคะวันนี้คุณหมอณัฐติดภารกิจนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาคุยกันแต่เรามีแขกรับเชิญพิเศษที่จะเข้ามาพูดคุยกันนะประเด็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของทองคำนะคะซึ่งก็ร้อนแรงนะในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะหลังจากที่ดูเหมือนว่าจะไซด์เวย์แล้วเป็นลักษณะของการไซด์เวย์ดาวๆนิดนึงแล้วแถวอยู่แถวประมาณสัก64,000-65,000 บาทต่อบาททองคำแต่ว่าล่าสุดนั้นไต่ระดับขึ้นมาแล้วก็เข้าใกล้ในส่วนของ 70,000 บาทต่อบาททองคำมากขึ้นแล้วนะคะในขณะเดียวกันก็มีปัจจัยสนับสนุนเรื่องของ CPI ที่บอกนะคะตัวเลขเงินเฟ้อของทางฝากอเมริกาที่ออกมานะเมื่อคืนนี้นะคะก็ดูเหมือนว่าจะมีการชะลอลงนะคะแล้วตอนนี้นักทุนก็มองว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยเฟดเองน่าจะมีการชะลอในเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยหรือการประชุมรอบล่าสุดเนี่ยน่าจะยังไม่เห็นการขึ้นดอกเบี้ยเอ๊ะแบบนี้มันเป็นสัญญาณที่เป็นสัญญาณบวกต่อทองคำที่นานแล้วที่ขึ้นมาแบบนี้มันทำให้ทองคำเนี่ยจะหมุนกลับมาเป็นขาขึ้นหรือกลับไต่ระดับขึ้นไปแถวไฮเดิมได้อย่างรวดเร็วมากกว่าที่คิดหรือเปล่านะคะเดี๋ยววันนี้เราพูดคุยกันนะคะกับแขกรับเชิญพิเศษของเราค่ะวันนี้คุยกันกับคุณเบนนะคุณเบนจะมาอินค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จากบริษัท YLG Bullion Internationalจำกัดนะคะเดี๋ยวมาคุยภาพกันนะคะกับประเด็นสัญญาณนะคะที่เกิดขึ้นนะแล้วก็ทิศทางแนวโน้มกลยุทธ์การลงทุนจากคุณเบนกันนะตอนนี้คุณเบนอยู่กับเราแล้วนะคะไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณเบนคะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณเบนค่ะที่ให้เกียรติเข้ามาพูดคุยกันช่วงนี้ทองคำจริงๆจะว่ามาแบบเงียบๆก็ได้ไหมคุณเบนในรอบนี้เนี่ยปุ๊บๆๆก็ขยับขึ้นมาเข้าใกล้บาทละ 70,000 บาทแล้วถ้าเราตีเป็นเงินบาทไทยนะส่วนก่อนหน้านี้จะเคลื่อนไหวแถว 64,000 65,000 แล้วก็กลัวมากเลยว่าจะหลุดลงไปหรือว่าจะหมุนตัวเป็นขาลงอะไรแบบนี้นะคะก่อนที่จะไปถามประเด็นเรื่อง CPI ที่เพิ่งออกมาคุณเบนนิดนึงภาพของการขึ้นมาขยับขึ้นมาในรอบนี้เนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรสำคัญคะคุณเบนคะ
2: หลักๆเลยที่ผลักดันให้ราคาทองคำขึ้นมานะคะชนวนเหตุสำคัญก็มาจากเรื่องของสหรัฐกับอิหร่านนั่นแหละค่ะก่อนหน้านี้มีท่าทีว่าสหรัฐกับอิหร่านน่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงนะคะแล้วก็นำมาซึ่งการขนส่งพลังงานผ่านช่องแคบฮอร์โมนได้ตามปกตินะคะข่าวนั้นเนี่ยเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ทองคำทะลุผ่านแนวต้านสำคัญค่ะ อย่างที่ก่อนหน้าที่เราทราบกันทองคำไซด์เวย์นะคะไซด์เวย์อยู่ใกล้ๆต่อต้านด้วยนะคะแต่หลังจากที่เขาผ่านระดับ 4,120 กับ 4,166 US ดอลลาร์ต่อออนซ์ก็ทำให้เกิดการเบรกเอาท์ทางเทคนิคนะคะแล้วก็นำมาซึ่งโมเมนตัมจากแรงซื้อนะคะของนักลงทุนที่กลับมาโซโลบายในตลาดทองคำอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าอะไรคือชนวนเหตุสำคัญก็ต้องบอกว่าสหรัฐกับอิหร่านนี่แหละค่ะท่าทีที่ดีขึ้นนะคะเป็นชนวนเหตุที่ทำให้เกิดแรงซื้อผลักดันที่ทองคำผ่านแนวต้านสำคัญพอผ่านแนวต้านสำคัญก็เกิดแรงซื้อตามนะคะทำให้เทคนิคข้อทองคำในระยะสั้นเนี่ยกลับมาเป็นบวกอีกครั้งหนึ่งแต่หลังจากนั้นก็มีปัจจัยบวกเพิ่มเติมเข้ามานะคะอันที่เช่นเรื่องของผลการประชุมเสร็จรอบเดือนกรกฎาคมที่ไม่ได้ฮอกกิชเท่าที่นักลงทุนคาดเอาไว้บวกรวมกับเมื่อวันที่7ที่ผ่านมาตัวเลขการจ้างงานนอกค่าตัวอันมันฟาร์มเพโรนะคะของสหรัฐก็ออกมาแย่เกินคาดมากๆแล้วก็มีการรีไวซ์ดาวตัวเลขการจ้างงานใน2เดือนก่อนหน้าด้วยนะคะภาพตลาดแรงงานที่แย่ลงก็เป็นอีกปัจจัยนึงที่ทำให้ทองคำมีการปรับตัวขึ้นแข็งแกร่ง
0: ค่ะดูเหมือนมีหลายปัจจัยนะแล้วที่เรียงคิวเป็นปัจจัยบวกต่อทองคำก็เลยทำให้ทองคำขยับมาแล้วก็ล่าสุดเมื่อคืนนี้อันนี้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยบวกนะที่ตามมาเป็นพรวนเลยใช่ไหมคะคุณเบงนั่นคือตัวเลข CPI ของอเมริกาที่ออกมา 3.4% อันนี้อาจจะตามที่ตลาดคาดไว้แต่ว่าเอ๊ะมันก็ทำให้มองว่าอาจจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเจาะคิวสำหรับข่าวดีอีกข่าวนึงอันนี้คุณเบงมันทำให้เป็นภาพซัพพอร์ตมากขึ้นแล้วเราจะมั่นใจได้เลยไหมว่าจริงๆทองคำอาจจะผ่านจุดต่ำสุดไปได้แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณเบนมองยังไงคะกับปัจจัยล่าสุดค่ะ
2: ต้องบอกว่าซัพพอร์ตมากขึ้นจริงๆนะคะเหมือนแนวโรทีฟมันเรียงมาเรื่อยๆนะคะวันที่7ตัวเลขตลาดแรงงานออกมาแย่พอ CPI ออกมาชะลอตัวลงอย่าลืมว่าเป้าหมายสำคัญของเฟดก็คือเรื่องของเงินเฟ้อที่ 2% แล้วก็การจ้างงานเต็มประสิทธิภาพพอตลาดแรงงานไม่ได้ร้อนแรงนะคะก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้นักลงทุนเนี่ยชะลอการคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยออกไปจากเดิมเนี่ยก่อนหน้าการประชุมเสร็จคาดการณ์ว่าประมาณ 70% เลยที่เสร็จจะมีการขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยาใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่านักทุนมองละว่ากันยาคงแน่ๆนะคะน่าจะไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็น่าจะขึ้นดอกเบี้ยจริงๆเนี่ยอาจจะเลื่อนไปเป็นเดือนธันวานะคะเพราะฉะนั้นภาพรวมแบบนี้ก็ทำให้ปัจจัยบวกทองคำเพิ่มมากขึ้นแต่ถามว่าจะมองว่าโลของทองคำชุดการปรับฐานจาก 5,596 ที่เป็นออลไทม์ไฮจบลงมาแล้วที่ 3,942 ซึ่งเป็นโลของทองคำในปีนี้แล้วหรือยังเนี่ยอันนี้อยากให้จับตาดูค่ะอยากให้รอดูเพราะว่าตอนนี้ทองคำขึ้นมาเยอะแล้วใช่ไหมคะเราก็ขึ้นมาทดสอบในโซนประมาณ 4,440 กว่าแต่ว่าตอนนี้เริ่มเกิดสัญญาณทางเทคนิคที่เขาเรียกว่า overbought หรือว่าซื้อมากเกินไปมีสัญญาณbearish divergence ก็คือความขัดแย้งกันระหว่างราคากับ oscillator ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงซื้อเริ่มชะลอตัวลงนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ถือทองคำอยู่เยอะๆเนี่ยขึ้นมาขนาดนี้อยากให้ทยอยขายออกบ้างเพื่อลดความเสี่ยงนะคะไม่ได้มองว่าทองคำจะลงแรงนะคะคือมีโอกาสลงนะคะแล้วก็อย่างน้อยๆ น่าจะเกิดการพักตัวในระยะสั้นๆทีนี้ถามว่าโลจบแล้วหรือยังอยากให้ดูการพักตัวในรอบถัดไปว่ามีโลว่าโลต่ำกว่าแนวรับในโซนประมาณ 4,019 US Dollar Triangle หรือไม่นะคะถ้าหากว่าย่อตัวลงมาไม่มีโลต่ำกว่า 4,019 อันนี้ค่ะจะยิ่งเพิ่มการคาดการณ์ว่าโลของทองคำอาจจะจบไปแล้วที่ 3,942 และทองคำน่าจะมีโอกาสเลี้ยวหัวกับไอเคสกรอบแนวต้านซึ่งเป็นเป้าหมายของปีนี้นะคะในโซนประมาณ 4,700 ถึง 4,900 US Dollar Triangle ค่ะ
0: ค่ะฟังแบบนี้ก็คืออย่าพึ่งกระโจนเข้าไปแต่ว่าจะต้องมีการมอนิเตอร์เป็นระยะระยะนะติดตามราคาถูกไหมคะคุณเบนเพราะว่าพี่เชื่อว่าก่อนหน้านี้อ่ะหลายคนน่ะอยากจะเข้านะคุณเบนช่วงที่ราคาย่อลงไปเพราะว่าเราก็ค่อนข้างยังเชื่อในทองคำเนาะแล้วก็หลายคนก็ยังจำไฮเดิมด้วยเนี่ยนะคะแต่ก็อาจจะมีทับมือตัวเองไว้ก่อนแล้วคิดว่ามีโอกาสจะลงพอขึ้นมาแบบนี้ทำให้หลายคนอาจจะมั่นใจแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยงั้นฉันต้องเข้าแล้วแหละเดี๋ยวฉันไม่ทันเพราะฉะนั้นถ้ามองในแง่ขาเข้าคือใครมีอ่ะคุณเบนบอกว่าอาจจะทยอยแบ่งทำกำไรไปบ้างใช่ไหมคะแต่ใครที่จะเข้าเพิ่มหรืออาจจะตั้งใจว่าจะเข้าอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ต้องชะลอหรือต้องเขาเรียกต่อรองราคามากน้อยขนาดไหนคะคุณเบนคะสำหรับคนที่อยากจะเข้าค่ะ
2: คนที่อยากจะเข้านะคะไม่แนะนำให้โปรโมทเท่านี้ไม่อยากให้แบบ follow by เท่านี้เพราะว่าอัพไซด์อาจจะเริ่มจำกัดแล้วแต่ว่าอดใจรอนิดนึงค่ะเพราะว่าข่าวต่างๆหรือปัจจัยต่างๆเนี่ยเริ่มซัพพอร์ตของทองคำมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะรอการทับตัวของราคาลงมาแล้วก็ถ้าหากว่าอย่างที่เรียนไปไม่หลุด 4,019 ก็เข้าได้ซึ่งจุดไหนล่ะจะเป็นจุดที่น่าสนใจในการเข้าซื้อก็ต้องบอกว่ารอไม่นานค่ะในโซนประมาณ4,235 นะคะถึงประมาณ 4,166 เนี่ยจำเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆในการเข้าซื้อนะคะถ้าให้คอนเวิร์ตเป็นราคาไทยอะค่ะก็รอนแถวๆประมาณ 65,900 64,400 นะคะจะเป็นจุดที่น่าสนใจในการทยอยเข้าซื้อค่ะเพราะว่าข่าวต่างๆเนี่ยถ้าหากว่าเฟดมีการชะลอการขึ้นดอกเบี้ยออกไปหรือแม้กระทั่งไม่จำเป็นจะต้องขึ้นดอกเบี้ยในรอบนี้เพื่อชะลอเงินเฟ้อเนี่ยเชื่อได้ว่าทิศทางทองจะสดใสมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ยิ่งถ้าหากว่าสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยตกลงกันได้ถ้าหากว่าช่องแคบฮอร์มุซกลับมาเดินเรือตามปกติก็จะยิ่งส่งเสริมทำให้ราคาทองคำมีการปรับตัวสูงขึ้นในช่วงที่เหลือของปีนี้ค่ะ
0: แสดงว่าปีนี้ถ้าใครที่มองไกลไปเพราะก่อนหน้านี้เขาขึ้นแรงแล้วเร็วมากเนาะคุณเบนใครที่มองไปว่าเดี๋ยวจะกลับมาบาทละ 80,000 หรือเข้าใกล้ 80,000 เนี่ยอาจจะไม่ง่ายนักในปีนี้ใช่มั้ยคะคุณเบนถ้ามองแบบนี้เพราะว่าดูจุดที่คุณเบนให้เข้าซื้อเนี่ยก็คือถอยไปจากตรงนี้พอสมควรเหมือนกันเนาะแถว 65,900 64,400 แต่ตอนนี้ 69,000 68,000 ไปปลายประมาณนี้เนาะคุณเบนใช่มั้ยคะค่ะ
2: ใช่ค่ะก็คืออาจต้องรอการพักตัวลงมาหน่อยเพราะว่าอย่าลืมว่าทองคำช่วงที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นมาประมาณ400เหรียญใช่ในระยะเวลาไม่กี่วันนะคะเพราะฉะนั้นการถอยกลับของราคาในเลเวลประมาณ200เหรียญหรือว่า150เหรียญเนี่ยถือว่าเป็นไปได้นะคะอยากให้รอจุดนั้นเป็นจุดในการเข้าซื้อเนี่ยน่าจะปลอดภัยมากกว่าแล้วก็ถ้าถามว่าราคาทองคำเนี่ยจะทะยานขึ้นต่อมากน้อยแค่ไหนทำ all time high มากน้อยแค่ไหนก็ต้องบอกว่าทำ all time high เนี่ยอาจจะต้องรอดูสักนิดหนึ่งนะคะรอดูว่าการดำเนินนโยบายการเงินของเฟดเป็นอย่างไรถ้าหากว่าเฟดยังมีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้เนี่ยโอกาสที่ทองคำจะทำ all time high ในปีนี้ก็ยังอาจจะยังนะนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเราก็ยังเชื่อค่ะว่าถ้าการพักตัวของราคาไม่หลุดระดับ 4,019ก็เชื่อได้ว่าทองคำน่าจะมีโอกาสดีดตัวขึ้นในระดับสูงได้นะคะอาจจะไม่ถึง 80,000 หรือว่า 81,000 ก็คือ all time high เดิมที่เป็นราคาไทยใช่ไหมคะแต่เลเวลทองคำในเลเวลประมาณ 77,000 บาทต่อบาททองคำเนี่ยยังถือว่าเป็นไปได้ในปีนี้ค่ะตราบใดที่การขึ้นดอกเบี้ยของเฟดไม่ aggressive มากเกินไปค่ะ
0: ค่ะโอเคมีจุดไหมคะคุณเบนหลายคนจะถามมาว่าจุดตรงไหนที่จะเป็นจุดที่จะบอกว่าเนี่ยมันจะกลับม้วนไปเป็นขาขึ้นแล้วอะค่ะสำหรับทั้งราคาในประเทศแล้วก็ราคาต่างประเทศค่ะคุณเบนคะที่จะกลับมาเป็นขาขึ้นรอบใหญ่เหมือนช่วงที่ผ่านมาค่ะ
2: ถ้าเป็นในทางเทคนิคนะคะอย่างแรกเลยก็คือทองคำเขาต้องมีการไม่ทำโลว์โลต่ำกว่าโลใหม่นะคะเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยถามว่าย่อตัวลงมาไม่มีโลว์โลจะเป็นสัญญาณแรกที่ทำให้เชื่อได้ว่าทองคำอาจจะมีโอกาสเรียกว่าจบแล้วนะคะการพักฐานของทองคำจบแล้วแล้วก็มีโอกาสพลิกกลับเป็นขาขึ้นสมบูรณ์แบบนะคะแต่ว่าในฝั่งข้างบนค่ะถ้าถามว่าจุดไหนที่ทะลุผ่านแล้วทองคำเนี่ยจะสามารถกลับไปเป็นขาขึ้นไม่เลี้ยวหัวกลับแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาต้องทะลุขึ้นไปยืนเหนือประมาณ 5,000 USD per ounce ให้ได้นะคะจุดนั้นเนี่ยจะเป็นจุดอีกสัญญาณหนึ่งที่บอกชี้ว่าทองคำอาจจะมีโอกาสกลับขึ้นไปรีเทสตัว all time high เดิมที่บริเวณ 5,596 อีกครั้งหนึ่งค่ะ
0: ค ค่ะโอ้ก็ค่อนข้างสูงเนาะสำหรับ 5,000 เหรียญถ้าเทียบกับราคาตรงแถวนี้ก็เหมือนยังต้องใช้เวลาหรือแรงขยับซึ่งรอบนี้เขาจะไม่ขยับเร็วเหมือนรอบที่ผ่านมาด้วยใช่ไหมคะคุณเบนคะถ้าเราเคยประเมินกันเอาไว้ถูกไหมคะค่ะ
2: ถูกต้องค่ะเพราะว่าอย่างช่วงก่อนหน้าค่ะปีที่แล้วจนกระทั่งต้นปีเดือนมกราเนี่ยทองคำทะยานขึ้นเร็วด้วยเรื่องของปัจจัยทางเทคนิคด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าปัจจัยพื้นฐานก็ซัพพอร์ตทองคำมากๆต้นปีเนี่ยยังมีการคาดการณ์เรื่องของการลดดอกเบี้ย2ครั้งในปีนี้ของเฟดนะคะรวมถึงปัจจัยต่างๆเนี่ยยังไม่มีเรื่องของสหรัฐกับอิหร่านเข้ามาราคาพลังงานก็ไม่ได้สูงเงินเฟ้อก็ชะลอตัวลงนะคะคือนายโรทิสในช่วงต้นปีหรือปีที่แล้วเนี่ยมันขึ้นแรงแล้วก็เร็วเพราะว่าปัจจัยทุกอย่างเป็นปัจจัยหนุนทองคำหมดเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ถึงแม้ว่าตอนนี้ทางจะสดใสมากขึ้นนะคะแต่ก็ยังมีปัจจัยลบหลงเหลืออยู่บ้างนะคะอาทิเช่นเรื่องเฟดเนี่ยแหละค่ะถ้าหากว่าเฟดเนี่ยยังมีแนวโน้มที่จะขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อยๆ 1-2 ครั้งในปลายปีนี้หรือว่าต้นปีหน้าเนี่ยก็อาจจะยังเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้การปรับตัวขึ้นของทองคำยังอยู่ในกรอบจำกัดแล้วก็ทำให้ความเป็นไปได้ที่ทองคำจะขึ้นไปทำออลไทม์ไฮในปีนี้เนี่ยยังคงไม่มากนักค่ะ
0: ค่ะโอเคชัดเจนช่วงอีกเรื่องนึงที่หลายคนตามก็คือเรื่องของค่าเงินนะคะคุณเบนคะเป็นยังไงบ้างค่าเงินตอนนี้สำหรับยูเอสดอลลาร์เทียบกับบาทไทยด้วยแล้วมันจะส่งผลต่อราคาทองบาทไทยยังไงบ้างไหมคะต้องมอนิเตอร์แค่ไหนคะสำหรับประเด็นเรื่องของค่าเงินค่ะ
2: ค่าเงินจริงๆครึ่งปีหลังของปีนี้ค่ะในการคาดการณ์ในแง่ของเทคนิคแล้วก็ปัจจัยพื้นฐานเนี่ยที่เรียกว่าอาจจะเป็นปัจจัยหนุนส่งหรืออาจจะเป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองคำในประเทศนะคะไม่มากก็น้อยเพราะว่าโดยรวมแล้วค่ะการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดยังมีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้ก็ยังเป็นแรงหนุนสำคัญที่ทำให้ดอลลาร์สหรัฐทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะคะเมื่อดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่กดดันให้บาทอ่อนค่านี่คือปัจจัยแรกอย่างที่สองค่ะตัวอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยเองเนี่ยน่าจะยังทรงตัวนะคะในขณะที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐเนี่ยมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นนั่นเท่ากับว่าส่วนต่างนะคะอัตราดอกเบี้ยระหว่างไทยกับสหรัฐที่มีช่องว่างมากขึ้นก็ยิ่งเป็นเป็นปัจจัยหนึ่งที่เพิ่มแรงกดดันให้กับค่าเงินบาทเพิ่มเติมนะคะบวกรวมกับเรื่องของเศรษฐกิจไทยที่อาจจะเติบโตช้าลงนะคะเพราะฉะนั้นปัจจัยเหล่านี้ค่ะน่าจะทำให้เงินบาทเนี่ยมีการเคลื่อนไหวในทิศทางผ่อนผันผวนในรูปแบบของการอ่อนค่านะคะอาจจะไม่อ่อนค่ารุนแรงนะคะแต่เชื่อได้ว่าการอ่อนค่าเบาๆของบาทแบบนี้เนี่ยน่าจะสร้างแรงหนุนให้กับตัวราคาทองคำในประเทศไม่มากก็น้อยอย่างน้อยๆเนี่ยช่วงที่ราคาทองคำในตลาดโลกมีการปรับตัวลงแรงหนุนจากบาทที่อ่อนค่าก็ทำให้การปรับตัวลงของราคาไทยเนี่ยราคาทองไทยนะคะลงน้อยกว่าราคาในตลาดโลกหรือบางจังหวะอาจจะเป็นจังหวะที่ทองโลกก็ขึ้นพอบาทอ่อนก็ทำให้ราคาทองในบ้านเราเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นได้2แรงบวกก็ได้เพราะฉะนั้นเชื่อได้ว่าครึ่งปีนี้น่าจะเป็นเงินบาทน่าจะหนุนส่งตัวราคาทองคำในประเทศให้มีการเรียกได้ว่าอยู่ในแดน
0: ขยับขึ้นได้ดีค่ะสุดท้ายเนี่ยมีคุณผู้ฟังถามเข้ามานะเราลุ้นได้ไฮของปีนี้เนี่ยได้ที่เท่าไหร่สำหรับเป็นราคาไทยราคาเมื่อกี้คุณเบนแย้มๆมา 77,000 ใช่ไหมคะถ้ามีโอกาสถ้าจะมีโอกาสแต่ไฮเดิมอาจจะไม่ง่ายนักสำหรับปีนี้คือแถว 80,000 ยืนเหนือ 80,000 ใช่ไหมคุณเบนปีนี้ไฮที่ลุ้นได้ค่ะคุณเบนคะคำถามสุดท้าย
2: ค่ะที่ลุ้นได้นะคะอย่างน้อยๆเนี่ยเชื่อได้ว่าในโซนประมาณ 4,700ถึง 4,900 US dollar จากไทยเอลส์เนี่ยคิดว่าน่าจะมีโอกาสเห็นนะคะยิ่งถ้าหากว่าการย่อตัวของทองคำในรอบนี้ไม่มีโลว์โลต่ำกว่า 4,019 เนี่ยจะถือว่าเป็นการย่อตัวเพื่อดีดตัวต่อนะคะแล้วก็มีโอกาสขึ้นแรงด้วยในระดับหลายร้อยเหรียญนะคะดังนั้นเนี่ยใครที่ถือทองไว้เยอะๆหวังออลไทม์ไฮอาจจะต้องอาศัยปัจจัยพื้นฐานเพิ่มเติมอาทิเช่นเฟดไม่ขึ้นดอกเบี้ยมีโอกาสลดดอกเบี้ยเนี่ยเชื่อได้ว่าจะมีโอกาสทำออลไทม์ไฮแต่ตราบใดที่เฟดยังมีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยอยู่ในปีนี้ปีหน้านะคะกรอบด้านบนซึ่งเรามองว่ามีโอกาสเจอแน่ๆก็คือในโซนประมาณ 4,700 ถึงประมาณ 4,900 US dollar per ounce ค่ะแล้วก็ถ้าทะลุผ่าน 4,900 US dollar per ounce ได้เนี่ยเลเวลประมาณ 5,000 นะคะถึงประมาณ 5,238 ก็จะเป็นแนวต้านระดับถัดไปค่ะ
0: ค่ะ โอเคอ่ะชัดเจนนะเอาเป็นว่าดูแล้วเนี่ยมีสัญญาณบวกที่มากขึ้นแต่ว่าก็ยังไม่อยากให้วางใจมากก็คือต้องมอนิเตอร์เป็นระยะจับสัญญาณเนาะใครมีแล้วรับต่ำมาก็อาจจะทยอยทำกำไรได้บ้างใครรอเข้าก็รอสักหน่อยที่คุณเบนบอกนะเพราะว่ามันมีโอกาสเหมือนกันที่จะย่อตัวเพราะตอนนี้ก็โอเวอร์บอทแล้วสำหรับภาพของทองคำใช่ไหมคะแล้วก็ไฮเดิมอาจจะลุ้นไม่ได้นักในปีนี้นะแต่ว่าก็แถวๆสัก 4,700 4,900 เหรียญ 77,000 อ่ะยังพอมีลุ้นกันได้ถูกไหมคะคุณเบนโอเคค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณเบนที่เอามาให้ภาพกันนะแต่เอาเป็นว่าปลุกฟื้นความหวังของนักลงทุนคุณเบนเพราะว่าก่อนหน้านี้พอลงมาเนี่ยมันทำให้หลายๆคนเนี่ยกังวลมากเพราะว่าก็มีคนมองโลแบบหลุด 60,000 หลุด 50,000 บาทต่อบาททองคำไปก็มีการพูดถึงทำให้นักลงทุนก็อาจจะใจไม่ดีเท่าไหร่นะโดยเฉพาะใครที่แบบเก็บทองไปเยอะๆก่อนหน้านี้นะคุณเบนใช่ไหมคะ
2: ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าถือว่าดูดีขึ้นนะคะก็น่าจะใจชื้นขึ้นได้แต่ว่าไม่อยากให้วางใจเหมือนปีที่แล้วค่ะ
0: ค่ะโอเควันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณเบนคะโอกาสหน้าได้เชิญมาพูดคุยกันอีกนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณเบนนะคุณเบนจะมาอินค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์นะบริษัท YLG Bullion International จำกัดนะคะก็มาให้ภาพในเรื่องของราคาทองคำกันนะคะเอาเป็นว่าสัญญาณดูดีขึ้นนะคุณผู้ฟังแต่ว่าถ้าฟังแล้วนั้นอย่างที่คุณเบนบอกนะคะก็ยังไม่ได้อยากให้นักลงทุนปักใจนะว่าราคาจะขึ้นแรงและเร็วเหมือนช่วงที่ผ่านมานะเพราะว่ายังมีปัจจัยที่เป็นปัจจัยที่ฉุดรั้งสำคัญในเรื่องของการขึ้นของราคาทองคำนั้นก็คือการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของทางฝั่งอเมริกานะคะเพราะว่าจากสัญญาแล้วก็ตัวเลขต่างๆโดยเฉพาะตอกย้ำด้วย CPI นั้นเนี่ยตอนนี้เชื่อว่าน่าจะไม่ขึ้นในรอบของเดือนกันยายนแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะไม่ขึ้นเลยตอนนี้การมองก็คือมองไปว่าอาจจะขึ้นในส่วนของเดือนธันวาคมนั่นเองก็ต้องประเมินสถานการณ์เป็นระยะนะคะส่วนไฮเดิมนะแถวยืนเหนือในส่วนของ 5,000 เหรียญขึ้นไปนะรวมถึงเป็นราคาในบ้านเราบาทละ 80,000 81,000 นั้นเนี่ยนะคะก็อาจจะเห็นได้ค่อนข้างยากในปีนี้นะถ้าจะเห็นเนี่ยเขาต้องยืนเหนือ 5,000 เหรียญขึ้นไปแต่ไฮสุดที่สามารถเห็นได้นะที่เรียนถามคุณเบนไปเมื่อสักครู่คือแถว 4,700 4,900 เหรียญ นะคะก็ประมาณสัก 77,000 บาทแล้วก็ตอนนี้ค่าเงินบ้านเรานั้นเนี่ยก็น่าจะซัพพอร์ตนะสำหรับราคาทองคำด้วยนะค่าเงินบาทที่อ่อนค่านั่นเองนะคะแต่แนวรับเนี่ยใครจะเข้าเนี่ยวันนี้ราคาทองคำนะถ้าดูแบบเรียลไทม์เนี่ยขายออก 69,100 บาทสำหรับทองคำแท่งแต่ว่าแนวรับที่นะวิเคราะห์ให้ไว้เมื่อสักครู่ค่อนข้างถอยมาพอสมควรนะคุณผู้ฟังคือแถว 65,900 บาทกับ 64,400 บาทนะที่เป็นแนวที่น่าจะเป็นจุดซื้อได้อย่างสบายใจคือตรงนั้นนั่นเองแล้วก็ตอนนี้โอเวอร์บอทนะขยับขึ้นมาแล้วใครรับจะแบ่งทำกำไรก็ได้เพราะมีโอกาสที่จะถอยได้เหมือนกันนะคะอันนี้คือเป็นกลยุทธ์นะของทองคำที่เอามาฝากกันในขณะที่สัญญาณดูดีขึ้นค่อนข้างชัดเจนนะมาแบบว่าเงียบๆก็กระโดดราคาขยับขึ้นมาเลยนะคะก็บาทละหลายพันบาทต่อบาททองคำเหมือนกันนะจากแถว 64,000 65,000 มาแถว 69,000 นะคะก็น่าจะเป็นแนวทางกันนะคะเอาล่ะแต่ว่าในช่วงนี้ขออนุญาตนะคะในการที่จะพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีอีกหลายประเด็นนะคะที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูบรรดากองทุนทองคำนิดนึงแล้วกันเนาะว่าสัญญาณของเขาราคาในช่วงที่ผ่านมานั้นเนี่ยดันราคากองทุนทองคำให้ขยับขึ้นมามากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวไปมอนิเตอร์กันช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
3: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและนายสัตวแพทย์ธนัทศิริวรังกูล
4: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.com
6: ใกล้60ใครว่าต้องหมดไฟปลุกพลังชีวิตให้ฟิตและฟินกว่าเดิมในรายการ CEO Cozy สัปดาห์นี้พบกับ อาจารย์เสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลผู้ก่อตั้งคลับไทเกอร์และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะมาแจกสูตรลับสุขภาพดีแบบ 100% พร้อมวิธีเปลี่ยนมุมมองชีวิตด้วยพลังคิดบวกและเคล็ดลับการดูแลตัวเองแบบง่ายๆที่ทำได้จริงทุกวันมาร่วมเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นแค่เรื่องชิลๆใน CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
5: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
7: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net.
8: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและนายสัตวแพทย์ธนัทศิริวรังคู
0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรู้ใจเข้าใจเงินค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศในเรื่องของการลงทุนกันสักหน่อยนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะเสร็จก็ยังพยายามประคับประคองตัวอยู่นะตอนนี้ก็บวกอยู่นะคะ 6.68 จุดค่ะ Real Time ดัชนี 1,619.30 จุดนะคะวอลลุ่มการซื้อขายตอนนี้ 27,962 ล้านบาทนะคะ Most Active ก็สลับค้าเข้ากันนะคะบางตัวที่ขึ้นมาแรงๆก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีแรงขายออกมาบ้างนะคะอย่างกรุงไทยแบงก์ตอนนี้ Real Time 43.50 ทางลงไป1บาทนะ 2.25% วันนี้กลุ่มที่ขึ้นได้ดีนะชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็มีผลต่อดัชนีเลยอย่างเดลต้า274บาทบวกมา5บาท 1.86% นะคะวันนี้กลุ่มแบงค์จะถอยนะคะ K-Bank 246บาทถอยลงไป3บาท 1.2% แต่ก็มีกลุ่มชิ้นส่วนที่ขยับขึ้นมานะอย่าง KCE ก็ตามเดลต้ามาเลยค่ะ47บาท25สตางค์นะบวกได้ดีเลย 6.18% 2บาท75สตางค์นะคะ True 13บาท60สตางค์บวกมา20สตางค์นะบวกมา 1.49%นะคะแล้วก็อื่นๆนะ CPO ค่ะ48บาท75สตางค์บวกมา 1.56% 75สตางค์มีสผ.ถอยลงไป1บาทราคาอยู่ที่151บาทวันนี้ปตท.ถอยเหมือนกัน39บาท25สตางค์ลงมา25สตางค์ฮาน่านี่ตาม KCE Delta กันมานะคะ37บาท75สตางค์ขึ้นได้ดีเหมือนกัน1บาท75สตางค์บวกมาได้เกือบ 5% นะฮาน่า 4.86% นะคะและปตท.GC ค่ะ39บาทบวกมา50สตางค์ 1.3% นะอย่างที่บอกว่า างกลุ่มถอยแต่บางกลุ่มก็จะสลับมาอย่างที่คุณเจริญบอกไปเมื่อสักครู่นะสะท้อนถึงเซตก็ยังสามารถที่จะยืนได้ในวันนี้กลุ่มพลังงานกลุ่มแบงค์ถอยนะคะแต่ก็จะมีกลุ่มชิ้นส่วนที่สลับกลับเข้ามานั่นเองนะคะอ่ะก่อนที่เราจะมีข่าวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยเราคุยกันไปถึงสัญญาณทองคำนะที่เป็นข่าวดีแล้วในรอบ1สัปดาห์กว่าๆ2สัปดาห์เนี่ยก็มีปัจจัยบวกที่ทำให้ราคาทองคำขยับขึ้นมาได้ดีบ้างนะคะถ้าคิดเป็นบาททองคำจากแถว 64,000 65,000 เนี่ยบวกมาแถว 69,000 บาทต่อบาททองคำทีนี้เราไปดูกองทุนกันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างกับการตอบรับคือช่วงที่ผ่านมากองทุนน่ะเราจะเห็นนะก็จะมีกองทุนที่ลงทุนในทองคำแท่งโดยตรงก็มีหลายกองแล้วก็จะมีกองที่อาจจะดูซิ่งหน่อยนะลงทุนในกลุ่มที่เป็นเหมืองแร่แล้วก็โลหะมีค่าพวกเงินต่างๆตอนนั้นที่ทองดีดแรงๆจะเห็นว่าเงินดีดแรงกว่าแล้วก็กลุ่มโลหะมีค่าก็ขึ้นมาด้วยนะคะก็เลยไปมอนิเตอร์กองทุนหน่อยนะจริงๆมันเป็นช่วงสั้นๆแต่อยากเห็นแรงตอบรับนะว่าเป็นอย่างไรพอไปดูทองคำแท่งนั้นเนี่ยนะคะกองทุนที่ลงในทองคำแท่งหรือว่าโกลฟันส์เนี่ยนะคะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ราคาทองคำขยับได้ดีเนี่ยกองก็ขยับด้วยแต่ก็ถือว่าบวกขึ้นมาได้สักประมาณอย่าง SCB Gold นะคะก็บวกมาได้สัก 0.78% อย่าง GLD ของกรุงไทยนะ KTAM Go ETF Tracker ก็ขึ้นมาประมาณสัก 1% ในรอบ1สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแต่ในรอบ1ปีเนี่ยภาพใหญ่ก็ยังขึ้นได้ดีนะกองเหล่านี้ก็ขึ้นได้ 25% 26% นะคะแต่ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะพอทองโลกวิ่งทะลุ 4,400 เหรียญเนี่ยกองประเภทที่เป็นกองทุนเหมืองแร่และโลหะมีค่าเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นกองที่ซิ่งหน่อยก็ขึ้นได้แบบ 3% 5% เลยนะในรอบสัปดาห์นะคะอย่างของบจ.กรุงไทยเนี่ย KT Precious นะคะอันนี้ขึ้นมาประมาณ 3-5% ได้ในรอบสัปดาห์นะคะหรือจะเป็นกองทุนแร่เงินเนี่ยพวกดาวโอซินเวอร์ก็ขึ้นมาประมาณ 4% กว่าก็จะเห็นนะในแง่ของความซิ่งแล้วก็ความร้อนแรงของกลุ่มที่เป็นคอมมูนิตี้ที่เป็นทองคำแท่งก็อาจจะเบาๆกว่านะคะแต่ว่าถ้าเป็นกองที่อาจจะขึ้นโรงแรงแบบร้อนแรงก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นเหมืองแร่แล้วก็โลหะมีค่าถ้าเรามองขาขึ้นเขาขึ้นแรงแต่เวลาเขาลงอ่ะเขาก็ลงแรงมากกว่าเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะที่เอามาฝากกันเราเห็นสัญญาณราคาทองโลกขึ้นแบบนี้ไปมอนิเตอร์กันว่าทองแท่งแล้วก็กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับโลหะมีค่าเขาเป็นยังไงก็ถือว่าร้อนแรงนะรอบสัปดาห์ถ้าขึ้นมาประมาณนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเหมือนที่เบรกที่แล้วนะผู้เชี่ยวชาญบอกเหมือนกันว่าตอนนี้สัญญาณก็ค่อนข้างจะโอเวอร์บอทนะคะก็คือราคาขึ้นปัจจัยบวกหนุนนำก็จริงแต่ว่าก็มีโอกาสเหมือนกันที่จะมีแรงขายทำกำไรนะแล้วก็ต้องมอนิเตอร์สัญญาณราคาเป็นระยะระยะยังไม่สามารถวางใจได้ว่าเขาจะหมุนกลับไปแล้วก็ไฮเดิมในปีนี้ที่เราเห็นทองคำแท่งเนี่ย 80,000-81,000 ก็อาจจะยังไม่เห็นแล้วไม่ง่ายนักนะคะต้องมีปัจจัยบวกมากๆอย่างเช่นกลับมาลดดอกเบี้ยเพราะตอนนี้ประเด็นปัจจัยขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยยังเป็นปัจจัยฉุดรั้งราคาทองคำและสัญญาณทองคำอยู่แล้วก็ยังมีโอกาสที่จะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยกันอยู่เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าสัญญาณปัญหาภูมิรัฐศาสตร์แม้ว่าจะคลี่คลายแต่ก็ยังไม่จบนะคะซึ่งตรงนี้มันก็สำคัญมากๆเหมือนกันนะคะที่ทำให้ยังเป็นปัจจัยในเรื่องของความเสี่ยงเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเงินเฟ้อนะเพราะว่าเรื่องของราคาน้ำมันช่องแคบพอมูลสินค้าบริการต่างๆเหล่านี้มันไปทำให้เงินเฟ้อขยับขึ้นแล้วนโยบายดอกเบี้ยก็ต้องมาช่วยในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามอนิเตอร์กันต่อเนื่องนะคะแต่ปิดท้ายมีข่าวมาฝากคุณผู้ฟังค่ะใครที่สนใจในเรื่องของการออมเงินนะคะออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนค่ะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินนะคะเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะคะโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติค่ะอัตราดอกเบี้ยนั้น 1.3% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ1.52% ต่อปีนะคะเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทนะคะและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีค่ะสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะคะกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดค่ะฝากได้แล้ววันนี้จนถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะใครที่สนใจก็ติดต่อออมสินได้เลยนะคะปิดท้ายกิจกรรมดีๆของคลื่นความคิดนะคะของเราค่ะพลาดไม่ได้เลยคุณผู้ฟังแล้วตอนนี้เนี่ย เรียกได้ว่าที่นั่งก็เหลือไม่เยอะแล้วนะคะเหลือเพียง15ที่นั่งเท่านั้นเองนะสำหรับโอกาสทางธุรกิจครั้งใหญ่และทริปพักผ่อนเหนือระดับมาถึงแล้ว20ถึง26กันยายนนี้นะคะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วบินลัดฟ้าไปกับทริปสุด Exclusive นะคะชิงเต่า7วัน4คืนนะคะที่จะเปลี่ยนมุมมองธุรกิจของคุณไปตลอดกาลค่ะทริปนี้เนี่ยเขาจะพาไปเจาะลึกเทคโนโลยีแห่งอนาคตนะคะไปดูงานยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่างไฮเซนค่ะและสัมผัสศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุของจริงนะคะที่สำคัญนี่คือโอกาสทองที่คุณจะได้นั่งลงเจรจาธุรกิจแบบ Exclusive นะคะกับแมวมองและนักธุรกิจแนวหน้าของจีนค่ะรวมถึงจะมีแขกคนสำคัญด้วยนะคะได้ดีลตรงได้ต่อยอดจริงไม่ใช่แค่ไปดูงานเท่านั้นค่ะและแน่นอนนะคะว่าระดับนี้ต้อง VVIP เท่านั้นนะคะสำหรับทริปนี้บินสบายด้วยสายการบินชั้นนำค่ะเช็คอินฟราแท็กไม่ต้องเสียเวลารอคิวไปนั่งจิบกาแฟชิลๆนะคะใน VIP lounge ค่ะแล้วก็นอนหรูระดับ5ดาวตลอดทุกคืนนะคะเรื่องเที่ยวก็จัดเต็มแบบเต็มคาราเบลเลยนะคะไม่ว่าจะขึ้นไปแตะขอบฟ้าชมวิวชิงเต่า360องศาบนตึกศูนย์ชั้น81นะคะเช็คอินจุดชมวิวสวยที่สุดบนยอดเขาเซี่ยวหยูซานนะคะแล้วก็ย้อนเวลาสู่เมืองโบราณจีโมค่ะ 1,400 ปีและแน่นอนนะคะว่าจะพาไปจิบเครื่องดื่มฟองนุ่มระดับโลกสดๆจากต้นตำรับด้วยนะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งคือ 20-26 กันยายนนี้นะคะมีสิทธิพิเศษแบบ VVIP รับจำนวนจำกัดแบบสุดๆและตอนนี้เนี่ยเหลือเพียงแค่15ที่นั่งเท่านั้นนะคะอยากเปิดประตูสู่โอกาสใหม่นะคะสามารถที่จะแอดไลน์ไปได้เลยแล้วทักด่วนไปนะคะที่ LINE OfficialThinking Radio นะคะย้ำอีกทีนึง Thinking Radio มีแอดไซน์ข้างหน้าแล้วก็ต่อด้วย Thinking Radio นะคะก็ต้องบอกว่าถ้าช้าหมดอดเปลี่ยนชีวิตแน่นอนนะคะย้ำกันอีกครั้งนึงนะคะกิจกรรมนี้นะคะ 20-26 กันยายนนี้ชิงเต่า7วัน4คืนนะได้ทั้งธุรกิจได้ทั้งคอนเนคชั่นได้ทั้งมุมมองโอกาสในการสร้างคอนเนคชั่นธุรกิจใหม่แล้วก็ได้ท่องเที่ยวพักผ่อนนะแบบ VVIP ด้วยนะก็พลาดไม่ได้ใครสนใจรีบกันนะคะทางทีมงานบอกว่าเดี๋ยวหมดก็คือปิดเลยนะคะอันนี้เป็นข่าวสารที่เอามาฝากกันนะคะปิดท้ายเดี๋ยวพาไปดูตลาดต่างประเทศกันหน่อยคุณผู้ฟังว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะเพราะวันนี้จริงๆสัญญาณก็ค่อนข้างดีนะหลายๆตลาดเคลื่อนไหวในแดนบวกนะได้ดีโดยเฉพาะกลุ่มตลาดที่ลีดด้วยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะคะพอประเด็นเรื่องของการชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็จะเป็นผลบวกเนาะต่อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยี AI Semiconductor ทั้งหลายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดที่ลีดด้วยหุ้นกลุ่มเหล่านี้ก็จะขึ้นดีเลยนะคะวันนี้ไม่ว่าจะเป็นคอสปีเกาหลีใต้นะคะ Real Time เนี่ยบวกได้ดีค่ะ 4.31% 283จุดตอนนี้ดัชนีคอสปีเนี่ยเขาอยู่ประมาณสัก 6,862 จุดนะซึ่งก่อนหน้านี้ร้อนแรงมากนะคะทั้งเวลาขึ้นและลงนะแต่ตอนนี้ก็รักษาระดับแต่ว่าเขาเรียกว่าถ้าเทียบกับที่ผ่านมาก็ถือว่ายังอยู่ในระดับที่สูงนะ 6,864 จุดบวกอยู่ 4.33% อีกหนึ่งตลาดที่ไปทรงเดียวกันเลยก็คือญี่ปุ่นนะนิกเกอิ225วันนี้บวกได้ถึง 1,233 จุดนะคะบวกอยู่ 1.85% นะก็ขึ้นได้ดีค่ะ อีกหนึ่งตลาดนะคะหางเสงที่ฮ่องกงนะคะหางเสงอาจจะบวกน้อยกว่านะถ้าเทียบกับเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นนะคะตอนนี้บวกอ่อนๆ 0.07% 16.83 จุดนะคะแล้วก็อีกหนึ่งตลาดนะนั่นก็คือเวียดนาม VN Index นะเดี๋ยวไปดูเวียดนามกันนะคะเวียดนามตอนนี้หลังจากที่บวกอ่อนๆตอนนี้ก็ขยับไปลบอ่อนๆ นะคะตอนนี้ลบอยู่ประมาณ 1.26 จุดนะคะ7ดัชนีนั้น 1,791.92 จุดนะก็ยังสลับกันยังเขียวแดงเดี๋ยวสลับบวกสลับลบกันอยู่ตรงนี้สำหรับเวียดนามนะคะก็เดี๋ยวเราติดตามกันเพราะว่าดูเหมือนก่อนหน้านี้เขามีการปรับฐานนะแต่พอลงมาแล้วเนี่ยก็รักษาระดับแล้วก็พยายามจะไต่ระดับกลับขึ้นไปเหมือนกันนะตอนนี้ 1,793 จุดนะแล้วก็บางวันก็พยายามกลับขึ้นไปยืนแถว 1,800 จุดด้วยนะเวียดนามก็น่าติดตามค่ะเพราะว่าเท่าที่เราดูเนี่ยสัญญาณในเรื่องของเศรษฐกิจนะก็ยังน่าสนใจปัจจัยบวกนะการปรับในเรื่องของเป็น Emerging Market นะก็ยังมีอยู่เช่นเดียวกันแล้วก็ในเรื่องของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนก็ยังดี GDP ก็ดีนะคะแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาหุ้นอาจจะตอบรับส่วนทางค่ะแต่ว่าหลายคนก็ยังเชื่อว่ายังมีโอกาสอยู่นะคะก็เดี๋ยวม อนิเตอร์ติดตามเป็นระยะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังคะสำหรับรู้ชัยเข้าใจเงินนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะวันนี้ต้องลาไปแล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ
10: รู้ชัยเข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
9: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
11: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
9: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
11: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเหล่านักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
9: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot
12: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มลดค่าไฟ6สตางค์เริ่มบินกันยายนนี้จากการที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานประกาศผ่าตัดโครงสร้างค่าไฟฟ้าครั้งสำคัญล่าสุดกกพ.มีมติลดค่าไฟลง6สตางค์ต่อหน่วยเหลือ3บาท89สตางค์ต่อหน่วยจากเดิม3บาท95สตางค์ต่อหน่วยมีผลรอบบินกันยายนนี้หลังจากที่กกพ.หลังจากนี้กกพ.จะแจ้งมติไปให้3การไฟฟ้าได้แก่การไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อดำเนินการต่อไปโดยจะมีผลให้บินค่าไฟเดือนกันยายนถึงธันวาคมนี้แบ่งเป็นค่าไฟฟ้ากลุ่มบ้านพักอาศัยไม่เกิน200หน่วยต่อเดือนได้รับสิทธิ์จ่ายค่าไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยทุกรายโดยนายเอกนัทเปิดเผยว่าหลังพบต้นทุนแฝงค่าไฟสาธารณะซ่อนในบินประชาชนนานกว่า30ปีมูลค่ากว่า 18,000 ล้านบาทต่อปีจึงเป็นที่มาของการปลดแอกภาระประชาชนที่แบกรับโดยไม่รู้ตัวส่วนการแยกค่าไฟส่วนนี้ออกไปและจากมติเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ให้แยกต้นทุนค่าไฟสาธารณะออกมาและนำเงินส่วนที่ดึงออกมา 18,000 ล้านบาทนี้ไปจัดสรรใหม่โดย 15,000 ล้านบาทจะนำไปชดเชยเพื่อลดค่าไฟฟ้าในส่วน200หน่วยแรกให้เหลือไม่เกินหน่วยละ3บาทครอบกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน5แอมแปร์ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1.1 ของการไฟฟ้านครหลวงส่วนที่เหลือจะนำมาคำนวณเป็นส่วนลดเพิ่มเติมให้แก่ผู้ที่ใช้ไฟฟ้าเกิน200หน่วยขึ้นไปซึ่งส่วนนี้ใช้ไฟเกิน201ถึง400หน่วยและใช้ไฟเกิน401หน่วยขึ้นไปยังคงอัตราเดิมเนื่องจากได้ตัดค่าไฟสาธารณะออกไปขยายนิยามครอบกลุ่มบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์บ้านไม่มีทะเบียนบ้านใช้อัตราเดียวกับบ้านที่อยู่อาศัยประชุมกสทช.ล่มเป็นครั้งที่5ติดต่อกัน3กรรมการไม่เข้าประชุมและอีก1กรรมการลาประชุมสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.มีกำหนดจัดการประชุมกรรมการกสทช.ตามนัดหมายในวันนี้หลังจากการประชุมเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาต้องถูกยกเลิกกลางคันเนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบส่งผลให้ศาสตราจารย์นายแพทย์คลินิกสรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ต้องสั่งงดการประชุมทั้งนี้ตลอดเดือนสิงหาคมกสทช.ได้กำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้า4วันคือวันที่11 13 19และ20สิงหาคมโดยมีระเบียบวาระเร่งด่วนเข้าพิจารณาจำนวน44วาระจากวาระที่ค้างบรรจุทั้งหมด99วาระทั้งนี้เมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้ลงนามนำความขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมให้ศาสตราจารย์นายแพทย์คลินิกสรณะบุญใบชัยพฤกษ์พ้นจากตำแหน่งประธานกสทช.แล้วตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างไรก็ตามการประชุมในวันนี้ได้เกิดภาวะล่มเป็นครั้งที่5ติดต่อกันเนื่องจาก3กรรมการกสทช.คือพลอากาศโทด็อกเตอร์ธนพันธ์หลายเจริญศาสตราจารย์กิตติคุณด็อกเตอร์พี่รงรองรามสูตรและด็อกเตอร์สุพัฒน์สุพัชลาสัยไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยการปฏิเสธเข้าประชุมดังกล่าวเพราะเกรงว่าหากมีการลงมติใดๆอาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายและส่งผลกระทบต่อมติบอร์ดของกสทช.ในอนาคตขณะที่ดร.สมภพภูริวิกรัยพงษ์ลาประชุมทำให้องค์ประชุมไม่ครบศาสตราจารย์นายแพทย์คลินิกสรณะเปิดเผยสั้นๆภายหลังเดินออกจากห้องประชุมว่าไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายและยืนยันจะปฏิบัติหน้าที่ประธานกสทช.ต่อไปจนกว่าจะมีคำสั่งโปรดเกล้าให้พ้นจากตำแหน่ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: พราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 ถึง 6:00 นที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
2: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
3: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5Modern Market ช่วง 2 Minute Market
4: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการตลาดนัด FM 96.5 ค่ะ Modern Market วันนี้วันพฤหัสบดีนะคะจะต้องเจอน้องแตมและพี่เก่งค่ะอยู่เป็นเพื่อนกัน1ชั่วโมงเต็มนะคะกับรายการที่จะมาช่วยให้คุณรู้จักผลิตภัณฑ์สินค้าแล้วก็โอกาสดีๆที่จะทำให้คุณได้เปิดตลาดได้พบกับผู้ผลิตและเจ้าของกิจการที่น่าสนใจมากๆค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราจะมีสัมภาษณ์ SME ต้องรอดเราจะมีข่าวดีๆเกี่ยวกับของ SME แล้วก็วันนี้ค่ะเราจะได้พบกับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆค่ะทิศทางของอุตสาหกรรมPCB นะคะซึ่งเป็นอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูงแล้วก็เซมิคอนดักเตอร์ซึ่งกำลังกลายเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ที่สำคัญของประเทศไทยถ้ามาดูกันเนี่ยนะคะปัจจุบันประเทศไทยได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลกเลยนะคะคุณผู้ฟังฟังข่าวทุกเช้าไม่ว่าข่าวเข้มหรือแม้กระทั่งเช้าทันโลกก็จะมีมูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องรวมกว่า300,000 ล้านบาทแล้วก็ตอนนี้กำลังจะมีเงินจากต่างประเทศมาอีก500,000 ล้านเนี่ยนะคะเราก็ต้องหาโอกาสแล้วค่ะมีบริษัทเข้ามาลงทุนประมาณ50 บริษัทและคาดว่าจะสร้างงานจ้างงานได้สูงถึง 70,000 อัตราในช่วง5ปีนี้นะคะไทยเราจะมีโอกาสจากการลงทุนเพื่อยกระดับอุตสาห

0: กรรมผู้ประกอบการแล้วก็บุคลากรไทยได้อย่างไรวันนี้นะคะเรามีงาน Thailand Electronic Circuit Asia 2026นะคะจะเข้ามามีบทบาทอย่างไรนะคะ TECA 2026วันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านกรรมการบริหารสมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ไทยนะคะคุณพรพิสิทธิ์นิติสุพรรัตน์ค่ะท่านจะมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกับ THPCA นะคะแล้วท่านเองก็ยังเป็นผู้จัดการทั่วไปของบริษัท Circuit Industry มาพูดคุยกันวันนี้พร้อมแล้วอยู่ในสายค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีผู้ดำเนินรายการแล้วก็สวัสดีผู้ฟังรายการ Modern Market
0: ค่ะ
1: 96.5 ทุกท่านนะครับ
0: โมเดิร์นจริงๆค่ะคุณพรพิเศษค่ะเพราะว่าเป็นหนึ่งอุตสาหกรรมที่เราอาจจะเข้าถึงยากเพราะว่าคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักทำไมอุตสาหกรรม PCB อิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูงแล้วก็เซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมันน่าสนใจในวันนี้คะคุณพรพิเศษค่ะ
1: ครับก็คือว่าจริงๆเนี่ยในปัจจุบันถ้าเรามองไปรอบๆตัวครับเทคโนโลยีแทบทุกประเภทเนี่ยก็มีความจำเป็นที่ต้องใช้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เป็นพื้นฐานอยู่แล้วครับไม่ว่าเรื่อง AI data center รถ EV ต่างๆแล้วก็พวกระบบสื่อสารอะไรในชีวิตประจำวันตอนนี
0: ้
1: ทุกอย่างมันเป็นอิเล็กทรอนิกส์เกือบทั้งหมดเลยนะครับซึ่งโดยส่วนประกอบของอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยใหญ่ๆมันก็จะมีตัวเซมิคอนดักเตอร์หรือชิปที่เอาไว้ประมวลผลควบคุมแล้วก็จะมีตัวแผ่น PCBที่เป็นตัวเชื่อมโยงชิ้นส่วนต่างๆเข้าหากันนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยมันก็โตเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นจุดสนใจของนักลงทุนทั่วโลกนะครับซึ่งแนวโน้มของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันก็จะมีความซับซ้อนสูงขึ้นเรื่อยๆขนาดชิ้นงานต้องเล็กลงรายวงจรต้องเล็กลงนะครับเพื่อรองรับความต้องการในเรื่องของการรับส่งข้อมูลที่เร็วขึ้นแล้วก็รองรับเซมิคอนดักเตอร์คิดที่มันมีความแอดวานซ์มากขึ้นแล้วก็เลยทำให้อุตสาหกรรม PCB Advanced Electronics เนี่ยเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จะปูไปสู่อนาคตก็เลยได้รับความสนใจมากในขณะนี้ครับ
0: คือพูดง่ายๆว่าทุกอุปกรณ์ในชีวิตประจำวันของเราวันนี้มันต้องมีพวกนี้อยู่ในนั้นแหละใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วการลงทุนครั้งนี้เนี่ยประเทศไทยจะได้รับโอกาสแล้วก็ได้มีเวทีพื้นที่ยังไงบ้างคะ
1: ก็จริงๆเนี่ยในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับในประเทศไทยเนี่ยมีบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรม PCB และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงเนี่ยเข้ามาเปิดบริษัทในประเทศไทยประมาณ50บริษัทด้วยมูลค่าการลงทุนประมาณ 300,000 ล้านบาท
0: ค่ะ
1: ครับก็อย่างน้อยๆเนี่ยโอกาสแรกที่เราเห็นก็คือเรื่องของการจ้างงานซึ่งมีความเน้นปริมาณตัวเจ้าหน้าที่วิศวกรอะไรเนี่ยจะอยู่ประมาณ 70,000 อัตราในช่วง5ปีข้างหน้าเนี่ยเราต้องผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพออกมาเนี่ยอย่างน้อย 70,000 อัตราน
0: ะ
1: ครับก็คือโอกาสอย่างแรกๆที่เห็นเลยคือเรื่องการจ้างงานในระดับที่เป็นวิศวกรช่างเทคนิคแล้วก็เป็นเรื่องของเกี่ยวกับทางบริหารจัดการโรงงาน
0: ค่ะ
1: ครับแล้วก็โอกาสที่สองเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการพัฒนาของโซ่อุปทานหรือว่าซัพพลายเชนที่อยู่ในประเทศเนี่ย
0: ค่ะ
1: ซึ่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็จะมีเรื่องของวัตถุดิบชิ้นส่วนเครื่องจักรระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์โลจิสติกการขนส่งหรือการทดสอบห้องควบคุมต่างๆเนี่ยมันก็จะมีการเติบโตทางธุรกิจรอบๆที่เป็นห่วงโซ่นะครับและในส่วนที่3ที่จะเป็นโอกาสสำหรับเราเนี่ยก็คือเรื่องของการเรียนรู้หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากบริษัทที่เขาเข้ามาลงทุนเนื่องจากบริษัทที่เข้ามา50บริษัทเนี่ยเขาเป็นบริษัทท็อปเทียร์ระดับโลกท็อป100ของโลกเขามีเทคโนโลยีการผลิตมีความรู้มากมายที
0: ่
1: เขาต้องมาลงในเมืองไทยเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะต้องมีการให้ความรู้ไปกับซัพพลายเชนหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญแล้วก็ปูทางไปถูกสู่อนาคตในระยะยาวได้ด้วยนะครับ
0: ค่ะถ้าพูดถึงกำลังคนของเรานะฮะทรัพยากรบุคคลด้านวิศวกรด้านช่างเทคโนโลยีที่มาจากทางอาชีวะหรือแม้กระทั่งผู้ที่จะดูแลเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยการดูแลสิ่งแวดล้อมคือระบบขนส่งอะไรทุกอย่างมันก็จะได้เกี่ยวข้องกับการที่มีบริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนตรงนี้ 70,000 อัตราที่ทางคุณพรพิสิทธิ์มองนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าเราเนี่ยได้ ได้เยอะเลยนะคะถ้ายิ่งเรียนรู้เทคโนโลยีด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะทีนี้ถ้าเรามามองตัวอุตสาหกรรมจริงๆแผ่น PCB ตัวเซมิคอนดักเตอร์หรือแม้กระทั่งตัว Advanced เนี่ยนะคะของระบบพวกที่จะต้องเกี่ยวข้องกับซัพพลายเชนต่างๆตัวนี้เนี่ยมันมีอะไรที่คุณพรพิสิทธิ์มองว่ามันคือความท้าทายของเราฮะ
1: ถ้าในกรณีที่เป็นเรื่องความท้าทายเนี่ยก็คือสำหรับผู้ประกอบการไทยนะครับการที่จะสามารถเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อุปทานหรือว่าเป็นซัพพลายเชนของอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงเนี่ยเราอะยังถือว่ามีโอกาสยังไม่ค่อยเยอะมากเนื่องจากว่าเทคโนโลยีที่เขาใช้อ่
0: ะ
1: มันมีความมีดีมานด์ค่อนข้างที่จะสูงของเราจะต้องมีการเซตอัพจะต้องมีการเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเพื่อที่จะทำให้มาตรฐานของผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราเนี่ยไปถึงตามที่บริษัทท็อปเทียร์ระดับโลกเนี่ยเขาต้องการแต่ว่าไม่ชอบไม่เป็นไปไม่ได้เราอาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะเรียนรู้แล้วก็ค่อยปรับปรุงพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของกำลังการผลิตต่างๆหรือว่าดีมานเราอาจจะยังไม่มีไม่สามารถรองรับดีมานทั้งหมดได้แต่ว่าทุกอย่างมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับตรงนี้ผมก็เชื่อว่าในระยะยาวเราก็น่าจะสามารถโอเวอร์คัมปัญหาตรงนี้ได้หรืออุปสรรคตรงนี้ได้ในส่วนที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของวัตถุดิบเครื่องจักรชิ้นส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราพูดถึงเทคโนโลยีมันจะเป็นการนำเข้าต่างๆประเทศมาค่อนข้างเยอะมากดังนั้นเนี่ยทำให้มูลค่าเพิ่มของในประเทศของเราเองที่เกี่ยวกับวัตถุดิบเครื่องจักรหรือว่าชิ้นส่วนเนี่ยจะยังได้เยอะมากแต่อย่างที่บอกไปก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีคอนแทคหรือได้ทำธุรกิจกับเขาแล้วเนี่ยเรื่อง knowledge transfer มันก็จะเพิ่มมากขึ้นและเรามีโอกาสที่จะทำวัตถุดิบเองเครื่องจักรเองหรือชิ้นส่วนอื่นๆที่เป็น high technologyในบ้านเราได้ในอนาคตนะครับส่วนที่3เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ
0: ์
1: เนื่องจากว่าอุตสาหกรรมนี้มันต้องใช้ความรู้ทางเฉพา
0: ะ
1: ที่ค่อนข้างลึกพอสมควรดังนั้นเนี่ยทางการผลิตวัสดุเทคโนโลยีระบบอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ยังต้องใช้เวลาในการเรียนรู้นะครับส่วนอีกหนึ่งประเด็นก็ยังมีเรื่องของผู้ประกอบการที่อาจจะยังขาดการสนับสนุนอย่างเป็นระบบเช่นระบบเงินทุนระบบการให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการรับรองมาตรฐานการพัฒนาบุคลากรแล้วก็โอกาสที่จะเข้าไปถึงฝ่ายจัดซื้อหรือว่าการทำธุรกิจกับบริษัทขนาดใหญ่ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่เราอาจจะต้องโฟกัสแล้วก็เร่งที่จะตักดันเรื่องนี้เพื่อให้ทำให้ประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับเนี่ยมากกว่าแค่การสร้างงานเฉยๆแต่ว่าเราต้องการที่จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็เติบโตไปในอนาคตได้อย่างเต็มศักยภาพ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นคนไทยผู้ประกอบการไทยแล้วก็หลายๆคนที่อาจจะกำลังมองหาช่องทางใช่ไหมฮะในการที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าสู่อุตสาหกรรมอันนี้ได้งานที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยค่ะงานเชก้า2026เนี่ยค่ะ Thailand Electronic Circuit Asia เนี่ยมันสำคัญเข้ามาช่วยเราได้ยังไงคะคุณพรพิสิทธิ์ครับ
1: ครับก็งานเชก้า2026นะครับเราก็เป็นแพลตฟอร์มที่เอาไว้เชื่อมโยง ecosystem หรือระบบนิเวศของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงไว้ภายในงานเดียวเลยนะครับก็จะมีทุกอย่างเลยนะครับก็คือโดยงานเนี่ยจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ร่วมกับสมาคมแผ่นดินทำทินไทยหรือที่ HPCA ภายใต้แนวคิดคือ innovating TCB and advanced electronics with next gen packaging นะครับก็คือเทก้าเนี่ยไม่ได้เป็นแค่งานแสดงสินค้าหรือเครื่องจักรแต่ว่าเราจะเชื่อมโยงองค์ประกอบ4ด้านเข้าด้วยกันก็คือทางด้านเทคโนโลยีโอกาสทางธุรกิจการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานแล้วก็การพัฒนากำลังคนก็จะเป็นปัจจัยทุกอย่างที่ถูกรวมอยู่ในงานทั้งหมดนะครับก็คือในงานเนี่ยเราก็จะมีทั้งผู้ผลิตนักลงทุนวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายประเทศเนี่ยมาร่วมทำกิจกรรมกันแล้วก็มีการเจรจาการลงทุนหรือว่าเจรจาทางธุรกิจมีการสัมมนาทางเทคนิคอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่จะมีการพูดคุยกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาเพื่อที่ให้เราได้เข้าถึงเป้าหมายก็คือการลงทุนที่เกิด ขึ้นเนี่ยจะต้องสามารถเชื่อมโยงเข้ากับผู้ประกอบการและบุคลากรไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม
0: พอมีคำว่าเอเชียเข้ามาเกี่ยวข้องนี้แสดงว่าไม่ได้มีเฉพาะคนไทยประเทศไทยถูกไหมคะมีประเทศไหนที่มาเข้าร่วมบ้างคะทางคุณพรพิสิทธิ์พอจะบอกได้ไหมคะ
1: ครับจริงๆเราก็ได้มีพันธมิตรทางด้านสมาคมนะครับก็จะมีทางฮ่องกงไต้หวันอินเดียจีนเกาหลีแล้วก็มีทางอเมริกาและยุโรปอันนี้ก็จะเป็นสมาคมที่เป็นสมาพันธ์เป็นพันธมิตรกันในกลุ่มของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะครับ
0: เขาเรียกว่าเซียนทางด้านเซมิคอนดักเตอร์ทั้งนั้นเลยใช่ไหม
1: ครับครับใช่ครับแล้วก็จะมีพันธมิตรเรื่องแชร์ความรู้แชร์โนเลจโน้ตฮาวกันเข้ามา
0: ค่ะทีนี้ผู้ประกอบการไทยอ่ะถ้าไปงานเทกาครั้งนี้เนี่ยโอ้พูดง่ายๆว่าได้เจอตัวท็อประดับท็อปของโลกระดับท็อป10แล้วก็เจอสิ่งสำคัญสำคัญอันนี้ถ้าให้คุณพรพิสิทธิ์มาแบบชี้เป้าให้ผู้ประกอบการไทยเราได้ประโยชน์จริงๆนี่จะเจออะไรบ้างคะ
1: ก็จริงๆในงานเนี่ยเราก็นอกจากว่าเราไปไม่จำเป็นจะต้องเป็นบุคลากรหรือว่าเป็นผู้ประกอบการในการผลิตPCBหรือเซมิคอนดักเตอร์โดยตรงนะครับเพราะว่างานนี้มันก็ยังมีโอกาสอื่นๆอย่างที่เราเคยได้คุยกันไปก็เรื่องของจะอยู่ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส
0: ์
1: เขาเองที่มาลง
0: โลจิสติกส์
1: ก็ต้องใช้ใช่ครับพวกบริการอื่นๆเช่นซอฟต์แวร์เรื่องการบำบัดหรือเรื่องเคมีพันอะไรต่างๆเน
0: ี่
1: ย
0: นิสิตนักศึกษาก็ไปดูได้ถูกไหมคะจะได้เห็นเทรนด์ของโลกของอาชีพตัวเองด้วย
1: ใช่ครับใช่แล้วก็ในงานเนี่ยมันก็จะมีเป็นตัว BOI Local Supply Chain Platform ก
0: ็
1: คือเป็นตัวช่วยเชื่อมโยงผู้ผลิตไทยกับนักลงทุนต่างประเทศแล้วก็ฝ่ายจัดซื้อที่เขากำลังมองหาผลิตภัณฑ์ต่างๆที่อย่างเมื่อกี้เราได้ถามกันไป
0: ครับ
1: ว่ามีบริการอะไรบ้างที่เขามีความต้องการอยู่เพื่อที่ผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมอื่นๆเนี่ยจะเข้ามาดูได้ว่าเขามีโอกาสอะไรบ้างในการที่จะประกอบธุรกิจกับเงินเจ้าที่มาลงทุนเพิ่มเติมในประเทศไทยนะคะ
0: ได้เชื่อมโยงทั้งผู้ประกอบการในไทยและก็ต่างประเทศนะคะก็ยังมี BOI ใช่ไหมคะที่จะมาช่วยซัพพอร์ตต่างๆด้วยแล้วถ้าต้องการหาซัพพลายเออร์ต่างประเทศในประเทศก็มาเจอกันในงานนี้ได้ใช่ไหมคะมีความรู้สัมมนาอบรมแล้วก็ผู้ที่จะไปต่อยอดธุรกิจที่จะเข้าถึงในอุตสาหกรรมเนี้ยบางทีคุณอาจจะเข้าไม่ถึงตัวครั้งเนี้ยได้เจอตัวจริงๆของทุกแพลตฟอร์มเลยใช่ไหมฮะน้องๆ นักศึกษาวิศวกรสายช่างกลสายอาชีวะก็ไปดูเพื่อรู้เทรนด์ว่าตัวเองควรจะเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมนี้ไปสมัครงานอะไรที่ไหนยังไงดูได้เลยเนาะ
1: ใช่คร
0: ับน่าสนใจมากๆแล้วก็ตัว Workforce Pavilion เนี่ยมันเป็นยังไงคะคุณพรพิสิทธิ์ขา
1: ก็คือในงานเนี่ยมันจะมีเป็น workforce pavilion นะครับก็คือว่าเป็นพื้นที่ในการเชื่อมโยงทั้งบริษัทเอกชนภาครัฐมหาวิทยาลัยแล้วก็พวกกลุ่มของนักศึกษาแล้วก็คนทำงานปัจจุบันด้วยนะครับเพื่อที่เขาจะได้เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งเรื่องเส้นทางอาชีพหรือว่าหลักสูตรต่างๆที่มีในการ up skill หรือ new skill ลงทุนการศึกษาโครงการฝึกงานหรือสหกิจตรงนี้เนี่ยก็จะมีเป็นแนวทางที่ผู้สนใจเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปดูได
0: ้
1: เพื่อที่จะวางแผนว่าทักษะที่ต้องการในอุตสาหกรรมนี้เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็ควรเตรียมตัวอย่างไรทั้งบริษัทกับสถาบันการศึกษาเนี่ยก็จะได้มีการหารือร่วมกันในการพัฒนาหลักสูตรว่าอินดัสทรีเนี่ยเขาต้องการหลักสูตรนี้น
0: ะ
1: เพื่อที่เวลาเด็กจบออกมาปุ๊บเขาสามารถที่จะหรือว่าปรับตัวเข้ากับอุตสาหกรรมเป้าหมายได้เลยนะครับซึ่งตรงเนี้ยWorkforce Pavilion ไม่ใช่แค่เป้าหมายเพื่อที่จะหางานหาคนเข้าไปทำงานแต่ว่าความต้องการของเราคือสร้างระบบเพื่อพัฒนากำลังคนให้สามารถเติบโตไปกับอุตสาหกรรมไทยได้ในระยะยาวนะคร
0: ับ อันนี้แนะนำเลยนะคะขอตะโกนดังๆให้ผู้บริหารมหาลัยกับสถาบันการศึกษาอาชีวะคุณจะได้จัดหลักสูตรให้มันตรงตลาดถูกไหมคะผลิตบุคลากรออกมาเพราะเราจะเจอปัญหาว่าอาจจะได้บุคลากรที่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดอันนี้ก็เรียกว่าเห็นชัดเลยนะคะต้องไปดูกันนะคะว่าทางตลาดทางอุตสาหกรรมต้องการบุคลากรด้านไหนเพราะฉะนั้นในเทรนด์5ปีนี้ยังไงก็ยังรับเกือบ70,000ตำแหน่งเลยถูกไหมคะ ทางคุณพรพิสิทธิ์แล้วถ้าโอเคสถาบันการศึกษามาส่วนหนึ่งและผู้ที่ต้องการไปหาคอนเนคชันของตัวเองและผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องและมันมีไฮไลท์ที่มากกว่าตัว workforce มากกว่าตัวออกบูธอยากให้คุณพรพิสิทธิ์มาชี้เป้าหน่อยค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ก็
0: ไฮไลท์
1: อย
0: ่
1: างที่ก็จริงๆอย่างที่ได้กล่าวไปก็คือเรามาดูกระบวนการการผลิตเราก็จะไปดูงานเนี่ยเราก็จะเห็นเครื่องจักรวัตถุดิบอะไรที่เกี่ยวกับวง PCB เซมิคอนดักเตอร์แพคเกจจิ้งนะครับเป็นเทคโนโลยีอนาคตที่เกี่ยวกับพวก AI server data center แล้วก็ยังมีไฮไลท์อีกอันนึงก็คือเป็นโซนที่เรียกว่า power to motion zone นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นรวมเทคโนโลยีเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าด้วยพวกระบบการส่งกำลังการกักเก็บพวกแบตเตอรี่นะครับแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์หรือระบบช่วยเหลือการขับขี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนไฮไลท์อีกโซนหนึ่งก็คือในตลอดระยะเวลา3วันเนี่ยเราก็ยังมีไฮไลท์ในการที่มีการประชุมเชิงเทคนิคจากระดับนานาชาติมีมากกว่า50หัวข้อเลยก็ครอบคลุมตั้งแต่พวกควอนตัมคอมพิวติ้งควอนตัมเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เซมิคอนดักเตอร์ PCB แล้วก็ AI เซิร์ฟเวอร์อะไรพวกนี้แล้วก็จะมีการเสวนากันนะหัวข้อค่อนข้างเยอะมากแล้วทุกหัวข้อน่าสนใจมากเลยแล้วก็มีเรื่องของ business matching เนี่ยจะเป็นการเจรจาธุรกิจเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยแล้วก็มีตัว workforce pavilion เมื่อกี้ที่เราคุยกันไปนะครับ
0: ถ้าคุณผู้ฟังสนใจ50หัวข้อนี้ต้องลงจองอะไรยังไงครับเพราะว่าเวลาในการจัดงานนี้มีจำกัดใช่ไหมคะจะต้องไปลงจองเข้าฟังสัมมนานานาชาติอย่างนี้ได้ที่ไหนคะคุณพรพิสิทธิ์คะ
1: สามารถหาข้อมูลได้ที่ www.thailandelectronicscircuitasia.com นะครับอาจจะยาวนิดนึงแต่ว่าสามารถเข้าไปที่ Facebook แล้วก็เซิร์ชว่า THECA Thailand Electronic Circuit Asia นะครับในนั้นเนี่ยก็จะมีข้อมูลต่างๆว่าเสวนาแต่ละเรื่องมี Key Speaker คือใครแล้วหัวเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยจะพูดเรื่องอะไรหรือว่าสามารถติดต่อมาที่ LINE Official ก็คือเป็น @THECA เพื่อที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ
0: ค่ะโอ้รู้แล้วว่ามีสัมมนามีของดีมีสมาร์ทแฟคทอรี่ให้ดูมี power to motion zone แต่ทราบว่าจัดแค่3วันที่ไหนยังไงคะคุณพรพิสิทธิ์คะ
1: อ๋อก็งานเนี่ยครับจะจัดขึ้นวันที่26ถึง28สิงหาคมนะครับเวลา 10:00 นถึง 18:00 นนะอ EH 98กับ99นะครับที่ไบเทคบางนานะครับยังไงก็ผมขอเชิญชวนทุกท่านนะครับที่สนใจไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนผู้บริหารวิศวกรหรือว่าสถาบันการศึกษาหรือประชาชนที่สนใจนะครับก็ขอเชิญชวนให้มาเดินงานกันเพื่อที่เราจะได้มีการดูเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็ได้จัดเทรนด์นี้ไปด้วยกันนะครับ
0: ไม่ต้องเดินทางไปต่างประเทศนะคะจะเห็นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แห่งอนาคตได้ที่เมืองไทยในงานนี้เลยนะคะ Thailand Electronic Circuit Asia 2026แล้วจองเข้าไปที่เว็บไซต์เพื่อลงทะเบียนเข้างานได้ฟรีใช่ไหมคะคุณพรพิสิทธิ์คะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ปกติถ้าไม่ลงทะเบียนนี่เราต้องมีบัตรเข้าชมไหมคะคุณพรพิสิทธิ์คะ
1: มีครับต้องเสียเงินชำระ500บาทครับถ้าเกิดว่าลงทะเบียนที่เว็บไซต์ www.thailandelectronicscircuitasia.com นะครับก็จะสามารถเข้างานได้ฟรีคร
0: ับเย้นี่เปิดช่องทางแล้วนะคะลงทะเบียนฟรีที่ Thailand Electronic Circuit Asia.com เข้างานฟรีนะคะหรือว่าสอบถามไปที่ LINE @THECA Tega นะคะงานนี้มีโอกาสอยากจะให้คุณพรพิสิทธิ์ชักชวนเชิญแฟนคลับของ Thinking Radio ไปร่วมงานเลยค่ะเชิญเลยครับ
1: ครับยังไงก็ขอเชิญชวนนะครับทุกท่านที่สนใจแล้วก็ผมเชื่อว่าในงานเนี่ยจะมีโอกาสอีกหลายอย่างที่เวลาไปเดินงานปุ๊บเนี่ยเราจะมีไอเดียอะไรใหม่ๆขึ้นมาแล้วมันอาจจะสร้างโอกาสให้เราในอนาคตได้นะครับยังไงก็ขอเชิญชวนทุกท่านไปร่วมเดินงานกันแล้วก็ร หวังว่าจะได้พบทุกท่านในงานทีก้า2026ครับ
0: ค่ะและนี่ก็คือโอกาสจากอุตสาหกรรม PCB นะคะอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูงและเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งไม่ได้อยู่เฉพาะบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่แต่เราจะมีท็อป50มาออกบูธให้เราดูแล้วก็มาตอบข้อซักถามสัมมนาอีกผู้ประกอบการไทยนักศึกษาคนทำงานและคนที่ต้องการเห็นอนาคตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์นี้ไปดูกันได้เลยนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณพรพิสิทธิ์นิติสุพรรัตน์ค่ะกรรมการบริหารสมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ไทย THPCA แล้วก็ในตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปของบริษัทเซอร์กิตอินดัสทรีจำกัดขอบพระคุณค่ะค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังมีโอกาสแล้วไปงานเทคก้า2026กันนะคะช่วงนี้เราก็ย้ำกันอีกทีค่ะจัดวันที่26 27 28สิงหาคมนะคะที่ฮอลล์ EH 98ถึง99ที่ไบเทคบางนาเปิด 10:00 นปิด 18:00 นค่ะช่วงนี้นะคะก่อนจะพักเบรกเราก็จะมาชวนคุณผู้ฟังสร้างความปลอดภัยกันนะคะของมิสเตอร์ CCTV ค่ะกล้องวงจรปิดที่ช็อปมาเนียแนะนำนะคะ V360A80 Wi-Fi เชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi ค่ะจะดูภาพสดคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงก็ทำได้ผ่านมือถือนะคะความละเอียด8ล้านพิกเซลค่ะซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ค่ะติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านทนแดดทนฝนค่ะเพิ่มหน่วยความจำMemory SD card ได้สูงสุดถึง 128GB ค่ะบันทึกต่อเนื่องได้30วันตั้งตรวจจับความเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้กล้องนะฮะหมุนได้355องศาเกือบจะครบวงกลมแล้วล่ะค่ะหมุนขึ้นลงได้75องศานะคะควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือดูภาพสีกลางคืนได้มีโหมดอินฟราเรดเพื่อใช้ในที่มืดได้รับประกัน1ปีค่ะโปรโมชั่นที่ช็อปมาเนียให้นะคะคือซื้อ1แถม1ในราคา 1,290 บาทโทร02-114-3990 02-114-3990 มีค่าจัดส่งประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
2: Modern Market ช่วง 2 Minute Market เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: ใกล้60ใครว่าต้องหมดไฟปลุกพลังชีวิตให้ฟิตและฟินกว่าเดิมในรายการ CEO Cozy สัปดาห์นี้พบกับอาจารย์เสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลผู้ก่อตั้งคลับไทเกอร์และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะมาแจกสูตรลับสุขภาพดีแบบ 100% พร้อมวิธีเปลี่ยนมุมมองชีวิตด้วยพลังคิดบวกและเคล็ดลับการดูแลตัวเองแบบง่ายๆที่ทำได้จริงทุกวันมาร่วมเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นแค่เรื่องชิลๆใน CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ค้นหา CEO Cozyก็เจอแล้ว
6: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยายวายยอดนิยม ร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
7: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
0: วันนี้ Modern Market นะคะมีพี่เก่งอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะส่วนน้องสแตมลาดปฏิบัติภารกิจนะคะวันนี้ค่ะก็จะมีข่าวดีมาจากสลากออมสินนะคะเป็นโปรโมชั่นใหม่ค่ะคุณจะลุ้นได้บ่อยขึ้นออมได้ง่ายขึ้นเงินต้นไม่หายนะคะปิดล็อกทุกความเสี่ยงด้วยสลากออมสินพิเศษ5ปีจากธนาคารออมสินค่ะราคาหน่วยละ500บาทครบกำหนดรับดอกเบี้ย5บาทต่อหน่วยเลยนะคะหรือเท่ากับ 0.20% ต่อปีค่ะซื้อได้ทั้งแบบใบสลากแล้วก็สลากดิจิทัลพร้อมกันนี้คุณก็ยังลุ้นรางวัลที่1เดือนละ2ครั้งรวม20ล้านบาทต่อเดือนในวันที่1แล้วก็16ของทุกเดือนค่ะหากคุณซื้อตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปการันตีรับรางวัลขั้นต่ำ480บาททุกเดือนค่ะเงินต้นก็ไม่หายนะคะสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีกรณีถ้าคุณจะถอนก่อนครบกำหนดค่ะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะคะเพราะความมั่นคงทางการเงินเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือคุณจะกดซื้อด้วยตัวเองทางแอปพลิเคชัน MyMO นะคะเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะนี่ก็เป็นข่าวที่ชาว SME ที่อยากจะมีการบริหารเงินการวางแผนการลงทุนช่วงนี้ค่ะดิฉันมีแขกรับเชิญของในช่วงที่อยากจะให้คุณผู้ฟังได้เรียนรู้ประสบการณ์จากคุณไพศาลสมศรีกรรมการผู้จัดการบริษัทยิ่งไพศาลการเกษตรเป็น SME ที่รอดมาได้แม้จะทำงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตผลทางการเกษตรนะคะในช่วง SME ต้องรอดประจำวันนี้เชิญรับฟังเลยค่ะ
7: Modern Market ช่วง SME ต้องรอด
8: สวัสดีค่ะในช่วงนี้เข้าสู่รายการตลาดนัด Modern Market FM 96.5 นะคะอยู่ในช่วงของ SME ต้องรอดค่ะเราได้รับเกียรติจากบุคคลที่ได้รับรางวัล Best Business Partner นะคะจาก CEO Award SME ในงาน CPF Partner Day ของปีล่าสุดนี้เลยค่ะตอนนี้ดิฉันอยู่กับคุณไพศาลสมศรีกรรมการผู้จัดการบริษัทยังไพศาลการเกษตรนะคะสวัสดีค่ะ
9: ครับสวัสดีครับ
8: ค่ะคุณไพศาลคะตอนนี้นี่คุณไพศาลแนะนำตัวเองนิดหนึ่งว่ายิ่งไพศาลการเกษตรนี่ทำอะไรบ้างคะ
9: ครับสวัสดีครับบริษัทยิ่งไพศาลการเกษตรจำกัดครับผลิตและก็จำหน่ายสินค้าทางด้านการเกษตรกระเทียมหอมแดงหอมหัวใหญ่แล้วก็พืชผักต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกในภาคเหนือและก็ภาคอีสานลำพูนเชียงใหม่พะเยาแพร่น่านภาคอีสานก็จะมีศรีสะเกษขอนแก่นเพชรบูรณ์เป็นต้นนะครับเราดำเนินกิจการมาแล้วเกือบ10ปีครับแล้วเราได้มีโอกาสได้เข้าร่วมกับทางบริษัท CPF เนี่ยงานมาเกือบ8ปีแล้วครับผม
8: การทำด้านการเกษตรเนี่ย ในช่วง10ปีนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมคะเพราะว่าเราก็รับรู้ว่าหนึ่งปัญหาทางด้านสภาพอากาศใช่ไหมคะการเรื่องควบคุมต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำต่างๆเนี่ยมันมีอะไรที่คุณไพศาลพอจะมาแบ่งปันได้ว่าเรารอดผ่านตรงนั้นมาแต่ละช่วงได้ยังไงคะ
9: ในส่วนของจำพวกสินค้าจำพวกเกษตรแล้วนะครับคือผมได้มีโอกาสได้เข้าร่วมกับโครงการของทาง CPF จัดขึ้นก็คือโครงการของ Partner to Go ซึ่งโครงการของ Partner to Go เนี่ยให้ความสำคัญกับต้นน้ำเยอะมากเพราะว่าเขาได้แนะนำวิธีการหลากหลายแนวทางเพื่อให้ตอบโจทย์กับเกษตรในยุคใหม่ในยุคปัจจุบันที่สำคัญที่สุดเกษตรเกษตรกรต่างๆหรือว่ากลุ่มเกษตรกรทุกที่ต้องหันและไม่ให้ความสนใจกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงในที่นี้ทางโครงการหรือว่าทาง CPF เขาแนะนำให้ได้หลากหลายรูปแบบเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้เปลี่ยนแปลงในเรื่องของการรักสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการให้ความสำคัญต่อคุณภาพสินค้าเป็นต้นครับเพื่อให้ระดับการเกษตรของเมืองไทยของเราเนี่ยทันต่อในยุคต่อสถานการณ์กับการเปลี่ยนแปลงที่มันปิดการเปลี่ยนแปลงของโลกเราณปัจจุบันซึ่งมันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้วก็เราต้องทันต่อสถานการณ์นั้นๆเพื่อปรับความสมดุลกันเพื่อให้เกษตรกรของเรามีผลประกอบการที่ดีขึ้นมีต้นทุนที่ต่ำลงและนำเทคโนโลยีมาใช้ประกอบกับการใช้ในการทำการเกษตรณยุคปัจจุบันครับ
8: ค่ะ10ปีนี้เกษตรกรกว่า 2,000 รายณวันที่ถอยหลังไปเนี่ยเริ่มต้นกันจากกลุ่มเกษตรกรกี่มากน้อยคะกี่ราย
9: กลุ่มเกษตรกรของเราจะแบ่งเป็นกลุ่มแรกก็คือกลุ่มผู้ปลูกกระเทียมกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มผู้ปลูกหอมหัวใหญ่และกลุ่มที่3คือปลูกพืชผักตระกูลใบครับยกตัวอย่างเช่นในส่วนของกลุ่มผู้ปลูกกระเทียมเราจะเน้นกระเทียมเนี่ยจะเป็นแหล่งเพาะปลูกที่มากที่สุดก็คือภาคเหนืออยู่แล้วนะครับเราก็จะให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้ปลูกเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมไทยที่โดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนนะครับโดยเราร่วมกับเกษตรกรพัฒนาในเรื่องของการปลูกกันโดยทาง CPF เนี่ยเขาให้ความสำคัญเกี่ยวกับเกษตรกรโดยการปลูกแบบมีมาตรฐานดังนั้นคำว่ามาตรฐานเราก็เริ่มต้นร่วมกับทาง CPF กับมาตรฐานด้วยกันโดยการให้เกษตรกรปลูกสินค้ากระเทียมไทยแบบมีระบบมาตรฐานตาม GAP เป็นหลักของกระทรวงเกษตรเป็นหลักเลยเพื่อให้มาตรฐานในการปลูกของเกษตรกรนั้นยกระดับขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเพื่อขายสินค้าได้ง่ายขึ้นเพื่อผลผลิตที่ตอบโจทย์กับทางเราที่เราคอยสนับสนุนกับเกษตรกรด้วยครับ
8: แล้วคุณไพศาลไปเจอกลุ่มเกษตรกรเหล่านั้นได้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะหรือว่าทาง CPF แนะนำ
9: คือกลุ่มเกษตรกรเนี่ยผมจะเข้าไปอยู่ที่แหล่งปลูกจริงๆอยู่แล้วในกลุ่มพื้นที่ในภาคเหนือเพราะว่าบริษัทยิ่งพิสารของเราตั้งอยู่ที่จังหวัดลำพูนซึ่งเป็นเพาะปลูกทางด้านกระเทียมอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็ไปคอนเนคชั่นกับทางเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกจริงๆแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของการปลูกตั้งแต่การให้ปุ๋ยให้ยาการเพาะปลูกการดูแลหลังการเก็บเกี่ยวให้กับเกษตรกรและนำความรู้ที่ทาง CPF มอบให้นะนำเทคโนโลยีนะครับผ่านยิ่งไพศาลไปสู่เกษตรกรอีกรอบหนึ่งครับ
8: ครับทีนี้ทางยิ่งไพศาลเริ่มอยู่ที่ลำพูนใช่ไหมคะก็ไปเจอกับผู้ประกอบการเกษตรกรตัวจริงแล้วเรารวบรวมจากเมื่อก่อนเนี้ยอาจจะเริ่มต้น10รายหรือ100รายเลยคะตอนยุคเริ่มต้นใหม่ๆ
9: เริ่มต้นจริงๆเราเริ่มจากเกษตรกรกลุ่มบ้านไม้หุงอําเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการกับเรามีอยู่ประมาณ40ครอบครัวครับ
8: ที่เริ่มต้นใหม่ๆ
9: เริ่มต้นใหม่ๆเลยแล้วพอเราขยายไปว่าผลผลิตต่อไร่ของเขาได้เพิ่มขึ้นนะนําเทคโนโลยีมาใช้เขาประหยัดขึ้นนะก็มันจะกระจายสู่เกษตรกรโดยอัตโนมัติเลยเกษตรกรก็เห็นว่าเฮ้ยปลูกวิธีนี้ได้ผลใช้วิธีนี้ได้ผลและผลผลิตได้ผลและมีและที่สำคัญคือทาง CPF เขารับซื้อแน่นอนอยู่แล้วนะครับทำให้เกษตรกรมั่นใจที่จะปลูกพืชจำพวกนี้เพื่อปลูกมาให้เราแล้วเราก็ส่งให้กับทาง CPF แบบสมบูรณ์แบบเลยครับ
8: ค่ะ การที่เราติดต่อกับเกษตรกรไปหาไปดูพื้นที่และเห็นวันแรกตั้งแต่ที่เขาแบบปลูกในดินตามฟ้าฝนตามเทวดาเลี้ยงเนี่ยจนวันนี้เนี่ยมันมีการพัฒนามายังไงบ้างคะ
9: สิ่งแรกที่เห็นเลยคือการนำเทคโนโลยีไปใช้ทำเทคโนโลยี
8: เช่นอะไรคะ
9: เช่นในเรื่องของแผงโซลาร์เซลล์ในการดูดการใช้น้ำเขาก็จะเริ่มใช้โซลาร์เซลล์มาหลังจากที่ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างเดียวก็จะเริ่มนำในเรื่องของโซลาร์เซลล์เข้าไปใช้เรื่องของการลดต้นทุนปุ๋ยยาที่ไม่จำเป็นในการใช้กำจัดวัชพืชซึ่งตัวสารที่ไม่จำเป็นที่ทาง CPF แนะนำมาไม่จำเป็นที่ต้องใช้เลยแต่เกษตรกรยังไปใช้อยู่เราก็ให้ความรู้เขาว่าเออไม่ต้องใช้นะเขาก็ได้เห็นว่าผลสุดท้ายเมื่อเขาปลูกเสร็จเรียบร้อยผลผลิตเก็บเกี่ยว120วันในส่วนของกระเทียมเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะเห็นว่าเออเขาประหยัดต้นทุนไปจริงๆแล้วเพิ่มผลผลิตของเขาต่อได้ด้วยอย่างนี้ครับที่เห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนเลยครับ
8: ค่ะทีนี้ปริมาณที่ทางยิ่งไพศาลได้รับเนี่ยมันเยอะมากขึ้นเรื่อยๆการสูญเสียก็มีมากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันใช่ไหมคะว่าผลิตผลทางการเกษตรตรงนี้นี่ยิ่งไพศาลมีการพัฒนายังไงคะ
9: ในส่วนของตัวสินค้าที่ตกมาตรฐานหรือว่าตกเกรดแล้วก็พยายามปรับนำส่วนของที่ตกเกรดมาพัฒนามาวิจัยมาทำให้เกิดประโยชน์ทำให้เป็นมูลค่าสูงมากยิ่งขึ้นโดยได้รับคำแนะนำจากทาง CFF ให้ทำตัวไอเทมใหม่ๆที่ผลิตจากตัวเสียที่เกิดจากคุณภาพที่ยังใช้ได้อยู่ยกตัวอย่างเช่นหอมหัวใหญ่ที่มันเป็นแผลไอตรงแผลตรงนั้นแล้วก็ตัดตรงแผลตรงนั้นแล้วเนื้อส่วนต่างๆของหอมหัวใหญ่แล้วก็นำไปใช้ปรับแล้วก็วิจัยว่าสามารถนำไปใช้อะไรได้บ้างโดยเราร่วมกับหน่วยงานของทางราชการหน่วยงานของมหาวิทยาลัยวิจัยเกี่ยวกับตัวเสียที่มันเกิดขึ้นแล้วนำให้มันเป็นนวัตกรรมโดยเรานำไปใช้แปรรูปออกเป็นในส่วนของผงพรีไบโอติกของหอมหัวใหญ่ซึ่งพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ไอเทมใหม่ที่เหลือจากเศษของเกษตรกรที่ใช้อยู่ให้เกิดประโยชน์มูลค่าสูงสุดครับ
8: นี่ก็เหมือนกับว่าเราจัดการพวกของเสียทางการเกษตรใช่ไหมคะนำไปต่อยอดแล้วร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยสถาบันต่างๆพอเป็นผงพรีไบโอติกจากหอมหัวใหญ่ปุ๊บเนี่ยแล้วมันจะไปสู่ตลาดถึงผู้บริโภคยังไงคะยิ่งไพศาลดำเนินการเองหรือว่าต้องส่งต่อให้ทาง CPF ช่วยยังไง
9: คือทาง CPF ก็จะช่วยแนะนำแนวทางในการทำว่าเราต้องมีขั้นตอนในเรื่องของการผลิตยังไงและเรื่องของการตลาดยังไงด้วยครับว่าการตลาดเราต้องเน้นไปในกลุ่มตลาดเป้าหมายที่เราต้องการนั้นคือกลุ่มไหนจากการแปรรูปสินค้าเศษซากที่มันเหลืออยู่ในส่วนของงานวิจัยของทางมหาลัยโดยเฉพาะมหาลัยเชียงใหม่ที่เขาเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงตัวนี้เขาก็นำทำให้เป็นนวัตกรรมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เอาไปโชว์มาเรียบร้อยแล้วซึ่งล่าสุดเราเพิ่งเอาไปโชว์มาที่ประเทศเวียดนามซึ่งเป็นผงพรีไบโอติกได้รับการตอบรับตื่นเต้นของคนเวียดนามเป็นอย่างมากนี่ครับเราก็รู้สึกภาคภูมิใจว่าเราสามารถนำเศษตัวที่มันเกิดจากตัวเสียที่เกิดจากกระบวนการการผลิตเราสามารถนำมาเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ได้นี่ครับ
8: ค่ะแล้วคนไทยจะได้เห็นได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไหมคะคุณพิศ
9: ใช้แน่นอนครับเดี๋ยวเราติดตามชมอีกไม่นานครับก็จะมีวางขายสู่ท้องตลาดซึ่งเราเริ่มวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วครับ
8: การทำงานกับเกษตรกรการนำผลผลิตมาแปรรูปการใช้นวัตกรรมการใช้ความรู้แล้วกระจายพื้นที่บริหารเกษตรกรตอนนี้กว่า 2,000 รายเนี่ยจัดการบริหารยากไหมคะในฐานะที่เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท
9: เราใช้หลักการก็คือเราจะมีตัวแทนของเราแต่ละกลุ่มแต่ละอำเภออยู่ซึ่งเป็นตัวแทนที่คอยดูแลเกี่ยวกับเกษตรกรโดยตรงในเรื่องของการเพาะปลูกในเรื่องของการเก็บเกี่ยวว่าเกษตรกรนั้นๆสามารถผลผลิตของเกษตรกรนั้นออกมาดีไหมหรือว่าไม่ดีไหมคอยแนะนำตลอดซึ่งเป็นฝ่ายพาร์ตติ้งของทางบริษัท แล้วก็เป็นตัวแทนเช่นเป็นตัวแทนเกษตรกรของแต่ละอำเภอแต่ละตำบลที่ทางพาณิชย์จังหวัดเขาแนะนำมาหรือว่ากลุ่มก้อนที่มีเครือข่ายที่ค่อนข้างทำความเข้าใจได้ง่ายเราก็จะไปมีการทาง CPF ก็จะมีการอบรมความรู้ต่างๆไปยังสู่กับกลุ่มเกษตรกรนั้นๆโดยตลอดมีอะไรใหม่ๆเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆเราก็พยายามสื่อสารผ่านทางตัวแทนของกลุ่มเกษตรกรของเราที่อยู่แต่ละจุดแต่ละอำเภอแต่ละตำบลแล้วก็แต่ละหมู่บ้าน
8: สื่อสารยังไงครับผ่านออนไลน์หรือว่าจัดอบรมเข้ามาหรือว่าต้องไปแบบเจอหน้าต่อหน้า face to face
9: ปกติถ้าผมก็จะวางแผนไว้ว่าในเดือนนี้ผมจะต้องไปอบรมที่จังหวัดไหนผมก็จะเดินทางไปด้วยตัวเองเพื่อได้แลกเปลี่ยนแล้วก็สื่อสารกับเกษตรกรโดยตรงเข้าถึงกลุ่มพื้นที่จริงๆว่าปัญหาของเกษตรกรกลุ่มแต่ละพื้นที่นั้นเขาได้รับปัญหาอะไรและเขาต้องการให้เราช่วยอะไรในการแก้ไขปัญหาแล้วผมก็จะไปปรึกษากับทาง CPF อีกรอบหนึ่งว่าพอมีแนวทางอะไรหรือว่าความรู้อะไรใหม่ๆที่ผมจะไปตอบโจทย์ให้กับเกษตรกรแต่ละกลุ่มบ้านโดยเวียนกันอย่างเช่นเดือนนี้เป็นของอำเภอแม่ฮ่องสอนเดือนนี้เป็นของเชียงใหม่เดือนนี้เป็นของลำพูนเนี่ยครับทางเราก็จะมีฝ่ายซอร์ซิ่งเข้าไปดูแลแล้วก็ไป ตั้งแต่ต้นน้ำตั้งแต่การเพาะปลูกของเกษตรกรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำจนถึงบริษัทเราจะคอยดูแลแล้วก็ควบคุมคุณภาพสินค้าให้ได้คุณภาพมากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อจะตอบโจทย์ของเราว่าสินค้าที่จะส่งให้กับทาง CPF นั้นมีคุณภาพจริง
8: ๆ
9: ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ของทาง CPF ครับ
8: ค่ะการปรับเปลี่ยนทัศนคติของเกษตรกรการนำเทคโนโลยีไปให้การใส่ข้อมูลใหม่ๆเข้าไปเนี่ยคุณไพศาลมองว่ามีอะไรที่เป็นจุดยากแล้วแก้ปัญหายังไงคะ
9: จุดยากกับเกษตรกรจริงๆก็คือเราต้องเลือกกลุ่มตัวอย่างของเกษตรกรแต่ละกลุ่มพื้นที่เลือกกลุ่มที่เข้าใจและมีแนวทางร่วมเดินทางกับเราเข้าใจกับเราแล้วชี้ให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เขาจะได้รับจากการพัฒนาร่วมกับเราแล้วนั้นเขาได้รับสิ่งตอบแทนอะไรบ้างเพื่อให้เขาตระหนักถึงความเข้าใจเข้าใจในวิธีการแล้วก็ขั้นตอนอย่างชัดเจนว่าเราทำเป็นวิธีการขั้นตอนอย่างนี้แล้วผลประกอบการของเกษตรกรสามารถมีรายได้มากยิ่งขึ้นเกษตรกรสามารถปลูกพื้นที่ต่อไร่มากยิ่งขึ้นทำให้เขาเห็นผลภาพชัดเจนคือเกษตรกรโดยพื้นฐานเขาถ้ากลุ่มหนึ่งประสบความสำเร็จเขาจะมีพฤติกรรมเรียนแบบกลุ่มนั้นทันทีดังนั้นเราต้องเลือกกลุ่มที่เข้าใจกับการพัฒนาร่วมกันกับเรากับทาง CPF ให้ไปในเดินไปในทิศทางเดียวกันพอเดินไปทิศทางในการผลตอบรับออกมาดีมีที่จำหน่ายชัดเจนมีที่ขายทั้งที่ปลูกกับกลุ่มอื่นก็ยังไม่มีที่ขายเรารับซื้อชัดเจนเรามีการประกันเรื่องของราคาเรามีการช่วยเรื่องของปุ๋ยของยานั้นผลตอบรับของเกษตรกรที่เขาได้รับได้เห็นอย่างชัดเจนเป็นภาพจริงๆที่เขาได้รับเขาก็จะสื่อสารกันต่อเป็นทอดกันไปสื่อสารกันไปโดยทำกับเราอ่ะดีนะดีจริงๆของดีขึ้นต้นทุนถูกลงได้ของที่มีคุณภาพต่อไร่เพิ่มมากยิ่งขึ้นเกษตรกรเขาก็จะมีพฤติกรรมเรียนแบบกันแล้วก็ติดต่อเรามาเลยโดยที่เราไม่ต้องไปติดต่อกับเกษตรกรเกษตรกรสนใจกับโครงการของเราต้องทำยังไงบ้างต้องเริ่มต้นยังไงเราก็ส่งทีมเข้าไปกับทาง CPF ช่วยไปสนับสนุนซัพพอร์ตในเรื่องของการปลูกเพาะปลูกต่างๆของเกษตรกรครับ
8: ทีนี้ถ้าคุณผู้ฟังได้เห็นผลิตภัณฑ์ตัวไหนในตลาดเนี่ยแล้วจะได้รู้ยังไงว่ามาจากยิ่งไพศาลการเกษตรค่ะ
9: ก็อาจจะต้องอาศัยสื่อให้มันชัดเจนนะครับว่าเป็นมาจากยิ่งไพศาลเพราะว่ายิ่งไพศาลของเราก็ทำมาจากกลุ่มเกษตรกรที่ต้นน้ำต้นทางจริงๆครับเราก็อยากเห็นพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยให้เป็นที่ทุกคนให้ได้รู้จักอย่างเงี้ยครับก็ต้องอาศัยสื่อต่างๆในการสื่อสารไปแล้วก็พยายามจะสื่อไปว่าเราร่วมกับเกษตรกรจริงๆเราตั้งใจที่จะร่วมด้วยช่วยกันกับเกษตรกรไทยจริงๆกับทาง CPF อะไรเงี้ยครับขอทาง CPF ช่วยโปรโมทให้ด้วยอะไรเงี้ย
8: มีแบรนด์อะไรที่ทำออกมาแบบส่งเป็นทูตลาดโดยตรงไหมฮะหรือว่าส่งทาง CPF อย่างเดียว
9: ตอนนี้ส่งกับทาง CPF อย่างเดียวครับก็ ที่วิจัยมาก็กำลังวิจัยแล้วเริ่มวางแผนทางด้านการตลาดกันก็ในส่วนของผงพีไบโอติกเกี่ยวกับผงใหญ่นะครับก็กำลังจะเร็วๆนี้ก็อาจจะได้เห็นตัวโปรดักต์ตามสื่อโฆษณาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ
8: ได้ค่ะแล้วสุดท้ายนี้นะคะในฐานะที่ได้รับรางวัล Best Business Partner ล่าสุดเนี่ยในฐานะที่เป็น CEO ขององค์กรมีอะไรฝากให้ชาว SME ได้โอ้โหมีกำลังใจฮึดหน่อยได้เหลือไม่กี่เดือนจะสิ้นปีแล้วบางคนนี่ก็ท้อกันเป็นแถวเลยนะคะคุณไพศาลค่ะ
9: ครับในส่วนในเชิงทัศนคติของผมมุมมองว่าสินค้าทางด้านการเกษตรเป็นเรื่องของการกล้าที่ต้องเปลี่ยนแปลงดังนั้นสินค้าเกษตรไทยในปัจจุบันทุกคนต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงถ้าคุณทำวิธีการเดิมๆผลตอบรับก็เหมือนเดิมสิ่งสำคัญที่สุดไม่ว่าเกษตรกรหรือว่าผู้บริหารต่างๆต้องทำและเร่งทำตอนนี้ณยุคนี้ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทั้งวิธีการและขั้นตอนในการทำงานเปลี่ยนแปลงทั้งทัศนคติเปลี่ยนแปลงวิธีการใหม่ๆผมคิดว่ามันจะได้รับผลตอบรับที่ใหม่ๆเกิดขึ้นมาโดยที่อาศัยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากตัวเราเริ่มต้นจากองค์กรของเราต้องเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบให้ทันต่อสถานการณ์ณยุคปัจจุบันนี้ครับ
8: ค่ะงานนี้นะคะนอกจากเปลี่ยนตัวเองแล้วอาจจะต้องเปลี่ยนทัศนคติสำคัญเลยใช่ไหมคะในธุรกิจของการเกษตรแล้วก็ต้องต่อยอดไปกับสถาบันที่น่าเชื่อถือได้สถาบันที่ซัพพอร์ตเรางานนี้ถ้าคุณผู้ฟังที่อาจจะยังอยู่ในกลุ่มจะคิดกลับไปทำการเกษตรจะคิดกลับไปทำธุรกิจของครอบครัวคุณไพศาลมีคำแนะนำไหมคะ
9: ครับก็ถ้าดังนั้นสินค้าเกษตรโดยเป็นพื้นฐานของคนของไทยของเราอยู่แล้วนะครับเราอาจจะเริ่มต้นแนะนำเป็นแปลงเล็กๆกับการปลูกพืชผักส่วนไร่ที่เราใช้เศรษฐกิจพอเพียงของเราเป็นหลักปลูกเพื่อบริโภคทานเหลือเราก็ขายอยู่กับธรรมชาติสัมผัสกับธรรมชาติเข้าใจถึงธรรมชาติแล้วก็ปลูกพอเพียงสำหรับที่เราบริโภคผมว่าจะทำให้ชีวิตของเราทุกคนเนี่ยสัมผัสธรรมชาติมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะเกิดความสุขมากยิ่งขึ้นกับธรรมชาติที่เราได้ทำก็คือการเพาะปลูกแปลงเล็กๆเป็นพืชผักสวนครัวอยู่หลังบ้านปลูกในแปลงกระถางอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะผ่อนคลายเวลาเราเครียดในการทำงานหรือว่าอะไรต่างๆได้แล้วชื่นชมกับธรรมชาติโดยอาศัยพืชเกษตรเป็นหลัก
8: วันนี้ต้องขอบคุณคุณไพศาลสมศรีกรรมการผู้จัดการบริษัทยิ่งไพศาลการเกษตรมากๆเลยนะคะผู้ที่ได้รับรางวัล Best Business Partner CEO Award ประจำปีนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้มีเกษตรกรดีๆมีคุณภาพแล้วก็มี SME ต้องรอดไปอีกมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะคุณไพศาล
9: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
8: ค่ะวันนี้นะคะ SME ต้องรอดของเราในรายการ Modern MarketThinking Radio FM 96.5 ก็ต้องลากันไปก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่วันพฤหัสหน้าสวัสดีค่ะ
0: สุดท้ายนะคะของรายการเราก็จะหา SME มาแบ่งปันประสบการณ์แบบนี้ให้คุณผู้ฟังรอดไปด้วยกันนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังที่สอบถามมาว่าการไปดูงานการไปทริปกิจกรรมกับ CEO Vision คุณวิชัยวรธานีวงศ์นั้นจะไปเมื่อไหร่ไป20ถึง26กันยายนนะคะแต่เราจะต้องปิดยอดปิดกรุ๊ปคอนเฟิร์มโรงแรมและตั๋วเครื่องบินตอนนี้เนี่ยภายในสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ฟังที่จองแล้วยังไม่ได้โอนรีบโอนนะคะจองแล้วยังไม่ได้โอนรีบโอนเพราะว่าทั้งโรงแรมทั้งสถานที่ดูงานนะคะเขาจะต้องนำชื่อแล้วก็ผู้ที่ร่วมคณะทั้งหมดส่งเข้าไปคุณมีเงินแสนคุณก็เข้าไม่ได้นะคะ Smart Factory Hisen แล้วก็ไปที่ศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์เนี่ยเขาไม่ได้รับกันง่ายๆนะคะมีเงินแสนก็เข้าไม่ได้ค่ะถ้าไม่ได้ไปกับอสมทนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังไปกับเราคลื่นความคิดจัดให้ไปดูงานสุดพิเศษมาก Exclusive เลยแล้วก็ขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศขอบคุณกระทรวงพาณิชย์นะคะที่ดูแลพวกเราที่นู่นด้วยเราจะมีดินเนอร์ทอล์กแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้คำแนะนำกันอย่างใกล้ชิดเลยค่ะแล้วก็มื้อพิเศษนะคะอาหารหรูพักสบาย VIP สุดๆก็เรียกว่า VVIP ไปชิงเต่าวันที่20ถึง26กันยายนค่ะไปกับ CEO Vision Plus นะคะไม่ธรรมดาแน่นอนนะคะตอนนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ตลาดนัด Modern Market วันนี้ดิฉันเก่งพัชราพรลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
10: Modern Market ช่วง SME ต้องรอด
11: Modern Market ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
12: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
13: จับแล้วมือปืนยิงกลางงานชิมช็อปใช้บาดเจ็บ6คนอ้างฉุนโดนกลุ่มผู้จัดงานกล่าวหาขโมยรถจักรยานยนต์ประชุมกสทช.ล่มเป็นครั้งที่5หลังนายแพทย์สรณะยืนยันไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายและจะทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีคำสั่งโปรดเกล้าให้พ้นตำแหน่งเริ่มแล้วผู้สอบท้องถิ่นขอดูคะแนนที่ประกาศใหม่ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมนี้ส่วน 5,900 รายชื่อที่ถูกเพิกถอนส่งตรวจสอบฟันอาญาแล้วผู้คนนับล้านในยุโรปดื่มด่ำกับปรากฏการณ์สุริยุปราคาครั้งแรกในรอบเกือบ30ปีที่ทำให้บางส่วนของทวีปตกอยู่ในความมืดมิดทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
14: ้สวัสดีค่ะ
15: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมพุทธศักราช2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและดิฉันดาราการทองลิ่มค่ะมาที่เหตุระทึกเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะกับการใช้อาวุธปืนค่ะคราวนี้เป็นการใช้อาวุธปืนและมีดทำร้ายกันกลางงานชิมช็อปใช้ที่จังหวัดนครราชสีมามีผู้บาดเจ็บทั้งหมด6คนด้วยกันค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนประมาณ4ทุ่มครึ่งของเมื่อคืนนี้นะคะมีผู้ถูกยิงบาดเจ็บ6คนประกอบด้วยนายประกอบถูกฟันที่แผ่นหลังนายวีรวุฒิถูกยิงที่แผ่นหลังและแขนนางสาวสุภาวินีถูกยิงที่ข้อเท้านายสุทนและนายนนทกรถูกยิงที่แขนเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลหลวงพ่อคุณปริสุทธโธค่ะส่วนรายที่สาหัส2คนถูกส่งต่อไปที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาล่าสุด1คนยังโคม่านะคะส่วนอีก1คนพ้นขีดอันตรายแล้วแล้วก็กำลังรอรับการผ่าตัดในช่วงเช้าค่ะซึ่งพนักงานสอบสวนจะเดินทางเข้าไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลนะคะเหตุการณ์นี้นะคะทางตำรวจค่ะบอกว่าสามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้ว1คนก็คือนายณัฐกิจอายุ32ปีพร้อมของกลางปืนสั้นแบบไทยประดิษฐ์ถูกนำตัวมาสอบสวนที่สภ.ด่านขุนทดค่ะเบื้องต้นนายณัฐกิจรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือยิงจริงๆนะคะอ้างว่ามีเรื่องทะเลาะกับกลุ่มผู้จัดงานเนื่องจากตนถูกกล่าวหาว่าขโมยรถจักรยานยนต์และเมื่อเห็นเพื่อนถูกรุมจับค่ะก็เลยชักปืนยิงเพื่อเปิดทางช่วยเพื่อนเบื้องต้นถูกดำเนินคดีข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยใช้อาวุธปืนส่วนข้อหาอื่นจะพิจารณาเพิ่มเติมภายหลังตามพยานหลักฐานนะคะแล้วก็กำลังเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดรวมทั้งหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมพร้อมกับประสานชุดสืบสวนเร่งไล่ล่าผู้ร่วมก่อเหตุที่ยังหลบหนีมาดำเนินคดีค่ะหลังเกิดเหตุการณ์นี้นะคะผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามนายกรัฐมนตรีค่ะถึงเหตุยิงกันภายในงานชิมช็อปใช้นายกก็ทำท่าตกใจนะคะพร้อมกับถามว่าอีกแล้วหรือนะคะก่อนจะสายหน้าเมื่อถามว่าการออกใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนจะต้องมีการประเมินสุขภาพจิตด้วยหรือไม่นะคะนายกบอกว่าต้องแก้ไขเรื่องของโครงสร้างค่ะซึ่งตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่นอกจากนี้นายกยังกล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพกิจกรรมงานเลี้ยงครบรอบ134ปีกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งมีการจับรางวัลแจกปืนลูกซองยาวนะคะบอกว่าได้สั่งให้อธิบดีกรมการปกครองยกเลิกนโยบายนี้เปลี่ยนเป็นการให้รางวัลอื่นโดยขอให้ไปถามรายละเอียดที่นายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองค่ะ
14: อธิบดีกรมปกครองก็ยืนยันนะคะว่าห้ามแจกปืนเป็นรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านพร้อมจัดหารางวัลที่มูลค่าทดแทนกันได้นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองพูดถึงกรณีงานเลี้ยงครบรอบ134ปีกำนันผู้ใหญ่บ้านเกาะพะงันซึ่งมีการจับรางวัลแจกปืนลูกซองยาว5กระบอกบอกว่านโยบายตอนนี้ควบคุมปริมาณอาวุธปืนตามนโยบายสำคัญของนายกรัฐมนตรีที่ระงับการออกใบอนุญาตซื้อขายหรือใบป.3ยืนยันว่าตามนโยบายรัฐบาลไม่มีการแจกปืนเป็นรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านแต่ว่าจะเปลี่ยนให้เป็นสิ่งอื่นนะคะที่มีมูลค่าทดแทนอาจจะเป็นเงินสดหรือว่าทำสัญลักษณ์แหนบเข็มนะคะตรงนี้ก็ย้ำว่านโยบายเร่งด่วนในขณะนี้คือต้องยกเลิกหรือว่าระงับไว้ก่อนแต่ในระเบียบมีการเปิดช่องไว้ว่าอาจจะเป็นสิ่งอื่นที่มีมูลค่าแทนกันได้กรณีที่เกาะพังงานได้รับรางวัลเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานายนฤชาบอกว่าแต่ละปีค่ะก็ต้องดำเนินการตรวจสอบถึงคนที่ได้รับรางวัลไปกรณีที่มอบไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาตามขั้นตอนการดำเนินงานออกใบป.3 วันนี้มีการระงับออกใบป.3 ทั้งหมดโดยใช้ฐานข้อมูลจากส่วนกลางทั่ว

0: เรื่องนี้นายนฤชาบอกว่าเป็นเรื่องที่แต่ละหน่วยงานปฏิบัติซึ่งในทางการแก้ปัญหาก็คืออนุญาตให้เจ้าหน้าที่เฉพาะส่วนที่ปฏิบัติหน้าที่หากจะพกพาอาวุธปืนไปก็ต้องมีคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยตามพื้นที่ตามอำนาจหน้าที่ของตนเองดังนั้นสน.นะคะแล้วก็หน่วยราชการจะต้องไปออกคำสั่งรองรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นเพื่อที่จะพกพาอาวุธไปปฏิบัติหน้าที่ได้ค่ะ
1: ทางสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจอาวุธปืนนะคะก็มีความเห็นเรื่องของที่นายกรัฐมนตรีให้นโยบายเรื่องปืนเหมือนกันนะคะที่นายกสั่งการให้ดำเนินการเด็ดขาดระยะเร่งด่วนคือให้ระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่ระงับออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนป.3ตรวจสอบใบป.3ทั่วประเทศเร่งจัดระเบียบใบป.4โดยผู้ซื้อปืนแล้วต้องขอภายใน30วันรวมทั้งจะตรวจเข้มร้านค้าปืนด้วยทางนายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจอาวุธปืนแห่งประเทศไทยก็บอกว่ามาตรการที่ออกมาอาจจะกระทบต่อร้านค้าที่ไม่มีลูกค้ามาซื้อปืนได้แล้วแต่ปัจจุบันร้านค้าก็ถูกห้ามนำเข้าปืนมาตั้งแต่ปี2566จนถึงตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีสินค้าจำหน่ายอยู่แล้วนะคะแต่เห็นว่ามาตรการที่ออกมาเนี่ยจะกระทบต่อสิทธิประชาชนที่ต้องการซื้อปืนถูกกฎหมายไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินหรือเพื่อการกีฬาเพราะจะเท่ากับว่าการซื้ออาวุธปืนถูกกฎหมายถูกปิดประตูโดยรัฐบาลและน่ากังวลหากหันไปซื้อปืนผิดกฎหมายหรือว่าปืนเถื่อนก็จะยิ่งเป็นปัญหาใหญ่ค่ะส่วนเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นมองว่าปืนเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ต้องหาแนวทางแก้ต้นตอของปัญหาความรุนแรงโดยต้องยึดเหตุผลและนำบทเรียนจากต่างประเทศมาใช้ค่ะอย่างไรก็ตามจากข้อมูลพบว่าปัจจุบันประเทศไทยมีอาวุธปืนสูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีอัตราการเสียชีวิตจากอาวุธปืนสูงในเอเชียพบว่าจำนวนปืนพลเรือนมีมากกว่ากองทัพและตำรวจโดยปืนในมือพลเรือนมี10ล้าน3แสนกระบอกแบ่งเป็นปืนที่มีทะเบียน6ล้าน2แสนกระบอกส่วนปืนนอกระบบมี4ล้าน1แสนกระบอกค่ะ
0: หนุ่มโรงงานจ่อยิงทิ้งนะคะถูกจ่อยิงทิ้งริมถนนโรจนะบาดเจ็บสาหัสตอนนี้ตำรวจเร่งล่าตัวผู้ก่อเหตุอยู่ค่ะที่ริมถนนโรจนะบริเวณหน้าเต็นท์จำหน่ายรถยนต์มือ2ตำบล3เรือนอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะช่วงเที่ยงคืนเศษจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมีกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้มีผู้บาดเจ็บซ้อนท้ายจักรยานยนต์นะคะแล้วก็ลงมาเดินขณะที่จักรยานยนต์อีกคันขี่ตามหลังมาชักปืนจ่อยิงแสกหน้าผู้บาดเจ็บล้มลงก่อนที่ผู้ขับขี่ทั้ง2คันจะหลบหนีไปด้วยความเร็วหลังเกิดเหตุกู้ภัยมูลนิธิพุทธไทยสวรรค์เข้าช่วยเหลือทราบชื่อผู้บาดเจ็บคือนายบรรลังอายุ33ปีเป็นชาวสุพรรณบุรีถูกยิงที่บริเวณหน้าผากก็ช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะเนื่องจากอาการนั้นอยู่ในขั้นวิกฤตตำรวจสภ.บางปะอินเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุภาพกล้องวงจรปิดขณะเกิดเหตุอย่างชัดเจนนะคะทำให้ตำรวจนะคะตั้งข้อสงสัยว่าทั้งหมดน่าจะรู้จักกันกับชายเสื้อแดงที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์แต่ไม่ได้เป็นเพียงผู้ขับขี่ที่พาผู้ได้รับบาดเจ็บมายังจุดเกิดเหตุเท่านั้นแต่ว่ายังสามารถสรุปได้ว่าเป็นการวางแผนล่อผู้ได้รับบาดเจ็บออกมาจากเพื่อมาก่อเหตุหรือไม่แต่ว่าตรงนี้ก็ต้องรอผลการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมค่ะพลเมืองดีเล่าให้ฟังนะคะว่าเห็นผู้บาดเจ็บซ้อนท้ายจักรยานยนต์คันแรกมาจากนั้นผู้ก่อเหตุแต่งกายคล้ายกันกับผู้บาดเจ็บขี่จักรยานยนต์มาอีกคันค่ะลักษณะเหมือนเพื่อนกันจากนั้นก็ได้ยินเสียงปืนก็เลยรีบไปดูเห็นผู้บาดเจ็บนอนจมกองเลือดนะคะทั้งนี้นะคะก็หลังก่อเหตุก็ออกไปอย่างรวดเร็วตำรวจก็เลยไปตามนะคะพูดคุยสอบถามค่ะก็คือพันตำรวจเอกพิภพนาพุทธาผู้กำกับสภ.บางปะอินบอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบกล้องวงจรปิดสอบปากคำพยานผู้เกี่ยวข้องหาความเชื่อมโยงนะคะกับบุคคลที่ปรากฏในภาพแล้วก็ตรวจสอบถึงความสัมพันธ์กับผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะเบื้องต้นตำรวจไม่ตัดประเด็นใดทิ้งโดยเฉพาะประเด็นผู้ก่อเหตุแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บอาจรู้จักกันมาก่อนรวมถึงความเป็นไปได้นะคะว่าผู้ขับขี่จักรยานยนต์ที่พาผู้ได้รับบาดเจ็บมายังจุดเกิดเหตุอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือเปล่านะคะแต่ว่าก็ต้องรอการสอบสวนจากพยานหลักฐานกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมขณะนี้ผู้บาดเจ็บอาการสาหัสอยู่ในขั้นวิกฤตนะคะแพทย์ก็ให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ค่ะล่าสุดนะคะมีรายงานพันตำรวจเอกภูมิทัศน์โคสิทธิ์วณิชพงษ์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรียกประชุมชุดสืบสวนเร่งด่วนค่ะเพื่อจะติดตามผู้ก่อเหตุหลังตำรวจทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วเบื้องต้นผู้ก่อเหตุเป็นเพื่อนร่วมโรงงานเดียวกันกับผู้บาดเจ็บอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่นั่งสังสรรค์ดื่มสุราด้วยกันเป็นประจำทั้งนี้ทั้งนั้นขณะนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดนะคะว่าอะไรเป็นชนวนเหตุในการยิงส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บล่าสุดยังคงพักรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU อาการก็ยังวิกฤตค่ะ
1: ส่วนเหตุที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยต้องสั่งปิดการเรียนการสอนและไปเรียนออนไลน์แทนนะคะหลังจากที่ครูต่างชาติประกาศโพสต์ข้อ

0: ความเชิงข่มขู่และก็ส่งภาพกำลังซ้อมยิงปืนในกลุ่มไลน์ล่าสุดวันนี้ค่ะทางนักเรียนและครูของโรงเรียนก็เดินทางมาโรงเรียนกันตั้งแต่เช้านะคะหลังหยุดเรียนไปตั้งแต่วันจันทร์ค่ะบรรยากาศก็มีทั้งตำรวจสภ.หาดใหญ่รปภ.ครูและนักเรียนที่อยู่เวรมาดูแลความปลอดภัยและความเรียบร้อยสุ่มตรวจกระเป๋านักเรียนก่อนเข้าทุกประตูโรงเรียนและไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าทุกกรณีเพื่อสร้างความอุ่นใจให้นักเรียนครูและผู้ปกครองค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนนางถิวิชยามีชูวรพงศ์บอกว่าก่อนมาถึงโรงเรียนก็รู้สึกกังวลนะคะแต่พอมาเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจบุคลากรของโรงเรียนช่วยการดูแลนักเรียนตั้งแต่ภายนอกโรงเรียนและคณะกรรมการนักเรียนนักเรียนจิตอาสาที่ดูแลเพื่อนๆนักเรียนด้วยกันภายในโรงเรียนก็รู้สึกคลายกังวลเพราะว่าเรื่องนี้ทางผู้ใหญ่ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่และนายอำเภอหาดใหญ่ก็ให้ความสำคัญเป็นพิเศษมีการวางแผนการรักษาความปลอดภัยไว้แล้วรู้สึกว่ามั่นใจแล้วก็ไม่กังวลค่ะแต่ก็ต้องไม่ประมาทเหมือนกันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้ามาที่เรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
2: อร่อยมากละลายในปาก
1: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
3: ไม่ต้องภูมิเลยครับ
4: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
1: ทุกวันเสาร์2ทุ่ม20นาทีทางช่อง 9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ

0: แพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: มาดูเรื่องของการสอบท้องถิ่นนะคะ
2: ค่ะ
1: วันนี้นะคะทางนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นบอกว่าทางกรมเปิดให้มีการตรวจสอบผลคะแนนสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นประจำปี2568แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมค่ะหลังคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติเมื่อวันที่7สิงหาคมให้ยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้บางส่วนแล้วก็จัดทำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ใหม่นะคะโดยรายชื่อและคะแนนถูกส่งไปยังจังหวัดซึ่งแต่ละจังหวัดจะเห็นเฉพาะคะแนนผู้ที่สอบได้ในจังหวัดของตนเองยื่นคำร้องขอดูคะแนนได้ที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดอีกช่องทางหนึ่งก็คือที่สทส่วนกลางเปิดศูนย์ให้ดูคะแนนซึ่งจะดูได้ทั้งประเทศค่ะส่วนรายชื่อที่ถูกเพิกถอนจะถือว่ามีความผิดทางอาญาหรือไม่นะคะนายนิรัตบอกว่า 5,925 รายชื่อตอนนี้อยู่ที่ปปช.แล้วก็ตำรวจค่ะหลังประมวลและตรวจสอบความถูกต้องแล้วสทก็จะแจ้งรายชื่อทั้งหมดไปยัง5หน่วยงานที่ทำ MOU ตรวจสอบความผิดและหลังจากนี้ก็จะมีการจัดสอบทดแทนบุคลากรของสทที่ขาดแคลนโดยให้กพ.จะสอบแทนหรือไม่นะคะนายนิรัตบอกว่าก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้มีอำนาจทางกสทเป็นผู้จัดสอบอยู่ก็ต้องมีการปรับโครงสร้างปรับขบวนการและวิธีการทำงานใหม่เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือผิดพลาดแต่ถ้าเป็นนโยบายใหม่ที่ต้องกระจายการสอบออกไปให้ใครหรือกพ.จัดสอบแทนกสทก็ไม่ขัดข้องค่ะส่วนบุคลากรของสท.ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการซื้อขายตำแหน่งก็จะต้องถูกกวาดล้างเช่นเดียวกันด้านนายอาสพลสันไตรภพส.ส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรก็พูดถึงเรื่องที่มีการเร่งให้สท.ส่งสำนวนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะบอกว่าตนยังไม่เห็นว่าสท.จะส่งรายชื่อ 5,925 รายให้กับหน่วยงานที่สท.ทำ MOU ไว้ทั้ง5หน่วยงานจึงขอถามว่าจะส่งเมื่อไหร่นะคะเพราะว่ามีการทำ MOU ไว้แล้ววันนี้มติคณะกรรมการกลางส่งไปยังกรรมการจังหวัดเรียบร้อยแล้วแต่ทำไมสท.ยังไม่ส่ง 5,925 รายชื่อนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เขาได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปซึ่งกรรมาธิการปปช.ได้มีโอกาสไปดูงานที่ปปง.และได้สอบถามเรื่องนี้ทางตัวแทนปปง.ก็ชี้แจงว่ามีการทำ MOU ไว้แล้วแต่รอทางสท.ส่งรายชื่อให้ซึ่งเขาจะตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินได้ทั้งหมดค่ะ
2: ค่ะเรื่องของการประชุมกสทช.นะคะเป็นการประชุมบอร์ดข่าวนะคะที่รายงานออกมาเมื่อเช้าล่มอีกแล้วค่ะเป็นครั้งที่5ติดต่อกันเลยนะคะเพราะว่าองค์ประชุมไม่ครบเหมือนเดิมโดย3กรรมการไม่เข้าประชุมอีก1กรรมการลาประชุมค่ะการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.หลังจากประชุมเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาก็ต้องถูกยกเลิกกลางคันเนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบมาก่อนหน้านี้ส่งผลให้นายแพทย์ชนะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ต้องสั่งงดการประชุมการประชุมครั้งนี้ถูกจับตามองนะคะเกิดสภาวะล่มเป็นครั้งที่5หรือไม่หลังจากนายกรัฐมนตรียืนยัน11สิงหาคมที่ผ่านมาได้ลงนามคำความขึ้นทุนเกล้าให้นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์พ้นจากตำแหน่งประธานกสทช.เรียบร้อยแล้วตามขั้นตอนทางกฎหมายแต่ว่าที่สุดแล้วประชุมวันนี้ก็ล่มเป็นครั้งที่5ติดต่อกันเนื่องจากกรรมการกสทช.คือพลอากาศโทดร.ธนพันธ์ไรหลายเจริญแล้วก็ดร.พิรมรองรามสูตรและดร.สุพัฒสุพัชราใสไม่เข้าร่วมประชุมเพราะเกรงว่าหากมีการลงมติใดๆอาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายส่งผลกระทบต่อมติบอร์ดกสทช.ในอนาคตขณะที่ดร.สมภพภูริวิกรายพงศ์ลาประชุมทำให้องค์ประชุมไม่ครบซึ่งตัวนายแพทย์สรณะเผยสั้นๆค่ะหลังจากเดินออกจากห้องประชุมบอกว่าตนนั้นไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายยืนยันจะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกสทช.ต่อไปจนกว่าจะมีคำสั่งโปรดเกล้าพ้นตำแหน่งค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา R4-1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มีข่าวดีนะคะกกพ.มีมติลดค่าไฟ6สตางค์ต่อหน่วยมีผลรอบบินเดือนกันยายนนี้ค่ะหลังจากนายเอกนพพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ประกาศผ่าตัดโครงสร้างค่าไฟฟ้าครั้งสำคัญนะคะซึ่งล่าสุดกกพ.ก็มีมติลดค่าไฟลง6สตางค์ต่อหน่วยเหลือ3.89 บาทสตางค์ต่อหน่วยมีผลตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายนยาวไปจนถึงเดือนธันวาคมค่ะและกลุ่มบ้านพักอาศัยที่ใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยต่อเดือนจะได้รับสิทธิ์จ่ายค่าไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยทุกรายนะคะนายเอกนันท์บอกว่าที่มาของการลดค่าไฟก็คือการปลดแอกภาระประชาชนเกิดขึ้นเนื่องจากมีการพบต้นทุนแฝงค่าไฟสาธารณะซ่อนในบินประชาชนนานกว่า30ปีรวมมูลค่ากว่า 18,000 ล้านบาทต่อปีค่ะทำให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ประชุมและมีมติให้แยกต้นทุนค่าไฟสาธารณะออกมาและนำเงินส่วนที่ดึงออกมา 18,000 ล้านบาทนี้ไปจัดสรรใหม่นะคะก็แบ่งเป็นเงิน 15,000 ล้านบาทจะนำไปชดเชยให้คนที่ใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยแรกจ่ายแค่3บาทต่อหน่วยและส่วนที่เหลือก็จะนำมาคำนวณเป็นส่วนลดเพิ่มให้กับผู้ใช้ไฟเกิน200หน่วยขึ้นไปและการลดค่าไฟครั้งนี้ครอบคลุมไปถึงบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์และบ้านไม่มีเลขทะเบียนบ้านด้วยค่ะส่วนสิ่งที่ขึ้นนะคะวันนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะคะทางผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์บอกว่าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 112.8 อันนี้เพิ่มขึ้น 5.8% นะคะเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนมีสาเหตุจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นทั้งราคาวัตถุดิบพลังงานและค่าขนส่งซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน2569ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างลดลง 0.4% จากราคาซีเมนต์ที่ลดลงหลังเข้าสู่ช่วงฤดูฝนทำให้ยอดขายชะลอตัวและผู้ประกอบการปรับราคาลงเพื่อกระตุ้นยอดขายส่งผลให้ราคาผลิตภัณฑ์คอนกรีตลดลงตามขณะที่ราคาเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กได้รับแรงกดดันจากปริมาณเหล็กส่วนเกินจากต่างประเทศค่ะสำหรับการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหมวดที่ปรับตัวสูงสุดก็คือวัสดุก่อสร้างอื่นๆเพิ่มขึ้น 13% นะคะโดยเฉพาะยางมะตอยที่ปรับตามราคาน้ำมันในตลาดโลกรวมถึงหินดินและทรายที่มีต้นทุนเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องจักรสูงขึ้นรองลงมาก็เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปาเพิ่มขึ้น 12.6% ค่ะนายนันทพงศ์บอกว่าแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนสิงหาคาดว่าจะยังคงขยายต่อขยายตัวต่อเนื่องนะคะโดยมีปัจจัยสำคัญมาจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งตะวันออกกลางและรัสเซียยูเครนซึ่งก็อาจจะทำให้ราคาน้ำมันและพลังงานผันผวนในระดับสูงค่ะส่วนเรื่องของราคาทองแดงในตลาดโลกตอนนี้ยังอยู่ในระดับสูงนะคะจากความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดรวมถึงการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งจะส่งผลต้นทุนให้ต้นทุนสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าประกอบกับความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างในโครงการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคของภาครัฐที่ยังเป็นแรงหนุนต่อดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างค่ะ
2: สกัดเนื้อกระบือลักลอบนำเข้าล็อตใหญ่20ตันนะคะกว่า2ล้านบาทค่ะนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ดำเนินการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณหรือว่าสพร.ได้รับรายงานจากด่านกักกันสัตว์ชุมพรนะคะว่ามีการบูรณาการร่วมกันกับกรมปศุสัตว์โดยด่านกักกันสัตว์ชุมพรด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรค่ะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็สามารถจับเนื้อกระบือซึ่งมีต้นกำเนิดจากอินเดียลักลอบเข้าประเทศไทยผ่านพื้นที่ชายแดนสงขลาค่ะ
1: ค่ะมาที่เรื่องของกระบือกันต่อนะคะมีข้อมูลเบื้องต้นนะคะบอกว่าเนื้อกระบือเนี่ยนะคะมีต้นกำเนิดมาจากอินเดียลักลอบเข้าไทยผ่านพื้นที่ชายแดนจังหวัดสงขลาค่ะปลายทางที่สมุทรสาครนะคะการสกัดจับครั้งนี้ชุดจับกุมได้แจ้งเบาะแสว่าจะมีรถบรรทุก22ล้อลำเลียงเนื้อกระบือแช่แข็งจากภาคใต้ขึ้นไปยังภาคกลางก็เลยติดตามรถเป้าหมายกระทั่งพบว่าไปจอดอยู่ที่สถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่งที่ตำบลเขาชัยราชอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยแสดงตัวไปตรวจค้นนะคะพบชายอายุ38ปีเป็นผู้ขับขี่และพบเนื้อกระบือแช่แข็งบรรจุอยู่ภายในตู้คอนเทนเนอร์น้ำหนักรวม 20,000 กิโลกรัมมูลค่า 2.8 ล้านบาทค่ะไปตรวจสอบก็ไม่พบใบอนุญาตนำเข้าและใบอนุญาตเคลื่อนย้ายด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งข้อหาไปค่ะนายสรวุฒิบอกว่าจะเดินหน้าบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าเคลื่อนย้ายสินค้าเกษตรผิดกฎหมายต่อไปค่ะมาที่เรื่องของอุตุนิยมวิทยานะคะมีการเตือน12จังหวัดให้เฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันค่ะโดยเปิดเผยว่าทางกรมชลประทานรายงานนะคะว่าจากร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงก็จะทำให้หลายพื้นที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะด้านกรมอุตุก็เตือนนะคะบอกว่าวันที่10ถึง16สิงหาคมภาคเหนือและอีสานจะมีฝนฟ้าคะนองถึง 160 ถึง 70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะสำหรับพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษมี12จังหวัดนะคะมีเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนน่านมุกดาหารสระบุรีร้อยเอ็ดยโสธรนครพนมอุดรธานีพิษณุโลกและอำนาจเจริญโดยได้กำชับหน่วยงานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้คนที่อยู่ริมน้ำได้นะคะมาที่เรื่องของต่างประเทศกันบ้างค่ะเมื่อคืนนี้นะคะทางยุโรปเขามีปรากฏการณ์สุริยุปราคาค่ะผู้คนนับล้านก็ไปดื่มด่ำกับปรากฏการณ์นี้เพราะว่าเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ30ปีค่ะสุริยุปราคาครั้งนี้เกิดขึ้นในวันพุธนะคะตั้งแต่เขตอาร์กติกทางตอนเหนือแล้วก็พาดผ่านพื้นที่ส่วนใหญ่ของยุโรปตะวันตกตั้งแต่สหราชอาณาจักรไปจนถึงตอนเหนือของอิตาลีผู้คนหลายสิบล้านคนตื่นเต้นเฝ้าติดตามตั้งแต่เริ่มต้นค่ะปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงที่ดวงจันทร์บดบังแสงอาทิตย์อย่างสมบูรณ์จนสิ้นสุดลงโดยเฉพาะในพื้นที่ตอนเหนือของไอซ์แลนด์และสเปนที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะคะในไอซ์แลนด์ค่ะผู้คนหลั่งไหลไปชมกันทั้งทางบกทางอากาศทางทะเลเพื่อชมสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งแรกในรอบ72ปีของไอซ์แลนด์เรือสำราญ31ลำมีผู้โดยสารและลูกเรือประมาณ 53,000 คนล่องอยู่ในหน้าน้ำทางตะวันตกของประเทศซึ่งเป็นจำนวนมากที่สุดในประวัติการค่ะส่วนบนบกนะคะที่สวนสาธารณะวิสตาดาลุนในกรุงเรกยาวิกก็มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุริยุปราคามากมายค่ะมีทั้งเทศกาลดนตรีตลอดทั้งวันองค์การนาซาก็ยังได้บันทึกภาพเงาของดวงจันทร์ถ่ายด้วยกล้องบนเครื่องบินที่บินในระดับความสูงซึ่งปกติใช้ศึกษาดวงอาทิตย์นะคะภาพที่ปรากฏไว้ก็เป็นช่วงที่สุริยุปราคากำลังพาดผ่านท้องฟ้าเหนือไอซ์แลนด์จนมืดมิดค่ะส่วนที่ในสเปนเป็นจุดที่สามารถมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวงได้ดีที่สุดนะคะก็ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 450,000 คนที่จุดชมวิวค่ะแม้แต่บนเครื่องบินของสายการบินไอเบียของสเปนได้ถ่ายทอดสดช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกเรียงตัวกันในความสูงประมาณ 10,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลจากเที่ยวบินเช่าเหมาลำพิเศษค่ะส่วนตามสถานที่ต่างๆทั่วเมืองสเปนนะคะผู้คนก็ส่งเสียงโห่ร้องยินดีเมื่อเห็นดวงจันทร์บดบังดวงอาทิตย์ทำให้สวนสาธารณะมืดมิดลงแล้วก็แสงสว่างกลับคืนมาแต่ผู้ชมสุริยุปราคาส่วนใหญ่เลือกที่จะไปชมพื้นที่ชนบทที่เงียบสงบค่ะก็เป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นที่เคยเงียบเหงาให้กลับมาคึกคักด้วยนะคะมีการถ่ายทอดสดให้กับผู้คนหลายล้านคนทั่วโลกได้ชมกันค่ะและปิดท้ายกันที่เหตุแผ่นดินไหวที่โคลอมเบียนะคะผู้นำโคลอมเบียได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้านเศรษฐกิจหลังจากเกิดแผ่นดินไหวเมื่อวันจันทร์ค่ะขณะที่มีข่าวดีที่สามารถช่วยผู้รอดชีวิตได้หลังจากผ่านไปเกือบ40ชั่วโมงค่ะที่เมืองเปเรราเมืองที่เสียหายหนักที่สุดเมืองหนึ่งนะคะเจ้าหน้าที่นำผู้หญิงวัย32ปีที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังนาน36ชั่วโมงออกมาจากซากอาคารที่พังถล่มได้อย่างปลอดภัยค่ะโดยหลังจากที่ชี้จุดได้ต้องใช้เวลานานเกือบ10ชั่วโมงจึงเข้าถึงตัวเธอได้ผ่านอุโมงค์ค่ะ เมืองเปเรราแห่งนี้เป็นเมืองในพื้นที่ที่ผลิตกาแฟของโคลอมเบียนะคะมีผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันแล้ว79รายซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดที่เป็นจำนวนที่สูงเป็นอันดับ2รองจากเมืองกาลิที่มีผู้เสียชีวิต95คนเชื่อว่ายังมีอีกกว่า200คนที่ติดอยู่ภายในซากอาคารค่ะด้านประธานาธิบดีโคลอมเบียกล่าวยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวอย่างน้อย265คนและยังมีผู้สูญหายอีก496คนเขายังได้ประกาศภาวะฉุกเฉินทางเศรษฐกิจเพื่อแก้ไขวิกฤตที่เกิดจากแผ่นดินไหวระบุว่าเป็นกลไกที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเพื่อแก้ไขวิกฤตนี้ให้อำนาจประธานาธิบดีออกคำสั่งโดยทันทีไม่ต้องรอการอนุมัติจากรัฐสภาโดยจะจัดตั้งกองทุนเพื่อรวบรวมเงินบริจาคจากทั้งในและต่างประเทศสำหรับฟื้นฟูโรงพยาบาลโรงเรียนอาคารถนนและก็สนามบินที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวรัฐบาลก็จะรวมมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่กระตุ้นการลงทุนเร่งพัฒนาโครงการและก็สร้างงานให้มากยิ่งขึ้นค่ะหมดเวลาสรุปข่าวภาคเที่ยงแล้วนะคะคุณเยมินแหวนเครือดิฉันดาราการทองลิ่มลาไปก่อนค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
5: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
10: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
9: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
11: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อป ทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
12: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect ครับสวัสดีครับอาจารย์เชียง
13: สวัสดีครับพี่โอสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับ
12: สวัสดีครับผ่านมาแม่วันหนึ่งมาหนึ่งวันนะครับผมก็ไปเปิดไปอ่านเฟซบุ๊กของภรรยาไม่ใช่เขาเรียกว่าคุณแม่คนหนึ่งนะฮะที่มาเขียนอวยยศให้กับคุณสามีฮะที่เขียนหนังสือแล้วก็เขียนถึงเขานะเป็นหนังสือที่เขาบอกว่านะเขาอ่านหลายรอบมากไม่ใช่อ่านหนังสือนะอ่านอันที่สุภาพบุรุษคนหนึ่งเขียนเขาในหนังสื
13: ออ
12: ่านเป็นร้อยรอบเลยนะอาจารย์เชียงหนังสืออะไรครับเล่มนั้นคือหนังสืออะไรครับ
13: เป็นหนังสือเกี่ยวกับการทำออนไลน์การขายของการจับเงินล้านบนอากาศแบบไม่ต้องลงทุนเลยครับใช่อันนี้ก็มีวางนะครับตามออนไลน์นะครับ TikTok Shopee นะขายในออนไลน์อยู่นะครับก็เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับเนื้อหาแบบที่ผมเคยทำหมดคือประสบการณ์ผมทำมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นขายอาหารขายสเต็กเป็นพนักงานเงินเดือนคือผมเป็นพนักงานมาแบบหลายที่มากผมเป็นประมาณ6-7ที่อ่ะ6ที่อ่ะ คือ คือความตั้งใจผมอ่ะคือผมอ่ะด้วยความเป็นลูกพ่อค้าไงพ่อผมเนี่ยก็จะเป็นคนขายผ้าแต่ก่อนขายผ้าอยู่บางรักพ่อแม่ผมมาขายผ้าอยู่บางรักแล้วก็เราก็คุกคีกับการเป็นพ่อค้าเนาะเราก็ไม่อยากเป็นพนักงาน
12: ขายผ้านี่สตอรี่เดียวกับคุณท็อปจิรยุทธ
13: ์ขายผ้าม้วนน่ะผ้าม้วนน่ะ
12: โอเคต่อมาครับ
13: ของเขาน่าจะค้าส่งมั้งแต่ของผมค้าปีกอ่ะแบบขายคือแต่ก่อนเนี่ยผู้ใหญ่เขาต้องตัดผ้าไงตัดผ้าเพื่อไปตัดเสื้อผ้าคือแต่พอมันมียุคออนไลน์เข้ามายุคนู้นยุคนี้นั้นเข้ามาเดี๋ยวนี้เขาซื้อแบบสำเร็จรูปกันไม่มีใครมาตัดผ้ากันหรอกน้อยมากเนี่ยมันธุรกิจก็ล่มสลายไปตามการเวลาแล้วก็แบบคนขายผ้ามันก็น้อยลงนะครับนี่ก็คือเราก็เป็นพ่อค้าบ้านเป็นพ่อค้าแล้วเราจบมาเราก็ไม่อยากจะทำเงินเดือนเท่าไหร่แต่เราไม่มีเงินไงเราก็ทำหลายที่เลยหลายบริษัทเลยบริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแล้วก็แบบออกมากระลาออกแบบทุบหม้อข้าวมาทำมาขายของก่อนขายสเต็กตอนนั้นคืออยากซื้อแฟรนไชส์ลุงหนวดไม่ขายโ
12: อ
13: ้สิบกว่าปีที่แล้ว
12: โอ้โหแม่ไม่บอกจะได้พาไปคุย
13: ขายเองเลยตอนนั้นขายเองเลยทำเหมาลุงหนวดไม่ตัดไม่ขายทำเป็นสเต็กซอยตีเราลูกคนเล็กไงตั้งชื่อ
12: นี่หน้าตาบอกเลยนะครับว่าคนจีนแน่นอนหน้าตาอย่างนี้เป็นซอยตี
13: ใช่ขายเป็ดเสร็จปุ๊บเจ๊งขายหัว6เดือนเจ๊งเงี้ยแล้วกลับมาทำพนักงานใหม่เสร็จก็ออกมาทำขายประกันขายอสังหามือทรงมือสองเนี่ยทำมาทุกอย่างแล้วมันจนมันจับมาออนไลน์ก็คือทุกอย่างแทบจะไม่ได้ลงทุนเลยเพราะว่าเราใช้การใช้งานใช้แรงงานแลกเงินแล้วใช้เวลาแลกเงินก็คือไปเป็นพนักงานก่อนแล้วก็ออกมาแล้วก็หาจังหวะมาขายของออนไลน์ที่ตอนนั้นขายของออนที่เขียนถึงแฟนเนี่ยเพราะว่าอะไรว่าเพราะแฟนอ่ะแฟนผมอ่ะเป็นคนมีเป็นเงินเดือนไงแล้วเราไม่มีเงินเดือนแล้วเราก็แบบล่องลอยมากเลยตอนนั้นคือเคว้งคว้างมากแล้วก็ไปเอาสินค้าคือตัวกดไหลย้อนผมก็ขายตัวกดไหลย้อนไงแล้วขายแฟนผมก็ช่วยไงช่วยแบบช่วยตอบแชทแล้วก็ที่สำคัญช่วยเรื่องบัตรเครดิตเพราะตอนนั้นยิงแอดยิงโฆษณาใช้บัตรเครดิตยิงเราเวลาใช้บัตรเครดิตมันได้เงินหมุนไงเงินหมุนก็คือใช้เงินโฆษณาเนี่ยเราจะยิงไปก่อนแต่ว่าอันนี้จะบอกว่าคือเราใช้อ่ะเราไม่ได้ใช้บัตรเครดิตเพื่อไปกู้เงินนะเดี๋ยวทุกคนเข้าใจผิดคือการยิงโฆษณาก็คือเราใช้บัตรเครดิตใช่ไหมสมมติเรายิงวันเนี้ยเราค่อยไปจ่ายอีก30วันคือเราจ่ายตรงรอบนะไม่ใช่จ่ายไม่ตรงรอบเรายิงวันเนี้ยยิงวันนี้เสร็จอีก30วันก็คือการหมุนเงินพอเราได้ยิงโฆษณาปุ๊บเราสามารถเอาเงินเนี่ยที่เราขายได้อ่ะไปหมุนสต็อกได้อีก30วัน คืออันเนี้ยคือเหมือนการวางแผนการเงินนิดนึงอ่ะแต่ตอนนั้นอ่ะผมไม่ได้เป็นพนักงานออฟฟิศไงพอไม่เป็นพนักงานออฟฟ
12: ิศทำบัตรไม่ได
13: ้แล้วแฟนผมอ่ะกลายเป็นฮีโร่ผมเพราะอะไรวะชอบทำบัตร
12: อันเดียวใช่ไหมชอบทำบัตรคือโปรที่ไหนมาทำบัตรแล้วในกระเป๋าเธอทำหมด
13: ทำเป็นสิบใบทำเป็นสิบใบเลยทำเป็นสิบใบละ20,000-30,000กลายเป็น300,000สองสามแสนเนี่ยมายิงแอดเนี่ย200,000-300,000เดือนนึงอ่ะโอ้โหยิงสบายเลยก็กลายเป็นว่าหมุนบัตรไปเรื่อยๆแต่ครบรอบเราจ่ายนะเพราะเราได้เงินมาเพราะว่าเวลาเราขายของเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องอะไรหรือว่าเรื่องการเงินเพราะว่าสมมติเราขายเป็น COD ไปอ่ะมันไม่ใช่ว่ามันจะได้เงินเลยมึงเขาต้องส่งของให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราถึงจะได้เงินนึกออกป่ะแล้วมันต้องหมุนประมาณ7วันหมุน7วันไม่พอไอ้รายได้ที่เราได้มาเนี่ยมันยังใช้ไม่ได
12: ้อืมทำไมอ่ะ
13: เพราะมันต้องไปหมุนสต๊อกไงว่าสมมติเราขายอ่ะเราขาย10ออเดอร์แล้วอีกอาทิตย์นึงขายวันละ20ออเดอร์อีกอาทิตย์นึงขายเป็น30ออเดอร์50ออเดอร์คือเราก็ต้องหมุน เอาเงินไปต่อเงินเอาเงินไปลงทุนซึ่งพอมันมีค่าแอดด้วยสมมติถ้าเราจ่ายทั้งค่าแอดทั้งค่าสต็อกนะไม่เหลือผู้หมุนไม่ทันไม่ได้ใช้ไม่ได้ทำอะไรเลยผู้หมุนไม่ทันแน่นอนแล้วตอนนั้นคือยิงแอดเยอะมากอ่ะยิงแอดเดินหนึ่งหลายแสนอ่ะเดินหนึ่ง
12: เป็น
13: ล้านอ่ะ
12: ยิงแอดเป็นล้าน
13: จริงเนี่ยเพราะว่าอันนี้คือจะบอกว่าแต่คือหลายคนน่ะที่ไม่เคยยิงโฆษณานั้นหรือเป็นแบบคนทำธุรกิจมาคือจะบอกว่าการยิงแอดอ่ะมันไม่ใช่ว่าจำนวนเงินนะมันไม่ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินเพราะว่าเวลาคอนเซปต์ของการยิงโฆษณามันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ว่ายิงเท่าไหร
12: ่
13: นะครับมันขึ้นอยู่ว่ายิงแล้วกำไรไหม
12: โอ้นี่ประเด็นสำคัญ
13: ใช่คือ
12: มันเหมือนกับ
13: ประเด็นสำคัญ
12: มันเหมือนกับการไปคนทำธุรกิจเนี่ยไม่ใช่บอกว่าไปอยู่ข้างแล้วจะรวยเสียค่าเจ้าที่แพงแล้วรวยไม่เกี่ยวคนละเรื่องกัน
13: ไม่เกี่ยวคนละเรื่องกันคุณเสียค่าเช่าที่แพงอ่ะแต่คุณขายแล้วกำไรอ่ะคุณเสียไหมล่ะ
12: ก็ถือว่าไม่เสียค่าเช่าที่แพง
13: ใช่

0: เพราะว่ามันกำไรไง
1: ครับ
0: ไอ้เนี่ยยิงโฆษณาผมยิงตอนนั้นเดือนละล้านน่ะคือยิงแล้วมันขายได้คนบางคนบอกโอ้โหยิงวันละ30,000เลยเหรอวิ่งวันละ50,000เลยเหรอแต่ก่อนยิงวันละ30,000-40,000
1: เดี๋
0: น
1: ยว
0: ะ
1: นะอาจารย์เชียงคือยิงแอดเวลา30,000เลย
0: ก็เดือนละล้านอ่ะต
1: เ
0: อ
1: ดื
0: น
1: อ
0: น
1: น
0: ั้
1: ล
0: น
1: ะ
0: ย
1: ล
0: ิ
1: ้
0: ง
1: าน
0: เดือนล้านกว่า
1: ก็คือค่าเช่าที่ให้ลูกค้าได้เห็นเราได้
0: ใช่แต่ว่าคือจะบอกว่ามันเหมือนจำนวนเยอะนะฮะมันเหมือนจำนวนเยอะนะแต่มันแลกมากับรายได้ที่เราได้มาเนอะไหมครับคือคอนเซปต์ของการทำโฆษณาคือถ้าเรายิงโฆษณาเนี่ยแล้วขายได้มันจะไม่ใช่เงินเรา
1: ก็คือลูกค้ามาช่วยยิง
0: เอาเงินที่เราขายได้ยอดขายที่เราขายได้คือมันเป็นงบมาร์เก็ตติ้งเราขายได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรายิงโฆษณานะครับแล้วเราขายไม่ได
1: ้ครับ
0: อันนั้นคือเงินเราดังนั้นเวลาเราจะเทสโฆษณาเงี้ยเทสโฆษณาหรือทำโฆษณาเงี้ยเวลาเทสง่ายที่สุดคือโอเคคุณตัดเงินมาตอนเริ่มคือเราไม่ได้เริ่มวันละสามหมื่นแน่นอนใช่ไหมพี่โอเราไม่ได้เริ่มวันละ30,000เราเริ่มวันละ300
1: โอ้น่าสนใจมากตอนที่อาจารย์เชียนเริ่มครั้งแรกขายอาหารเสริมไอ้ตัวกดไหลย้อนเนี่ยมาสร้างเนื้อสร้างตัวได้เนี่ยก็คือเริ่มไม่ได้เริ่มแบบยิงวันละ30,000แต่เริ่มจากวันละ300
0: วันละ300โอ้โห300ยิ่งเครียดเลย300เนี่ย ขายไม่ได้นี่ก็เครียดแล้ว300เดือน10วันก็ 3,000 ขายได้ 3,000 พอดีขาดทุนไหมขาดทุนสิ
1: ต้นทุนส่งของอีก
0: อันนี้คือเงินเราฉะนั้นน่ะคือคอนเซ็ปต์คือเราไม่ได้เริ่มทีเดียวยิงแอดทีเดียว 30,000 มันไม่มีทางยิงวันยิงหมด 30,000 ไม่มีทาง
1: นึกย้อนนึกถึงธุรกิจก็คือว่าเราซื้อสินค้ามาเป็นต้นทุนเราไม่ใช่ affiliate นะอย่างอาจารย์เชียงที่ทุกคนรู้จักทุกวันเนี่ยอาจารย์เชียงที่ทำในหน้าร่ำรวยมหาศาลเนี่ยแต่เมื่อก่อนที่ก็ทำแบบสินค้าด้วยนำสินค้าเข้ามาขายสินค้าเข้ามาขายเป็นตัวแทนต้องเอาเงินไปซื้อสินค้ามาแล้วก็ทำกระดาษเองเพื่อขายสินค้า
0: ใช่แล้วก็ยิงแอดแข่งกันยิงทำคอนเทนต์แข่งกันแล้วยุคนั้นคือ TikTok เนี่ยมันไม่มีคนทำยุคแบบ5ปีที่แล้วที่ไม่มีคนทำเลย2021อ่ะโควิด2021อ่ะไม่มีใครทำพอไม่มีใครทำผมก็เป็นคนทำแรกๆแล้วมันก็เลยทำให้ค่ามันถูกนะครับแล้วก็แบบยิงโหโฆษณายิง300หูยขาย300นี่ขายแบบเป็นแบบ 30,000 น่ะยิง300เป็นแบบ 10,000 น่ะตอนนั้นน่ะยิงไปอ่ะหุ้ยยิงไปอะไรอย่างเงี้ยถามว่าพี่โอสมมติยิง300ขายได้10,000อ่ะพี่โอยิงต่อไหม
1: ลุยสิครับ
0: น่าเห็นไหม
1: ในยุคนั้นนะที่ค่าคอมมิชชั่นยังไม่แพงขนาดนี้นะ
0: ค่าแอดไม่แพงขนาดนี
1: ้ค่าแอดไม่แพงขนาดนี
0: ้ยิง300 30,000อ่ะเฮ้ยโอ้โหยิงหุ้ยมาว่ะลูกค้ามาว่ะลูกค้าแอดมาว่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเอาเงิน300ขายได้เป็น10,000ก็มาต่อเงินไปเรื่อยๆมันคือการอุ้ยงั้นลองยิงสัก1,000นี่ขายได้เท่าไหร่วะสองยิงสัก2,000นี่ขายได้เท่าไหร่วะอุ้ยยิงลูกค้ายังเข้ามาเราศักยภาพในการตอบยังตอบทันอยู่แล้วมันคำนวณออกมาแล้วเฮ้ยยังเหลือกำไรแล้วก็เอามายิงต่อกลายเป็นว่า2,000เป็น3,000 3,000เป็น5,000 5,000เป็น10,000แฟนโมโหแฟนตกใจแฟนไม่ได้รู้ไงคนนี
1: ้ข้อความดิ้ง
0: มึงไอ้ข้อความไม่เท่าไหร่อ่ะไอ้บัตรเครดิตที่มาเนี่ยตกใจโอ้โหยิงเป็นแสนเลยเหรออะไรเงี้ยใช้เงินเป็นแสนในการยิงโฆษณาเราบอกไม่ใช่เราอธิบายแล้วอธิบายอีกแฟนก็ไม่เข้าใจบอกว่าตอนก็เลยออกมาเป็นหนังสือไงคือแฟนก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องยิงเยอะขนาดนั้นเราแบบเอ้าก็มันยิงแล้วมันสร้างยอดขายได้แล้วมันเหลือกำไรก็คือสมมติอ่ะเรายิงไป 1,000 นะแล้วก็ขายได้ 10,000 ใช่ป่ะยิงสมมติตัวเล็กง่ายๆ 1,000 ขายได้ 10,000 ใช่ป่ะอาจจะเหลือกำไรประมาณ 1,000 บาทยกตัวอย่างนะยิง 1,000 10,000 แล้ว1,000กำไร 1,000 บาทงั้นเรายิงอ่ะยิง 2,000 อาจจะขายได้ 20,000 ก็กำไร 2,000 ยิง 5,000 อาจจะกำไรอีก 5,000 ถูกป่ะคือมันก็เลยทำให้เราเพิ่มขึ้นไปเลยแต่ว่ามันไม่ใช่บัญญัติแต่อย่างขนาดนั้นเนี่ยไม่ใช่แบบยิง 1,000 จะได้ 10% อย่างเงี้ยมันจะไม่ใช่บัญญัติแต่อย่างขนาดนั้นแต่ว่ามันทำให้เรามีกำไรมูลค่ามันสูงขึ้น
1: ครับ
0: เปอร์เซ็นต์ที่อาจจะลดลงเนี่ยหรอป่ะคือปกติยิง 1,000 กำไรอาจจะแบบ 20% 20-30% อ่ะยิงแต่มันอยู่ไม่ได้ไงกำไรคือมูลค่ามันน้อยอ่ะ 20% แต่มูลค่ามันน้อยอ่ะ
1: มันไม่พอกิน
0: มันไม่พอกินแล้วก็โอเคงั้นยิงทั้ง10,000นี่หัก10,000เฮ้ยกำไร10,000ว่ะเฮ้ยเอาไงต่อดีเอาก็ยิงต่อสิลำล้ออะไรอ่ะยิงต่อไปก็ตัดยิงต่ออ่ามันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เลยเขียนอวยยศแฟนนิดนึงเพราะว่าถ้าไม่มีแฟนนี่แม่ไม่มีแฟนในวันนั้นนะก็อาจจะไม่มีอาจารย์เชียงในวันนี้ก็ได
1: ้นี่พูดถึงภรรยานิดนึงครับเขาช่วยเขาให้กำลังใจยังไงบ้างครับในวันที่เราเริ่มต้นธุรกิจถ้าเป็นภรรยา
0: แฟนไงแฟนเป็นคนที่แฟร์มากคือต้องบอกก่อนว่าเขาใจไงเขาเป็นคือตอนนั้นผมแบบโอ้ยากจกมากเลยไม่มีเงินเลยคือเดี๋ยวว่าด่าหาว่าดราม่านะแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงที่ไม่ได้มีเงินแต่ว่าแบบก็พออยู่ได้อ่ะพออยู่ได้ไปวันๆน่ะแล้วแฟนก็ทำงานออฟฟิศอะไรเงี้ยก็มีอาชีพมันคงเป็นเซลล์ขายเครื่องมือแพทย์อะไรเงี้ยก็รายได้ก็โอเคอยู่แล้วตอนนั้นก็คือเผื่อเขาเลี้ยงผมด้วยนะเลี้ยงผมแล้วอย่างนึงคือแฟนนะเป็นคนบอกให้ผมแต่งงานบอกแต่งงานบอกเลยคือคนห้าวอ่ะห้าวเลยเพราะว่าบอกว่าอะไรหรือว่าให้ผลคือจะได้ไม่ต้องคิดเรื่องความรักละ
1: โอ้
0: จัดงานเลยคือไม่ต้องมางงงงงงงเงื้องักจบไปแต่งงานเอาแล้วก็เหมือนโดนของเนาะแต่งก็แต่งวะ
1: อะไรอารมณ์แบบอารมณ์โรแมนติกอาจารย์เชียงเดินเข้าไปแบบทำเซอร์ไพรส์ยิ่งใหญ่มอบแหวนแล้วมีคนมาตบมือรอบๆไม่มี
0: แต่คือ
1: คุยกัน
0: เรียบร้อยแล้วคุยกันเรียบร้อยแล้วก็โอเคแล้วพอโอเคเสร็จแล้วมันก็เป็นคำมั่นสัญญาว่าโอเคขอเวลาอีก3 เดือนนะเดี๋ยวจะกลับมาอะไรเงี้ยจะฟื้นแล้วก็แบบโหลุยเต็มที่เลยคือมันเป็นพลังแห่งโฟกัสจริงๆพอเราแบ
1: บ
0: โอเคไม่มีเรื่องของท็อกซิกในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อย่างเงี้ยม
1: ัน
0: ทำให้เราสามารถโฟกัสงานได้เต็มที่อ่ะแล้วมันไม่ต้องไปพะวงว่าโอเคเดี๋ยวจะแฟนดังวันไหมเดี๋ยวจะรักเลิกไหมอะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่าเอ้ยมันมีพลังในการโฟกัสมากขึ้นมันไม่ต้องระวังหลังแล้วก็สามารถลุยได้เต็มที่ก็กลายเป็นว่า3 เดือนแบบโอ้โหยอดขายไม่ได้มีอะไรเลยนะพอ TikTok เข้ามาแล้วก็เราก็เลยทำเซลล์เพจยิงแอดโฆษณากลายเป็นแบบสร้างยอดขายแบบหลาย10 ล้านเลยในปีนั้นน่ะคือมันก็เติบโตมาเรื่อยๆนะครับแล้วตอนนั้นคือยุคแบบยิงแอดเซลล์เพจเนี่ยตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นเซลเลอร์แล้วอันนี้คือเนื้อหาที่อยู่ในหนังสือนะ
1: ครับ ไม่ได้ขายหนังสือคือไม่ได้ขายหนังสือที่ชวนทุกคนพูดถึง
0: ประวัติผมแหละแต่ว่าจะแทรกข้อมูลว่าโอเคแนวคิดวิธีการทำคอนเทนต์มันทำยังไงทำจับอะไรมาลงทุนยังไงเป็นmindsetแบบประมาณนี้มากกว่านะครับ
1: ซึ่งก็เคยอ่านเล่มนี้มานะครับก็รู้สึกว่าโอ้โหเป็นหนังสือที่ใครอยากเริ่มต้นแนวเนี้ยแนวแบบเข้าใจในโลกธุรกิจออนไลน์จริงก็เล่มนี้เพราะว่ามันเป็นอีกโลกนึงนะที่สร้างโอกาสได้ที่นอกจากทำสินค้ามาเปิดหน้าร้านขายของตั้งแผงขายของขายตามตลาดนั่นแล้วเอาไปเข้าช่องทางโมเดิร์นเทรดจริงๆมันมีช่องทางอีกช่องทางหนึ่งก็คือเราสามารถแตะลูกค้าสัมผัสกับลูกค้าสร้างทัชพอยท์ที่อันลิมิตคือคุณมีความสามารถเข้าถึงทุกคนได้ขอให้คุณมีความเข้าใจในเรื่องของการทำการตลาดทำคอนเทนต
0: ์ก็จากยุคตัวแทนมาผมก็ทำสร้างตัวตนนะสร้างแบรนด์สร้างตัวตนมากลายเป็นอาจารย์เชียงกับไม่ปล่อยนะกับไม่ปล่อยเนี่ยก็คือชื่อมันคือคอนเซปต์อะคอนเซปต์ก็คือทำธุรกิจมันต้องกลับไม่ปล่อยแล้วผมอะก็คือคอนเซปต์ว่ามันมาจากตัวเองที่มันจะแพ้มันไม่ยอมแพ้มันแพ้ไม่ได้อะเพราะว่ามันหลังชนฝาแล้วมันก็มันต้องกลับไม่ปล่อยเท่านั้นพอมันกลับไม่ปล่อยเสร็จ เราก็น่ะก็มองต่อมาก็คือทำแบรนด์สินค้าตัวเองทำแล้วก็เจ๊งมาทำแบรนด์ใหม่อันนี้มันก็วนไปในการทำสินค้าครับ
1: เพราะว่าถ้าเข้าใจในโลกการตลาดแล้วมันก็นะมีโอกาสที่จะเทสนู่นเทสนี่ได้มีทุนมากก็กล้าเทสแพงสร้างสินค้าเองแต่พอทุนไม่มีแล้วเริ่มเป็นเพื่อนได
0: ้กลายเป็นพอมีทุนมากนะกลายเป็นคนไม่คิดไม่รอบคอบอันนี้คือมันมีประสบการณ์มาคือเวลามันมีเงินเยอะอ่ะมันกลายเป็นว่าเฮ้ยลงไปไม่ระวังเหมือนตอนไม่มี
1: ก็มีโอกาสเจ็บเยอะขึ้น
0: โหเจ็บเยอะโอ้โหตอนมีนะโอ้โหเจ็บเยอะมากเลยเจ็บทุกตัวเพราะเราใจใหญ่แล้วไงพอใจใหญ่ระวังความระวังมันน้อยเงินรั่วแบบโอ้โหมหาศาลมากโอ้โหหมดไปแบบหลายเจ็ดหลักกว่าคือแบบหมดไปเยอะมากเพราะว่ามันกลายเป็นว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันหาใหม่ได้แล้วก็เราก็เลยโอเคลงไปแบบไม่ระวังยิงทิ้งยิงขว้างทำโฆษณาแล้วก็ไม่ได้ระวังอะไรเลยพอไม่ระวังเสร็จสุดท้ายเจ๊งหมดทุกโปรเจกต์เพราะว่าเราไม่ได้โฟกัสกับมันจริงจังแล้วก็ไม่ได้ใส่พลังให้มันติดจริงจังซึ่งมันโอ้โหมันมีประสบการณ์เยอะมากๆจนตอนเนี้ยก็คือทำโปรเจกต์ทั้งหมดเนี่ยคือพยายามลีนโปรเจกต์อ่ะคือข้อเสียในยุคเนี้ยมันคือโปรเจกต์แม่งเยอะเกิน
1: มีโอกาสเต็มไปหมดเลยโอกาสสปอตไลท์ส่องมาละ
0: โอกาสมันเยอะมากแล้ว AI เข้ามาด้วยแบบทำอะไรนู่นนี่นั่นได้หมดเลยกลายเป็นว่าไม่มีพลังแห่งการโฟกัสพอไม่โฟกัสเสร็จมันแน่นอนอ่ะสู้กับเราไม่สามารถไปสู้กับคนที่โฟกัสสิ่งเดียวได
1: ้
0: อ่ะเรามีหลายโปรเจกต์เราทำ 3-4 ไม่ต้อง 3-4 โปรเจกต์เราทำ2โปรเจกต์ก็ได้เราสู้กับอีกคนนึงที่ทำโปรเจกต์เดียวอ่ะแล้วก็อยู่กับมันทั้งวันทั้งคืน
1: อ
0: ่ะสู้ไม่ได้แน่นอน
1: ใช่โอเค
0: ฉันคือถ้าเราทำธุรกิจในยุคเนี้ยมันสิ่งหนึ่งที่ในตอนนี้ที่อยากจะให้ทำคือต้องโฟกัส
1: ต้องโฟกัสในสิ่งที่เราทำหนังสือชื่ออะไรนะครับอาจารย์เจงเล่มนั้นที่อาจารย์เจงเคยเขียนไว
0: ้หนังสือที่ผมเขียนนั้นหนังสืออะไรจับเงินล้านบนอากาศแบบไม่ต้องลงทุน
1: จับเงินล้านบนอากาศแบบไม่ต้องลงทุนนะครับก็ไปหาได้ตามร้านหนังสือไม่น่ามีแต่มีบนช่องอาจารย์เจงแน่นอน
0: บน TikTok แล้วก็ TikTok กับ Shopee นะฮะในเพจนะครับ
1: ชวนอาจารย์เชียงคุยต่อในเรื่องของข่าวกระแสในช่วงนี้นะครับที่มีดราม่าคือในยุคนี้คนที่เป็นครีเอเตอร์เนี่ยเขาก็เป็นโอกาสทางธุรกิจนะคือสร้างคนติดตามได้หลักล้านในเวลาไม่นานนักพอสร้างครีเอเตอร์สร้างทีมงานได้เยอะเนี่ยเอ้ยสร้างธุรกิจให้มีคนสร้างช่องให้มีคนตามเยอะได้เนี่ยเริ่มมีกระแสเงินสดเริ่มมีการจ้างทีมงานมีขยายทีมงานล่าสุดก็มีเคสไปออกรายการดังนะกระแสดังนะยูทูบเบอร์ที่อาจจะดูแลลูกน้องไม่ดีนะเกิดกระแสลบเราฟังว่าเคสนี้ก็เป็นครีเอเตอร์ที่ทำธุรกิจแล้วก็มีแฟนคลับที่เป็นโอ้แฟนคลับเป็นเด็กเยอะมากด้วยนะต้องบอกว่าแฟนคลับเขาเป็นเด็กแบบเด็กวัยรุ่นเด็กปฐมเนี่ยเยอะเลยนะฮะจนกระทั่งเมื่อมีแฟนคลับของตัวเองเนี่ยเขาก็จะออกสินค้าที่เหมาะกับแฟนคลับของเขาโอ้โหออกมานี่คือติดตลาดมากครับส
0: ิน
1: ค้าติดตลาดมากจริงครับในช่องทางต่างๆนี่ผมว่ายอดขายปีนี้เขาหลักร้อยเกิน200-300แน่นอนเฉพาะช่องทางเดียวนะครับพอสินค้าติดตลาดคนรู้จักเยอะช่องก็ยิ่งโตช่องยิ่งโตแต่พอมีกระแสดราม่าในเชิงลบออกมากับแบรนด์ไม่ว่าข่าวนั้นจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวไม่จริงอาจารย์เทียงว่ามีผลต่อสินค้าในการขายไหมครับ
0: มีผลแน่นอนเพราะว่ามันเป็นเอฟเฟกต์เพราะว่ามันคนคือมันเป็นแบรนด์อ่ะเหมือนมีมันเป็น CEO branding อ่ะครับ CEO branding คือเจ้าของเป็นคนทำสินค้าเนี่ยคือยอดขายอ่ะมันจะพึ่งกับผูกกับทางเจ้าของเป็นหลักอยู่แล้วถ้าเจ้าของทำคอนเทนต์เจ้าของทำการตลาดโอเคยอดขายมันก็จะมาเจ้าของมีภาพลักษณ์ไม่ดีมีภาพลักษณ์ที่เนกาทีฟอย่างเงี้ยมันก็จะมีทั้งคนที่ยังเป็น FC อยู
1: ่
0: และคนที่แบบกลางๆคนที่ไม่ได้รู้จักพอมันรู้จักว่าเราก็สมมติเราเป็นผู้ปกครองอ่ะเราก็บอกไม่ต้องไปอุดหนุนไม่ต้องไปซื
1: ้อคำนี้นะฮะ
0: ยอดขายมันก็หายไปแล้ว
1: ผมทำธุรกิจร้านสะดวกซื้ออยู่แห่งหนึ่งก็มีจริงนะโอ้วันนี้มีพ่อแม่ลูกอยากกินลูกอยากกินแม่บอกคนนี้หรือเปล่าลูกที่อะไรนะมีข่าวเราไม่เอาไม่ลูกอะไรเงี้ยโอ้โหมีนี่นะเพราะว่าพ่อแม่ก็ตามความข่าว
0: คือตอนเนี้ยมันเป็นโมเดลธุรกิจมันกลายเป็นโมเดลว่าโอเคถ้าคุณน่ะเป็นคนที่มีชื่อเสียงอ่ะสิ่งแรกอ่ะคุณทำตัวเองให้มีชื่อเสียงเนี่ยมันเหมือนมิสเตอร์บีสอ่ะมิสเตอร์บีสก็คือเป็นคนที่แบบมีชื่อเสียงนะเป็นคนยูทูบเบอร์ที่ดัง นะมิสเตอร์บีก็คือยูทูบเบอร์ระดับโลกอันดับหนึ่งของโลก
1: ระดับโลกเลยครับ
0: คือแล้วเขาก็ออกมาเป็นช็อกโกแลตมิสเตอร์บีสอะไรเงี้ยออกมาเป็นสินค้าเพราะเขามี trust มีความเชื่อใจอันนี้ trust นะมันเป็นอะไรที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นนะโมเดลการที่เราจะผลิตสินค้าขึ้นมาใหม่ในยุคนี้นะโดยที่ไม่มีใครรู้จักใดๆเลยอ่ะโอกาสเหนื่อยแบบโอ้โหมาร์เก็ตติ้งต้องถึงมากขนาดมีมาร์เก็ตติ้งมีงบบัดเจ็ตเยอะนะไม่ใช่ว่าจะขายได้แต่ถ้าคุณมี trust ก่อนสร้าง attention attention คือเนี่ยยูทูบเบอร์คนเนี่ยเขาสร้าง attention เสร็จปุ๊บโอเคคุณ attention คือเขาทำให้คนสนใจแล้วก็มีฐาน community เขาได้แต่ก่อนผมไม่รู้จักนะผมรู้จักรู้เลยนะว่าแบบผู้ติดตามว่า10ล้านเลยโหดมากเลยไม่รู้จักเลยแต่ว่าคือพอเขามี trust เสร็จเขาออกสินค้ามาสินค้าแย่ๆยังไงก็มีโอกาสขายได้เพราะเขามี attention มีความสนใจมีศูนย์กลางที่รวบรวมความสนใจทั้งหมดอะแต่สิ่งที่โอกาสมันก็ต้องมาแบบพร้อมกับอุปสรรคที่มันจะเกิดขึ้นอะการที่เราเป็นคนที่มีชื่อเสียงอ่ะแสดงว่าต้นทุนของเราอ่ะมันอยู่ที่ชื่อเสียงเราเพราะต้นทุนในชื่อเสียงเราอ่ะฉะนั้นมันต้องมี policy ของตัวเองที่ต้องระแวดระวังอ่ะเราต้องแลกอ่ะคือมันต้องแลกทั้งตัวอย่างผมอ่ะมันแลกไปหมดแล้วอ่ะมันแลกไปหมดแล้วอ่ะสิ่งที่เราก็ต้องคิดละโอเคอันเนี้ยห้ามทำมันต้องมี policy ว่ามันทำแล้วมันจะมีผลกระทบกับ1 2 3 4เยอะมาก
1: อย่างจันเชียงรักษาแบรนด์ได้ดีมากครับต่อให้จันเชียงเข้าไปกินข้าวที่ไหนไปตีกอล์ฟอะไรเนี่ยเขาไม่เคยนะครับที่ผมแซวตามรายการนี่คือเรื่องเล่นนะฮะไม่มีความจริงเลยทั้งสิ้นนะเป็นการแซวกันอํากันเฉยๆแต่โบทีคือจะไปกิจกรรมอะไรร่วมกันเนี่ยอาจารย์เชียงปลีกตัวก่อนเลย
0: กลับบ้านผม
1: ยอมให้เพื่อนทุบโต๊ะด่าว่ากลัว
0: ใช่
1: ครับไม่สนก็กลับ
0: คือมันคือความเสี่ยงไงพี่โอจะบอกว่าคือเราต้องปิดกั้นความเสี่ยงตัวเองก่อนคือเราอ่ะโอเคเราอาจจะไม่ได้ดังมากแต่ว่าถ้าเรามีผลเสียมันจะมีผลกระทบเยอะมากๆฉะนั้นเราปิดกั้นความเสี่ยงคือกลับบ้านเร็วครับ
1: กลับบ้านเร็วจริงๆครับใครช่วยจันเชียงไปนี่คือประหลาดมากครับ
0: อันนี้ผมไม่ได้แบบล้อเล่นนะแต่ผมอ่ะถ้าเรายิ่งอยู่ดึกอ่ะความเสี่ยงมันยิ่งสูงเข้าใจป่ะคือถ้าเราอยู่4ทุ่มแหละ4ทุ่มอ่ะความเสี่ยงในการมึนเมาความเสี่ยงทุกอย่างมันจะอยู่สูงเราตัดจบตัวเองก่อน 3-4 ทุ่มกลับบ้าน
1: ครับ
0: จบมันก็ความเสี่ยงมันก็จะเงียบหายไปหมดนึกออกป่ะนั้นคือมันจะมีพวก negative content เยอะมากแต่มันคือต้องแลกว่าเราจะแลกกับมันไหม
1: อือใช่ครับนี่ก็วันนี้ชวนคุยเพราะว่าเพิ่งผ่านวันแม่มาก็เลยมาถึงอาจารย์เชียงแล้วก็ชวนคุยเพราะว่าทุกวันนี้ครีเอเตอร์ที่สร้างตัวตนมาจากการสร้างชื่อเสียงก็แบกรับภาระหนึ่งก็คือการที่ต้องรักษาชื่อเสียงรักษาความเชื่อของฝูงชนของเราให้ได้เราต้องเป็นคนที่ดีต้องดีจริงๆไม่ใช่ดีแค่ภาพลักษณ์ภายนอกเบื้องหลังก็ต้องดีความรับผิดชอบต่อสังคมต้องดีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ใช่การไปทำบุญทำวัดหรือการทำบุญหรือการบริจาคแต่มันคือการสร้างสิ่งที่ดีให้กับผู้คนรอบตัวเรานะครับวันนี้แหมเสียดายเวลาของเราหมดแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์เชียงเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็ขอให้หนังสือกลับมาขายดีอีกครั้งนึงผมจะตามไปอุดหนุนอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็วันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับหมดเวลาแล้วแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
3: ขณะนี้เวลา 13:00 น.
4: และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่1ประจำปีงบประมาณ2569โดยมีผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรในอำเภอในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าต้องขออภัยที่อยู่ดีๆเสียงหายไปไหนไม่รู้แต่ไม่ได้เป็นหวัดพูดแล้วอาจจะไม่มีแอคชั่นเหมือนปกติปัจจุบันปัญหาความมั่นคงไม่ได้มาในรูปแบบ แต่อาชญากรรมเกิดขึ้นได้ในทุกระดับเราต้องปรับตัวให้เท่าทันประสานงานกันเชื่อมั่นว่าผู้ว่าจะจับมือกับผู้การนายอำเภอจับมือกับผู้กำกับปลัดจับมือกับสารวัตรจะทำให้บ้านเมืองสงบสุขนี่คือความเชื่อของตนเป็นคู่จิ้นคู่ดูโอในการทำงานโดยเฉพาะเรื่องอาวุธปืนที่ต้องให้ความสำคัญอย่างเร่งด่วนช่วงนี้ขอให้มีการร่วมกันตั้งด่านตรวจค้นอาวุธปืนและยาเสพติดเป็นหลักลุยจับบุหรี่ไฟฟ้าคลองถมพัฒนายึด 20,000 ชิ้นมูลค่ากว่า8ล้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยพลตบเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตบแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือสปยบตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงผลการปราบปรามการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่ย่านตลาดนัดคลองถมพัฒนานางสาวสุภมาศบอกว่าปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลเนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อทั้งสุขภาพชีวิตและอนาคตของเยาวชนการป้องกันการแพร่ระบาดไปยังเด็กและเยาวชนจากการทำงานเชิงรุกของชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การเข้าตรวจค้นแหล่งลักลอบจำหน่ายรายใหญ่ในตลาดนัดคลองถมพัฒนารวม5จุดแบ่งเป็นจุดพักและเก็บสินค้าในอาคาร4จุดและโกดังอีก1จุดซึ่งใช้เป็นแหล่งเก็บสินค้าก่อนกระจายไปยังหน้าร้านและจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ปฏิบัติการครั้งนี้สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้2คนพร้อมตรวจจิตบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาและอุปกรณ์บรรจุน้ำยารวมประมาณ 20,000 ชิ้นมูลค่ากว่า8ล้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าการดำเนินการจะไม่หยุดอยู่เพียงการจับกุมผู้ค้าปลายทางแต่จะขยายผลไปถึงผู้นำเข้าผู้จัดหาแหล่งเก็บสินค้าผู้กระจายสินค้าผู้จำหน่ายและเครือข่ายออนไลน์เพื่อตัดวงจรการค้าบุหรี่ไฟฟ้าทั้งระบบวรสิทธิ์เผยแชทโยงสจ.สตูลเป็นในหน้าธุรกิจทุจริตสอบท้องถิ่นหากพบผิดต้องจัดการนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยโพสต์แชทข้อความโดยอ้างเป็นแชทของเอเย่นหรือนายหน้าซึ่งช่วยในการทุจริตสอบท้องถิ่นระบุว่าเป็นสจ.คนหนึ่งในจังหวัดสตูลว่าเรื่องนี้มันพิสูจน์กันได้อยู่แล้วถ้าหากเจอก็ต้องจัดการนายวรสิทธิ์กล่าวต่อว่าจริงๆมีเครือข่ายอยู่หลายเครือข่ายกระจายกันไปทั่วต้องว่ากันไปตามข้อเท็จจริง
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
7: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
9: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
10: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปคิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio, Thinking Wealthพาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
11: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026 กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ thailandelectroniccircuitasia.com
12: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง1290 บาทโทร02 114

0: อกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: หลังเคารพธงชาติ6โมงเย็นทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
2: ปัทมาพรหานชันชัยกรองแก้วชัยกฤต
1: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
2: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
3: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ6โมงเย็นมาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ Search Thinking Radio
4: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่ชาวมืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า22ปีเต็มที่รายการโลกยามเช้าหายไปจากวงการวิทยุวันนี้เรากลับมาอีกครั้งและพร้อมอยู่คู่ทุกการเปลี่ยนแปลงบนดาวเคราะห์สีฟ้ารายการโลกยามเช้ากับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
6: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
7: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
8: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันพฤหัสนะครับ Business Connection อยู่กับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยนะครับท่านผู้ฟังครับมีเรื่องสำคัญนะครับเกิดขึ้นนะครับผู้บริหารโตโยต้าเนี่ยนะครับได้โพสต์ลง Facebook นะแล้วก็เป็นไวรัลเลยนะครับก็โพสต์อย่างนี้ฮะเดี๋ยวผมอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังเนื่องด้วยปัจจุบันผมมีอยู่2หน้าที่นะครับหน้าที่แรกคือ ลูกจ้างบริษัทญี่ปุ่นซึ่งอีกไม่เกิน10ปีก็จะหมดหน้าที่นะครับส่วนหน้าที่ที่สองคือคนไทยเป็นหน้าที่ที่ไม่มีวันหมดดังนั้นผมน่าจะต้องทำหน้าที่คนไทยนานกว่าหน้าที่แรกเว้นแต่โชคดีมากอยู่ไม่ถึง10ปีจากนี้วันนี้จึงขอแชร์มุมมองในฐานะคนไทยข่าวที่อินโดนีเซียออกมาบอกว่าถ้าโตโยต้าย้ายฐานการผลิตมาต้องการอะไรเขาพร้อมให้ทุกอย่างโอ้ช่างดุดันไม่เกรงใจใครจากข่าวนี้สิ่งที่อินโดนีเซียนะครับจากข่าวนี้สิ่งที่อินโดนีเซียออกมาบอกว่าถ้าโตโยต้าย้ายฐานการผลิตนะจากข่าวขออภัยอ่านซ้ำจากข่าวนี้สิ่งที่อินโดนีเซียกำลังบอกเราคือไอกำลังเข้ามาแย่งกับอยู่อย่างจริงจังแล้วนะไทยแลนด์และประเทศไทยควรฟังเสียงนี้ให้ดีเพราะสิ่งที่เขากำลังทำคือพยายามดึง investment เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศประเทศไทยสร้างอุตสาหกรรมรถยนต์มาไม่ต่ำกว่า60ปีเรามีทั้งซัพพลายเออร์คนโรงงานโลจิสติกเอนจิเนียริ่งและตลาดส่งออกจนเกิดเป็นออโตเมทีฟอีโคซิสเต็มที่ไม่ได้สร้างกันมาในวัน2วันหรือปี2ปีนะครับแต่ข้อได้เปรียบที่เรามีวันนี้ยังจะเป็นข้อได้เปรียบในอีก10ปีถึง20ปีข้างหน้าหรือเปล่ายิ่งตอนนี้นะครับยิ่งตอนนี้เรานะครับอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญของอุตสาหกรรมที่ภาครัฐกำลังผลักดัน EV ลองออกไปมองโลกกว้างกันดูจีน EV โตเร็วมากแต่เมื่อตลาดใหญ่ขึ้นการเติบโตก็เริ่มชะลอและการแข่งขันก็รุนแรงจนผู้ผลิตหายไปกว่าครึ่งนะครับ

0: จีนนี่มีต้อง500อ่ะนะฮะยุโรป EV ยังโตแรงทั้งจากนโยบายสิ่งแวดล้อมและregulation นะครับอเมริกาก็อีกแบบ EV อยู่ราวๆ 10% และลูกค้าเริ่มกลับมาให้ความสนใจกับไฮบริดมากขึ้นสิ่งที่เราเรียนรู้จากโลกก็คือไม่มีเทคโนโลยีเดียวที่เหมาะกับทุกประเทศแต่ละตลาดกำลังหาเทคโนโลยีมิกซ์ที่เหมาะกับตัวเองซึ่งจริงๆแล้วก็คือมัลไทก็คือแนวคิดมัลไทแพสเวย์ที่ Toyota พูดมานานกลับมาที่ประเทศไทยผมคิดว่าเราต้องถามตัวเองให้ชัดว่าเรากำลังส่งเสริมรถ EV หรือกำลังสร้างอุตสาหกรรม EV นะครับเพราะ2 อย่างนี้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงวันนี้รถ EV ขายในไทยเยอะขึ้นเพราะราคาถูกนะครับค่าพลังงานถูกแน่นอนครับเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคแบบที่หลายคนพูดแต่ถ้ารถเหล่านั้นผลิตจากต่างประเทศหรือนำแบตเตอรี่และชิ้นส่วนสำคัญมาแค่ประกอบขันน็อตหยอดกาวเชื่อมสายไฟประเทศไทยจะได้อะไรจากการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้นะครับ Automotive Industry นะคืออุตสาหกรรมรถยนต์นี่แหละไม่ได้มีรถ1คันนะครับแต่มันคือทั้งระบบนิเวศแล้ววันนี้ระบบนิเวศหรือภาษาอังกฤษคือ Ecosystem นะเหล่านี้ก็กำลังโตไปพร้อมกับยอดขาย EV หรือเปล่าและยังมีโจทย์อีกหลายเรื่องที่วันนี้อาจจะยังไม่เห็นเต็มตาแบตเตอรี่รถ EV หมดอายุแล้วไปที่ไหนกำจัดยังไงใครรับผิดชอบรถ EV มือ2ใน 5-10 ปีเมื่อเทคโนโลยีแบตเตอรี่เปลี่ยนรถจะมี residual value คือมูลค่าคงเหลือเท่าไหร่นะฮะกระทบตลาดรถมือสองและตัวลูกค้ายังไงชาร์จิ่งอินฟราสตรักเจอร์ก็คือพวกสถานีชาร์จนะพร้อมแค่ไหนและถ้า EV เพิ่มขึ้นมากๆระบบไฟฟ้าพร้อมหรือยังและเราจะลดการพึ่งพาพลังงานนำเข้าได้จริงหรือเปล่าเพราะทุกวันนี้ก็ยังนำเข้าก๊าซธรรมชาติเพื่อผลิตไฟฟ้าอยู่แล้วก็แพงด้วยนะเพราะว่าเรานำเข้าจากอันนี้พูดเพิ่มนะเรานำเข้าจากกาตาร์และกาตาร์ก็โดนระเบิดนะต้องใช้เวลานะครับประมาณ3ปีกว่าจะซ่อมเสร็จซึ่งหมายถึงว่าต้องไม่โดนระเบิดอีกนะในช่วงนี้มันก็เลยแพงนะฮะค่าไฟมันก็เลยแพงนะครับทั้งหมดนี้ไม่ได้แปลว่า EDV ไม่ดีนะครับแต่โจทย์เหล่านี้เราต้องเตรียมให้ทันไม่ใช่รอให้วัวหายแล้วค่อยมาล้อมคอกเพราะถ้ารอถึงวันที่วัวหายควายก็จะไม่อยู่แล้วนะครับดังนั้นสิ่งที่ประเทศไทยต้องทำไม่ใช่พยายามรักษาอดีตแต่ต้องตอบให้ได้ว่าอะไรคือเหตุผลที่ในอนาคตนักลงทุนยังเลือกประเทศไทยอยู่นะครับและแน่นอนคำตอบต้องไม่ใช่แค่อินเซนทีฟที่มาจากการเก็บภาษี ICE แพงๆเพื่อเอาไปสนับสนุน EV แบบงงๆจนเราเสียซูซูกิไปและได้เนต้ามาสิ่งที่ต้องทำก็คือคัดเลือกและส่งเสริมนักลงทุนที่จริงใจที่จะมาสร้างระบบนิเวศสร้างความสามารถในการแข่งขันผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาบุคลากรตลอดจนซัพพลายเชนแบบครบวงจรและที่สำคัญที่สุดก็คือความมั่นใจว่านโยบายของประเทศมีทิศทางที่ชัดเจนและต่อเนื่องเพราะนักลงทุนไม่ได้กลัวการเปลี่ยนแปลงแต่กลัวความไม่แน่นอนผมยังเชื่อว่าความสามารถของคนไทยไม่เป็นรองใครในโลกนะอย่างน้องเนเน่เนี่ยก็ผ่านเข้ารอบลึกๆไปแล้วนะเนเน่ที่เป็นเด็กผู้หญิงอายุ16นะพ่อก็พาไปประกวดอเมริกาก็แทเลนเนี่ยก็เข้ารอบลึกๆแล้วไม่รู้จะแนวโน้มจะเข้ารอบสุดท้ายได้นะครับสร้างชื่อเสียงไม่ต้องพูดถึงลิซ่าซึ่งก็ดังทั่วโลกไปแล้วนะครับอันนี้พูดเพิ่มเติมนะและที่สำคัญที่สุดก็คือสร้างความมั่นใจว่านโยบายของประเทศมีทิศทางที่ชัดเจนและต่อเนื่องอันนี้อ่านซ้ำนะฮะผมยังอยากเห็นประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิตรถแห่งอนาคตพัฒนาเทคโนโลยีแห่งอนาคตสร้างงานและส่งออกไปทั่วโลกเพื่อเป็นเครื่องจักรสำคัญที่ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและผมยังมั่นใจว่าถ้าเราทำได้แบบนั้นไม่ว่าอนาคตจะเป็น BEV ก็คือรถ EV ทั้งคันนะใช้แบตอย่างเดียวเนี่ย HEV ก็คือรถ ไอ้ EV ของญี่ปุ่นเนี่ยนะอย่าง Toyota Honda อะไรเงี้ยที่มีน้ำมันด้วยแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะแล้วก็เป็น EV เป็นไม่ต้องชาร์จอะไฮบริดไม่ต้องชาร์จอะนะ PHEV นี่ก็เป็นไฮบริดมันต้องชาร์จนะ Biofuel นะ Fuel Cell Hydrogen นะนะหรือจะเป็นเทคโนโลยีอะไรก็ตามแต่ประเทศไทยก็ยังเป็นฮับทางด้านรถยนต์ของภูมิภาคในอย่างยั่งยืนรักนะประเทศไทยทีนี้ก่อนที่ผมจะเข้าสู่บทวิเคราะห์เนี่ยก็อยากจะพูดเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องอินโดนีเซียจีบไทยนะก็อ่านมานะฮะเอามานะครับอ่านให้ฟังนิดนึงแล้วกันรายละเอียดนะครับคือนายเพอร์บายายุทธฮิเซเดวานี่อ่านภาษาอังกฤษนะไม่รู้ถูกเปล่านะซึ่งในคนนี้ก็คือคุณเอกนิติของทางอินโดนีเซียก็คือเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอินโดนีเซียได้ออกมาเชิญชวนให้บริษัทโตโยต้ามอเตอร์นะย้ายฐานการผลิตจากไทยไปอินโดนีเซียและให้คำมั่นว่ารัฐบาลพร้อมมอบสิ่งจูงใจด้านการลงทุนทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนให้เกิดการย้ายฐานดังกล่าวจริงนะครับความเคลื่อนไหวครั้งนี้ก็ถือเป็นความท้าทายเลยนะก็คือพูดง่ายๆก็คือว่าคุณมาแย่งนักลงทุนแบบพูดออกสื่อนะครับปกติเขาก็ไม่ทำกันเขาก็ทำกันก็ไม่ได้โจกแจ้งอ่ะนะเหมือนไอ้กิจอะที่เราคุยท่านผู้ฟังกิจสีภูมิเศษอะนะที่ทำไอ้เจลาโต้นะครับที่ใช้แบรนด์ว่าพารามิเตอร์เนี่ยคนก็มาโจมตีว่าแพงนะกิจก็บอกว่าโอ้ยคนที่เขาทำนวัตกรรมความสร้างสรรค์อะไรพวกนี้นะคุณจะต้องสนับสนุนไม่งั้นก็คุณก็คือพูดง่ายๆก็พูดจาแบบคนฟังมันไม่พอใจอ่ะเหมือนไปด่ากลับแล้วก็ไปดูถูกอะไรพวกนี้นะคือเรื่องพวกนี้มันก็จะอยู่ในใจไงใช่ไหมพูดกันทั้งหลังอ่ะแต่ตอนนี้กฤษเอามาพูดข้างหน้าอันนี้ก็เหมือนกันฮะท่านผู้ฟังครับไทยกับอินโดนีเซียนี่ก็อยู่ในอาเซียนก็รู้กันอยู่นะครับแล้วก็เนี่ยก็มาแย่งลูกค้านะก็คือมาแย่งนักลงทุนก็คือเป็นลูกค้านั่นแหละใช่ไหมซึ่งหน้านะซึ่งปกติก็ไม่ค่อยมีการทำแบบนี้มากเท่าไหร่โดยเฉพาะประเทศที่อยู่ในอาณาบริเวณเดียวกันนะครับอ่ะกลับมาตามข่าวหน่อยทีนี้เนี่ยอันเนี้ยก็คือเป็นความท้าทายต่อไทยโดยตรงนะครับเพราะว่าไทยเนี่ยเป็นดีทรอยต์เอเชียนะ คือไอ้ดีทรอยต์เอเชียเนี่ยนะท่านผู้ฟังก็คือในอเมริกาเนี่ยไอ้เมืองที่ผลิตรถเยอะเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเมืองดีทรอยต์แต่ตอนนี้ก็แย่แล้วเมืองนี้ก็แย่แล้วนะอเมริกานี่ก็มันได้เป็นศูนย์กลางของโลกต่อไปละก็แพ้ญี่ปุ่นแพ้อะไรพวกนี้ไปใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้ก็แพ้จีนในเรื่อง EV ด้วยนะฮะทีนี้ไทยเราเป็นดีทรอยต์เนี่ยดีทรอยต์ก็เป็นรถน้ำมันไงแต่ตอนนี้ไม่ใช่รถน้ำมันแล้วดีทรอยต์มันจะยังอยู่หรือเปล่าใช่ไหมทีนี้คุณปูบาย่าเนี่ยเขาก็ยังตั้งคำถามว่าทำไมศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ของภูมิภาคนะครับถึงยังคงอยู่ที่ประเทศไทยทั้งอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดและมีประชากรมากที่สุดในภูมิภาคโดยเขายอมรับว่าที่ผ่านมาไทยทำได้ดีกว่านะครับในการดึงดูดการลงทุนด้านยานยนต์โดยมีแรงหนุนจากระบบอุตสาหกรรมที่พัฒนาอย่างแข็งแกร่งทั้งเครือข่ายผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมสนับสนุนและโครงสร้างพื้นฐานด้านการส่งออกที่เชื่อมโยงกันอย่างครบวงจรขณะที่อินโดนีเซียมีความสามารถในการแข่งขันน้อยกว่าเนื่องจากมาตรการจูงใจที่รัฐบาลเสนอให้แก่นักลงทุนยังไม่น่าดึงดูดพอในอดีตใช่ไหมแต่ปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลอินโดนีเซียพร้อมสนับสนุนบริษัทโตโยต้ามอเตอร์อย่างเต็มที่โดยจะเสนอแพ็กเกจสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนตามที่บริษัทต้องการพร้อมมุ่งมั่นที่จะปรับปรุง กระบวนการในการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจให้มีความรวดเร็วขึ้นลดขั้นตอนระบบราชการและออกมาตรการจูงใจทางด้านภาษีและการคลังนะฮะซึ่งจะทำให้สามารถแข่งขันได้มากขึ้นนะครับคือยังไงก็ตามเนี่ยนะครับทุกท่านฟังครับเป้าหมายของอินโดนีเซียเนี่ยไม่ได้เฉพาะอยู่แต่ Toyota Motor เท่านั้นนะคือไม่ได้ไปแย่ง Toyota Motor จากไทยเนี่ยให้มาอยู่อินโดนีเซียเท่านั้นนะแต่ว่าตัวอินโดนีเซียเนี่ยคือพูดได้ง่ายก็คือว่าคือเวลาที่ Toyota มาเนี่ย Toyota เนี่ยมันก็ต้องมาพัฒนาไอ้ชิ้นส่วนน่ะไอ้พวกโลโก้คอนเทนต์น่ะใช่มั้ยมันคือก็ต้องบังคับให้ใช้ชิ้นส่วนท้องถิ่นน่ะนะแล้วก็ไอ้ผู้ประกอบการท้องถิ่นเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศที่เป็นที่ตั้งอ่ะนะอย่างบ้านเราเนี่ยก็จะมีผู้ประกอบการต้องหลายพันบริษัทอ่ะที่ป้อนบริษัทรถยนต์ญี่ปุ่นเนี่ยนะอย่างเงี้ยอย่างดังๆใหญ่ๆเนี่ยนะฮะก็ไทยซัมมิตเนี่ยนะสมบูรณ์กรุ๊ปอะไรพวกเนี้ยนะก็จะเกิดขึ้นนะแล้วยังมีเล็กๆน้อยๆอีกต้องเยอะแยะอินโดนีเซียมันก็ต้องการแบบนี้เหมือนกันต้องการให้เครือข่ายซัพพลายเออร์นะแล้วก็อันเนี้ยเข้ามาลงทุนก็จะทำให้พัฒนาไอ้ตัวไอ้ซัพพลายเชนนะครับแล้วก็ทำให้เกิดไอ้ผู้ประกอบการเหมือนบ้านเราเนี่ยนะครับทีนี้นักวิเคราะห์ก็มองว่าอินโดนีเซียเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีความได้เปรียบในเพราะว่าประเทศเนี่ยมันมีขนาดใหญ่ใช่ไหมแต่การย้ายไอ้ตัวนี้ที่สร้างขึ้นและพัฒนาไทยอย่างยาวนานนั้นเนี่ยมันมีความซับซ้อนและก็ต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลอันนี้ก็ต้องเรียนนะถ้ามีที่มีอินโดนีเซียไอ้ชิ้นเนี้ยเขาถามว่าที่ไอ้ตัวคืองี้ท่านผู้ฟังตัวญี่ปุ่นเนี่ยที่เขาย้ายมาประเทศไทยตอนนั้นเนี่ยเมื่อสัก40กว่าปีที่แล้วอ่ะนะคือตัวในเวลานั้นเนี่ยถ้าท่านดูคือในเวลานั้นเนี่ยไอ้อเมริกานี่ก็บีบญี่ปุ่นใช่ไหมเพราะญี่ปุ่นเนี่ยค่าเงินมันอ่อนไงแล้วก็มันก็ขายของถูกใช่ไหมครับตอนนั้นจีนยังไม่เข้ามานะ ก็บีบให้ค่าเงินเยนแข็งไงแต่นี้พอค่าเงินเยนแข็งเนี่ยมันก็มีทฤษฎีหานบินไงใช่ไหมก็คือย้ายจากประเทศที่ค่าแรงสูงเนี่ยไปสู่ประเทศที่มีค่าแรงต่ำเห็นไหมพอมาไทยแล้วบางทีบางส่วนเนี่ยก็ไปกัมพูชาไงเห็นไหมจริงๆกัมพูชามันก็มาทำงานบ้านเราก็มีนะแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รถยนต์หรอกนะไอคนทำงานรถยนต์ในบ้านเราเนี่ยโรงงานมันยังแพงอยู่ไงเป็นคนไทย ไปกัมพูชามันถูกเลยไงแต่ฝีมือมันยังสู้เราไม่ได้แต่มันสะท้อนให้เห็นว่ามันมีทฤษฎีหาดบินอยู่ไงท่านผู้ฟังแต่ตอนนี้ผมก็ต้องเรียนท่านผู้ฟังว่าในเวลานั้นเนี่ยนะเวียดนามเนี่ยก็เพิ่งจะพ้นสงครามได้ไม่นานไม่รู้ว่าตอนนั้นทำดอยมอยหรือยังก็คือตเบเลสตอยก้าก็คือเปิดประเทศเป็นทุนนิยมไปยังเวียดนามก็กำลังแย่ไอตัวไอมาเลเซียเนี่ยเขาก็ประเทศเขาก็เล็กนะเขามีประมาณตอนนั้น25ล้านเองแล้วก็มหาเดเนี่ยก็ต้องการจะมีรถยนต์แห่งชาตินะก็คือพูดง่ายๆก็ทำรถโปรตอนเข้ามาแล้วก็ไม่ได้อ้าแขนรับการลงทุนเพราะว่าเขาจะทำรถแห่งชาตินะครับตัวอินโดนีเซียนี่คอร์รัปชันเยอะตอนนั้นนะอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลทหารนะครับประเทศก็แล้วก็ฟิลิปปินส์นี่ก็โหยังรับผลพวงจากมาโกสอยู่เลยใช่ไหมก็มีประเทศไทยเนี่ยที่น่าสนใจไทยตอนนั้นก็มีโครงการอีเทนซีบอร์ดไงใช่ไหมแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยประเทศไทยเมื่อสัก40ปีที่แล้วเนี่ยปีไหนวะตอนนี้มันปี69ใช่ไหม40ปีที่แล้วเนี่ยว่า59 49 39ประมาณสักต้นทศวรรษหรือปลายทศวรรษ2020เนี่ยตรงงานตรงศูนย์เนี่ยญี่ปุ่นเข้ามาใช่ไหมท่านผู้ฟังลองคิดดูดิไทยเมื่อสัก40ปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหคนหนุ่มคนสาวเต็มเลยนะนะฮะท่านผู้ฟังดูนะคนที่เกิดหลังสงครามโลกครั้งที่2ถึงปี2507เนี่ยที่เราเรียกว่ากลุ่มเบบี้บูมเมอร์เนี่ยในปี2527 28เนี่ยอายุเท่าไหร่ 2489 baby boomer คนแรกนะ2527สมัยรัฐบาลปะเปรมเนี่ยนะผมเข้าใจว่าดิจิตอลซีบอร์ดก็ราวๆนั่นแหละปะเปรมเนี่ย252627เนี่ยเอา26แล้วกัน26บวก11 26บวก11 37ยุคชดช่วงชัชวาลเนี่ยนะญี่ปุ่นทยอยมาเนี่ยแล้วมีเทนซีบอร์ดเนี่ยคนแรกในเพิ่ง37นะเบบี้บูมนะเจน X ยังไม่ต้องพูดถึงนะไอ้เบบี้บูมคนสุดท้ายเนี่ยอายุเท่าไหร่ในปี2526อายุ19 20เองไอ้เจน X คนแรกนี่ยังวัยรุ่นยังไม่ถึง20เลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็คนก็เนี่ยก็ทำงานกันอีเซนซีบอร์ดเกิดมาโรงงานรถยนต์เข้ามานิสสันโตโยต้าแล้วตอนหลังนี่ไอ้ฮอนด้าก็เข้ามาฮอนด้ามันมีมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วแล้วก็พวกแอร์พวกโทรทัศน์พวกอะไรพวกนี้เข้ามาหมดเลยก็คือพูดง่ายๆก็คือญี่ปุ่นเนี่ยมาสร้างสิ่งที่เรียกว่ามินิญี่ปุ่นในประเทศไทยนะไม่ใช่แค่มาลงทุนอย่างเดียวนะเมื่อปี49โอ้นี่ก็นานมาแล้วนะ49นี่ก็กี่ปีแล้วล่ะ59 69 20ปีที่แล้วเนี่ยคือปีที่มีการรัฐประหารคุณทักษิณนี่แหละนะ ก็ทางกพ.เนี่ยตอนนั้นผมกับคุณอาทิตย์ก็ได้ไปเป็นที่ปรึกษาไม่มีอะไรเพื่อนคุยกับเลขาธิการกพ.เป็นแฟนรายการลุงหมีเป็นแฟนรายการตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นเลขาธิการนะก็เรียกไปคุยอะไรเงี้ยขอความเห็นเหมือนกับเอาไซน์อินอะไรเงี้ยนะแล้วท่านเลขาเนี่ยก็มีความคิดว่าเนี่ยอยากจะเชิญกูรูมาเราก็แนะนำนะเราเป็นแฟนนะก็แนะนำเคนิจิโอมาเอะนะกูรูญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ก่อนที่เคนิจิโอมาเอะจะเมืองไทยเนี่ยอาจารย์สุวิทย์เมษินทรีย์ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของฟิลิปคอตเลอร์และอาจารย์สมคิดเนี่ยบินไปบรีฟนะบินไปบรีฟสถานการณ์ในประเทศไทยอะรู้เชิงลึกอ่ะนะครับทีนี้ตัว20ปีที่แล้วเนี่ยตัวเคนิชิโอมาเอะเนี่ยซึ่งเคนิชิโอมาเอะนี่ก็เป็นกูรูทางด้านกลยุทธ์นะแล้วเขาเคยอยู่บริษัทแมคเคนซีแล้วเขาเป็นเจ้าสำนักแมคเคนซีของโตเกียวอ่ะนะเขาเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะซีเนียร์พาร์ทเนอร์ประจำโตเกียวอ่ะนะตัวเคนิชิโอมาเอะเนี่ยเขามีสมญานามว่ามิสโกบริเซชั่นนายโลกาภิวัตน์นะครับสิ่งที่โอมาเอะเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมยังหาอยู่เลยไอ้เล่ม20ปีที่แล้วเนี่ยผมสัมภาษณ์พิเศษเขากับคุณอาทิตย์กับผมมาสัมภาษณ์พิเศษไอ้โอมาเอะด้วยแต่ผมมาหาไม่เจออยู่ไหนก็ไม่รู้นะครับโอมาเอะเนี่ยบอกว่าให้บริษัทญี่ปุ่นเนี่ย internalize ประเทศไทยคือหมายถึงว่าเข้ามาตั้งอ่ะแล้วก็สร้างระบบนิเวศคือไม่ใช่มาแบบอเมริกามาโดดๆใช่ไหมอเมริกามาโดดๆถึงเวลามันเห็นว่าประเทศไหนไม่คุ้มค่ามันก็ชิ่งหนีเห็นไหมท่านผู้ฟังดูไอ้ปั๊มเจ็ตนะไอ้เอสโซไอ้หรือรถเชฟโรเลตอะไรเงี้ยนะแต่ญี่ปุ่นในเวลาไปเนี่ยคือญี่ปุ่นเนี่ยมันมีลักษณะของประเทศที่เวลาไปไหนเนี่ยมันจะไปสร้างดาวบริวารด้วยหรือว่าวิธีคิดแบบนี้จริงๆจริงๆเรื่องนี้ถ้าใครสนใจการตลาดญี่ปุ่นเนี่ยนะทุกวันนี้ก็ยังทันสมัยอยู่แต่คงมีการวิวัฒนาการคือดร.สมคิดเนี่ยตอนที่จารุศรีพิทักษ์นะอาจารย์สมคิดเนี่ยตอนที่จบจากเคทล็อกเนี่ยนะคือจะสมคิดเนี่ยเรียนกับฟิลิปคอตเลอร์นะฟิลิปคอตเลอร์นี่ก็เป็นปรมาจารย์นะครับทางด้านการตลาดใช่ไหมแต่ตัวอาจารย์สมคิดเนี่ยไม่ได้เดินสายการตลาดนะคือหมายถึงว่าไม่ได้การตลาดจ๋านะครับกลับมานะอาจารย์สมคิดเองเนี่ยก็เวลาไปสอนที่นิด้าเนี่ยอาจารย์สมคิดก็สอนวิชา business policyใครเรียนมา MBA ก็รู้ Business Policy ก็คือวิชากลยุทธ์คือเรียนมาทั้งหมดอ่ะ แล้วบูรณาการมาแล้วก็เวลาท่านเป็น CEO หรือเป็นผู้บริหารระดับสูงเนี่ยท่านต้องวางกลยุทธ์ได้นะครับหรือแม้กระทั่งอาจารย์สมคิดเวลาสอน นะครับตัว MBA สอนการตลาดเนี่ยอาจารย์สมคิดก็จะสอนการตลาดเชิงยุทธที่เรียกว่า strategic marketing นะครับแล้วก็เนี่ยในเวลานั้นเนี่ยที่อาจารย์สมคิดจบมาเนี่ยนะฮะก็มันมีกูรูคนหนึ่งที่ดังก็ไอ้ไมเคิลพอร์เตอร์ใช่ไหมพอร์เตอร์นี่ก็ออกหนังสือนะครับมาสามเล่มนะครับจริงๆเล่มแรกเนี่ยออกในปี1980ก็ผมเคยคุยกับท่านผู้ฟังไปหลายครั้งแล้วผมก็จะเคยแจกไฟล์ท่านผู้ฟังเลยนะเดี๋ยววันหลังมาแจกอีกก็ได้นะครับก็คือพอร์เตอร์เนี่ยก่อนหน้าปี1980เนี่ยนะไมเคิลพอร์เตอร์เนี่ยก็เขียนบทความชิ้นหนึ่งนะครับลง Harvard Business Review แล้วก็บทความชิ้นนั้นเนี่ยก็เป็นคล้ายๆว่าเป็นแก่นของหนังสือซึ่งจะออกในอีก1ปีข้างหน้าต่อมานะครับก็คือหนังสือเล่มนั้นเนี่ยก็คือหนังสือที่ชื่อว่า Competitive Strategy นะครับออกในปี1980ใช่ไหมน่าสนใจนะเพราะว่าไอ้บทความที่เป็นแกนของหนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์ใน Harvard ถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณ1979นะครับ1979ท่านผู้ฟังจีนเนี่ยเพิ่งจะทดลองเปิดน่าจะเปิดเซินเจิ้นมั้งใช่ไหมเพราะว่าถ้ามาทันเหมาเนี่ยถึงแก่สัญญกรรมเนี่ย1976นานระหว่างนั้นก็ปราบไอ้แก๊ง4คนแล้วก็ยังไม่ได้เอาทุนนิยมเข้ามาใช้ก็เริ่มนะก็เริ่มเอาอันเนี้ยเข้ามาลองเซินเจิ้นนะ1979แล้วปี1979เกิดอะไรเกิดการปฏิวัติอิหร่านไงขับไล่พระเจ้าชาแล้วก็คูเมนีขึ้นมานะฮะขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศไงนะก็เป็นแค่เป็นรัฐศาสนาคือในปีทศวรรษ1970มันมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นเยอะมากจนถึงขนาดที่เจสันไทม์เนี่ยนะเขาก็มีเนี่ยทำเป็นเล่มออกมาเลยเดี๋ยววันหลังเรามานั่งดูว่าแต่ละทศวรรษเนี่ยมองในเชิงของมุมมองทางประวัติศาสตร์แล้วมันส่งผลยังไงนะถ้าท่านผู้ฟังเข้าใจพวกนี้ท่านผู้ฟังก็จะลำดับและก็จะมองภาพรวมแบบเฮลิคอปเตอร์วิวออกใช่ไหมทีนี้เนี่ยไอ้พอร์เตอร์เนี่ยก็ออกมาในปี1970นะครับ1980นะแล้วพอร์เตอร์ก็เลยเสนอเวลาเราอะเวลาเราจะเข้าไปสู่ในธุรกิจอะไรอะใช่ไหมเราก็จะมันเราเวลาโอมาเอะพูดเนี่ยโอมาเอะบอกว่าเฮ้ยคุณต้องดู 3-4 นะซีแรกเนี่ยคุณต้องดูคัมพานีนะคือตัวเราเองอ่ะเป็นบริษัทเนี่ยตัวเราเองเนี่ยบริษัทนะซีตัวที่2ที่คุณต้องดูเนี่ยจริงๆซีตัวที่ทีตัวที่2ที่ผมว่าซีที่ต้องดูตัวแรกเนี่ยน่าจะเป็นคัสโตเมอร์คือลูกค้านะครับอีกซีนึงก็พูดไปแล้วก็คือตัวคัมพานีคือตัวเราเองอ่ะนะอีกซีนึงเนี่ยก็คือคอมเพทิเตอร์หรือว่าคู่แข่งขันใช่ไหมงั้นเวลาเราทำธุรกิจอะถามว่าทำธุรกิจเนี่ยท่านผู้ฟังไม่มีอะไรอะทำไม่ได้ทางธุรกิจเนี่ยมีทุกอย่างแต่ไม่มีตัวนี้เนี่ยคุณเจ๋งก็คือ4 customer ไงถ้าเราไม่มี customer เนี่ยแล้วใครจะมาซื้อของเราล่ะจริงไหมเราก็เจ๋งเลยใช่ไหมนะฮะเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยตั้งนานแล้วที่ว่าเอาก็เรียกว่าเป็นยุคของ customer focus ซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่นะ customer focus เนี่ยเวลาเราคุยเรื่องการตลาดเนี่ยเดี๋ยววันศุกร์เนี่ยผมคุยกับฟิลเนี่ยผมก็จะเอาหลักการทำธุรกิจจากหนังสือ personal MBA เอามาขยี้นะครับแล้วก็จะได้เป็นประโยชน์ต่อท่านนะครับทีนี้ไอ้ตัวcustomer ก็เดี๋ยวก็ว่าอีกทีแล้วกันนะมันต้องพูดยาวไอ้ตัว company เนี่ยเราก็ต้องดูแล้วว่าเราเก่งอะไรใช่ไหมแต่ถ้าดู customer เนี่ย customer หรือว่าคู่ลูกค้าเนี่ยเราก็ปัจจุบันนี่คือเราก็ดูว่ามันมี pain point คือมีจุดเจ็บอะไรใช่ไหมแล้วก็เนี้ยแล้วถ้าถามว่าตัวเราเนี่ยท่านผู้ฟังที่เป็น company หรือเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าถ้าท่านเป็น SME ท่านเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยนะมันมีทฤษฎีนึงนะที่เครเทนคิสเซนเซนไอ้เครเทนคิสเซนเซนที่เขียนหนังสือดังอยู่เล่มหนึ่งเรื่อง disruption ใช่ไหมเดี๋ยวก็จะมาเล่าเคยเล่าไปหลายรอบแล้วล่ะใช่ไหม ทีนี้คิดเซนเซ่นเนี่ยเขาก็บอกว่ามันมีทฤษฎีที่ว่า JTBD จำดีๆนะ JTBD นะฮะย่อมาจาก Job to be done ก็คือหมายถึงว่าเวลาเราทำธุรกิจมาอะไรมาสักอย่างหนึ่งนะท่านผู้ฟังเหมือนกับลูกค้าจ้างเราทำอะไรอ่ะใช่ไหมแล้วขายกาแฟเงี้ยลูกค้าจ้างเราชงกาแฟแต่ที่ลูกค้าเนี่ยจะไปชงกาแฟเองอะไรทำนองเนี้ยใช่ไหมและอันเนี้ยเราทำได้ดีกว่าคนอื่นนะ job to be done นะเหมือนเวลาเราไปรับสมัครพนักงานอย่างเงี้ยมาสมัครกับเรา10คนสมมติว่ามันมาสัมพงสัมภาษณ์สอบพวกเขียนหมดนะถ้าดูฟังจะเลือกเด็กจบใหม่ซึ่งปัจจุบันก็ไม่ค่อยจ้างกันแล้วเนี่ยนะ10คนเนี่ยเลือกมาคนหนึ่งท่านผู้ฟังเลือกเพราะอะไรเลือกเพราะว่า job to be done เนี่ยคือมันจ้างมันมาทำงานเนี่ยมันน่าจะทำงานได้ดีกว่าคนอื่นใช่ไหมด้วยบลาบลาบลาก็แล้วแต่ KPI ของท่านใช่ไหมอันเนี้ยเดี๋ยวเวลาเรามาคุยเรื่อง JTBD ขยี้อีกทีหนึ่งอีกตัวหนึ่งเนี่ย C ตัวที่3เนี่ยคือ competitor ถามว่าทำไม competitor มีความสำคัญก็เพราะว่ามีความสำคัญก็เพราะว่ามันเราไม่ได้ทำตัวคนเดียวไงคือเราไม่ได้โมโนโพลีเราไม่ได้ผูกขาดพอไม่ได้ผูกขาดมันก็ต้องมีคู่แข่งขันใช่ไหมทีนี้ตัวพอร์เตอร์เนี่ยโฟกัสมาที่ตัว4ไอ้ตัวโอมาเอเนี่ยกูรูญี่ปุ่นที่มาประเทศไทยปี2549ตามคำเชิญของกพ.มาเนี่ยนะอันนั้นเขาเน้น 3-4 ก็คือเขาเน้นทั้งตัวบริษัทตัวลูกค้าแล้วก็ตัวคู่แข่งขันใช่ไหมคือแล้วก็ดูว่าความเข้มข้นของ3อันเนี่ยมันควรจะอยู่ที่ไหนแต่ตัวไมเคิลพอร์เตอร์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เป็นโปรเฟสเซอร์หนุ่มมากเลยนะยังไม่ถึง40เลย30กว่าเพื่อเป็นโปรเฟสเซอร์ตั้งแต่ไม่30อ่ะถือเป็นอัจฉริยะเลยนะก็ตอนนี้เพิ่งจะ72ท่านผู้ฟังคิดดูดิ72 73เองอายุอ่ะเขาดังมาต้อง40กว่าปีอ่ะดังกี่อายุเท่าไหร่อ่ะนี่ตอนนี้73มั้งนะจำไม่ผิดนะ763 53 43โอ้โห33ตั้งแต่30ต้นๆน่ะเป็นโปรเฟสเซอร์ตั้งแต่ก่อน30อ่ะถ้าจำไม่ผิดนะทีเนี้ยตัวพอร์เตอร์เนี่ยขยี้ตรงนี้เลยก็คือว่าขยี้ไปที่วิเคราะห์อุตสาหกรรมและวิเคราะห์คู่แข่งขันอาจารย์สมคิดเนี่ยเรียนคอตเลอร์ก็จริงนะแต่ว่าอาจารย์สมคิดเนี่ยแนวโน้มเอ็นมาทางพอร์เตอร์มากกว่านะครับดูยังไงฮะอาจารย์สมคิดเนี่ยกลับก่อนจะกลับมาเนี่ยเขียนหนังสือเล่มหนึ่งกับฟิลิปคอตเลอร์เขียนจริงๆแล้วฟิลิปคอตเลอร์ตอนนั้นก็ยังหนุ่มอยู่ก็ตัวตาแล้วเขียนอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นกูรูด้านกลยุทธ์การตลาดอีกคนนึงคือเลียมฟาเฮเขียนหนังสือชื่อ The New Competition เห็นยังจะต้องคิดเนี่ยเน้นไปที่แข่งขันเนี่ยออกวางตลาดใกล้ๆกับไมเคิลพอร์เตอร์เลยใช่ไหมแล้วกลับมาเมืองไทยเนี่ยจะต้องคิดก็เขียนเล่มนี้เป็นภาษาไทยคือย่อมาแล้วก็อาจารย์สมคิดกับดร.อุตมะแล้วก็ดร.สุวินัยอาจารย์สมคิดนี่ก็มีรุ่นน้องอยู่2คนคนหนึ่งที่นิด้าก็ชวนไปรัฐมนตรีคลังไงคือดร.อุตมะเนี่ยดร.อุตมะอาจารย์สมคิดแล้วก็ดร.สุวินัยต่อสิริสุขเนี่ยนะฮะก็ร่วมกันเรียบเรียงหนังสือไอ้ Competitive Strategy ของ Michael Porterพิมพ์กับสำนักพิมพ์ C1 น่ะเล่มเล็กๆอ่ะโอ้ผมซื้อต้องหลายสิบปีมาแล้วเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาก็ไปบ่นคือไปออกไอ้คลับเฮ้าส์นะคลับเฮ้าส์นี่ก็เหมือนวิทยุเนี่ยท่านผู้ฟังเนี่ยไม่ค่อยได้เข้าแล้วผมโดนบล็อกนะก็เลยเข้าไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่รู้ใครไปแจ้งกับไม่รู้เลยโดนบล็อกนะตอนนั้นป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ไม่รู้ใครไปแจ้งนะแอบตอนที่เราไม่สบายใช่ไหมครับแล้วก็เนี่ยผมก็ไปบ่นก็คุยอย่างเงี้ยคุยกับแต่ว่าแต่ขับเฮาท่านผู้ฟังพอฟังแล้วก็เห็นแล้วท่านผู้ฟังก็มาแสดงไอเดียได้ผมก็บ่นว่าเนี่ยผมก็หาหนังสือยุทธวิธีการแข่งขันเนี่ยที่ดร.สมคิดดร.สุวินัยดร.อุตมะเนี่ยเรียบเรียงเป็นเล่มเล็กๆเนี่ยจากหนังสือของพอร์เตอร์เนี่ยผมหายไปไหนก็ไม่รู้เชื่อไหมท่านผู้ฟังมีแฟนรายการเนี่ยที่เข้ามาในคลับเฮ้าส่งมาให้ผมแล้วขอบคุณมากเนี่ยยังนั่งอ่านอยู่เลยนะฮะแต่ตัวนี้ท่านผู้ฟังนะฮะตัวอาจารย์สมคิดเนี่ยดังมากเลยจากหนังสือ The New Competition ถามว่าในหนังสือเล่มนั้นเนี่ยเขียนเกี่ยวกับอะไรเขียนเกี่ยวกับการตลาดของญี่ปุ่นเชื่อไหมครับท่านผู้ฟังจะอ่านการตลาดญี่ปุ่นเนี่ยเล่มนี้เนี่ยยังทันสมัยอยู่เลยนะแล้วผมเนี่ยก็ไม่มีแล้วเป็นกล่าวแล้ววันหนึ่งผมไปที่ศูนย์หนังสือจุฬาขายเป็นหนังสือเก่าแล้วผมก็มันก็เก่าอ่ะนะผมก็ซื้อมาก็ดีใจมากแล้วก็เอาไปเคลือบปกแล้ววันหนึ่งเจอท่านอาจารย์สุขคิดก็ให้ท่านอาจารย์เซ็นให้ผมด้วยใช่ไหมเพราะนั้นเห็นได้ยังผมพูดเรื่องนี้เพราะอะไรท่านผู้ฟังฮะเพราะวันนี้เนี่ยไอ้ตัวคอมเพทิเตอร์เนี่ยมันมีความสำคัญไงถามว่าในอาเซียนเนี่ยท่านผู้ฟังไอ้สองประเทศที่เคยเป็นรองประเทศเราเนี่ยนะก็คืออินโดนีเซียกับตัวเวียดนามเนี่ยนะครับทั้งสองประเทศนี้เนี่ยแซงเราแน่นอนเวียดนามเนี่ยอีกไม่กี่ปีเนี่ยนะครับแซงเราแน่นอนในแง่ของเดสติเนชันเวียดนามมันแซงเราอยู่แล้วอินโดนีเซียเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วนะแล้วก็แต่ว่าอินโดนีเซียนี่ก็ต้องเรียนนะว่าตอนนี้มันกำลังแย่ใช้นโยบายประชานิยมไงค่าเงินตกเงินไหลออกจากประเทศอะไรพวกนี้มันก็เลยวิตกจริตนะก็งั้นก็แย่งลูกค้าจากประเทศไทยเลยแล้ววะนะเอาถามว่าทำไมมันคิดจะแย่งลูกค้าจากประเทศไทยอ่ะแย่งนักลงทุนจากประเทศไทยแย่งแบรนด์จากประเทศไทยเพราะว่าก็ประเทศไทยเนี่ยรัฐบาลเนี่ยไปเอาใจจีนไงเอาใจจีนนะฮะเหมือนผมเนี่ยไปออกรายการคุณสุริชัยเมื่อ2ปีที่แล้วกับพี่วิสุทธ์อ่ะเรื่องประเด็นสมมุติว่ารายการสมมุติว่าเนี่ยไทยถ้าจีนกลืนเศรษฐกิจไทยมั้งนะผมก็บอกว่าเนี่ยไอ้ญี่ปุ่นกับไทยเนี่ยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมรถยนต์นะจริงมีอุตสาหกรรมไฟฟ้าอะไรพวกนี้ด้วยนะพวกโทรทัศน์พัดลมตู้เย็นหม้อหุงข้าวแอร์อะไรพวกนี้มากันหมดอ่ะนะแต่ตอนนี้ไอ้พวกใช้ไฟฟ้าเนี่ยคือพูดง่ายๆคือจุดแข็งของญี่ปุ่นเนี่ยมันโดนตีโดนจีนตะลุยตีไปเรื่อยๆนะไอ้ตัวรถยนต์เนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วนะไม่มีใครสู้ไอ้ตัวเครื่องไฟฟ้าเมื่อก่อนเราก็ชาร์ปโตชิบ้ามิตซูบิชิพานาโซนิกอะไรเงี้ยนะถ้าเป็นพวกโทรทัศน์ถ้าเป็นพวกเครื่องเสียงโทรทัศน์อะไรก็มีโซนี่อยู่ด้วยใช่ไหมโซนี่เนี่ยเลิกผลิตโทรทัศน์ไปละไอ้โตจิบ้าเนี่ยไอ้โตจิบ้าไม่ได้ผลิตอยู่แล้วผมไม่เห็นเลยนะไอ้พานาโซนิกล่าสุดไม่ผลิตโทรทัศน์ละแล้วท่านดูบังเห็นไหมมันจะมีเมื่อก่อนนี่จีนไม่มีอะไรเลยอะเมื่อก่อนจีนจักรยานใครขี่จักรยานประเทศจีนในสมัยท่านประธานเหมาเนี่ยหูยรวยรวยมากบางคนเป็นระดับข้าราชการอะนะไอ้แบรนด์จีนนี่โทรทัศน์มีดูหรือเปล่าไม่ต้องพูดแต่จะกินจะไม่มีเลยทุกวันนี้นี่ไงไฮเซนนี่ไงเนี่ยที่จะชวนท่านผู้ฟังไปเนี่ยนะ20-26กันยาในไฮเซนเนี่ยนะฮะท่านผู้ฟังครับช่วงนี้ผมขออนุญาตพักสักครู่นะช่วงหน้าคุยกับพี่เสือครับพักสักครู่นะครับ
1: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ Bytech Hall 98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX Bytech 02-686-7222
5: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love มูมู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Goodร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 MCOT HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
7: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
8: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
9: ต้องเลิกไปเลยคร
10: ับเฮ้ยเดี๋ยว
8: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market ที่จะเปิด Air Time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิงยาวจันถึงศุกร์ 8:30 โดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
11: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
7: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆ Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
0: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะฮะเมื่อสักครู่นี้ทิ้งท้ายกับท่านผู้ฟังไว้ว่าทำไมอินโดนีเซียเนี่ยถึงแย่งนักแย่งแบรนด์ใหญ่อย่างโตโยต้ากับไทยอย่างเรียกว่าไม่เกรงใจกันนะครับและทำไมเนี่ยผู้บริหารโตโยต้าเนี่ยออกมาโพสต์ใน Facebookของเขาเองมันหมายความว่ายังไงการที่อินโดนีเซียเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยประกาศนะฮะจะดึงโตโยต้าเนี่ยให้มาอยู่กับประเทศอินโดนีเซียนะครับให้ได้อยากได้อะไรก็ให้บอกเนี่ยนะครับอันนี้เรามานั่งดูความเป็นไปได้ก่อนจริง การที่ Toyota และ Isuzu เนี่ยวางฐานปิกอัพในไทยเนี่ยนะอันนี้ต้องเรียนท่านผู้ฟังก่อนว่าเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยปิกอัพของเราเนี่ยใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกนะแต่ตอนนี้เราจะเป็นอันดับที่3หรือ4ผมไม่แน่ใจแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยใช้ปิกอัพเป็นรองเฉพาะสหรัฐอเมริกาเท่านั้นนะท่านผู้ฟังเวลาเดินทางไปประเทศจีนเคยเห็นปิกอัพมาล่ะไปประเทศอินโดนีเซียท่านเจอปิกอัพมาล่ะนะปิกอัพนี่ก็ยังปลายมากก็ไปเจอที่ออสเตรเลียอะไรพวกนี้ใช่ไหมหรือในประเทศในตะวันออกกลางอะไรพวกนี้ใช่ไหมอันนี้ประเทศไทยเนี่ยนะฮะรถปิกอัพเนี่ยมันเป็นรถอเนกประสงค์ใช่ไหมแล้วก็เราทางรัฐบาลเนี่ยก็ตั้งภาษีค่อนข้างถูกหน่อยคนก็เอาปิกอัพเนี่ยมาทำโน่นทำนี่อะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะแม้กระทั่ง Toyota Fortuner เนี่ยก็เอาปิกอัพไฮลักซ์นี่แหละมันก็ทำโน่นทำนี่ให้มันกลายเป็น Fortuner ไม่ใช่ SUV นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฐานตลาดในบ้านเนี่ยมีความสำคัญนะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เคเนชิอุมาเอะเนี่ยบอกว่าเวลา คุณจะกระโดดไปตลาดโลกเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าอุมาเอะหรือเปล่านะหรือจะเป็นไมเคิลพอร์เตอร์มั้งเอออย่างนี้คือพอเตอร์เนี่ยนะฮะท่านผู้ฟังครับเขาเขียนหนังสือออกมาเป็นรายภาคนะคือจริงๆเขาก็เขียนมาหลายเล่มแต่ว่าไอ้ที่ดังของเขาเนี่ยเรียกว่ารายภาคคือเล่มแรกเนี่ยพูดให้ท่านผู้ฟังไปแล้วก็คือตัว competitive strategy นะฮะในปี1980อันนี้ออกมาเนี่ยเพื่อวิเคราะห์อุตสาหกรรมและคู่แข่งขันนะฮะวิเคราะห์ว่าอุตสาหกรรมไหนเนี่ยมันมีเสน่ห์ไหมที่เราจะบุกเข้าไปนะครับเมื่อวันพุธแล้วก็วันจันทร์ที่จะพูดต่อคุยกับคุณอาทิตย์เนี่ยนะฮะท่านผู้ฟังครับเราบอกแล้วใช่ไหมฮะว่าตอนนี้เวลาที่ท่านจะ บุกเข้าไปในอุตสาหกรรมไหนเนี่ยนะในเราพูดในฐานะที่ท่านไม่ใช่บริษัทใหญ่เนี่ยท่านต้องอ่านเทรนด์ให้ออกอ่านก่อนที่มันจะเป็นเทรนด์ใหญ่เห็นไหมแต่ถ้าเกิดไม่เป็นเมกะเทรนด์แล้วเนี่ยใครๆก็ลงมาทำเนี่ยท่านต้องลงไปทำซับแคตตากรีเดี๋ยววันหลังจะคุยกันอีกทีหนึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเอาเช่นทำเรียลเอสเตทบอกไปแล้วเรียลเอสเตทสำหรับผู้สูงวัยได้ไหมผู้สูงวัยที่มีเงินน่ะเขาจะคอนซูมเรียลเอสเตทแบบไหนเห็นไหมในท่านผู้ฟังก็ต้องดูว่าผู้สูงวัยที่ปัจจุบันอายุ80กว่าเนี่ยกับคนที่อายุ60กว่าตอนนี้กับตอนที่คนที่80กว่าคือคนที่80กว่าตอนนี้ก็คือคนเมื่อ20กว่าเนี่ยเขาอายุ60เนี่ยกับคนที่60ตอนนี้วิธีคิดไม่เหมือนกันนะคือไม่ถึงกับ Die for Zero อ่ะท่านผู้ฟังเคยได้เห็นหนังสือเล่มนึงไหมเดี๋ยววันหลังหยิบมาคุยก็ได้ Die with Zero อะไรเงี้ยเนี่ยนะคือเงินไม่ต้องทิ้งให้ใครนะใช้ให้หมดไม่ใช่เหลือให้คนอื่นอะไรทำนองเนี้ยเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวมันขยี้อีกทีหนึ่งใช่ไหมทีนี้เนี่ยเล่ม2เนี่ยออกในปี1985นะ1985เนี่ยออกสื่อเนี่ยเดี๋ยวผมท่านผู้ฟังเชื่อไหมผมก็มีอยู่แล้วนะและผมอ่ะก็ไปซื้อ competitive strategy อีกทีหนึ่งพอดีคีโนออกเข้ามาแล้วลด 20% ด้วยนะผมก็เลยซื้อแบบฉบับปกอ่อนมาก็มานั่งอ่านอีกนะแล้วผมเนี่ยกำลังจะซื้อไอ้เนี้ยอีกครั้งหนึ่งก็ซื้อมา30ปีที่แล้วนี่ก็จะซื้ออีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะสั่ง Amazon เนี่ยเล่มละ 1,200 ก็คือ Competitive Advantage นะ1985เนี่ย Michael Porter ออกอีกเล่มหนึ่งจากเล่ม1980เนี่ยออก Competitive Strategy ที่ดร.สมคิดดร.ธุมะเนี่ยเรียบเรียงเล่มเล็กๆนะสกัดแก่นมาเลยในชื่อยุทธวิธีการแข่งขันนะเขาก็พูดถึงเรื่องเวลาคุณจะแข่งขันเนี่ยคุณจะต้องมีความได้เปรียบทีนี้ความได้เปรียบมันมาจากไหนล่ะไอ้1985เนี่ยออกมา competitive advantage ก็ชี้ออกมาเป็น3ตัวก็คือตัวแรกนี่คือความได้เปรียบเรื่องต้นทุนใช่ไหมฟังดูทุกวันยังใช้ได้เลย EV จีนเนี่ยเอาเงินจีนเนี่ยไปโรงงานของโลกเนี่ยนะมันได้เปรียบเรื่องต้นทุนไง มีคนถามว่าอ้าวแล้วญี่ปุ่นทำไมไม่ทำ EV อะไรมันสู้ไม่ได้ไงไอ้จีนเนี่ยมันมีอีโคซิสเต็มระบบนิเวศเนี่ยนะแล่แล่องแล่เอิร์ดด้วยมันทำถูกแล้วทั้งโลกไงตายหมดบอกได้เลยก็ถึงต้องต้านไงคนไหนเก่งมากๆเนี่ยมันไม่ต้านก็ไม่ไหวอ่ะนะอีกตัวหนึ่งก็คือ differentiation นะคือถ้าคุณไม่แตกต่างถ้าคุณไม่ต้นทุนต่ำคุณก็ต้องแตกต่างใช่ไหมขายความแตกต่างอันนี้ก็ดูอยู่แล้วอีกอันนึงก็คือ focus ทีนี้มันก็มีไอ้หนังสืออยู่เล่มหนึ่งมันก็15-16กับ20ปีที่แล้วเนี่ยมันออกมาต้านในตัว2เล่มนี้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวความได้เปรียบเชิงการแข่งขันมันมีหนังสือหนึ่งผมก็คุยกันท่านผู้ฟังเมื่อ10กว่าปีที่แล้วอ่ะโหบูมมากเลยก็คือ Blue Ocean เนี่ยแหละคือมองว่าไอ้ตัวไอ้ competitive หรือความได้เปรียบเชิงการแข่งขันเนี่ยแบบสไตล์พอร์เตอร์เนี่ยมันเหมาะกับธุรกิจที่มันแข่งขันกันแบบเลือดสาดอ่ะบางเพจก็เรียกเลือดสาดมาร์เก็ตติ้งไงนะก็คือธุรกิจ Red Ocean ใช่ไหมแต่ตอนนี้ถ้าท่าน Blue Ocean เนี่ยก็หมายถึงว่า Red Ocean เนี่ยก็โหมันก็เหมือนปลาเนี่ยมันกัดกินกันเลือดกระจายเต็มท้องทะเลเนี่ยเรานี่เป็นปลาฉลาดนะแต่ปลาฉลาดที่ก็โดนจับมาทำอาหารเยอะแล้วปลาเก๋านี่ไงฉลาดมันนะมันทำปลาเก๋าปลาเก๋าสามรสอ่ะนะแต่จริงปลาฉลาดมันก็มีนะมันมีปลาพันธุ์หนึ่งปลาฉลาดผมไม่รู้ว่าปลาฉลาดนี่โดนไอ้ปลาหมอคางดำฟาดหมดหรือยังใช่ไหมไอ้บลูโอเชียนก็บอกว่าเฮ้ยคุณไม่ต้องเลือกนะคุณไม่ต้องเลือกว่าคุณจะเป็นต้นทุนต่ำหรือคุณจะแตกต่างคุณก็เป็นทั้งต้นทุนต่ำและเป็นทั้งแตกต่างไงท่านผู้ฟังครับถ้าท่านผู้ฟังดูตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นเลยนะอย่างประเทศอย่างบังกลาเทศอย่างเงี้ยนะมันขายความต้นทุนต่ำนะไอ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจการเมืองเนี่ย H&M อะไรพวกนี้เป็นตะอู้ยนี่เดือนนึงตกประมาณ 3,000 เองนะไอ้จีนเนี่ยเมื่อก่อนมันก็เป็นประเทศต้นทุนต่ำนะโอ้โหมีประชากรต้องเป็นหลายๆร้อยล้านคนที่จะมาเข้าโรงงานนะไอ้ญี่ปุ่นก็บอกว่าเฮ้อเดี๋ยวพอทฤษฎีห่านบินนะท่านผู้ฟังทฤษฎีห่านบินก็คือเอาบินไปประเทศที่ต้นทุนต่ำพอประเทศต้นทุนต่ำมาต้นทุนสูงเนี่ยมันก็บินออกไปแต่จีนไม่ใช่แบบนี้ครับท่านผู้ฟังครับทำไมเป็นแบบนี้นะเวลาหมดพอดีเดี๋ยวว่างๆมาคุยกันต่อประเด็นนี้ครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
9: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
10: ขณะนี้เวลา 14:00 น
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ันนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองแม่ทัพภาคที่1ตรวจเข้ม3จุดซักซ้อมกำลังพลฉัดเครื่องสูงฉุดชักพระมหาภิชัยราชรถแบกหามพระยานมาตรย้ำทุกขั้นตอนถูกต้องตามราชประเพณีและสมพระเกียรติพลโทบรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิบัติการและดำเนินการจัดขบวนได้ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการซักซ้อมการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในหน่วยทหารที่เกี่ยวข้องกับการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศการซักซ้อมกำลังพลผู้ถือฉัตรเครื่องสูงณกรมพลาธิการทหารบกจังหวัดนนทบุรีรับฟังการบรรยายสรุปและชมการซักซ้อมของกำลังพลซึ่งดำเนินการฝึกโดยกองพลทหารราบที่11จากนั้นเดินทางไปยังสนามเครื่องบินเล็กทออทุ่งศรีการเขตดอนเมืองเพื่อตรวจเยี่ยมการซักซ้อมกำลังพลฉุดชักพระมหาภิชัยราชรถซึ่งรับผิดชอบโดยกรมสรรพาวุธทหารบกและควบคุมการฝึกโดยกองพลที่1รักษาพระองค์และแม่ทัพภาคที่1ได้ตรวจเยี่ยมการซักซ้อมกำลังพลแบกหามพระยานมาตร3ลำคาญณกรมการขนส่งทหารบกเขตบางเขนซึ่งควบคุมการฝึกโดยกองพลทหารราบที่11ทางนี้แม่ทัพภาคที่1ให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมและติดตามความคืบหน้าในการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามราชประเพณีและสมพระเกียรติได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดอย่างเต็มกำลังความสามารถพร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กำลังใจกำลังพลที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการซักซ้อมปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ด้วยความภาคภูมิใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้มติกกต. 5-2 แสวงบุญมีผ่านประเมินนั่งเลขากกต.ต่อถึงมีนาคม70มีรายงานว่าที่ประชุมกกต.มีการประชุมลับพิจารณาการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2568ของนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.และมีมติ5-2ให้นายแสวงผ่านการประเมินซึ่งจะมีผลให้นายแสวงดำรงตำแหน่งเลขาธิการกกต.ต่อไปจนครบสัญญาจ้างในวันที่31มีนาคม2570การประเมินผลปฏิบัติงานดังกล่าวสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ที่ประชุมกกต.ชุดปัจจุบันได้มีมติ5-2ยกเลิกมติการประเมินผลการปฏิบัติงานของนายแสวงประจำปีงบประมาณ2568ที่กกต.ชุดนายอิทธิพรบุญประคองเป็นประธานได้ประเมินไว้และให้คะแนนผลการปฏิบัติงานของนายแสวงต่ำกว่าเกณฑ์ประเมินร้อยละ60ซึ่งถ้ากกต.ชุดปัจจุบันมีมติยืนตามกกต.ชุดที่นายอิทธิพรมีมติไว้จะทำให้นายแสวงต้องพ้นจากตำแหน่งตามเงื่อนไขสัญญาจ้างแต่เนื่องจากกกต.ชุดปัจจุบันเห็นว่าตามสัญญาจ้างกำหนดให้กกต.ที่มีอยู่เป็นผู้ประเมินอีกทั้งในอดีตไม่เคยให้กกต.ชุดที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้วทำการประเมินกกต.ชุดปัจจุบันจึงมีมติเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาให้ยกเลิกผลประเมินของกกต.ชุดนายอิทธิพรเป็นประธานและกกต.ชุดปัจจุบันจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของนายแสวงเองซึ่งในวันนี้ก็ได้มีการประชุมและลงมติให้ผ่านการประเมินครูวางระเบิดโรงเรียนในสิงคโปร์โรงเรียนมัธยมในสิงคโปร์ต้องเกิดความโกลาหลเนื่องจากมีผู้ขู่วางระเบิดทำให้ต้องอพยพนักเรียนครูและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเหตุเกิดที่โรงเรียนมัธยมซินหมินที่ได้รับคำสั่งให้อพยพจากการขู่วางระเบิดทางโรงเรียนแจ้งผู้ปกครองว่าต้องอพยพนักเรียนออกไปในเวลา 8:30 นเช้าวันนี้จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าควบคุมสถานการณ์ปิดล้อมและค้นหาทั่วโรงเรียนต่อมาเมื่อไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆและไม่มีใครได้รับอันตรายจึงได้เปิดการเรียนการสอนกันอีกครั้งด้านฝ่ายบริหารของโรงเรียนไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดใดๆออกมาจึงสร้างความสับสนให้กับสื่อมวลชนและผู้ปกครองเพราะเกิดขึ้นในขณะที่นักเรียนบางส่วนกำลังอยู่ในห้องสอบด้านตำรวจเผยว่ากำลังสืบสวนกรณีนี้อยู่ซึ่งเข้าข่ายการให้การเป็นเท็จมีโทษจำคุก7ปี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ระวังนะลูก
8: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนสูงนะ
8: เดี๋ยวล้มนะลูก
9: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุก

0: ปิด V360 A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
1: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลปจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
3: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: 14นาฬิกา9นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้พฤหัสบดีที่13สิงหาคม2569นะครับก็กลับมาเจอกันนะบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับอยู่กับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์นะก็ต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนนะเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยตอนแรกตั้งใจนะจริงๆตั้งใจที่จะมาจัดรายการนะตามปกตินะครับแต่ว่าได้มีการปรึกษาหารือกันนะว่าคุณวิลาก็จะไปดูความคืบหน้าของเขื่อนที่เขาสร้างอ่ะเป็นฟลัดเวย์ไม่ใช่เขื่อนสิเป็นคลองนะคลองส่งน้ำเนี่ยนะจากทางบางบานนะถึงบางไทรแล้วก็เข้าแม่น้ำเจ้าพระยาหลังจากนั้นก็ดันออกไปที่อ่าวไทยเนี่ยนะส่วนหนึ่งนะมันก็เป็นโครงการที่ต่อเนื่องนะทำมายาวนานเหมือนกันนะแล้วก็ตอนนี้ก็น่าจะได้สัก 70% 70% กว่าๆนะสำหรับเรื่องของการเตรียมพร้อมนะสำหรับการดูแลโดยเฉพาะช่วงที่เป็นฤดูน้ำหลากซึ่งคลองเนี้ยจะมีประโยชน์มากเพราะว่าดำริที่มีการพูดถึงนะที่มีการจัดในการสร้างคลองบางบานบางไทรเนี่ยนะสำคัญก็คือว่าช่วงที่ฤดูน้ำหลากในแต่ละปีเนี่ยนะก็ต้องยอมรับนะว่าคือพูดง่ายๆช่วงหน้าฝนนี่แหละนะในแต่ละปีเนี่ยนะลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะทางตอนล่างเนี่ยคือครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่สิงห์บุรีนะสิงห์บุรีอ่างทองใช่ไหมฮะลงมาที่พระนครศรีอยุธยาเนี่ยแถวๆเนี้ยนะปทุมธานีนนทบุรีเนี่ยนะอันเนี้ยค่อนข้างจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมซึ่งถ้าปีไหนฝนเยอะน้ำมันก็จะท่วมขังมากท่วมขังนานนะเวลาที่เราได้ยินข่าวก็จะได้ยินค่อยๆไล่มานั่นแหละจากน้ำท่วมพื้นที่อินบุรีนั่นหลังจากนั้นก็มาที่ป่าโมกอ่างทองคลองโป่งเพงใช่ไหมแล้วก็มาผักไห่พระนครศรีอยุธยามาบางบานนะแล้วก็เราก็จะไปดูที่ระดับน้ำที่มันไหลผ่านในจุดต่างๆบางปะอินเป็นยังไงไหลผ่านที่หน้าเขื่อนเจ้าพระยาเป็นยังไงเนี่ยทั้งหลายทั้งแหล่นี่แหละอันเนี้ยมันก็เลยโดยเฉพาะเรื่องของน้ำท่วมเมื่อปี2554ก็เป็นส่วนสำคัญอ่ะที่ทำให้ต้องมีการพิจารณาแล้วก็เร่งในการ

สร้างทางระบายน้ำที่เป็นฟลัดเวย์เนี่ยเพิ่มเติมนอกเหนือจากแหล่งน้ำหรือว่าลุ่มน้ำต่างๆที่โดยสภาพของมันเองเนี่ยนะมันก็เป็นพื้นที่ในการรับน้ำด้วยหนึ่งแล้วเมื่อ เวลาน้ำมาเยอะๆนะมันก็เป็นพื้นที่เนี่ยที่รองรับน้ำสำหรับถ้าจะพูดแบบตรงไปตรงมาก็ต้องยอมรับแหละว่ามันเป็นพื้นที่รองรับน้ำเพื่อกันไม่ให้น้ำเข้าในเขตเศรษฐกิจชั้นในโดยเฉพาะที่กรุงเทพมหานครนะอันเนี้ยคนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเขาก็ทุกข์ร้อนถูกไหมฮะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่อยุธยาแถวบางบานแถวผักไห่แถวนั้นโอ้โหทุกปีเลยนะเขาก็บ่นเหมือนกันนะเขาก็เป็นความเดือดร้อนนะไม่ใช่ว่าโอ้โหเคยอยู่ยังไงแล้วเคยอยู่อย่างนั้นได้ทุกปีนะน้ำท่วมเป็นวิถีชีวิตนะถ้าเขาไม่ท่วมได้เขาเท่าที่ผมคุยนะเท่าที่ผมสัมผัสเท่าที่ผมคุยเนี่ยถ้าเขาบอกว่าถ้าเขาไม่ท่วมได้เนี่ยนะแล้วก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติเนี่ยนะเดินทางไปไหนสะดวกไม่ใช่ว่าช่วง30วันเดือนนึงเนี่ยน้ำท่วมขังเขาก็มีความลำบากเหมือนกันนะก็เนี่ยก็เลยทำให้มีการสร้างนะฟลัดเวย์นะหรือว่าทางที่สำหรับปล่อยให้น้ำไหลผ่านเนี่ยนะแต่ว่ามันก็ต้องมีการบริหารจัดการไม่ใช่น้ำมาเท่าไหร่แล้วปล่อยหมดอย่างนี้นะใช่ไหมอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องน้ำแล้งได้อีกนะอันนี้เขาก็คงดำเนินการแล้วนะแต่ว่าแน่ๆคือมันมีพื้นที่ที่มันจะสามารถที่จะช่วยในการรับน้ำจากด้านบนนะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเร่งระบายน้ำไม่ต้องไปพึ่งลำน้ำสายหลักอย่างเดียวทั้งแม่น้ำเจ้าพระยานะหรือว่าแม่น้ำอื่นๆที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะก็เลยทำให้เมื่อวานนี้ก็คือคุยกันว่าถ้าอย่างนั้นก็เป็นเทปพิเศษแล้วกันนะแล้วคุณวีระก็ฝากผมไว้ด้วยนะช่วงที่สองผมก็เลยนำมาเปิดก็คือการอภิปรายนะหรือว่าการเสนอแนะต่างๆนะการพูดคุยในชั้นของกรรมธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ที่คุณวีระพูดถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะและหลังจากนั้นชั่วโมงที่สองเมื่อวานนี้ก็เอาคุยเฟื่องเรื่องเขมรนะซึ่งเป็นช่วงที่ไฮไลท์แล้วล่ะนะหลายคนสนใจหลายคนชอบเพราะว่าถ้าต้องเดินทางไปที่กัมพูชาซึ่งตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะฮะหลังจากที่เรามีปัญหากับทางกัมพูชาเนี่ยในปี2568ที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะการจะเดินทางไปนะมันถามว่าไปได้ไหมไปได้นะไม่ใช่ว่าไปไม่ได้ขึ้นเครื่องไปเนี่ยไปได้อยู่แล้วนะเพื่อนผมที่เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่กัมพูชาเนี่ยนะเขาก็ไปนะแต่มันก็ไม่ได้สะดวกเหมือนก่อนใช่ไหมก็เลยคิดว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นหลายคนที่ชื่นชอบนะพวกวัฒนธรรมพวกศิลปะพวกสถาปัตยกรรมอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะก็น่าจะคุ้นเคยชื่อปราสาทนครวัดเมืองนครธมก็เลยเอาคุยเฟื่องเรื่องเขมรเนี่ยมาเปิดให้ฟังต่อเนื่องนะ1ชั่วโมงนะสำหรับช่วงที่2ของเมื่อวานนี้นะเป็นช่วงไฮไลท์อย่างที่ผมบอกเป็นเรื่องที่คุณวีระคุยกับอาจารย์สุเนศเกี่ยวข้องกับตัวปราสาทนครวัดแล้วก็หลังจากนั้นก็คือจะไปเจาะลึกเลยไปดูเลยว่ากำแพงแต่ละด้านนะภาพสลักหินนูนต่ำต่างๆเนี่ยในปราสาทนครวัดที่เราบอกว่าโอ้โหใครที่ฟังมหากาพย์มหาประตะใช่ไหมต้องไปดูเพราะว่ามันมีแผ่นหนึ่งเลยนะที่เป็นเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับมหากาพย์มหาประตะนะอันนี้ก็ต้องแจ้งให้คุณผู้ฟังทราบแต่ว่าวันนี้เรากลับมาตามปกตินะครับ4ช่วงรายการเหมือนเช่นเคยนะช่วงแรกเราก็สรุปข่าวสารต่างๆช่วงที่2ช่วงที่3แล้วก็ช่วงที่4อันนี้เราจะเปิดสายนะก็คือให้คุณผู้ฟังเนี่ยโทรศัพท์มาคุยกันนะมีเรื่องมีประเด็นหรือว่ามีอะไรที่อยากจะพูดคุยสอบถามนะหรือว่าจะแสดงความคิดเห็นแล้วก็สุดแท้แต่แต่ว่าเอาให้ชัดนะบอกให้ผมตั้งตัวหน่อยคือบางทีโทรศัพท์มานะบอกว่าจะถามนะแต่จริงๆก็คุยคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็หรือว่า มาแบบแสดงความเห็นเลยอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ฟังความเห็นคนอื่นเลยนี่ก็อาจจะเรียกว่าต้องฟังด้วยกันซึ่งกันและกันนะแต่ว่าอันไหนที่มันอยู่ในการควบคุมดูแลอันนี้สำคัญนะเพราะบางครั้งเนี่ยนะผมก็ต้องยอมรับอะนะว่าความเห็นของคุณผู้ฟังมีประโยชน์ถามว่ามีประโยชน์ไหมมีประโยชน์นะมีประโยชน์มากด้วยนะสำหรับ เรื่องที่คุยในแต่ละครั้งเนี่ยหลายครั้งนะที่ไปต่อยอดแล้วหลายครั้งที่ทางหน่วยงานที่เขาแอบฟังอยู่อะต้องบอกเยอะจริงนะใช่ไหมแอบฟังอยู่เยอะนะแล้วเขาก็ไปดำเนินการบางเรื่องเนี่ยได้รับการแก้ไขนะเนี่ยผมอาจจะไม่ได้บอกไปอย่างถนนที่ผม

คยบ่นให้ฟังอ่ะนะจากศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเพื่อจะออกตัดมาที่ถนนประชาชื่นนะที่เขาเป็นถนนตัดใหม่อ่ะแต่เข้าใจว่าในพื้นที่นี้เป็นของกรุงเทพมหานครแต่ว่ามันต้องผ่านพื้นที่ทหารด้วยผ่านของการประปานครหลวงตรงคลองประปาด้วยเนี่ยนะไอ้ตรงเนี้ยก่อนหน้านี้ผมก็บ่นเกือบทุกวันอ่ะบอกทำถนนเสร็จนะแต่ว่ามันไม่เปิดไฟอ่ะไฟเสาก็ตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะก็ยังคิดในแง่ดีว่าสงสัยก็คือยังต่อระบบไฟไม่เป็นที่เรียบร้อยนะหลังจากนั้นเนี่ยที่เล่าให้ฟังเนี่ยนะก็ใช้เวลาไม่นานนะประมาณสักสัปดาห์สองสัปดาห์นะหลังจากนั้นเขาก็มีการเปิดไฟเพราะไม่ใช่อะไรเพราะตอนกลางคืนแล้วจังหวะที่มันข้ามสะพานเพื่อจะข้ามคลองประปาเพื่อจะลงถนนประชาชื่นเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเนินมันสูงนะครับแล้วมันทำถนนอยู่ด้วยมีรถที่พุ่งไปชนฝั่งตรงข้ามรถที่ชนกันโอ้โหเป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยโอเคล่ะมันอาจจะไม่ได้เกิดตอนกลางคืนนะเพราะว่าคนที่จะใช้ถนนเส้นนี้ตอนกลางคืนมันน้อยแต่มันมืดเขาก็แก้ไขเขาก็ปรับปรุงเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะครับก็เล่าสู่กันฟังก่อนนะส่วนข่าววันนี้นะมีประเด็นส่วนใหญ่จะเป็นประเด็นต่อเนื่องนะเนี่ยอย่างกรณีของเหตุที่เกิดขึ้น2เหตุใหญ่ๆนะในพื้นที่นนทบุรีนะที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนเนี่ยนะทั้งการกราดยิงนะเด็กนักเรียนที่ไปกราดยิงในโรงเรียนนะเทพศิรินนนทบุรีเนี่ยนะแล้วก็เสียชีวิตไปหลายคนเนี่ยนะครับแต่ล่าสุดนี่เป็นข่าวดีนะสำหรับน้องๆแล้วก็คนที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะตอนนี้เข้าใจว่าน่าจะจากเคสสีแดงนะก็คือสาหัสนะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนี่ยเท่าที่ผมตามนะก็บอกว่าตอนนี้ขยับมาเป็นเฝ้าระวังและเป็นสีเหลืองนะแล้วก็บางคนก็จากสีเขียวก็กลับบ้านได้บางคนจากสีเหลืองก็ลดลงมาเป็นสีเขียวนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวโน้มแล้วเป็นทิศทางที่ดีนะสำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะอันนี้ก็คือการเจ็บป่วยเขาหรือว่าการแผลที่ถูกยิงหรือว่าเกิดจากเหตุการณ์อะไรต่างๆนานาเนี่ยที่มันเกิดขึ้นในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีในวันนั้นเนี่ยมันก็ดีขึ้นตามลำดับนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันนะเหตุที่มันเข้ามาซ้อนอีกทีก็คือการที่คุณฉลองเลี้ยวแรงนะพกปืนไปแล้วก็ไปยิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีจนเสียชีวิตเนี่ยแล้วอีกคนหนึ่งเป็นคนขับรถได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะทั้งสองเหตุการณ์นะความเกี่ยวข้องที่สำคัญก็คืออาวุธปืนเพราะว่าใช้อาวุธปืนเป็นการก่อเหตุทั้งคู่ความเกี่ยวพันที่สองนะนอกจากอาวุธปืนแล้วก็คือพวกเครื่องกระสุนเพราะหลังจากที่เจ้าหน้าที่เขาไปตรวจในที่เกิดเหตุเนี่ยอย่างของที่เทพศิรินทร์นนทบุรีเนี่ยนะยังมีกระสุนอยู่อีกตั้ง30กว่านัดใส่ในแมกกาซีนไว้เป็นที่เรียบร้อยด้วยอันนั้นก็เรื่องหนึ่งส่วนของคุณฉลองบอกไปเจอที่บ้านไปค้นที่บ้านไปเจอลูกกระสุนอีกต้องเท่าไหร่ละ20 30นัดใช่มั้ยไอ้นี่ก็เป็นความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงว่าเครื่องกระสุนต่างๆทำไมถึงมีมากขนาดนั้นถูกมั้ยถูกมั้ยถ้าปืนลูกโม่อย่างที่เรารู้กันเนี่ยนะอันนั้นก็แค่เท่าไหร่ล่ะ6นัดใช่ไหม1โม่อะนะที่เราเห็นในหนังฝรั่งอะพวกหนังโบราณเนี่ยนะหยิบมาปุ๊บควงปืนปุ๊บปั่นลูกโม่แล้วดังก๊อกๆๆๆนะแล้วก็ปิดไปเนี่ยนะแล้วก็สะบัดให้มันเข้าที่เนี่ยนะแล้วก็ยิงกันเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยนะมันก็ปกติเราก็จะเห็น6นัดใช่ไหมหรือว่า5นัดเนี่ยถ้าผมผิดไม่ใช่ปัญหาใหญ่โตนะในแมกกาซีนเนี่ยนะอันนี้ผมไม่รู้ละอันนี้ผมต้องเรียนตามตรงนะผมไม่ทราบว่าใน1แมกกาซีนเนี่ยมันจุได้เท่าไหร่เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับขนาดของปืนซึ่งมันก็แตกต่างกันนะส่วนใหญ่เท่าไหร่ไม่ทราบเหมือนกันนะเนี่ยก็เลยมีคำถามว่าทำไมถึงหาง่ายขนาดนั้นคำถามที่ต่อเนื่องตามมาคือการพกพาอาวุธปืนนี่ใครที่ครอบครองอยู่นี่สามารถที่จะพกพาไปไหนมาไหนได้หรอใช่ไหมแล้วพอย้อนกลับไปเนี่ยโอ้โหอาวุธปืนนี่ในบ้านเราที่มีใบอนุญาตที่ออกมาจนทางสำนักข่าวต่างประเทศเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยสำหรับอาวุธปืนนะมีในครอบครองประมาณ10ล้านกระบอกนะคนมี70ล้านคนนะ60กว่าด้วยไม่ใช่70 66 67ล้านคนเมื่อคิดเป็นสัดส่วนถ้า10ล้านกระบอกนี่ก็หมายความว่า6คน
7คนนี้มี1กระบอกนะครับถูกไหมโอเคล่ะคุณว่าไม่ใช่คุณณัฐพงศ์บอกว่าเออมันก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นบางคนเขาครอบครอง30กระบอกก็จะมีบางกลุ่มบางคนพวกชอบสะสมก็มีนะนักกีฬาบางคนก็อาจจะมีเหมือนกันนะหลายกระบอกนะบางคนมีติดไว้อยู่ที่บ้าน1กระบอกบางคนมี2กระบอก3กระบอกว่ากันไปนะเห็นก็เอามาเปิดเผยเนี่ยปปช.นะที่ตำรวจเขาไอ้ที่ผู้สื่อข่าวเขาไปตามดูเวลาที่เขามีการยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินเนี่ยเขาก็ไปนั่งไล่ดูเหมือนกันนะว่าใครครอบครองอาวุธปืนมากน้อยขนาดไหนนะแล้วไอ้นี่ก็เรื่องนึงแล้วก็อีกประเด็นนะอันนี้ผมยังไม่เห็นมีใครพูดอาวุธปืนนี่มันเป็นมรดกอ่ะมันเป็นทรัพย์สินมันเป็นทรัพย์สินแล้วมันตกทอดนะถูกไหมไอ้เนี่ยเราก็ไม่รู้นะอันนี้ผมตั้งเป็นข้อสังเกตเฉยๆก็มีทั้งคนที่ใช้เป็นและใช้ไม่เป็นนะถูกไหมแล้วถ้าผมไม่แน่ใจในกระบวนการเนี่ยเวลาที่เวลาจะเปลี่ยนใบครอบครองหรือว่าเจ้าของเนี่ยของผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยนะเขาจะดำเนินการเขาจะตรวจสอบว่าไปฝึกมาไปอะไรมายังไงก่อนหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งถามว่าทำไมพูดถึงประเด็นนี้เพราะนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยด้วยนี่ย้ำในที่ประชุมส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยเลยต่อไปนี่ใครพกพาอาวุธปืนนะคือก็ต้องยอมรับนักการเมืองเขามีอาวุธปืนไหมมีไม่ใช่ว่าไม่มีนะเขาก็เตือนคือส่วนใหญ่ก็คงไม่ได้พกพาหรอกไม่มีใครโอ้โหพกอาวุธปืนติดไปด้วยถูกไหมนะแต่ถ้าหากพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะไปในที่ที่ไม่ควรเนี่ยนะบอกนอกจากจะผิดกฎหมายเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ไม่มีการอนุญาตให้พกพาแล้วใบอนุญาตพกพาเนี่ยไม่ได้เซ็นมาแล้วตั้งแต่บอกปี67นะเพราะฉะนั้นใครที่อ้างใบอนุญาตพกพานะปัจจุบันเพราะว่าเขามีอายุประมาณสัก1ปีไม่ได้แล้วใช้ไม่ได้แล้วไม่มีแล้วแล้วถ้าหากพกพาไปเนี่ยนอกจากผิดกฎหมายพกพาอาวุธปืนโดยไม่มีเหตุอันควรออกถ้าสสเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังต่อก็คือเรื่องจริยธรรมอย่างร้ายแรงโอ้นี่ถึงกับขนาดกระเด็นออกจากเก้าอี้สสเลยนะครับเพราะว่าถ้ามันมีปัญหานั้นจริงก็คือเรื่องไปที่ปปช.ถามว่าเป็นไปได้ไหมผู้ฟังก็อาจจะแบบโอ้ยอะไรแค่พกพาอาวุธปืนไม่ได้ทำอะไรนี่มันจะขนาดนั้นเลยเหรอผมว่าก็น่าสนใจนะน่าคิดนะเพราะเราเห็นแนวทางเนี่ยว่าการพิจารณาของทั้งชั้นปปช.เองของในชั้นของศาลคดีนักการเมืองเองเนี่ยอะไรที่ทำแล้วผิดกฎหมายเนี่ยนะแล้วด้วยความที่ส.ส.มีจริยธรรมมีคู่มือซึ่งเป็นคัมภีร์ห้ามทำหรือว่าให้ทำต่างๆเนี่ยที่ยกระดับขึ้นมานอกเหนือจากคนทั่วไปนะเพราะทั่วไปเราไม่มีนี่ถูกไหมเราไม่มีนะคู่มือจริยธรรมอ่ะใช่ไหมแต่องค์กรอิสระเขามีส.ส.มีวุฒิสภามีเอาไว้ใช้ด้วยกันได้เขาก็จะมีกำหนดออกมาเลยเป็นข้อๆเลยแล้วก็มันมีเรื่องที่เกี่ยวข้องเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยก็คือเรื่องที่ทำผิดกฎหมายหลายอันนะฮะหรือว่าผิดระเบียบเนี่ยอย่างเสียบบัตรแทนกันเนี่ยอันนี้ผิดระเบียบนี่หลุดออกจากเก้าอี้มาแล้วใช่ไหมมีถือครองที่ดินใบอะไรพ.ป.ท.5อะไรอย่างเงี้ยสิทธิการครอบครองอะไรต่างๆนานาที่ไม่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยนะนี่ก็หลุดจากเก้าอี้มาแล้วนะผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงใช่ไหมแล้วถ้าสมมุติว่ามันมีกรณีนี้เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็เลยต้องเตือนนะต้องเตือนไว้นอกเหนือจากนี้ยังสั่งการไปที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีขออภัยรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายคุณประกรณ์นิลประพันธ์บอกให้ไปดูหน่อยนะให้ไปดูสักนิดนึงนะว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนยังไงเพราะกฎหมายนี่ใช้นานแล้วออกมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2490
รองปกรณ์อินทรพันธ์ท่านก็ยังพูดเลยบอกโอ้โหนี่มันเป็นยุคเป็นกฎหมายที่มันเกิดในยุคอนาล็อกการขอขึ้นทะเบียนอะไรต่างๆนานายังใช้กระดาษอยู่เลยนะให้ทางในอำเภอให้ทางปลัดอำเภอที่ได้รับมอบหมายอะไรเป็นคนพิจารณาอะไรต่างๆนี่แหละนะบอกมันยุคไอ้อนาล็อกนะเดี๋ยวนี้มันต้องแบบโอ้โหเชื่อมโยงข้อมูลนะก็ต้องไปแก้ต้องไปดูว่ามันมีตรงไหนที่มันขาดตกบกพร่องแล้วต้องไปดูแลแก้ไขให้มันรัดกุมมากยิ่งขึ้นเช่นบอกร้านที่เขาจำหน่ายปืนมีไหมเข้ามาขายไปกี่กระบอกสต็อกเป็นยังไงให้มันมีการเชื่อมโยงข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยนะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะต้องไปดูนะไปแก้นะใบอนุญาตเนี่ยควรจะออกมายังไงนะหรือว่ามีระยะเวลานะในการให้อนุญาตอะไรต่างๆเนี่ยดีหรือไม่นะแต่เหมือนใบขับขี่ไม่มีตลอดชีพนะต่อไปไม่มีตลอดชีพไปขับขี่ตอนนี้ก็ไม่มีตลอดชีพนะที่จะทำใหม่เนี่ยยกเว้นแต่คนที่เขาได้สิทธิ์อยู่แล้วยกเว้นแต่คนที่เขาแบบมีใบขับขี่ตลอดชีพอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องไปดูนะว่าตรงไหนที่มันจะแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงได้นะอันนี้ก็เป็นประเด็นเพิ่มเติมนะส่วนเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนี่ล่าสุดนะเห็นทางโรงเรียนเขาตอนแรกก็จะให้สอนออนไลน์ใช่ไหมแล้วก็ปิดเทอมเนี่ยตอนแรกปิดไม่ใช่ปิดเทอมขอไปหยุดการเรียนการสอนเนี่ยนะถึงวันศุกร์นี้ศุกร์ที่14สิงหาคมนะสัปดาห์หน้าก็จะเข้าไปเรียนตามปกติเนี่ยแต่ผมเห็นมีออกประกาศมาเพิ่มเติมว่าให้เป็นรูปแบบการเรียนแบบออนไลน์ออนไซต์เก็บไว้ก่อนจน1กันยายนนะให้กลับมาเรียนที่โรงเรียนนะเพราะฉะนั้นคุณครูนะน้องๆ นักเรียนที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเนี่ยนะสำหรับเดือนสิงหาคมเนี่ยอันนี้ก็เรียนแบบออนไลน์เรียนถ้าเรียนออนไลน์ก็นึกภาพไม่ออกก็เหมือนยุคโควิดแล้วครับปี2563นะเรามีการนัดกันยังไงอาจจะผ่านทางอะไรทางซูมเหรอเรียนทางซูมเหรอ Google อะไรพวกนี้เหรอหรือยังไงนะเขาก็ดำเนินการกันนะซึ่งแต่ละโรงเรียนเขาก็ทำอยู่แล้วนะมหาลัยหลายแห่งนะเขามีสอนเป็นแบบdual track เลยนะก็คือสอนทั้งแบบมีทั้งออนไลน์ก็มีทั้งแบบออฟไลน์หรือว่าออนไซต์ก็มีนะหรือว่าที่มหาลัยที่สถานที่อย่างเงี้ยนะเขาก็มีนะครับอันนี้ก็ต่อเนื่องไปนะครับส่วนอีกเรื่องนะอันนี้เป็นเรื่องที่ผมตามอยู่นะหลังจากที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะแล้วก็กพช.ที่เขามีมติก่อนหน้านี้ว่าให้ถอดเงินสำหรับค่าไฟสาธารณะหรือว่าไฟถนนเนี่ยนะฮะออกจากการคิดคำนวณค่าไฟฐานตามทันนะซึ่งเขาก็ไปคำนวณมาแล้วนะฮะว่าไฟฟ้าทางหลวงทางสาธารณะเนี่ยนะแต่ละปีเนี่ยมันตกประมาณ 18,000 ล้านบาทพอถอดจากจำนวนของการใช้แต่ละหน่วยอะไรออกมาเนี่ยนะบอกว่ามันจะสามารถลดค่าไฟฐานได้6สตางค์ต่อหน่วย 0.06 บาทต่อหน่วยนะหรือ6สตางค์ต่อหน่วยก็รออยู่ว่าแล้วสรุปว่ามันจะเห็นในบินหรือว่ามันจะลดยังไงนะอันนี้ล่าสุดกกพเขาก็ได้ข้อสรุปแล้วสำหรับตั้งแต่เดือนกันยายนถึงธันวาคมเนี่ยที่เห็นชัดๆเนี่ยนะก็คือเรื่องของการถอดไอ้ค่าไฟสำหรับไฟถนน 18,000 ล้านบาทนี่ออกมานี่แหละครับแล้วจะไปช่วยลดค่าไฟต่อหน่วยลง6สตางค์ต่อหน่วยนะเอาที่ท่านรัฐมนตรีเอกนัทพร้อมพันธ์แล้วกันนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยนะก็บอกว่าหลังจากที่พบต้นทุนแฝงค่าไฟสาธารณะเนี่ยซ่อนอยู่ในบินประชาชนนานกว่า30ปีมูลค่าประมาณ 18,000 ล้านบาทต่อปีเนี่ยนะอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของการปลดแอกภาระประชาชนที่แบกรับโดยไม่รู้ตัวส่วนการแยกค่าไฟฟ้าส่วนนี้ออกไปจากมติของกพช.ให้แยกต้นทุนค่าไฟสาธารณะออกมาแล้วก็นำเงินส่วนที่ดึงออกมา 18,000 ล้านบาทเนี่ยไปจัดสรรใหม่เขาบอกจัดสรรอย่างดังนี้นะ
ไอ้ 15,000 ล้านบาทเนี่ยนะอันนั้นนำไปชดเชยเพื่อลดค่าไฟฟ้าในส่วน200หน่วยแรกเพราะฉะนั้นใครที่ใช้ไฟเนี่ย200หน่วยแรกนะ0ตั้งแต่ 0.01 จนถึงแบบ200หน่วยเนี่ยนะครับหรือว่าตั้งแต่1หน่วยจนถึง200หน่วยเนี่ยสำหรับรอบเนี้ยนะกันยาธันวาเนี่ยบอกว่าเหลือไม่เกิน3บาทต่อหน่วยครอบคลุมผู้ใช้ไฟประเภทที่อยู่อาศัยนะคือจริงๆทุกคนนะเพราะเขาใช้ให้สำหรับทุกคนนะเนี่ยตามที่กกพ.เขาบอกนะแล้วก็ส่วนที่เหลือครับส่วนที่เหลือก็อีกประมาณสัก 3,000 ล้านอันนี้จะให้นำมาคำนวณเป็นส่วนลดเพิ่มเติมนะให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าที่เกิน200หน่วยขึ้นไปซึ่งส่วนที่ใช้ไฟเกิน201หน่วยถึง400หน่วยแล้วก็ใช้ไฟเกิน400หน่วยขึ้นไปเนี่ยอันเนี้ยเขาก็จะดำเนินการนะถ้าดูจากที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกแล้วก็ดูจากที่ทางกกพ.นะคณะกรรมการกิจการพลังงานที่เขามีมติออกมาเนี่ยผมยกตัวอย่างแล้วกันนะอย่างกรณีของค่าไฟนะที่เราใช้กันเนี่ยตั้งแต่200แรกนี่ไม่เกิน3บาทไปแล้วแต่201ถึง400หน่วยเนี่ยเขาบอกจากเดิมเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยมันอยู่ที่4บาท22สตางค์นะกกพ.เขาก็ยกตัวอย่างมาให้ดูอันเนี้ยก็จะหักไป6สตางค์นะมันจะเหลืออยู่ที่4บาท15สตางค์อันนี้อาจจะหักไป7สตางค์ก็ได้นะครับและส่วนที่ใช้ไฟตั้งแต่401หน่วยหรือ401หน่วยขึ้นไปเนี่ยจากเดิมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4บาท41สตางค์จะไปเหลือ4บาท35สตางค์นะอันนี้คือเฉลี่ยนะเพราะอัตราของบ้านเรานี่อย่างที่เราทราบว่ามันจริงๆมันเป็นขั้นบันไดอยู่แล้วนะมันไม่ใช่ว่าไอ้ค่าไฟเฉลี่ยต่อหน่วย3บาท95สตางค์นะพอลดไป6สตางค์เหลือ3บาท86 85สตางค์อาจจะไม่ได้แบบอย่างนั้นตรงตัวถูกมั้ยเพราะว่าการใช้ไฟแต่ละคนก็ใช้ไม่เท่ากันแล้วการคิดคำนวณค่าไฟเนี่ยมันคิดตามจำนวนที่ใช้นะแล้วก็มีอัตราที่เขากำหนดบางช่วงนะอย่างถ้าเราแบบลองเอามาหารดูเราก็จะรู้ละว่าค่าไฟที่เราใช้มันไม่ใช่3บาท95 3บาท86หรอกนะมันจะตกอยู่ประมาณ4บาทเศษๆนะครับอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะอันนี้ก็น่าจะคืออาจจะเห็นมรรคเห็นผลไหมนะถ้าใช้ไม่เยอะเนี่ยผมว่าก็คงไม่ได้เห็นมรรคเห็นผลมากนะแต่ว่าที่ได้ประโยชน์จริงๆก็คือกลุ่มที่เป็น200หน่วยแรกอะนะอันเนี้ยนะอันนี้ช่วยให้ต่ำกว่า3บาทนี่ก็ถือว่าอันนี้จะได้ประโยชน์สูงสุดนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะสำหรับข่าวสารต่างๆวันนี้แค่2เรื่องแล้วเนี่ย ใช่ไหมแต่จริงๆมันมีเรื่องอื่นๆนะจริงๆยังตามอยู่เนี่ยผมว่ารอที่ประชุมคณะกรรมการกันกรองใช่ไหมของเงินสองแสนล้านเปลี่ยนผ่านพลังงานอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าตอนนี้เท่าที่ดูเนี่ยอย่างน้อยเห็นแล้วประมาณ 2-3 โครงการนะอย่างเรื่องของโซล่ารูฟท็อปอันนี้มาใช้เงินในก้อนนี้ที่จะอุดหนุนประชาชนนะช่วยประชาชนนะประมาณ 500,000 ถึง 1 ล้านครัวเรือนนะอันนี้ก็กลุ่มนึงที่จะใช้เงิน 200,000 ล้านอันที่2ก็เรื่องของการเปลี่ยนรถโดยสารสาธารณะเปลี่ยนจากใช้น้ำมันนะมาเป็น EV นะจะเป็นกลุ่มไหนยังไงจะไปสนับสนุนแท็กซี่ที่ครบ10ปีจะไปสนับสนุนตุ๊กๆจะไปสนับสนุนรถตู้โดยสารจะไปสนับสนุนรถกระป๋ออะไรพวกเนี้ยนะอันนี้ก็ต้องดูว่าทางกระทรวงคมนาคมนะเขาจะมีนโยบายเนี่ยนะตรงเนี้ยมากน้อยขนาดไหนเห็นว่าจะใช้เม็ดเงินประมาณสัก 24,000 ล้านบาทนะบขส. อย่างเงี้ยจะยังไงนะเนี่ยก็ใช้เงินกลุ่มนี้นะแล้วอันที่3เนี่ยผมยังดูอยู่ว่าสรุปแล้วจะใช้เงินก้อนเดิมนะหรือว่าทางรัฐบาลเขาจะไปใช้เงินก้อนใหม่เลยอย่างไทยเที่ยวไทย plus นะอันเนี้ยก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะใช้ตรงไหนใช้สองแสนแรกที่ยังเหลือหรือว่าใช้สองแสนใหม่เปลี่ยนผ่านพลังงานหรอมันจะไทยเที่ยวไทย plus ตรงนี้มันจะใช้ยังไงนะอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูว่าทางรัฐบาลเขาจะว่ายังไงนะทางรัฐมนตรีถ้าเขาเกี่ยวข้องเขาจะดูว่ามันจะเกี่ยวเนื่องยังไงนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะสำหรับข่าวสารในช่วงแรกของรายการนะครับช่วงหน้าช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4เปิดสายคุยกันนะตอนนี้14:37 น.พักสักครู่ครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
3: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
6: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
5: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
7: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 Line @royalhouse
8: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
9: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
10: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
2: และไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม

14:41นะครับช่วงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็หลังจากที่สรุปข่าวสารต่างๆนะช่วงแรกนะเฉพาะเรื่องที่ดูว่าน่าสนใจนะจริงๆก็ยังมีอีกหลายเรื่องนะไม่ใช่ว่ามีเท่านี้นะอย่างฝนอย่างเงี้ยนะที่ผมกังวลอยู่เนี่ยก็คือตอนนี้มันมีอยู่2จุดนะคือส่วนหนึ่งก็คือฝนที่มันตกตั้งแต่ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนี่ยนะส่วนหนึ่งก็คือทางลุ่มน้ำโขงเนี่ยนะโดยเฉพาะจังหวัดที่ติดกับแม่น้ำโขงก็จะมี

บางพื้นที่นะที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำอันนี้อาจจะได้รับผลกระทบว่าน้ำมันเอ่อขึ้นมาน้ำมันท่วมขึ้นมาได้นะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือฝนที่มันตกจากภาคเหนือเนี่ยนะมันจะมีแม่น้ำหลักๆของเราอยู่2เส้นนะที่มาจากเหนือแถวเชียงใหม่แถวเชียงรายแถวน่านแถวนั้นนะก็คือแม่น้ำปิงกับแม่น้ำน่านนะบางพื้นที่นี่แม่น้ำทั้ง2สายนี่มันยกระดับขึ้นนะแต่ว่าเท่าที่ตามเนี่ยถึงแม้ว่ามันยังไม่ได้ส่งผลกระทบเท่าไหร่เนี่ยนะแต่ว่ามันก็อย่าลืมว่ามันรวมกันนะก็เลยทำให้น้ำที่มันจะลงมาด้านล่างเนี่ยนะมันก็เยอะขึ้นตามลำดับเหมือนกันนะก็ต้องดูว่าพื้นที่ไหนที่จะได้รับผลกระทบไหมนะว่าเรายิ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาบอกด้วยนะว่าฝนนี่มันอาจจะยังมีนะมีช่วงเนี้ยถึง16สิงหาคมเนี่ยนะก็ค่อยๆติดตามแล้วกันนะครับอ่ะสำหรับคุณผู้ฟังครับเราเปิดสายคุยกันนะ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาเราเริ่มคุยกันนะตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะครับอ่ะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะอย่าปล่อยให้เหงานะคือบางทีเนี่ยผมก็เข้าใจละนะว่าโอ้โหเรื่องที่คุยตอนนี้มันก็ประเด็นมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงเนี่ยมันก็หลายต่อหลายเรื่องถูกไหมฮะข่าวต่างๆเนี่ยมันโอ้โหมันไกลตัวนะนะบางเรื่องมันก็ไกลตัวไปนะบางเรื่องถามว่ามันอยู่ใกล้ตัวไหมใกล้ตัวแต่ว่ามันก็ต้องรออย่างเรื่องของค่าไฟอย่างเงี้ยก็ต้องรอบินเดือนกันยาถึงจะเห็นภาพว่าเออที่เขาบอกว่าลดลง6สตางค์หรือว่า200หน่วยแรกเนี่ยหน่วยละไม่เกิน3บาทเนี่ยมันเป็นยังไงใช่ไหมถึงตอนนี้บินค่าไฟมาเนี่ยเดี๋ยวผมมาแล้วไม่เกินวันที่17เนี่ยนะเขาก็ต้องมาหยอดที่ตู้จดหมายหน้าบ้านแล้วนะครับว่าค่าไฟนะในรอบเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะเป็นเท่าไหร่ยังไงนะแต่ว่าช่วงนี้ยอมรับเลยว่าโอ้โหใช้ไฟเยอะ ใช้ไฟเยอะจริงใช้ไฟเยอะจริงนะคือถามว่าเยอะจากอะไรนะคำตอบง่ายๆก็คือว่ามันเยอะจากว่า1พอร้อนแล้วเราก็ติดนิสัยว่าเราชอบเย็นฉ่ำๆเนาะเราก็เปิดเครื่องปรับอากาศอันที่2ก็คือว่าพอเราใช้รถไฟฟ้าเมื่อเราไม่ได้ไปเติมน้ำมันเนี่ยใช่ไหมแล้วเราก็ไม่ได้ไปแวะที่ไหนอ่ะไอ้ที่เขามีการทำเป็นสถานีชาร์จไฟฟ้าเนี่ยเราก็ไม่ได้แวะเติมผมไม่ได้แวะเติมเนี่ยแต่บ้านเราติดนี่ติดไอ้วอชาร์จนี่ใช่ไหมติดแบบชาร์จแต่ว่าไม่ได้แบบเร็วมากนะเข้าน้อยๆเข้าที่7กิโลวัตต์เปอร์อาร์อะไรอย่างเงี้ยนะชาร์จกว่าจะเต็มนะก็คืนนึงพอดีนะจาก 25% ไปถึง 100% เนี่ยถึงรุ่งเช้าเนี่ยนะก็ถ้าชาร์จประมาณสัก2ทุ่ม3ทุ่มไปเต็มตอนประมาณสักตีสี่ตีห้านะแถวๆนั้นนะก็ค่าไฟมันก็เลยโผล่มาจากเรื่องนี้แหละครับมันเลยโผล่มาจากเปลี่ยนจากน้ำมันมาเป็นค่าไฟฟ้านี่นะครับแต่ว่ามันก็ถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันประหยัดได้เยอะไหมก็ต้องยอมรับว่าก็ได้พอสมควรแต่ว่าถ้าเป็นรถบางรุ่นนะบางยี่ห้อที่เขาเป็นรถน้ำมันแล้วเขามีเทคโนโลยีอะไรต่างๆแล้วเขาประหยัดอยู่แล้วเนี่ยนะถ้าไปเทียบกันเนี่ยคุณผู้ฟังอาจจะบอกว่าเอ้ยมันก็ไม่ได้ต่างกันมากก็ถูกครับไม่ได้ต่างกันมากนะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับระยะขึ้นอยู่กับการใช้อะไรต่างๆนานานะหลายปัจจัยรวมกันนะแต่ว่าถ้าโดยรวมเนี่ยค่าไฟที่ผมจ่ายแต่ละเดือนที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยอันนี้มันมาจากเรื่องของเปลี่ยนจากเติมน้ำมันมาเป็นใช้ไฟแต่ว่ามันลดลงถามว่ามันลดลงไหมลดลงนะสำหรับค่าใช้จ่ายนะอันนี้ก็เดี๋ยวก็รอดูว่าช่วงประมาณ17สิงหาเนี่ยถ้าได้บินค่าไฟมาก็จะเห็นว่ารอบเดือนที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับค่าไฟเราใช้แล้วเป็นยังไงนะแล้วก็รอบหน้านะถ้ากันยามาเมื่อไหร่ก็คงจะได้เปรียบเทียบดูนะที่ลดไปลดได้มากน้อยขนาดไหนนะแล้วก็นี่ผมก็รออยู่นะว่าไอ้ลูฟท็อปเนี่ยถ้ามันเกิดเร็วนะรัฐบาลพิจารณาเร็วคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาเร็วนะช่วงนี้พอหมดฝนซะหน่อยเถอะคือหน้าฝนนี่ติดยังไงก็ไม่คุ้มนะถ้าแดดไม่เยอะเนี่ยแดดไม่แรงเนี่ยนะรอหมดฝนซะหน่อยให้มันยังมีพอช่องมีช่องว่างที่ทำให้เราสามารถใช้บริการของรัฐบาลเนี่ยนะใช้ประโยชน์จากที่เขา

0: อำนวยให้เราเนี่ยนะทั้งเรื่องของรถราคานะช่วย50,000 บาทเลยเนี่ยนะหรือว่าจะเป็นดอกเบี้ยเนี่ยถ้าเป็นกรณีของการผ่อนเนี่ยซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องผ่อนอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าสามารถจ่ายเงินสดได้นะอันนี้ก็เดี๋ยวรออยู่เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงก็พิจารณาเหมือนกันว่าถ้าอย่างนั้นโซล่ารูฟท็อปอาจจะมีความจำเป็นนะเพราะว่ามองในลองเทอมระยะยาวก็อาจจะช่วยลดเรื่องของค่าใช้จ่ายได้เหมือนกันนะอันนี้ก็ค่อยๆติดตามแล้วกันค่อยๆดูนะครับ02-248-1657นะ02-248-1657นะครับมาเหลือ10 นาทีสุดท้ายนะมาไหมโทรศัพท์เสียไหมเนี่ยไม่เสียเนาะพี่มุดใส่หัวไม่เสียนัตพงศ์นะแต่ว่าช่วงนี้อาจจะเงาๆหน่อยใช่ไหมเมื่อวานเนี่ยก็เรานึกสภาพสิเมื่อวานเนี่ยผมนึกว่าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์จริงๆนะเมื่อวานเนี่ยนะถึงแม้ว่าจะรู้ว่าเราทำรายการมาสำหรับการสรุปข่าวสารต่างๆเนี่ยแต่ว่าบรรยากาศมันแล้วตอนเย็นเนี่ยโอ้โหห้างเฮิงรถเต็มเลยนะหลายที่นะครับอ่ะคุณปัญญาครับสายสองสวัสดีครับ
1: คุณรัชพงศ์สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: คุณรัชพงศ์เป็นผู้ชำนาญการทางรถยนต์ขอความรู้หน่อยเด้
0: โอ้ไม่ได้ถึงขนาดนั้นว่า
1: แต่ก็พอรู้นะ
0: ครับ
1: ไอผมคนแก่ไม่ค่อยรู้แล้วระหว่างไฟฟ้ากับไฮบริดป่ะ
0: ไฮบริดครับ
1: อันไหนดีกว่าม
0: ันมีหลายอย่าง
1: เราลูกสะใภ้พอดีย
0: ังไงล่ะเราต้องมันต้องอย่างนี้คือดีกว่าไม่ดีกว่าเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นจากการใช้งานเราต้องถามตัวเองก่อนว่าเราใช้งานปกติประจำวันแบบไหนยังไง
1: เอาไปกับวันละประมาณสัก40 โล
0: โอ้วันละ40 โลเหรอ
1: เออ
0: ใช้อะไรก็ได
1: ้กับ20
0: ใช้อะไรก็ได
1: ้ล่ะ
0: แทบไม่ต่างเลย
1: ไม่ต่างอ่ะ
0: จริงๆอันนี้ประสบการณ์ผมนะ
1: เออ
0: ถ้าประมาณ40 โลทุกวันเนี่ยใช้อะไรก็ได้แทบไม่ต่างเลยจะใช้น้ำมันธรรมดาก็ได้จะใช้ไฮบริดก็ได้จะใช้ปลั๊กอินไฮบริดก็ได้จะใช้รถไฟฟ้าก็ได
1: ้เออ
0: ไม่ต่าง
1: ล่ะ
0: อืม
1: เอาแล้วตกลงจะไม่แนะนำอะไรให้มันเป็นรูปธรรมมากกว่านี้ล่ะ
0: ไม่ใช่ก็ผมถามไงว่าใช้แบบไหนคือถ้าเราใช้แบบธรรมดาเนี่ยนะเป็นไอซ์เครื่องสันดาปธรรมดาเนี่ยหรือว่าคุณจะใช้ไฮบริดเนี่ยไฮบริดเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเฮ้ยมันเป็นลูกผสมหนึ่งคือน้ำมัน
1: ใช่
0: สองคือไฟฟ้าถูกไหมฮะแล้วมันก็ไม่ได้เป็นขนาดที่มันจะเป็นปลั๊กอินไฮบริดที่มันเวลาที่มันสามารถที่จะชาร์จไฟได้แล้วก็ขับได้ด้วยไฟฟ้าเยอะกว่าด้วยเพราะฉะนั้นหลักๆของไฮบริดเนี่ยก็คือมันเอียงไปทางน้ำมันเยอะกว่า
1: ใช่
0: แต่ว่าการใช้อ่ะคือมันจะสามารถช่วยลดเพราะว่ามันมีบางจุดช่วงเบรกช่วงอะไรอย่างเงี้ยมันดึงจากไอ้หม้อมิเตอร์ไอ้เขาเรียกอะไรมอเตอร์เนี่ยมาใช้แทนน้ำมันได
1: ้
0: ซึ่งถ้าดูจากอัตราการสิ้นเปลืองที่สมัยปัจจุบันนะที่เขาเอามาโฆษณากันเนี่ยนะมันก็ใน1 กิโลอะไรล่ะ1 ลิตรนะสำหรับไฮบริดเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้มันวิ่งได้ไกลอ่ะเทียบมาต้นทุนที่มันหารออกมามันจะบาท50เนี่ยหรือว่าอาจจะน้อยกว่าซึ่งมันก็ไฟฟ้ามันบาทนึงอ่ะ80ตังค์ถึงบาทนึงอ่ะมันก็เลยผมว่ามันไม่ต่างไง
1: ไอ้ลูกชายมันใช้โตโยต้าคอร์สอยู่เนี่ย
0: ครับ
1: มันก็ดีนะ
0: อ้าวก็ดีผมก็มีโตโยต้าคอร์สเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีก็ดีไม่มีปัญหาด้วยเวลาเข้าไปเติมน้ำมันเนี่ยสบายใช่ไหมไม่ต้องไปนั่งจอดรอตอนเติมไฟฟ้าคือผมถึงบอกว่ามันต้องดูว่าใช้งานเราเป็นยังไงคือลักษณะของเราเป็นแบบไหนถ้ามันไม่ได้ใช้แบบเยอะมากอันนี้ไม่เราไม่มีความจำเป็นถูกไห
1: ม
0: จะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนผมไม่รู้นะแต่ว่าเนี่ยเทียบให้ดู
1: ต้องเปลี่ยนเพราะมันนานแล้วจะ10 ปีแล้วซึ่งที่ถามคุณไว้อันนี้จะเปลี่ยนมันต้องให้ลูกสะใภ้มันได้หน่อยแต่ใจลูกสะใภ้เดี๋ยวไม่เลี้ยงเราตอนแก
0: ่แต่มันมีคนผมเห็นคนอยู่คนหนึ่งเขาให้แง่คิดผมดีว่
1: า
0: ผมอ่านเจอในสักท่านหนึ่งนี่แหละที่ผมติดตามอยู่เนี่ยไอ้พวกที่มันเป็นลูกผสมเนี่ยเวลาที่มันมีปัญหามันมีทั้งสองแบบนะเราต้องดูแลทั้งไฟฟ้านะเราต้องดูแลทั้งไอซ์นะ แต่ว่าถ้ามันเป็นแบบเฮ้ยโอ้โหเผ่าพันธุ์เดียวไอซ์ก็ไอซ์ไปเลยโดยตรงไอ้นั่นก็ดูแลเฉพาะแค่เครื่องยนต์เครื่องไอ้ที่มันมาจากไอ้สันดาบมาจากน้ำมันไม่ต้องไปห่วงเรื่องไฟฟ้าถูกไห
1: ม
0: ถ้าไฟฟ้าอย่างเดียวผมก็ดูแลเฉพาะไฟฟ้าเวลาเสียก็ซ่อมแต่ไฟฟ้าผมไม่ต้องไปซ่อมน้ำมันด้วยมีคนเขาให้แง่คิดอย่างนี้ผมก็ว่าเอออันนี้เขาก็มองเหลี่ยมนี้มันก็ดีเนาะเพราะเนี่ยประสบการณ์ตรงเนี่ยก็คือว่าไอ้แคมรี่เนี่ยตัวไฮบริดเนี่ยพอซ่อมเบรกเสร็จต้องมาไล่ระบบไฟใหม่
1: อ
0: ่ะก็ต้องมาดูอ่ะถูกไห
1: ม
0: เห็นไหมมันก็เลยต้องซ่อมทั้งสองอย่างไงอะไรอย่างเงี้ย
1: นะ
0: เออก็ให้แง่คิดเนี่ยที่ผมได้มาเนี่ยผมว่าเออเมื่อก่อนนี้ผมก็ชอบไฮบริดมันประหยัดนะแต่ว่าพอรถมันเก่ามันก็กินเหมือนกันแล้วเดี๋ยวนี้มันมีระบบที่มันเป็นปลั๊กอินไฮบริดก็ใช้ไฟฟ้ามากกว่าเดิมด้วยดีกว่าวิ่งได้ตั้ง100กิโลไอ้นี่อาจจะไม่ต้องเสียตังค่าน้ำมันเลยคุณปัญญาก็อาจไปคิดต่อได
1: ้
0: หรืออันหลังสุดมันมีเทคโนโลยีใหม่ที่เขาเรียกว่า Leaf อะไรเนี่ย REEV เนี่ย
1: บินได้แล้ว
0: ยัง
1: มันบินได้แล้วคุณมันจะเริ่มออกมันแล้วบินได
0: ้ก็เห็นแล้วแต่ว่ามันยังไม่จริงแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงเราในเขาบอกจะส่งมอบปีนี้2026ผมยังไม่เชื่อเลย
1: เอ
0: ้
1: ย
0: อ
1: ะไร
0: เออผมไม่เชื่อหรอกว่ามันจะส่งมอบได้มันรถทดลองอ่ะ
1: บินได้น่ะนะ
0: เออนั่นแหละบินได้นะบินได้นะบินทางตรงอ่ะขึ้นทางตรงใช่ไหมล่ะ
1: จะขึ้นแบบคอปเตอร์นะ
0: เออนั่นแหละแล้วก็ลงได้นะไอ้รถสีดำๆที่คุณเห็นที่เขามาแจกกันอ่ะ
1: เออ
0: เออเขาบอกว่าจะส่งมอบปีนี้2026อ่ะคุณว่าเป็นไปได้หรอปีนี้เหลือกี่เดือนใช่ไหม
1: ยังว่า
0: เออนะ
1: ถามเล่นๆสนุกนะ
0: ได้
1: รถบินรถบินได้กันรถไฟเข้าสนามบินเนี่ยไหนเสร็จก่อนกัน
0: รถบินได้มันเสร็จไปแล้วครับพี่เอาจริงไหมล่ะรถบินได้มันเสร็จไปแล้วนะครับมันมีแล้วนะครับ
1: รถบินได้กับสนามบินรถไฟเข้าสนามบินเนี่ยไหนจะเสร็จก่อนกัน
0: นี่สนามบินไหนต้องถามอย่างนี้สนามบินไหน
1: ดอนเมืองอะไรที่ของเนี่ยของเซเว่นอะของอะไรของคุณชนินอะที่ครับประมูลได้อะไรได้อะที่ก็ยังมีปัญหากันอยู่อะ
0: เอ้าก็มีปัญหามันเราก็เห็นอยู่แล้วนี
1: ่เออก็ผมก็ถามไปชดไปอย่างนั้นแหละว่าใครจะเสร็จก่อนกัน
0: แหมคือถ้าถามอย่างเงี้ยผมต้องถามว่าที่ไหนแต่ว่าถ้าเป็นเมืองนอกอย่างเงี้ยมันเข้าไปแล้วเห็นไหมล่ะนาริตะนี่ถึงเลยเห็นไหมล่ะเดินออกมา3นาทีคือรถไฟต่อได้เลยบางที่อย่างเงี้ยไปโผล่กลางเทอร์มินอลเลยอ่ะ
1: นะ
0: เออต้องถามด้วยว่าที่ไหน
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ อ่ะ02 2481657นะ02 248 1657นะครับสำหรับคุณผู้ฟังนะแลกเปลี่ยนกันได้นะไม่มีปัญหานะคือบางท่านอาจจะมองไม่เหมือนผมก็ได้นะเรื่องของการใช้รถอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องของอะไรล่ะวิธีคิดเงี้ยอันนี้เป็นไปได้นะเป็นไปได้นะแต่ว่าก็ดูต้องดูอะนะว่ามันขนาดไหนยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวรอสักหน่อยนะน่าจะได้อีกสักสาย2สายนะเดี๋ยวรอนิดนึงนะแต่ว่าถ้าประสบการณ์เนี่ยแต่ว่าประสบการณ์โดยตรงเนี่ยถามว่ามันมีไหมอ่ะคุณวิทยามาแล้วอ่ะเดี๋ยวคุยก่อนคุณวิทยาสาย3สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับ
2: ณัฐพงศ์นะครับ
0: ณัฐพงศ์ครับ
2: โหรบกวนณัฐพงศ์นภงเรียนกฎหมายมานะผมเรียกปรึกษาหน่อยคืออย่างเงี้ยในบ้านผมอะเป็นบ้านจัดสรรมีนิติบุคคลนะ
0: ครับ
2: แล้วมีบ้านมันแอร์ชั้นลอยมันเสียหอนทั้งวันทั้งคืนไม่ตัดอะคอมไม่ตัดอะแล้วเราบริหอนแล้วกวนเหลือเกินแหละนอนไม่ค่อยหลับอะปิดประตูอยู่อะ
0: ครับพอแจ้งนิติบุคคล
2: บ้านแล้วเขาก็ไม่ทำอะไร
0: เพื่อนบ้านใช่ไหมติดกัน
2: ประโคเขาบอกเนี่ยช่วยซ่อมแอร์หน่อยเขาเฉยว่าเราอีกเออแล้วไปแจ้งนิติเขาบอกจะทำให้แจ้งให้เขาต้องเงียบนานแล้วเนี่ยเราต้องปิดประตูบ้านอยู่ชั้นลอยใช่ไหมมีสองชั้นหน้า มันหันมาหอนคอมมันเสียไงมันก็หอนตลอดมันไม่ตัดไงไปพัดก็หอนโอ้เขาปิดแอร์อยู่อะเขาก็ไม่สนใจใครอ่ะ
0: ไม่เขาปิดแอร์มันจะหอนได้ยังไงแล้วมันก็ไม่ได้เปิดเครื่องไอ้คอมพิวเซอร์มันก็ไม่ทำงาน
2: เขาปิดประตูอยู่เปิดแอร์ทั้งวันไง
0: อ๋อ เขาก็ไม่ได้ยินไง
2: เราก็เราก็นอนไม่หลับเป็นโห
0: แบบแล้วตอนนอนเราไม่ปิดประตูไม่ปิดหน้าต่างหรือ
2: ไม่ผมก็ปิดทุกบ้านตอนนี้ปิดอยู่แล้วเปิดด้านหลังบ้านอยู่หน้าหันหน้าใส่กันแล้วมันนอนด้านหน้าแล้วก็ปิดด้านปิดแล้วก็เปิดข้างๆ
0: แล้วเราไม่ปิดละไอ้ตรงไหนที่มันเสียงมันจะเข้ามาเราลองปิดไปสิ
2: ก็มันหอนทั้งวันแล้วเราเดินเรานอกบ้านไม่ได้เลยมันหอนรำคาญหูผมหิวแล้วเนี้ย
0: อ๋อเหรอโอ
2: ้แกงนิติเข้าไปเขาก็แกบอกแกงเล่แล้วก็เงียบไปแล้วมีแล้วแกงเป็นยังไงได้
0: จะทำอะไรล่ะจะทำอะไรแจ้งอะไรจะทำอะไรล่ะเราจะทำอะไร
2: ให้เขาซ่อมครั้งไงเขาไม่ซ่อมแอร์เขาคอมก็เสียไง
0: ก
2: ็ไม่พัดมันหอนไงมันไม่ตัดด้วยไงแล้วติดคอมมันได้ความเย็นเต็มที่มันตัดเองใช่ไหมไอตัวเขาของนอกบ้านที่นี่มันหอนตลอดเลยทั้งวันทั้งคืน
0: ข้างในก็อาจจะร้อนมั้งคอมเพรสเซอร์มันเลยทำงานหนักมันเลยต้องทำตลอดหรือเปล่าม
2: ันทำตลอดเลยยิงไม่ตัดเลยทั้งวันทั้งคืนแล้วเขาไม่สนใจใคร
0: ดูทั้งวันทั้งคืนเลยเขาไม่ปิดแอร์เลยเหรอ24ชั่วโมงเนี่ย
2: เลย
0: ฮะ
2: มันอยู่ผมว่ามันอยู่ได้ยังไงก็ไม่รู้อ่ะ
0: อ๋อเหรอเขาไม่ปิดแอร์เลยเหรอ
2: ใช่
0: แล้วเขาออกนอกบ้านเขาไม่ปิดแอร์เหรอ
2: เขาไม่ออกบ้านเขาอยู่ในบ้านทั้งวัน
0: อ๋ออยู่ในบ้านทั้งวันนะ
2: วันเลยสิวันเปิดทุกวันไง
0: เพ
2: ราะมันไม่ไหวเราเดินออกด้านหน้าบ้านมันหอนเราเข้าหูเนี่ยผมต้องซื้อไอ้เอียปักมาใส
0: ่ดีก็เราก็กระตุกต้องแล้วก็ต้องอย่างนั้นนะ
2: แล้วก็ทำแก้หน่วยไหนได้แก้งมิติเขา
0: ก็สิ่งที่ทำก็ทำถูกต้องทุกอย่างแล้วครับอีกทีนึงก็คือมันต้องคุยกันอ่ะ
2: ก็คุยแล้วเขาไม่สนใจแบบเรื่อง
0: แล้วก็ซ่อมให้เขาเลย
2: คุณ
0: ก็ซ่อมให้เขา
2: ก็ยึดออกลุงผมแจ้งนิติแล้วผม
0: ไม่ใช่คุณก็ซ่อมให้ครับคุณลุงก็ซ่อมให้เขาเลย
2: ก็ใช่ผมแจ้งนิติแล้ว
0: ก็ขอซ่อมให้เขาซ่อมให้เขาไม่ต้องแจ้งแล้วซ่อม
2: เราจะซ่อมให้เขาเขาเฉยไง
0: ก็บอกเขาสิบอกเนี่ยซ่อมให้เดี๋ยวออกตังค์ให้ก็บอกไปเลย
2: ใช่ผมก็บอกแล้วเขาไม่สนเขาปิดจนไม่ช่วยใครแล้ว
0: แสดงว่าเรามีปัญหากับเขา
2: ไม่มีผมก็แจ้งเขาแล้วก็มันดังไงผมก็แจ้งแล้วว่ามันดังอันนี้เขาก็ไม่สนใจแล้วผมไม่แจ้งนิติก็แก้ให้แล้วแก้ให้แล้ว
0: ผมรับฟังแล้วกันเนาะพอดีเวลามันหมดด้วย
2: ที่หน่วยไหนได้อย่างเงี้ย
0: เวลามันหมดอ่ะนะคุณลุงขอบพระคุณสวัสดีครับ14:59 นพักสักครู่ครับ

0: ีได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
2: และไอเมื่อไรนึกถึงไอยราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
3: นี้เวลา 15:00 น.
4: โดยบัตรเลือกตั้งส.ส.เขต 3 ครั้งนี้ใช้สีเขียวและในบัตรมีช่องหมายของผู้สมัครช่องทำเครื่องหมายและช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดสำหรับการเลือกตั้งซ่อมเขต 3 ประกอบด้วยอำเภอเพ็ญอำเภอสร้างคอมและอำเภอเมืองอุดรธานีเฉพาะตำบลบ้านขาวในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ทั้งนี้เพื่อให้การลงคะแนนเป็นไปอย่างถูกต้องผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งควรตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครที่ประกาศไว้บริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้งพร้อมสังเกตหมายเลขผู้สมัครให้ถูกต้องก่อนทำเครื่องหมายลงคะแนนสามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำอุดรธานีอัยการนำปูมัทนาส่งฟ้องศาลอาญาธนบุรีด้านทนายโจทก์คัดค้านการประกันตัวนักแสดงปูมัทนาเดินทางมาตามนัดของอัยการหลังถูกยื่นสำนวนสั่งฟ้องและส่งตัวฟ้องศาลที่ศาลอาญาธนบุรีเขตจอมทองกรุงเทพมหานครในฐานะจำเลยในคดีที่ถูกผู้ประกาศข่าวดังหนุ่มกรรชัยยื่นฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณารวมทั้งสิ้น12กรรมหลังปูมัทนาโพสต์ด่าหยาบคายลงโซเชียลส่วนตัวทั้งเอ่ยชื่อและไม่เอ่ยชื่อมากมายซึ่งในคดีนี้หนุ่มกรรชัยเคยไปแจ้งความไว้ที่สน.ท่าข้ามตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วก่อนเรื่องจะถูกส่งต่อไปที่สำนักงานอัยการศาลจังหวัดธนบุรีและถูกอัยการยื่นสำนวนสั่งฟ้องปู่มัทนาและส่งตัวฟ้องศาลโดยมีอาจารย์มานะวันดีและมาดามสามพีทีมทนายความส่วนตัวของปู่มัทนาเดินทางมาพร้อมกับหลักทรัพย์ค้ำประกันที่จัดเตรียมเอาไว้ล่วงหน้ารวมถึงยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่ว

0: คราวเพื่อออกมาต่อสู้คดีตามขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมของศาลส่วนทางด้านฝั่งโจทก์อย่างผู้ประกาศข่าวหนุ่มกันชัยได้มอบไปให้ทนายความส่วนตัวเดินทางมาเป็นตัวแทนเพื่อยื่นคัดค้านการประกันตัวก่อนเปิดใจว่าวันนี้ไม่ได้หนักใจอะไรเพราะทำทุกอย่างตามหน้าที่ของทนายความเพราะได้รับผลกระทบอย่างหนักถ้าถามถึงความมั่นใจมั่นใจในส่วนของพยานหลักฐานที่เตรียมไว้เพียงพอส่วนจะได้ประกันตัวหรือไม่เป็นเรื่องดุลยพินิจของศาลญี่ปุ่นประท้วงปูตินเยือนดินแดนพิพาทนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีของรัสเซียได้เดินทางเยือนหมู่เกาะคูรินเป็นครั้งแรกในฐานะผู้นำประเทศทำให้ญี่ปุ่นได้ประท้วงการเยือนดินแดนที่ญี่ปุ่นเรียกว่าดินแดนทางเหนือของตนซึ่งรัสเซียได้ใช้กำลังยึดครองมาตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ทางรัฐบาลรัสเซียยืนยันว่านายปูตินได้เยี่ยมโรงงานแปรรูปอาหารทะเล1ใน4เกาะใหญ่ในพื้นที่พิพาทซึ่งญี่ปุ่นเรียกว่าเกาะเอโตะโรฟุทางรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นประกาศว่าดินแดนนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของญี่ปุ่นทั้งทางประวัติศาสตร์และทางกฎหมายระหว่างประเทศปัญหานี้ยืดเยื้อมานานซึ่งญี่ปุ่นได้พยายามเจรจาแก้ไขและจัดทำสนธิสัญญาขึ้นมาเมื่อปี2018เคยจัดการประชุมสุดยอดผู้นำมาแล้วแต่การเจรจาก็ยังไม่คืบหน้า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
9: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
10: ๆ What makes a thinking school student unique?
11: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
9: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
12: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
13: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์

0: 15นาฬิกา9นาทีนะครับชั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับคุณผู้ฟังนะยังอยู่กับผมนะณัฐพงษ์ธีรภัทรานนท์นะก็เราคุยกันต่อนะคุยกันต่อนะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะครับใช้หมายเลขโทรศัพท์นะ022อ่ะคุณวีระมาแล้วนะเดี๋ยวคุยกับคุณวีระก่อนละกันคุณวีระสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: เมื่อกี้คุณจะบอกเบอร์ให้คนโทรเข้ามาไม่ใช่หรือ
0: ได้ๆงั้นบอกนะ
1: บอกไว้ก่อนนะบอกไว้ก่อนระหว่างเราคุยกันถ้ามีจะสอดแทรกเข้ามาก็ได้ไม่เป็นไร
0: ครับผมได้ครับอ่ะ022481657 022481657นะครับเรียบร้อย
1: โอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอตั้งหลักก่อนวันนี้อุตลุดเลย
0: อุตลุดเลย
1: งานหลวงงานลาด
0: ครับ
1: วันนี้จริงๆอ่ะในคือช่วงวันสองวันเนี้ยถ้าพูดถึงทางสภานะ
0: ครับ
1: ถ้าเป็นกระทรวงใหญ่ก็วันนี้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเป็นกระทรวงสุดท้ายที่เหลือนี่จะเป็นหน่วยงานทางพวกศาลแล้วก็องค์กรอิสระอะไรพวกนี้คุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: แต่ว่าพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องของกลุ่มจังหวัดงบจังหวัดงบผู้ว่าซึ่งผมไปพูดคุยกับผู้ว่าที่เข้ามาชี้แจงในคณะอนุกรรมาธิการเนี่ยแล้วก็ให้แนวคิดอะไรไปหมดละงั้นตอนที่เขาเข้ามาให้พิจารณาในวันพรุ่งนี้ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยนะก็คงไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วนะเพราะเขาบอกเขาไปชัดเจนแล้วว่าปีนี้น่าจะเป็นปีสุดท้ายแล้วที่จะมีงบของผู้ว่าแล้วปีนี้ที่เราไปดูไส้ในของงบผู้ว่าเนี่ยมันไม่มีรายการแบบเมื่อก่อนเช่นเอาไปทำถนนอะไรต่ออะไรพวกนี้คุณณัฐพงษ
0: ์
1: มันเป็นส่วนใหญ่เท่าที่ดูแล้วมันเป็นรายการที่เป็นอีเวนต์เกี่ยวกับเรื่องท่องเที่ยวเป็นฟอร์แมตซะส่วนใหญ
0: ่
1: แล้วก็ไม่มีงบไปจัดทรงจัดซื้ออะไรเพราะว่ารัฐบาลเขาก็มีความชัดเจนว่าถ้าเป็นงานของหน่วยราชการลักษณะที่เป็นงานปกติที่เขาทำเป็นงานประจำอยู่แล้วนะ
0: ครับ
1: กรมทางหลวงก็สร้างถนนกรมทางหลวงชนบทก็สร้างถนนอะไรเงี้ยกรมชลประทานเขาก็มีเรื่องอ่างเก็บน้ำอะไรกรมทรัพยากรน้ำกรมทรัพยากรบาดาลอะไรพวกนี้คุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: มันก็ไม่เหลืองานให้ผู้ว่าทำลักษณะที่ไปคล้ายๆกับเรื่องของพัฒนาให้จังหวัดตัวเองเจริญอะไรอย่างเงี้ยคุณณัฐพงษ
0: ์
1: ก็จะเคยได้ 2-300 ล้านก็เหลือประมาณ 4-5-60 ล้านนะคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: แล้วผมก็ถามเขาว่าที่ไปจัดงานไอ้พวกอย่างเงี้ยแต่เราลงไปทำเองเปล่าก็ไม่ใช่ไงก็ไปจ้างออร์แกไนเซอร์ทำผมก็ถามว่าแล้วประชาสัมพันธ์จังหวัดนี่เขาทำอะไร
0: ครับ
1: ท้องวัฒนธรรมจังหวัดเขาทำอะไรท่องเที่ยวจังหวัดเขาทำอะไรใช่ไหม
0: ครับ
1: เขาบอกว่าทำเหมือนกันแต่ไม่เหมือนที่เราทำกูก็งงเหมือนกันว่าตกลงไม่เหมือนกันตรงไหนวะ ก็ถามกัน

0: ตรงๆแบบนี้นะท่านผม
1: ครับ
0: ก็เข้าใจนะเข้าใจว่าอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ช็อกอยู่เหมือนกันสำหรับปีนี้สำหรับพวกผู้ว่าผู้แวร์อะไรเนี่ยโอเควันนี้ก็พูดอะไรนิดหน่อยประมาณสักเกือบ10 นาทีอ่ะผมก็พูดถึงเงินนอกงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ทางท่านปลัดท่านก็อธิบายให้ฟังหรือถ้าเกิดว่าใครจะฟังก็ต้องฟังที่ผมพูดแล้วก็ฟังที่ท่านปลัดตอบนะก็ตอบได้ชัดเจนไม่ชัดเจนครอบคลุมหรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องนึงแต่สิ่งที่ผมขอร้องทุกหน่วยงานก็คือว่าเมื่อเช้าเนี่ยผมไปทำไปประชุมคอนอน
1: อคอนอน
0: อคือคอนอนอเนี่ยคือคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ
1: ครับ
0: อันนี้จะเป็นหน่วยงานที่พิจารณาเรื่องการก่อหนี้ของรัฐบาลแล้วก็การก่อหนี้ของรัฐวิสาหกิจ
1: ครับ
0: ที่ต้องมีการกู้เงินแล้วทางคอนอนอเขาต้องอนุมัติแล้วก็อนุมัติแผนปรับปรุงหนี้สาธารณะให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบถึงจะกู้เงินได้ครับท่านผู้
1: ครับ
0: นะอันนี้ก็สมัยก่อนมันไม่ประชุมบ่อยอย่างนี้คุณนัทพงศ์แต่ช่วงหลังเนี่ยมันต้องมีการปรับโยกอะไรเยอะความเข้มข้นมันมีก็วันนี้ประชุมครั้งที่3แล้วตั้งแต่มารับตำแหน่งนะก็ถ้าคุณรัฐพงศ์รอผมนิดนึงผมจะให้เอกสารบางงานไปนั่งอ่านจะได้ประโยชน
1: ์ครับ
0: หรือจะให้ผมฝากเข้าไปก็ได้ไม่เป็นไรนะพอดีผมมีเอกสารเป็นไฟล์อยู่แล้วแล้วก็เข้าเอกสารที่เป็นกระดาษมาก็เลยคิดว่าถ้าได้อ่านก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกอะว่าบางงานมันยังเผยแพร่ไม่ได้หรือจริงๆก็อ่านเฉยๆแหละไม่ต้องไปเผยแพร่เราทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวผมฝากไปให้ก็แล้วกัน
1: ครับผมได้ครับ
0: ไม่รู้ทำอย่างนี้จะผิดหรือเปล่าแต่ก็ไม่น่าผิดนะเพราะก็เป็นของผมนี่หว่าผมใหญ่ใครเรื่องผมนี่หว่า
1: ครับ
0: พอดีท่านรัฐมนตรีซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้ท่านติดก็ให้ปลัดกระทรวงการคลังซึ่งเป็นรองประธานนะท่านตะพง
1: ครับ
0: มาทำหน้าที่ประธานไว้ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงจาก10โมงถึงประมาณสักเที่ยงเนี่ยหรือ11:45นะก็มีเรื่องที่ต้องรับวาระเพื่อทราบวาระเพื่อพิจารณานะก็ได้ช่วยเขาคิดอะไรเยอะไปพอสมควรคุณณัฐพงศ
1: ์
0: นะอะไรจะทำรัฐบาลจะลดภาระทางด้านหนี้สาธารณะเนี่ยโดยออกแบบที่ไม่ต้องเอามาคำนวณเป็นหนี้สาธารณะเช่นให้ทำในรูปของPPP เป็นการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐกับเอกชนหรือบางอันก็อาจจะเอารายได้ในอนาคตหรือรายได้ที่เกิดขึ้นที่ อะไรล่ะที่มีโครงการอยู่แล้วเอามาทำเป็นกองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่เรียกว่า Thailand Future Fund นะคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: หรือก็อาจจะทำเป็นรูปกองทรัพย์สินก็ได้ที่เขาเรียกว่าทำเป็น REIT อันนี้ก็เป็นตัวย่อนะภาษาอังกฤษ REIT นะก็กองทุนทรัพย์สินอะไรพวกนี้ก็ช่วยกันคิดว่าจะทำยังไงนะก็ยกเป็นหนังตัวอย่างให้ดูนะคุณณัฐพงศ์เห็นถนนมอเตอร์เวย์ไหม
1: เห็นครับ
0: มอเตอร์เวย์สาย7อ่ะกรุงเทพไประยอง
1: ครับ
0: แล้วก็มอเตอร์เวย์สาย9กาญจนาพิเศษฝั่งตะวันออกนะครับผมบางไปอินมาบางนาเดี๋ยวนี้มันยาวแล้วยาวไปจนถึงนู่นแล้ว
1: พระราม2
0: แล้วอีกไม่กี่วันเนี่ยมันก็จะทะลุไปจนถึงบ้านแพ้วแล้ว
1: ครับ
0: เพราะว่าปลายเดือนนี้สิงหาเนี่ยไอ้ถนนที่เป็นทางข้างบนที่ค่อมลงบนถนนพระราม2ที่อยู่ข้างบนเนี่ย
1: อ
0: ันนั้นก็จะเปิดใช้ให้ใช้ฟรี2ปีนะอันนั้นนะ
1: ครับอันนั้น F82 เนาะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่

0: ใช่M82นี่ไงไม่แน่ใจช่างมันเถอะน่าจะใช่น่าจะใช่ไอ้ตรงนั้นน่ะมันจะเป็นมันจะเป็นคล้ายๆกับว่าเขายังไม่ได้เอาคนมาเก็บเงินจะให้เอกชนมาเก็บเงินไงไอ้ตรงนั้นก็ยังระหว่างที่ยังไม่ทำตรงนั้นให้เรียบร้อยเนี่ยมันก็ให้ใช้ฟรีไปก่อนแต่ว่าส่วนที่มันเก็บเงินแล้ว แต่ว่า อะไรล่ะเก็บเงินเรียบร้อยแล้วอันเนี้ยก็อาจจะเอามาทำเป็นThailand Future Fund ได
1: ้
0: เพื่อให้เขาเอาเงินจากการตั้งกองทุนเนี่ยนะคุณรัฐพงศ์เอาไปลงที่เขาจะทำต่อในอนาคตสายอื่นตอนนี้เขากำหนดไว้แล้วว่าเงินที่ได้มาเนี่ยก็จะให้กรมทางหลวงเนี่ยไปทำM81 ที่ออกจากนครปฐมไปชะอำคุณรัฐพงศ
1: ์
0: คือถ้าทำอย่างเงี้ยมันไม่ถือเป็นเงินกู
1: ้ครับ
0: แล้วก็ไม่เป็นหนี้สาธารณะแต่ว่ามันเกิดการลงทุนได
1: ้
0: นะไอถ้าจะสังเกตแต่ถ้าเกิดอันไหนเนี่ยเขาให้เอกชนมาเป็นคนเก็บเงินค่าผ่านทางแล้วก็ดูแลรักษาบำรุงเนี่ยอย่างกรณีของบางไปอินไปโคราชไปนครราชสีมาเนี่ย
1: อ
0: ันนี้เขามีคนมีเอกชนมาทำอันนี้ก็จะเอามาทำอะไรไม่ได้เพราะรายได้ที่เกิดจากการจัดเก็บเนี่ยมันต้องเอามาให้กับไอ้ PPP ที่เขาลงทุน
1: คือแบ่งกัน
0: ลงทุนที่เป็นด่านเก็บเงินอะไรคุณรัฐพงศ
1: ์ครับ
0: แล้วก็บำรุงรักษาตลอดอายุสัญญาไปสาย M81 บางใหญ่ไปกาญจนบุรีคุณรัฐพงศ
1: ์ครับ
0: อันนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าเขาให้เอกชนมาทำใช่ไห
1: ม
0: มาทำ PPP ซึ่งกำลังทำอยู่ถ้าเราไปก็จะเห็นนะตอนนี้เขาเริ่มเก็บเงินแล้วนะแต่ว่าต่อไปมันก็ต้องเป็นของเอกชนที่เขาจะต้องมาทำแต่ว่าเขาจะดูแล maintenance
1: ครับ
0: รวมต้องหาประโยชน์จากไอ้ rest area ที่จะทำด้วยเลยด้วยแต่ว่ากรมทางหลวงก็จะไม่มีภาระที่จะต้องจ้างคนมาเก็บไม่มีภาระเรื่องจะต้องซ่อมบำรุงระหว่างทางไปจนครบระยะเวลาที่เอกชนมาทำอันนี้มันก็ช่วยกันคิดว่าอะไรที่มันควรจะบริหารจัดการไม่ให้มันทำให้หนี้สาธารณะมันไปเร็วกว่าอัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจมันก็จะทำให้สัดส่วนที่เราพยายามคุมไว้ร้อยละ70เนี่ยมันไม่ต้องปรับ
1: ครับ
0: เพราะถ้าปรับเนี่ยมันก็จะมีปัญหาในแง่ของความน่าเชื่อถือนะใช่ไหม
1: ครับ
0: อันนี้ก็อันหนึ่งนะอีกอันนึงที่คุยกันเรื่องเกี่ยวกับตรงนี้ผมโยงกลับมากระทรวงสาธารณสุขเมื่อเช้าผมก็แจกแจงตัวเลขว่าเงินนอกงบประมาณของทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเอาตัวเลขกลมๆก็ประมาณสัก40,000 ล้านกันแล้วกันครับผม
1: ครับ
2: อาจารย
0: ์แต่ว่าที่เขาเอามาสมทบงบประมาณเนี่ยปีนี้เขาเอามาสมทบแค่1,000 กว่าล้านเท่านั้นเองผมก็บอกว่าคุณมีอยู่40,000หากลบกบกันคุณเอาไปทำอะไรเสร็จแล้วเนี่ยควรจะเจียดมาสมทบงบประมาณให้มากกว่านี้ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยตรงนี้จะบริหารจัดการยังไงก็ไม่ใช่เป็นปัญหา
1: ครับ
0: แต่ว่าสถานการณ์ในวันนี้เนี่ยโดยเฉพาะยิ่งการจัดทำงบประมาณปี71กับ72เนี่ยมันจะไทยมากงั้นคนไอ้งบประมาณที่เขาจะขอสมมติว่าเขาจะขอ180,000 ล้านถ้าเกิดว่าเขาขอแค่107หรือ106หรือแสนจะขอ108แต่ขอจริงอะขอ107แล้วก็เอาเงินนอกงบประมาณมาสมทบ10,000มันก็ทำงานได
1: ้
0: ถ้าทุกหน่วยงานคิดอย่างนี้เนี่ยการตั้งงบประมาณรายจ่ายปี71และ72เนี่ยจากรายได้ที่มีเนี่ยมันจะทำให้การขาดดุลงบประมาณเนี่ยมันไม่มากอย่างที่เป็นอยู่ขนาดนี้ไอ้ตรงนี้เพื่อจะทำให้การเพิ่มขึ้นของหนี้สาธารณะมันก็จะชะลอตัวลงเรานึกภาพออกใช่ไหม
1: ครับ
0: เราตั้งงบประมาณรายจ่ายมากกว่าที่เป็นปัจจุบันมากกว่าที่เป็นปัจจุบันก็จริงแต่ว่าไส้ในเนี่ยหน่วยงานเนี่ยขอมาน้อยลงแต่เอาเงินสมทบนอกงบประมาณมาใช้อันนี้มันจะช่วยให้การทำงบประมาณขาดดุลเนี่ยมันขาดดุลไม่เยอะ ตอนนี้

0: พอตื่นเช้ามาเขาขาดดุล700,000 ล้าน800,000 ล้านมาหลายปีแล้วนะครับผม
1: ครับ
0: อันนี้มันไม่ได้แล้วเพราะถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยมันก็จะติดกับดักแล้วเพราะตอนนี้ที่ทำอยู่เนี่ยผู้ก็พูดเถอะมันก็แต่งตัวเลขระดับหนึ่งนะคือเวลาเราพูดว่างบมารายจ่ายมี3ก้อนหนึ่งงบรายจ่ายประจำ
1: ครับ
0: สองรายการชำระคืนต้นเงินกู
1: ้
0: สามรายการชดเชยเงินคงคลังถ้าเกิดว่าในระหว่างปีไม่พอสี่งบลงทุนถ้าตัดไอ้จริงไอ้สองงบลงทุนนี่แย่กว่าไปเลยไอ้งบรายจ่ายประจำบวกกับงบเงินชดเชยเงินคงคลังบวกกับงบชำระคืนเงินต้นเงินที่มันครบอายุในปีงบประมาณนั้นที่จริงตอนนี้นะถ้าแบบว่าผ่ากันอยู่จริงๆนะมันเกินน้อยละ80ไปแล้ว
1: ไม่ใช่73อะไรนี่นะ
0: ไม่73นี่มันคือเฉพาะงบประจำยังไม่รวมชำระเงินต้น
1: อ๋อ
0: ชำระเงินต้นอีก 4% คุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: ชำระเงินต้นอีก4 77แล้วอ้าวเงินคงคลังอีกประมาณสักผมจำตัวเลขไม่ได้แต่นี่มันไม่จริงไงคุณรัฐพงศ
1: ์
0: เพราะบางทีที่ว่าเป็นงบลงทุนมันไม่ใช่งบลงทุนมันเป็นงบประจำ
1: ครับ
0: มันการตีความมันต่างกันแต่ผมพูดให้ฟังอย่างนี้ว่าตอนนี้การลงทุนถ้าตามนิยามผมเนี่ยไม่ถึง20%ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีก็ตีอย่างเคร่งครัดนะเท่ากับว่าไอ้ที่เขียนเอาไว้ในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังว่าหรือพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณว่าในงบประมาณรายจ่ายแต่ละปีเนี่ยจะต้องมีไม่น้อยกว่า20%ของงบประมาณรายจ่ายมันไม่ใช่อันนี้ก็อีกอันนึงเพราะผมบอกว่าคือมันต้องปรับตัวเลขที่มันเป็นของจริงให้มากขึ้นเพราะอย่างนี้มันติดไงถ้ายังทำนี้ต่อเนี่ยยังไงคือเขาไปตั้งงบประมาณ20%ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นตัวคุมก็จริงแต่ว่าข้อเท็จจริงมันไม่ใช่แต่ถ้าเกิดเราลดเราทำงบมารายจ่ายให้มันขาดดูน้อยลงรายได้ไม่เพิ่มขึ้นนิดหน่อยเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นของจริงแต่มันต้องเอาตัวช่วยหนึ่งก็คือไม่ก่อหนี้ใหม่มากเกินไป
1: ครับ
0: อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่าในรูปแบบของการจัดทำงบมานี่ก็ต้องให้มันเคร่งครัดกว่านี
1: ้
0: แล้วก็มาดูหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานของรัฐอะที่ว่าคุณมีเงินนอกงบประมาณเนี่ยคุณต้องเอามาใช้ให้มันคือคุณตั้งงบวางรายจ่ายของคุณที่คุณตั้งอยู่แล้วเนี่ยคุณก็ตั้งให้มันน้อยลงกว่าที่ควรจะตั้ง
1: แล้วเอาเงินของตัวเองน่ะที่มันมีเงินนอกงบประมาณที่มันมีอยู่เนี่ยเอามาใช้บ้าง
0: ใช่เพราะนั้นเวลาเราลงรายจ่ายในงบประมาณเนี่ยมันจะต่ำลงไป
1: ครับ
0: เพราะเงินนอกงบประมาณเราไม่เอาไปคิดไงมันก็ทำให้งบประมาณรายจ่ายตัวจริงเนี่ยมันต่ำลงแต่ทุกคนได้เงินไปทำงานไม่ต่างกันนะเพียงแต่ว่าซอสฟันที่มันเป็นออฟบัดเจ็ตเนี่ยออฟบาลานซ์ชีทเนี่ยเราเอามาก็รัฐบาลก็ยังทำอ่ะรายการที่รัฐบาลเอาเงินไปช่วยชาวนาอะไรเนี่ยก็ใช้เงินนอกงบประมาณให้ธกส.จ่ายไปก่อนก็เหมือนกันถึงตอนนี้ต้องทำกระบวนการรีเวิร์สนะ
1: ครับ
0: หมายความว่าคุณต้องใช้นี่คืนแล้วนี่ก็อีกเรื่องนึงตอนก่อนจะประชุมคนนเสร็จเนี่ยผมก็ไปเดินไปคุยกับปลัดกระทรวงการคลังซึ่งเขาเป็นอกอรหันนะคณะกรรมการวินัยการเงินการคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังมันมี6คน
1: ครับ
0: 6คนเนี่ยนายกรัฐมนตรีคลังผู้ว่าแบงค์ชาติผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเลขาสภาพัฒน์แล้วก็
1: ปลัดเลาลนปลัดคลัง
0: ปลัดกระทรวงการคลัง6คนนะไอ้ตัวนี้จะเป็นคนกำหนดว่าจะมีว่าโอเคอย่างที่เขากำหนดล่าสุดว่าการชำระคืนเงินต้นต้องไม่น้อยกว่า4%ของงบประมาณรายจ่ายเห็นไหม
1: ครับ
0: คราวนี้ของธกส.ที่เขาติดพันลุงลังกันอยู่ประมาณ700,000 ล้านเนี่ยมันต้องมีกระบวนการที่จะทำแผนออกอะ exit plan นะรัฐพงศ
1: ์ครับ
0: ก็คือจะลดเงินต้นยังไงไม่ใช่ปล่อยทิ้งไว้เฉยๆแล้วเงินที่จะทำใหม่ก็ต้องไม่ให้มีให้น้อยที่สุดมีก็ต้องมีน้อยที่สุดไม่ใช่มากันทีเป็นก้อนๆแบบนี้ไม่ได้หรอกนะท่านผม
1: ครับ
0: เนี่ยผมก็เลยไปกระซิบคุยกันนอกรอบกับท่านปลัดรวรนบอกว่าเนี่ยผมฝากด้วยเพราะว่าท่านเป็นคณะกรรมการนโยบายวินัยการเงินคณะกรรมการนโยบายวินัยการเงินคณะกรรมการวินัยการเงินการคลังอย่างเงี้ย ลองดูซิว่าเราจะมี exit plan อย่างไรที่จะชำระต้นเงินให้กับธกส.เขาเพราะไม่งั้นก็คาราคาซังถูกไหม
1: ครับ
0: เนี่ยอันนี้มันก็เป็นอานิสงส์นะของงานที่ไปทำนะครับผม
1: ความ
0: จริงสองเรื่องนี้มันโยงกัน
1: ครับ
0: เรื่องหนี้เรื่องงบประมาณนี่มันโยงกันมันเป็นก้อนเดียวกันของการ public finance ของรัฐพงศ
1: ์ครับ
0: แต่มีเรื่องอื่นเนี่ยเออ
1: แต่ว่ามันก็แปลกคือไอ้เงินนอกงบประมาณเนี่ยพอมันดูจริงๆมันเยอะนะคุณวิระคือเท่าที่มีตัวเลขเห็นว่าเขาว่าเยอะหลายล้านอ่ะนะหลายล้านอ่ะใช้คำนั้นดีกว่าแต่แต่ละคนก็ไม่หรือว่าแต่ละองค์กรก็พยายามที่จะเก็บไว้ของตัวเองที่ไม่ใช้แล้วก็ไปเกิดดอกออกผลแล้วก็ไม่รู้ว่าไปใช้ทำอะไรอ่ะ
0: ไม่ผมว่าน่าจะเป็นครั้งแรกๆนะ
1: ครับ
0: ที่มีคนลุกขึ้นมาแจกแจงตัวเลขแบบผม
1: อ๋อ
0: แต่ถึงมันจะเยอะขนาดนั้นนะเราต้องเข้าใจก่อนมันมีสองก้อนใหญ่ซึ่งเราจะไม่ไปแตะก็เป็นเงินนอกงบประมาณเหมือนกันแล้วก็รัฐบาลก็มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้กับสองก้อนนี้เหมือนกันอันที่หนึ่งคือกองทุนประกันสังคม
1: อ
0: ันนี้ก็ถือเป็นเงินนอกงบประมาณแต่รัฐบาลไม่ต้องไปยุ่ง
1: ครับ
0: เข้าไปเกี่ยวไม่ได
1: ้
0: รัฐบาลมีหน้าที่จะต้องจ่ายคอนทริบิวให้ปีหกหมื่นล้านก็ต้องจ่ายไปรัฐบาลกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
1: ครับ
0: อันนี้เป็นเงินนอกงบประมาณประมาณ3 ล้านล้านบาทซึ่งไม่ควรไปยุ่งเลยแต่มันจะมีที่ไม่ใช่ที่ควรจะไปยุ่งมันมีเงินกองทุนน่ะทั้งหมดนะครับผม
1: ครับ
0: ประมาณ100หรือ110ของเงินทุนหมุนเวียนน่ะที่อยู่ในหน่วยราชการทั้งที่เป็นนิติบุคคลและไม่เป็นนิติบุคคลนะเนี่ยผมก็ไม่รู้เขาบริหารจัดการกันยังไงนะบางอันก็เอาเงินมาฝากไว้ที่กระทรวงการคลังแต่ว่าเป็นบัญชีของเขานะ
1: ครับ
0: คือหมายความว่าเอามาฝากรวมกันเหมือนกับเราไปฝากบัญชีเงินฝากก็ในบัญชีที่แบงก์ก็จะมีบัญชีเงินฝากหลายคนนะ
1: คร
0: ับผมถ้าทำแบบนี้หน่วยงานนั้นน่ะมีเงินนอกมาแต่ว่าไม่มีผลตอบแทนจากการที่มีเงินนอกมาแต
1: ่
0: ถ้าเกิดเขาจะใช้เขาแจ้งครับทางกรมบัญชีกลางก็ต้องโอนเงินให้เขาไปเพราะเป็นเงินของเขาแต่การมาฝากไว้ตรงนี้ฝากในบัญชีเงินคงคลังเนี่ยโดยหลักการแล้วมันไม่มีการให้ดอกเบี้ยอันนี้ตัวเลขเราไม่รู
1: ้ครับ
0: ว่ามันเป็นเงินเท่าไหร่จากทั้งหมดที่ไม่เกี่ยวกับกองทุนสองกองทุนที่ว่านะ
1: อ
0: ันนี้ถ้าอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเขาขอเก็บเอาไว้เองเขาขอเก็บไว้เองที่ยังไม่ใช้เขาก็ต้องไปฝากแบงก์นะรัฐพล
1: ครับ
0: ถูกไหม
1: ใช
0: ่เออมันก็ได้ดอกเบี้ยแล้วก็เอาดอกเบี้ยนี้มาเวียนทำอะไรก็ได
1: ้
0: เออบางอันก็มีนะผมก็เคยไปดูเล่นๆนะบางกอง20-30 ล้านเป็นดอกเบี้ยถ้าลองคิดกลับอะถ้าคุณได้ดอกเบี้ย20-30 ล้านคุณก็ไปคิดว่าแบงค์แม่งดอกเบี้ยเท่าไหร่แล้วนะถ้าผ
1: ม
0: ก็จะรู้ต้นเงินใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วก็คิดรีเวิร์สนะเอาผลไปหาเหตุอ่ะสาวจากผลไปหาเหต
1: ุจะ 0.5 หรือจะ1อะไรเงี้ยก็คิดย้อนกลับไป
0: ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมมันมีวิธีมันคือไอ้พวกนี้มันต้องอาศัยเรียกว่าอะไรวะคือมันต้องอาศัยความเข้าใจอ่ะ
1: ครับ
0: มันถึงจะเห็นความเชื่อมโยงต่อเนื่องเออซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมก่อนหน้านี้เขาไม่ดูตรงนี้กันวะผมเนี่ยเล่มนั้นน่ะผมเอามาดูเป็นสำคัญเลย
1: ครับ
0: เล่มที่7นี่ไงเนี่ยผมจำไม่ได้เล่มที่7ของเอกสารงบประมาณน่ะเรื่องเงินนอกงบประมาณของหน่วยต่างๆเนี่ยผมก็มานั่งดูเอ้ยอะไรวะไอ้กรมนี้กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นก็200,000 ล้านหรือ200,000 กว่าล้านนะครับผม
1: ครับ
0: เอออยู่ไหนก็ไม่รู
1: ้
0: ทำอะไรก็ไม่รู้เออใช่ไหม
1: ใช
0: ่เออในภาวะแบบนี้เราพอช่วยได้นะในแง่ที่ว่าผมก็มีทักษะในการดูแล้วพอเรามาอธิบายมันก็ทำให้เกิดความเข้าใจว่าเออเฮ้ยมันยังมีช่องทางที่จะไปประเทศมันไม่ถึงกับประเภทอะไรล่ะเข่าอ่อนสุดลุกไม่ขึ้นไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันต้องออกแรงหน่อยแล้วก็ต้องยอมกันว่าอันนี้ไม่ได้แล้วนะใช่ไหม
1: ครับ
0: เหมือนผมเคยพูดอ่ะถ้าเรามีปัญหาหนี้สินทรัพย์สินที่เรามีเราก็ต้องเอามาเปลี่ยนเป็นเงินเว้ยสมมติว่ามันไม่มีเงินจะเข้าไม่มีเงินเลยนะ
1: ครับ
0: กู้ใครก็ไม่ได้เลยนะ
1: ก็ต้องขายของ
0: คุณก็ต้องขายสมบัติอ่ะ
1: ครับ
0: ูกไหม
1: ใช่
0: บางคนบอกไม่ได้อันนี้จะเก็บไว้ให้ลูกเฮ้ยก่อนที่ลูกคุณจะได้คุณจะตายก่อนนะใช่ไหมอย่างเนี้ยเอ้าเป็นหนี้ผ่อนรถอยู่ผมบอกเฮ้ยก็เอาไปคืนก็เลยแล้วก็ต้องไปหาวิธีอื่นน่ะเมื่อก่อนเราไม่เคยมีรถตอนนี้เรามีรถแล้วเราจะไม่มีรถใหม่มันก็อยู่ได้นะชีวิตอ่ะ
1: ครับ
0: แต่คนจะไม่ค่อยยอมไม่ยอมลดมาตรฐานการครองชีวิตมาตรฐานการครองชีพของตัวเองมันเป็นเรื่องความสะดวกสบายใช่ไหมนัทพงศ
1: ์ครับ
0: แต่ถ้าเกิดมีใครเอามาให้เราก็โอเคแต่ถ้าเกิดไม่มีอ่ะมีคนให้เงินเรายืมตลอดเราก็ไปได้เรื่อยๆก่อนหนี้ก่อสินพัวพันลุงลังไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเขาไม่ให้แล้วอ่ะมันก็ต้องมาคิดช่วยเหลือตัวเองนะคุณนัทพงศ
1: ์ครับ
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ระดับประเทศนะซึ่งผมย่อส่วนลงมาเป็นระดับบริษัทแล้วก็ระดับปัจเจกชนเลย
1: ครับ
0: นะอันนี้ไม่รู้ว่าจะมีประโยชน์หรืออะไรแต่มันกระทบไงมันก็ต้องกระทบกับผู้คนที่เขาสะดวกสบายอย่างที่เคยเป็นเงินคล่องมือใช้ง่ายใช่ไหมมันก็จะเกิดความอะไรล่ะมันก็ต้องเกิดปฏิกิริยาในทางที่จะเรียกว่าอะไรไม่พอใจได้ใช่ไหมหรือบางคนเราไปล้วงไปดูเรื่องของรายรับรายจ่ายของเขามากๆเข้าเนี่ยมันก็เหมือนกับสปอตไลท์ไปฉายจากเดิมที่มันไม่เคยมีใครเอาสปอตไลท์ไปฉายมันก็ต้องเกิดอาการอะไรขึ้นมาเหมือนกันนะเมื่อผนวกกับความไม่สัมมาวาจาของผมด้วยนะไม่ค่อยสำรวมเท่าไหร่นะมันก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาได้นะครับผมก็จะลดโทนใช้คำพูดแบบรุนแรงแต่ใจคิดว่าถ้าใช้คำพูดรุนแรงเนี่ยมันจะทำให้มี
1: impact
0: ความตื่นตัวที่จะแก้ไขปัญหาข้อดีของมันก็มีนะไม่ใช่มีนะ
1: ครับ
0: แต่ข้อเสียมันก็มีเหมือนกันสำหรับคนที่ไปพูดเราก็เข้าใจกรรมมันก็ต้องมีวิบากที่จะต้องเสวย
1: ครับ
0: ใช่ไหมพาเขาว่าอย่างนั้น
1: พาเขาว่าอย่างนั้น
0: เอาผมให้คุณตาพาเขาให้คุณตา
1: เพราะฉะนั้นต้องไปนั่งอ่านอะไรนะศิลปะแห่งอะไรนะ
0: ศิลปะแห่งการด่า
1: แต่จริงๆนะแต่ว่าบ้านเราก็ต้องยอมรับนะประเทศไทยนี่ถ้ามันไม่ขับเคลื่อนด้วยเรื่องของไอ้แรงผักไอ้พวกอย่างเงี้ยไม่เห็นด้วยเยอะๆหรือว่าไอ้การด่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เดินนะ
0: คือมันเดินอะแต่มันเดินอีกแบบนึง
1: เดินแบบช้าช้าอะไรก็ไม่รู
0: ้มันเดินแบบไม่อยากเดินนะแต่นี่มันจะกวีก็ว่านลุกขึ้นมานะ
1: ครับ
0: ก็ดีข้อดีก็มีข้อเสียก็มีไม่ใช่ว่ามีแต่ข้อเสียใช่ไหมแต่ว่าก็อย่างว่าแหละเราก็เปลืองตัวหน่อย
1: ครับ
0: คือถ้าคนไม่มีทุนรองรังหนาขนาดผมเนี่ยทำอย่างนี้ไม่ได้หรอกมันจะกร่อนไปสักนิดนึงก็ไม่เป็นไร
1: ครับ
0: แต่มันยังเป็นแท่งอยู่มันยังเป็นแท่งอยู่มันยังแน่นอยู
1: ่
0: นะ
1: ครับ
0: วันนี้ก็คิดว่าให้ความรู้ความเข้าใจแบบที่ผมไม่เคยคุยให้ใครฟังนะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เอาละเราก็เอาเท่าที่เราคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับคนฟังนะ
1: ครับผม
0: ก็เดี๋ยวผมจะกลับไปที่ห้องกรรมธิการอีกทีนึงถ้าไม่มีอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะไปอสพทละ
1: ครับผมได้ครับ
0: เดี๋ยวอย่างนี้ผมฝากเอกสารกับคนที่จะไปให้คุณณัฐพงศ์ดีกว่าคุณณัฐพงศ์จะได้ไม่ต้องรอ
1: ได้ครับ
0: นะโอเค
1: ครับขอบคุณครับคุณวีระครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณวีระธีรพัฒน์นะฮะก็มาคุยกับเรานะในชั่วโมงที่2นะก็ยาวเลยอ่ะตั้งแต่เข้ามานะ 15:08 น. 9 น. เราก็คุยกันยาวเลยนะหลายเรื่องน่าสนใจมากนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่มีความสอดคล้องและเกี่ยวข้องเนี่ยกับเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570แล้วก็มองทะลุต่อไปนะสำหรับเรื่องของความจำเป็นนะของบ้านเราที่จะต้องอันไหนที่มันสามารถที่จะเป็นรูมเป็นช่องอ่ะที่จะสามารถที่จะพัฒนาหรือว่าแก้ไขให้มันถูกหลักได้เนี่ยนะก็ถ้าใครจับประเด็นได้เมื่อสักครู่เนี่ยผมว่าคงจะได้ประโยชน์มากนะครับอ่ะแต่ว่าของเรานะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราว่ากันต่อนะช่วงหน้านะช่วงสุดท้ายเราเหลือเวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงที่เราจะคุยกันนะครับ15:38 น. พักสักครู่ครับ

0: 102.5 FM The Gateway Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน่
3: ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจ

0: ด้วยสมอง024594646 line @royalhouse
1: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ Bytech Hall 98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX Bytech 02-686-7222
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
3: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
4: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
3: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
4: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
5: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
6: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
2: ช่วงสุดท้ายครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะก็เชิญนะครับเชิญนะเมื่อสักครู่นี้ผมยังนึกว่าอาจจะมีบางท่านนะที่จะมีคำถามหรือว่าจะพูดคุยกับคุณวีระตอนที่ เราคุยกันนะแต่ว่าอาจจะคิดว่าแหมกำลังคุยเพลินใช่ไหมโอ้เรื่องแต่ละเรื่องที่คุณวีระพูดถึงอย่างเงี้ยนะทั้งเรื่องเงินนอกงบประมาณนะเรื่องของการลงทุนนะต่อไปในอนาคตนะมันจะมีวิธีการลงทุนยังไงนะโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้เงินแหล่งเงินต่างๆนะรูปแบบจะเป็นแบบไหนนะอันนี้ก็น่าสนใจนะมีหลายเรื่องเพราะว่าบ้านเรานี่มีความจำเป็นจริงๆนะเพราะว่าตัวเลขที่เราเห็นเนี่ยสำหรับเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เนี่ยนะที่มันเกี่ยวข้องกับรายจ่ายประจำเนี่ยนะก็เมื่อกี้นี้ที่แยกแยะออกมาดูก็เห็นแล้วนะว่าอย่างน้อยๆก็73บวกอีก4ก็เป็น 77% กับ 80% เพราะฉะนั้นเงินที่เหลือนะแหมงบลงทุนมันก็อาจจะน้อยไปสักนิดหนึ่งใช่ไหมถึงแม้ว่า เขาจะพยายามให้อยู่ในกรอบนะให้อยู่ในเงื่อนของข้อกฎหมายก็ตามทีนะแต่ว่าก็ต้องไปดูนะว่ามันเป็นการลงทุนใหม่มันจริงมากมายขนาดไหนอันนั้นก็ต้องไปค่อยๆไปดำเนินการนะสำหรับใครที่เกี่ยวข้องนะก็ต้องพิจารณาดูนะว่ามันจะมีช่องทางไหนเพราะเราก็พูดถึงเรื่องของปัญหาใช่ไหมว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยภาวะการคลังเนี้ยเงินมันก็ต้องยอมรับแหละว่ามันตึงมือนะพอมันตึงมือเสร็จเนี่ยพอต้องรายจ่ายรายรับที่มีอยู่ณปัจจุบันเนี่ยก็ต้องทำให้มันเหมาะสมและตรงไหนที่มันสามารถจะหยิบมาใช้ได้เนี่ยนะอันนี้ก็เป็นช่องทางนะก็ต้องดูว่ารัฐบาลก็จะทำยังไงต่ออันนี้เป็นเรื่องของรัฐบาลเป็นเรื่องของสำนักงบประมาณนะเพราะอันนี้ก็เป็นความเห็นนะแต่ว่าเขาจะมีวิธีที่มากมายกว่านี้ก็สุดแท้แต่ฝีมือของรัฐบาลจะเดินหน้าไปนะครับอ่ะ02-248-1657 02-248-1657 นะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะครับเชิญนะเรามีเวลาอีก15นาทีนะว่ากันนะครับเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะมาแล้วนะใครเอ่ยเดี๋ยวรอสักหน่อยนะคุณอะไรครับ ผมรอชื่อนิดหนึ่งนะพอดีสายเข้ามาน่าจะซ้อนๆกัน2สายนะครับอ่ะคุณธนูครับสาย3สวัสดีครับคุณธนูเชิญครับคุณธนูได้ยินไม่เอ่ย
3: คุณเสน่ห์หรือเปล่าครับ
2: เชิญครับผม
3: พอดีได้ฟังอาจารย์ช่วงบ่ายมาคุยเรื่องบอตูงมอเตอร์เวย์ผมเห็นสาย6กำลังจะเปิดให้ใช้เดือนนี้เปิดเฉพาะขาเข้าขาออกอะไรนี่ยังงงไปหมด
2: เขาเปิดขาออกฮะขึ้นได้ตั้งแต่บางปะอินไปที่นครราชสีมาเนี่ยเริ่มวันที่21สิงหาคมแล้วเปิดเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์ส่วนทางฝั่งขาเข้าเนี่ยมันยังมีบางช่วงที่มันต้องไปลงปากช่องแล้วก็เข้าถ้าอยากจะขึ้น M6 ต่อก็ต้องมาขึ้นตรงอะไรตรงมวกเหล็กเพราะมันมีบางที่ที่มันยังไม่เสร็จแต่เขาจะเปิดให้ทดลองวิ่งเนี่ยวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับ
3: อ๋อครับผมพอดีผมก็นานๆจะได้ใช้ทีก็เลยไม่ค่อยได้จำว่าช่วงไหนเวลาไหนก็ให้ใช้ผมก็เลยดู แต่จริงในเมืองโคราชมี30กว่าอำเภอเนี่ยก่อสร้างใหม่เตรียมหลายอำเภอเลยนะครับ
2: ครับ
3: เส้นทางที่ผมที่ผ่านเนี่ยคือหนึ่งเนี่ยเส้นโทเส้นเองเนี่ยจะไม่มีป้ายบอกเส้นป้ายอยู่อะไรอย่างเงี้ยอยากจะขอร้องให้มันมีป้ายบอกว่าเส้นไหนเส้นโทเส้นเองนะครับ
2: ครับครับผม
3: ครับเพราะว่าในโคราชอำเภอเยอะมาก
2: เส้นไหนล่ะเอาที่เราขับบ่อยเอาที่เราขับบ่อยๆจะได้เขาจะได้ฟังแล้วเขาจะได้รู้เลย
3: ได้ครับ
2: เส้นไหน
3: ผมฟังรายการวีระมาโอ้หลายปีเลยจำได้เลยรับคืนรับโทนตียังฟังอยู่อาจารย์วีระเคยพูดนะ
2: อ
3: ่
2: ะโอเคโอเค
3: หลอด
2: ครับผมได้
3: เนี่ยช่วงนี้ผมก็มันเป็นโรคประจำตัวแบบไม่ค่อยได้ทำงานก็เลยได้มีโอกาสฟังนะครับ
2: ครับครับครับได้ครับได้ครับครับขอบพระคุณ
3: ท่านนี้ครับ
2: ขอบพระคุณขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะมันวนแล้วล่ะไม่ใช่อะไรนะแต่พออุตส่าห์ถามแล้วว่าเอาเส้นไหนที่เฉพาะเลยนะกรมทางหลวงเขาฟังอยู่เขาจะได้ช่วยนะทางหลวงชนบทเขาฟังอยู่เขาจะได้ไปจัดการให้เส้นโทเส้นเอกอะไรเนี่ยเอาให้ชัดนะคุณสมานนะสายหนึ่งสวัสดีครับ
4: ครับ
2: ครับ
4: พอดีผมจะปรึกษาบอกว่าผมเป็นเจ้าของอู่รถแท็กซี
2: ่ครับ
4: แล้วตอนนี้คนขับแท็กซี่เขาว่าไปมันทุกของนี่มันเป็นบุหรี่เถื่อนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็โดนจับนะตอนนี้ศาลเขาก็ยกฟ้องแล้วล่ะตอนนี้ผมก็เป็นเจ้าของรถผมก็เอาเงินไปวางประกันรถว่ารถผมจะได้ออกไปจากโรงพักชื่อสอนอได้ไหมครับ
2: ยังไงล่ะแล้วยังไงต่อ
4: แล้วตอนนี้ว่าเขายกฟ้องแล้วผมก็ไปติดต่ออัยการเพื่อจะรับเงิน 80,000 คืนคือว่าวางเงินไว้ 80,000 แล้วรถมาผ่อนเช่าอีกใช่มั้ยแล้วตอนนี้อัยการก็บอกเขาไม่จะฟ้องรถผมเขาให้ตำรวจคืนตั้งแต่มกราคม69แล้วแหละ
2: ครับ
4: แต่ตำรวจก็ไม่ได้ตามให้ผมได้ไปเอาเงินของกลางคืน
2: ก็ไปตาม
4: ไปตามแล้วว่าคนนี้ผมมาตามมาเมื่อเพิ่งรู้ว่าผมตัดสินสิงหาก็ไปตามเขาบอกว่าต้องรอสัปดาห์นึงก่อนว
2: ่
4: าเงินส่งไปปกนนหรืออะไรก็ไม่รู้เขาว่าเขาประทิด
2: เอาแล้วก็ตัดสินสิงหา
4: เนี่ยไม่ได้
2: เดี๋ยวตัดสินสิงหานี่เมื่อไหร่ล่ะวันนี้วันที่13
4: สิงหา69สิงหาก็วันที่1สิงหา
2: วันที่1สิงหานะแล้วเราไปตามเรื่องเมื่อไหร่
4: ไปตามก็ไปตามวันขึ้นวันที่2สิงหา
2: ไปตามวันที่2สิงหาเลยเน
4: า
2: ะถูกไหม
4: ประมาณแล้วก็เสร็จแล้วเขาก็ผมให้ผมไปตามที่อัยการอัยการเขาบอกเขาไม่ได้ฟ้องรถนะเขาฟ้องเฉพาะคนขับกับไอ้คนซื้อบุหรี่เถื่อนนะ
2: ครับ
4: แล้วก็ของกลางเนี่ยเขาให้คืนผมตั้งแต่มกราคม69แล้วแหละผมก็คัดสำเนาจากสำนักอัยการที่รัชดาให้ตำรวจดู
2: สรุปเดี๋ยวเอาอย่างงี้ไม่งั้นพูดไปเรื่อยสรุปสุดท้ายคือตอนเนี้ยเรายังไม่ได้ลดคืนไม่ได้ตังคืนใช่ไหม
4: ไม่ได้ตังคืนยังไม่ได
2: ้ลดได้คืนยังลดได้คืนยัง
4: ลดได้คืนมันตั้งก็ปีที่แล้วก็เงิน
2: ก็คือลดเขาไม่ได้เขาไม่ได้เอาเป็นให้ลิฟเป็นของกลางอะไรเขาไม่ได้ทำใช่ไหมไม่ได้สั่ง
4: ไม่ได้เรียกเขาไม่ได้ฟ้องด้วย
2: โอเคงั้นก็ตามที่ตำรวจนั่นแหละตามเพราะว่า
4: แล้วก็เลื่อนอีก
2: มันเป็นเรื่องอะไรมันเงินสำหรับอะไร80,000เนี่ย
4: เงินวางค้ำรถว่าเงินประกันรถ
2: เ
4: อาเงินไปวางแล้วรถออกมาปล่อยเช่า
2: ครับ
4: แล้วตอนนี้ผมจะตั้งทนายฟ้องโรงพักได้ไหม
2: เอาเลยไปคุยกับทนายเลยไปตั้งทนายฟ้องเลย
4: ฟ้องตำรวจว่าไม่คืนเงิน80,000ให้ผม
2: เอาเลยได้เอาเลย
4: ต้องฟ้องกรมตำรวจด้วยหรือเปล่าครับ
2: ไปนี่ไงไปปรึกษาทนายเลยไหนๆคุณจะฟ้องอยู่แล้วคุณไปปรึกษาที่กับทนายที่คุณจะฟ้องนั่นแหละเดี๋ยวเขาก็บอกเอง
4: ได้
2: เดี๋ยวเขาก็แนะนำเองว่าเฮ้ยถ้าเนี่ยจะฟ้องเขาเนี่ยไม่ยอมให้เงินคืนเนี่ยนะมันจะต้องฟ้องใคร1 2 3มีคนไหนบ้าง
4: อัยการสั่งให้เองไม่ฟ้องให้คืนของกลาง
2: พอแล้วมันวนถ้าคุณจะทำเลย
4: ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
2: ครับขอบพระคุณสวัสดีครับคือถ้าจะทำเนี่ยผมจัดการเลยนะเพราะว่าเราตั้งใจอยู่แล้วอันนี้คือฟังอยากระบายเฉยๆอ่ะถูกไหมเพราะเขาตั้งใจอยู่แล้วเขาบอกเฮ้ยเนี่ยก็เงินที่วางประกันไว้เนี่ยนะไม่ได้ให้คืนเนี่ยจะฟ้องได้ไหมแล้วจะติดต่อทนายเพื่อไปฟ้องอยู่แล้วอ้าวไหนๆเรามีธงอยู่แล้วในใจอ่ะถามผมไม่มีประโยชน์เลยนะเพราะเรามีธงอยู่แล้ว นะมีอยู่แล้วว่าสำหรับผมจะฟ้องอ่ะฟ้องลุยเลยครับแล้วปรึกษากับที่ปรึกษากฎหมายที่คุณจะไปจ้างเลยนะว่าฟ้องอะไรตรงไหนได้บ้างนะเดี๋ยวเขาก็แนะนำเองนะคุณรัฐครับสายสองสวัสดีครับคุณรัฐเชิญครับ
5: ครับสวัสดีครับ
2: เชิญครับ
5: เห็นเมื่อต้นชั่วโมงที่พูดถึงเรื่องมอเตอร์เวย์นะครับมอเตอร์เวย์กาญจนาพิเศษจากบางปะอินมา
2: ครับ
5: มาถึงมาต่อด้วย M82
2: ครับ
5: มันจะมีด่านเก็บเงินอยู่2ช่องคือช่องอัตโนมัติกับช่องเก็บเงินแต่มีแค่2ตู้นะครับแล้วก็เปิดให้ใช้ไปถึงแค่มหาชัย
2: อ
5: ันนี้ที่ได้ยินที่อาจารย์คุยกับคุณณัฐพงษ์นะ
2: ครับคือไม่คือยังไงฮะมันเก็บเงินอยู่หรือมันไม่ได้เก็บเงินหรือมันเก็บขาออกของไอ้ของกาญจนาพิเศษ
5: เขาเปิดให้ใช้แค่ถนนเนี่ยมันไปลงสิ้นสุดแค่มหาชัยแล้วตู้เก็บเงินเนี่ยจะอยู่ตรงแถวบางขุนเทียนจะเป็นช่องอัตโนมัติกับช่องเก็บเงินสดแต่มีแค่2ตู้นี
2: ้เพราะเก็บอะไรเก็บของใครล่ะเก็บที่เราขึ้นเหรอ
5: ใช่ใช่ก็มันจะยาวมาจากM82 เนี่ยจะต่อจากกาญจนาพิเศษมาครับ
2: เข้าใจรู้ว่ามันต่อ
5: เงินเนี้ย
2: ตู้นี้มันตู้ของใครตู้ของกาญจนาพิเศษของสาย9หรือว่าตู้
5: ของน่าจะเป็นของ82นะครับของ M82 นะห
2: ือหรอไม่รู้เขาเปิดทดลองวิ่งหรือว่าเขาเปิดได้ใช้บริการ
5: เขาเปิดทดลองวิ่งไหมแต่ว่าเขาก็เก็บเงินมานานแล้วนะ
2: อ๋อเหรอเออไม่รู้ไม่เคยผมไม่เคยไปแถวนั้นเลยก็เลยไม่รู
5: ้ครับ
2: ฟังที่คุณว่าแล้วกันผมไม่อันนี้ไม่รู้จริงๆนะแต่ว่าที่เราคุยเนี่ยมันประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะประเด็นมันคืออยู่ที่ว่าไอ้สาย M82 เนี่ยเดี๋ยวเขาจะเนี่ยเดี๋ยวใกล้ๆเนี้ยตอนนี้มันใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะเปิดแล้วแต่ว่าสิ่งที่เราคุยกันประเด็นที่เราคุยกันเนี่ยคือว่าการบริหารจัดการไอ้เรื่องดังกล่าวเนี่ยแล้วก็การลงทุนภาครัฐเนี่ยมันจะใช้เงินส่วนไหนหรือว่าใช้รูปแบบไหนในการลงทุนในการสร้างในการดูแลประเด็นมันอยู่ตรงนั้น
5: จ้ะครับ
2: เออ
5: แล้วก็น่าแต่ผมมองน่าจะเป็นเหมือนกันทดลองใช้ด้วยครับน่าจะประมาณนั้นนะครับ
2: เขาก็ต้องเปิดทดลองใช้ก่อนแหละแต่ผมไม่รู้ว่าเงินตรงนี้ใครเก็บไปตรงไหนอันนี้ผมไม่มีรายละเอียดเลย
5: คร
2: ับ
5: อ
2: ันนี้ไม่ทราบเลยจริงๆนะ
5: แล้วก็อีกเรื่องนึงเห็นคุณณัฐพงษ์พูดถึงตอนต้นชั่วโมงแรกนะพูดถึงเจ้าพญา2
2: เจ้าพญา2คือ
5: ที่อยุธยาแม่น้ำเจ้าพญา2ที่ทำจากบางบานมาถึง
2: ไม่ใช่
5: ครับ
2: เออเขาไม่ได้เรียกเจ้าพญา2เขาเรียกว่าคลองบางบานบางไ
5: ทรอ่าฮะคลองบางบานแต่ว่าไม่รู้นะคนอยุธยาเขาเรียกกันแบบนี
2: ้อ๋อ เราเป็นคนอยุธยาเหรอ
5: ใช่ครับผม
2: อ๋อเอ้ยมันเริ่มต้นตรงไหนมันเริ่มไอ้ตรงแยกคือผมวิ่งผ่านตรงวัดไอ้ตรงแยกพอเราเช่พอเราเลี้ยวซ้ายไปเนี่ยนะเพื่อจะไปบางบานเนี่ยตรงนั้นอ่ะมันทำอยู่ถูกไหม
5: ใช่ทำอยู
2: ่มันเริ่มตรงไหนมันเริ่มจากตรงนั้นเหรอมันเริ่มเอาน้ำเข้ามาจากตรงไหนอ่ะไอ้ตรงบางบาน
5: ถ้าตรงบางบานนี่น่าจะเป็นตรงนั้นผมไม่แน่ใจว่าเป็นตำบลหรืออำเภอบึงกลุ่มหรือแถววัดจุฬาหรือเปล่าเนี่ยแหละครับประมาณนี้นะ
2: อ๋อก็คือขึ้นไปข้างบนอีกใช่ไหมอีกประมาณสักกี่กิโลไกลไหมอีกประมาณสักกี่กิโลอะตรงนั้น
5: อีกก็ประมาณสิบโลประมาณนี้นะครับไม่น่าจะเกินแล้วก็ไม่น่าจะขาดน่าจะประมาณนี้ครับ
2: อ๋อโอเคอ่ะแล้วเขาก็
5: แล้วก็
2: เลาะไอ้ตรงนั้นมาแล้วก็ผ่านไอ้ตรงถนนไอ้ที่ผมพูดถึงเนี่ยนะตรงทางไปบางบานไปเสนาถูกไหมแล้วก็ลากยาวไปข้างล่างไประ
5: หว่างเสนากับบางบานครับ
2: เออ
5: ก็ที่ไปสังเกตดูนะแต่เสร็จก็ประมาณ70-70% อย่างที่คุณณัฐพงษ์พูดนะครับแล้วก็ผมว่าตอนเสร็จถ้าเสร็จสมบูรณ์เสร็จหมดแล้วนะผมว่าน่าจะเป็นแลนด์มาร์คอีกทีนึงของอยุธยานะผมมองดูแล้วว่าสวยดีเหมือนกันนะ
2: ก็มันตัดตรงอย่างเดียวเลยถนนมันไอ้คลองมันตรงดิวเลยอ่ะ
5: ผมไปดูที่บางไทรตอนที่เขาทดลองเอาน้ำเข้ามานะผมว่าสวยดีครับส่วนหนึ่งนะ
2: อืม เอ๊ะตรงสะพานที่มันข้ามไอ้คลองที่มันตัดเนี่ยตอนนี้เขาให้ถ่ายรูปได้หรือยังอ่ะ
5: ได้ครับแต่ว่าเขามันก็แบบว่าอาจจะแบบเข้าไปได้ไม่ 100% นะครับ
2: เข้าใจเข้าใจไม่คือเพราะว่าก่อนหน้านี้เราขับไปเขาก็บอกว่าห้ามถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยเพราะอะไรผมก็ไม่รู้นะเพราะมีห้ามถ่ายรูปนะ
5: มันยังไม่สมบูรณ์
2: อ๋อ โอเค
5: จะเป็นเรื่องของแบบรายละเอียดนะเขาก็อาจจะแบบไม่ให้เผยแพร่มั้งครับ
2: เออจริงจริงจริง
5: แต่ผมมองแล้วว่าถ้าเสร็จสมบูรณ์เนี่ยผมว่าสวยสวยมาก
2: สวยนะสวยนะเออได้ได้ได้ได้เดี๋ยวถ้าใกล้ๆจะเสร็จเดี๋ยวว่าจะแวบไปดูใหม่อีกสักรอบนะ
5: ครับผม
2: ขอบพระคุณขอบพระคุณ
5: ครับครับ
2: ครับครับครับสวัสดีครับอ่ะก็กำลังดีนะหมดเวลาพอดีนะวันนี้ก็ครบถ้วนกระบวนความนะพรุ่งนี้วันศุกร์นะกลับมาเจอกันใหม่บ่าย2ถึง4โมงเย็นนะทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดกับคุณวีระและผมณัฐพงศ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
2: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองอธิบดีกรมการปกครองสั่งสอบด่วนกรณีมอบอาวุธปืนวันกำนันผู้ใหญ่บ้านเกาะพะงันขีดเส้น7วันย้ำมาตรการคุมปืนต้องเข้มงวดนายณฤชาโกษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองมีคำสั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร่งด่วนจากกรณีสื่อมวลชนเผยแพร่ภาพและข้อความเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงฉลองครบรอบ134ปีวันกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีการนำอาวุธปืนลูกซองยาว5กระบอกมาใช้เป็นของรางวัลจับสลากมอบให้แก่ผู้โชคดีภายในงานซึ่งกรมการปกครองได้ให้ความสำคัญกับกรณีดังกล่าวเพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับอาวุธปืนเป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนให้มีประสิทธิภาพและรัดกุมครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการอนุญาตการซื้อขายการครอบครองตลอดจนการป้องกันและปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายโดยมีหนังสือด่วนที่สุดถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ระงับการมอบอาวุธปืนในงานดังกล่าวพร้อมทั้งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพฤติการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเฉพาะการดำเนินการของนายอำเภอและเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานและการนำอาวุธปืนมาใช้เป็นของรางวัลทางนี้ได้กำหนดกรอบเวลาให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีดำเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน7วันและรายงานผลการตรวจสอบให้กรมการปกครองทราบโดยเร็วเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปสุภจีเปิดประตูตลาดภาครัฐในกลุ่มอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระบบรางและเครื่องมือแพทย์นางสุภจีสุพันธ์พันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานพร้อมมอบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานแก่คณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมว่ารัฐบาลมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทยจากฐานภายในประเทศควบคู่กับการรักษาขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลกโดยเฉพาะอุตสาหกรรมมูลค่าสูงและมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ได้แก่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศระบบรางและเครื่องมือแพทย์โดยใช้กลไกสำคัญในการเชื่อมโยงสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดภาครัฐผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวผ่านกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนและแนวคิดการพัฒนาองค์กรและการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนทั้งนี้ภาครัฐเป็นกลุ่มผู้ใช้งานที่ช่วยสร้างอุปสงค์และอุตสาหกรรมมูลค่าสูงดังกล่าวซึ่งจะต่อยอดให้เกิดการขยายโอกาสทางการตลาดทั้งในภาครัฐภาคเอกชนและเกิดการลงทุนใหม่พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้สินค้าที่ผลิตในประเทศควบคู่กับคุณค่าทางเศรษฐกิจทั้งรายได้การจ้างงานและโอกาสทางธุรกิจทุนมนุษย์คือหัวใจยกระดับพาณิชย์นาวีไทยนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรแก่นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2568ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีกรมเช่าท่ากระทรวงคมนาคมพร้อมกล่าวแสดงความยินดีและให้อุวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาโดยเน้นย้ำถึงบทบาทของบุคลากรพาณิชย์นาวีรุ่นใหม่ในฐานะกำลังสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถด้านการขนส่งทางน้ำและระบบโลจิสติกของประเทศไทยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศโดยเฉพาะการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวีนายสันเพชรกล่าวว่าการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานจะต้องเดินควบคู่กับการลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์เพราะแม้ประเทศจะมีท่าเรือร่องน้ำระบบการขนส่งและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพียงใดหากไม่มีบุคลากรที่มีความรู้และได้มาตรฐานก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการลงทุนเหล่านั้นได้อย่างเต็มศักยภาพ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
5: พราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
8: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพา

0: อดสูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมเซ็ตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิช

0: เป็นวันพฤหัสบดีนะครับเพราะเมื่อวานเป็นวันหยุดเดี๋ยวจะหลงไว้เอ๊ะนะครับเป็นวันจันทร์ไม่ใช่ครับก็เป็นวันหยุดอยู่ตรงระหว่างกลางสัปดาห์ก็เลยทำให้นะครับหัวท้ายเนี่ยมันอาจจะแหว่งตรงกลางก็เลยทำให้การทำงานบางที่บางแห่งนะครับอาจจะลาช่วงต้นบ้างช่วงท้ายบ้างก็เป็นเรื่องของการทำงานที่มีวันหยุดมีฟันหลอช่วงกลางๆก็มักจะเป็นแบบนี้แต่ข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นครับท่านผู้ฟังครับยังเป็นประเด็นต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องของปัญหาอาวุธปืนนะมีหลายมิติทีเดียวก็ยังเป็นประเด็นร้อนอย่างต่อเนื่องล่าสุดนี้นะครับก็กระทบไปถึงสมาคมยิงปืนนะครับสมาคมกีฬายิงปืนที่ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการว่าห้ามพกพาอาวุธปืนนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะรวมทั้งการแข่งขันกีฬาด้วยมันก็เลยกลายทำเป็นปัญหาที่ทางสมาคมกีฬาเองก็ออกมาเรียกร้องนะครับเช่นเดียวกับเรื่องของปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากอาวุธปืนเนี่ยก็ยังแหมมันช่างเหมาะเจาะยังไงก็ไม่รู้นะครับเมื่อคืนก็เกิดเหตุขึ้นอีกที่งานชิมช็อปใช้ที่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาอ่ะเห็นคุณวิสุทธ์เข้ามาแล้วนะทักทายคุณวิสุทธ์กันก่อนสวัสดีครับคุณวิสุทธ์ครับ
1: มือถือพกปืนป่ะครับ
0: ผมเมื่อวานคุยกับคุณอภิรักษ์ว่าจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ได้เดือดร้อนนะแต่มันเป็นปัญหาภาพใหญ่เพราะผมเนี่ยอย่าว่าแต่พกเลยไม่มีครับคุณวิสุทธ์ครับเพราะฉะนั้นท่านจะให้พกไม่ให้พกจะให้ต่อใบอนุญาต3ปีครั้งยังไงนั้นเนี่ยก็ไม่ได้รับผลกระทบกับเขาครับคุณวิสุทธ์ครับหรือว่าคุณวิสุทธ์มีด้วย
1: ไม่มีอ่ะผมเหมือนคุณมนตรีอ่ะเพราะผมมั่นใจว่าผมมีศัตรูไง
0: บางทีก็มองไม่เห็นนะคุณวิสุทธ์เวลาเรานั่งจัดรายการพูดคุยกันอย่างเนี้ยแล้วคุยกันหลายที่หลายแห่งไม่รู้ว่าไปไม่ถูกใจใครเข้าบ้างแต่เชื่อเถอะนะฮะเขาก็จะมองเราด้วยความรู้สึกที่ไม่ใช่เป็นศัตรูเพราะเราได้ทำหน้าที่ของเราครับคุณดิษ
1: ครับตอนนี้ก็นายกเอาจริงเอาจังนะสุดจะแก้ปัญหาแบบต้นตอจริงป่าไม่รู้แต่พูดถึงพกปืนอ่ะคุณมนตรีอย่างเราไม่ค่อยมีปัญหาเนาะ
0: ครับ
1: มีรายชื่อรัฐมนตรีที่ครอบครองอาวุธปืนโอ้ยเยอะแยะหมดเลยเนี่ยอย่างที่คุณอนุชาสะสมทรัพย์ตอนนี้สะสมปืนเลยนะ
0: โอ้โห
1: คุณชาบขอความเป็นธรรมนะโหคือมีปืนเยอะเนี่ยไม่ได้ว่าเป็นคนไม่ดีผมเป็นคนสะสมปืน
0: ครับ
1: เพราะว่าชอบว่าสตอรี่ไม่ได้เฉพาะสตอรี่นะเรื่องราวของแต่ละรุ่นโรงงานผลิตแหล่งผลิตเนี่ยมันผมชอบอ่ะมันก็ไม่ต่างกับคนที่ชอบเรื่องพระเครื่องชอบเรื่องรถชอบเรื่องนาฬิกาผมไม่ผิดอ่ะไม่ได้ว่าผิดเน
0: า
1: ะ
0: ก็กลายเป็นนักการเมืองก็จะถูกเพ่งเล็งมากที่สุดนะครับเพราะว่าเขาเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องของการยื่นบัญชีทรัพย์สิน
1: แล้ว
0: ก
1: ็
0: จะระบุเอาไว้นะโอ้ก็เพิ่งทราบว่าสะสมปืนกันไว้เป็นจำนวนมากอย่างที่ท่านบอกท่านชอบอ่ะคุณไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแต่ผมชอบอ่ะก็เลยกลายเป็นชอบกับไม่ชอบแต่นายกก็ให้ข้อสังเกตเอาไว้นะชอบไม่ชอบก็อย่าเก็บเอาไว้ให้ดีนะครับอย่าให้มาเป็นปัญหาโดยเฉพาะคนที่เป็นนักการเมืองนั้นเนี่ยถ้ากฎหมายนะครับไม่ได้เอาผิดหรือว่าไม่ได้ผิดหนักหนาสาหัสสากรรจ์แต่บางครั้งเนี่ยถ้ามันเจอเรื่องจริยธรรมเข้าไปเนี่ยนั่นแหละเดี๋ยวจะเดือดร้อนนายกก็ให้สติไว้เหมือนกันครับคุณสุธา
1: ครับก็เห็นด้วยกับนายกฮะก็จริงเป็นนักการเมืองไว้เฉพาะเรื่องปืนนะ
0: ครับ
1: ทุกเรื่องอ่ะเพราะคุณเป็นบุคคลสาธารณะนะ
0: เป็นนักการเมืองยิ่งต้องระวังไหมคุณวิสุทธ
1: ์ใช่สิใช่สิ
0: ผมไม่อยากจะนึกภาพเลยถ้าสมมุติว่าลองสุ่มเนี่ยเวลานักการเมืองเข้าไปไหนเนี่ยก็จะมีผู้ติดตามใช่ไหมคุณวิสุทธ
1: ์ใช่
0: ก็มีทำหน้าที่เลขาหิ้วกระเป๋านะส่วนอีก 2-3 คนก็จะประกบซ้ายขวานะนั่นก็คือเป็นคนที่ทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัย
1: ครับ
0: นะใส่ชุดซาฟารีอะไรทั้งหลายเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสุ่มเข้าไปว่าเชิญทางนี้

0: ไหนครับนะฮะเจอไหมคุณที่สุดถ้าเปิดชายเสื้อดู
1: กล้าเปิดไหมล่ะกล้าเปิดไหมล่ะคือผมเนี่ยมีโอกาสสัมภาษณ์นักการเมืองแล้วกันระบุนักการเมืองแล้วกันที่เรียกว่าคนก็รู้อะว่าไปไหนมาไหนต้องมีบอดี้การ์ดเป็นคนคุ้มครอง
0: ครับ
1: บุญตีพวกนี้เขาจะมาแบบคือต้องยอมรับว่าคนนักการเมืองเหล่านี้นะ
0: ครับ
1: ก็จะไม่ได้แบบวางมาดวางกล้ามว่าใหญ่โตอะไรเงี้ยนะมาแบบสุภาพ
0: ครับ
1: นิ่งๆนะแล้วก็เป็นกันเองอะวิธีสังเกตก็คือว่ารอบๆข้างอะระหว่างทางระหว่างเข้ารายการเนี่ย
0: ครับ
1: คนเงียบๆนิ่งๆเนี่ยนะประมาณ 4-6 คนยืนอยู่รอบข้างไอ้นี่ของจริง
0: ครับ
1: คุณกล้าไปตรวจกันไหม
0: น่าจะอยู่ทั้งหน้าประตูอยู่ใกล้ตัวเขาจะวางตำแหน่งเขาหมดเลยนะ
1: ใช่ๆเขาวางตำแหน่งเขาอยู่แล้ว
0: นั่นก็คือก็ต้องดูแลความปลอดภัยให้แต่พอพูดถึงเรื่องนี้นะเอาละผมเห็นคุณเจฟอมรัชโชคประมิตรกุล
1: เป็น
0: อด
1: ี
0: ตส.ส.
1: นครปฐม
0: คงเอาบรรยากาศเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับเอามาโพสต์ใน Facebook ของคุณเจฟอมรัชด้วยนั่นก็คือโพสต์ข้อความระบุว่าสังคมกำลังถกเถียงเรื่องอาวุธปืนทำให้นึกถึงบรรยากาศการหาเสียงที่ดุเดือดที่สุดครั้งหนึ่ง
1: ครับ
0: แล้วก็บอกเจ้าหน้าที่ใส่เสื้อกันกระสุนดูแลความปลอดภัยให้กับผู้ช่วยหาเสียงที่ใส่เพียงเสื้อแจ็คเก็ตบางๆคนตัวเล็กตัวน้อยที่จะเข้าสู่หน้าทางการเมืองด้วยดมการเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศมันยากขนาดนี้นี่แหละคือการยินดีเดินเอาหัวชนกำแพงผุๆในเมื่อทุกหัวเมืองมีเจ้าพ่อ
1: ครับ
0: ซึ่งในข่าวก็บอกว่าคุณเจฟอมรัตน์เนี่ยนะก็จะเอาภาพมาประกอบนะอยู่บนรถพร้อมมีภาพปืนยาว2กระบอกนะอยู่ในรถนะผมเห็นตั้งอยู่หลังเบาะเนี่ยนะเบาะคนขับที่นั่งนะเป็นปืนยาวส่วนอีกภาพจะเห็นเจ้าหน้าที่นั่งอยู่บนรถพร้อมอาวุธปืนยาว2กระบอกนะขณะที่อีกรูปหนึ่งเป็นรูปคุณอมรัตน์ขึ้นรถกำลังหาเสียงแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ใส่เสื้อกันกระสุนดูแลความปลอดภัยแล้วก็ที่เอวของรปภ.บริการโอ้โหนะทั้งปืนสั้นปืนยาวคุณที่สุดเพื่อเอามาให้เห็นว่าอันนี้คือในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งนะที่เธอเองอยู่ในสนามการเมืองแล้วก็ต้องหาเสียงในจังหวัดในเขตของเธอก็นครปฐมอ่ะ
1: ครับ
0: ก็จังหวัดเดียวกับคุณอนุชาสะสมทรัพย์เมื่อสักครู่ครับ
1: ใช่ใช่ใช่
0: แต่ยุคนี้ไม่มีแล้วมั้งหรือว่ายังมีอยู่นะมิดชิดกว่าเดิม
1: ผมก็มิดชิดกว่าเดิมอ่ะผมไม่ประเจอก็ต้องจากนักการเมืองเนี่ยผมว่าจริงๆถ้าคุณบุตรีก็ยอมรับว่ามีบรรดาผู้ทรงอิทธิพลในหลายพื้นที่รวมทั้งกรุงเทพมหานครนะ
0: ครับ
1: เปิดธุรกิจอบายมุขเปิดบ่อนแล้วการอย่างอื่นด้วยเนี่ยผมว่าเราก็รู้กันอยู่นะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือมันต้องกล้าถ้าจะทำต้องทำไปทั่วหน้าต้องกล้าด้วย
0: ครับ
1: แม้กระทั่งในพื้นที่บ้านละคร
0: เมื่อสักครู่นะครับช่วงต้นเนี่ยผมพูดถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นและนายกรัฐมนตรีวันนี้ถึงขั้นกับสายหน้าและบอกอีกแล้วเหร
1: อครับ
0: คือเรื่องของเรื่องก็คือเมื่อคืนที่ผ่านมานะเวลา4:30ก็เหตุเกิดที่บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนทดอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมา
1: ครับ
0: เขามีการจัดงานนะขึ้นที่นั่นงานชิมช็อปใช้นะคุณที่สุดนะจริงๆเนี่ยงานชิมช็อปใช้ที่ว่านี้4:00 จะ 5:00อยู่แล้วเนี่ยเขาเก็บข้าวเก็บของกันแล้วแต่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนั่นก็คือโอ้โหมีทั้งอาวุธมีดมีทั้งปืนอาวุธมีดไม่เท่าไหร่เพราะว่าฟันหรือว่าใครฟันไปตรงใครก็เจอคนนั้นแต่ปรากฏว่ามีปืนลูกซองด้วยนะฮะลองหลับตานึกภาพนะผมยังตอนเด็กๆเราก็เคยเห็นนะที่เขามีกระสุนลูกแดงๆเขาเรียกว่ากระสุนลูกซองลูกร้อยมันคงจะมี100นัดคุณวิสุทธ์ก็มีเหตุทะเลาะวิวาทแล้วก็ทั้งใช้ทั้งมีดทั้งอะไรแต่มีการใช้ปืนลูกซองยิง
1: ครับ
0: พอปืนลูกซองเนี่ยมันก็กระจายสิคุณวิสุทธ์นะ นะมีผู้ได้รับบาดเจ็บ6คนในงานเมื่อคืนนะบางคนเนี่ยโอ้โหเนี่ยเจอเข้าไปทั้ง13นัดบางคน9นัดก็สาหัสกันไปก็หลายคนก็เจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะเข้าไปควบคุมเหตุการณ์อะไรได้คือเหตุการณ์ที่นำมาพูดถึงนี้นั้นเนี่ยนักข่าวเขาก็ไปคือมันเป็นช่วงที่นายมนตรีสั่งการทั้งควบคุมทั้งกำชับอย่าให้มันมีความรุนแรงเกิดขึ้นให้ตั้งด่านตรวจตาเรื่องอาวุธปืนต้องดูให้ดีแต่แม่ยังไม่ทันไรก็เกิดเหตุขึ้นอีกและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากอย่างนี้และเป็นงานที่ทางการเขาจัดขึ้นชิมช็อปใช้
1: งานใหญ่งานใหญ่งานใหญ่เลย
0: นักข่าวก็เลยไปถามท่านนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามข่าวบอกท่านนายกรัฐมนตรีมีสีหน้าท่าทีที่ตกใจพร้อมกับกล่าวว่าอีกแล้วเหรอแล้วก็สายหน้าเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าคนร้ายใช้อาวุธปืนลูกซองยาวลูกร้อยนายกก็พยักหน้ารับแต่จริงผมเชื่อว่าก่อนที่นักข่าวจะไปถามนายกรู้ตั้งแต่เมื่อคืนนั่นแหละ
1: ใช่ใช่เขามีคนรายงานอยู่แล้วล่ะเป็นเรื่องที่มหาดไทยไม่รู้ไม่ได้อยู่แล้ว
0: แล้วมันมีสองเด้งไงคุณที่สุดเมื่อวานนะอีกเด้งเนี่ยผมคุยกับคุณไอ้พิรักไว้เมื่อวานเนี่ยแม่มันช่างเหมาะเจาะมันจังหวะใกล้เคียงกันนั่นก็คืองานเลี้ยง134ปีกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เกาะพังงัน
1: ที่สุราษฎร์
0: สุราษฎร์ธานี ก็จัดกันใหญ่โตเอาวงดนตรีเพื่อชีวิตไปเล่นและหัวหน้าพบนายอำเภอเป็นประธานนะก็คงไม่เป็นไรถ้ามีเท่านี้แต่ปรากฏว่ารางวัลที่แจกกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นปืนลูกซองยาวอ่ะ กระบอก
1: ทุกปกติเขาก็ทำกันนะคุณมนตรี
0: ก็
1: ผลงานคือปกติเขาก็ทำกันเป็นธรรมเนียมก็คือว่าอะไรกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ผลงานดีก็มอบปืนนะ
0: ครับแต่ว่ากำนันแหนบทองเขาก็ให้ปืนเป็นสัญลักษณ์คุณวิศ
1: ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่อันนี้คือเป็นเรื่องแต่พอมันมาในจังหวะที่นายกกำลังจะลดจำนวนปืนที่มีอยู่ในประเทศก็สั่งการไปแล้วอะไรไปแล้วแล้วมันเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นเนี่ยนักข่าวก็ไปถามท่านนายกรัฐมนตรีว่าโอ้นายจะสวนทางกับนโยบาย
1: คุณจะให้ไปเลยเนี่ย
0: ของท่านนายกหรือเปล่า
1: ครับ
0: นายกก็บอกว่าได้สั่งให้อธิบดีกรมการปกครองไปยกเลิกดำเนินการนโยบายนี้และเปลี่ยนไปให้รางวัลอื่นนะก็เป็นว่าต่อจากนี้นะกำนันผู้ใหญ่บ้านที่มีผลงานดีเด่นก็จะ
1: ไม่ได้ปืนละ
0: ไม่ได้ปืนละ
1: อาจจะเป็นเงินสดนะหรืออย่างอื่นก็ได้นะคือนายกบอกให้ไปถามอธิบดีกรมการปกครองคุณนฤชาโคสาศิวิไลเขาบอกว่าอ๋อก็นั่นแหละตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีมหาดไทย
0: ค
1: ือให้ระงับใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนหรือสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถดัดแปลงเป็นอาวุธปืนได
0: ้
1: นะฮะก็คือยืนยันจะไม่มีการแจกปืนเป็นรางวัลให้กำนันผู้ใหญ่บ้านครับแต่จะเปลี่ยนเป็นสิ่งอื่นที่มีมูลค่าทดแทนอาจจะเป็นเงินสด
0: เงินก็คือแต่ละกระบอกนี่ก็หลายหมื่นอยู่นะคุณที่สุดนะ
1: ใช่ๆหรือก็อย่างอื่นก็ลองดูอ่ะนะแต่ว่านายกสั่งแล้วก็ต้องยกเลิกนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าถามใจผู้รับนะผมไม่ถึงขนาดนั้นผมไม่ถึงขนาดนั้นอาจจะเป็นแดดก็ได้นะเนี่ยบอกว่าจะเป็นแดดหรือลองดูอยู่นะฮะก็เอาว่ากำลังดูแต่ว่าเงินสดก็เป็นรูปแบบหนึ่งแต่ว่าถ้าถามใจนะอันนี้เราพูดถึงว่าถ้าทำเดิมๆนะ
0: ค
1: ือคนที่รับมอบปืนเขารู้สึกว่ามันไง
0: มันเป็นเกียรติ
1: เย่มันเป็นเกียรติแล้วพอไปสู่อะไรครับผมว่าถ้าให้เป็นเงินสดเขาก็คือถ้าจะเปิดเขาคงจะดีกว่าแต่ว่าอย่างว่าถ้าเกิดอันนี้มันเป็นวัฒนธรรมที่ต้องค่อยๆเปลี่ยนเนาะแต่เข้าใจอารมณ์อยู่แล้วก็เดี๋ยว
0: ก็มอบเป็นโล่แล้วกันโล่เกียรติยศนะฮะก็เป็นสัญลักษณ์อันหนึ่งที่ได้รับคำชื่นชมจากหน่วยงานจากทางการในการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นก็ยุคหนึ่งสมัยหนึ่งอาจจะให้สิ่งหนึ่งแต่พอมาถึงยุคนี้ยุคนายกอนุทินที่เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยแล้วก็มีนโยบายในการที่จะจัดระเบียบอาวุธปืนที่มันมีปัญหาทำไปสู่ความรุนแรงทั้งหลายแหละก็ค่อยๆปรับกันอย่างที่ว่าแต่ทีเนี้ยมันมีอันหนึ่งนะคุณวิสุทธ์ยังเป็นประเด็นที่พูดถึงกันมาไม่จบและคนที่ออกมาสื่อสารเรื่องนี้ต้องถือว่าก็เคยเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งและเป็นเข้าใจว่าท่านเคยเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลปัจจุบันเป็นกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจหรือกรตรพลตำรวจโทอำนวยนิ่มมโน
1: โอ้โห
0: วันนี้เนี่ย

0: บทบาทเยอะมากมาก่อน
1: คงจะหันซ้ายหันขวาแล้ว
0: ครับ
1: มันน่าจะยังไม่พอเนี่ยนะสำหรับคำพูดสั้นๆของท่านนายกรัฐมนตรีที่บอกแม้จะยิงโจรในบ้านก็ผิดนะคือคงจะเงี่ยหูฟังนะนักวิชาการเอ่ยใครต่อใครเอ่ยแสดงความเห็นกันไปในระดับหนึ่งแล้วนะแต่ส่วนตัวพลตำรวจโทอำนวยคิดว่ามันน่าจะต้องมีความเห็นเพิ่มเติมอีกนะก็เลยได้เขียนในเฟซบุ๊กนะตอนนี้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่สังคมรู้จักเนี่ยถ้าให้ความเห็นอะไรผ่านพื้นที่เฟซบุ๊กเนี่ยก็จะมาเป็นข่าวบนหน้าสื่อต่อ
0: คือไม่ต้องแถลงข่าว
1: ไม่ต้องแถลงแต่ก่อนต้องไปที่ที่จุดที่มีผู้สื่อข่าวอยู
0: ่อันนี้ก็เขียนเองไม่ใช่เขียนเองบนเฟซบุ๊กของตัวเองแต่ได้เขียนเองให้คนอื่นเขียนประเด็นหนึ่งก็ได้ใจความที่เจ้าของข้อความจากสื่อสารนะ
1: ผมเห็นท่านออกมาในวันเนี้ยนะออกมาครั้งเดียวได้สองดอกเลยนะดอกแรกก็คือนะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องที่นายกรัฐมนตรีพูดสั้นๆตรงนั้นนะผมไม่ลงในรายละเอียดเพราะท่านก็ยกประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการปกป้องตัวเองซึ่งเป็นสิทธิ์ที่แต่ละคนมีอยู่กรณีถ้ามันมีเหตุมีความจำเป็นก็มาตรา68 69ที่ว่านั่นแหละเพียงแต่ยกตัวอย่างให้เห็นว่าอันไหนที่เรียกว่าเหตุจำเป็นอันไหนที่ไม่ใช่เป็นการปกป้องตัวเอง
0: ครับ
1: พลตำรวจโทอำนวยก็ยกตัวอย่างนะคนร้ายปีนรั้วมาลักลูกมะม่วงเลยใช้ปืนยิงตาย
0: อันนี้ก็จะเกินไปใช่ไหม
1: ไอ้อย่างเนี้ยนะจะคือมันเกินกว่าเหตุแต่ถ้าเข้าบ้านมายามวิกาลเหมือนกับที่เขาอธิบายกันไปแล้วนะและทีนี้ที่ผมบอกว่าอีกดอกหนึ่งก็คือโยงไปถึงกรณีคุณฉลองเรียวแรง
0: อ
1: ันนั้นเนี่ยอธิบายเป็นฉากฉากฉากฉากเลยนะรวมไปถึงพาดพิงไปถึงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะครับที่นะสื่อก็ได้วิพากษ์วิจารณ์ไปแล้วพลตำรวจโทโดยก็บอกว่าให้เร่งดำเนินการนะส่งสารคดีนี้ให้เร็วเพราะน่าจะใช้เวลาไม่นานไม่เกิน30วันก็น่าจะทำได้และรีบส่งฟ้องเลยเป็นการไถ่โทษที่ให้ผู้ต้องหาสูบบุหรี่ในห้องประชุ
0: ม
1: อย่าให้ต้องเสียชื่อไปถึงอดีตผู้บัญชาการภาคนะครับ แต่ทีนี้มันมีอีกประเด็นนึง
0: ครับ
1: ซึ่งพลตำรวจโทอำนวยเนี่ยก็เห็นว่าคนอื่นไม่ได้พูดถึงท่านก็หยิบยกมาพูดว่าการเข้มงวดเรื่องการพกปืนของเจ้าหน้าที่คงต้องคิดให้รอบคอบให้เฉพาะคนเข้าเวรพกแต่ความเป็นเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะตำรวจว่ากันว่าแม้จะแก้ผ้าก็ยังเป็นตำรวจนะตอนนั้นคือพอเข้าเวรเนี่ยสมมติว่าตอนเข้าเวรเนี่ยไปจับคนร้ายส่งโรงพักพอออกเวรพวกคนร้ายรู้ว่าตำรวจคนนั้นน่ะพกปืนไม่ได
0: ้
1: คงไปรอบังสุกุลกันอยู่ล่ะอันนี้คือ
0: พูดในฐานะตำรวจนะ
1: พูดในฐานะตำรวจว่าไม่ว่าจะอยู่ในหน้าที่หรือว่าออกเวรความเป็นตำรวจนั้นเนี่ยก็ยังจะต้องนะฮะดูแลทุกสุขของประชาชนและเมื่อมีเหตุบางครั้งก็ต้องป้องกันตัวนะฮะแล้วบอกว่ายิ่งใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยิ่งเห็นได้ชัดผมว่าคำสั่งลักษณะนี้คงไม่เหมือนกับการออกคำสั่งควบคุมราคาไข่เป็ดไข่ไก่นะครับด้วยความเคารพและปรารถนาดีนะพลตำรวจโทอำนวยนิ่มมโนครับคุณที่สุด
0: ครับเอาแต่เรื่องนี้มีคำตอบนะแต่ผมคิดว่าจะอาจจะตอบโจทย์ท่านอำนวยนิ่มมโนได้ไม่หมดนะ
1: ครับ
0: คุณนฤชาอธิบดีกรมการปกครองฮะเมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องนี้ฮะเรื่องของรางวัลเนาะแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันครับเรื่องที่ตำรวจกังวลไงพกปืนไม่ได้เนี่ยแล้วก็เกิดเหตุจะทำยังไงที่การปกครองบอกว่าเป็นเรื่องที่แต่ละหน่วยปฏิบัติครับไปหาทางแก้ปัญหาคือหลักการคือว่าอนุญาตให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเฉพาะที่ปฏิบัติหน้าที่นะถ้าจะพกอาวุธปืนต้องมีคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาที่หนึ่งนะครับและต้องมีหนังสือออกคำสั่งรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรครับดังนั้นข้อสรุปของที่มีกรมการปกครองคือทุกสน.ทุกหน่วยราชการครับต้องไปออกคำสั่งรับรองการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นเพื่อจะพกอาวุธไปปฏิบัติหน้าที่ได้แปลว่าให้ได้
1: ครับ
0: หัวหน้าต้องมาพิจารณาว่าใครเข้าเวรไม่เข้าเวรมีหน้าที่แล้วต้องมีคำสั่งด้วยนะเอออันนี้ก็เป็นแนวปฏิบัติซึ่งผมไม่รู้นะผมเดาใจตำรวจก็บอกแหมมันคงไม่ตอบโจทย์ไม่ใช่ว่าหน้าเท่าไหร่แต่เวลาแก้ปัญหาอะไรเนี่ย
1: คือบางทีเนี่ยเอาละท่านนายกรัฐมนตรีอาจจะเห็นว่าใครก็พกไม่ได้ทั้งนั้นเพราะไม่มีใบอนุญาตที่ทางการออกให้และใบอนุญาตทั้งหลายแหล่ที่เคยออกให้ก็หมดอายุไปแล้วและไม่ต่อให้ใครด้วยเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นที่มาของคำพูดท่านนายกรัฐมนตรีที่บอกว่าต่อจากนี้นะทุกคนห้ามพกแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ถ้าออกเวรเนี่ยไม่ได้อยู่เวรอยู่ยามแล้วเนี่ยก็พกไม่ได้อีกเหมือนกันมันก็เลยกลายเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะตึงเกินไปนะก็เลยกลายเป็นที่มาของพลตรีโทมโนยนิ่มมโนหรือแม้กระทั่งอธิบดีกรมการปกครองนะที่พูดถึงเรื่องของต้องให้หัวหน้าหรือว่าผู้บังคับบัญชานะพิจารณาเป็นรายๆไปเนี่ยก็เหมือนกับเป็นทางออกนะว่าไม่ได้ถึงขั้นตึงเกินไปแต่ก็ยังสามารถทำได้โดยอยู่ภายใต้ดุลพินิจของนะผู้บังคับบัญชาวันก่อนเนี่ยผมเห็นเมื่อวานเนี่ยสิทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านก็เป็นตำรวจเก่านะพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์ท่านก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ว่าอุ้ยตอนท่านเป็นรับราชการท่านก็แทบจะไม่ได้พกเลยเพราะไม่ได้เป็นฝ่ายปฏิบัติแล้วก็ตอนนี้ยิ่งไม่ได้พกใหญ่เลยถึงแม้จะมีก็ไม่ได้พกแต่เอาเป็นว่าในส่วนที่ท่านรับผิดชอบดูแลอยู่อย่างกรมสอบสวนคดีพิเศษท่านก็ให้ความเห็นเป็นสองแนวทางหนึ่งถ้าเป็นอาวุธปืนของทางราชการก็เวลามาเข้าเวรมาทำงานก็เบิกไปใช้และเวลาเสร็จงานแล้วก็ต้องเอามา
0: ส่งคืน
1: ส่วนถ้าเป็นอาวุธประจำกายอาวุธปืนนะที่สวัสดิการทั้งหลายแหละที่แต่ละคนก็จะซื้อไว้เพราะว่าง
0: ดใช้ใช่ไหม
1: ตรงนี้ต้องให้ผู้บังคับบัญชาคืออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษอนุญาตเนี่ยมันก็จะมีลำดับชั้นเหมือนกันที่อธิบดีกรมการปกครองท่านว่าเพราะนั้นเนี่ยมันก็คงจะไม่สะดวกเหมือนในอดีตที่เวลาออกเวรแล้วก็เอาใส่กระเป๋าใส่พกใส่ห่อกลับบ้านเพราะมันเป็นอาวุธประจำกายและเป็นของส่วนตัวมันก็เลยอาจจะต้องมีขั้นตอนปฏิบัติที่มีรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามา
0: ครับ
1: แต่จริงๆอ่ะส่วนตัวนะคุณที่สุดผมเห็นว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจะเกิดกับไม่ใช่เจ้าหน้าที่นะเพราะเจ้าหน้าที่นั้นเนี่ยนานๆจะได้เห็นข่าวสักครั้งหนึ่งนะครับว่าใช้อาวุธประจำกายนะยิงคาป้อมนะนั่นคือเรื่องของความขัดแย้งระหว่างหัวหน้าลูกน้องที่อาจจะเก็บกดยิงบนโรงพักบ้างยิงในที่ทำงานบ้างอันนั้นก็คือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนแล้วก็ก่อเหตุด้วยเหตุการบันดาลโทสะนะเรื่องของปัญหาแต่ไม่ได้มียกเว้นอย่างกรณีตชด.กับมอเตอร์ไซค์รับจ้างอันนั้นก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่นะมีอาวุธปืนแล้วก็นะบันดาลโทสะอีกเหมือนกันแต่ทั่วๆไปนั้นมักจะเกิดจากคนที่ไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่ซะมากกว่าอย่างคุณฉลองเรี่ยวแรงอย่างนี
0: ้
1: หรืออย่างกรณีเมื่อคืนที่ด่านคุณทศอย่างเนี้ยก็ไม่ใช่เจ้าหน้าที่
0: นะครับก็อย่างกรณีตำรวจเฝ้าร้านทองเนี่ยอันนี้คุณไม่ควรจะพกปืนเนาะ
1: ผมไม่พกปืนแล้วยังไงถือกระบองเลยครับ
0: ปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าเพราะว่าฟังว่าบางส่วนก็เป็นหน้าที่บางส่วนก็รับจ็อบพกปืนเฝ้าร้านทอง
1: เป็นความร่วมมือระหว่างร้านให้บริการประชาชนอีกแบบหนึ่งใครแทนที่จะผมอะเดาไม่ผิดหรอกคือใครที่ออกเวรออกอะไรไปแล้วก็จะก็จะหมุนกันไปเพราะว่าแทนที่เขาจะไปจ้างรปภ.มามันไม่ขลังเท่ากับหรือจะเอาหมวกวางเฉยๆก็ไม่ได้
0: ก็ไม่ได้
1: ก็ต้องไปนั่งตัวเป็น
0: เพราะที่ผมเจอเจ้าของร้านขายทองบอกว่าเนี่ยพอมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยนะปกติเขาก็พูดกันว่าให้ตำรวจมาเข้าเวรตำรวจที่ออกเวรน่ะก็มารับจ็อบอ่ะพกปืนได้ตอนนี้ก็สั่งไม่ให้พกปืนเขาบอกว่าเราจะให้ทำยังไง
1: โอ้หรือว่าออกเวรแล้วไม่ได้ไปปฏิบัติหน้าที่แต่ไปรับจ็อบอย่างเงี้ย
0: ถูกต้องครับอันนี้ก็ว่าไปนะ
1: เขา
0: ต้องเตะก่อน
1: เดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ทางสมาคมวงการ กีฬายิงปืนเขาออกมาโอดครวญว่าขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ผ่อนผันบ้าง
0: มันมีเรื่องยิงปืนแล้วกีฬายิงปืนใช่ไหมครับมีโอ้หลายเรื่องนะฮะของตกลงครอบครองได้ไหมตกลงว่าอยู่ในบ้านเนี่ยสรุปว่าไงโจรมายิงได้ไม่ได้มันก็พอมีข้อกฎหมายที่มีการโต้เถียงมีแนวทางออกมาเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันนะครับ
1: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ชีวิตยุคนี้

รถตราฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะอร่อยอ่ะหนูอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรส

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์Thailand Electronic Circuit Asia.com

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
5: กลับมาว่ากันต่อครับช่วงที่2ของข่าวเด่นประเด็นร้อนวันพฤหัสบดีนะคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์นะเปิดกรุณาเปิดไมค์ด้วยนะฮะก็นะ
6: ครับ
5: คุณนะเดี๋ยวคุณวิสุทธิ์ก่อนที่จะไปว่ากันต่อเมื่อสักครู่นะก่อนที่เราจะเข้ารายการนะครับก็ผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ถือว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจครั้งใหญ่แล้วก็เป็นทริปพักผ่อนเหนือระดับนะครับที่ทางคลื่นของ FM 96.5 เนี่ยนะที่จัดขึ้นนะครับ20-26 กันยายนเตรียมตัวกันให้พร้อมแล้วบินลัดฟ้าไปกับทริปสุด Exclusive นะชิงเต่า7วัน4คืนนะที่จะเปลี่ยนมุมมองทางธุรกิจของคุณไปตลอดกาลก็มีทั้ง

0: าะลึกเทคโนโลยีแห่งอนาคตดูงานยักษ์ใหญ่ระดับโลกนะฮะอย่างไฮเซนส์และสัมผัสศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุของจริงที่สำคัญคือโอกาสทองที่คุณจะได้นั่งลงเจรจาธุรกิจแบบ Exclusive นะกับแมวมองและนักธุรกิจแนวหน้าของจีนรวมถึงแขกคนสำคัญดิวตรงต่อยอดจริงไม่ใช่แค่ไปดูงานและก็แน่นอนนะครับก็ต้อง VV ระดับ VVIP เท่านั้นนะไปเที่ยวนี้บินสบายด้วยสายการบินชั้นนำนะเช็คอินFast Track นะไม่ต้องเสียเวลารอคิวนะนั่งจิบกาแฟชิลๆใน VIP Lounge แล้วก็นอนหรูระดับ5ดาวตลอดทุกคืนนะก็เรื่องเที่ยวก็จัดเต็มแบบเต็มคาราเวลไม่ว่าจะขึ้นไปแตะขอบฟ้าชมวิวชิงเต่า360องศาบนตึกสูงนะถึงชั้นโอ81นะเช็คอินจุดชมวิวสวยที่สุดบนยอดเขาเซี่ยวยู่ซานนะย้อนเวลาสู่เมืองโบราณจีโมงนะ 1,400 ปีแล้วก็แน่นอนนะจิบเครื่องดื่มฟองนุ่มระดับโลกสดๆจากต้นตำรับเอาละครับนะก็ทริปนี้20ถึง26กันยายนสิทธิพิเศษแบบ VVIP รับจำนวนจำกัดแบบสุดๆนะอยากเปิดประตูสู่โอกาสใหม่แอดไลน์แล้วก็ทักด่วนนะที่ Line Official @thinkingradio นะครับย้ำนะครับ @thinkingradio ช้าหมดนะก็อาจจะพลาดในการที่จะไปเปลี่ยนชีวิตนะร่วมกับ FM 96.5 ในครั้งนี้เมื่อสักครู่ทีมงานย้ำกับผมมาว่าเหลืออีกไม่กี่ที่นั่งแล้วครับคุณวิสุทธ์ครับคุณวิสุทธ์จะไปไหมก็รีบตัดสินใจ20ถึง26กันยายนที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็ชิงเต่า7วัน4คืนนะทักกันเข้ามาได้เลยครับ
1: ครับก็น่าสนใจอยู่ฮะเหมือนติดรายการ
0: ครับเราคงไปต้องวางแผนล่วงหน้านานนิด
1: วางแผนหน่อยนิด
0: คร
1: ับ
0: นะครับคุณวิสุทธ์ไปต่อเมื่อสักครู่ทีนะเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยผมยังคิดเร็วๆเลยว่าถ้าขยับปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นลงมาอีกสักนิดหนึ่งเหมือนกับที่นายกท่านอธิบายนะวันแรกๆท่านอาจจะบอกว่าก็พูดสั้นไปนะมันก็เลยทำให้ไปตีความคำพูดท่านคลาดเคลื่อนเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดว่าสื่อสารกันอีกสักครั้งหนึ่งแล้วก็ยืดหยุ่นพูดง่ายนะเดินทางสายกลางสักนิดหนึ่งไม่เคร่งจนเกินไปไม่หย่อนจนเกินไปนะอยู่กันตรงกลางๆก็น่าจะจัดระบบระเบียบเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาวุธปืนแล้วก็ความรุนแรงที่เกิดขึ้นได้ครับคุณสุดครับ
1: คือตอนที่ผมคิดว่านายกหรือหลายคนพูดเรื่องปืนที่ครอบครองอ่ะแล้วส่วนใหญ่พูดถึงปืนที่มีทะเบียนนะจริงๆก็มีการเกริ่นถึงแต่อยากจะให้มีมาตรการชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณมนตรีครับเรื่องของปืนเถื่อนต้องยอมรับว่าปืนเถื่อนมันเกินเมืองนะครับแล้วก็มีคนบอกว่าปืนเถื่อนเนี่ยมันหาง่ายพอๆกับร้าน 7-Eleven เลยคือมันเยอะอันนี้ต้องนี่คือความจริงนะในว่าหลายพื้นที่นะแล้วซื้อต้องออนไลน์ก็ได้เนี่ยจะทำยังไงคืออย่าเอาเฉพาะเรื่องปืนถูกกฎหมาย
0: ครับ
1: ต้องทำด้วยเพราะว่าจริงๆนะคุณตีไอ้ที่สังหารกันฆ่ากันทำร้ายกันมือปืนรับจ้างไปปืนเถื่อนทั้งนั้นแหละ
0: ครับ
1: แล้วมีหลายกรณีเขาก็สั่งทางออนไลน์มาอันนี้ยังไงแล้วผมคิดว่าส่วนที่เขาทำก็คือมันต้องแยกเรื่องการครอบครองของการพกพาคือตอนที่ดูเหมือนว่าโอเคคุณมนตรีจะมี50กระบอกถูกกฎหมายไม่เป็นไรแต่พกพาใช่ไหมฮะเช่นจะพาไปข้างนอกได้ไม่ได้หรือปืนจะใช้ได้ไม่ได้นี่อีกประเด็นหนึ่งนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าที่ดูมาตรการที่ตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนนะคุณมนตรีครับโครงการปืนสวัสดิการตอนนี้เขาระงับแล้วนะครับระงับโครงการปืนสวัสดิการแล้วก็มีระงับการออกใบอนุญาตซื้อปืนที่เรียกว่าป.3
0: ครับ
1: อื่นๆเกี่ยวข้องกับการระงับแล้วดังนั้นไอ้คำว่าป.3นี่ตอนนี้ซื้อไม่ได้นะส่วนการป้องกันตัวในบ้านเนี่ยคือยังคุ้มครองสิทธิ์ป้องกันตัวได้นะครับแต่ว่าก็ต้องดูว่าอย่างคุณมนตรีอธิบายสมควรเหตุหรือไม
0: ่ครับ
1: แล้วนี้ก็ถูกกระบวนการทางศาลนะครับคือไม่ได้แปลว่าครอบครองปืนแล้วใช้ไม่ได้เหมือนคุณมนตรียกก็แบบแค่ปีนมะม่วงยิงดับอันนี้ก็ไม่ใช่นะต้องดูความ
0: จริงด้วยยังไงก็อธิบายไม่ขึ้น
1: ใช่ใช่ใช่
0: แม้กระทั่งถ้าบอกว่าโอ้เขาวิ่งหนี

0: นี้เนี่ยผมเมื่อวานผมพูดทีหนึ่งแล้ว
1: ครับ
0: นะเขาวิ่งออกจากบ้านนะไปถึงหน้าบ้านคือจะไปแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: ซัดตูมเข้าข้างหลังเต็มๆนั่นเนี่ยนั่นก็ถือว่าน่าจะอธิบายยากอีกเหมือนก
1: ัน ใช่ก็ต้องอธิบายสมมติว่ามีปืนถ้าเจ้าของบ้านไปยิงสวนเนี่ยไอ้มือปืนจะยิงเราหรือยิงลูกเรานะยิงคนในบ้านนี่ก็อีกประเด็นหนึ่ง
0: ครับ
1: คือก็เอาว่าไม่ใช่ทุกกรณีอ่ะนะอันนี้ก็แก้แทนนายกแล้วนะฟังนายกเหมือนแต่ทุกกรณี
0: ครับ
1: นะครับส่วนเรื่องเชิญครับเชิญครับขอไปเชิญครับ
0: คุณวิสุทธิ์จะไปที่เดียวกันไหมที่วงการกีฬาไหม
1: กีฬาปืนตกลงยังไม่ได้ห้ามใช่ไหมขอความชัดเจนอยู่ใช่ไหม
0: คือเขาเองก็อยากจะขอความชัดเจนจากท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้สามสมาคมนะเขามาแถลงเลยนะสามสมาคมที่ว่าประกอบด้วยสมาคมอะไรบ้างนะครับก็คือมีสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยผมก็ไม่ค่อยคุ้นนะอย่างสมาคมหลังนะยิงปืนรณยุทธ์นะครับก็อันเนื่องมาจากท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะที่บอกว่าห้ามพกพาอาวุธปืนนะฮะแม้กระทั่งพกปืนไปแข่งก็ไม่ได้อันนี้แหละครับที่ทำให้สมาคมทั้ง3เนี่ยก็ประกอบไปด้วยมีใครบ้างคุณยุทธนาภาพานิชพิเชษวงศ์นะซึ่งเป็นนายกสมาคมกีฬายิงเป้าบินนะครับคุณชลิตรัตน์จันทรุเบกษาเลขาธิการสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์นะก็นะออกมานะแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้มาแถลงสิเปิดบ้านอัมพวันแถลงกันเลยนะ คุณที่สุดนะแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยว่าควรที่จะผ่อนผันนะครับเพราะถ้าไม่ผ่อนผันเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบต่อประเภทกีฬาที่ต้องใช้อาวุธปืนเป็นอุปกรณ์และการดำเนินงานของสมาคมกีฬายิงปืนทั้ง3นะแล้วก็ยกตัวอย่างว่าอย่างในเดือนกันยาที่จะถึงเนี่ยสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์จะมีการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนะชิงถ้วยพระราชทานของในหลวงนะครับเป็นการแข่งขันระดับนานาชาติซึ่งมีนักกีฬาต่างชาติมาแข่งมากกว่า100คนนักกีฬาไทยอีก200คนนะซึ่งตอนเนี้ยเมื่อจะมีการแข่งขันในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วก็ต้องเตรียมพร้อมทั้งหมดจองตั๋วเครื่องบินจองโรงแรมเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันกันทั้งหมดแล้วนักกีฬาก็เลยมาถามสมาคมว่าจะเอาปืนมาแข่งอย่างไรและใครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไปแล้วในหมายถึงว่าถ้าไม่ได้แข่ง
1: คร
0: ับแล้วทางนายกสมาคมก็ย้ำว่ายังจะต้องมีนักกีฬาทีมชาติไทยเดินทางไปแข่งขันยิงปืนลูกซองรณยุทธ์ชิงแชมป์โลกที่ประเทศกรีซซึ่งได้จองตั๋วไปหมดแล้วจ่ายค่าใช้จ่ายไปแล้วและยังต้องมาซ้อมต่อเนื่องแล้วนี่จะซ้อมกันอย่างไรโดยแต่ละสมาคมยิงปืนต่างก็มีนักกีฬาอันดับต้นๆของโลกอยู่ทั้งก็ไล่เรียงรายละเอียดนะระดับท็อปๆทั้งหลายว่ามีใครเป็นใครบ้างนะครับและสุดท้ายท่านก็ย้ำว่าวันนี้เราไม่ได้จะก้าวล่วงถึงนโยบายของรัฐบาลแต่สมาคมกีฬายิงปืนต้องขอความกรุณาจากท่านนายกรัฐมนตรีได้โปรดช่วยสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้อนุญาตในเรื่องกีฬายิงปืนตามพรบการกีฬาของสมาคมทั้ง3สมาคมเพื่อวัตถุประสงค์ของกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและทำให้แต่ละสมาคมดำเนินการต่อไปได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สมาคมยิงปืนทั้ง3สมาคมก็ออกมาแถลงท่าทีแล้วก็ยื่นข้อเสนอไปพร้อมๆกันไปยังนายกรัฐมนตรีที่ได้มีการสั่งการในเรื่องเกี่ยวกับอาวุธปืนนะใครก็ไม่ได้นะแม้กระทั่งเรื่องของกีฬาก็ต้องเอาของฝากไว้แล้วไปแต่ตัวแต่มันอาจจะมีหลายๆอย่างประกอบกันจัดงานกีฬาที่ว่าเมื่อสักครู่ก็ลองดูว่าพรุ่งนี้จะมีการสั่งการอะไรตรงนี้เพิ่มเติมอีกหรือเปล่าครับคุณที่สุดครับ
1: ครับคุณมนตรีคิดว่าเรื่องปืนเนี่ยที่วันสองวันสามวันนี้ยึดพื้นที่สื่อหมดเลยนะ
0: ครับ
1: คนจะลืมเรื่องอื่นไหม
0: เรื่องอะไรบ้างที่ยัง
1: เรื่องของการกกตกสทชเส้นเงิน
0: ครับ
1: นะ
0: แม้กระทั่งเรื่องของ สอบสอถอซึ่งก็มีประเด
1: ็น
0: ว
1: ่านั่นสินั่นสิ
0: สรุปไปแล้ว
1: ผมก็เลยคิดแปดคนชอบคิดอ่ะ
0: หลับ
1: เอคงใส่ได้ผลนะคนลืม
0: เป็นจังหวะพอดีเลยนะครับแม้กระทั่งเมื่อวานนะฮะท่านนายกรัฐมนตรีนะที่วันนี้มาประชุมให้นโยบายหน่วยงานความมั่นคง
1: ครับ
0: ที่เมืองทองธานีท่านก็เริ่มต้นนะด้วยน้ำเสียงที่เสียงท่านหายไป
1: ครับ
0: นะเสียงแหบเสียงแห้งก็เพราะว่านะอีกภาพหนึ่งเมื่อวานเนี่ยท่านไปงานโอท็อปนะแล้วก็ท่านมีความคือเรื่องดนตรีกับท่านเนี่ยนะเวลาเจอท่านต้องแจมไงคุณที่สุด
1: ครับ
0: แต่เห็นว่าเมื่อวานเนี่ยโอ้แจมยาวเลย
1: โอ้
0: นะคือเขาเรียกว่าเขาร้องอะไรนะคือ18เพลงรวดอ่ะ
1: 18เพลงเหรอ
0: คือท่านไม่ได้ร้องคนเดียวไงก็เป็นวงอาจจะเป็นรุ่นที่ท่านกำลังรุ่นพอๆกับเรานี่แหละ
1: ค่ะ
0: รุ่นเพลงวงดนตรีรอยัลสไปร์นะก็ร้องกันแบบยาวเหยียดเลยผมก็เลยไม่แปลกใจวันนี้ที่นายกรัฐมนตรีท่านมามอบนโยบายที่เมืองทองธานีท่านก็เริ่มต้นบอกว่าต้องกราบขออภัยอยู่ดีๆเสียงหายไปไหนก็ไม่รู
1: ้
0: ทั้งๆที่ไม่ได้เป็นหวัดไม่ได้เป็นอะไรเลยผมเนี่ยนึกเร็วๆว่าก็สาเหตุจากเมื่อวานนั่นแหละครับท่านนายกรัฐมนตรีครับก็วันนี้เมื่อวานนะถ้าคุณวิสุทธิ์จะมองว่ามันเป็นประเด็นที่เป็นข่าวที่เกิดขึ้นจริงและเป็นเรื่องที่หลายคนสนใจแต่มันก็เลยทำให้ประเด็นต่อเนื่องตรงนี้ไปกลบข่าวอื่นๆซะหลายข่าวก็เป็นธรรมดาครับคุณวิสุทธิ์ครับ
1: คือผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่นายกเอาจริงเอาจังอ่ะนะแต่พอกระแสมันขึ้นก็เอาจริงเอาจังมากขึ้นนะคนก็อาจจะลืมไปก็แค่ไม่มีอะไรฮะแค่บอกว่าใครที่ตามประเด็นนี้อย่าเพิ่งลืมมันมีหลายเรื่องอยู่ที่คุณตรีโยงถึงนี้เลยโสภณสารามะธรรมทานสภาห้ามพกปืนเด็ดขาด
0: โอ
1: ้ครับไม่ยกเว้นกระทั่งสสหรือผู้ติดตามนะห้ามทีนี้ผมนึกถึงภาพเนี่ยผู้ติดตามสสที่ปกติเขาจะพกปืนไปดูแลเจ้านายเนี่ยเขาไม่ได้นะคุณโสภณห้ามนะห้าม
0: เดี๋ยวท่านประธานโสภณห้ามเข้าในห้องประชุมห้ามเข้าไปในบริเวณหรือว่าห้ามเข้าไปในอาคาร
1: ผมตีความรวมว่าทุกโดยรวมอ่ะผมว่าก็ต้องค้นอ่ะใช่ไหมคือผู้ช่วยสจะไม่ได้เข้าไปสภาแต่มีที่นั่งอยู่ข้างนอกถูกไหม
0: ครับ
1: ผมก็จะต้องมีการตรวจค้นมากขึ้น
0: เขาก็เอาไว้ในรถเสียคุณวิสุทธิ์นะเอ๊ะก็ผิด
1: ได้ไหมไม่ได้
0: นายกรัฐมนตรีไม่ให้พกพาไงแล้วจับไว้ในรถได้ไง
1: ไม่ได้นี่คือเรื่องของปืนเนาะ
0: ครับ
1: คุณมนตรีมีเรื่องตกลงไอ้กสทช อ่ะสรุปว่านี่ล่มอีกแล้วใช่ไหมฮะตามคาดเนาะ
0: ครับ
1: ล่มแล้วล่มอีกนะครับล่มแล้วล่มครั้งที่5นะฮะเพราะว่าคุณหมอสาธารณะตั้งประชุมแล้วก็อย่างที่บอกครับองค์ประชุมไม่ครบก็สั่งงดการประชุมกสทชจริงๆก็ตามคาดอ่ะนะเหตุผลง่ายมากก็เหมือนเดิมนะครับ
0: ครับ
1: คือกรรมการมาไม่ครบองค์ประชุมนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วกรรมการส่วนหนึ่งฮะสามท่านนะวันนี้ไปที่สภานะไปที่กรรมธิการพัฒนาการเมืองนะก็เนี่ยก็ไปชี้แจงว่าเหตุที่ทั้งสามท่านเนี่ยไปประชุมไม่ไประชุมร่วมกับกรรมการเพราะว่ายืนยันว่าคุณหมอสารนาเนี่ยพ้นตำแหน่งโดยสมบูรณ์แล้ว
0: ครับ
1: นะแล้วถ้าเกิดไปมันก็จะมีผลต่อมติของกสทชซึ่งมีผลผูกพันเยอะไงฮะก็วันนี้ไปกันมีใครบ้างอ่ะสามท่านนะฮะมีอาจารย์พี่ลงรองนะครับ
0: มี
1: อาจารย์สุพัฒน์พลอากาศโท
0: ธนพันธ์
1: พันสารหลาย
0: หลายเจริญนะ
1: หลายเจริญขออภัย
0: ครับ
1: อาจารย์กิตติคุณดร.พิลงรองอีกคนหนึ่งอาจารย์สุภัสสีท่านค่ะ
0: ครับ
1: ก็ชี้แจงนะฮะก็ยืนยันว่าจริงๆไม่ได้เจตนาจะแบบจะล่มจะคว่ำจะไม่เข้าประชุมนะแต่ว่าที่ล่ม5ครั้ง เพราะว่ายืนยันว่าคุณหมอสาธารณะเนี่ยในทางกฎหมายเนี่ยชัดเจนแล้วว่าเป็นผู้สละสิทธิ์ตามมาตรา18แห่งพรบ.องค์กรจัดสรรเครื่องกำจัดนะฮะแล้วก็ที่ต้องเรียกร้องให้ยุติการดำเนินหน้าที่ก่อนเพราะว่าถ้าหมอสาธารณะขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้นแล้วถ้ายังฝืนเข้าร่วมประชุมแล้วมีมติออกมาเนี่ยมันจะส่งผลต่อการประชุมนั้นๆซึ่งไม่มีผลต่อตามกฎหมายและอาจก่อความเสียหายอย่างร้ายแรงนะก็หลายท่านก็ตอบย้ำครับว่าพร้อมจะเข้าประชุมและทำหน้าที่กสทช.ร่วมกับกรรมการที่เหลืออีก6คนตามกฎหมายกำหนดนะครับคือที่ผ่านมาก็เคยไม่ใช่ไม่เคยที่ผ่านมาเคยประชุมร่วมกันเพียง5หรือ6คนนะฮะแล้วเนี่ยคำพูดของพลอากาศโทธนพันธ์ท่านบอกว่าพร้อมประชุม5หรือ6คนแต่หากว่าสำนักงานกสทช.ยังคงดื้อดึงที่จะให้คุณหมอสาธารณะร่วมประชุมหรือทำหน้าที่ประธานผมไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เพราะเสี่ยงที่จะเกิดข้อโต้แย้งทางกฎหมายในอนาคตนั้นคำว่าหากสำนักงานกสทช.ยังคงดื้อดึงเนี่ยก็ชัดเจนว่าหมายถึงใครเป็นใครอ่ะรักษาการแล้วกันนะในการที่การอันนี้คือให้การกับทางกรรมาธิการนะครับส่วนทางด้านกสทช.วันนี้เขาส่งตัวแทนครับคุณอรดาเทพพยาโยนผู้เชี่ยวชาญพิเศษปฏิบัติการแทนรองเลขาธิการชี้แจงกรรมธิการไว้รับมอบหมายจากเลขาฮะไตรรัตน์วิริยะศิริกุลเข้าชี้แจงแทนนะฮะแล้วก็ยืนยันนะครับว่ากสทช.รอพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากประธานกสทช.แต่ว่าในเชิงปฏิบัติก็ยืนยันว่ามีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อบังคับการประชุมพูดง่ายๆว่าคุณหมอยังอยู่ในตำแหน่งอยู
0: ่นี่คือสมควรคุณหมอพูดสั้นๆหลังจากที่ว่าการประชุมวันนี้ล่มเป็นครั้งที่5คุณหมออัศนนะบุญใบชัยพฤกษ์นะฮะท่านบอกว่าผมทำตามกฎหมายไม่ได้ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายทำตามมาตรฐานวิชาชีพแล้ว
1: ก็คือสู้
0: นะครับส่วนอีกท่านอื่นๆนะผมดูในรายละเอียดนะคุณวิสุทธ์นะปรากฏว่าคนที่อยู่ในห้องประชุมมีเฉพาะคุณหมอสาธารณะนะครับกับรักษาการเลขาธิการกสทช.ก็คือคุณไตรรัตน์วิริยะสิริกุลเนี่ยนะครับส่วนอีกสองท่านนะฮะ
1: มา
0: ประชุมทางออนไลน์เข้ามาจากระบบออนไลน์คือ
1: คุณต่อพง
0: ศ์เสรานนท
1: ์
0: คนตำรวจเอกณัฐธรเพราะสุนทร
1: คุณต่อพงศ์นี่เขาตามหากันเยอะ
0: เอาเลยครับมาออนไลน์วันนี้มาออนไลน์
1: โดยเฉพาะฝ่ายฝั่งคุ้มครองผู้ร่วมตามหาคุณต่อพงศ
0: ์ส่วนคุณสมภพภูริวิไกรพงศ์ลาประชุมวันนี้ก็เลยส่วนอีก3ท่านอย่างที่คุณวิสุทธ์บอกนั่นแหละผมเห็นท่านอาจารย์พิรงรองได้เขียนไว้ใน Facebook ว่ามาถึงสำนักงานกสทช.ตั้งแต่ก่อน9โมงพร้อมประชุมกสทช.อย่างชอบด้วยกฎหมายกับกรรมการกสทช.ที่เหลืออยู่และบอกวันนี้ขออนุญาตไม่ให้สัมภาษณ์หรือแถลงข่าวใดๆนะคะเพราะนายกรัฐมนตรีได้มีการลงนามนำความกราบบังคมทูลเพื่อขอให้มีพระบรมราชโองการแล้วน่าจะไม่สมควรกระทบพระบรมราชวินิจฉัยแต่ไปที่สภาอย่างที่คุณวิสุทธ์บอกก็เพื่อที่จะไป
1: ยื่นหนังสือกรรมการเรียก
0: คณะกรรมการพัฒนาการเมือง
1: ครับ
0: แต่มันมีอันหนึ่งนะคุณวิสุทธ์ช่วงท้ายสั้นๆผมเห็นท่านอาจารย์พิรงรองเนี่ยพูดถึงเหมือนกับเอาล่ะเหมือนกับมีประเด็นออกมาว่ารอดูว่าอาจจะมีการออกเป็นพระราชกำหนดนะฮะให้ยกเลิกหรือให้คณะกรรมการกสทช.ชุดนี้ซึ่งฟังดูก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงไหมแล้วพอผมเห็นอีกข่าวหนึ่งนะฮะก็เดี๋ยวค่อยไปว่ากันก็ได้เห็นคุณสนธิยาสวัสดี
1: ครับ
0: นะฮะไปยื่นหนังสือแล้วก็เรียกร้องให้บอร์ดกสทช.ทั้ง7คนทำงานแล้วก็เตรียมจะไปยื่นปปช.เพื่อเอาผิดจริยธรรมยกชุดที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ ก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเชื่อมโยงกับสิ่งที่อาจารย์พิรงรองได้แสดงความเห็นอะไรกับสื่อเอาไว้หรือเปล่าตรงนั้นนะครับ
1: มันมี2วิธีคิดอ่ะแรกก็คือว่าคุณหมอทราบหมดสิทธิ์แล้วหรืออีกมุมหนึ่งคุณหมอยืนยันว่ายังมีสิทธิ์หรือมีคนไม่ค่อยอันนี้คือว่าไหนๆจะต้องไปทั้งหมดเลย
0: อ๋อตั้งใหม่หมดเลย
1: เอาข้าพเจ้าไม่ยอมไปคนเดียว
0: อ่ะเราพักกันก่อนนะเราไปด้วยกันนะเดี๋ยวกลับมาพร้อม
1: เดี๋ยวมา
0: ข่าวต้นชั่วโมง
1: ไม่ได้ไปแล้วไปเลยเดี๋ยวมาพักสักครู่ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: ขณะนี้เวลา 17:00 น.
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองบรรยากาศวันชาปนกิจน้องกับเพลาในหลวงพระราชทานเพลิงศพผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังวัดลาดประดุกอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นสถานที่ตั้งศพของเด็กหญิงณภัทรหรือน้องกับเพลาอายุ12ปีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทับ6โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์กลัดยิงภายในโรงเรียนท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าและความอาลัยสำหรับพิธีชาปนกิจศพในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานเพลิงศพท่ามกลางความสลดใจของครอบครัวญาติพี่น้องคณะครูและเพื่อนนักเรียนที่ทยอยเดินทางมาร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายกบง.เห็นชอบนำผลประโยชน์ส่วนเกินโรงกลั่นอีก 4.47 พันล้านลดราคาดีเซลณโรงกลั่นต่อเนื่องอีก31วันมีผล16สิงหาคมถึง15กันยายน2569การประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.มีนายเอกนัทพร้อมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานมีมติเห็นชอบให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นมาใช้เป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว2บาท40สตางค์ต่อลิตรต่อเนื่องอีก31วันตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึง15กันยายนนี้คิดเป็นมูลค่า 4,475 ล้านบาทโดยเป็นการดำเนินการครั้งที่6ส่งผลให้สามารถนำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นมาใช้เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนรวมประมาณ 17,422 ล้านบาทโดยสถานการณ์ตลาดน้ำมันโลกในช่วงเดือนกรกฎาคมต่อเนื่องถึงต้นเดือนสิงหาคม2569ยังคงมีความไม่แน่นอนโดยราคาน้ำมันดิบและราคาน้ำมันสำเร็จรูปอาจเคลื่อนไหวในทิศทางที่แตกต่างกันจากข้อจำกัดด้านกำลังการกลั่นและอุปทานน้ำมันสำเร็จรูปในบางภูมิภาคขณะที่สถานการณ์การขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ตลาดนำมาสะท้อนในราคาน้ำมันดิบส่งผลให้ค่าการกลั่นยังคงมีความผันผวนที่ประชุมกบง.จึงมีมติเห็นชอบให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินของโรงกลั่นน้ำมันในเดือนกรกฎาคม2569ที่คงเหลือประมาณ 6,920 ล้านบาทมาใช้เป็นส่วนลดของราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วเพิ่มเติมโดยเห็นชอบให้ปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 ลง2บาท40สตางค์ต่อลิตรเป็นเวลา31วันตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึง15กันยายนคิดเป็นมูลค่าผลประโยชน์ส่วนเกินที่นำมาใช้เป็นส่วนลดประมาณ 4,475 ล้านบาทและจะมีผลประโยชน์ส่วนเกินคงเหลือประมาณ 2,445 ล้านบาทสำหรับใช้บริหารจัดการต่อไปกกพ.ไฟเขียวค่าไฟบ้านโครงสร้างใหม่เฉลี่ย 3.86 บาทสตางค์ต่อหน่วยเริ่มบินกันยายนนี้ดร.ภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เปิดเผยว่าในการประชุมเมื่อวันที่5สิงหาคมได้พิจารณาข้อเสนอปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและการทบทวนนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.เมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยกระบวนการรับฟังความคิดเห็นแล้วมีมติเห็นชอบให้มีผลตั้งแต่บินค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าดังกล่าวส่งผลให้ค่าไฟฟ้าฐานเฉลี่ยใหม่อยู่ที่3บาท69สตางค์ต่อหน่วยจากปัจจุบันอยู่ที่3บาท78สตางค์ต่อหน่วยและเมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติหรือค่า FT สำหรับเรียกเก็บในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569ที่16บาท23สตางค์ต่อหน่วยแล้วส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ยทุกประเภทลดลงจาก3บาท95สตางค์ต่อหน่วยมาอยู่ที่3บาท86สตางค์ต่อหน่วยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าครั้งนี้เป็นการปรับเฉพาะอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าครอบคลุมทั้งผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน5แอมแปร์ได้แก่ประเภท 1.1 ของการไฟฟ้านครหลวงและประเภท 1.1.1 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครวมถึงผู้ใช้ไฟฟ้าติดตั้งมิเตอร์ขนาดเกิน5แอมแปร์ได้แก่ประเภท 1.2 ของกฟน.และประเภท 1.1.2 ของกฟผ.โดยกำหนดอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าสำหรับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเติกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
9: แดงแดงยาทาน้ำแดงตราเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาทาน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาทาน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้านแดงแดงตราเสือดาวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน

0: เครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
0: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
3: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: กลับมาว่ากันต่อครับคุณวิสุทธ์ครับข่าวเด่นประเด็นร้อนในวันนี้ดูเหมือนจะมีเรื่องราวของคดีอาชญากรรมนะก็ที่หลายคนให้ความสนใจผมไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวต้องไปดูในรายละเอียดอีกทีนึงนะคุณวิสุทธ์เห็นข่าวนี้ไหมนะที่ศาลอาญาจำคุกอภิรักษ์โกฏิกับพวกรวม5คน
5: ครับ
4: นะคุณวิสุทธ์เห็นตัวเลขไหมนะทำไมเดี๋ยวไปดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะ 49,110 ปีนะคุณพิสุทธิ
5: ์ครับ
4: อันนี้คือ
5: เดี๋ยวต้องดูความพิสูจน์จริงตัดสินเท่าไหร่เพราะว่าจะปกติก็เป็นหมื่นได้แต่ว่าเวลาตัดสินก็ไม่เกินเท่าไหร่
4: ก็โทษจำสูงสุดเนี่ยก็20ป
5: ี20ปี20ปี
4: นะครับแต่นี่อาจจะรวมกันหลายๆกระทง
5: หลายกรรมนะหลายกรรม
4: เพราะว่ามูลค่าความเสียหายอะไรต่อไม่ได้ทั้งหลายแหล่นั้นเนี่ยมากมายเลยทีเดียวเพราะโจทก์ขอให้ลงโทษจำเลยตามความผิดและร่วมกันชดใช้เงินจำนวน 2,489 ล้านบาทคืนแก่ผู้เสียหายด้วยนะทั้งนี้จำเลยให้การปฏิเสธและส่วนมากถูกคุมขังในเรือนจำยกเว้นนางสาวสาวิกาชัยเดชจำเลยที่7ที่ได้รับการประกันตัวด้วยวงเงิน5ล้านบาท
5: นี่คือเพ็งกี้ใช่ไหม
4: เพ็งกี้ฮะ
5: ยกสาร
4: ศาลอาญาพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วพิพากษายกฟ้องเพ็งกี้หรือสาวิกาจำเลยที่7พร้อมกับแม่และพี่ชายส่วนอภิรักษ์กับพวกรวม5คนศาลสั่งจำคุกคนละ 49,110 ปี
5: ครับ
4: นะคดีช่อโกงลงทุนForex สามดีเนี่ยนะฮะฐานร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนซึ่งเป็นโทษหนักสุดพร้อมสั่งให้ชดใช้เงินคืนผู้เสียหายรวม 4,911 ล้านบาท
5: ก็เป็นตามศาลนะแต่ที่ได้คุณพิงกี้ก็ถือว่าศาลยกฟ้องคุณแม่ด้วยนะ
4: ครับพี่ชายด้วย
5: คุณแม่พี่ชายนะบีตอนนี้ก็เงียบไปนะเห็นล่าสุดเห็นทำร้ายสดขายของตอนนี้ไม่ทราบมันทำอยู่เปล่า
4: ครับก็ถือว่าอันนี้เป็นศาลชั้นต้นไหมคุณวิสุทธ์นะ
5: ครับ
4: น่าจะเป็นศาลชั้นต้น
5: ครับ
4: เดี๋ยวก็ต้องมีกระบวนการในศาลสูงต่อไปอีกนะครับ
5: ครับ
4: แล้วก็หลายคนก็คงจะไอ้เข็มขัดสั้นไปพอสมควรนะ
5: ถ้าไปถึงเลย
4: ที่เข็มขัดสั้นก็เพราะว่าศาลท่านนัดวันนี้แล้วผู้ที่ตกเป็นจำเลยบางคนก็เดินทางกลับมาจากต่างประเทศคุณที่สุดครับ
5: อ๋อเมื่อวานที่มีข่าวว่าที่การสั่งไม่ฟ้องคดีนี
4: ้แล้วก็ต้องไปขอถอนหมายจับนะครับได้รับการปล่อยตัวคือถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นสัญญาณว่าน่าจะรอดแต่เสร็จแล้วนะครับวันนี
5: ้ไม่ถึง
4: ก็เข็มขัดสั้นไงคุณสุดถ้าเกิดว่าบางคดีนะมีคนเขาให้สังเกตถ้าศาลฎีกานัดฟังคำตัดสินถ้าใส่สูตรเรียบแปร่นะฮะหวีผมยิ้มให้สัมภาษณ์แบบผ่อนคลาย
5: ครับ
4: นะฮะหลุด

0: อ๋อหลุด
1: แ
0: ล้วดูนี่แหละ
1: ถ้าเกิดว่าไม่มา
0: แล้วเรียบร้อย
1: ก็อาจจะมีสัมผัสที่6หรืออาจจะมีอะไรที
0: ่แหล่งข่าวดี
1: แหล่งข่าวดี
0: เอ๊ะท่านนี้คุณมนตรีได้ตามเรื่องนี้ป่ะฮะที่เขาบอกว่าอดีตรัฐมนตรีวราภัทรกุชัยเอ้ากูเอาตรงๆอ่ะกุชัยราชเดชเดโชอ่ะ
1: กลับมาแล้วเนี่ยวันเนี้ย
0: มาแล้วไปตบบ้องหูอะไรท่านรองผู้กับเลยที่นครศรีธรรมราช
1: รองผู้กับ
0: ใช่ๆเอารองผู้กับตกลงมันเป็นไงอ่ะได้ความจำ
1: นี่เจ้าตัวเข้ามาแล้วเอาฟังจากเจ้าตัวเขาดีกว่า
0: ครับครับ
1: นะเจ้าตัวในช่วงบ่ายคือเมื่อวานเนี่ยผมจัดรายการกับคุณอภิรักษ์นะ
0: ครับ
1: มันจบลงในเวลาอันรวดเร็วนะคือพอข่าวแรกมันเกิดขึ้นว่าอดีตรัฐมนตรีบ้านใหญ่นครศรีธรรมราช
0: ตอนนั้นไม่มีชื่อมาใช่ไหม
1: ไม่มีชื่อตอนนั้นไม่มีชื่อแต่พอไปอีกสักประมาณสัก5 โมงเย็นนะก็มีข่าวว่าคุณชัยชนะเดชเดโชให้สัมภาษณ
0: ์ไม่ใช่ผม
1: ปฏิเสธไม่ใช่ผม
0: รักใครกันดู
1: แล้วภูมิกับเขาก็ปฏิเสธเห็นไหมแล้วเจ้าตัวไม่มีอะไรเป็นญาติเป็นพี่น้องเป็นอะไรกันนั่นแหละคือช่วงที่ผมจัดรายการกับคุณอภิรักษ
0: ์แต่ว่าสิ่งที่คุณชัยชนะบอกว่าภูมิกับก็ปฏิเสธเนี่ยประเด็นคือบุคคลที่อ้างว่าถูกตบบ้องหูเนี่ยเป็นรองไงไม่ใช่ผู้กับ
1: เป็นรองผู้กับเป็นลูกน้องผู้กับ
0: หัวหน้าผมไม่มี
1: แล้วตอนหลังมาไม่รู้เกิดอีท่าไหนประมาณสัก2 ทุ่มเสร็จเมื่อคืนนะครับ
0: ครับ
1: อ้าวมันพลิกกลับอ่ะคุณวิสุทธิ
0: ์
1: พลิกกลับก็คือรองผู้กับไปแจ้งความดำเนินคดีฐานทำร้ายร่างกาย
0: ครับ
1: นะเพราะเรื่องมันมาถึงที่กรุงเทพคือมันเหมือนกับมันไม่ได้เป็นการเรื่องส่วนตัวระหว่างคุณชัยชนะกับรองผู้กับสืบตรงนั้นแต่มันเป็นประเด็นที่โยงมาถึงคนในอาชีพเนี้ยนะฮะกระทบมาถึงตำรวจกระทบมาถึงก็เลยมีคำสั่งการไปอีกแบบหนึ่งก็เลยต้องไปตั้งเป็นประเด็นแล้วดูเหมือนรักษาการผู้การบอกว่าเอาให้ดีนะรองผู้กับสืบเนี่ยถ้าเกิดว่าให้การเท็จเนี่ยผิดนะมันก็เลยกลายเป็นว่าเอาถ้างั้นก็ยอมรับว่าเกิดขึ้นจริงพอเกิดขึ้นจริงแล้วทำไงก็ต้องไปแจ้งความดำเนินคดีฐานทำร้ายร่างกายที่ว่าสุดท้ายวันนี้ครับผมเห็นข่าวดูเหมือนคุณชัยชนะยังมั่นอกมั่นใจนะครับคุณชัยชนะเดชเดโชได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสภ.ทุ่งใหญ่เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาและให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวนทีนี้หลังจากเข้ารับทราบข้อกล่าวหาและให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวนแล้วเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์ผมยกเอาเฉพาะที่สื่อเขาโค้ดมาเลยนะคุณชัยชนะบอกว่าผมเรียนอย่างนี้นะครับไอ้คำว่าตบบ้องหูเนี่ยมาจากสื่อไหนนะฮะด้วยไปถามหน่อยว่าตบบ้องหูว่าตบอย่างไรการทำร้ายร่างกายการที่บอกว่าทำร้ายร่างกายการทำร้ายร่างกายคือการชกต่อยใช่ไหมอันนี้ไม่มีการอะไรเลยแล้วผมบอกว่าผมเจอพี่ตุ้มทุกครั้งรองผู้กับคงจะชื่อตุ้มนะผมเจอพี่ตุ้มทุกครั้งพี่ตุ้มก็หยิกหูผมพี่ตุ้มเรียกผมเนี่ยมึงสบายดีไหมน้องแทน มึงเป็นไงบ้างนี่คือความรักใคร่ที่มีกันมายาวนาน เพราะฉะนั้นอย่าทำให้คน2 คนที่เขามีความสัมพันธ์ได้มีความสัมพันธ์ทางญาติมายาวนานเนี่ยอย่าทำให้เขาแตกอย่าทำให้เขาแตกกันครับวันนี้คุณอาจจะนั่งหัวเราะเพราะข่าวที่คุณกู้ขึ้นมานะได้เป็นกระแสนี่จะเป็นหนังคนละม้วนอีกหรือเปล่าเพราะว่าแม่อีกคนหนึ่งนะเจอก็หยิกหูเลยนะแต่อีกคนหนึ่งนะถ้าพี่ตุ้มเนี่ยจะตบบ้องหูเนี่ยมันจะถึงขนาดนั้นเลยไหมถ้างานเนี่ยมันต้องดูว่าใครมีคลิปหรือว่าใครได้มีผู้เห็นเหตุการณ์ที่อยู่ในเหตุการณ์เชื่อว่าหลายคนคงจะเห็นถึงได้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เป็นข่าวไงคุณวิสุทธิ
0: ์ครับก็เพราะว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงเพราะมีการไปร้องกันแล้วนะ
1: คร
0: ับ แต่วันนี้แน่นอนนะประชาธิปัตย์ก็อาจจะลำบากใจว่าตกลงมันเป็นยังไงเขาต้องให้คุณสกลทีฮะ
1: ครับ
0: คุณสกลทีบอกว่าเดี๋ยวประชาธิปัตย์กำลังตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่แล้วก็จะแถลงภายในวัน2 วันเห็นบอกว่าเดี๋ยวรอคุณ
1: หรือว่าต้องใช้เวลาเพราะมันอยู่ไกลอยู่ถึงนครศรี

0: แต่พื้นที่ภาคใต้นะ
1: ครับ
0: ก็ไม่ตัดแต่ข่าวที่บอกว่าเป็นเรื่องอะไรนะไม่ไปช่วยเป็นเพราะข่าวที่ปล่อยไม่ไปช่วยเรื่องเลือกตั้งเป็น
1: ใ
0: พ
1: น
0: ื้นท
1: ข
0: ี่
1: ่าว
0: ใช่ไ
1: ก
0: หม
1: ็รายงานอย่างนั้น
0: นะก็เอาเป็นว่ารอหน่อยตอนนี้ก็คือจะดูคำให้การของพยานจะดูหลักฐานจะดูคลิปวิดีโอจะดูบริบทของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในงานศพเหตุการณ์เกิดที่งานศพ
1: ครับ
0: อ่ะอาจจะตอบคุณมนตรีได้มันก็รอสักวันสองวันต้องจะดูหลาย
1: ร
0: อย
1: อ
0: ่าง
1: สักวันสองวันเวลาก็จะเยียวยาแล้วก็จะมีข่าวอื่นมีข่าวใหม่เข้ามานะความสนใจกับข่าวที่เกิดขึ้นมันก็อาจจะลดระดับลง
0: ครั
1: ไ
0: บ
1: ปถ้ามีข่าวอื่นเข้ามาแทนที่ครับแต่
0: ค
1: ผ
0: รับ
1: ผมเห็นอดีตผมคุ้นชื่อท่านนะ
0: ครับ
1: นะพันตำรวจเอกสุเทพสัทธาผล
0: ชื่อคนละ
1: ในข่าวเขาบอกเป็นอดีตข้าราชการตำรวจและอดีตผู้บัญชาการสำนักพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษของ DSI
0: ครับ
1: ท่านได้โพสต์ Facebook นะ Facebook ของท่านนั่นแหละพันตำรวจเอกสุเทพสัทธาผลโอ้โหข้อความเนี่ยใช้ภาษาพ่อขุนเลยนะ
0: ครับ
1: นะเนี่ยถ้ามาทำอย่างนี้เนี่ยกับท่านนะตอนเป็นสารวัตรใหญ่ปากพนังหน่อยไม่ได้นะนะถ้าไม่เอาไปลงกองกับพื้นเนี่ยนะให้มาเรียก
0: เอาเล
1: ยให้มาเรียกอย่างอื่นเลยไม่ใช่ลูกคนนะอะไรประมาณนั้นนะโอ้นะท่านเกษียณไปแล้วเป็นอดีตสารวัตรใหญ่ปากพนังนะคนนครศรีธรรมราชด้วยออกมาลีลาดุเลยนะเพราะเห็นนักการเมืองที่เป็นข่าวแล้วก็กระทํากับตำรวจผมไม่แน่ใจว่าในระหว่างที่มาร่วมงานอยู่กันดึกดื่นนั้นเนี่ยหนึ่งในมันไม่มีภาพนะมีแต่
0: มันดึกใช่ไหมหรือไง
1: มันก็สึกโอ้มันดึกแล้วอ่ะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าท่านมาในคือกลับบ้านไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วมาร่วมงานศพนะหรือว่ามาทั้งชุดตำรวจนะพูดง่ายๆคือถ้าทั้งในเครื่องแบบนั้นนะก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคุณที่สุดนะ
0: ครับ
1: ก็ถือว่างานนี้ก็ได้แจ้งความรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็มาชี้แจงอย่างที่ผมเรียนไป
0: ก็รู้ที่บอกว่าไม่จริงไม่จริงก็ตกลงมีข้อมูลนะแล้วที่อย่างที่บอกว่าพูดกลับบอกว่าไม่จริงก็ตกลงรอง คนที่โดนตบก็รอง
1: ก็แปลกนะตอนแรกเนี่ยก็ไม่จริงทั้งหมดเลยแม้กระทั่งคนที่ถูกกระทำก็ยังบอกว่าไม่จริงแต่พอทางสำนักงานตำรวจเนี่ยบอกให้ว่ากันไปตามข้อเท็จจริงและถ้าเกิดว่าไม่ให้การตามจริงนะให้การเท็จเนี่ยก็จะมีความผิดนะมันก็เลยกลายเป็นยอมรับว่าจริง
0: คงจะเคลียร์กันไม่ลงอ่ะผมคิดบ้างว่านะมาคิดบ้างนะคุณมติ
1: ก็ต้องรออีกสองสามวันประชาธิปัตย์ก็คงจะชี้แจงเพราะงานนี้ก็ถือว่าเป็นแม่ทัพภาคใต้เป็นบ้านใหญ่นครศรีธรรมราชของพรรคประชาธิปัตย
0: ์ครับมีอีกเรื่องคุณตีอยากชวนคุยเรื่องตรงจริงไม่จริงที่ทางกลุ่มคุณเปาแล้วก็กลุ่มของมาแดงอดีตทวกสวที่บอกว่าเฮ้ยมันมีเรื่องอดีตพนักงานกกต.ไปรับโอนตังค์เรื่องเท่าไหร่13ครั้งอ่ะนะระบุเลยนะครับรับโอนเงินจากอดีตพนักงานสอบสวนกกต.จากคนที่อำนาจเจริญก็ต้องขีดเส้นใต้อำนาจเจริญเป็นประเด็นเยอะนะที่อำนาจเจริญ13ครั้ง860,000บาทระบุวันนะครับ1ถึง22กันยา13ครั้งนะฮะวันนี้คุณแสวงบุญมีแถลงว่าตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเงินที่บอกว่าโอนมาเนี่ยนะครับ1เมษายนถึง22กรกฎาคมพบว่าเงินนี้เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสว.ปี66ครับคือจะบอกว่าไม่เกี่ยวกับการสว.เลือกตั้ง667เรื่องนี้เกิดขึ้นจริงรับตามจริงแต่มันเกี่ยวกับการเลือกตั้งสว.เป็นส.ส.ครับปี66สว.ปี67ไม่เกี่ยวกันเจ็บเจ็บเหลือนี่คุณแสวงเขาว่า
1: เป็นการรับจริงแต่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสว.แต่เป็นเรื่องการเลือกตั้งส.ส.
0: ครับ
1: เป็นเงินค่าสมัครหรือเงินอะไรหรือว่าเป็นเงิน
0: คงไม่ละเอียดไม่ได้คงจะรับมาเป็นไม่ได้บอกแต่ถ้าตีความน่าจะเป็นเงินเพื่ออำนวยความสะดวกอะไรฝ่าผมไม่แน่ใจนะทีนี้คุณแสวงก็ชี้แจงให้ฟังว่าปี66เนี่ยนะครับมีเลือกตั้ง14พฤษภาคม66

0: ต่อประกาศรับรอง19มิถุนายน66ซึ่งมีเรื่องร้องเรียนคัดค้านการเลือกตั้งนะครับจริงนะครับแล้วก็มีการโอนเงิน13ครั้งครั้งที่1ถึง11เนี่ยเกิดขึ้นจริงนะครับเกิดขึ้นระหว่าง1ถึง19เมษายน19วันโอนไป11ครั้งครับ คุณสวัยอธิบายว่าเป็นช่วงที่ยังไม่เปิดรับสมัครสว แล้วกกต. อยู่ระหว่างพิจารณาสำนวนเลือกตั้งส.ส.อำนาจเจริญเนี่ยนะอันนี้เกิน11ครั้งนะ
1: ครับ
0: ครั้งที่12โอน1มิถุนายน67แม้จะอยู่ในช่วงเปิดรับสมัครสว.ครับแต่ยังไม่ถึงวันเลือกสว.ระดับอำเภออันที่1นะเหตุผลนะ
1: ครับ
0: และตรวจสอบเรื่องร้องเรียนคัดค้านเกี่ยวกับการเลือกตั้งสว.น่าจะเลิศเนี่ยไม่ปรากฏว่ามีการร้องเรียนเรื่องที่เกี่ยวข้องครับปกติงงไหม
1: โอ้ไม่มีใครมาร้องเรียนเลย
0: ใช่ใช่ใช่ใช่11ครั้งไม่เกี่ยวที่สองไม่ใครมาร้องเรียนดังนั้นครั้งที่13ครับโอนครั้งสุดท้าย22กรกฎาคม67หลังกกต.ประกาศผลเลือกตั้งสว.แล้วช่วงนี้มีเรื่องร้องเรียนที่อำนาจเจริญแต่ตรวจสอบพบว่าอดีตพนักงานรายนี้แหละไม่ได้รับมอบหมายหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำสำนวนเลือกตั้งสว.แต่อย่างใดครับ
1: อ
0: ันที่หนึ่งสรุปนะหนึ่งสิบเอ็ดไม่ใช่ไม่ใช่เลือกตั้งสส.ครั้งที่สิบสองก็อยู่ในช่วงเลือกสว.จริงแต่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียนครั้งที่สิบสามมีรับมาจริงแต่ว่าคนเนี้ยไม่มีหน้าที่เกี่ยวกับการทำสำนวนเลือกตั้งสว.แต่อย่างใดสรุป
1: ก็แปลก
0: แปลกไหมแปลกไหมก็เขาอธิบายเนี่ย
1: แปลกซ้อนแปลก
0: ฟังดูแปลกนะคุณสมัยสรุปนี้ให้คุณมนตรีครับ
1: ครับ
0: ดูจากไทม์ไลน์แล้วดูจากการรับมอบหมายงานแล้วสรุปว่าอดีตพนักงานสอบสวนคนนี้แหละไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสำนวนการเลือกตั้งสว.แล้วก็เงินที่ได้รับโอนไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสว.แต่เป็นการรับโอนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในสำนวนการเลือกตั้งส.ส.ปี66จบครับ
1: ก็หนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กกต.
0: แต่ส
1: องนะแม้จะไม่เกี่ยวกับสว.แต่ก็เกี่ยวกับส.ส.
0: แต่สามก็คาบเกี่ยวกับสว.บอกไม่มีเรื่องร้องเรียน
1: แล้วก็คาบเกี่ยวแต่ไม่มีเรื่องร้องเรียนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่มีช่องทางในการที่จะรับโอนเงินในลักษณะอย่างนี้เพื่อที่จะเอาไปทำอะไรเอาไปฝากเขาฝากให้ช่วยดูข่าวหรือให้ไปทำอะไรมันต้องมีเหตุ
0: หรือจะโอนต่อรับจากไหนเนี่ยนะนี่ก็ให้ออกซะก่อนไม่รู้ว่า
1: แสดงว่าออกซะก่อนแล้วไม่เกี่ยวแล้วอย่างนั้นเหรออ
0: าจจะไปจบแล้วยังไม่บอกอะไรผมอะไรเป็นกันนะ
1: ก็แปลก
0: ก็เอาละก็เอาว่าไปวิจารณ์ญาณนะแต่ก็ผิดแล้วก็แปลกดี
1: ก็อีกไม่กี่วันแล้วมั้งจะสิ้นเดือนสิงหาคมถ้าไม่มีการขยายเวลาในการสอบเรื่องของสำนวนที่มีเกือบ 100,000 แผ่นแต่หน้ากระดาษเรื่องของหัวสวที่มีผู้ที่ถูกร้องอยู่ในคำร้อง229คน
0: 229เป็นสวซะเท่าไหร่นะ
1: 138นั่งอยู่ในสภาส่วนอีก91คนอยู่ในพรรคการเมืองนะส
0: ่วนสิบเอ็ดคนนี้หมายถึงรายชื่อที่บอกมีบิ๊กเนมด้วยหรือเปล่าม
1: ี9คนที่ถูกเปิดออกมานำร่องก่อนที่เหลือก็ที่เหลืออีกเท่าไหร่เพราะมีทั้งหมด91เปิดมา9ก็จะเหลืออยู่70เท่าไหร่คุณวิสุทธิ
0: ์ผมจบตัวเลขไม่เป็นไรก็ประมาณนี้นะ
1: ก็เดี๋ยวก็คงรอดูว่าจะวินิจฉัยเลยตัดสินเลยหรือขยายเวลาออกไปเพราะมันถึงกำหนดที่ท่านเองก็ประกาศไว้ชัดเจนว่าจะไม่ขยายแล้วแล้วก็ทำไทม์ไลน์ไว้เสร็จสับประชุมสัปดาห์ละครั้งทุกวันจันทร์และจะไปสิ้นสุดนะภายในนี่แหละก็ก่อนสิ้นเดือนสิงหาคมยกเว้นแต่ว่ามีข้อมูลใหม่เพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็ต้องเอาเข้าพิจารณาอันนั้นอ่ะคงจะต้องขยับเวลาออกไปครับคุณสุดครับ
0: ก็หวังว่านะมันผลอาจจะไม่เหมือนคือไอ้กรรมการแล้วกรรมการชุดที่ไหน36ใช่ไหม
1: 36

0: 26
1: ที่ผมไม่มีใครผิดเลย36
0: 36เนี่ยไม่มีมูล
1: ใช่
0: 26บอก
1: ทั้ง
0: ทั้งเข่งเลยมันแปลกตรงนี้แหละว่าข้อมูลคนละชุดหรือว่าอาจจะมองลอดแว่นคนละสีมันก็เลยจากผิดเป็นไม่ผิดนะอันเนี้ยน่าสังเกตแล้วก็ประเด็นในส่วนของ7กกต.ท่านจะพิจารณาอย่างไรเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าไปเหมารวมท่านคือในที่บอกว่าไม่ผิดนั้นเนี่ยยังมีมติ5ต่อ25คนบอกให้ยกอีก2คนบอกว่าให้ดำเนินการกับบางส่วน
1: ก็ยังเป็น2 5
0: แต่บังเอิญเป็นมติเสียงข้างน้อยก็เลยก็ถือว่าให้ยกคำร้องเพราะไม่มีข้อมูลไม่มีหลักฐานเพียงพอ
1: ครับผมลองจินตนาการนะถ้าเกิดเอาตามชุด26ก็คือเอาผิด229คนเนี่ย
0: ครับ
1: มันไม่น่าจะเป็นไปได้ยากเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะแบบยกเข่งไม่มีใครผิดเลยนะตามอนุชุดที่36ผมว่าสังคมก็ปวดป่วนเลยนะมันจะปวดนะ
0: เราเดาทางยากครับคุณวิสุทธิ์ครับเพราะว่าบางทีไม่ได้เห็นข้อมูลเราก็ฟังข้อมูลจากที่เขามานำเสนอกับสังคมอย่างที่เขามีการฟ้องสังคมอยู่ณเวลานี้แต่ในสำนวนในคำร้องที่อยู่ในมือปปในมือกกต.นั้นเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นข้อมูลชุดเดียวกันหรือเปล่าเพราะนั้นตรงนี้
1: แต่ว่าที่การคุณมนตรีถ้าเอาตามข้อมูลสำนวนเนี่ยก็อีกแบบที่คนส่วนหนึ่งก็จะแ
0: บบ
1: เรื่องนี้มันประมวลด้วยข้อมูลข้อเท็จจริงและทิศทางทางการเมืองเหมือนกันนะไอ้นี
0: ่ข้อมูลข้อเท็จจริงสองทิศทางการเมืองสามนะเพิ่มเติมไปอีกสักหน่อยหนึ่ง
1: คร
0: ับคือเราอาจจะมองจากความรู้สึกนะที่เหมือนกับคนที่บอกว่าโอ้ยไม่ต้องไปแสวงหาข้อมูลอะไรที่ไหนหรอกนะที่มักใช้กันอยู่เป็นประจำก็คือมองจากดาวอังคารลงมาก็เห็นแล้วว่าหัวไม่หัวนะแต่คนที่จะตัดสินเนี่ยเขาก็จะต้องดูตามพยานหลักฐานนะเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะเมื่อดูแล้วเหตุผลอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะมันไม่ชัดเจนสมมตินะก็ต้องยกประโยชน์ให้กับจำเลยมันก็อาจจะมีลักษณะนี้ที่เรามักจะเห็นการตัดสินว่าก็มีอยู่แต่ดูแล้วน้ำหนักยังไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นก็ต้องยกประโยชน์ให้จำเลยในคำในทาง
1: ตัดสินในอดีตแต่ไม่ว่าคำตัดสินอย่างไรสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือว่าทุกการตัดสินมันมีถึงความเชื่อมั่นความศรัทธาตบตาที่หนึ่งคุณมนตรีตกลงคุณแสวงเนี่ยมีข่าวว่าผ่านการประเมินนะครับ
0: อ๋อจากไม่ผ่านเป็นผ่าน
1: เดิมนี่มีข่าวว่าไม่ผ่านเนาะปรากฏว่าตอนนี้มีข่าวว่าตกลงกกต.ยุติ5-2ให้คุณทวินไม่ใช่ทวินแหมคุณแสวงมันมีครับ
0: ครับ
1: ให้ผ่านการประเมินแล้วก็สามารถทำงานต่อจนครบสัญญาจ้างวันที่31มีนา2570ครับ
0: โอ้70นู่นน่ะนะครับ
1: 70ครับ
0: ก็โหก็มีบางคนเข้าไปข้ามช็อตไปแล้ว
1: ว่าว่าที่วัดนี่เลยค่ะไอ้ว่าที่กกต.เหรออ
0: ่ะพักกันก่อนครับคุณสุดเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
7: ต้องเลิกไปเลยคร
8: ับเฮ้ยเดี๋ยว
6: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิดแอร์

0: เศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
0: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
4: ช่วงสายตรงสุทธิชัยหยุ่นวันนี้ครับคุณวิสุทธิ์กรรม
5: ครับ
4: คุณสุทธิชัยจะพาไปดูเรื่องราวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งจริงๆเนี่ยเหตุการณ์ผ่านไปเดือนกว่าแล้วนะกรณีสับเปลี่ยนเครื่องบินที่สนามบินที่ไปประชุมที่ตุรกีในครั้งนั้นนะผมถามนักข่าวบก.ข่าวต่างประเทศเขาบอกว่าโอ้นักข่าวทำเนียบขาวเนี่ยควันออกหูเลยนะ
5: โดนหลอก
4: นะก็บนเครื่องบิน Air Force One นั้นเนี่ยนักข่าวเจ้าหน้าที่ก็นั่งอยู่ข้างบนในขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยท่านนะลงอีกด้านหนึ่งเข้าไปในรถขนอาหารแล้วก็ไปขึ้นเครื่องบิน
5: ไปลำหนึ่งไปลำ
4: ถ้าสมมติว่าเป็นเป้าจริงๆเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้น
5: โอ
4: ้โหโอ้โหเรื่องราวเป็นอย่างไรไปติดตามในช่วงของสายตรงสุทธิชัยหยุ่นครับ
5: ครับ
0: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
5: มีคนถามผมมาเรื่องของเกมลวงตาระดับโลกบนเวหาที่มีประธานาธิบดีทรัมป์ต้องหลบเลี่ยงหลบเข้าไปในรถขนอาหารหนีจากเครื่องบิน Air Force One หลบไปอีกเครื่องหนึ่งเพื่อจะหลอกไม่ให้ศัตรูที่เขาสงสัยว่าเป็นมือลอบสังหารจากอิหร่าน Air Force One take off บินขึ้นไปจากอังการาตุรกีหลังจากการประชุมสุดยอดของ NATO เมื่อเดือนที่แล้วแต่บนเครื่องบินนั้นไม่มีทรัมป์มีแต่นักข่าวสายทำเนียบขาวและเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวจำนวนหนึ่งซึ่งไม่รู้ได้ซ้ำไปว่าทรัมป์ไม่ได้อยู่บนลำนั้นทรัมป์หลบเข้าไปในรถขนอาหารและถูกอารักขาส่วนตัวนั้นพาขึ้นไปเครื่องบินอีกลำหนึ่งเพื่อที่จะหลอกใครก็ตามแต่ที่คิดจะลอบสังหารทรัมป์นั้นคิดว่าทรัมป์อยู่ Air Force One แต่ความจริงทรัมป์อยู่อีกลำหนึ่งฉะนั้นจินตนาการดูประธานาธิบดีสหรัฐที่ประกาศความยิ่งใหญ่มาตลอดต้องแอบอยู่ท่ามกลางถาดอาหารขยะพลาสติกในรถบรรทุกคันเล็กๆแล้วตัวทรัมป์ก็ใหญ่ด้วยนะครับแล้วมันก็สั่นสะเทือนไปตามรันเวย์ด้วยเพื่อหลบเลี่ยงสายลับและขีปนาวุธของอิหร่าน ทำไมผู้นำมหาอำนาจเบอร์หนึ่งต้องทำถึงขนาดนี้นี่คือคำถามไม่ใช่แค่มาตรการความปลอดภัยทั่วไปแล้วครับมันคือจุดสูงสุดของความแค้นส่วนตัวที่มีชีวิตเป็นเดิมพันในสงครามที่ไม่มีใครกล้ากระพริบตาจริงๆปฏิบัติการสลับเครื่องครับเขาเรียกอย่างนั้น Air Force One กลายเป็นนกต่อปฏิบัติการนี้เขาเรียกว่า Shell Game ครับ Shell Game คือเป็นภาษาพวกจารชนคือการสลับฝาละไมของหน่วยอารักขาประธานาธิบดีที่เรียกว่า Secret Service ไม่ใช่แค่การอำพรางเฉยๆแต่มันคือการใช้คนนับร้อยเป็นนกต่อ Air Force One เครื่องบินประจำตัวประธานาธิบดีทางการเขาเรียกว่าเป็นลำล่อครับเป็นตัวล่อเครื่อง Boeing 747ลำยักษ์จอดรออย่างสง่างามคณะนักข่าวประจำทำเนียบขาวและเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวเกือบทั้งหมดได้รับคำสั่งให้ขึ้นเครื่องตามปกติโดยที่ไม่รู้เลยว่ากำลังนั่งอยู่บนเป้าลวงเครื่องลำล่อนี้ก็เริ่มเคลื่อนตัวออกหน่วยรักษาความปลอดภัยสั่งให้ทุกคนปิดม่านหน้าต่างลงทั้งหมดห้ามเปิดเด็ดขาดเหตุผลนะหรือเพื่อไม่ให้ใครเห็นว่าเก้าอี้ของประธานาธิบดีว่างเปล่าป้องกันไม่ให้แสงไฟจากภายในรั่วไหลออกไปเป็นเป้าของขีปนาวุธซึ่งทรัมป์เชื่อว่าจะยิงจากอิหร่านเพราะว่าอังการาของตุรกีนั้นไม่ไกลจากเตหะรานของอิหร่านเลยจังหวะนั้นเองครับทรัมป์ถูกลำเลียงออกจากจุดลับผ่านรถขนอาหารนำไปขึ้นเครื่องบินสำรองลำเล็กที่จอดแยกออกไปในเงามืดนี่ครับแล้วทรัมป์เป็นคนยอมรับเองนะว่าSecret Service หรือหน่วยอารักขาเป็นคนวางแผนแล้วเขาต้องทำตามเพราะว่าชีวิตเขาถูกปองร้ายโดยอิหร่านมาตลอดและเพราะว่าเขามีผลงานฉะนั้นเขาจึงเป็นเป้าของการลอบสังหารปรากฏว่านี่คือมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดข่าวกรองของทางอเมริกาบอกว่าอิหร่านเตรียมสอยเครื่องบิน Air Force One ของทรัมป์ทันทีที่น่านฟ้าเปิดครับนี่ความแค้นนี้มันไม่ใช่เรื่องนโยบายต่างประเทศเฉยๆแต่มันคือเลือดแลกเลือดเพราะว่าทรัมป์เคยหลุดปากบอกว่าเราเก็บเขาก่อนเขาจึงต้องเก็บเราฉะนั้นก่อนที่เขาจะเก็บผมเก็บเขาก่อนพวกเขาพยายามมา2ครั้งแล้วและผมก็ได้ตัวเขาก่อนทุกครั้งแสดงว่าทรัมป์รู้ตัวเพราะว่าเปิดสงครามรอบนี้28กุมภาทรัมป์กับอิสราเอลถล่มโจมตีและฆ่าผู้นำสูงสุดของอิหร่านอาลีคามานาอิและก็ผู้นำอีกหลายสิบคนฉะนั้นความแค้นจากฝั่งอิหร่านนั้นเป็นที่รู้กันว่าวันหนึ่งจะต้องมีการล้างแค้นแค้นนี้ต้องชำระกี่ปีก็ไม่สายเกินไปต้องไม่ลืมนะครับว่าอเมริกานั้นไปสังหารคาเซมโซมราเนอิซึ่งตอนนั้นเป็นนายทหารระดับสูงสุดของ IRGC ของอิหร่านทรัมป์สั่งปิดขุนพลเบอร์หนึ่งคนนี้ด้วยโดรนนั่นคือมกรา2020พอมาถึงกุมภา28เปิดสงครามอิหร่านรอบนี้สังหารอาลีคามานาอินี่ครับชัดเจนว่าทางอิหร่านนั้นประกาศเลยว่าเลือดต้องล้างด้วยเลือดฉะนั้นสำหรับประธานาธิบดีทรัมป์ภัยคุกคามไม่ได้อยู่ในเงาอีกต่อไปครับมันเริ่มเข้าใกล้ตัวจนกลายเป็นความจริงที่น่ากลัวมากเพราะว่ามีการจับสายลับปากีสถานที่ชื่ออาซิฟมาชันซึ่งโยงกับ IRGC อิหร่านถูกจับในข้อหาวางแผนลอบสังหารทรัมป์ถูกศาลตัดสินมีนาปีนี้เองอีกคนหนึ่งเป็นชาวอัฟกานชื่อฟาฮัดชาเกรีเป็นคนที่ถูกสั่งตรงจาก IRGC ให้หาทางกำจัดทรัมป์ตอนนี้ยังลอยนวลอยู่และมีหมายจับจาก FBI ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ทรัมป์รู้ว่าตัวเองเป็นเป้าแต่ปฏิบัติการล่องหนครั้งนี้นักข่าวนี่ตกใจเลยนะครับเพราะนักข่าวประจำทำเนียบขาวที่อยู่บนเครื่อง Air Force One ตัวจริงเนี่ยกลายเป็น เป้าหลักเลยถ้าสมมติว่าอิหร่านเชื่อว่าทรัมป์อยู่บนเครื่องบินลำนั้นแล้วยิงขีปนาวุธมาสอยเครื่องบิน Air Force One ทรัมป์ไม่ตายนะครับทรัมป์ไปอยู่อีกลำหนึ่งแต่นักข่าวหลายสิบคนรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวที่ถูกหลอกให้ขึ้นไปเหมือนหนึ่งไม่มีอะไรผิดปกตินั่นจะกลายเป็นเหยื่อของแผนลวงนี้เกิดคำถามครับว่าเฮ้ยอย่างนี้ทำเนียบขาวทำได้หรือทำไมนักข่าวไม่รู้ล่วงหน้าว่าตัวเองจะกลายเป็นเป้าทรัมป์ยังแซวเลยทรัมป์หลังจากเกิดเรื่องยังมาแซวนักข่าวบอกโอ้นี่ถ้าเกิดเรื่องเกิดราวเนี่ยผมรอดนะพวกคุณผมไม่แน่ใจเท่าไหร่ไม่ใช่เรื่องน่าตลกขบขันเลยนะครับแต่นี่คือข่าวที่ยิ่งกว่าหนังฮอลลีวูดที่หลายคนถามผมมาครับว่าเรื่องนี้จริงใช่ไหมจริงครับทรัมป์ยืนยันเองและที่ไม่ตลกเลยคือนักข่าวต่อไปนี้นักข่าวสายทำเนียบขาวจะไปไหนกับทรัมป์ต้องถามแน่ๆว่าทรัมป์อยู่บนเครื่องบินลำไหนกันแน
0: ่สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
4: ครับคุณวิสุทธิ์ฟังแล้วเป็นยังไงครับก็เสียวแป๊บอย่างนี
6: ้ทรัมป์ก็คือทรัมป์เสียวแป๊บถ้าเป็นนักข่าวเนี่ยผมจะโกรธมาก
4: นี่ไงผมคุยกับ
6: เราเป็นเป้าล่
4: อเขามารู้ว่าตอนหลังเพราะว่าทำมาสารภาพมายอมรับแรกๆเนี่ยก็ยังไม่ยอมรับ แต่ตอนหลังเนี่ยมายอมรับอย่างที่ว่าเนี่ยเอาแล้วถ้าเกิดว่ามีการยิงขีปนาวุธเข้าใส่จริง
6: ๆ
4: นะทั้งลำก็ไม่เหลือประธานาธิบดีรอดนะแต่นักข่าวทำเนียบขาวเจ้าหน้าที่ไม่รอดนะฮะเป็นไปแล้วครับคุณที่สุดครับ
6: นี่คือทำครับ
4: คุณสุดผมนะพามาย้อนดูเรื่องของการแจกปืนอีกสักนิดหนึ่งนะคิดว่าน่าจะเป็นการนะขานรับจากที่นายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ที่เมืองทองธานีในช่วงสายๆวันนี้นั่นก็คือได้สั่งให้มีการเปลี่ยนนะการมอบรางวัลจากปืนเป็นอย่างอื่นแทนนะเพื่อที่จะยืนยันหนักแน่นต่อเนื่องจากที่ทางอธิบดีกรมการปกครองคุณนฤชาโคสาพิวัตร
6: ครับ
4: นะท่านได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ทางกรมการปกครองเนี่ยได้ออกเอกสารข่าวชี้แจงในประเด็นเรื่องของการจัดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เกาะพังงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็มีการแจกอาวุธปืนยาวลูกซองยาว5กระบอกมาเป็นของรางวัลที่ว่านั้นอีกครั้งหนึ่งนะก็เอกสารข่าวก็บอกว่ากรมการปกครองได้ให้ความสำคัญกับกรณีดังกล่าวและมีคำสั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร่งด่วนเพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับอาวุธปืนเป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่มุ่งยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนให้มีประสิทธิภาพและรัดกุมครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการอนุญาตการซื้อขายการครอบครองตลอดจนการป้องกันและปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายโดยกรมการปกครองได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ระงับการมอบอาวุธปืนในงานดังกล่าวพร้อมทั้งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพฤติการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเฉพาะการดำเนินการของนายอำเภอและเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานและการนำอาวุธปืนมาใช้เป็นของรางวัลทั้งนี้ได้กำหนดกรอบเวลาให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีดำเนินการตรวจสอบให้เรียบให้แล้วเสร็จภายใน7วันและรายงานผลการตรวจสอบให้กรมการปกครองทราบโดยเร็วเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปหากพบว่ามีการกระทำใดไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบหรือคำสั่งของทางราชการจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และลงโทษอย่างเด็ดขาดต่อไปคุณวิสุทธิ
6: ์ครับ
4: ก็เป็นการขานรับตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีเองก็ทราบนะครับว่าในอดีตก็เคยมีการมอบรางวัลกันในลักษณะอย่างนี้แต่บังเอิญว่ามันมาอยู่ในจังหวะเวลาแบบนี้ก็เลยให้นโยบายให้นโยบายว่าให้เปลี่ยนของรางวัล นะแล้วก็ต่อไปก็ต้องปรับเปลี่ยนนะแต่พอมาในส่วนของกรมการปกครองเนี่ยกับการให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงภายใน7วันและจะดำเนินการ นะเอาผิดนะกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดต่อไปก็ในเมื่อมันเป็นนโยบายที่ยังไม่ได้ถูกยกเลิกเนี่ยทางอำเภอเขาก็จัดงานขึ้นแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างไปจากในอดีตเพียงแต่ว่านะมันเป็นคาบเกี่ยวกันก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาอ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องของกรมการปกครองที่ทิพดีก็สั่งการลงไปนะแล้วก็ขีดกรอบเวลาด้วยนะ7วันต้องรายงานผลโอ้อ่ะก็มหาไทยก็นะตั้งหลักได้แล้วครับคุณสุดครับ
6: ก็ยังดีที่ไม่เอาผิดกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน
4: เ
6: พราะว่าคำสั่งออกไปทีหลังไง
4: ครับ
6: นะฮะเอ๊ะตกลงไอ้ค่าไฟงวดกันยาถึงธันวาเนี่ยที่เขาไปเอาค่าไฟตรงบนเสาไฟฟ้าสาธารณะมาด้วยนะ
4: ครับ
6: ค่าไฟงวดเดือนกันยาสิงกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยนะครับจะลดลง9สตางค์คุณมนตรีหน่วยละ3บาท86สตางค์นะก็ลดลง9สตางค์ก็ดูแล้วก็ไม่เยอะนะแต่ว่าเวลาเขาเอาไฟสาธารณะมารวมเนี่ยมันหมื่นกว่าล้านต่อเยอะอยู่เหมือนก
4: ัน ก็รวมมาตั้งกี่ปีคุณที่สุด20-30ปีแล้ว
6: ไม่บอกกล่าวกันเลย
4: เพิ่งมารู้แล้วก็มารู้ตอนนี้ก็ก็ถือว่าทำซะให้ถูกต้องตกลงค่าไฟในรอบของเดือนกันยายนนะฮะ
6: คุณจาตูลาพิการธันวา
4: ครับ
6: ครับก็จะลดสักหน่อยได้เองดี
4: ครับ
6: นะที่ประเด็นอย่างนี้ฮะคุณมนตรีครับ
4: ครับ
6: เขาให้พวกบรรดาหอพักบ้องเช่าบ้านเช่าที่ไปเก็บค่าไฟแพงมหาศาลเนี่ยไม่ได้นะต้องคิดเลททั่วๆไปตรงนี้จะคุมได้ป่ะวันที่ทราบไหมว่าคนที่ไปเช่าพวกบรรดาพัก
4: ใน
6: หอพัก
4: เคย
6: เจอใช่ไหม
4: ที่เคยเช่า
6: โอ้หนักนะ
4: เขาก็จะมีรายได้จากค่าน้ำค่าไฟ
6: โอ้หนักมากใช่ไหมครับ
4: คิดแตกต่างจากค่าไฟของหลวงได้อย่างเป็นกอบเป็นกำละคุณที่สุดค่าน้ำก็โอ้ไม่แน่ใจว่าจะเป็น7บาท8บาทหรือ
6: ค่าไฟที่แพงนัก
4: ค่าไฟก็ยิ่งแพงก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นรายได้ของเจ้าของอพาร์ตเมนต์เจ้าของหอจะบอกว่าเป็นลาภไม่ควรได้นะก็ได้กันมาตั้งนานแล้ว
6: มาแล้ว
4: จะแตกต่างอะไรจากเรื่องของโครงสร้างราคาพลังงานบ้านเราที่จะไปปรับโครงสร้างใหม่จะต้องเอาต้นทุนทิพต้นทุนแฝงออกไปนะเพราะมันเป็นลาภไม่ควรได้แต่ก็ใช้เวลาอยู่นานนะจนกระทั่งตอนนี้ผมฟังข่าวต้นชั่วโมงของอสมทเนี่ยก็ปรากฏว่าวันนี้เป็นวันที่3ที่จะอนุมัติให้กองทุนต้องแบกรับภาระต้องชดเชยเพิ่มอีกกี่สตางค์อีกกี่สตางค์เพื่อที่จะไม่ต้องมาปรับราคาหน้าปั๊มให้กับผู้บริโภคเพราะวันก่อนเพิ่งปรับไป85สตางค์ซึ่งก็เป็นการปรับแบบไม่ค่อยจะเกิดขึ้นมาก่อนเพราะส่วนใหญ่วันหยุดเขาจะไม่ขึ้นไงแต่วันนั้นขึ้นวันหยุดครั้งจะมาขึ้นต่ออีกก็เดี๋ยวจะเป็นประเด็นเป็นเรื่องของการเมืองก็เลยใช้วิธีคุณไม่จ่ายวันนี้คุณก็ไปเป็นหนี้เพิ่มมากขึ้นแล้วไปจ่ายวันข้างหน้าก็แล้วไปก็ในทำนองนั้นนะครับ
6: ก็ไอ้บินตรงไฟถนนเนี่ย 18,000 ล้านบาทต่อปีครับเยอะนะ
4: ปีหนึ่งนะ 18,000 ล้าน
6: เยอะอยู่เยอะอยู่นะคร
4: ับ เราก็จะเบาตัวไหมต่อจากนี้ตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไป
6: ก็แต่เราเฉลี่ยก็ไม่เยอะแต่ก็เอาความเป็นธรรมคืนมันก็ดีแล้วล่ะ
4: ครับ
6: แต่จริงผมจำทีเรื่องอพาร์ตเมนต์ห้องพักถ้าทำได้ก็จะเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นคุณเพราะว่าคนที่ไปเช่าห้องไม่ค่อยมีตังค์เท่าไหร่หรอกแต่ต้องจ่ายแบบไร้ทางเลือกนะนี่เรื่องใหญ
4: ่ครับ
6: นะมีคนอดกวนเยอะก็ขอให้ทำทีจริงจัง
4: ครับ
6: เพราะว่าถ้าคนมีเงินมีทองคงไม่มาเช่าห้องแบ่งหรืออพาร์ตเมนต์แต่ราคาต่ำไม่ได้ส
4: ูงก็ไม่ใช่ถูกนะคุณวิสุทธิ์และแถมยังมา
6: ผมมีตัวอย่างคนตีนอดีตน้องประสานงานที่เนี่ยเกาจุธาเนี่ยไปเช่าแถวๆนี่แหละแถวๆใกล้ๆสมทรัชดาเนี่ย
4: ครับ
6: ค่าเช่าห้องเดือนนึงก็ประมาณ 4,000 นะค่าไฟก็เขาก็เก็บตามใจชอบว่าพันกว่า 2,000 ล่าสุดเนี่ยเก็บไป 3,000 นะครับไฟค่าเช่า 4,000 น้องก็รีบย้ายหนีเลยเพราะมันรับไม่ไหว
4: หลัง
6: ครับ
4: ผมส่งท้ายด้วยเรื่องนี้จริงๆเนี่ยนะผมก็ไปเห็นรายละเอียดจาก Next News ของคุณประสงค์นะฮะเขานำเสนอรายงานค่อนข้างละเอียดยิบเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นครั้งแรกละมั้งครับเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายในส่วนของระดับปลัดกระทรวงแต
6: ่
4: บังเอิญว่านะมันมีประเด็นไงคุณวิสุทธ์กรณีนะปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนะที่จะย้ายข้ามห้วยนะเพราะท่านอยู่มาครบ4ปีนะแล้วก็ในทางข่าวก็บอกว่าทางคุณวราวุฒิศิลปะอาชากับคุณเอกนัทพร้อมพันธ์เนี่ยก็ได้พูดคุยกันแล้วก็ตกลงที่จะให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคุณณัฐพลรังสิตพลเนี่ยนะโยกไปเป็นปลัดกระทรวงพลังงานนั่นก็คือข้อตกลงที่จะข้ามห้วยไปตรงโน้นแต่เสร็จแล้วปรากฏว่าพอนำเรื่องนี้นะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะเรื่องมันเรียบร้อยเฉพาะในส่วนของกระทรวงพลังงานที่จะรับนะขณะที่กระทรวงอุตสาหกรรมนะที่ก็จะต้องแต่งตั้งปลัดคนใหม่ไปด้วยพร้อมๆกัน
6: ครับ
4: บังเอิญว่านะฮะปลัดกระทรวงณเวลานี้ก็คือคุณณัฐพลรังสิตพลเนี่ยนะไม่ยอมนะลงนามในเอกสารซึ่งเป็นกระบวนการตามขั้นตอนที่นะจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
6: เอ้าเรื่องใหญ่เลยสิน
4: ะต้องมีปลัดนะลงนามยินยอมหรือลงนามเสนอตามหลักการนี่แหละคือในสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีการจะแต่งตั้งโยกย้ายเพื่อที่จะให้ฝ่ายการเมืองนั้นเนี่ยมีการปรึกษาหารือกับฝ่ายประจำแล้วก็เห็นพ้องร่วมกันก็เลยมีหลักปฏิบัติว่านะก็จะต้องให้นะปลัดกระทรวงนะลงนาม
6: เห็น
4: ด้วยเห็นชอบอยู่ในเอกสารดังกล่าวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตามข่าวเนี่ยเขาบอกโอ้โหการประชุมครม.วันอังคารที่ผ่านมานั้นฮือฮาอย่างมากเพราะนะในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมนะที่คุณวรวุฒิศิลปะอาชาเนี่ยจะเสนอนะข้าราชการระดับรองปลัดอีกคนหนึ่งขึ้นมาเป็นปลัดนะไม่สามารถที่จะพิจารณาไปในวันอังคารที่ผ่านมา
6: ปลัดไม่เซ็น
4: นะเพราะว่าปลัดไม่เซ็นเพราะปลัดไม่เซ็นเนี่ยผมดูจากข่าวนะก็บอกว่าทำให้เลขาธิการนายมตรีคุณไตรสุรีไตรสรณกุลเนี่ยนะรวมถึงคุณวรพูดศิลปะอาชาด้วยนายกรัฐมนตรีด้วยพยายามโทรศัพท์หานายทัศนัทพลเพื่อสอบถามเรื่องดังกล่าวแต่ปรากฏว่าไม่สามารถติดต่อได้
6: ใช่ไม่ว่างเลยฮะ
4: ไม่รู้หรือว่า
6: สัญญาไม่ถึง
4: นี่เอาเป็นว่าติดต่อไม่ได้พอติดต่อไม่ได้ปุ๊บนะก็เลยมาปรึกษาหารือกันในที่ประชุมรัฐมนตรีว่ากรณีแบบนี้เอกสารไม่เรียบร้อยอย่างนี้ทำได้หรือไม่ได้ท่านรองนายกประกรณ์นินประพันธ์ท่านก็ชี้แจงว่าไม่จำเป็นต้องให้ปลัดลงนามเสมอ เพราะเป็นแค่แนวปฏิบัติไม่ใช่ข้อกฎหมาย ท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็เพลย์เซฟนะก็ถามเลขาธิการครม.เลขาธิการครม.ท่านก็บอกว่ามันเป็นแนวปฏิบัติที่ทำมาอย่างนี้สุดท้ายเอาเป็นว่า
6: เร
4: ื่องนี้ต้องแขวนเอาไว
6: ้
4: นะโอ้โหนี่ก็เลยกลายเป็นที่ฮือฮาอย่างมากนะขนาดนายกติดต่อยังติดต่อไม่ได
6: ้ไม่ได้เลยสิคิดดูสิ
4: ไม่ธรรมดาครับคุณยุทธครับ
6: ต้องกอดฝากคุณมนตรีตามด้วยนะผมจะรอตามคุณมนตรีครับ
4: มีคนเขาบอกว่าแสดงว่าต้องห้อยหลวงพ่อดีแน่ๆเลยขนาดนายกโทรหายังไม่ได้หมดเวลาครับคุณยุทธครับวันนี
6: ้ครับสวัสดีครับ
4: แล้วพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
7: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955-6

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
8: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
10: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภักภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเจเดล

0: 18นาฬิกากับอีก4นาทีสวัสดีครับอยู่ด้วยกันเช่นเคยนะครับข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World วันนี้วันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2569ครับผมวารินสัจเดลวันที่ตลาดหุ้นไทยปิดไปที่บวกขึ้นมา 1.74 จุดนะครับปิดไปที่ 1614.36 จุดครับบวกขึ้นมา 0.11% นะครับมูลค่าการซื้อขายวันนี้ 77,863.95 ล้านบาทดัชนีทำจุดสูงสุด 1,623.63 จุดและจุดต่ำสุด 1,611.15 จุดนะครับวันนี้ภาพรวมเนี่ยตลาดหลักทรัพย์มีหลักทรัพย์ปรับเพิ่มขึ้น282หลักทรัพย์ลดลง172หลักทรัพย์และไม่เปลี่ยนแปลง201หลักทรัพย์ครับวันนี้ผมอยู่กับนักวิเคราะห์ของเรานะครับคุณสุโชติ ธีรวรรณรัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยสวัสดีครับคุณสุโชติครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับวันนี้ตลาดขับเคลื่อนด้วยปัจจัยอะไรบ้างครับ
1: ครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยปัจจัยต่างๆค่อนข้างที่จะทรงตัวนะครับปัจจัยจากต่างประเทศหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยทางสหรัฐนะครับรายงานตัวเลข CPI หรือตัวเลขเงินเฟ้อออกมาเป็นไปตามคาดนะครับไม่ได้มีอะไรที่เป็นเซอร์ไพรส์นะครับก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยความคาดหวังนะฮะว่าเฟดการประชุมของเฟดในช่วงของเดือนกันยายนนี้เนี่ยน่าจะนะครับคงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้ตามเดิมก่อนนะครับตอนนี้น้ำหนักความน่าจะเป็นเนี่ยเอียงมาทางนี้นะฮะเพราะฉะนั้นปัจจัยเรื่องนี้เนี่ยก็น่าจะลดความกังวลของนักลงทุนไปได้ระดับหนึ่งนะครับอย่างหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็กังวลว่าเฟดเนี่ยอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับในเดือนกันยายนนี้นะครับอันนี้คือประเด็นแรกนะฮะสำหรับอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่อาจจะทำให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยอยู่ในโหมดของการไซด์เวย์พักฐานหรือมีการเปลี่ยนตัวเล่นกันบ้างเนี่ยนะผมเชื่อว่าก็จะเป็นในเรื่องของการลงทุน Data Center ในประเทศไทยนะครับที่มีการสะดุดเล็กน้อยนะครับหลังจากที่ทางภาครัฐเนี่ยออกมากำหนดกฎเกณฑ์นะครับว่าเดี๋ยวจะต้องมีการตั้งบอร์ดตั้งคณะทำงานต่างๆเนี่ยเพื่อพิจารณากฎเกณฑ์ในเรื่องของการลงทุน Data Center ในไทยให้เรียกว่ามีความเข้มงวดนะครับมากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้นักลงทุนเนี่ยอาจจะเรียกว่าสะดุดไปนิดนึงนะครับชะงักไปนิดนึงเพราะว่าการตั้งบอร์ดทำงานขึ้นมาตรงนี้เนี่ยคงต้องใช้ระยะเวลานะกว่าที่จะมีการกำหนดกฎเกณฑ์ออกมานะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้หุ้นในกลุ่มที่เชื่อมโยงทั้งหลายเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นหุ้นในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างเนี่ยก็อยู่ในโหมดที่เป็นลักษณะการเวทแอนด์ซีเพื่อรอความชัดเจนตรงนี้กันนะครับรวมไปถึงนะฮะหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ด้วยนะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็จะคาดหวังกันว่าเงิน FDI ที่กำลังจะเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะจาก Data Center นะครับตอนนี้ก็เป็นลักษณะการชะลอนะเป็นการพักนะครับเพื่อรอความชัดเจนของกฎเกณฑ์ต่างๆนะฮะก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยเป็นโหมดของการพักฐานเปลี่ยนตัวเล่นเปลี่ยนกลุ่มเล่นนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่า valuation ของตลาดหุ้นไทยนะครับเริ่มอยู่ในโซนที่อาจจะไม่ได้ดูแยกเหมือนไม่ได้ดูที่จะแพงเหมือนก่อนหน้านี้นะส่วนหนึ่งหลักๆเลยเนี่ยคือผลประกอบการที่ออกมาสำหรับไตรมาสที่2นะต้องบอกว่าผลประกอบการส่วนใหญ่ออกมาอยู่ในโทนที่ค่อนข้างดีนะฮะแม้ว่าจะมีภาวะสงครามก็ตามนะทำให้นักวิเคราะห์เนี่ยมีการปรับประมาณการกำไรของบริษัทจดทะเบียนในดัชนี Set Index เนี่ยขึ้นมาสักประมาณ 6% ถ้าเทียบกับเมื่อสิ้นเดือนมิถุนายนนะครับ 6% Q to date นั่นเองนะครับตอนนี้ก็เลยทำให้valuation ของตลาดหุ้นไทยในมุมที่ผมมักจะดูในมุมของ earning yield gap นะครับก็คือเอา earning yield เนี่ยนะในตัวเลขประมาณการเนี่ยไปเปรียบเทียบกับ bond yield นะครับก็อยู่ในโซนที่เรียกว่าผ่อนคลายลงนะฮะถ้าเทียบกับก่อนหน้านี้เพียงแต่ว่าตอนนี้นักลงทุนเนี่ยคงจะอยู่ในโหมดของการเรียกว่าพัก wait and see กันนะครับแล้วก็สลับตัวเล่นสลับกลุ่มเล่นนะครับยกตัวอย่างตอนนี้ก็เห็นภาพชัดก็คือมีการพักหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับแล้วก็เริ่มมีการสลับตัวเล่นมาหาหุ้นที่ผลประกอบการเนี่ยในช่วงนี้นะครับที่ทยอยกันออกมานะครับตัวไหนที่ผลประกอบการก็ดีเนี่ยก็จะมีการเก็งกำไรเกิดขึ้นนั่นเองนะครับ
0: ครับฟันโฟช่วงนี้เป็นยังไงบ้างแล้ววันพรุ่งนี้ยังมีปัจจัยอะไรที่ยังตามอยู่บ้างครับ

0: ยังมีน้ำหนักกับตลาดไหมครับ
1: ครับสำหรับในเรื่องของตะวันออกกลางนะครับตอนนี้เนี่ยนักลงทุนคงจะเวทแอนด์ซีแล้วล่ะนะครับเพื่อรอดูว่าทางสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยจะมีข้อตกลงอะไรกันได้จริงไหมนะครับซึ่งถ้าดูจากสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยอาจจะดูยากสักนิดนึงนะครับเพราะข้อเรียกร้องเนี่ยของแต่ละฝ่ายเนี่ยค่อนข้างที่จะหาจุดลงตัวกันค่อนข้างยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาน้ำมันอาจจะต้องทำใจเป็นลักษณะที่คงจะคงตัวไซด์เวย์อยู่ในกรอบนี้ต่อเนื่องอีกสักระยะหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยนี้เนี่ยนะต้องติดตามนะครับยังปล่อยไม่ได้นะฮะเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่ามีสถานการณ์ที่รุนแรงกันขึ้นมาแล้วทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นในช่วงของเดือนกันยายนคือเดือนหน้าเนี่ยนะครับอาจจะมีความเสี่ยงนะฮะในเรื่องของความกังวลว่าเฟดเนี่ยหรือธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยอาจจะมาพิจารณาในเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อกดเงินเฟ้อกันอีกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นนี้ยังทิ้งไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยอยู่ในโหมดของการเวทแอนด์ซีกันมากกว่านะครับ
0: ครับผมแนะนำนักลงทุนสำหรับกลยุทธ์ในวันพรุ่งนี้ได้เลยครับคุณสุชนครับ
1: ครับตอนนี้เนี่ยอย่างที่ผมพูดไปนะครับว่า earning yield gap เนี่ยอยู่ในโซนที่ไม่ได้แพงเหมือนกับก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่ในโหมดที่ผมมองว่าแนะนำเป็นลักษณะของ buy on dip หรือซื้อเมื่ออ่อนตัวนะครับโดยนะฮะหุ้นในกลุ่มที่อาจจะเก็งกำไรในช่วงนี้นะครับก็อาจจะโฟกัสไปที่หุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวนะครับเนื่องจากว่ามาตรการภาครัฐเนี่ยน่าจะมีเข้าที่ประชุมครม.ภายในเดือนนี้นะครับในเรื่องของการกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นกลุ่มนึงที่เรียกว่าโฟกัสในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้ได้นะก็คือหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวนั่นเองนะครับสำหรับหุ้นในกลุ่มอื่นๆโดยเฉพาะกลุ่มหลักนะครับที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมการลงทุนของไทยนะครับผมมองว่าอ่อนตัวลงมายังเป็นจังหวะซื้อสะสมนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องเน้นในการซื้ออ่อนตัวซะมากกว่านะครับก็คือหุ้นในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมปรับเหมาก่อสร้างแล้วก็หุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์รวมไปถึงหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าด้วยนะครับ
0: ครับผมขอบพระคุณมากนะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณสุโชติธีรวรรณรัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยนะครับวันนี้ท็อป5อันดับ1คือเดลต้านะครับราคาล่าสุดคือ268บาทลดลงไป1บาทครับโดยมีมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 6,719 ล้านบาทนะครับ KTB ล่าสุดคือ44บาทครับลดลงไป50สตางค์โดยมีมูลค่าการซื้อขายอันดับ2ครับวันนี้ 5,831 ล้านบาทในขณะที่ KBank มาอันดับ3ครับไม่เปลี่ยนแปลงนะครับราคาอยู่ที่249บาทมูลค่า 3,870 ล้านบาทนะครับการซื้อขายอันดับที่4 True ครับราคาเปลี่ยนแปลงบวกขึ้นมา10สตางค์นะครับติดไปที่13บาท50สตางค์มูลค่าการซื้อขาย 3,622 ล้านบาทและอันดับที่5ปตท.สผ.ครับราคาลดลงไปบาท50สตางค์ติดไปที่150บาท50สตางค์มีมูลค่าการซื้อขาย 3,103 ล้านบาทนะครับส่วนภูมิภาคในวันนี้นะครับซังไฮคอมโพสิตวันนี้ติดลบครับนักลงทุนผิดหวังต่อมาตรการสนับสนุนล่าสุดของทางการจีนโดยมองว่ามาตรการเหล่านี้เนี่ยยังไม่เพียงพอที่จะกระตุ้นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจครับซังไฮคอมโพสิตติดไปที่ 3,926.96 จุดลดลงไป 19.71 จุดนะครับติดเป็น 0.5%ทางเสียงฮ่องกงวันนี้ปิดลบครับนักลงทุนยังคงระมัดระวังการซื้อขายหลังจากตลาดปิดลดลงกว่า200จุดเมื่อวานนี้แม้ว่าสหรัฐจะเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค CPI นะครับที่ชะลอตัวลงสอดคล้องกับการคาดการณ์ซึ่งก็อาจจะเป็นปัจจัยให้เฟดนั้นยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนหน้านะครับวันนี้หางเสียงปิดไปที่ 25,396.51 จุดลดลงไป 43.66 จุดคิดเป็น 0.17% นะครับวันนี้ในช่วงตอบติดเศรษฐกิจนะครับกับตัวเลขเศรษฐกิจเหล่านี้นะครับรวมถึงผลกระทบต่อค่าเงินบาทฟันโฟเรื่องของค่าเงินเยนนะครับเดี๋ยววันนี้เราอยู่กับนักเศรษฐศาสตร์คุณบุรินทร์อดุลวัฒนะในช่วงตอบติดเศรษฐกิจรวมถึงเรื่อง Data Center ที่เมื่อสักครู่คุณสุชาติพูดถึงนะครับยังมีมุมมองที่แตกต่างกันอยู่ระหว่างทาง WHA นะครับซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมกับทางผู้ว่าแบงก์ชาติเราไปฟังมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์กันกับเรื่องของ Data Center ด้วยนะครับในช่วงก่อนติดเศรษฐกิจและสำหรับท่านที่สนใจทริปไปชิงเต่านะครับ7วัน4คืน20ถึง26กันยายนนะครับตอนนี้เหลือ15ที่แล้วเดี๋ยวในช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวกลับมาให้รายละเอียดเพิ่มเติมกันนะครับสำหรับท่านที่สนใจอยากจะไป Exclusive Trip กับเราไปเปิดวิสัยทัศน์และก็ไม่ใช่แค่ไปเที่ยวไปดูงานนะครับไป Networking กันสิ่งที่เลยนะครับกับ

VIP ผู้เป็นผู้ของเชียงเต่าในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอนาคตทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ได้เที่ยวเป็นของแถมกลับมาด้วยนะครับแต่ว่าโฟกัสที่ business ครับเพราะเป็น CEO Vision Trip นะครับเชียงเต่าเดี๋ยวผมมาเล่ารายละเอียดในช่วงหน้านะครับไปกันที่โตเกียวกันก่อนนะครับวันนี้ดัชนีนิเคอิปิดพุ่งขึ้นมาครับได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI และ Semiconductor หลังจากการเปิดเผย CPI ประจำเดือนกรกฎาคมของสหรัฐช่วยผ่อนคลายความกังวลเกี่ยวกับปัญหาเงินเฟ้อครับนิเคอิวันนี้ปิดไปที่ 68,308.59 จุดเพิ่มขึ้นมา 784.53 จุดคิดเป็น 1.16%คาโปซิตเกาหลีใต้วันนี้ปิดบวกเป็นวันที่4ติดต่อกันนะครับหลังนักลงทุนเข้าซื้อหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่คอสปีวันนี้ปิดไปที่ 6,813.34 จุดเพิ่มขึ้นมา 234.30 จุดคิดเป็น 3.56% ครับ S&P ASX 200ตลาดหุ้นออสเตรเลียวันนี้ปิดลบติดต่อกันเป็นวันที่2เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าธนาคารกลางออสเตรเลียนะครับ Reserve Bank of Australia RBA นะครับอาจจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลังจากที่คริสเคนผู้ช่วยผู้ว่าการของ Reserve Bank of Australia RBA นะครับได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการใช้นโยบายคุมเข้มทางการเงินเพื่อสกัดเงินเฟ้อนะครับวันนี้ S&P ASX 200ปิดไปที่ 9,188.50 จุดลดลงไป 20.90 จุดคิดเป็น 0.23% นะครับส่วนดัชนี All Ordinary ปิดไปที่ 9,381.40 จุดลดลงไป 23.30 จุดคิดเป็น 0.25% นะครับกว่าตาดู Headlines ที่อยู่ในกระแสข่าวบ้านเราในวันนี้นะครับในเรื่องเศรษฐกิจและธุรกิจนะครับคุณเอกนิติอยู่ในข่าวด้วยนะครับวันนี้ลุยแก้หนี้เสีย SME จ่อหันเงินนำส่งแบงค์รัฐดึง AFC รับโอนหนี้ช่วยธุรกิจได้ไปนะครับก็เป็นข่าวจากทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิตินิติธันติประภาสครับได้พูดถึงแนวทางการแก้ปัญหาหนี้เสียของกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ว่ากระทรวงการคลังได้หารือร่วมกับนายวิชัยรัตนากรผู้ว่าแบงก์ชาตินะครับถึงแนวทางการเดินหน้าแก้ปัญหาหนี้เสีย SME โดยเฉพาะการเตรียมขยายแนวทางการดำเนินงานในลักษณะเดียวกันกับโครงการติดหนี้ไวไปต่อได้ไปยังกลุ่มลูกค้าของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับก็เพื่อสนับสนุนการเดินหน้าโครงการดังกล่าวเนี่ยกระทรวงการคลังก็เตรียมลดเงินนำส่งเข้ากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจเหมือนกับการเดินหน้าโครงการติดหนี้ไวไปได้ต่อซึ่งเคยดำเนินการร่วมกับธนาคารเอกชนโดยลดเงินนำส่งจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินมาเป็นต้นแบบในการช่วยเหลือลูกหนี้นะครับคุณเอกนิติบอกว่าเราเคยทำโครงการนี้สมัยรัฐบาลอนุทินหนึ่งแล้วก็ได้มีการโอนหนี้มาที่บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัดหรือว่า SAM หรือแซมแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับสิ่งที่ทำเพิ่มเติมก็คือในฝั่งของแบงก์รัฐครับเพราะว่าโครงการดังกล่าวนั้นดำเนินการดูแลจากธนาคารพาณิชย์ที่ใช้เงินนำส่งจากทางด้านของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินนะครับแต่เราจะลดเงินนำส่งของกองทุนแบงก์รัฐเพื่อมาดูแลโครงการลักษณะคล้ายติดหนี้ไวไปต่อได้นะครับการบริหารจัดการหนี้เสีย SME ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐนั้นอาจจะดำเนินการได้หลายรูปแบบครับโดยหนึ่งในแนวทางที่อยู่ระหว่างการพิจารณาก็คือการจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์หรือ AMC ขึ้นมาใหม่นะครับ Asset Management Company เพื่อรับโอนและบริหารจัดการหนี้เสียโดยเฉพาะนะครับขณะเดียวกันเนี่ยยังสามารถใช้ AMC ที่แต่ละธนาคารรัฐมีอยู่เดิมเนี่ยเข้ามารับผิดชอบบริหารจัดการหนี้ได้เช่นกันนะครับโดยเป้าหมายสำคัญนั้นไม่ได้มุ่งเปลี่ยนการเร่งตัดหนี้เสียออกจากระบบแต่ต้องการที่จะปรับโครงสร้างหนี้และเปิดทางให้กับผู้ประกอบการที่ยังมีศักยภาพสามารถกลับมาประกอบธุรกิจและสร้างรายได้เพื่อชำระหนี้ต่อไปนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในข่าวที่อยู่ในกระแสในวันนี้นะครับจับตาชัยชนกจัดทัพ DE แต่งตั้งผู้บริหารใหม่แทน3ขุนพลที่จ่อเกษียณนะครับกกพ.ขอปรับค่าไฟงวดกันยาถึงธันวาคมเหลือหน่วยละ3.86 บาทผลจากการปรับค่าไฟฐานเฉลี่ยใหม่ลดลงไป9 สตางค์นะครับความเชื่อมั่นหอการค้าต่ำสุดในรอบ35 เดือนครับแม้ได้ไทยช่วยไทยพยุงบีรัฐตัดทุนเท่าทุกธุรกิจไทยนะครับในขณะที่รอลุ้นหน้าปั๊มครับหลังกบง.ดึงผลประโยชน์ส่วนเกิน 4.4 พันล้านลดราคาดีเซลนักลงกลั่นเริ่ม16

0: าคมถึง15กันยายนนี้นะครับส่วนความเคลื่อนไหวในต่างประเทศนะครับที่น่าสนใจตม.สหรัฐเตรียมซื้อถุงมือช็อตไฟฟ้า20ล้านดอลลาร์นะครับกลุ่มสิทธิมนุษยชนหวั่นซ้ำเติมความรุนแรงครับร่าง2ทหารเยอรมันมอเตอร์ไซค์สงครามโลกครั้งที่2โผล่หลังระดับแม่น้ำแดนูบลดลงต่ำสุดนี้เป็นปัญหาของ climate change ที่กำลังเผชิญกันอยู่นะครับไต้หวันลดความเร็วเน็ตมือถือรับมือจำลองสถานการณ์จีนโจมตีในการซ้อมรบท่านกวงฝั่งประเทศกำลังเพิ่มขึ้นอยู่นะครับในภูมิภาคนี้ยิงกันในโรงเรียนสหรัฐครับเด็กชั้นม.3ทะเลาะกันในห้องน้ำก่อนอีกฝ่ายหนึ่งใช้ปืนยิงเพื่อนบาดเจ็บนะครับสนามบินอินชอนแซงฮีทโรครับขึ้นแท่นสนามบินที่มีผู้โดยสารระหว่างประเทศมากที่สุดในโลกในช่วงครึ่งปีแรกนะครับขณะที่ปูตินเยือนหมู่เกาะคูริลญี่ปุ่นประท้วงอ้างสิทธิเหนือดินแดนพิพาทนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในรอบวันนี้นะครับเราพักกันสักครู่นะครับอย่างที่บอกครับเดี๋ยวช่วงหน้าผมมีรายละเอียดทริปชิงเต่ามาฝากกันนะครับสำหรับซีอีโอที่อยากจะไปเน็ตเวิร์กิ่งกันที่นั่นรวมไปถึงวันนี้พูดคุยกับคุณบุรินทร์อดุลวัฒนานะครับนักเศรษฐศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนระหว่างประเทศมาดูตัวเลขเศรษฐกิจกันรวมไปถึงเรื่องของ Data Center ที่ยังเป็นประเด็นดีเบตกันอยู่ระหว่างว่าแบงค์ชาติกับทางนิคมอุตสาหกรรมนะครับพักสักครู่นึงครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินทร์สัจเดล
2: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค026867222
4: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: ใกล้60ใครว่าต้องหมดไฟปลุกพลังชีวิตให้ฟิตและฟินกว่าเดิมในรายการ CEO Cozy สัปดาห์นี้พบกับอาจารย์เสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลผู้ก่อตั้งคลับไทเกอร์และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะมาแจกสูตรลับสุขภาพดีแบบ 100% พร้อมวิธีเปลี่ยนมุมมองชีวิตด้วยพลังคิดบวกและเคล็ดลับการดูแลตัวเองแบบง่ายๆที่ทำได้จริงทุกวันมาร่วมเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นแค่เรื่องชิลๆใน CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ค้นหา CEO Cozyก็เจอแล้ว
6: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ตีห้าถึงหกโมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
7: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หา จากที่ไหนไม่ได้ยก

0: ระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: สวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินพิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้รู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 น. ถึง 21:00 น. กับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ
2: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10 โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
3: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพิ่มความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
4: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี5 โมงเย็นวันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
0: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินทร์สัจเดล
6: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กันต่อนะครับในช่วงนี้เกาะติดเศรษฐกิจครับทุกๆวันพฤหัสบดีเราอยู่กับคุณบุรินทร์อดุลวัฒนะวันนี้มาอัปเดตตัวเลขเศรษฐกิจกันนะครับรวมไปถึงเรื่องของ Data Center ที่กำลังเป็นประเด็นวิวาทะมุมมองที่แตกต่างกันระหว่างผู้ว่าแบงค์ชาติกับทางนิคมอุตสาหกรรมอย่างคุณจูนเจรีพรจาก WHA นะครับที่มองกันคนละมุมในเรื่องนี้นะครับและนักเศรษฐศาสตร์อย่างคุณบุรินเนี่ยจะมองอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราคุยกันแต่ก่อนอื่นนะครับผมมีสลากออมสินพิเศษ5 ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลมาฝากคุณผู้ฟังก่อนนะครับที่จะสามารถลุ้นได้บ่อยขึ้นออมได้ง่ายขึ้นเงินต้นไม่หายปิดล็อกทุกความเสี่ยงด้วยสลากออมสินพิเศษ5ปีจากธนาคารออมสินราคาหน่วยละ500 บาทครบกำหนดรับดอกเบี้ย5 บาทต่อหน่วยหรือ 0.20% ต่อปีนะครับซื้อได้ทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลพร้อมลุ้นรางวัลที่1เดือนละ2ครั้งรวม20ล้านบาทต่อเดือนในวันที่1และ16ของทุกเดือนนะครับหากซื้อสลากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปการันตีรับเงินรางวัลขั้นต่ำ480บาททุกเดือนเงินต้นไม่หายสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนครบกำหนดเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดครับเพราะความมั่นคงทางการเงินเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองทางแอปพลิเคชัน MyMo นะครับ MYMO เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับและอีกข่าวนึงนะครับที่อยากจะเชิญชวนกันนะครับโอกาสทางธุรกิจครั้งใหญ่ครับและทริปพักผ่อนเหนือระดับ มาถึงแล้วนะครับ20ถึง26กันยายนนี้เตรียมตัวให้พร้อมแล้วบินลัดฟ้าไปกับทริปสุด Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนที่จะเปลี่ยนมุมมองธุรกิจของคุณมุมมองธุรกิจของคุณไปตลอดกาลนะครับเจาะลึกเทคโนโลยีแห่งอนาคตดูงานยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง Hisense และสัมผัสศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุของจริงที่สำคัญนะครับนี่คือโอกาสทองที่คุณจะได้นั่งลงเจรจาธุรกิจแบบ Exclusive กับแมวมองและนักธุรกิจแนวหน้าของจีนครับรวมถึงแขกคนสำคัญดีลตรงต่อยอดจริงไม่ใช่แค่ไปดูงานนะครับและแน่นอนครับระดับคุณนั้นต้อง VVIP เท่านั้นบินสบายด้วยสายการบินชั้นนำเช็คอิน Fast Track ไม่ต้องเสียเวลารอคิวนั่งจิบกาแฟชิลๆใน VIP Lounge และนอนหรูระดับ5ดาวตลอดทุกคืนนะครับเรื่องเที่ยวก็จัดเต็มนะครับแบบเต็มคาราเบลนะครับไม่ว่าจะเป็นการขึ้นไปแตะขอบฟ้าชมวิวชิงเต่า360องศาบนตึกสูงชั้น81เช็คอินจุดชมวิวสวยที่สุดบนยอดเขาเซี่ยวยูซานย้อนเวลาสู่เมืองโบราณจีโม1400ปีนะครับและแน่นอนจิบเครื่องดื่มฟองนุ่มระดับโลกสดๆจากต้นตำรับเลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ20ถึง26กันยายนนี้สิทธิพิเศษแบบ VVIP รับจำนวนจำกัดแบบสุดๆครับอยากเปิดประตูสู่โอกาสใหม่แอดไลน์ของพวกเรานะครับแล้วทักกันมาด่วนเลยครับที่ Line Official at Thinking Radio ย้ำนะครับ at Thinking Radio พิมพ์ติดกันนะครับช้าหมดอดเปลี่ยนชีวิตแน่นอนนะครับเรารับจำนวนจำกัด20ถึง26กันยายนนี้ชิงเต่า7วัน4คืนนะครับช่วงนี้ไปสวัสดีทักทายคุณบุรินทร์อดุลวัฒนากันเลยครับ
7: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
8: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
6: ทุกๆวันพฤหัสบดีนะครับในรายการข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจเราอยู่กับคุณบุรินทร์อดุลวัฒนาครับนักเศรษฐศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนระหว่างประเทศนะครับวันนี้เนี่ยผมเห็นคุณบุรินทร์แชร์ไว้ในโซเชียลมีเดียเรื่องของวิวาทะ Data Center นะครับว่าแค่มาหลอกใช้น้ำใช้ไฟหรือว่ามันมีประโยชน์กับไทยจริงๆนะครับเมื่อผู้ว่าแบงค์ชาติปะทะกับคุณจูนจรีพรจาก WHA นะครับนะซึ่งก็เป็นฝั่งนิคมนะครับเดี๋ยวเราให้คุณบุรินทร์ตั้งข้อสังเกตแล้วก็เพิ่มมุมมองในเรื่องนี้กันหน่อยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับแน่นอนในเมื่อเราอยู่กับนักเศรษฐศาสตร์นะครับก็ต้องอัปเดตในรายสัปดาห์กันหน่อยนะครับกับตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญสำคัญอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐนะครับซึ่งจะกระทบกับตลาดการเงินทั่วโลกรวมถึงค่าเงินของเราค่าเงินเยนที่วันก่อนคุยไปคนก็สนใจเยอะนะครับคุณบุรินทร์สวัสดีครับ
9: ครับสวัสดีครับพี่วีครับสวัสดีครับ
6: ครับตอนนี้ตามตัวเลขเราอยู่บ้างครับของคุณบุรินทร์ครับ
9: ครับก็เมื่อวันศุกร์ที่แล้วครับมีตัวเลข non farm payroll หรือการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐออกมานะครับของเดือนกรกฎาคมคือเดือน7นะครับก็ปรากฏว่าผิดคาดนะครับว่าตอนแรกตลาดคิดว่าจะเกิดการจ้างงานขึ้นประมาณ 80,000 ตำแหน่งนะครับแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วมีการเอาคนออกนะครับโดยรวมๆแล้วเนี่ยลบไป 23,000 ตำแหน่งครับก็เลยทำให้ตลาดตกใจแล้วก็ตัวเลข2เดือนก่อนนะของเดือนจูนกับของเดือนเมย์ก็คือเดือน5เดือน6เนี่ยงานที่ประกาศออกมาว่าดีเนี่ยจริงๆหายไปอีกแสนกว่าตำแหน่งนะครับก็เลยกลายเป็นว่าโดยรวมๆเนี่ยในภาพของตลาดแรงงานสหรัฐไม่ได้ดีเหมือนที่ตอนแรกทุกคนคาดไว้เพราะว่าจากตัวเลข2เดือนก่อนซึ่งตัวเลขเนี่ยเป็นตัวเลขที่ไม่ค่อยนิ่งอยู่แล้วนะครับเป็นตัวเลขเซอร์เวย์ไม่ใช่ตัวเลขการจ้างงานจริงๆเป็นตัวเลขที่เหมือนไปทำถามมาแล้วคนก็ประมาณกันแต่ตลาดก็จับตามองนะว่ามันเป็นตัวสะท้อนภาพของตลาดแรงงานหรือภาพเศรษฐกิจสหรัฐได้ดีที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดนะครับที่เราเห็นกันทุกเดือนเพราะนั้นสิ่งที่ตลาดมองก็คือว่าถ้าเกิดว่าตลาดแรงงานไม่ได้ดีอย่างนั้นก็เพราะเศรษฐกิจสหรัฐไม่ได้ดีเหมือนที่ทุกคน กังวลว่าเดี๋ยวเงินเฟ้อมานะของแพงนะราคาพลังงานแพงทุกอย่างเนี่ยที่มาจากสงครามที่เกิดขึ้นในกับในแถวช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยนะฮะตรงตะวันออกกลางมันก็ทำให้ราคาต่างๆปรับตัวเพิ่มขึ้นพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บคนก็คิดว่าเอ้ยถ้าเศรษฐกิจดีด้วยตัวราคาน้ำมันราคาพลังงานแพงด้วยก็เงินเฟ้อก็เป็นสองเด้งเลยทางด้านสป라이และดีมานนะครับแต่พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคนก็บอกว่าเอ้ยถ้าเศรษฐกิจไม่ดีอย่างคาดเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าเฟดหรือธนาคารสหรัฐเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องขึ้นดอกเบี้ยละนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนกังวลว่าโอ้โหถ้าเศรษฐกิจดีของแพงจากสป라이ซ้ายนะครับเฟดคงต้องขึ้นดอกเบี้ยแต่พอปรากฏว่าตัวเลขออกมาปุ๊บเมื่อวันศุกร์ที่แล้วปุ๊บเนี่ยคนคิดว่าเดือน9ที่เฟดประชุมกันเนี่ยต้องขึ้นดอกเบี้ยแน่ๆปรากฏว่าทุกคนที่เบสกันว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยก็ปรับตัวลดลงจาก6ประมาณ 60% เหลือ 40% กว่านะครับแล้วก็ตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลก็ปรับตัวลงมาด้วยนะครับทั้งในช่วง2ปีแล้วก็ช่วง10ปีนะครับตัวค่าเงินดอลลาร์ก็อ่อนลงมาด้วยนะครับพอคนก็ตอนแรกคิดว่าเฟดอาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ยครั้งถึง2ครั้งในปลายปีนะครับปรากฏตอนนี้อาจจะไม่ขึ้นแล้วนะแล้วตอนนี้ตลาดเชื่อว่าอาจจะไม่ต้องขึ้นดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยปรับ expectation กันเราเห็นความผันผวนของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่ต้นปีพอต้นปีเนี่ยทุกคนคิดว่าค่าเงินสหรัฐเนี่ยไม่ดีแน่ๆ นะพอปีนี้เฟดต้องลดดอกเบี้ยนะที่ผมพูดคือตอนแรกต้นปีเนี่ยทุกคนคิดว่าเฟดปีนี้ต้องลดดอกเบี้ยอย่างน้อย3ครั้งพอมากลางปีเจอเรื่องสงครามที่ตะวันออกกลางคนคิดว่าเฟดอาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ย 1-2 ครั้งแต่ตอนนี้กลายเป็นเฟดอาจจะไม่ต้องขึ้นดอกเบี้ยแล้วนะเพราะนั้นค่าเงินมันเลยสวิงค่อนข้างเยอะนะครับจากอ่อนมากก็กลับมาแข็งแล้วตอนนี้ก็กลับมาเริ่มซอฟต์ลงมานะครับมันก็ส่งผลกับราคาสินทรัพย์ต่างๆทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าเงินเยนนะครับค่าเงินบาทแล้วก็ทองคำนะครับพี่วี
10: อืมครับพอจะไม่มีการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยนะครับใช่ไหมฮะตกลงไม่น่าจะขึ้นดอกเบี้ยถูกไหมครับ
9: ครับตอนนี้คิดว่าคงไม่ขึ้นดอกเบี้ยนะครับก็เลยทำให้ตัวราคาสินทรัพย์มันเลยสวิงนะตอนต้นปีถ้าเราจำได้นะพี่วีคนตื่นเต้นมากเพราะค่าราคาทองคำเนี่ยปรับตัวขึ้นไปเกิน 5,500 เหรียญต่อออนซ์นะครับต่อทรอยออนซ์แล้วตอนนี้แล้วก็ปรับลงมาเหลือประมาณใกล้ๆ 4,000 มั้งแล้วก็ในเดือนนี้เนี่ยดอลลาร์พอค่าเงินดอลลาร์อ่อนลงเนี่ยมันก็ทำให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นมาในเดือน8เนี่ยเรามีมา10กว่าวันเนี่ยก็ขึ้นมาแล้วเกือบ 10% นะครับก็อันนี้มันก็สะท้อนบางอย่างว่าโอเคเรื่องทิศทางดอลลาร์ก็สำคัญแต่ถ้าไปดูราคาบางทีเราอาจจะโดนตลาดหลอกเพราะว่าในราคามันก็มีการปั่นมีสเปกุเลชันแต่ตัวเลขหนึ่งที่สะท้อนว่ามันมีดีมานด์ของการซื้อทองคำต่อเนื่องก็คือจากกลุ่มธนาคารกลางนะครับธนาคารตอนนี้ก็ยังซื้ออยู่นะในไตรมาส2เนี่ยก็ยังซื้ออยู่ถึงแม้ว่าราคาทองคำจะลงเพราะฉะนั้นคนก็บอกให้ตอนนี้ตลาดทองคำเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยตัวเซ็นทรัลแบงค์เนี่ยจะไม่ค่อยซื้อไม่ค่อยขายนะครับก็คือจะถือไว้เป็นเงินสำรองของประเทศนะครับแล้วก็เก็บไว้ไม่ค่อยซื้อไม่ค่อยขายแต่ตอนนี้ไม่ว่าราคาเป็นเท่าไหร่เซ็นทรัลแบงค์ก็ยังซื้ออยู่นะครับธนาคารก็ยังซื้ออยู่คนก็เอ๊ะแล้วซื้อทำไมนะปกติเซ็นทรัลแบงค์ไม่ใช่เหมือนนักลงทุนรายย่อยที่แบบอ่ะสเปกุเลทด้วยราคาผันผวนกับค่าเงินดอลลาร์นะครับก็ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นครับพี่วี คือตั้งแต่รัสเซียบุกยูเครนเนี่ยแล้วก็สหรัฐเนี่ยใช้ค่าเงินดอลลาร์หรือระบบการเงินของสหรัฐเนี่ยเป็นเวปเปิลอย่างหนึ่งเป็นอาวุธทางเศรษฐกิจอย่างหนึ่งโดยการฟรีซพวกแบงก์รัสเซียแอสเซทของรัสเซียนะครับคนก็เริ่มไม่ไว้ใจว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราถือดอลลาร์เยอะๆนะครับแล้วก็ไม่ถือทองคำเลยเนี่ยมันก็เพราะว่าถ้าถือทองคำมันเป็นฟิสิคอลใช่ไหมครับตัวด้านแอสเซทต่างๆเนี่ยมันไม่สามารถโดนฟรีซได้โดยรัฐบาลสหรัฐหรือโดนยึดได้หรือโดนปิดเส้นทางทางการเงินเพราะนั้นตัวนี้เองก็เลยทำให้คนเนี่ยเริ่มโดยเฉพาะในเซ็นทรัลแบงค์ที่อาจจะไม่ได้เป็นมิตรกับสหรัฐมากนักนะครับแต่คนที่เป็นมิตรกับสหรัฐก็อาจจะเริ่มไม่ไว้ใจตั้งแต่มีเรื่องนาโต้ขึ้นมามีเรื่องทรัมป์อยากได้กรีนแลนด์นะครับก็ ก็เป็นอย่างหนึ่งที่ทำให้ทุกประเทศก็เริ่มมากลับมามองใน worst case scenario ว่าเอ๊ะแล้วระบบการเงินที่เป็นดอลลาร์เบสนะครับแล้วก็เป็นระบบการเงินของทางด้านเวสเทิร์นเนี่ยยังไว้ใจได้หรือเปล่าเพราะนั้นทำให้ประเทศที่อาจจะไม่ได้ดูว่าเป็นมิตรบ้างนะก็เริ่มหันมาถือทองคำนะครับพี่บีแต่พอเซ็นทรัลแบงค์ซื้อทองคำเนี่ยมันไม่สนเรื่องราคาถูกไหมฮะคือถ้าเขาต้องการเก็บเขาก็ต้องการเก็บเขาไม่ได้ซื้อเพื่อ speculate เขาต้องการซื้อเพื่อ diversify หรือลดความเสี่ยงเพราะนั้นตัวนี้เองมันก็จะเป็นตัวทำให้ดีมานด์ปรับขึ้นเรื่อยๆก็บางธนาคารในสหรัฐก็มองว่าในสุดปลายปีอาจจะกลับไปถึง 6,000 นะครับอันนี้ไม่ได้เป็นการให้ทงหรืออะไรนะครับแต่ว่าก็คนเชื่อว่ามันมีแรงซื้อเข้ามาจริงๆนะไม่ใช่เป็นแรงซื้อของนักลงทุนหรือนักเก็งกำไรหรือแมงเม่าที่เราเรียกกันนะแต่เป็นคนที่แบบเป็นนักลงทุนกลุ่มที่ไม่สนใจเรื่องราคาเพราะเขามองลองเทอมอยู่ละนะเป็นการซื้อเก็บเพื่อความมั่นคงของประเทศนะครับทางด้านการเงินนะครับ
10: อืมครับเมื่อวานนี้ในรายการผมก็ได้นำเสนอการวิเคราะห์ของหลายสำนักไปแล้วนะครับหมายถึงในพวกบริษัทหลักทรัพย์นะครับที่มองตลาดบ้านเราปีนี้ก็อาจจะไปถึง1,700ก็ได้เนี่ยนะครับมาคุณบุรินเองมองยังไงบ้างครับจากปัจจัยต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับกับการลงทุนในบ้านเรารวมถึงฟันโฟลด้วยครับ
9: ครับคือจริงๆฟันโฟลของประเทศไทยก็ถือว่าที่ผ่านมาก็ได้รับประโยชน์จาก2ด้านนะฮะก็เรื่อง AI นะก็คือเราก็มีบางหุ้นลิงก์กับ AI แต่อีกอันนึงก็คือเพราะเราก็เป็น non AI economy เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาถ้าเราไปดูในตลาดหุ้นในเกาหลีเนี่ยขึ้นเยอะมากนะครับเพราะว่าหุ้นที่ลิงก์กับการลงทุนด้าน AI การลงทุนด้านเซมิคอนดักเตอร์นะครับแต่ว่าที่ผ่านมาก็คนต้องการลดความเสี่ยงโดยการเอาลงมากลุ่มธุรกิจที่มันไม่ใช่ non AI และประเทศไทยก็เหมือนเป็นประเทศที่underperform มาหลายปีนะคนก็เริ่มมองว่าเอ๊ะหลายๆตัวในเศรษฐกิจก็อาจจะไม่ได้แย่มาก ตัวเลขที่เรามองกันว่าไม่ดีก็การส่งออกปีนี้ก็ยังดีอยู่นะครับเศรษฐกิจก็เป็นไปได้ดีนะความเสี่ยงต่างๆเรื่องการเมืองออกไปแล้วนะครับก็เลยทำให้ฟันโฟลว์หรือเงินลงทุนไหลกลับเข้ามาแล้วเราก็ได้อานิสงส์จากในมีความเสี่ยงในอินโดนีเซียอีกนะครับก็เลยทำให้ในกลุ่ม emerging market หรือตลาดเกิดใหม่ก็มีเงินที่นักลงทุนที่เขาต้องลงเนี่ยมันก็เหลือเอามาลงในประเทศเราด้วยนั้นแต่ถามว่าจะถึง 1,700 ไหมก็อาจจะเป็นไปได้ครับเพราะมันก็ตอนนี้เราก็ 1,600 กว่าใช่ไหมครับก็มันก็ไม่ได้ไกลเกินเอื้อมแต่สำหรับผมผมก็ยังคิดว่าใน longer term เนี่ยถ้าไปดูพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจไทยเนี่ยตอนนี้มันอาจจะเป็น revaluation นะครับว่า กลับมาว่าของบางอย่างราคาถูกนะกลุ่มธนาคารราคาถูกกลุ่มหุ้น blue chip ต่างๆราคาถูกแต่ถามว่าถ้ามองต่อไปเนี่ยความเสี่ยงของประเทศไทยก็ยังคงเยอะอยู่ก็อยากจะให้นักลงทุนระวังไว้นะครับว่าเราก็เห็นว่า รัฐบาลเราก็มีหนี้สาธารณะสูงนะครับตัวหนี้ครัวเรือนก็ยังไม่ได้แก้ไปนะครับ ตัวอาจจะ over reliance ของเราก็คือตัว index ที่มันดูดีเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็มาจากว่าเรามีเดลต้าอยู่ใน index ถ้าไม่มีตัวเดลต้าเนี่ยมันก็อาจจะหายไปเยอะนะฮะอาจจะ200จุดอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นมันถ้าไปดูองค์ประกอบจริงมันไม่ได้เป็นเศรษฐกิจที่ well diversify คือถ้าไม่เอาเดลต้าถ้าไม่อยู่มีเดลต้าปุ๊บเราก็ไม่มีอะไรเกี่ยวกับ AI มากนะที่เหลือก็เป็นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานที่ปรากฏว่าแค่มูลค่าปรับตัวขึ้นมาอาจจะสะท้อนดีขึ้นแต่ถามว่ามองลองเทอมต่อไปในระยะยาวเนี่ยก็ต้องดูว่าเราจะแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างได้หรือเปล่านะผมไม่อยากจะให้ใบ้หวยนะครับพี่วีแต่ว่าโดยรวมๆเนี่ยต้องดูพื้นฐานต่างๆของเศรษฐกิจประเทศไทยด้วยนะครับ
10: ครับครับเดี๋ยวเราพักเรื่องเศรษฐกิจกันไว้ตรงนี้ก่อนนะครับมาดูเรื่องของ data center กันหน่อยนะครับก็แหมโปสเตอร์ออกมาดูค่อนข้างดรามาติกหน่อยนึงนะครับบอกว่าวิวาทะเรื่อง data center นะครับซึ่งจริงๆมันก็คือการตั้งคำถามเชิงนโยบายเศรษฐกิจนะครับระหว่างทางผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกับคุณจูนจิริพรจารุกรสกุลประธานคณะกรรมการบริหารของ WHA Group นะครับในประเด็นที่ว่าเม็ดเงินลงทุน ใน data center มูลค่าหลายแสนล้านบาทเนี่ยมันคุ้มค่ากับเศรษฐกิจไทยจริงไหมหรือเป็นเพียงการเข้ามาหลอกใช้น้ำและไฟของประเทศนะครับซึ่งฝ่ายนึงก็แสดงความกังวลเรื่องการจ้างงานที่ต่ำมากนะครับเพียงแค่30-40ตำแหน่งต่อแห่งขณะที่อีกฝ่ายนึงก็โต้กลับนะครับว่า data center นั้นมันคือโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่สร้างมูลค่าหมุนเวียนในอนาคตนะครับยังไงดีครับเรื่องนี้นักเศรษฐศาสตร์คุณบุรินมองยังไงครับ
9: นะครับก็เมื่อประมาณเดือนที่แล้วฮะหรือปลายเดือน6เนี่ยผมก็เคยออกอาร์ติเคิลมานะไปบรรยายแล้วก็เล่าให้ฟังว่าจริงๆประเทศไทยต้องโพสิชันตัวเองให้ดีนะฮะว่าเราไม่ได้อยากจะเป็นแค่แลนด์ลอร์ดนะฮะหรือแบบเป็นผู้ปล่อยเช่าที่นะฮะแล้วก็ให้โรงงานมาสร้างแต่ปรากฏว่าแล้วเราไม่ได้เป็นเทคเพลเยอร์นะเหมือนเราเป็นแค่แลนด์ลอร์ดเราเป็นคนลีสตึกลีสที่ดินแต่เราไม่ได้เป็นตัวเล่นจริงๆนะครับอันนี้ก็คือผมก็ไปเทียบกับไอ้เค้ก5ชั้นของเจนเซนหวงนะฮะว่าเราใน AI เนี่ยเราไปอยู่ตรงไหนได้ใน5ชั้นเนี่ยชั้นหนึ่งคือ energy นะครับซึ่งอันเนี้ยเราก็พยายามจะเอา energy เข้ามาอ่ะเราตอนเนี้ยเขาบอกประเทศเรายังมีไฟเหลืออยู่อ่ะเพราะนั้นไฟฟ้าเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะนั้นตรงเนี้ยเรา participate ได้เรายังมี room อยู่นะใน theoretical data เนี่ยเราอาจจะมี head room หรือ capacity ที่เหลืออยู่มา 20% นะครับ 27% 30% เพราะนั้นก็คือไฟเรายังเหลืออยู่แต่ถามว่าจาก projection ที่ถ้าดูตัวเลข BOI มีคนมาขอสิทธิ์ที่ประโยชน์ทางด้านภาษีเนี่ยกับ BOI เนี่ยมันจะคนก็ขมวดว่าแต่ต่อไปมันจะพอไหมแต่ในตอนนี้ยังพออยู่นะครับแต่ว่าในบาง region เนี่ยมันก็จะเริ่มติดละนะเพราะว่าถ้า data center มองทั้งท่านมองไฟทั้งประเทศเนี่ยอาจจะยังเหลืออยู่แต่ถ้ามาเฉพาะแบบใน EEC นะครับในแถว EEC เนี่ยมันก็จะมีเริ่มมี bottleneck ละนะครับมีคอขวดบางอย่างแต่ถ้าย้อนกลับไปแล้วกันครับพี่วีว่าเรื่องการจ้างงานเนี่ยที่พี่วีตัวเลขโค้ดมาเนี่ยผมก็ไปเช็คดูนะฮะว่าแล้วต่างประเทศเนี่ยเป็นยังไงเราเอาตัวเลขจริงๆแล้วกันนะเพราะว่าถ้ามองว่าการจ้างงานโดยตรงนะลงทุนมหาศาลเนี่ยจ้างงานเท่าไหร่ผมไปเอาตัวเลขที่ชัดเจนแล้วกันฮะในสหรัฐนะสหรัฐก็ถือว่าเป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจดิจิตอลนะครับแล้วก็มีการลงทุน Data Center ค่อนข้างสูงนะครับตอนนี้เนี่ยตัวเลขล่าสุดที่ผมไปหาเจอเนี่ยของ2025เนี่ยมีการจ้างงานทั้งหมดนะครับทั้งประเทศ 23,000 ตำแหน่งนะครับซึ่งคิดเป็น 0.01 ของตลาดแรงงานสหรัฐทั้งหมดนะครับแต่ ใช้ไฟถึง 4% นะครับของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของสหรัฐนะครับก็คือ 4% ของพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดที่ผลิตขึ้นในสหรัฐเนี่ยมีการจ้างงานโดยตรงแค่ 0.01% นะครับแล้วก็ในรัฐเวอร์จิเนียนะครับพี่วีเขาบอกงานในตำแหน่งหนึ่งเนี่ยถ้าไปคิดดูแล้วจากการลงทุนทั้งหมดเนี่ยงานหนึ่งตำแหน่งต้องใช้เงินลงทุนถึง$33 ล้านหรือประมาณ1,000 ล้านบาทลงทุน1,000 ล้านบาทเพื่อสร้างหนึ่งตำแหน่งนะครับในของในไอโอวานะครับมีการลงทุนของ Google ก็เหมือนกัน 1.3 พันล้านนะครับ 1,000 ล้านก็ตีง่ายๆก็ประมาณ 40,000 ล้านบาทนะครับ40,000 ล้านบาทเนี่ยมีการจ้างงานแค่61ตำแหน่งนะครับนะอ่ะเพราะนั้นก็ไปดูอเมริกาแล้วก็เห็นโอ้โหลงทุนมหาศาลใช้เงิน1,000 ล้านบาทเพื่อจ้างงานแค่1ตำแหน่งแล้วผมก็ไปดูประเทศหนึ่งละกันที่ตอนนี้เป็นไอ้ขี้มากก็คือเป็นประเทศที่เป็น data center hub นะฮะเป็น hub จริงๆของยุโรปก็คือไอร์แลนด์นะครับไอร์แลนด์นะครับไม่ใช่ไอซ์แลนด์นะฮะไอร์แลนด์ที่เมืองดับลินที่มีกินเนสนะฮะไอร์แลนด์เนี่ยมีการลงทุน data center เยอะมากและ data center เนี่ยใช้พลังงานถึง 22% ของการผลิตพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดครับของประเทศหรือเกิน1 ใน 5แต่ทำให้จ้างงานเท่าไหร่รู้ครับมีทำให้คนตกงานเพราะว่าในกลุ่มเทคเองเนี่ย data center island เนี่ยเป็น data center ด้วยแล้วก็เป็นหับของพวกกลุ่มเทคใหญ่ๆของอเมริกาของโลกด้วยไปอยู่ที่นั่นแล้วปรากฏว่าพอมี data center ปุ๊บแต่เทคเองเนี่ยก็มีการเอาคนออกเพราะว่าต้องในบางจุดเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นนะแล้วก็เอาเงินไปลงทุนในฮาร์ดแวร์แทนจะได้ลงทุนในทางด้านซอฟต์แวร์นะครับหรือกำลังการจ้างงานคนก็ทำให้โดยรวมแล้วเน็ตเนี่ย การจ้างงานติดลบในไอร์แลนด์นะเพราะนั้นเราก็ต้องมาอาร์กิวกันว่าเอ๊ะเราจะไปแบบเอ็กซ์ตรีมขนาดไหนนะของเรายังใช้ไม่ถึงนะครับแต่ว่าเราคงไม่เป็นเหมือนไอร์แลนด์ถึง1ใน5ของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดไปอยู่ใน Data Center เราคงไม่เอ็กซ์ตรีมขนาดนั้นนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องมาดูว่าเราก็ต้องพยายามให้แฟกต์นะครับว่าการจ้างงานเนี่ยตัวเลขโดยตรงเนี่ยมันอาจจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าที่ทั้ง

คุณจูนแล้วก็คุณผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยคุยกันก็คือการจ้างงานตรงกับการจ้างงานโดยอ้อมนะครับแล้วของเราถ้าไปดูเนี่ยครับพี่บี การจ้างงานโดยตรงอาจจะไม่เยอะเพราะมันเป็นตัวเลขที่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีตัวอย่างมาแล้วการจ้างงานโดยตรงอาจจะไม่เยอะแล้วการจ้างงานเนี่ยมันอาจจะมีตัวเลขที่ทําให้ดูดีไปชั่วคราวคือการจ้างงานที่โดยตรงก็คือก่อสร้างนะซึ่งก่อสร้างเนี่ยใช้เวลาบางคนบอก6เดือนกับ6เดือนถึงปีครึ่งแล้วกันนะมันทำให้การจ้างงานดูเยอะแต่ตัวงานที่เหมือนพี่บีเล่าอ่ะนะสักพักเนี่ยการจ้างงานประจําเนี่ยมันไม่เยอะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีคนทํางานประจําเนี่ย30-50 คนนะต่อเท่าไหร่เท่าไหร่ผมก็มันเป็นตัวเลขที่ลงทุนเยอะอย่างที่เราบอกนะแต่เราก็อาจจะไม่ได้เห็นการจ้างงานประจําเยอะแต่ถามว่างานที่เหลือเนี่ยมันจะมาไหมก็ต้องขึ้นอยู่กับนโยบายของภาครัฐนะครับว่า เราอยากเป็นผู้เล่นทางเทคนะฮะแล้วเราบอกว่าโอเคถ้าคุณมาลงทุนการจ้างงานโดยตรงไม่เยอะไม่เป็นไรแต่เรามีการเทรนนิ่งนะฮะอันนี้ BOI บอกอาจจะมีการเทรนนิ่งซึ่งเทรนนิ่งเนี่ยมันไม่ได้นับเป็น เป็นงานจริงๆถูกไหมครับเพราะนั้นตัวเลขที่ที่ทางรัฐบาลใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนจาก AWS หรือ Google หรือเป็นHyperscaler อื่นๆเนี่ยมันก็เป็นงานที่รวมนะการเทรนคนว่าสร้างดิจิทัลสกิลซึ่งเราก็หวังว่างานพวกนี้มันจะเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับแต่ถามว่าจริงๆมันถ้าถามพี่วีจริงๆว่าจริงๆ Data Center เราต้องอยู่ตรงแถว Data Center ไหมก็ไม่จำเป็นถูกไหมฮะเขาบอกเรื่อง latency ยิ่งอยู่ใกล้ความช้ามันก็จะน้อยลงก็เป็นไปได้แต่มันไม่ได้ขนาดนั้นเหมือนจริงๆ data center บางทีเราไปต่างประเทศมันก็ใช้กันทั่วไปหมดเลยเพราะจริง latency มันไม่ได้ช้าขนาดนั้นแต่ว่าถ้าในแอปพลิเคชันทั่วไปอาจจะไม่ได้ช้าแต่ว่าแน่นอนถ้าเราจะ run โมเดลขนาดใหญ่นะครับเป็นเหมือน data center ที่ผลิต AI โมเดลขึ้นมานะก็เป็นไปได้อาจจะต้องอยู่ใกล้ data center มันก็เป็นคำถามที่ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนละกันนะแต่ว่าถ้าการจ้างงานโดยตรงที่เราเห็นตัวเลขตามข้อเท็จจริงเนี่ยการจ้างงานโดยตรงไม่เยอะแต่ที่เหลือเนี่ยอาจจะมีเทรนนิ่งอาจจะมีการสร้างแต่ถามจริงประเทศไทยเนี่ยเราไม่ได้มีสกิลเซตขนาดที่จะไปเป็นเหมือนเมืองจีนหรือเป็นเหมือนสหรัฐนะครับหรือเป็นเหมือนประเทศอื่นอย่างประเทศอื่นเนี่ยได้โดยตรงอย่างเช่นในไต้หวันนะมี TSMC ในเกาหลีมีพวกชิปเกี่ยวกับเมมโมรีชิปนะ Samsung SK Hynixในมาเลเซียก็ได้ประโยชน์นะหนังปีนังนี่ก็บูมจากการมีเซมิคอนดักเตอร์คือเราเนี่ยไม่ได้ participate ในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์นะครับเราจะ participate ในการสร้างโมเดลก็ไม่น่าใช่นะพวกChatGPT Gemini มันก็ไม่น่าจะมาอยู่เมืองไทยนะเพราะนั้นต้องถามว่าแล้วงานที่เรามองกันไว้ว่าเราจะได้ประโยชน์จากเดต้าเซ็นเตอร์คือจะเป็นเค้กชั้นไหนของ5ชั้นของเจนเซนห่วงนะครับอันนี้ก็เป็นคำถามที่น่าคิดนะพี่วีแต่ถามว่า แต่เรื่องอื่นเนี่ยเราอาจจะจริงๆผมว่าเราไม่ควรจะต่อต้าน data center แต่เราควรจะไม่ควรจะ subsidize มันนะครับ อย่างตอนนี้ถ้าเรารู้ว่าดีมานด์มันมาแน่ๆยังไงก็ต้องมาเพราะ data center มันเป็นช่วงบูมอยู่นะเวลาเรามี incentive เนี่ยเราต้องพยายามแย่งเขานะแต่หลายๆประเทศก็ไม่พร้อมที่มี data center นะเราเนี่ยไฟพร้อมหลายประเทศตอนนี้ไฟไม่พร้อมนะครับเพราะนั้นตรงนี้เราได้ประโยชน์จากนี้แต่ถามว่าเราต้องซับซิไดซ์ไหมหมายถึงว่าลดแหลกแจกแถมอย่างเช่น BOI บอกมาลงทุนอาจจะมีการลดภาษีให้นะภาษีตรงนี้จำเป็นไหมอาจจะต้องมารีวิวดูนะครับหรือการที่เราตอนนี้ก็เห็นทางกระทรวงพลังงานก็อาจจะมีการคิด data center ไฟแพงขึ้นแล้วก็เอาค่าไฟที่แพงขึ้นอาจจะมาลดการใช้ไฟสาธารณะพวกถนนพวกอะไรต่างๆนานานะครับก็อาจจะเป็นการดีนะแต่ถามว่า6บาทที่ทางกระทรวงพลังงานออกมาเนี่ยเป็นตัวเลขที่ถูกต้องไหมอันนี้ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญคำนวณแล้วกันนะครับเพราะจริง underlying เนี่ยของการผลิตพลังงานของเราหลักๆเนี่ยเราใช้ไฟฟ้าพลังงานสะอาดซึ่งมันคือฟรีนะน้อยมากไม่ถึง 5% ที่เหลือเราคือใช้แก๊สธรรมชาตินะใช้น้ำมันใช้ถ่านหินเพราะนั้นมันจะมี hidden cost หรือค่าใช้จ่ายบางอย่างที่ไม่ได้พูดออกมาคือ impact ต่อ environment นะ impact ต่อการใช้พลังงานไม่สะอาดนะครับเพราะนั้นตรงนี้เองก็ต้องกลับมาย้อนว่าเอ๊ะแล้วประเทศไทยเราตั้งราคาถูกไหม6 บาทซึ่ง
สูงกว่าแล้วมันชอบจะถูกเป็นการเป็นแนวคิดที่ดี

0: แต่ถามว่าราคาถูกไหมอันนี้ต้องให้ทางผู้เชี่ยวชาญมาคิดนะครับอีกด้านหนึ่งนะพี่วีหรือคือเรื่องการปล่อยคาร์บอนซึ่งเรากำลังกังวลว่าเราจะไปเป็น Net Zero ในปี2050นะครับซึ่งก็อีกประมาณ24-25 ปีตรงนี้เราตั้งราคาถูกไหมนะครับว่าเราบอกว่าอยากโค่นอยากได้พลังงานสะอาดแต่พลังงานที่เราใช้ในปัจจุบันก็ไม่สะอาดนะแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องน้ำนะครับเรื่องน้ำที่เราทำเนี่ยเราก็ใช้น้ำที่แบบราคาถูกมากน้ำในประเทศไทยนี่ถูกมากเราใช้แบบสุรุ่ยสุร่ายมากนะครับเพราะนั้นแล้ว Data Center เป็นโรงงานเรียกว่าโรงงานปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ไฟฟ้าเยอะพอใช้ไฟฟ้าเยอะมันก็ต้องมีความร้อนออกมาพอความร้อนออกมาก็ต้องใช้คูลิ่งนะใช้แอร์คูลิ่งใช้น้ําในการคูลิ่งแล้วก็ต้องมีลิควิดคูลิ่งแมทเทียลนะครับแต่การใช้น้ําของเราเนี่ยเราได้ตั้งราคามันถูกป่ะเพราะว่ามันจะเป็นผลลบต่อเศรษฐกิจมากนะครับแล้วราคาของเราอาจจะยังไม่ได้มีราคาน้ําสําหรับอุตสาหกรรมนะครับเพราะนั้นตรงนี้เองก็เป็นจุดหนึ่งว่าเอ๊ะเรามีน้ําจริงแต่ถ้าเราใช้น้ำแบบสุรุ่ยสุร่ายเดี๋ยวน้ำมันจะไม่พอทําอย่างอื่นซึ่งประเทศไทยเนี่ยราคาน้ําปกติทั่วไปก็ถูกมากช่วยวีลองเทียบนะฮะเวลาค่าไฟกับค่าน้ําในบ้านเรานี่มันต่างกันแบบหลายเท่ามากนะ
1: ใช่
0: ค
1: ค
0: ื
1: รั
0: อ
1: บ
0: ค่
1: ใ
0: า
1: ช่
0: น้ํา
1: ใช
0: ไ
1: ่
0: ทยนี่ถูกมากๆนะจริงๆเราเองเนี่ยเรา underprice ทรัพยากรน้ําของประเทศไทยมากเพราะนั้นถ้าราคามันถูกต้องนะแล้วเราชาร์จแบบอ่ะชาร์จค่าน้ําที่มันสมควรต่อการรักษาห่วงแหนทรัพยากรเราผมว่าไม่มีปัญหานะเพราะนั้นมันเป็นเรื่องที่ดินนะเรื่องการแย่งไฟฟ้าแย่งน้ํานะครับเพราะนั้นถ้าราคามันถูกต้องแล้วมันทําให้ประเทศได้ประโยชน์จริงๆเนี่ยผมว่าอันเนี้ยสนับสนุนนะแต่ถ้าเราซับซิไดซ์ทุกอย่างนะภาษีก็ไม่เก็บนะน้ําก็ถูกนะฮะไฟที่ผ่านมาก็ถูกแพงขึ้นหน่อยก็อาจจะยังถูกอยู่นะเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นคําถามถ้าราคามันเป็นตามกลไกตลาดแล้วก็หรือเราจะชาร์จขึ้นนิดนึงทําให้คนอื่นได้ประโยชน์ด้วยว่าประโยชน์มันคืออ่ะคนที่อยู่ในพื้นที่มี Data Center มาอยู่อ่ะได้ลดภาษีได้อย่างอื่นนะลดค่าไฟในพื้นที่ผมว่าคนไม่ต่อต้านนะครับแต่ว่าถ้าภาษีก็ไม่จ่ายนะไฟก็อาจจะจ่ายถูกกว่าความเป็นจริงนะคนในพื้นที่ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะน้ำก็ยังใช้ราคาถูกอีกนะครับเพราะนั้นสเต็ปต่อไปเนี่ยที่ต้องคิดนะฮะก็คือแล้ว Data Center เนี่ยถ้ามันใช้พลังงานที่ไม่สะอาดเนี่ยเพราะนั้นตัวปลดล็อกของเราคืออะไรทุกคนก็บอกว่าเอ๊ะเราต้องมีพลังงานสะอาดและพลังงานสะอาดของเราเนี่ยแน่นอนที่สุดคือพลังงานโซลาร์นะครับพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งตอนนี้อย่างที่ผมเกินไปเนี่ยไม่ถึง5%เราใช้กันไม่ถึงเลยนะครับพลังงานสะอาดซึ่งต่างประเทศพลังงาน renewable ก็ใช้กัน50%นะครับของเราเนี่ยเรามีแดดแต่มันเป็นเพราะตัวกฎหมายเรายังไม่เอื้อให้เกิดการซื้อขายไฟโดยตรงได้หรือเรียกว่า third party access หรือ direct PPA เพราะว่าตรงนี้เองถ้ามันเป็นจุดที่บอกว่าโอเคให้งั้นถ้าเรามางี้ data center ปลดล็อกได้คือของเราเนี่ยเราต้องมีไพลอตมีอะไรใช่ไหมฮะซึ่งก็ไม่เป็นไรก็เป็นการดีแต่ผมว่าเราต้องเร่งแล้วล่ะถ้าบริษัทพวกนี้ต้องทำงานใช้พลังโรงงาน Data Center โรงงานปัญญาประดิษฐ์เนี่ยต้องใช้พลังงานสะอาดแต่เราติดเรื่องกฎหมายทำให้พลังงานสะอาดมาไม่ได้ถ้าพลังงานสะอาดมาได้เนี่ยผมว่าม ันก็อาจจะเป็นประโยชน์ว่าให้ราคาพืชผลที่ตกต่ำเนี่ยคุณมีพื้นที่เกษตรปุ๊บเนี่ยคนในพื้นที่เนี่ยคุณก็อาจจะมาทำโซลาร์ฟาร์มนะทำเหมือนเกษตรผสมนะมีเดต้าฟาร์มมีโซลาร์ฟาร์มด้วยมีแผงโซลาร์แต่คุณก็ปลูกอะไรไปได้ด้วยก็เป็นการเพิ่มรายได้นะครับอันนี้เองก็อาจจะทำให้ได้รับประโยชน์ต่อคนในพื้นที่เพราะนั้นมันก็อยู่ที่กฎหมายของเราก็ผมว่าก็เป็นการดีที่เรามีดีเบตขึ้นมานะผมว่าก็มองกันคนละมุมนะครับ
1: ครับได้ครับยังได้คุยกันอีกยาวครับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในประเด็นความสนใจเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจนะครับแล้วก็เป็นผลประโยชน์โดยตรงนะครับต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยนะครับแต่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วครับคุณบุรินทร์อดุลวัฒนะครับผมวารินทร์สัจเดชเราสองคนและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยสวัสดีนะครับขอบพระคุณมากครับคุณบุรินทร์ครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับพี่วีครับสวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.kistalsoftwaregroup.com
4: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินสัจเดล
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
8: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: บ้านหรูของคุณไม่ควรมีแค่ความสวยงามแต่ต้องฉลาดปลอดภัยและประหยัดพลังงานอย่างเหนือระดับยกระดับบ้านของคุณสู่ Smart AI Green Luxury Houseด้วย AI CCTV Hikvision ดูแลความปลอดภัยอัจฉริยะ Smart Home Broadlink ควบคุมไฟแอร์ม่านและอุปกรณ์ภายในบ้านพร้อมโซล่ารูฟท็อปหัวเว่ยเพื่อการใช้พลังงานสะอาดอย่างคุ้มค่าสนใจติดต่อ02-136-8989หรือ LINE @digitalfocus
10: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
11: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econ Biz ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Biz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
13: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกันนะครับทุ่มถึง2ทุ่มโดยประมาณจันทร์ถึงพฤหัสบดีพบกับเสียงคุ้นๆอย่างนี้เนี่ยนะครับทาง 96.5 เมกะเฮิรตซ์กับรายการคลื่นความคิดนะครับของอสมทเองครับแล้ววันนี้พฤหัสบดีที่13สิงหาคมนะครับเราเดินทางกันมาจะถึงเกือบครึ่งเดือนกันแล้วสำหรับเดือน8เวลาไปไวอะไรก็เบรกไม่ได้นะฮะอยู่ที่ว่าเราเนี่ยนะครับจะพยายามติดตามกระแสความเคลื่อนไหวข่าวสารแนวโน้มต่างๆทางด้านเศรษฐกิจการเงินการลงทุนเนี่ยนะครับกับรายการของเราเป็นประจำและเราก็คุณจะเห็นโอกาสต่างๆแนวคิดมุมคิดที่น่าสนใจกันทั้งนั้นเลยนะครับทักทายทุกท่านนะครับไม่ว่าจะขับรถขับราตอนนี้นะฮะอาจจะยังไม่ติดกันเท่าไหร่มั้งครับวันนี้ฝนก็ไม่ได้ตกด้วยในกรุงเทพกับปริมณฑลน่าจะกลับบ้านกันถึงเร็วกันเนี่ยนะฮะรวมถึง ทุกท่านที่ฟังกันที่บ้านไม่ว่าจะผ่านทางออนไลน์ Facebook 90.5 MHz นะครับหรือว่าอาจจะเป็นแอปพลิเคชันของ Mcord เสียงใสฟังย้อนหลังได้ตลอดเวลากันนะครับสำหรับวันนี้นะครับการซื้อขายไม่ว่าจะเป็นทั้งหุ้นหรือว่าในส่วนของทองคำก็ดีนี่นะครับถือว่าอาการไม่ค่อยจะแฮปปี้เท่าไหร่นะที่ว่าไม่แฮปปี้เท่าไหร่ก็เพราะว่าทองคำมันขึ้นมาหลายวันนะครับต้องยอมรับจริงๆนะครับจนในที่สุดวันนี้ปรากฏว่าปิดตลาดไปเนี่ยนะครับติดลบ300บาทนะครับทองคำแท่งรับซื้อ 68,550 บาทขายออก 68,750 บาทครับส่วนรูปพรรณเนี่ยปิดที่ 69,550 บาทนะครับด้วยวันนี้การปรับของราคาทองคำทั้งหมดก็ถือว่าไม่ใช่เล่นๆนะครับ20กว่ารอบด้วยกันนะส่วนตัวของหุ้นไทยนะครับเปิดตลาดมาวันนี้ก็ปรากฏว่าบวกแผ่วๆปิดตลาดไปก็ 1.74 จุด 1,614.36 จุดเป็นจุดที่ปิดนะครับและมูลค่าการซื้อขาย 77,863 ล้านบาทนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีที่เราจะได้พบกับท่านนั่นกูรูประจำรายการของเรานะครับซึ่งวันนี้นะฮะประเด็นก็น่าสนใจนะฮะรู้ไหมครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นาทีนี้นะฮะมันสำปะหลังในประเทศไทยเนี่ยขาดแคลนนะฮะไม่พอกับบรรดาโรงงานที่ตอนนี้เขาจะต้องเอาไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตอ่ะอยู่ดีๆทำไมอยู่ดีๆมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมากับมันสำปะหลังเนี่ยนะครับเห็นว่ามีทั้งเรื่องเกี่ยวกับโรคด้วยใช่หรือไม่มาถึงโรคระบาดนะครับและปรากฏว่าเห็นไหมฮะพอเวลาขาดแคลนแรงงานเข้าไปมันมีปัญหากันทุกหย่อมย่ากันเลยโดยเฉพาะสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าทางการเกษตรวันนี้เราให้ความสำคัญลงไปกันแบบระดับพี่น้องเกษตรกรกันนิดหนึ่งนะครับพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกรครับนักวิชาการเกียรติคุณทีเดียร์ไอนะครับสวัสดีครับอาจารย์นิพนธ์ครับ
14: สวัสดีครับท่านผู้ฟังสวัสดีครับคุณบัญชาพอดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมไปงานสัมมนาของสมาคมที่เกี่ยวกับการค้ามันมันมี4สมาคมคือสมาคมค้ามันสำปะหลังไทยสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยสมาคมแป้งมันแล้วก็สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง4สมาคมนะฮะเข้าไปทำสำรวจทุกปีสำรวจภาวะการผลิตและก็การค้ามันสำปะหลังปีนี้ก็เป็นการสำรวจในฤดูการผลิตปี2569ถึง70จริงๆเนี่ยไม่ใช่เป็นสมาคมเดียวที่ทำสำรวจสำรวจเพื่อพยากรณ์ว่าปีนี้เนี่ย6970เนี่ยฤดูเนี่ยผลผลิตมันจะเป็นเท่าไหร
13: ่
14: อ๋อมันก็มีสมาคมอื่นทำด้วยข้าวก็ทำมันพลาหลังทำข้าวโพดก็ทำแต่ข้าวโพดเนี่ยจะทำเป็นบริษัท
13: อ๋อครับ
14: นะฮะพืชสำคัญเนี่ยเราทำกันทำไมต้องทำในต่างประเทศเนี่ยหน่วยงานสถิติของรัฐเนี่ยจะเป็นคนทำ
13: ครับ
14: นะฮะแต่ในประเทศไทยเนี่ยสมัยก่อนก็เราก็ทำกันเรามีหน่วยงานทางด้านนี้ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อดีกว่านะเดี๋ยวไปหาประโจมตีครับเราก็มีหน่วยงานของกระทรวงเกษตรที่ทำละนะแต่ทำแล้วเนี่ยความเชื่อมั่นของภาคเอกชนเขาไม่ค่อยเชื่อ
13: โอ้เหรอฮะ
14: ในนี้คือปัญหาเขาเลยต้องไปทำเอง
13: โอ้
14: นะฮะก็ไปทำเองนะฮะปัญหามันเป็นมันไม่ใช่เป็นพวกเป็นไม่ใช่เป็นเพราะข้าราชการขาดความสามารถ
13: จริ
14: งจริงหน่วยงานของกระทรวงเนี่ยเกษตรเนี่ยเขามีข้าราชการที่มีความสามารถแต่เวลาทำแล้วเนี่ยระบบของเราไม่ดีระบบของเรามันเป็นระบบที่ปล่อยให้การเมืองเข้ามาแทรกนะฮะเข้ามาแทรกแซงในผลการสำรวจ
13: ครับ
14: นะในต่างประเทศเนี่ยเชื่อไหมฮะว่าอย่างผมยกตัวอย่างอย่างเช่นออสเตรเลียเนี่ยเขาจะมีพยากรณ์เศรษฐกิจและพยากรณ์เศรษฐกิจนี่สำคัญมากนะหน่วยงานสถิติของเขาเนี่ยจะส่งผลการพยากรณ์ให้นายกรัฐมนตรีทราบ12ชั่วโมงก่อนจะเปิดเผย
13: โ
14: อ้ทำไม12ชั่วโมงก่อนจะเปิดเผย
13: นั่นสิครับมัน
14: ต่างเมืองแทรกแซงไม่ได
13: ้โ
14: อ้ไม่มีเวลาแทรกแซงแล้วในสหรัฐอเมริกาเนี่ยราคาสินค้าเกษตรเนี่ยราคาพืชผลเนี่ยการพยากรณ์เป็นเรื่องสำคัญมากเขาจะปิดเป็นความลับสุดยอดแล้วมาเปิดนาทีสุดท้ายเพราะทุกคนต้องรู้พร้อมกันเพราะมันมีตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า
13: ใช
14: ่แล้วมันมีได้เสียกันถ้ารู้ข้อมูลรู้รั่วไอ้ลับไอ้รั่วโอ้เสร็จเลยมีคนหากำไร
13: ใช่
14: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงต้องเป็นความลับจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายแล้วไม่ให้ใครแทรกแซง
13: ครับ
14: มัน อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากของวงการสินค้าเกษตรนะฮะวงการเศรษฐกิจสถิติต่างๆนี่เป็นเรื่องสำคัญมากแต่เมือง

0: เก็บเกี่ยวมันเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว
1: ครับ
0: มันเพิ่มขึ้นไปประมาณ 2.3% ก็คือเพิ่มจาก6.615ล้านไร่เป็น6.767ล้านไร่ทำไมพื้นที่เพิ่มขึ้นราคามันแพงนะ
1: อ๋อ
0: มันขาดมันเริ่มขาดมาแล้วฮะตั้งแต่ปีที่แล้วปีนี้เดี๋ยวผมจะเล่าว่ามันแพงส่วนหนึ่งเพราะอะไร
1: ครับ
0: แต่ผลผลิตเฉลี่ยนะฮะต่อไร่ลดลง
1: อ้าวเป็น
0: น
1: ี
0: ่แหละสำคัญนะมันลดลงจาก 2.809 ตัน
1: อ
0: ัพสถิตินิดหน่อยนะฮะมันยุ่งในฟังเหลือ 2.772 ตันง่ายง่าย 2.8 ตันเหลือ 2.77 ตัน
1: ครับ
0: นะฮะซึ่งมันลดลง 1.3% ผลผลิตรวมนะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนิดเดียว 18.58 ล้านตันเดิมเป็น 18.75 สมัยก่อน20กว่าล้านตัน
1: โอ
0: ้หายไปตั้งเยอะ
1: ครับ
0: นะฮะที่มันหายไปเนี่ยมันมีเหตุผลอะล่ะไอ้ที่พื้นที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเพราะราคามันจูงใจ
1: ใช
0: ่นะแต่ทำไมผลผลิตต่อไร่มันลดนะเมื่อเทียบกับปีแล้วผลผลิตต่อไร่มันลดเนี่ยเพราะเรื่องใหญ่ก็คือว่าโอ้ทั้งที่พื้นที่เพิ่มนะพยายามเพาะปลูกกันหนึ่งเหตุผลใหญ่คือใช้ท่อนพันธุ์มันทำหลังที่ติดโรค
1: เอาเหรอฮะ
0: เพราะมันไม่มีท่อนพันธุ์เพียงพอ
1: โ
0: อ้ไอ้โรคที่มันติดเนี่ยปีนี้มันมีโรคสองโรค
1: ครับ
0: แต่มันโรคใบด่าง
1: โอ้
0: กับโรคไอ้พุ่มเทียนนะฮะ
1: ครับ
0: สองโรคนี้เป็นโรคที่สำคัญมากนะฮะทีนี้ไอ้โรคใบด่างเนี่ยเป็นตัวสำคัญมากโรคใบด่างระบาดมาหลายปีแล้ว
1: ครับ
0: แล้วหน่วยราชการไทยเนี่ยในตอนต้นๆเนี่ยไม่ให้ความสำคัญเท่าที่ควรเราเผอิญโชคดีเรามีสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแล้วสถาบันเนี้ยมันเป็นมูลนิธินะฮะแล้วก็เป็นอิสระสถาบันเนี้ยก่อตั้งมาในสมัยรัฐบาลท่านอนันต
1: ์
0: ตอนสมัยหม่อมอุ๋ยปีดียาธรหม่อมราชวงศ์ปีดียาธรเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ผ่านกระทรวงพาณิชย
1: ์
0: ก็มีการตอนนั้นเราส่งออกไปมันเนี่ยมันเส้นมันเม็ดเนี่ยไปสหภาพยุโรปเยอะแล้วก็มันมีโควต้ามีอะไรต่างๆกันแล้วคนส่งออกได้กำไรเยอะรัฐบาลในสมัยนั้นก็เลยเก็บไอ้เรียกว่าพรีเมียมเก็บค่าต๋อง
1: ครับ
0: แล้วค่าต๋องเนี่ยไม่ได้เก็บมาเฉยๆเก็บมาแล้วมาตั้งกองทุนพัฒนามันสำปะหลังแล้วอยู่ที่สถาบันนี
1: ้
0: เม็ดเงินก้อนนี้สำคัญมากนะฮะตัวต้นเนี่ยเขาเอาดอกผลมาใช้แล้วตัวเงินต้นยังอยู
1: ่ครับ
0: แล้วก็สถาบันนี้เอาเงินมาทำอะไรฮะมาตั้งสถานีวิจัยศูนย์วิจัยที่ห้วยบงแล้วก็สมัยนั้นเนี่ยมันมีปัญหาขาดแคลนท่อนพันธุ์มันสำปะหลังพอเขาตั้งศูนย์วิจัยเขาก็ปลูกต้นมันสำปะหลังแล้วก็แจกพันธุ์มันท่อนพันธุ์มันสำปะหลังจนแก้ปัญหาขาดแคลนได
1: ้ครับ
0: แล้วทำอีกยุคหนึ่งต่อมาก็มีโรคระบาดนะฮะแล้วโรคระบาดนั้นก็เป็นโรคที่ระบาดแรงมากเลยมาจากต่างประเทศแล้วสถาบันนี้ก็เอาความรู้เอาความช่วยเหลือจากต่างประเทศมาแก้ไขจนกระทั่งโรคระบาดนั้นคลี่คลายลงได
1: ้
0: ทีนี้ครั้งหลังเนี่ยมันมีไอ้ปัญหาเรื่องใบด่างเนี่ยก็รู้กันมาหลายปีแล้วการสำรวจมันระบาดมาจากต่างประเทศนะฮะเรารู้แล้วตั้งแต่มีการสำรวจก็มีส่งทีมมาไล่เกษตรกับทีมสพทช.ไปสำรวจก็ออกมาแต่ว่าหน่วยราชการเนี่ยคือผมก็ไม่รู้ค่าการชั้นผู้ใหญ่เนี่ยกลัวว่าถ้าประกาศออกมาว่ามันติดโรคเนี่ยเขากลัวตำแหน่งหลุดหรือไงผมก็ไม่ทราบเขาก็ไม่ยอมประกาศแล้วก็ไม่เอาใจใส่มันก็เลยเริ่มระบาดพอเริ่มระบาดเนี่ยสถาบันนี้ก็ต้องหาทางที่จะแก้ คือทางแก้มันก็มี

0: สองทาง
1: ครับ
0: คือเอาท่อนพันธุ์ที่เรียกว่าพันธุ์สะอาดไม่ติดโรคเอาไปให้เกษตรกรปลูกกับอีกทางหนึ่งคือเขารู้แล้วว่าไอ้โรคนี้เนี่ยมันหนักแล้วมันเกิดขึ้นมานานแล้วที่แอฟริกา
1: ครับ
0: แล้วแอฟริกาเขาก็หาทางแก้ไขจนประสบความสำเร็จได้พันธุ์ที่เขาเรียกว่าพันธุ์ต้านทานนะเขาก็ไปเอาไอ้พันธุ์ต้านทานเนี่ยมาจากสถาบันวิจัยนานาชาติในต่างประเทศเอามาแล้วเผอิญที่เราโชคดีที่เอามาได้เนี่ยโชคดีมากเพราะว่าที่สถาบันพัฒนามันสำหลังมีนักปรับปรุงพันธุ์คนสำคัญนะฮะนักปรับปรุงพันธุ์คนสำคัญคนนี้ชื่อดร.เจริญศักดิ
1: ์ครับ
0: อาจารย์เจริญศักดิ์เนี่ยเป็นคนที่ปรับปรุงพันธุ์มันสำหลังมาเยอะไปหมดเลยนะฮะเสร็จแล้วท่านเผอิญตอนท่านเรียนหนังสือเนี่ยก็เรียนหนังสือกับเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนไนจีเรียแล้วเพื่อนคนนี้เป็นนักวิจัยเหมือนกันและเป็นนักปรับปรุงพันธุ์เหมือนกันแล้วก็คนเนี้ยเกษียณแล้วแต่คนเนี้ยโชคดีเขามีห้องแลบส่วนตัวแล้วเขาเก็บไอ้พันธุ์ที่ต้านทานเอาไว
1: ้
0: ได้ท่อนพันธุ์อันนี้เขาก็เปิดติดต่อกันก็ส่งไอ้ท่อนพันธุ์เนี้ยไอ้พันธุ์เนี้ยมาเมืองไทยแล้วก็มาปรับปรุงขยายพันธุ์ที่สถาบันพัฒนามาทำหลังด้วยบ่มแต่ทีนี้มันต้องใช้เวลาต้องใช้เงินในการขยายแล้วหน่วยราชการไม่ให้เงินเพียงพอทางมูลนิธิเขาก็มีเงินน้อยเขาก็ขยายได้ในวงจำกัดตอนนี้มันก็ทีนี้ทางออกอีกทางหนึ่งคือใช้พันธุ์สะอาดแต่ปรากฏว่างานวิจัยมันพบเลยฮะพันธุ์สะอาดมันไม่ต้านทาน
1: อ้าว
0: มันติดโรคง่ายกว่าพันธุ์ต้านทานเพราะพันธุ์ต้านทานชื่อก็บอกใช่ไหมมันต้านทานมันติดโรคต่ำ
1: ถูก
0: แต่ไอ้พันธุ์สะอาดเนี่ยมันติดโรคง่าย
1: โอ้เพราะมันสะอาด
0: เพราะมันสะอาดเธอมันไม่ใช่เพราะมันสะอาดเพราะว่ามันไม่ต้านทาน
1: มันไม่ต้านทานด้วย
0: เพราะมันไม่ต้านทานถ
1: ู
0: กไหมฮะมันก็คนไปปลูกมันก็ดีอย่างส่วนหนึ่งแต่ถ้าโรคมันมามันก็ติดกับทีนี้พอเวลามันขาดแคลนไม่มีมันก็ไปใช้ไอ้พันธุ์ที่ติดโรค
1: โอ้
0: เพราะว่าเกษตรกรเวลาไม่มีก็ไม่มีพันธุ์ก็ซื้อและที่สำคัญเนี่ยเวลานี้เขาซื้อออนไลน์คือเรามีระบบการเคลื่อนย้ายไอ้พันธุ์ท่อนไอ้พันธุ์พวกนี้นะเคลื่อนย้ายท่อนพันธุ์มีระบบแต่ทีนี้เขาส่งออนสั่งซื้อออนไลน์กันคุณบัญชาก็นึกออกสั่งซื้อออนไลน์มันส่งข้ามอาณาจักรข้ามจังหวัดข้ามอะไรต่างๆกันมา
1: โอ้โหทั้งนั้นเลย
0: โอ้โหแล้วมันไม่รู้หรอกฮะ
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะ
1: ส่
0: งโดยรถปิกอัพโดยอะไรต่างๆเนี่ยมาถูกไหมมันข้ามจังหวัดทีนี้มันก็มีไอ้คนมักง่ายอ่ะขายพวกมักง่ายนี่ก็เอาอะไรฮะไอ้ท่อนพันธุ์ที่ติดโรคเนี่ยมาขายระบาดทั่วเลยครับ
1: ก็มีหน้าหรอกนี
0: ่ผลผลิตมาถึงรถเนี่ยฮะมาจากไอ้20กว่าล้านตันเนี่ยมาเหลือ18ล้านตันเนี่ยปัญหาใหญ่มากมากเลยนะฮะอันนี้คือผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่มากแต่โชคดีนะในบางจังหวัดนะมันมีไม่กี่จังหวัด
1: ครับ
0: 3-4 จังหวัดที่ผลผลิตต่อไร่เพิ่มแล้วเป็นไอ้จังหวัดที่เพิ่มอย่างชัยภูมิเนี่ยมันมีจังหวัดที่ผลผลิตต่อไร่เพิ่
1: ม
0: นะฮะโดยที่พื้นที่เพิ่มนิดเดียวแต่ผลผลิตรวมเพิ่มเพราะผลผลิตต่อไร่เพิ่มสาเหตุก็เพราะว่ามันมีบริษัทเอกชนบางบริษัทที่เป็นบริษัทที่ดีมากอนุญาตไม่เอ่ยชื่อไม่อยากไม่ได้รับเงินโฆษณาจากครับแต่รายการนี้ก็ไม่โฆษณาอยู่แล้วเขาก็เอาใจใส่เขาเอาท่อนพันธุ์ที่มันต้านทานแล้วเขาก็ส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกท่อนพันธุ์พวกนี้รวมทั้งเขาหาเทคโนโลยีหาน้ำบาดาลหาอะไรแหล่งน้ำอะไรต่างๆเนี่ยให้เกษตรกรผลผลิตต่อไร่ก็เพิ่มและเพิ่มค่อนข้างเยอะมีอยู่3-4จังหวัดเท่านั้นเองที่เป็นแบบนี
1: ้
0: น้อยมากนะฮะไอ้3-4จังหวัดเนี่ยก็มีจังหวัดที่ผลผลิตต่อไร่เพิ่มเนี่ยมีเพชรบูรณ์มีนครพนมที่เห็นนะเพิ่มเยอะเนี่ยนะฮะแล้วก็ไอ้ชัยภูมิที่ว่ารวมทั้งสระบุรีเนี่ยแค่นั้นอะนอกนั้นลดทั้งนั้นเหร
1: อ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ค่าผลผลิตต่อไร่เนี่ยเวลานี้มันเฉลี่ยเพียง 3.2 ตันมันควรจะได้มากกว่านี้เยอะ4-5 ตันแต่มันไม่ได้โอเคฟาร์มเก่งๆมี6-7 ตัน 8ตันมีแต่มันมีน้อยมากแล้วเวลานี้ท่อนมันขาดแคลนท่อนพันอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่เราจะต้องเอาใจใส่นะฮะทีนี้สาเหตุอีกอันหนึ่งที่มันไม่พอเนี่ย18ล้านเนี่ยไม่พอเราเนี่ยเป็นผู้ส่งออกสมัยก่อนนะเราเป็นผู้ส่งออกมันสำปะหลังอันดับหนึ่งในโลกไม่มีสองหนึ่งไม่มีสอง
1: ครับ
0: นะฮะเราส่งไป EU แล้วตอนหลังเนี่ย EU ก็คือมันมีเหตุผลได้ผมจะไม่อธิบายแต่แล้วตอนหลังเราก็ส่งไปจีนเยอะมากจีนเนี่ยเอามันสำปะหลังเราไปใช้ผลิตแอลกอฮอล์ผลิตอะไรต่างๆเยอะไปหมดเลยนะฮะเพราะแอลมันทำหลังนี่ข้อดีคือนอกจากผลิตแอลกอฮอล์แล้วเนี่ยมันก็ผลิตไอ้น้ำมันใช่ไหมฮะได้ใช่ไหมฮะแล้วไปผลิตเป็นพวกแล้ว modified starch modified starch นี่ไปทำอาหารทารกอะไรต่างๆได้ดีมากเลยนะฮะอันนี้มันมีไปมีคุณค่ามีคุณสมบัติที่ดีเยอะเนี่ยเอาไปทำแล้วต้นทุนมันต่ำนะฮะอันนี้คือข้อดีเราก็ส่งออกไปเป็นกอบเป็นกำตอนหลังเนี่ยเริ่มมีประเทศเพื่อนบ้านเราปลูกเวียดนามลาวเขมรแล้วเราเนี่ยนำเข้าเราก็ปลูกไม่พออยู่แล้วเดิมเรานำเข้าจากเขมรแล้วก็ลาวแต่ลาวตอนนี้เขาห้ามส่งออกแล้วเพราะว่าจีนเนี่ยมันมาตั้งโรงงานมันแป้งมันอยู่ในลาวรัฐบาลลาวก็เลยประกาศห้ามส่งหัวมันออกแต่ลาวมันไม่เยอะหรอกไอ้ที่เยอะคือเขมร
1: อ
0: ัญชาก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะเราทะเลาะกับเขมร
1: ถูกปีนึงละ
0: มันก็ไม่มีมันมาจากเขมรสิครับ
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้เขมรมาเอามันไปขายใครอ่ะเวียดนาม
1: โอ้ขายเพื่อนบ้าน
0: ขายเพื่อนบ้านเดียวเวียดนามก็ไปส่งออกไปจีน
1: ครับ
0: วันหลังเราก็จะเสียตลาดพวกนี
1: ้โ
0: อ้แล้วเวลาเนี้ยที่มันขาดแคลนเนี่ยโรงงานไม่พอนะฮะเพราะว่าเนี่ยมาจากเขมรก็ไม่มีมาจากลาวก็มีผลผลิตในประเทศมันก็เตี้ยน้อยมากไม่เพียงพอมันเป็นวิกฤตนะ
1: โอ้ครับ
0: ขาดแคลนระดับเนี้ยคือเข้าขั้นวิกฤตแล้ววิกฤตเนี่ยมันกระทบใครฮะมันกระทบโรงงานพนักงานในโรงงานคนงานในโรงงานระบบขนส่งรายได้จากการส่งออกก็ลดลง
1: ใช
0: ่ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: อันนี้เป็นวิกฤตย่อยๆแต่ในแง่ของอุตคนที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมมันเป็นวิกฤตที่สำคัญมากสำหรับเขาแล้วเรามองไม่เห็นเพราะว่าเราคนที่ไม่เกี่ยวข้องอ่ะมองไม่เห็นถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนแล้วผมบอกแล้วหน่วยราชการไทยไม่ให้งบประมาณเพียงพอที่ผ่านมาเขาขอเงินนะชุกสมาคมต่างๆไม่ได้เงินเท่าที่ควรเพิ่งมาตอนหลังกำลังจะได้นะฮะแต่ก็ยังไม่เพียงพอวิกฤตคราวนี้มันรุนแรงมากแล้วคราวนี้สมาคมเขาขึ้นมาแล้วเขาแถลงกันเลยว่ามันเป็นวิกฤตหนักจริง
1: ๆ
0: ทีนี้ข้อเสนอต้องแก้ละต้องทำอย่างไรผมก็เลยเสนออย่างนี้ผมเสนอในที่ประชุมว่าขออนุญาตว่าที่ประชุมเนี่ยไปทำเรื่องถึงรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย
1: ์
0: ขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนีย
1: ม
0: ผลผลิตและการส่งออก
1: โอ้
0: ต้องเสียสละกันละผู้ประกอบการมันเพราะไปเรียกร้องรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลก็ปีนี้ก็รัฐบาลไม่มีเงินหรอกคุณก็เห็นแล้วเรื่องงบประมาณหน้าดำหน้าแดงเลย
1: ครับ
0: แล้วมันจะเกิดวิกฤตงบประมาณรู้ใช่ไหมฮะว่าอีก2ปี3ปีข้างหน้าเนี่ยไอ้เงินภาษีเนี่ยมันจะไม่เพียงพอแค่รายจ่ายประจำมันก็จะปูดละนะฮะวันนี้ท่านรองนายกต้องออกมาบอกว่าอะไรฮะบอกว่าจะต้องตัดไอ้ฟรีสค่าราชการลดจำนวนค่าราชการอะไรไอ้เงินบำหนกบำนาญอะไรต่างๆต้องมาจัดการแล้วถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะมันเงินไม่พอเอกชนก็ต้องช่วยเหลือตัวเองพอดีโชคดีนะทางผู้อำนวยการสถาบันมันตะมันหลังเขาบอกว่าไอ้เงินที่เราเก็บมาเนี่ย เป็นไอ้โควต้าเงินค่าธรรมเนียมตอนนั้นนะเก็บภาษีเอาไว้เนี่ยแล้วเก็บเอาไว้เนี่ยเงินต้นยังอยู
1: ่ครับ
0: ละ500-600 ล้านผมจำไม่ได้ตัวเลขเท่าไหร่ผมก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ทำสองอย่างพร้อมกันไปขออนุญาตกระทรวงพาณิชย์ว่าจะเก็บธรรมเนียมส่งออกค่าธรรมเนีย
1: ม
0: จากการผลิตและการส่งออกแล้วก็ทำเรื่องแก้ไขกฎระเบียบของมูลนิธิเอาเงินก้อนนี้มาใช้บางส่วน
1: ครับ
0: เพื่อที่อะไรฮะขยายท่อนพันธุ์ฮะ
1: โ
0: อ้เราต้องเร่งขยายท่อนพันธุ์ที่เป็นพันธุ์ต่อต้านให้เร็วที่สุดนั่นส่วนที่หนึ่งก่อนแต่อันนี้คือปัญหาเฉพาะหน้าเพราะฉะนั้นถ้าเราขยายท่อนพันธุ์ได้ผลผลิตต่อไร่ก็จะเพิ่มมันก็จะช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนได้แล้วเราไม่รู้อีกกี่ปีเราจะดีกับดีกับเขมรดิ
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหมฮะเราไม่รู้รัฐบาลชุดนี้รัฐบาลนี้ผมคิดว่าเขาคงไม่อยากจะดีกับเขมรหรอกผมไม่แน่ใจนะหรือถึงอยากจะดีเขมรก็ไม่อยากจะดีกับเรานะไม่รู้ใครจะแน่อันนี้เป็นเรื่องการเมืองอะไรปล่อยไปแต่ว่าเราต้องช่วยตัวเองก่อนตรงนี้แล้วก็เอาไอ้เงินที่เก็บเนี่ยเข้าไปเติมให้คืนต้องคืนก็คืนมูลนิธิเขาถูกไหมฮะแต่เอามาใช้เสร็จแล้วก็ไปแหละที่ห้วยบงเขาก็มีพื้นที่แต่ไม่พอเอาอาจจะไปเอาพื้นที่คือมันต้องไปทดลองปลูกมันต้องขยายพันธุ์ในหลายพื้นที
1: ่
0: เพราะฉะนั้นมหาลัยบางมหาลัยหรือหน่วยราชการมีพื้นที่ก็ไปขยายในพื้นที่ของมหาลัยและหน่วยราชการซึ่งอันเนี้ยหน่วยราชการต้องช่วยละถูกไหมทำให้ฟรีจะได้มีท่อนพันธุ์มาแจกให้กับเกษตรกรได้เพียงพอและเป็นท่อนพันธุ์ที่ต้านทานโลก
1: ครับ
0: อันนี้สเต็ปที่หนึ่งร่วมเป็นเรื่องเร่งด่วนต้องรีบทำผมก็พูดในรายการเลยเรียกร้องท่านสุปชีเลยว่าเนี่ยถ้าทางสมาคม4สมาคมเขาทำเรื่องหนังสือไปขอให้ท่านพิจารณาเนี่ยอนุญาตให้เก็บค่าธรรมเนียมเนี่ยกรุณาเถอะฮะแล้วก็จะได้มีเงินเพราะว่าเขาไม่สามารถเขาไปรวมเอาเงินกองทุนมาใช้แล้วมันหมดมันก็เจ๊งเลยถูกไหมฮะ
1: ใช
0: ่มันต้องทำควบคู่กันไปนะฮะอันนี้แล้ววันหลังเนี่ยพอสถานการณ์เรียบร้อยจบได้เงินคืนไปเรียบร้อยก็ไม่ต้องเก็บก่อนต่อก็ได้แต่ผมเสนอว่าเก็บต่อเพราะอะไรครับท่อนพันธุ์มันวันหลังที่มาจากไนจีเรียนี่ที่พันธุ์ต้านทานเนี่ยผลผลิตต่อไร่เนี่ยมันต่ำกว่าท่อนมันวันหลังพันธุ์ที่อยู่ในประเทศไทยเกษตรกรไทยเพราะฉะนั้นต่อไปก็คือจะต้องปรับปรุงเอาไอ้ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่มาจากต่างประเทศแล้วมันต้านทานโรคเนี่ยนะฮะโรคใบด่างเนี่ยนะเอามาปรับปรุงพันธุ์ให้มันได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นซึ่งต้องใช้เวลาและต้องใช้เงินแต่เรามีนักวิชาการที่เก่งๆอย่างอาจารย์เจริญศักดิ์เนี่ยถึงแม้ว่าท่านจะเกษียณแต่ที่มหาลัยเกษตรที่มหาลัยเชียงใหม่อะไรต่างๆผมมีเพราะฉะนั้นอันนี้คือก้าวต่อไปที่ต้องเร่งทำครับถ้าทำได้มันก็จะแก้วิกฤตนี้ได้ถ้าทำไม่ได้วันหลังอุตสาหกรรมนี้ก็จะเตี้ยลงซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีประโยชน์มากเพราะว่ามันผลิตได้นั่นด้วยใช่ไหมฮะไอเอทานอล
1: เอทานอล
0: ใช่เราเนี่ยเอาอ้อยเอาน้ำอ้อยมาผลิตเอทานอลไม่ได้เพราะมันมีปัญหาในเรื่อง70-30อะไรต่างๆนะแต่ว่าเราเลยใช้มันกำมะหลังมาผลิตเอทานอลและต้นทุนมันต่ำแล้วพวกเหล้าพวกอะไรต่างๆเนี่ยแอลกอฮอล์มันก็มาจากอันนี้อ่ะ
1: จริง
0: ใช่ไหมฮะอันเนี้ยแล้ววันหลังเนี่ยแล้วเวลาเนี้ยไอ้พวกเนี้ยเอทานอลพวกเนี้ยมันจะเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงค่อนข้างมากนะฮะมันจะทดแทนน้ำมันทดแทนอะไรต่างๆได้หลายอย่างนะผลิตอาหารทารกผลิตอะไรต่างๆได้พวกโมดิฟายสไตล์มันมีมูลค่าสูงมากเราควรจะพัฒนาอุตสาหกรรมไอ้ปลายน้ำพวกนี้ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มันมีค่าก็มีโรงงานหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยเขาเอาไอ้แป้งมันสำปะหลังมาทำอะไรฮะทดแทนไอ้แป้งข้าวสาลีทำขนมปังทำอะไรแข่งกับไอ้ขนมปังที่มาจากข้าวสาลีแป้งข้าวสาลีเลยครับ
1: โอ้เหรอฮะ
0: เก่งมากเก่งมากก็ทำได้แล้ว
1: รสชาติมันใช้ได้ไหมอาจารย์
0: ใช้ได้ฮะใช้ได้ผมลองแล้วใช้ได้ครับแต่ยังไม่เป็นที่นิยมแต่ว่าเนี่ยคือเราเห็นอนาคตอ่ะแล้วข้าวสาลีเราปลูกไม่ได้เราต้องนำข้าว
1: โอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยฮะอาจารย์ต้องนำข้าวเปอร์เซ็นต
0: ์ถูกต้อง
1: โอ้ครับครับแต่ที่เนี่ยสงสัยอย่างอาจารย์ว่าเนี่ยพออะไรมันราคาดีนะเกษตรกรก็จะไปหาที่เพิ่ม
0: อันนี้เรื่องปกติของเกษตรกรไทย
1: แต่ทั้งที่ได้ที่เพิ่มมันก็ควรจะผลผลิตเพิ่มกับผลผลิต
0: คืออย่างนี้ฮะคือได้ที่เพิ่มมันควรจะน่าหน่ายถ้ามันควรจะได้ผลผลิตเพิ่มแต่พอเอิญได้ที่เพิ่มแล้วท่อนพันธุ์มันไม่สะอาดอ่ะ
1: โอ
0: ้มันก็เสร็จติด
1: โอ้ครับ
0: สั่งจะออนไลน์แล้วขาดแคลนอ่ะ
1: โอ
0: ้แล้วคุณก็สั่งออนไลน์อ่ะ
1: อ
0: ะไรก็แล้วแต่มันติดโรคแล้วอ่ะ
1: โอ้
0: แล้วมันมีคนมักง่ายอ่ะ
1: โอ้
0: แล้วถึงแม้ไม่มีคนมากง่ายมันก็ระบาดเพราะมันระบาดมาจากแอฟริกาข้ามาถึงประเทศไทยก่อนข้ามาของประเทศไทยมาติดที่เขมรก่อนแล้วรู้แล้วตอนนั้นตอนที่มันติดที่เขมรแต่เราไม่ทำอะไรในการป้องกันเท่าที่ควร
1: เอ้า
0: เนี่ยหลายปีที่แล้วอ่ะนั่นแหละเกิดเรื่อง
1: โอ้นี่น่าล่ะปัญหาก็เลยแก้กันไม่ตกจนตอนนี้เป็น
0: ใช่มันแก้ยากแก้ยากมากปล่อยมาถึงขั้นนี้แล้วมันแก้ยากมากผลผลิตร่วงมาเยอะมาก
1: ก่อนวันนี้ก็ถือว่าชัดเจนในประเด็นนี้ขอบพระคุณมากครับอาจารย
0: ์ขอบคุณครับครับ
1: ครับสวัสดีครับนะโอ้นี่ก็ได้ฟังอีกมุมมองหนึ่งนะฮะเรื่องของมันสำปะหลังจนกระทั่งถึงคำว่าเป็นวิกฤตกันแล้วเนี่ยแหละครับมันก็เป็นเรื่องราวที่แปลกอย่างที่ผมตั้งคำถามไปเมื่อสักครู่ครับว่าเวลาราคายางพาราดีอันนี้แบบเอาไปโค่นป่าแล้วก็แห่ปลูกยางพาราเจ็ดปีถึงจะได้กรีดยางกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับเวลาทุเรียนดีไปโค่นกันหมดเนี่ยครับผู้เรียนไปปลูกทุเรียนกันเนี่ยนะครับสุดท้ายไปมาทุเรียนก็เป็นไงฮะราคาตกต่ำนะลงเริ่มจริงแล้วก็มาโกยไปเสียบเรียบร้อยนะต่อไปอะไรนะครับเนี่ยมาเจอเรื่องของนี้อีกมันสำปะหลังน่าจะไม่ได้แบบผลผลิตดีกับผลผลิตตกต่ำอีกเพราะต้นทางติดโรคติดอะไรกันมาอีกแถมมีปัญหาในการตรวจสอบตรงแนวชายแดนกันอีกแล้วไร้คนเก็บอีกคนงานเก็บอีกเนี่ยนะครับมันถึงได้เป็นเรื่องเป็นราวที่น่ากังวลใจกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะลองดูครับว่าวิกฤตนี้จะสามารถแก้กันได้มากน้อยแค่ไหนกันอย่างไรนะครับเวลาในขณะนี้ทุ่ม33นาทีนะฮะเดี๋ยวพักสักครู่แล้วกลับมาช่วงต่อไปอีคอนบิสกันนะครับ
2: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
3: 92.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 น.ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
5: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcot.net
6: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อป ทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดเด็ด
8: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
1: เวลาในขณะนี้ครับ15:35ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอยู่ที่คลื่น 96.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นความคิดของอสมทนะครับไม่ว่าจะติดตามฟังทางระบบไหนก็แล้วแต่นี่นะครับเราทักทายกันทำและเรื่องราวที่น่าสนใจจันทร์ถึงพฤหัสบดีนะครับพบกับผมได้เป็นประจำนะครับวันนี้ดูกันนะครับสำหรับวันพฤหัสบดีก็จะมีความน่าสนใจทางด้านพลังงานเยอะมองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาลงกันดีเซลนะครับราคาดีเซลหน้าลงกันนะก็มีการปรับราคาเพื่อที่จะพยายามพยุงช่วงของราคาเนี่ยให้มันสามารถรองรับแรงกระแทกจากในต่างประเทศกันเนี่ยนะครับอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องของค่าไฟฟ้านะครับค่าไฟฟ้านะครับปรากฏว่าวันนี้ฮะกพนี่นะครับเคาะบินค่าไฟฟ้างวดสุดท้ายของปีนะคือ4เดือนสุดท้ายเนี่ยเหลือไม่ถึง 3.90 บาทนะฮะเพียงแค่หน่วยละ 3.86 บาทลดลงไปอีก9สตางค์ครับคุณภูลพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือ regulator แล้วก็ยังเป็นโฆษกของคณะกรรมการชุดดังกล่าวเนี่ยนะครับบอกว่าวันนี้ที่ประชุมของกกพ.เนี่ยก็พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้านะครับสำหรับคนใช้ไฟฟ้าแบบบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเพื่อที่จะใช้เก็บในงวด4เดือนสุดท้ายก็กันยาตุลาพฤศจิกาธันวาปี69นะครับทีนี้ที่เขาเสนอปรับปรุงตรงนี้มาก็ปรากฏว่ามันยังลดได้นะฮะลดลงจากหน่วยละ 3.95 บาทลงมาเหลือ 3.86 บาทต่อหน่วยอันนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับเท่ากับว่าลดลงไปหน่วยละ9สตางค์ถามว่ายังไงนะฮะก็เป็นผลมาจากการปรับค่าไฟฐานเฉลี่ยใหม่เอาสตางค์มันก็เลยไปลดไอ้ตรงนั้นลงมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นค่าไฟสำหรับตรงนี้ที่ไปรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยนะครับจะอยู่ที่3.69 บาทนะครับจากปัจจุบันนี้อยู่ที่หน่วยละ 3.78 บาทก็เรียกว่าลงได้เท่าไหร่ก็ลงมาเต็มที่กันเลยนะครับอันนี้ส่วนนี้ก็จะมีผลช่วยสำหรับค่าไฟของบรรดาพี่น้องประชาชนคนทั่วไปที่อยู่ตามบ้านเรือนต่างๆนะครับอันนี้เป็นค่าไฟสำหรับครัวเรือนกันก็ถือว่าเป็นข่าวดีส่งท้ายในช่วงอีกประมาณ4เดือนข้างหน้าสำหรับค่าไฟประเทศไทยกันนะครับแต่ที่นี่เนี่ยนะฮะเศรษฐกิจมันจะดีหรือไม่ดีเนี่ยมันก็จะมีตัวชี้วัดของสารพัดสำนักที่ออกมาสะท้อนกันให้เห็นนะครับซึ่งวันนี้ก็ปรากฏว่าไปเจอตัวชี้วัดของทางหอการค้าเขานะฮะความเชื่อมั่นหอการค้าปรากฏว่าโอ้อะไรเนี่ยต่ำสุด35เดือนตีกันก็36เนี่ยก็ต่ำสุดในรอบ3ปีเอาไปเจอเรื่องอะไรที่ทำให้คนรู้สึกมันแย่แย่ครับเรื่องนี้นี่นะครับท่านได้มาในหอการค้าไทยเนี่ยเขาก็เปิดบทสรุปผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของการค้าไทยนะปรากฏว่าสำรวจไปสำรวจมาเปิดออกมาเนี่ยค่าดัชนีนี่มันต่ำในรอบ35 เดือนนี่เขาคงเกรงใจอีกเดือนนึงมันจะได้ครบ3ปีเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าไอ้ค่าที่มันต่ำสุดใน35เดือนเนี่ยนะฮะยกเว้นภาคเหนือและภาคใต้ที่ปรับตัวดีขึ้นแบบกระเจ๋งหนึ่งเนี่ยผมใช้คำนี้เลยนะฮะคือมันขึ้นกันแค่0.1จุดเท่านั้นเองนะครับทำให้ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจอ๋อนี่ไงปกติเนี่ยมันจะเป็นดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคซึ่งเขาก็มีแถลงเขานี่นะครับแต่นี่กลายเป็นว่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจในประเทศไทยตอนนี้อยู่ในช่วงต่ำสุดในรอบ3ปีนะเกือบ3ปีแล้วครับ35เดือนเข้าไปแล้วถามว่าทำไมเอกชนเจ้าของกิจการเจ้าของร้านค้าคนทำมาค้าขายธุรกิจเนี่ยเขาถึงไม่มีความเชื่อมั่นหลงเหลืออยู่เลยเนี่ยแล้วมันต่ำสุดในรอบ3ปีเนี่ยนะครับก็โยงไปถึงเรื่องของหนี้ครัวเรือนครับลูกค้านั่นเองใช่ไหมหนี้ครัวเรือนตอนนี้ประชาชนเนี่ยยังแบกไว้เยอะมากเลยนะฮะเนื่องจากว่าพอหนี้เยอะเนี่ยมันก็ตัดกำลังซื้อไงครับรายได้เข้ามาก็ไปจ่ายหนี้ก่อนสุดท้ายเหลือเนี่ยนะครับก็จ่ายแบบใช้จ่ายแต่จำเป็นไงฮะงั้นกำลังซื้อก็ไปเพิ่มไปงอกถูกไหมครับทำให้ไม่สามารถซื้อข้าวของได้มากนักนะฮะรายได้นี่เองเนี่ยก็ปรากฏว่าก็ไม่ได้สูงถูกไหมครับพอรายได้ไม่สูงเกิดจากการที่ว่าเป็นไงปริมาณงานน้อยลงตอนนี้เราเห็นชัดเลยนะฮะพวกโรงงานอุตสาหกรรมสายพันธุ์การผลิตอะไรต่างๆนี่นะครับลดจำนวนชั่วโมงยังไม่พอลดอัดกะก็คือชิฟต์นะครับในการทำงาน อาจจะเคยเปิด3ชิปก็เหลือ2ชิปพอมาลดเสร็จปั๊บทีนี้ทำไงอ่ะ OT ก็ถูกตัดเป็นเรื่องธรรมดาเพราะมันไม่มีการขยายกำลังการผลิตเห็นไหมฮะรายได้ก็ไม่ได้กลับเข้ามาก็อย่างเงี้ยอย่างที่เขาบอกกันเนี่ยนะครับว่าคือเราจะเห็นว่าไอ้นี่ครัวเรือนต่อ GDP เนี่ยอุ้ยแต่ละสำนักวิจัยนะแบงก์ชาติอย่างนี้ก็บอกว่ามันลดลงมันลดลงมันลดลงก็เพราะแบงก์เขาก็ไม่ได้ปล่อยไงฮะถูกไหมฮะแล้วนี่เอ็มก็จะไม่ได้แก้ให้แบบเป็นเรื่องอะไรนักเศรษฐศาสตร์ชอบใช้คำว่าอะไรนะในยะสำคัญอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะคือนี่มันไม่ได้ถูกแก้ไปอย่างเห็นเด่นชัดแต่เพียงแต่ว่าต้นทางก็ไม่ปล่อยเนี่ยแล้วตอนนี้เราก็ทราบประเด็นเข้ามาธุรกิจ SME นี่นะครับเข้าก็ไม่ถึงนี่เข้าก็ไม่ถึงเงินกู้ละแถมมองว่าทั้งขนาดและประเภทธุรกิจเนี่ยนะครับเป็นเสี่ยงไปสมุดอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นแหละก็เลยทำให้ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจของคนไทยในขณะนี้นะครับตกต่ำลงมาเกือบในช่วงเฉียด3ปีกว่าได้นะฮะลูกค้าไม่มีกำลังซื้อแบบนี้อยู่เนี่ยนะครับซื้อของเองก็ไม่ได้มากรายได้เองก็ไม่ได้ฟื้นเลยเนี่ยนะครับทำให้ภาวะเศรษฐกิจในพื้นที่ในแต่ละภูมิภาคตอนนี้ก็ไม่ได้ดีเลยนะแถมอีกดอกหนึ่งด้วยการท่องเที่ยวก็ไม่ได้โดดเด่นเขาก็บอกว่าไม่ได้แย่แต่มันก็ไม่ได้โดดเด่นนะครับยิ่งภาคเกษตรกรเองตอนนี้ก็ไม่ได้ดีมากเลยนะครับเพราะอะไรฮะสินค้าเกษตรกรเองก็ขึ้นดำๆลงๆนะครับตามไตรมาสแต่ปีนี้รู้สึกว่าในภาพรวมเนี่ยจะไม่ได้ดีขึ้นเลยนะครับแต่ตรงนี้เองเนี่ยนะครับก็เลยทำให้ในที่สุดเนี่ยพอไปสัมภาษณ์เสร็จปั๊บคนเป็นเจ้าของธุรกิจก็สะท้อนออกมาแนวนี้ดีเลยครับว่าความมั่นอกมั่นใจมีแต่สุดลงสารวันเตี้ยลงเย็นอยู่เรื่อยๆนะครับนี่ยังไม่รวมราคาพลังงานด้วยนะฮะที่ขึ้นแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้ลงเลยนี่นะครับตอนนี้ท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าราคาดีเซลในประเทศไทยครั้งที่ขึ้นล่าสุดเมื่อประมาณวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยดีเซลประเทศไทยแพงสุดในรอบ2เดือนเท่านั้นนะฮะเบนซินกลุ่มแก๊สโซฮอลที่แพงสุดในรอบ1เดือนนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าไปเทียบกับราคาก่อนเกิดสงครามอิหร่านเนี่ยแล้วก็โอ้ยยังแพงกว่าประมาณ 20% บวกทั้งนั้นเลยนะครับทีนี้พอเขาทำผลสำรวจตรงนี้โดยทางด้านของหอการค้าไทยเนี่ยนะครับที่ก็มองต่อไปโดยเฉพาะเป็นปัจจัยของต่างประเทศกับคนทำมาค้าขายในเจ้าของกิจการธุรกิจเนี่ยก็คือสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอิสราเอลแล้วก็อิหร่านนะครับดูแล้วเนี่ยนะครับไม่มีท่าทีว่ามันจะสงบหรือว่าหาทางออกที่สมบูรณ์แบบได้เลยนี่นะครับนอกจากนี้แล้วเรื่องอะไรต่างฝ่ายต่างก็นะไปเอาช่องแคบ2ช่องแคบเนี่ยนะครับเป็นตัวประกันในการที่จะทำให้มีปัญหาเรื่องของราคาพลังงานซึ่งตรงนี้เราเองก็ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะว่าปัจจัยเหนือความควบคุมถูกไหมครับทีนี้ต่อมาเนี่ยสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานี่ก็มาปีเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็เลยทำให้เรื่องนี้ก็มีปัญหาในเรื่องของการค้าการขายไปด้วยนะครับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและปัญหาค่าครองชีพนี่ก็ขึ้นแล้วก็ไม่ลงนะยังสูงอยู่เหมือนเดิมเนี่ยนะครับซึ่งก็ไม่ได้สอดคล้องกับรายได้ปัจจุบันเพราะมันไม่ได้ขึ้นตามเงินเฟ้อนี่เป็นต้นนะครับนอกจากนี้ถามว่ามีปัจจัยบวกไหมเนี่ยพูดมาทั้งหมดนี่จะกลายเป็นปัจจัยลบหมดเนี่ยนะครับผลสำรวจนี้ก็บอกว่ามันก็มีปัจจัยบวกอยู่ก็คือโครงการที่เรียกว่าพุ่งก็เรียกว่าอะไรครับเป็นโครงการหิ้วปีกเศรษฐกิจเฉพาะหน้าเนี่ยนะครับว่าโครงการไทยช่วยไทยเนี่ยนะฮะกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยของภาครัฐเนี่ยนะครับถามว่าการส่งออกไม่มันก็ยัง2หลักนะ 20.75% เนี่ยนะครับถามว่าหุ้นไทยบวกไหมมันก็บวกอยู่นะตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงขนาดนี้หุ้นไทยก็ถือว่าจังๆอยู่เนี่ยนะครับแต่นั่นแหละครับดูจากทั้งหมดแล้วเนี่ยเขาก็ชั่งน้ำหนักกันลบมีมากกว่าบวกนะครับทีนี้การสำรวจความเชื่อมั่นในปัจจุบันและมองไปอีก6เดือนข้างหน้าถ้า6เดือนข้างหน้าตอนนี้ก็แสดงว่าต้องมองข้ามปีกันแล้วครับเพราะว่าตอนนี้เราเข้ามาถึงที่8กันแล้วเนี่ยมองว่าจะแย่ลงในทุกรายการโอ้โหอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะครับผลสำรวจชี้ออกมาอย่างนี้เลยนะว่าความเชื่อมั่นในปัจจุบันและในอนาคตอีก6เดือนข้างหน้าแย่ทุกรายการนะครับมีอยู่รายการที่มันจะไม่แย่คือภาคบริการเท่านั้นแต่ทุกเซกเตอร์นะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งการบริโภคการลงทุนการท่องเที่ยวการเกษตรการอุตสาหกรรมการค้าชายแดนค้าข้ามแดนมองว่าแย่ลงทั้งหมดใน6เดือนข้างหน้าโอ้โหถ้าเจ้าของธุรกิจเขามองอย่างนี้นี่นะครับอันตรายแล้วนะครับจะบอกให้รู้นะฮะทีนี้สถานการณ์มุมมองของผู้ประกอบการเนี่ยเขาบอกว่าถามว่าในเศรษฐกิจปัจจุบันถึงอนาคตเนี่ยยังไม่ได้ดีขึ้นแน่ๆนะฮะจนกระทั่งปลายปี2069ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะพื้นหรือเปล่านะครับแต่ก็เอานะอย่ามองโลกสวยไปครึ่งๆนิดนึงหวังว่ามันน่าจะดีขึ้นเพราะว่าพอมันเข้าช่วงปลายปีไอ้สิ่งที่มันจะมาคืออะไรทราบนะฮะไฮซีซั่นการท่องเที่ยวเนี่ยนะเพราะตอนนี้เข้าเดือน8 4เดือนข้างหน้านี้จริงๆเนี่ยนะครับสามารถจะเช็คได้แล้วนะว่าสัญญาณของการท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นของเราเนี่ยดีหรือไม่ดีและอีก4เดือนข้างหน้าก็จะเป็นตัววัดดวงแล้วนะครับว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะเดินทางเข้าเมืองไทยเนี่ยเป็นไปตามเป้าปีนี้ได้ไหมหรือต่ำกว่าเป้าในปีที่แล้วส่วนในการที่จะฟื้นไปเหมือนตอนโควิด-19เนี่ยรอเพราะก็ได้คุยกับทางด้านหลายฝ่ายใช่ไหมครับ ก็ยังสะท้อนอยู่แล้วก็ว่าอันนี้ต้องรออย่างน้อยก็มี 2-3 ปีบวกขึ้นนะครับเนี่ยเป็นดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจที่ดูแล้วก็อาการหนักเหมือนกันนะครับทีนี้เรื่องราวของ EEC ที่มีแนวคิดว่าตอนนี้ก็มี3จังหวัดถูกไหมฮะชลบุรีฉะเชิงเทราระยองถูกไหมฮะฉะนั้นมีแนวคิดจะไปผนวกอีก1จังหวัดเนี่ยคือปราจีนบุรีให้กลายไปเป็น4จังหวัดเลยนะฮะกลายเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยถูกต่อต้านออกมาจนกระทั่งมีการบุกทำเนียบไปยื่นหนังสือเนี่ยล่ารายชื่อมาตั้ง 11,000 คนเลยเนี่ยนะครับคุณสุนทรคมคายครับประธานอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมอำเภอกบินบุรีนะครับแล้วก็เป็นแกนนำเครือข่ายปราจีนบุรีปราจีนแข็งนะครับพร้อมด้วยตัวแทนชาวบ้านกว่า30คนเนี่ยนะฮะก็เดินทางไปยื่นหนังสือคัดค้านในการที่จะขยายพื้นที่ EEC เนี่ยให้ไปคุมจังหวัดที่4ที่จังหวัดปราจีนบุรีหนังสือฉบับนี้ส่งถึงคุณอนุทินชาญวีรกูลนะฮะนายกรัฐมนตรีนะครับก็แกก็เป็นประธานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนะครับแต่ว่าไม่เจอตัวนายกหรอกนะครับก็ส่งให้สู่ร้องเรียนรัฐบาล111นี่นะครับทีนี้รายชื่อที่เขารวมตัวกันมาทั้งหมดคัดค้านเนี่ยว่าไม่อยากที่จะไปรวมเอาปราจีนบุรีเข้าไปเป็น EEC เนี่ยมีทั้งหมด 11,207 รายชื่อนะครับแล้วก็ใช้สิทธิตามมาตรา43วงเล็บ3ของรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยนะครับโดยมีรองปลัดสำนักนายกก็เป็นตัวแทนรับมอบไปนะฮะทีนี้ทางเครือข่ายเขาก็ชี้แจงอยู่นะครับว่ามันก็ต้องมีเหตุผลนะว่าทำไมเขาไม่อยากเอาปราจีนบุรีเนี่ยในมุมมองของภาคประชาชนโดยแกนนำทางเนี่ยเข้าไปรวมด้วยเนี่ยนะครับเป็นจังหวัดที่4เขาประกอบด้วยอย่างนี้ครับข้อแรกเลยนะรายงานการศึกษาที่ขาดความโปร่งใสไม่มีความชัดเจนนะครับรายงานของสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยเร่งรีบเขาบอกนี้นะฮะแล้วก็ไม่เปิดเผยข้อมูลให้ครบให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เนี่ยตรวจสอบก่อนที่อยู่ดีๆเข้าที่ประชุมกพอ.แล้วก็ตรวจสอบข้อมูลบนเนี่ยคาดเคลื่อนหลายจุดอันนี้ข้อที่1 นะครับข้อที่2เขาบอกว่าไอ้บทเรียนหลังบ้าน EEC เนี่ยนะตั้งแต่ปี2560มาเนี่ยปราจีนบุรีเนี่ยกลายเป็นแหล่งรองรับและกำจัดขยะมลพิษการอุตสาหกรรมโรงหลอมเถื่อนลงทุนข้ามชาติก็เข้ามาโดยได้รับการเยียวยาและเป็นธรรมกับความเสียหายและความสูญเสียที่เกิดขึ้นอันนี้ข้อ2นะครับข้อ3เนี่ยนะฮะความล้มเหลวในการจัดการมลพิษพื้นที่ EEC เดิมเนี่ยก็3จังหวัดเนี่ยฉะเชิงเทราชลบุรีระยองเนี่ยนะฮะก็ประสบปัญหาขยะพิษโรงงานศูนย์เหรียญนอมินีที่แพงนะแล้วก็แรงงานผิดกฎหมายซึ่งเรื่องนี้ก็แก้ปัญหากันไม่ได้นะครับข้อที่4กฎหมายเอื้อทุนสีเทาอย่างเงี้ยกฎหมาย EEC ทำลายวิถีชีวิตคนท้องถิ่นทำให้ชาวบ้านชาวช่องกลายเป็นพลเมืองชั้น2นะครับข้อที่5ชาวบ้านสูญเสียที่ดินฮะเกิดการกว้านซื้อที่ดินแปลงใหญ่โดยกลุ่มนายทุนนะเป็น politician แปลว่านักการเมืองแล้วก็มีนายหน้าทำลายราคาที่ดินแล้วก็ที่ดินหลุดมือจากพี่น้องเกษตรกรไปอย่างง่ายดายนะครับข้อที่6เนี่ยนะฮะกระทบพื้นที่ป่าและมรดกโลกด้วยเขาบอกว่าจะมีแผนการสร้างเขื่อนเพิ่มตั้ง7แห่งนะฮะในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กระทับลานซึ่งป่าต้นน้ำก็หายไปถึง 20,000 ไร่แล้วก็เสียที่ถูกถอดออกจากการเป็นมรดกโลกด้วยถ้าโครงการเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับส่วนข้อสุดท้ายเนี่ยข้อที่7เขาบอกว่าทำลายจุดแข็งเกษตรอินทรีย์ครับคือจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเชิงเกษตรอินทรีย์นะฮะแล้วก็เน้นอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะไปทำลายฐานทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นเพื่อเป็นประโยชน์ของทุนต่างชาติเท่านั้นเลยนะครับโอ้นี่7ข้อที่รวมมาหมดเลยนี่นะครับนั้นตรงนี้เองเขาก็ยื่นหนังสือนี้ไปนะทีนี้นายสุนทรคมคายเนี่ยแล้วก็ตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุมที่วันนี้ไปยื่นหนังสือเนี่ยนะครับบอกว่าอันนี้ก้าวแรกนะเป็นความเคลื่อนไหวก้าวแรกของกลุ่มต่อสู้เพื่อปกป้องบ้านเกิดนะครับก็จะมีการนัดรวมตัวชุมนุมครั้งใหญ่วันที่17สิงหาคมนะครับเวลา 9:00 น.เป็นต้นไปแล้ว17สิงหาคมก็วันจันทร์หน้าเนี่ยนะที่สารกลางจังหวัดปราจีนบุรีตำบลไม้เด็ดอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยนะครับเพื่อปักหลักรอคำตอบเพราะว่าบริยื่นหนังสือไปแล้วไงใช่ไหมครับก็เดี๋ยววันจันทร์ก็ชุมนุมใหญ่รอคำตอบอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของทางด้านในพื้นที่ที่เขาจะไม่อยากเอาปราจีนบุรีเนี่ยเข้าไปเป็นจังหวัดที่4โดยปริยายในพื้นที่ของ EEC กันนะครับเนี่ยเห็นไหมเรื่องการลงทุนเรื่องการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างนี่นะครับก็ถือว่ามีมาแต่ไหนแต่ไรแต่ความโปร่งใสและชี้แจงให้ชัดเจนครบถ้วนที่สุดเนี่ยจะเป็นทางออกของทุกฝ่ายกันได้นะครับพอพูดถึงเรื่องการลงทุนเนาะจำได้ใช่ไหมครับเมื่อวานผมก็เล่าให้ฟังใช่ไหมครับจริงๆก่อนหน้านี้ก็คือฮากันในวงการรถยนต์เนี่ยที่ว่าผู้บริหารระดับคนไทยเบอร์หนึ่งเป็นรองจากญี่ปุ่นในโตโยต้าเนี่ยออกมาโพสต์ข้อมูลถูกไหมครับในเฟซบุ๊กส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องของอินโดนีเซียเนี่ยมาเสนอเชิญชวนให้โตโยต้าเนี่ยย้ายไปเลยย้ายฐานที่อยู่อินโดนีเซียเลยนะครับจะประเคนเรียกว่าสิ่งจูงใจให้มากกว่าที่ได้อีกอะไรนี่ต่างหากเนี่ยนะครับปรากฏว่าวันนี้ครับผู้บริหารท่านนี้เนี่ยก็คือคุณสุปกรณ์รัตนวราหะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเนี่ยนะครับวันนี้ไม่ได้โพสต์หรอก แต่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเลยต่อเนื่องจากเรื่องนี้ด้วยนะครับคุณสุภกรเนี่ยแกบอกอย่างนี้ครับว่าคือหลังจากที่ Toyota ก็มีการหารือกับทางภาครัฐเกี่ยวถึงสถานการณ์อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยในปัจจุบันนี้นะครับเพื่ออะไรฮะเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นจริงความแท้จริงว่ามันเกิดความเหลื่อมล้ำลักลั่นในการแข่งขันระหว่างรถยนต์ที่ผลิตในประเทศกับรถยนต์ที่ไปนำเข้ามาจากต่างประเทศโดยเฉพาะจีนโอ้โหนี่แกระบุเลยนะครับทีนี้สิ่งที่ Toyota ได้มีการพูดคุยกับรัฐบาลเนี่ยนะครับก็คือว่าอย่างนี้ไปพิจารณาปรับเกณฑ์โครงสร้างภาษีสรรพสิทธิ์สัมปทานมิตรใหม่ให้มันเท่าเทียมกันในการแข่งขันนะถ้าเป็นภาษาทางชกมวยเรียกว่าแฟร์เพลย์อย่างนี้เป็นต้นนี่นะฮะเอาผลประโยชน์ของประเทศไทยเนี่ยเป็นหลักสำคัญนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยรถยนต์ EV จากจีนเนี่ยที่เข้ามาขายในไทยเนี่ยเสียภาษีสัมปทานมิตรต่างจากรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทยโดยคนไทยโดยโรงงานที่อยู่บนแผ่นดินไทยมากพอสมควรนะครับเพราะมันทำให้การแข่งขันเนี่ยยากคือถ้าอัตราภาษีสูงเป็นคนละเรื่องเนี่ยนะครับเหมือนมวยชกคนละน้ำหนักแต่บนเวทีเดียวกันเนี่ยมันจะไปรอดกันหรือครับนะฮะเพราะจากตรงนี้พอเขาคุยกันเสร็จเนี่ยก็หาหรือการส่งข้อมูลกันไปชี้แจงกันไปเนี่ยนะครับเรื่องนี้เนี่ยถามว่าการปกป้องอุตสาหกรรมรถยนต์ภายในประเทศมันก็เป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญถูกไหมครับเพราะว่ากว่า60ปีที่อุตสาหกรรมยานยนต์ในไทยเนี่ยก่อตั้งขึ้นมานะซึ่งเรื่องนั้นเนี่ยทางด้านของคุณสมกรรัตนวราหะก็ได้ชี้แจงในโพสต์ของส่วนตัวไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในตรงนี้เนี่ยนะครับแกมองอย่างนี้ครับว่าการที่มีทุนมาลงทุนตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ในประเทศเนี่ยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ดีแหละนะครับแต่ว่าช่องโหว่ทางภาษีเนี่ยมันกลายเป็นโอกาสในการไปนำเข้ารถยนต์ทั้งแท่งเนี่ยมาจำหน่ายนะครับทำให้ประเทศไทยสูญเสียภาษีที่ควรจะจัดเก็บมาใช้ในการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไปนะคุณสุภกรยกตัวอย่างนี้ครับอ่ะลองถอยกลับไปดูสิ 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับรัฐบาลก็พยายามส่งเสริมเนาะรถยนต์ EV นะครับสนับสนุนเงินนะครับ 100,000 บ้าง 50,000 บ้างนะฮะให้ซึ่งเป็นการใช้เงินจากภาษีนะครับขณะที่รถบางรายอาศัยช่องโหว่บางกล่าวเนี่ยนะครับก็นำเข้ารถเนี่ยมาขายในไทยโดยไม่มีแผนงานชัดเจนในการลงทุนประเทศไทยแบบเป็นชิ้นเป็นอันนะฮะซึ่งตรงเนี้ยปรากฏว่าทำไงฮะทำให้คนที่ตั้งใจจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยเขาก็เสียเปรียบถูกไหมครับทุกวันนี้เนี่ยอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยเนี่ยประสบปัญหาเรื่องภาษีสรรพสามิตแกก็ยกตัวอย่างเลยนะรถยนต์ที่เข้ามาขายในเมืองไทยเนี่ยยกตัวอย่างเช่นรถไฟฟ้านำเข้าเนี่ยเสียภาษีนำเข้าในอัตรา 8% ยังไม่พอแถมยังได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลอีก 50,000 บาทต่อคันภายใต้นโยบาย EV 3.5 ที่ตอนนี้กำลังใช้กันอยู่เนี่ยนะฮะท่านกลายเป็นว่าอะไรครับส่งผลให้รถยนต์ไฟฟ้าที่นำเข้าจากต่างประเทศเนี่ยเอาว่ากันตรงๆเลยไม่ต้องเสียภาษีฮะตรงกันข้ามกับรถยนต์เนี่ยที่ผลิตออกจากสายพานโรงงานตั้งอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับกับต้องเสียภาษีแบบเต็มสตรีมเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับคุณสุภกรรัตนวราหะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ Toyota แกก็บอกว่าคือแกก็มองว่าไอ้โครงสร้างภาษีที่มันบิดเบี้ยวเนี่ยมันส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ผลิตในประเทศทั้งนั้นเลยนะคือต้องเสียภาษีอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยในทุกขั้นตอนเลยนะไม่ใช่แค่บางส่วนนะทุกขั้นตอนเนี่ยนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยนะครับถามว่ารัฐเสียรายได้ไหมก็เสียดิรัฐบาลก็เสียรายได้จากภาษีเป็นจำนวนมากด้วยซึ่งภาษีเหล่านี้เนี่ยแทนที่จะได้เป็นกอบเป็นกำเอาไปพัฒนาประเทศไม่ว่าจะเป็นสร้างถนนสร้างสะพานสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนและถ้าว่านโยบายยังขย่งกันนี้กันต่อไปเนี่ยนะครับโอ้ยรัฐบาลต้องปรับโครงสร้างภาษีในอนาคตเนี่ยเพื่อไปชดเชยรายได้ที่มันขาดหายตอนนี้ที่สุดมันก็ส่งผลกระทบกับทุกคนถูกไหมฮะเพราะใครจ่ายภาษีก็คนที่เข้าขายที่ต้องเสียภาษีก็คือประชาชนคนที่เข้าขายต้องเสียภาษีครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับถามว่าอ่ะถ้าไปมองในฝั่งผู้บริโภคโอนแน่นอนฮะรถยิ่งถูกก็ได้ใจยิ่งซื้อถูกไหมครับเนี่ยอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่แบบว่าชัดเจนในฝั่งผู้บริโภคแต่อันนี้ก็ชัดเจนในฝั่งของคนที่เขาผลิตนะครับเพราะมันมีลักษณะภาษีของการแข่งกันแบบเรียกว่าอยู่บนเวทีมันเอียงเอียงชกยังไงมันก็ไม่เท่ากันเนี่ยนะครับเรื่องนี้เองเนี่ยนะครับทางด้านผู้บริหารโตโยต้าเขาก็มองเนี่ยนะครับว่าสิ่งที่จำเป็นเร่งด่วนที่สุดที่ประเทศไทยตอนนี้ต้องมีนโยบายอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ชัดเจนโปร่งใสปกป้องผู้ผลิตในประเทศสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาในอนาคตและก็ที่สำคัญด้วยนะฮะอุตสาหกรรมมันต้องมีการเติบโตรักษาสปีดการเติบโตเนี่ยให้ในระยะยาวด้วยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่นะทุนเวลาไปลงทุนประเทศที่ไหนเขาก็ต้องนึกถึงเรื่องนี้เป็นหลักสำคัญนะครับไม่อย่างนั้นแล้วนี่นะครับมันก็จะยากขึ้นไปเรื่อยโดยเฉพาะยิ่งอุตสาหกรรมที่อยู่ในประเทศมานานแล้วก็สร้างทุกสิ่งขึ้นอย่างเนี่ยขึ้นมาจนถึงขณะนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่นะ น่าเป็นห่วงเป็นใหญ่ซึ่งวันนี้ผู้บริหารทาโยต้าท่านนี้เนี่ยก็ออกมาพูดเรื่องนี้ต่อเนื่องซึ่งทำให้หลายคนก็กำลังคิดอยู่เหมือนกันนะครับว่าเป็นเรื่องที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากนะครับถัดจากตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็มาดูเกี่ยวกับเรื่องราวที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงซึ่งปรากฏว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าตามมาต่อด้วยโดยเฉพาะเกี่ยวกับเพื่อภาคอุตสาหกรรมการบินนะครับภาคอุตสาหกรรมการบินตอนนี้มีสิ่งที่น่าเล่ากันตรงนี้ครับคือในช่วงประมาณ6เดือนใช่ไหมอันนี้เข้าเดือนที่6แล้วนะสงครามอิหร่านเนี่ยนะฮะกลายเป็นว่ามันมีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องศูนย์กลางทางการบินของตะวันออกกลางซึ่งคือดูไบที่เพราะว่าเครื่องเขาไม่มาต่อซึ่งปกติเป็นศูนย์กลางต่อเครื่องถูกไหมครับเพราะมันเกิดสงครามสายการบินก็หลีกเลี่ยงนะราคาน้ำมันก็แพงก็เลยตัดไม่มีการเปลี่ยนต่อเครื่องที่ดูไบก็กลายเป็นว่าปริมาณการจราจรของเครื่องบินจากทางตะวันออกกลางจะมาทางแถบเอเชียเนี่ยมันก็น้อยลงถูกไหมฮะการเพราะก็มีบินตรงบ้างรถไฟบินกันบ้างตรงนี้ที่พูดถึงเรื่องนี้เพราะอะไรทราบไหมฮะสนามบินนานาชาติอินชอนเนี่ยนะครับได้รับการจัดอันดับให้กลายเป็นสนามบินที่มีผู้โดยสารใช้แอร์อัดจอแจนะหรือว่าคับข้างเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของโลกไปแล้วเพียงแค่6เดือนแรกของปีนี้เหลือเชื่อเลยนะสนามบินอินชอนเนี่ยนะฮะถ้าไม่มีเหตุการณ์ของตะวันออกกลางนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเขาอยู่ในอันดับที่12ในแง่สนามบินที่มีการจราจรแอร์อัดคับข้างจอแจนะครับหมายถึงว่าจำนวนของผู้โดยสารต่างประเทศเนี่ยนะครับใช้สนามบินตรงนี้เยอะมากปรากฏว่าตรงนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เลยทำให้สนามบินอินชอนเนี่ยขึ้นไปอยู่เป็นอันดับหนึ่งของโลกตอนนี้แหละเหลือเชื่อนะฮะว่าสนามอินชอนสามารถที่จะแซงสนามบินนานาชาติฮีทโธของกรุงลอนดอนในประเทศอังกฤษไปได้อย่างสบายๆเลยนะครับเรื่องนี้ก็กลายเป็นเรื่องที่เป็นแบบว่าเห็นไหมฮะคือจริงๆเนี่ยสงครามไม่เป็นเรื่องที่ดีอันนี้ทุกคนทราบดีนี่นะครับแต่ถามว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยมันทำให้การเปลี่ยนแปลงของทางด้านอุตสาหกรรมการบินนี่นะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบมากมายจนทำให้ตอนนี้สิ่งที่ทำให้สนามบินอินชอนได้รับการจัดอันดับขึ้นมาตรงนี้มันก็เลยเป็นที่ถูกจับตามองถูกไหมครับขนาดสนามบินนานาชาติชางงีของสิงคโปร์เนี่ยนะฮะยังหล่นจากอันดับ2มาอยู่อันดับ3นะครับด้วยการที่ว่าเนี่ยการต่อเครื่องบินตอนนี้เขามาต่อที่ทางด้านของอินชอนกันเยอะแยะมากมายนี่นะครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับไม่ว่าจะขึ้นมาเป็นอันดับ1เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าปริมาณการจราจรที่มีผู้โดยสารต่างชาติไปใช้ตั้งกว่า38ล้านคนในช่วง6เดือนแรกของปีนี้เนี่ยมันทำให้สนามบินของเขาเนี่ยก็ได้รับรายได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดด้วยไม่ว่าจะเป็นค่าจอดค่าลงจอดภาษีสนามบินถูกไหมฮะหรือแม้แต่เครื่องบินจอดอยู่เฉยๆก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจอดนะหรือแม้แต่การเปลี่ยนสับเปลี่ยนความถี่เที่ยวบินยิ่งขึ้นยิ่งลงอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับสนามบินเองก็มีรายได้ตรงนี้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากมายเนี่ยนะฮะก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการบินที่อยู่ในแถบเอเชียด้วยกันนี่นะครับเอาละครับสำหรับวันนี้อีคอนบิสของเราก็เวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยนะครับติดตามกับผมได้ใหม่นะครับจันทร์ถึงพฤหัสสวัสดีในแต่ละสัปดาห์ทุ่มถึง2ทุ่มโดยประมาณทาง 90.5 เมกะเฮิรตซ์สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ
9: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz by บัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
10: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
11: MCOT Radio Networkปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
12: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดูสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามหาวิทยาลัยบูรพาบริษัทเบสเวิลด์อินเตอร์พลัสจำกัดกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาบริษัทซันฟลาวโทกาจิฟู้ดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมูลนิธิสถาบันแสงสว่างในพระอุปถัมภ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมศวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุจุฬาลังสฤทธิ์วัดทองนพคุณวัดปฐุมวนารามวัดประยุรวงศาวาสวัดกุลนทีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดโนนหมันเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมาวัดเสาธงหินนนทบุรีวัดทุ่งเศรษฐีสมุทรสงครามและวัดหลวงราชบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลและถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปากรและอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทแคนนอนปราจีนบุรีประเทศไทยจำกัดบริษัทแคนนอนมาร์เก็ตติ้งไทยแลนด์จำกัดบริษัทแคนนอนไฮเทคประเทศไทยจำกัดบริษัทแมททีเรียลออโตเมชั่นไทยแลนด์จำกัดบริษัท928ตื่นมารวยจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดสุทัศน์จินดาวัดสาลาลอยจังหวัดนครราชสีมาวัดประยุรวงศาวาสวัดสมณัตวิหารวัดฉิมทายกาวาสกรุงเทพมหานครวัดนางนวลกาฬสินธุ์วัดห้วยเสือเพชรบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นนางจิตนาจันทริศและคณะสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์พุกผาสุขและคณะบริษัทออโมโคเทคประเทศไทยจำกัดและบริษัท RS Domestic Trading จำกัดเป็นโชคภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดลาดปากเคล้าวัดเทพลีลาวัดลาดพร้าววัดโคนอนกรุงเทพมหานครวัดละหารวัดสนามเหนือนนทบุรีวัดคู่สร้างวัดครุนอกสมุทรปราการวัดท้าวโคตรนครศรีธรรมราชวัดท่าจีนจังหวัดสตูลสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนบริษัทบางกอกเมดิคอลซอฟต์แวร์จำกัดและบริษัทในเครือ BMS กรุ๊ปมูลนิธิสับราเชลและโรงเรียนวิชาชีพนครราชสีมาอินเตอร์การบริบาลจังหวัดนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครและวัดโพธิสมพรอุดรธานี8รูปที่พระที่นั่งดูสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดพัทลุงโรงเรียนคิริมาศพิทยาคมจังหวัดสุโขทัยวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีคณะสามเณรพระพี่เลี้ยงคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการบรรพชาสามเณรปีที่25
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความ

0: ความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
5: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งาน Expo จะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
6: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆดร.เจษดาเด่นดวงวุฒิพันธ์และดร.รสลินประกอบทันร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
8: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณทุกท่านคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเวทีความคิดนะคะวันนี้เราเจอกันวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2569และเช่นเคยนะคะเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีแบบนี้พบกับดิฉันดร.รสลินประกอบทันนะคะวันนี้เราพูดคุยกัน2ประเด็นหลักๆนะคะเรื่องแรกเรื่องของสิ่งที่อยู่ในตัวเราเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะส่วนอีกเรื่องนึงอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่ของใครบางคนแต่ดิฉันว่าเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศนะคะเรื่องของความขัดแย้งในกสทช.แต่เบรกแรกของเวทีความคิดเราคุยกันเรื่องของสุขภาพก่อนนะคะคือเห็นอ่านข่าวนี้แล้วฟังข่าวนี้ก็รู้สึกตกใจนะคะว่าเอ๊ะใบเสร็จรับเงินที่เราต้องสัมผัสกันแทบจะทุกวันเนี่ยมันมีสารตัวหนึ่งที่เป็นอันตรายต่อร่างกายจริงหรือเปล่าฟังแล้วก็น่าตกใจใช่ไหมคะถ้าจริงเนี่ยเฮ้ยเป็นเรื่องใหญ่นะคะโดยเฉพาะกับคนท้องอีกเรื่องก็คือกินปลาแล้วถ่ายท้อง

0: ครับ
1: เอาเรื่องแรกก่อนค่ะเรื่องใบเสร็จเอาเป็นว่าจริงไหมคะ
0: คืออันนี้ก็เห็นหลายช่องครับมียกตัวอย่างในช่องคุณวุฒิดีเนี่ยเขามีมานั่งคุยกันนะครับก็บอกว่าอุ้ยใบเสร็จรับเงินนะที่ไปสมมติว่าไปอย่างอย่าบัตรจอดรถอะไรเงี้ยครับนะมันมีสารที่ไม่ดีต่อร่างกายนะอย่าไปรับมาหรือถ้าเกิดมือเรามันแบบทาครีมมาเนี่ยยิ่งจับยิ่งอันตรายเลยคนก็จะกลัวกันว่าเอ๊ะมันจริงหรือเปล่านะครับซึ่งก็ต้องเล่าว่ามันมีทั้งจริงแล้วก็มีทั้งที่ไม่ต้องกลัวเกินไปครับ
1: ค่ะอาจารย์คะก่อนที่เราจะไปคุยกันถึงรายละเอียดของข้อมูลข่าวสารประเด็นนี้เนี่ยนะคะจุดเริ่มต้นเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงอะคะอาจารย์มันเป็นประเด็นข่าวได้ยังไงคะอาจารย์เท้าความให้นิดนึงค่ะเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ตามประเด็นนี้ค่ะ
0: ครับผมว่ามันมีมาตั้งแต่สักระยะหนึ่งแล้วครับเพราะว่าในต่างประเทศก็จะมีคำพูดในเชิงกังวลแบบนี้แล้วก็พอในไทยก็อาจจะเป็นคุณหมอบางท่านเริ่มเขียนถึงและอย่างที่เกิดเมื่อกี้เริ่มมีการพูดในโซเชียลแล้วก็พอเป็นช่องที่เป็นอินเตอร์เน็ตดังๆพูดขึ้นมามันก็เลยทำให้เราตกใจและจริงๆแล้วเนี่ยกระดาษใบเสร็จที่พูดถึงเนี่ยในอดีตเนี่ยเราคงไม่เคยได้ยินเรื่องเตือนแบบนี้หรอกเพราะว่ามันเราจะคุ้นเคยกระดาษที่เหมือนมีพิมพ์ครับเหมือนเวลาจะใช้ที่ก็มีเครื่องพิมพ์มันก็จะเสียงนั้นแกล้งแกล้งเหมือนมีตัวเขียนหนังสือแต่ตอนนี้สังเกตไหมครับว่าเวลาเราไปรับบุตรพิมพ์ใบเสร็จเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจากเครื่องบัตรจอดรถหรือใบเสร็จของแคชเชียร์มันจะเป็นเหมือนกระดาษมันๆแล้วก็พิมพ์ปลื้ดออกมาเลยครับนะแล้วถ้าเกิดใครมีโอกาสได้ไปเปิดเครื่องดูจะเอ๊ะตอนแรกมันกระดาษขาวๆไม่ใช่เหรอแต่พอเขาสั่งพิมพ์ปุ๊บมันก็ปลื้ดออกมาแล้วก็กลายเป็นตัวหนังสือขึ้นมาเลยครับไม่มีเสียงว่ามันพิ๊กแก๊กพิ๊กแก๊กอะไรเราเห็นเลยครับ
1: ค่ะ
0: ผมก็เลยบอกว่าแบบใบเสร็จแบบนี้ใช่ไหมที่อันตรายเนี่ยครับ
1: เราจะสังเกตได้ยังไงคะอาจารย์ว่าใบเสร็จแบบนี้อันตรายสังเกตด้วยตาเปล่าสังเกตด้วยเรื่องของกลิ่นหรือยังไงคะอาจารย์คะ
0: ครับฉะนั้นใบเสร็จอย่างที่ว่าเนี่ยซึ่งผมพยายามบอกว่ามันมีสารนะแต่ยังไม่ต้องตกใจขนาดนั้นหรืออันตรายขนาดนั้นนะครับใบเสร็จแบบนี้เขาเรียกว่ากระดาษความร้อนนะครับหรือ thermal paper เราจะสังเกตอย่างที่เกิดเมื่อกี้ครับคือถ้าเครื่องทำใบเสร็จเนี่ยมันไม่มีเสียงไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ว่าจากกระดาษขาวๆแล้วก็ไม่มีกลิ่นเลยนะครับแต่ว่าผิวข้างหนึ่งจะค่อนข้างมันในด้านที่มันเนี่ยครับพอมันปริ้นออกมาปุ๊บเนี่ยแล้วเป็นตัวหนังสือคมๆสวยให้เราเห็นมันอย่างเปรียบเทียบง่ายก็คือจากใบเสร็จธนาคารใบเสร็จของเครื่องจอดรถเนี่ยค่อนข้างชัดมันจะเป็นแบบนั้นครับแล้วเราจับมันก็ดูสวยเหมือนกับมันเหมือนมีหมึกอยู่นะแต่มันแก้มันก็ไม่ได้เป็นหมึกติดนิ้วมาสำคัญก็คือเขาเรียกว่าใบเสร็จกระดาษเทอร์มอลหรือกระดาษความร้อนครับ
1: ค่ะแล้วยังไงดีคะอาจารย์เพราะว่าถ้าสมมติว่าพูดแบบนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยเราแทบจะต้องสัมผัสคือหลีกเลี่ยงแทบจะไม่ได้เลยนะคะ
0: ครับคือก็ใบเสร็จกระดาษความร้อนเนี่ยมันต้องบอกก่อนว่าที่มันมีพูดถึงเรื่องสารกันเนี่ยครับคือแน่นอนมันก็อาจจะมีส่วนกระดาษที่เราเห็นกระดาษขาวๆเนี่ยมันคงเคลือบสารในบางอย่างแหละแล้วพอเขาใช้ความร้อนทำให้มันเป็นตัวหนังสือขึ้นมามันก็เปลี่ยนสีจากไม่มีสีกลายเป็นมีสีเข้มซึ่งจริงๆมันมีชื่อสีเขาเรียกสีริ้วโค้งที่เราสีมองไม่เห็นนะแล้วก็เข้มขึ้นแต่ในนั้นเนี่ยมันมีสารพัฒนาสีบางตัวและสารตัวหนึ่งที่คนชอบพูดถึงกันชื่อ BPA นะครับ BPA ก็หรือว่า bisphenol A ซึ่งถ้าเกิดใครสนใจเรื่องสุขภาพเนี่ยจะเห็นว่าเอ๊ะ BPA นี่เขาพูดกันมานานแล้วนี่นาเพราะว่าเมื่อก่อนเขาจะบอกว่าภาชนะพลาสติกบางอย่างนะในพลาสติกผสม BPA ด้วยเดี๋ยวกินแล้วถ้าเกิดไปใช้ไม่ดีเดี๋ยว BPA ออกมาเนี่ยครับก็จะไปตามหาขวดน้ำขวดนมที่เป็น BPA ฟรีกันคนก็เลยบอกอ๋อในกระดาษความร้อนพวกนี้มันมี BPA ด้วยเหรอนะซึ่งปกติแล้วเนี่ยกระดาษแบบนี้มันก็ดีตรงที่มันไม่ต้องใช้หมึกครับมันใช้ความร้อนพิมพ์มันก็เลยเป็นที่นิยมแต่พอเป็นคนพูดเรื่อง BPA ขึ้นมาคนก็เลยเอ๊ะอย่างนี้เราต้องระวังไหมเพราะว่าก็มีคำเตือนเรื่อง BPA มางานหลายด้านครับ
1: ค่ะอาจารย์คะขออนุญาตอ่านข้อมูลจากเพจหนึ่งชื่อว่าเพจประชาคมแพทย์เนี่ยนะคะอาจารย์ฟังแล้วก็พร้อมกับตั้งคำถามไปในตัวเลยนะคะมันมีประเด็นที่ว่าเพจเนี้ยบอกว่าสาร BPA หรือว่า Bisphenol A เนี่ยนะคะเป็นสารที่เคยถูกใช้ในกระดาษใบเสร็จแบบ Thermal ขออภัย Paper หลายชนิดแล้วก็เป็นสารที่จัดอยู่ในกลุ่มสารที่รบกวนการทำงานของฮอร์โมนซึ่งสามารถรบกวนการทำงานของฮอร์โมนบางชนิดได้โดยเฉพาะเมื่อได้รับในปริมาณสูงหรือในช่วงสัมพันธ์ของการพัฒนาของร่างกายแปลว่าแบบนี้

0: หญิงที่ตั้งครรภ์หรือว่าเด็กเล็กที่กำลังมีการพัฒนาของร่างกายเนี่ยคือถ้าเกิดว่าได้รับไปอาจจะมีความเสี่ยงมากกว่าในช่วงวัยอื่นๆไหมคะ
1: ใช่ครับเพราะว่าตัวอย่างที่ผมเกิดว่า BPA เนี่ยมีการพูดกันมานานแล้วว่ามันดูเป็นสารที่ภาษาเขาเรียกว่าสารรบกวนการทำงานของฮอร์โมนหรือว่าฮอร์โมนไรต์ต่อมไรท่อซึ่งฮอร์โมนพวกนี้มันจะเกี่ยวข้องกับพัฒนาร่างกายหรือพัฒนาของสตรีมีครรภ์ที่มีลูกในท้องเนี่ยพัฒนาขึ้นมามีผลต่อเรื่องของการทำงานอวัยวะต่างๆรักษาสมดุลร่างกายคนก็จะกลัวฉะนั้นในอดีตเนี่ยก็จะบอกว่าขวดนมนะพลาสติกแบบเนี้ยห้ามมี BPA ผสมแล้วต้องไปทำเป็นขวด BPA ฟรีเป็นต้นนะครับงั้นพอเรามีพูดประเด็นเรื่องนี้คนก็อย่างที่เกริ่นกันว่าโอ้พอแชร์ไปคนก็แตกตื่นตกใจเยอะแต่ของทางแพทย์จริงๆเนี่ยครับเขาก็จะบอกว่าถ้าเราไปดูแล้วเนี่ยปริมาณของสารเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะมากนะนะครับมันอาจจะมีแค่เล็กน้อยโอเคถ้าเราจับเนี่ยเราเป็นคนธรรมดาไปจับเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยจะก็มันบอกมันซึมผ่านผิวหนังได้นี่เป็นเรื่องจริงบางคนบอกว่าเอ๊ะจริงกว่าผ่านผิวหนังผ่านได้จริงแล้วก็จะมีความห่วงว่าถ้าเกิดมือเราเนี่ยมันนะมีสมุนไพรซับทาเจลทาโลชั่นที่มือเนี่ยมันก็ซึมง่ายจริงนะเข้าไปเยอะกว่าเดิมได้แต่ว่าทางการแพทย์เนี่ยก็จะบอกว่าไม่ต้องห่วงขนาดนั้นนะครับที่น่าห่วงคืออย่างที่เราเกิดคือคนที่ต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับฮอร์โมนฉะนั้นสตรีมีครรภ์ที่มีลูกในท้องก็อาจจะต้องเริ่มคิดมากขึ้นนะครับในเรื่องนี้ที่เขาเริ่มพูดกันมากขึ้นด้วยก็คือว่าเราเป็นลูกค้าเนี่ยไปรับใบพวกนี้มาก็แตะก็เดียวครับหรืออาจจะพับใส่กระเป๋าหรือโยนทิ้งก็ไม่เป็นไรแต่ว่าคนที่เริ่มต้องดูหน้าห่วงคือไอ้ตันดาเจ้าหน้าที่แคชเชียร์ที่เขาบางทีรปภ.ด้วยซ้ำเนี่ยเขาต้องคอยเก็บใบพวกนี้ส่งให้เราตลอดเนี่ยแต่มือเขาก็จับโดนเยอะนะอย่างเงี้ยแปลว่าเขาจะอยู่ในกลุ่มที่เริ่มน่าห่วงหรือเปล่าว่ามันมีปริมาณสารรับมากกว่าคนอื่นครับ
0: อาจารย์คะคือในเพจเนี่ยมีการโพสต์ข้อมูลที่รู้สึกว่าขัดแย้งกับความรู้สึกของตัวดิฉันแล้วก็หลายๆคนรวมถึงคุณผู้ฟังด้วยดิฉันมั่นใจแบบนี้นะคะในเพจบอกว่าอย่างไรก็ตามมีข้อมูลที่น่าสนใจคือหากใช้เจลแอลกอฮอล์หรือโลชั่นแล้วจับไปเสร็จทันทีโลชั่นเนี่ยเข้าใจได้คืออาจารย์พูดไปแล้วเจลแอลกอฮอล์แล้วจับไปเสร็จทันทีอาจจะทำให้ผิวหนังดูดซึม BPA ได้มากขึ้นจึงเป็นเหตุผลที่ผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายแนะนำให้หลีกเลี่ยงพฤติกรรมดังกล่าวแปลว่าถ้าเราเคยรู้สึกว่าถ้าอยากจะให้มือสะอาดเราต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ถ้าอยู่นอกบ้านคือไม่สามารถที่จะล้างด้วยสบู่แล้วก็ดามได้ถูกไหมคะถ้าล้างด้วยเจลแอลกอฮอล์เราเคยมั่นใจว่าเอ้ยล้างเจลแอลกอฮอล์แล้วมันจะทำให้ป้องกันโรคได้หรือว่าป้องกันการติดเชื้อโรคได้อันนี้คือตรงข้ามเลยนะคะอาจารย์ถ้าเกิดว่าดูแบบนี้ค่ะ
1: คือก็อย่างที่เกิดมาถูกแล้วครับคือสมมติพูดถึงโลชั่นเนี่ยเราจะค่อนข้างเข้าใจง่ายหน่อยเพราะมันก็เหมือนเป็นน้ำน้ำหรือเป็นไขมันนะจนถ้ามีสารอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ผ่านจริงผิวหนังของเราเนี่ยครับเป็นชั้นไขมันงั้นถ้ามีตัวกลางที่มันสามารถจะทำใหแต่เปลี่ยนถ่ายเนี่ยเข้าไปสู่ไขมันไปสู่ชั้นไขมันได้ดีอย่างเช่นโลชั่นเนี่ยมันก็ทำให้สารต่างๆเข้าซึมเข้าไปง่ายแล้วก็ BPA เป็นสารที่ถึงเราโดยไม่มีโลชั่นตัวเนี้ยมันก็ซึมได้อยู่แล้วก็เลยกลัวว่าถ้าเกิดจับแล้วก็อาจจะเข้าได้ง่ายขึ้นนี่เจลแอลกอฮอล์เนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าคนไทยเราเข้าใจผิดเยอะที่เรียกว่าทำความสะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์เพราะเจลแอลกอฮอล์ไม่ได้ทำให้สะอาดนะครับเจลแอลกอฮอล์แค่ฆ่าเชื้อนะแต่คนบอกว่ามือเลอะอยู่เนี่ยถ้ามือเลอะอยู่ก็ต้องไปล้างให้มันเอาสารต่างๆออกไปจากมือนั้นถ้าเจลแอลกอฮอล์เนี่ยคือฆ่าเชื้อโรคแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือด้วยความที่แอลกอฮอล์มันมีความระเหยง่ายครับเราจะรู้สึกเลยว่าเราใช้เจลแอลกอฮอล์เนี่ยมือจะแห้งนะมือจะแห้งแล้วผิวมันที่ผิวจะลอกง่ายด้วยเจลแอลกอฮอล์หลายยี่ห้อต้องผสมสารพวกกีเซอรีนเข้าไปช่วยนะครับเพราะว่ากีเซอรีนก็ช่วยทำให้เกิดความชุ่มชื้นกับมือมากขึ้นนั่นคือสาเหตุว่าถ้าเกิดเราทำให้เกิดเรามือแห้งนะครับโอกาสที่เปิดถึงชั้นผิวหนังมันก็จะสูงขึ้นดังนั้นก็ทำให้เราจับสารพวกนี้พวก BPA เนี่ยแล้วก็ซึมเข้าง่ายขึ้นด้วยครับ
0: คำแนะนำสำหรับคนที่ต้องคลุกคลีกับมันหรือหลีกเลี่ยงกับมันไม่ได้ซึ่งเย็นมั่นใจว่าน่าจะเป็นคนไทยทั้งประเทศนะคะที่ จะต้องอยู่ใช้ชีวิตกับมันนะคะอาจารย์คำแนะนำเราจะอยู่กับมันยังไงดีที่ไม่ต้องตื่นตระหนกแล้วก็ป้องกันตัวเองได้ด้วยอะค่ะ
1: ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอย่างคำแนะนำทางการแพทย์หรือแม้แต่ของที่สหภาพยุโรปเนี่ยครับเขาพูดออกมาเขาก็ไม่ได้พูดถึงคนทั่วไปนะครับไม่ได้พูดว่าเราเป็นลูกค้าทั่วไปแล้วจะต้องกังวลเพราะว่าถ้าเราจับนะเราก็อย่างที่บอกว่าตัวนิดเดียวแล้วเก็บไปไม่เป็นอันตรายหรอกหรือถ้าเกิดเราต้องระวังมากขึ้นหรือกังวลนะครับก็จับให้น้อยลงหรือว่าถ้าจับแล้วก็อย่าไปโดนอาหารมันจะจับกระดาษพวกนี้แล้วไปโดนอาหารต่อ มันก็จะเข้าสู่ร่างกายผ่านทางเกณฑ์อาหารได้ที่น่าจะกังวลก็คือคนที่จับบ่อยๆอย่างที่เกิดก็คือว่าพนักงานเอ่ยแคชเชียร์เอ่ยพวกนี้เขาอาจจะได้รับปริมาณสารมีพิษมากขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดเขาเป็นแคชเชียร์ด้วยแล้วเขาก็ตั้งครรภ์ด้วยนะครับหรือว่ายังเป็นคนในวัยหนุ่มสาวที่ระดับฮอร์โมนยังต้องมีการเปลี่ยนแปลงในร่างกายสูงเนี้ยอันนี้ก็น่ากังวลดังนั้นก็เลยคำแนะนำตามมาคือว่าเออนะถ้าเกิดมีทางจะเปลี่ยนแปลงไปได้ไหมเช่นสมมติบอกว่าธุรกิจเองนะครับในบางประเทศที่เขากังวลเรื่องนี้เขาก็จะบอกว่าต้องเปลี่ยนกระดาษแบบเนี้ยถ้าเป็นกระดาษที่เป็น BPA free นะต้องเป็นกระดาษที่ไม่มีสารเคมีพวกอย่างที่ว่าหรือว่าหลายๆที่ก็บอกว่างั้นเปลี่ยนเลยไม่มีกระดาษแล้วตอนนี้ก็แบบเป็นในดิจิตอลก็ได้เช่นมันพอจ่ายตังค์ปุ๊บมันก็เด้งขึ้นในมือถือมาว่าได้ชำระแล้วไม่ต้องมีการปริ้นใบเสร็จจริงมาแล้วเขาก็เริ่มมีอารมณ์แบบนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคนทั่วไปก็บอกว่าเราจับก็อย่างที่เกิดแล้วก็คือถ้าจับแล้วก็ไม่จำเป็นก็อย่าไปจับเลยถ้าจับแล้วก็ต้องระวังนะอย่าใช้แอลกอฮอล์หรือใช้โลชั่นจัดตอนที่มือสัมผัสพวกนี้อยู่แต่ถ้าเป็นแคชเชียร์เนี่ยอาจจะต้องคุยกับนายจ้างนะผมว่าผมพบว่าผมโพสต์เรื่องนี้มีลูกเพจหลายคนก็เข้ามาคุยว่าเออเขาก็กังวลเรื่องนี้แทนลูกน้องเขาเหมือนกันเขาก็จะเริ่มคุยแล้วว่าเอ๊ะอย่างนี้ให้ใส่ถุงมือดีไหมเพราะว่าถ้าใส่ถุงมือนี่นะมันก็จะช่วยลดการจับโดยตรงได้หรือว่าสลับหน้าที่แล้วไปทำอย่างอื่นแทนนะในช่วงสมมติว่าต้องนี้ตั้งครรภ์นะหลายที่เนี่ยชอบเอาคนตั้งครรภ์มายืนแคชเชียร์เพราะคิดว่าไม่ต้องเดินเยอะนะครับแต่กลายว่าเอ๊ะจะไม่ดีนะเพราะว่ามันต้องจับพวกใบเสร็จพวกนี้มากขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามคือทั้งหมดเนี่ยคือเป็นแค่เราเรียกว่ายังไม่มีหลักฐานนะเพราะว่าสารเคมีพวกนี้มันก็ยังเป็นการทดลองในเชิงของสัตว์ทดลองอยู่นะครับมันไม่ได้มีหลักฐานว่าถ้าเกิดเป็นตัวจริงๆแล้วจะอันตรายขนาดนั้นก็เพียงแต่ว่าถ้ากังวลนะแล้วก็พยายามลดความกังวลตรงนี้ลงครับ
0: ค่ะอาจารย์คะสั้นๆสำหรับเรื่องของใบเสร็จกับสาร BPA เนี่ยนะคะสมัยที่โควิดระบาดเนี่ยเราก็ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือในการฆ่าเชื้อแต่ถ้าเป็นสารตัวนี้อะคะอาจารย์เราจะใช้อะไรดีโลชั่นก็ไม่ได้เจลแอลกอฮอล์ก็ไม่ได้จะใช้สบู่ล้างมือไปล้างในห้องน้ำบ่อยๆมันจะช่วยไหมคะหรือยังไงคะมีวิธีที่จะแบบ
1: ครับผมว่าถ้าเราเป็นคนทั่วไปแล้วก็ไม่ต้องกลัวมากครับยังใช้ได้เหมือนเดิมครับแล้วก็เจลแอลกอฮอล์ผมพยายามเน้นว่าเราอยากเข้าใจผิดว่ามันทำให้มือสะอาดนะมันช่วยให้ทำให้มือฆ่าเชื้อโรคนะครับสมมติถ้าเราคิดว่าเราสัมผัสอะไรบางอย่างมาที่อาจจะมีการจับแล้วมีติดเชื้อโรคมาเราใช้แอลกอฮอล์แล้วปุ๊บมันก็ฆ่าเชื้อโรคจะไม่สะอาดขึ้นถ้าเราอยากให้มือสะอาดจริงๆเราควรจะล้างมือด้วยสบู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้อยู่แล้วก็มีโอกาสจะต้องจับใบเสร็จก็อย่าไปกลัวมากครับเพราะว่าเราไม่ได้จับใบเสร็จอะไรเยอะแยะรับมาปุ๊บก็พับก็ได้ครับผมบอกแล้วว่าใบเสร็จเองเนี่ยมันมีด้านหนึ่งที่มันเคลือบหมึกไว้อีกด้านนึงเป็นกระดาษธรรมดาแล้วก็พับด้านนั้นครับแล้วก็เก็บเข้ากระเป๋าก็ได้หรือถ้าไม่อยากใช้แล้วก็ทิ้งไปก็ได้ครับนะก็เพียงแค่ลดการสัมผัสสักหน่อยนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเป็นกลุ่มคนที่ต้องมีความเสี่ยงสูงอันนี้ก็ต้องหาทางป้องกันตัวเองมากขึ้นถ้าตั้งครรภ์อยู่หรือแม้แต่เป็นเด็กไปหลุมสาวแล้วก็ทำงานที่ต้องจับพวกนี้บ่อยๆเนี่ยต้องหาทางไปใส่อย่างอื่นเช่นใส่ถุงมือแทนนะครับอย่างที่ว่าเราจะช่วยได้มากขึ้นครับ
0: ค่ะโอเคค่ะทีนี้ประเด็นที่สองค่ะอาจารย์เรื่องของสุขภาพเนี่ยมีเพจดราม่าแอดดิกนี่นะคะมีการโพสต์เกี่ยวกับเรื่องคนคนหนึ่งสั่งอาหารมากินแล้วก็พอตกเย็นปุ๊บขับถ่ายออกมามีน้ำมันสีเหลืองส้มไหลซึมออกมาจากทวารเนี่ยนะคะแล้วก็พอหยดค้างตรงที่ผิวชักโครกปรากฏว่ามันเป็นลักษณะคือแผ่นแข็งๆเหมือนขี้ผึ้งก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ้ยมันคืออะไรคะแล้วมันอันตรายไหมคะอาจารย์คะ
1: โอ้โพสต์นี้ของดราม่าแอดดิกเขานะครับแอดมินชื่อจากที่จิตต้องรู้จักกันดีโอ้คือเป็นที่คือฮามากครับคนกดไลค์กดแชร์กันเยอะมากแต่ว่าพอโพสต์ไปแล้วเนี่ยแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์เยอะเลยว่าก็เคยเป็นนะเดี๋ยวพบกันเองผมก็บอกกินไข่ปลาสลิดก็เคยเป็นผมก็เลยบอกเอ้ยผมก็เคยเขียนเรื่องไข่ปลาสลิดที่กินไปแล้วก็น้ำมันออกมาเหมือนกันนะครับแล้วเอาทีละเรื่องก่อนของที่จ่าพิชิตโกดไม่ดิครับเป็นคนโพสต์เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องว่าเขาไปสั่งเมนูอาหารฝรั่งก็คือฟิชแอนด์ชิพนะครับฟิชแอนด์ชิพมันก็เป็นปลาทอดนะครับนะแต่เขาบอกว่าไอ้ปลาที่เขากินเข้าไปเนี่ยซึ่งเขาไม่ได้บอกว่าร้านไหนยังไงบ้างเนี่ยครับทานเข้าไปแล้วเนี่ยไอ้ทำไมพอตอนเย็นเนี่ยอาการที่เขาขับถ่ายเนี่ยมันผิดปกตินะเพราะว่ามันมีน้ำมันไหลออกมานะครับนะซึ่งถ้าใครไม่เคยเจอประสบการณ์นี้คงตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วน้ำมันก็ออกแนวสีเหลืองส้มเลยนะครับนะซึ่งอาการเนี้ยมันมีรายงานอยู่แล้วครับทางการแพทย์ว่าเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็มักจะเกิดกับปลากลุ่มที่ค่อนข้างจะมีไขมันสูงนะครับแล้วเป็นไขมันประเภทพิเศษเขาบอกเป็นไขมันกลุ่มที่เรียกว่าเป็น wax ester นะครับ เอสเตอร์ก็เป็นกลุ่มของเชื้อไขมันแล้วแว็กซ์ก็เป็นเหมือนกับที่พึ่งปลาบางอย่างก็เรียกว่าเป็นปลาออยฟิชหรือว่าปลาที่ค่อนข้างมีไขมันสูงเนี่ยแล้วคนกินเข้าไปเนี่ยมันจะย่อยยากครับพอย่อยยากเนี่ยมันก็ดูดซึมยากด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าในลำไส้เราก็จะมีน้ำมันพวกนี้อยู่เยอะนะพวกโปรตีนพวกอาหารอย่างอื่นเนี่ยร่างกายก็ย่อยแล้วก็ดูดซึมได้แต่พวกนี้มันก็ดูดซึมไม่ได้มันก็เลยออกมาการขับถ่ายครับคนก็บอกว่าตกใจว่าจะเป็นอันตรายไหมแต่ว่าบอกได้เลยว่าเคสอย่างเงี้ยไม่ได้อันตรายนะถ้าเป็นแพทย์ดูออกว่าอ๋อเป็นอาการแบบนี้เขาก็บอกว่าก็เดี๋ยวก็ขับถ่ายไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็หมดเองนะครับอย่าเพิ่งตกใจว่าอันตรายจะแค่ท้องนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับแม้มูลท้องนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้อันตรายฉะนั้นก็อย่างที่หนึ่งก็คือว่าเออมันมีปลาแบบนี้จริงๆด้วยนะที่กินเข้าไปแล้วเนี่ยไขมันมันสูงครับ
0: แสดงว่าสรุปคือทานไปไม่ได้อันตรายใช่ไหมคะอาจารย์คะฟังแบบนี้นี่ชาวบางบ่อนี่คือสะดุ้งเลยนะ คือค่ะ
1: ครับนั่นคือกลุ่มของปลาที่เขาพูดถึงเนี่ยครับอันนี้เป็นปลาฝรั่งนะครับนะเป็นกลุ่มปลาที่มีไขมันสูงฉะนั้นบางบ่ออย่าเพิ่งตกใจนะครับนะแล้วก็บอกว่ามันก็มีบางปลาบางตัวในบ้านเราที่เป็นลักษณะนี้เหมือนกันที่มันมีอาจารย์ชาวริศซึ่งเป็นอาจารย์ทางด้านผู้ชันลูกปลาเนี่ยผมมีปลาชื่อปลาขี้มันนะครับซึ่งก็ปากชื่อขอไปฟังดูไม่ค่อยสุภาพเนี่ยแต่ว่ามันก็ให้ความรู้สึกได้เลยว่าเออเนาะเราในไทยมันไปก็มีไขมันเยอะแต่ว่าก็มีกินปลาสลิดนะครับหรือที่กินไข่ปลาสลิดแล้วถ่ายคล้ายๆกันเนี่ยทุกคนก็มาพูดเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นทุกคนนะครับเป็นแค่บางคนครับ
0: ไม่ได้เป็นทุกคนเป็นแค่บางคนแล้วคนที่เป็นส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นคนกลุ่มไหนคะ
1: ครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะชื่อของภาษาการแพทย์เนี่ยเขาจะแยกต่างกันครับอย่างเคสแรกที่บอกว่าถ่ายแล้วยังไงก็ต้องออกมาแน่ๆเลยเขาว่าเคลิโอเรียนะครับเคลิโอเรียซึ่งเป็นภาวะที่กิจการที่มีปลาที่มีไขมันสูงกลุ่มนี้แต่ภาวะเนี่ยเขาเรียกภาวะสเตียทอเรียซึ่งภาวะเนี้ยมันเป็นภาวะให้หน้าตาคล้ายกันคืออุจจาระเนี่ยมีไขมันปนออกมามากนะครับแล้วบางทีก็อาจจะดูเป็นลักษณะที่เป็นเหลวๆเป็นคราบไขมันอาจจะมีกลิ่นค่อนข้างจะเหม็นหรือพิเศษนะครับซึ่งลักษณะเนี้ยมันไม่ได้แปลว่าเกิดจากเฉพาะปลาใดปลาหนึ่งเท่านั้นนะครับบางทีเกิดจากร่างกายเขาเองด้วยอันแน่นอนมันอาจจะมีคนที่เป็นบ่อยก็คือเรื่องของไข่ปลาสลิดนะที่มีรายงานกันบ่อยนะว่าไม่ว่าจะเป็นไข่ปลาสลิดทอดหรือแกงส้มไข่ปลาเนี่ยครับนะแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าตัวของร่างกายเราเองมีปัญหาเช่นอาจจะมีปัญหาเรื่องการย่อยไขมันนะครับเช่นตับเนี่ยปกติมันต้องผลิตน้ำดีมาช่วยย่อยตับอ่อนผลิตเอนไซม์มาช่วยย่อยถุงน้ำดีต่างๆก็ทำงานไม่ค่อยเหมาะสมนะครับทำงานได้ไม่ดีไขมันในไข่ปลาพวกนี้มันก็เลยประสบกันแล้วก็ปนกันปนมาอุจจาระด้วยนะครับแล้วก็เรื่องกรณีของทานพวกนี้นะครับที่มันออกมาเดี๋ยวก็จริงๆก็ยังไม่ถือว่าอันตรายนะครับนะก็บอกว่าก็แค่งดนะงดการกินไข่ปลาพวกนี้ถ้าคุณเป็นคนที่ร่างกายกินไข่ปลาแล้วมีอาการแบบนี้นะครับนะก็พยายามงดอย่าไปกินมันนะครับเนี่ยซึ่งเขาบอกว่าจริงๆไข่ปลาสลิดนี้ก็ไม่ได้เป็นอาหารที่น่ากินมากนะเพราะน้ำมันมันสูงจริงๆนะครับเนี่ยอาจจะมีคุณค่าทางอาหารอื่นๆบ้างแต่ว่าน้ำมันมันสูงฉะนั้นก็ถ้าใครกินแล้วมีลักษณะของปัญหาการขับถ่ายเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับแต่ว่าอย่าไปกินบ่อยนะครับนะแล้วก็แต่ถ้าเกิดเป็นนะครับเป็นบ่อยๆเป็นบ่อยครั้งหรือเป็นแม้กระทั่งไม่ได้กินไข่ปลาอันเนี้ยอาจจะมีปัญหาเรื่องระบบภายในแล้วอันนั้นค่อยไปหาแพทย์ครับ
0: ค่ะก็สรุปได้ก็คือไม่อันตรายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ฟัง Thinking Radio หรือว่า 90.5 ทางวิทยุเนี่ยนะคะก็อย่าเพิ่งตื่นตระหนกไปสำหรับข่าวที่ได้ยินมานะคะก็ฟังอาจารย์แล้วก็ผู้ที่เชี่ยวชาญให้ข้อมูลนะคะจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและสิ่งสำคัญคือถ้าท่านลองทานครั้งแรกแล้วมันเกิดปฏิกิริยาที่อาจจะไม่เหมือนคนอื่นไงท่านก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงถูกไหมคะ
1: ถูกต้องครับแล้วก็อย่างที่ว่าครับก็คือว่าการกินไข่ปลาหรือปลาที่มีไขมันสูงบางทีมันก็ไม่ได้ดีมากเกินไปนะครับนอกจากนั้นบางคนไปกินยาบางอย่างที่เป็นกลุ่มยาแบบไขมันแล้วก็มีอาการคล้ายๆกันอย่างเงี้ยครับก็แสดงว่าให้รู้ว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าไม่ใช่เรื่องที่คนทำมากเท่าไหร่ครับ
0: ค่ะกำลังจะถามเรื่องของยาดักไขมันอันนี้มันคล้ายๆกันไหมคะอาจารย์คะคือยันรู้สึกว่าคือพอไขมันที่มันเป็นลักษณะมันแว็กขี้ผึ้งเทียนไขเวลามันเข้าไปอยู่ในลำไส้เนี่ยมันจะไปเคลือบแล้วทำให้พวกลำไส้เนี่ยทำงานผิดปกติด้วยไหมคะ
1: ไม่งั้นหรอกครับจริงๆแล้วในไขมันทั่วไปที่เราทานอยู่นะครับในไขมันที่เป็นไขมันสัตว์อาหารเนี่ยครับร่างกายมีความสามารถในการย่อยได้นะครับเนี่ยเรามีเอนไซม์ที่ไลเปสก็ช่วยในการย่อยไขมันได้ดีเรามีน้ำดีออกมาช่วยด้วยครับทั้งปกติไขมันเป็นส่วนของอาหารที่ร่างกายย่อยได้ง่ายแล้วก็ดูดซึมได้ง่ายนะถึงได้อ้วนง่ายเพราะไขมันเนี่ยครับเนี่ยก็จะมีแค่บางพิเศษบางตัวจริงครับอย่างที่เกริ่นว่าปลาบางชนิดที่มันมีไขมันกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่เรียกว่าเอสเทอร์แบบแบ็กซ์เนี่ยที่มันจะย่อยไม่ได้นะครับพอย่อยไม่ได้มันก็ไม่ดูดซึมครับมันก็แค่ขับถ่ายมาเท่านั้นเองมันคงไม่ถึงแบบว่าเคลือบและค้างอยู่ครับ
0: ค่ะอาจารย์คะท้ายของเบรกแรกของเวทีความคิดอยากให้อาจารย์ฝากสั้นๆทั้งสองเรื่องทั้งเรื่องของใบเสร็จรับเงินแล้วก็คนที่ทานไขมันแล้วที่บอกว่ามีขออภัยคนที่ทานไข่ปลาแล้วมีอุจจาระลักษณะคือเหมือนเป็นไขมันออกมาสองเรื่องเนี่ยค่ะ
1: ครับผมครับก็คือตอนปกติแล้วในโซเชียลก็จะมีการพูดการแชร์หลายๆอย่างนะครับที่มันบางทีจะฟังดูน่ากลัวเกินจริงหรือว่าให้ข้อมูลที่ผิดไปนะครับก็อย่าเพิ่งตกใจเช็คก่อนครับอย่างเช่นเรื่องใบเสร็จที่มีสาร BPA เคลือบเนี่ยก็ยอมรับมีจริงนะครับมีสารนี้จริงแต่ว่าปริมาณมันเทียบกับที่เราใช้อยู่เนี่ยค่อนข้างน้อยไม่ต้องกังวลกันสักคนทั่วไปแต่ถ้าเป็นคนที่ต้องจับทุกวันจับเยอะๆเนี่ยต้องหาทางพิจารณาหลีกเลี่ยงในการจับบ้างนะครับส่วนกรณีของเรื่องการกินอาหารหลายอย่างเช่นกลุ่มของปลาแล้วก็หรือว่าไข่ปลาสลิดที่ว่าเนี่ยเราเกิดมีไขมันสูงทำให้ร่างกายขับถ่ายเป็นไขมันก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดมีกับตัวเองหรือว่าเราฟังมาเนี่ยก็อย่าตกใจมากนะครับมันสามารถจะให้หายไปได้เพียงแค่สุดท้ายก็ขับถ่ายจนหมดไปนะครับก็เป็นในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับร่างกายเราครับเพียงแต่ว่าถ้าอะไรก็ตามถ้ามันผิดแปลกแบบมากไปจริงๆแล้วค่อยไปปรึกษาแพทย์ครับ
0: ค่ะโอเคค่ะอาจารย์คะเบื้องต้นขอบคุณอาจารย์มากนะคะที่วันนี้มาให้ข้อมูลความรู้แล้วก็ทำให้หลายคนเนี่ยลดความตื่นตระหนกไปได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยยุคโซเชียลมีเดียข้อมูลมันไหลเร็วมากนะคะปลายนิ้วสัมผัสแล้วก็ข้อมูลบางข้อมูลก็ไม่ได้ถูกกลั่นกรองว่ามันเป็นข้อเท็จจริงหรือเปล่านะคะแต่ว่าวันนี้กระจ่างมากขอบคุณสำหรับเวทีความคิดช่วงแรกนะคะรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ขอบคุณอาจารย์ค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผมครับสวัสดีครับ
0: ค่ะช่วง2ห้ามพลาดคือถ้าเกิดว่าพูดแล้วเนี่ยบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวนะคะเรื่องของความขัดแย้งในกสทช.แต่ถ้าท่านไม่ปฏิเสธว่าท่านดูทีวีท่านใช้อินเทอร์เน็ตเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับท่าน 100% และต้องจับตาเป็นพิเศษด้วยนะคะเพราะว่ามันคือผลประโยชน์ของเราช่วงหน้าเวทีความคิดช่วงที่2ค่ะ
2: ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์และดร.รสลินประกอบทานร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
4: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
7: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026 กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia
8: ใกล้60ใครว่าต้องหมดไฟปลุกพลังชีวิตให้ฟิตและฟินกว่าเดิมในรายการ CEO Cozy สัปดาห์นี้พบกับอาจารย์เสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลผู้ก่อตั้งคลับไทเกอร์และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะมาแจกสูตรลับสุขภาพดีแบบ 100% พร้อมวิธีเปลี่ยนมุมมองชีวิตด้วยพลังคิดบวกและเคล็ดลับการดูแลตัวเองแบบง่ายๆที่ทำได้จริงทุกวันมาร่วมเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นแค่เรื่องชิลๆใน CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ค้นหา CEO Cozy ซี่ก็เจอแล้ว
9: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
10: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
12: ๆหลังเคารพธงชาติ 6:00 น.ทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
13: ปัทมาพรหาญชันชัยกรอมแก้วชัยกฤต
12: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
13: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
14: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ 6:00 น.มาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ Search Thinking Radio
15: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันเจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์ 6:00 น.ที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
16: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00-6:00 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์มชีวิตศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไปในสังคมแนวคิดในการทำงานกวีวรรณกรรมบทเพลงธรรมชาติและทุกโมเมนต์ในการดำเนินชีวิตเราอยากแบ่งปันให้คุณในมุมมองของประสานมฤคพิทักษ์ในรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานประสานในทุกโมเมนต์ของความงามบนโลกเราตามประสาคนสบายสบายพร้อมฟังเบื้องหลังความเป็นมาของบทเพลงในตำนานกับช่วง Behind the Song แล้วพบกันรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานทุกวันพุธที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
15: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น.
17: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์ ข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
18: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
17: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
18: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเหล่านักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
17: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net
19: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 นวันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
20: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลักข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
17: ดร.เจษฎาเด่นดวงวุฒิพันธ์และดร.รสลินประกอบทันร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
0: ช่วงที่2ของเวทีความคิดนะคะเป็นเรื่องที่คนในแวดวงสื่อเนี่ยติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะแต่ว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่ได้ตามข่าวนะคะแต่ด้วยเวลาที่สั้นเนี่ยนะคะดิฉันขออนุญาตจริงๆค่ะต้องสรุปประเด็นสาระสำคัญของข่าวที่เกิดขึ้นนะคะเนื่องจากว่าเดี๋ยวบางท่านไม่ได้ตามแล้วคุยกับแขกรับเชิญเนี่ยท่านอาจจะงงได้นะคะประเด็นเรื่องของความขัดแย้งในกสทช.โดยเฉพาะศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณบุญใบชัยพฤกษ์ท่านเป็นประธานกสทช.นะคะจุดเริ่มต้นของปัญหาเลยเนื่องจากว่าท่านเนี่ยถูกตรวจสอบว่าก่อนเข้ารับตำแหน่งกสทช.เนี่ยท่านยังมีสถานะเป็นแพทย์รับค่าตอบแทนรายชั่วโมงของโรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วก็มหิดลซึ่งคณะกรรมการสรรหามองว่าลักษณะแบบนี้เข้าข่ายคือเป็นความผิดลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายของกสทช.ฝั่งคุณหมอสารณัตยืนยันว่าท่านได้ลาออกจากการเป็นพนักงานมหิดลตั้งแต่8มกราคม2565ส่วนที่ยังรักษาคนไข้เนี่ยเป็นการประกอบวิชาชีพแพทย์ไม่ใช่เป็นการทำงานในลักษณะที่เป็นลูกจ้างแล้วก็ไม่ยอมรับด้วยนะคะว่าคณะกรรมการสรรหาเนี่ยมีอำนาจที่จะทำให้ท่านเนี่ยพ้นจากตำแหน่ง17กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคณะกรรมการสรรหามีมติเอกฉันท์ว่าคุณหมอสรณะมีลักษณะต้องห้ามแต่คุณหมอยังคงปฏิบัติหน้าที่ทำให้กรรมการบางส่วนเนี่ยไม่ร่วมประชุมจนบอร์ดกสทช.เนี่ยล่มแล้วล่มอีกล่มซ้ำซากถึง4ครั้งรวดความขัดแย้งยังไม่จบนะคะกรรมการบางรายเนี่ยถึงขั้นยืนยันเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณหมอสรณะเนี่ยเข้าร่วมประชุมเขาจะไม่เข้าร่วมประชุมแล้วมีการแจ้งข้อกล่าวหาคุณหมอรวมกับพวกมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157คือปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกุลเองเนี่ยก็มีการส่งเรื่องเพื่อที่จะให้พระองค์ท่านเนี่ยโปรดเกล้าคือพูดง่ายๆว่าปลดจากตำแหน่งเนี่ยนะคะเพื่อที่จะให้เรื่องมันจบแต่ว่าเรื่องมันดูเหมือนไม่จบค่ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะคะสภาผู้บริโภคเนี่ยมีการยื่นเรื่องนี้ละค่ะไปที่สองคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคุณหมอสรณะทั้งปมเรื่องของสถานะกรรมการกสทช.ว่าขาดคุณสมบัติหรือเปล่าตั้งแต่ต้นแล้วก็ผลงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคอย่างที่บอกไปนะคะแม้ว่าท่านนายกเองเนี่ยท่านจะเดินหน้าเรื่องของกระบวนการให้พ้นจากตำแหน่งแล้วก็ตามนะคะช่วงนี้เวทีความคิดช่วงที่2เราคุยกับด็อกเตอร์เภสัชกรหญิงยุพดีสิริสินสุขรองเลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะสวัสดีค่ะ
21: ค่ะสวัสดีค่ะท่านรสลิน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะอาจารย์คะเนื่องด้วยเวลาที่ค่อนข้างจำกัดขออนุญาตค่ะคือตอนนี้ดูเหมือนว่าท่านนายกเนี่ยเดินหน้ากระบวนการที่ทำให้คุณหมอสรดาเนี่ยพ้นจากตำแหน่งแล้วก็คือยื่นเรื่องโปรดเกล้าไปตอนนี้รอโปรดเกล้ากลับลงมาเนี่ยนะคะทำไมเราถึงต้องมีการเดินหน้ายื่นเรื่องไปที่ทั้งสองคณะกรรมการอีกคะ
1: คือการยื่นของเราเนี่ยไม่ได้เป็นที่ตัวประเด็นท่านสรณะโดยตรงแล้วนะคะเพราะว่ามีข้อยุติไปแล้วนะคะจากกรรมการสรรหาแล้วก็ท่านนายกท่านก็ได้นำกราบทูลนะคะในหลวงของเราแล้วนะคะแต่ส่วนที่เราเสนอให้เพิ่มเติมก็คือตัวสำนักงานค่ะนะคะเพราะว่าดิฉันเข้าใจว่าสำนักงานเนี่ยยังคงเดินหน้าเพื่อจัดการประชุมให้ท่านประธานสรณะนะคะซึ่งวันนี้ก็ได้มีการพิจารณากันในคณะกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการพัฒนาการเมืองนะคะการสื่อสารมวลชนและก็การมีส่วนร่วมซึ่งก็ได้มีการเชิญท่านผู้แทนนะคะจากกสทช.ท่านเลขาธิการนะคะก็มาให้ข้อมูลว่าท่านพยายามทำตามกฎหมายนะคะซึ่งไม่มีกฎหมายใดที่จะช่วยให้ท่านไม่ดำเนินการในลักษณะปัจจุบันเนี่ยค่ะคือจัดประชุมแล้วก็มีท่านประธานสรณะอยู่นะคะทำให้อีกส่วนหนึ่งก็คือคณะกรรมการกสทช.ส่วนอื่นท่านก็มีความกังวลนะคะว่าหากมีการลงพระปรมาภิไธยลงมาเนี่ยนะคะก็จะมีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ตรวจพบว่ามีเขาเรียกว่าท่านสละสิทธิ์นะคะท่านสรณะท่านสละสิทธิ์ตามที่มติของคณะกรรมการสรรหาตั้งแต่17กรกฎาคมนะคะลงมาเนี่ยดังนั้นจึงเป็นความสับสนนะคะอาจจะเป็นสุญญากาศช่วงนี้นะคะว่าทำไมถึงท่านสรณะนี้ท่านอาจจะเป็นคนที่จะมาหยุดความสับสนของการเดินหน้านะคะเพื่อแก้ปัญหาภายในกสทช.ได้นะคะเราเคยมีบทเรียนจากท่านสุพิญญานะคะท่านก็อาจจะมีความไม่ชัดเจนในช่วงหนึ่งท่านก็ขอประกาศนะคะอาจจะเรียกว่าหยุดปฏิบัติงานชั่วคราวนะคะอันนี้ก็จะเป็นการปลดล็อกนะคะเราก็วิงวอนขอให้ท่านทำลักษณะนี้เพราะท่านเองท่านก็คงเชื่อมั่นว่าท่านยังมีความชอบธรรมที่จะดำรงตำแหน่งนะคะจากพฤติกรรมพฤติการที่ท่านยังคงเดินหน้านะคะคัดค้านในหลายๆเรื่องแต่หากเพื่อเห็นกับประโยชน์ของสถาบันนะคะก็คือตัวกสทช.ซึ่งดูแลผลประโยชน์ของประชาชนนะคะถ้าท่านสามารถเสียสละไอกระบวนการตรงนี้นะคะว่าท่านสามารถยุติหรือว่าเราเรียกว่าหยุดพักชั่วคราวนะคะการทำงานท่านเนี่ยก็จะปลดล็อกทำให้ระหว่างที่รอท่านโปรดเกล้าลงมานะคะก็จะทำให้กสทช.ท่านที่เหลือนะคะซึ่งกรรมการเนี่ยอีก6ท่านเนี่ยท่านสามารถจะเดินหน้าแล้วก็จัดการประเด็นที่เป็นทิศทางในการทำงานของกสทช.ที่ค้างๆอยู่นะคะอยู่ถึงเป็นร้อยกว่าวาระนะคะอันนี้ก็เป็นข้อเสนอที่เราอยากจะให้ทางกสทช.ซึ่งเป็นตัวกลางเนี่ยค่ะท่านจะทำยังไงให้กรรมการส่วนที่เหลือนะเดินหน้าได้นะคะก่อนที่จะมีการโปรดเกล้าลงมานะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องซึ่งคิดว่าเราไม่ได้อยู่ในประเด็นท่านสรณะแล้วค่ะนะคะแต่เราอยู่ว่าเราจะเดินหน้ายังไงเพราะว่ามีหลายประเด็นที่เป็นภารกิจของกสทช.ที่ต้องเดินหน้าแล้วอะค่ะ
0: คือธงหลักๆเลยพูดง่ายๆคือที่วันนี้ที่เราไปยื่นเรื่องให้กับ2กรรมธิการของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยคืออาจจะไม่ใช่เป้าหลักที่คุณหมอสรณะแต่ว่าต้องการให้กรรมการกสทช.ที่เหลือเนี่ยเขาเดินหน้าทำงานได้โดยที่ไม่มีอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากคุณหมอถูกไหมคะ
1: ค่ะแล้วก็คนที่จะทำได้ส่วนหนึ่งคือทางสำนักงานค่ะท่านรักษาการเลขาธิการของกสทช.เนี่ยถ้าท่านสามารถเดินหน้านะคะได้เนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศนะคะ
0: แล้วท่านเลขาธิการกสทช.ท่านว่าไงคะ
1: ท่านไม่ได้มาท่านส่งผู้แทนมาแล้วท่านก็จะพยายามชี้แจงว่ากฎหมายยังไม่ได้มีการเปิดช่องนะคะสิ่งเดียวที่จะยุติการกระทำที่ทำอยู่ตอนนี้ของกสทช. ก็คือต้องมีคำสั่งโปรดเกล้าลงมาค่ะก็คือต้องรอตอนนี้ก็เลยจะเป็นสุญญากาศนะคะก็มีการข้อเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการเนี่ยค่ะก็มองว่ายังไงก็ตามเนี่ยเนื่องจากข้อเท็จจริงมันชัดเจนนะคะมติกรรมการสรรหาก็ชัดเจนตัวหลักพยานหลักฐานก็ชัดเจนในขั้นนี้นะคะเข้าใจว่าถ้าไม่มีอะไรอะค่ะถ้าในหลวงของเราท่านลงนามมาเนี่ยก็อาจจะทำให้กสช.เขาสามารถเดินหน้าในลักษณะที่เปลี่ยนไปจากนี้ค่ะก็ทุกคนก็รออยู่นะคะว่าจะมีผลโหวตก้าวลงมาเมื่อไหร่นะคะนี่ก็กสช.เขาก็รออยู่ค่ะว่าจะยังไงก็ตามตอนนี้เขาบอกกฎหมายยังต้องให้เขาเดินหน้าในลักษณะนี้อยู่ก็คงจะถ้าจัดประชุมอีกก็อาจจะล่มอีกนะคะอย่างที่ท่านรสลินพูดเมื่อกี้นะคะว่าอาจจะล่มอีกเป็นเพราะว่าทุกคนกังวลนะคะว่าถ้าเข้าร่วมประชุมแล้วมีมติอะไรออกมาเนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบนะคะโดยเฉพาะเรื่องความเขาเรียกอะไรเอฟเฟกตีฟของมันเนี่ยมันจะทำได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เลย
0: อาจจะเป็นเรื่องของการโมฆะหรือว่าไม่ชอบทำใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ในแง่ของกฎหมายทีนี้คุณยุพดีคะคือถ้าสมมติว่าตอนนี้รอท่านโปรดเกล้าลงมาโอเคเราพูดประเด็นนี้เนี่ยคืออัพประเด็นนี้สมมติว่าตัดทิ้งไปก่อนแต่คือต้องอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดอยู่แล้วนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าท้ายที่สุดแล้วนะท่านโปรดเกล้าลงมาแล้วเผอิญว่าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยคุณหมอสารณะเนี่ยขาดคุณสมบัติตั้งแต่แรกเลยเนี่ยนะคะมติของบอร์ดกสทช.ต่างๆที่มีการอนุมัติโครงการต่างๆคุณหมอเคยลงนามหรือร่วมลงมติไปอันนี้ถือเป็นโมฆะไหมคะมีผลย้อนหลังไหมคะ
1: คือตัวดิฉันเองก็ไม่ได้นักกฎหมายนะคะดิฉันสอบถามจากนักกฎหมายแล้วก็หลายท่านก็พูดตรงกันว่าโดยมติเนี่ยเนื่องจากมติของคณะกรรมการกสทช.เนี่ยเป็นองค์คณะนะคะก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับบุคคลเดียวดังนั้นผลก็ยังเดินหน้าอยู่ค่ะนะคะเพียงแต่ว่ากรณีใดซึ่งอาจจะยังอยู่ค่อนข้างจะเรียก controversial เนาะยังก้ำกึ่งอยู่เนี่ยนะคะโดยเฉพาะมติการควบรวมนะคะซึ่งท่านสรณะเนี่ยท่านใช้เสียงที่สองคือ double vote นะคะทำให้มันผ่านไปเนี่ยนะคะลักษณะอย่างเงี้ยก็อาจจะอยู่ในเราเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเหตุการณ์ซึ่งอาจจะมีการยกขึ้นมานะคะว่ามติการควบรวมเนี่ยเอฟเฟกตีฟไหมนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้แต่ภาพรวมของมติทางฝั่งนักกฎหมายก็มองว่าอันเนี้ย เดินหน้าได้ชอบทำอยู่ค่ะ
0: ทีนี้ถ้าให้คุณยุพดีพูดกับชาวบ้านตาสีตาสาเรื่องของที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะคืออาจจะเป็นคือชาวบ้านอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวมากชี้ให้เห็นหน่อยได้ไหมคะว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันกระทบกับชาวบ้านประชาชนยังไงบ้าง
1: อ๋อได้ค่ะก็จริงๆต้องบอกว่าคณะกรรมการกสทช.เนี่ยนะคะภายใต้กฎหมายเนี่ยท่านมีหน้าที่ในการคุ้มครองนะคะผู้ใช้บริการทั้งโทรคมนะคะทั้งโทรทัศน์ต่างๆวันนี้ค่ะถ้าเกิดการดำเนินงานของท่านนะคะไม่ชอบธรรมนะคะไม่ถูกต้องเนี่ยมันจะเอฟเฟกต์การทำงานที่เขาเรียกผลต่อประชาชนซึ่งจริงๆต้องบอกสภาผู้บริโภคเนี่ยเราไม่ได้เริ่มต้นจากการที่เรื่องคุณสมบัติของท่านแต่เราเริ่มต้นจากผลงานของคณะกรรมการกสทช.นะคะโดยเฉพาะท่านสรณะเป็นที่ตั้งนะคะว่าท่านเองเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เรียกว่าดับเบิลโหวตในกรณีนี้ดังนั้น เรื่องนี้ถึงเป็นเรื่องที่กระทบนะคะอย่างเช่นค่าโทรศัพท์จะแพงขึ้นไหมค่าอินเทอร์เน็ตจะแพงขึ้นไหมคุณภาพของสัญญาณจะเป็นยังไงซึ่งจากการตรวจสอบนะคะเราก็ทำ เราเรียกว่าหนังสือละเลยการกระทำนะคะของคณะกรรมการกสทช.เราก็ยื่นไปแล้วนะคะส่งไปที่ทางกสทช.นะคะเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของสภาผู้บริโภคค่ะที่ต้องบอกว่าทำหนังสือละเลยหรือการละเลยการกระทำที่จำเป็นนะคะท่านก็ไม่ได้ทำตามมติที่บอกว่าก่อนการควบรวมต้องทำอะไรบ้างนะคะหลังการควบรวมต้องทำอะไรบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของ ถ้าเราทราบกันชัดๆที่กระทบคือค่าบริการนะคะในกติกาข้อตกลงก่อนที่จะร่วมนะคะจะรวมควบรวมเนี่ยบอกว่าค่าบริการต้องลดลงร้อยละ12ภายใน90วันหลังควบรวมธุรกิจนะคะพวกเราไปดูก็ได้นะคะมีแต่จะขึ้นทุกวันนะคะอันนี้ก็ไม่กสช.ก็ไม่ได้ทำอะไรนะคะหรือว่าอาจจะต้องทำจัดจ้างนักวิชาการมาดูต้นทุนบริการเลยค่ะนะคะว่าในการให้บริการทางโทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเหมาะสมไหมซึ่งตอนนี้เราไม่มีผู้รู้จริงนะคะดังนั้นการกำหนดราคาก็เป็นของบริษัทนะคะผู้ให้บริการเรานี่เป็นตัวอย่างรูปธรรมว่าวันนี้สัญญาณก็ไม่ค่อยโอเคนะคะราคาก็แพงขึ้นนะคะแล้วไม่รู้จะไปภารกิจในการที่เราจะไปทำให้ราคามันเป็นธรรมเนี่ยไปได้ยังไงเพราะว่าก็ไม่มีใครไปพิสูจน์นะคะว่าราคาบริการที่เป็นธรรมควรจะเป็นเท่าไหร่ค่ะอันนี้ก็กระทบพวกเราทั้งหมดค่ะดิฉันเองก็โดนนะคะบางทีมีแพ็กเกจที่เราเรียกว่าโปรลับนะคะถ้าเราไม่รู้นี่ก็ไม่ได้นะคะโปรลับอาจจะถูกแต่ว่าจริงๆเราไม่ได้ใช้บริการหรอกค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นผลกระทบตรงๆที่พวกเราได้รับกันอยู่ปัจจุบันนี้ค่ะ
0: ไอ้โปรลับเนี่ยนะคะคุณยุพดีบางครั้งเนี่ยต้องโทรไปคอนเซ็นเตอร์แล้วต้องเหวี่ยงด้วยนะคะถึงจะได้โปรลับไอ้ตัวนี้มาค่ะ
1: แล้วก็ต้องบอกว่าจะย้ายค่ายอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คงจะไม่ค่อยมีผลนะคะ
0: ไม่มีผลค่ะตอนนี้เริ่มไม่มีผลหรอกค่ะจริงค่ะ
1: ค่ะค่ะก็เป็นผลกระทบตรงๆนะคะซึ่งดิฉันว่าไม่ว่าใครชาวบ้านรักญาติเนาะหรือผู้ประกอบธุรกิจก็โดนกันทั่วหน้านะคะฉันอยู่ในสำนักงานเนี่ยวันนี้ก็ซูมกันอินเทอร์เน็ตก็สัญญาณแย่มากนะเราจ่ายกันสภาเราจ่ายกันเดือนละเป็นหมื่นไม่ได้300กว่าบาทเหมือนบางคนนะคะยังก็สัญญาณก็หลุดๆหายๆเนี่ยค่ะเป็นมาโดยที่ไม่รู้จะไปเรียกร้องให้กสทช.ท่านเข้ามาช่วยคุ้มครองเราได้ยังไงเพราะอำนาจอยู่ที่คณะกรรมการกสทช.ค่ะดังนั้นการมีคณะกรรมการที่ถูกต้องนะคะแล้วก็เห็นประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลักเนี่ยค่ะก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่พวกเราต้องคอยจับตาค่ะ
0: ค่ะวันนี้ข้อมูลที่ท่านให้มาเนี่ยเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ฟังอยู่ทางคลื่น 96.5 หรือว่าทุกแพลตฟอร์มของ Thinking Radio เนี่ยน่าจะได้ตระหนักรู้แล้วนะคะว่าทำไมเราถึงต้องจับตากันที่จะต้องมีบอร์ดกสทช.ที่มีคุณภาพจริงๆมาทำงานให้กับคนไทยทั้งประเทศนะคะวันนี้ขอบคุณดร.เภสัชกรหญิงยุพดีสิริสินสุขรองเลขาธิการสภาองค์กรผู้บริโภคมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ท่านรวมถึงคณะทำงานท่านด้วยนะคะสู้ๆนะคะเพื่อพี่น้องคนไทยค่ะท่าน
1: ค่ะทุกคนก็ต้องจับตาค่ะว่ามันจะจบยังไงนะคะเราต้องเฝ้าคุ้มครองประโยชน์ของพวกเรากันเองค่ะยินดีที่จะร่วมทำงานกับทุกท่านค่ะ
0: ค่ะขอบคุณท่านมากนะคะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะและทั้งหมดนี้คือเวทีความคิดสำหรับวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2569ดิฉันดร.รสลินประกอบทันลาคุณผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
21: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
22: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
21: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
23: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
24: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองเลขาสภาพัฒน์เผยนายกเรียกคุยหลายเรื่องเรื่องดันโครงการชลประทานขนาดใหญ่เข้าครม.หลังเรื่องค้างอยู่ที่กระทรวงเกษตรนายดรุชาติพิทยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้าว่านายกรัฐมนตรีเรียกให้มาคุยเรื่องงานโดยเฉพาะเรื่อง Data Center ไม่มีเรื่องการเจรจาภาษีสหรัฐแต่อย่างใดโดยเป็นการหารือเรื่อง Data Center และอีก 2-3 เรื่องผู้สื่อข่าวถามว่าในช่วงปลายของโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะต้องมีโครงการอื่นเข้ามาเติมหรือไม่นายณรุชากล่าวว่าเป็นหนึ่งในเรื่องที่นายกรัฐมนตรีเรียกตนมาพบเพื่อให้ช่วยประสานเรื่องโครงการที่เกี่ยวข้องกับชลประทานที่เป็นโครงการใหญ่ๆทั้งโครงการเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกชัยนาทป่าสักป่าฝักอ่าวไทยที่จะต้องแก้ปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วมในระยะยาวปัจจุบันทั้ง2โครงการผ่านบอร์ดสภาพัฒน์มาแล้วแต่อยู่ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำลังประมวลเรื่องเพื่อจะนำเข้าคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีจึงฝากให้ตนไปช่วยประสานซึ่งทั้ง2โครงการมีกรอบวงเงินรวมกัน 200,000 กว่าล้านบาทโดยจะใช้งบประมาณในส่วนของเงินกู้จากธนาคารโลกหรือธนาคารพัฒนาเอเชียส่วนโครงการด้านเศรษฐกิจมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคอยดูอยู่แล้วขณะที่เรื่องการลงทุนทั้งหลายรัฐต้องดูว่าโครงการไหนที่สำคัญและให้เร่งออกมาเมื่อถามถึงกรณีมีการคัดค้านโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำวังตะโหนดจังหวัดจันทบุรีนายณรุชากล่าวว่าไม่ได้มีการคุยเรื่องนี้แต่ยอมรับว่าเรื่องนี้มีทั้งบวกและลบแต่ต้องไปดูว่าจะมีมาตรการลดผลกระทบอย่างไรส่วนสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเช่นลดขนาดพื้นที่ได้หรือไม่นั้นในทางเทคนิคตนไม่ทราบสามสมาคมกีฬายิงปืนกลุ่มขมัดนโยบายปืนอนุทินพ่นพิษทำนักกีฬาไม่กล้าซ้อมส่งแข่งไม่ได้วันนี้ตัวแทนสมาคมกีฬาปืนได้แก่สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยนำโดยนายยุทธนาผานิชพิเชษวงศ์นายกสมาคมกีฬายิงปืนเป้าบินแห่งประเทศไทยและนายชริตรัตน์จันทลุเบกษาเลขาธิการสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนนายชลิตรัตน์กล่าวว่าหน้าที่หลักของทั้ง3สมาคมที่มีอาวุธปืนเป็นอุปกรณ์ก็เพื่อความเป็นเลิศในมหกรรมกีฬาต่างๆไม่ว่าจะเป็นโอลิมปิกเอเชียนเกมซีเกมและรายการชิงแชมป์โลกขณะเดียวกันก็มีภารกิจอื่นๆเช่นสร้างนักกีฬาซึ่งต้องสร้างตั้งแต่เป็นเยาวชนการส่งแข่งขันการอบรมผู้ฝึกสอนและการจัดแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่ต้องทำทุกปีการคุมเข้มครั้งนี้ทำให้มีปัญหาคือนักกีฬาจะมาร่วมแข่งได้อย่างไรหลายรายการต้องเดินทางไปแข่งขันเพื่อเก็บสะสมคะแนนเพื่อไปแข่งรายการระดับโลกที่คนไทยคาดหวังส่วนรายการในประเทศบางคนมาจากต่างจังหวัดต้องเอาปืนขึ้นเครื่องบินมาไม่ต้องพูดถึงการฝึกซ้อมซึ่งแทบจะทำไม่ได้ขณะที่การจัดการแข่งขันและส่งแข่งขันแต่ละสมาคมยิงปืนก็ต้องวางแผนและมีปฏิทินล่วงหน้าเป็นปีต้องติดต่อสมาพันธ์กีฬานานาชาติเพื่อขอจัดการแข่งขันซึ่งจะทำให้มีนักกีฬาต่างชาติเดินทางเข้ามาเที่ยวเมืองไทยถ้ามีการจำกัดการพกปืนแล้วนักกีฬาต่างชาติจะมาแข่งขันได้อย่างไรจะเอาปืนเข้าประเทศได้อย่างไรท่านนี้ย้ำว่าวันนี้ทั้ง3สมาคมไม่ได้ก้าวล่วงนโยบายของรัฐบาลแต่สมาคมกีฬายิงปืนต้องขอนายกรัฐมนตรีช่วยสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้อนุญาตในเรื่องกีฬายิงปืนตามพรบ.การกีฬาของทั้ง3สมาคมเพื่อวัตถุประสงค์ของกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและทำให้แต่ละสมาคมดำเนินการต่อไปได้รังสิมันต์ซัดรัฐบาลหมดเวลาดังแต่ท่อล้อไม่หมุนและตรวจสอบเชิงปริมาณคุณภาพเคสเด็กจีนใช้พ่อทิพย์สวมสัญชาตินายรังสิมันต์รวมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนพร้อมด้วยนายปิยรัตน์จงเทพส.ส.พรรคประชาชนในฐานะรองประธานกรรมาธิการแถลงความคืบหน้าหลังประชุมกรรมาธิการเพื่อติดตามกรณีพ่อทิพย์นายปิยรัตน์กล่าวว่ามีการเชิญเจ้าหน้าที่มาให้ข้อเท็จจริงกับกรรมาธิการซึ่งน่าเสียดายที่โรงพยาบาลเอกชน2แห่งไม่ได้มาชี้แจงในวันนี้ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่มาจากฝ่ายปกครองและเป็นที่น่าตกใจว่ามีจำนวนกรณีสีส้มที่เป็นข้อที่กังวลของเจ้าหน้าที่ว่าพ่อเป็นชาวต่างชาติแม่เป็นชาวต่างชาติ แต่มาใช้สิทธิ์ว่าเป็นพ่อทิพย์สวมสิทธิ์แทนเฉพาะ8โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครมีถึง 1,000 ถึง 1,500 กรณีซึ่งเห็นตรงกันว่าจะต้องออกกฎหมายมาบังคับใช้โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะใช้มาตรการที่เข้มงวดขึ้นในกรณีหลังจากนี้แต่กรณีที่เกิดขึ้นแล้วเด็กที่มีสัญชาติไทยไปแล้วจะดำเนินการอย่างไรสำหรับมาตรการป้องกันนั้นยังไม่มีรูปธรรมนอกจากเป็นการให้เจ้าหน้าที่รัฐระมัดระวังเรื่องการใช้ดุลยพินิจซึ่งต้องยอมรับว่ายังไม่เพียงพอและยังมีความเสี่ยงว่าอาจจะมีการหลุดลอดต่อไปสำหรับเรื่องการปราบปรามไม่ว่าจะเป็นพ่อทิพย์หรือทุนสีเทาสิ่งที่ต้องพูดอย่างตรงไปตรงมาคือวันนี้เราต้องพ้นระยะเวลาของการที่รัฐบาลดังแต่ท่อแต่ล้อไม่หมุนได้แล้วทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ไปต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
7: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟตราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรค

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตLand.

0: ที่จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะฮะวันนี้เสียงแอบดังนิดนึงนะครับพบกับผมเฉลิมชาตรียุคลหรือรายการบอกเล่า965ได้นะฮะช่วงคุยดิบๆกับอดัมนี่เองนะครับวันนี้ผมมานอกสถานที่นะฮะอยากคือตอนแรกคิดว่าจะจัดเป็นเทปดีไหมแต่คิดว่าไม่เอาดีกว่าแต่ครับแล้วก็อยากจะแนะนำผู้ฟังทุกท่านนะฮะถ้าใครมีโอกาสนะฮะอยากจะให้เปิดแอปนะครับโหลด M-Pod Connect นะฮะทาง iOS App Store แล้วก็ Android Play Store นะครับผมก็สามารถโหลดแอปมาได้เพราะว่าจะได้เห็นหน้าค่าตากันนะครับผมเพราะว่าวันนี้อยากจะโชว์ให้เห็นภาพนะครับถึงแม้ว่าจะตอนนี้งานมันใกล้จะเลิกแล้วเนาะแต่ว่าอยาก

แต่ผมอยู่ตรงแถวในโซเฟียนี้เพราะว่าข้างๆกันเนี่ยคือพารากอนฮอลล์นะครับพารากอนฮอลล์ในช่วงวันที่13ถึง16นี้วันนี้วันแรกนะครับจะมีงานหรือกิจกรรมที่เรียกว่า TCX Thai Content Experience 2026นะครับเป็นปีที่2ที่เรามีงานนี้เกิดขึ้นมานะครับงานเนี่ยจะจัดช่วงประมาณนะผมจะพิดประมาณก็คือห้างเปิดแหละ10โมงเช้าแต่จริงๆแล้วเริ่มกันจริงๆแบบเป็นทางการหน่อยคือ11โมงเช้า11โมงเช้าไปจนถึงประมาณ3ทุ่มนะ3ทุ่มเนี่ย2ทุ่มกว่าก็เริ่มตลาดวายกันเล็กน้อยแต่ว่า3ทุ่มก็กำลังดีนะครับก็ปิดแล้วนะครับจากนั้นงานเป็นยังไงนะฮะถ้ามองจากหน้างานตรงที่ผมอยู่ตอนนี้นี่ด้านหน้าผมขออนุญาตเดี๋ยวผมจะสลับกล้องจะได้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับด้านหน้าผมเนี่ยเป็นเขาจะตั้งโชว์เป็นพระนะครับจากแล้วก็เป็นเซตจากภาพยนตร์เรื่องซีรีส์เรื่องสาธุนะฮะจาก Netflix นะครับผมอันนี้คือด้านหน้าของฮอลล์ของพารากอนเลยผมจะอธิบายไปเรื่อยๆสำหรับบางท่านที่ไม่ได้ใช้คำว่าอะไรดีบางท่านที่ไม่ได้เปิดภาพไว้นะครับด้านหน้านี้ก็จะเป็นกระติกน้ำขนาดใหญ่มากๆขนาดสูงประมาณ2เมตรกว่าเกือบ3เมตรได้นะแล้วก็มีน้องสุนัขโปฮังนะครับจาก GBH ตั้งไว้นะครับจริงๆแล้วถ้าเป็นช่วงที่ห้างยังเปิดยังไม่ปิดกิจกรรมยังอยู่เนี่ยเขาจะมีหางมันกระดิกได้ด้วยมันตัวน้องตัวหางจะขยับได้นะครับแล้วก็ด้านหน้านี้ก็จะเป็นคิวสำหรับการมีกิจกรรมด้านในของตัวงาน TCX ที่ว่านะครับถ้าถามว่า TCX คืองานอะไรนะครับ TCX คืองานอะไรคืองานที่เราจะโชว์ใช้คำว่าโชว์ไลน์อัพของประเทศนะฮะโชว์ไลน์อัพของประเทศว่าเรามีคอนเทนต์อะไรคอนเทนต์ด้านภาพยนตร์ทีวีสารคดีแอนิเมชันสารคดีเหล่านี้เราทำอะไรได้บ้างนะครับซึ่งเหมือนกับว่าทุกๆปีเราผลิตงานขึ้นมาคนไม่รู้ว่างานเป็นอย่างไรบ้างใช่ไหมฮะเดี๋ยวน้องนักแสดงโอ้โหเต็มเลยนะฮะเนี่ยมาโชว์กันอยู่นะครับก็เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าพวกงานเหล่านี้เราผลิตออกมาเนี่ยประมาณ200กว่าเรื่องทุกๆปีภาพยนตร์70ซีรีส์250ของเหล่านี้เนี่ยเราจะแสดงที่ไหนจะไปโชว์ที่ไหนนะฮะดังนั้นงาน TCX นี้จึงเป็นงานหนึ่งที่เราทำหน้าที่นะฮะในการที่จะโชว์ว่าเฮ้ยเรามีงานเหล่านี้อยู่นะเรามีกิจกรรมเหล่านี้อยู่นะครับซึ่งอันนี้เป็นแผนที่งานนะครับผมให้ดูว่าจะมีหลายๆโซนมีเรียก Animation Zone นะครับ Education and Sponsor Zone ก็คือเป็น Education กับฝ่ายภาคการศึกษาหน่วยงานภาครัฐนะครับมันจะมีส่วนที่เป็นโชว์นะครับเรียกว่าบทชีวิตหน้าจอแก้วนะครับแล้วก็สยามซีนีม่าซิมโฟนีซึ่งดูแล้วน้ำตาไหลเลยนะฮะเซอร์วิสโซนก็คือพวกบริษัทที่ช่วยดูแลบริษัทที่ช่วยดูแลในเรื่องของแบบเขาเรียกบริษัทกล้องไฟนะครับทีมงานอุปกรณ์นะครับมีบ้านแนนโนนะครับเกิร์ลฟอร์มโนแวร์นะครับมีเทคโนโลยีโซนก็คือโชว์เทคโนโลยีใหม่ๆนะครับอันเดอร์เทเกอร์นี่คือเป็น immersive นะฮะเป็นนั่งแบบ 4D เลยของภาพยนตร์เรื่องสัปเหร่อนะครับดีไซน์และออกแบบโดยคุณต้องเตเองเลยนะครับ GTH Content House นี่คือบ้านจีซิงจากภาพยนตร์ของ GTH นะฮะแล้วก็มี Service Zone ที่เป็นบริษัทต่างๆที่มานะครับแล้วก็ Main Stage ที่เป็นเวทีเป็นงานที่ใหญ่มากนะครับพื้นที่1ฮอลล์พารากอนเลยนะฮะเป็นงานที่ผมเชื่อว่าแบบว่าไม่เล็กละกันนะมีบริษัททั้งหมดเข้ามาร่วมงานแล้วมีบูธทั้งหมดทั้งสิ้นกว่า100บริษัทนะครับ100บริษัทไม่รวมภาคการศึกษาและอื่นๆและสมาคมนะครับซึ่งสมาคมนี่มีมหาศาลมากสมาคมมีตั้งแต่สมาคมเขียนบทละครวิทยุโทรทัศน์สมาคมเขียนบทภาพยนตร์หอภาพยนตร์สมาคมแอนิเมชันสมาคมนักกำกับภาพสมาคมแสดงสมาคมผู้กำกับสมาคมสมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์สมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติสมาคมส่งเสริมคอนเทนต์วายไทยไทยซีนีมาโซซายตี้ออฟซีนีมาโปรกราฟเฟอร์นะฮะแล้วก็ไทยฟิล์มสตูดิโอแอสโซเชชั่นคือแบบว่าโอ้โหสมาพันธ์สมาคมสมาพันธ์เยอะแยะมากมายนี่ที่พูดมานี่ยังไม่ได้เข้างานเลยผมนี่เด็กแค่หน้างานนะแค่ดูแผนที่แล้วอื่นๆนะครับเรามาดูหน้างานนะครับ PCX ก็จะมีบูธนะครับเป็นบูธTCX 2026 Thailand Content Experience แบบนี้นะฮะสิ่งที่เราทำก็คือว่าเมื่อเราเดินเข้าไปนะเราจะมี
2

แปลกคือคนที่มาจองสำหรับการมาเล่นกิจกรรมต่างๆนะครับหรือว่าจะมามีตั้งแต่แบบกิจกรรมต่างๆหรือว่าจะมาแบบมาเดินดูก็ได้ก็จะมีเนี่ยกรมการท่องเที่ยวมีบูธของกรมการท่องเที่ยวมีบูธของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมซึ่งเป็นโต๊ะของงานนี้เงินจากเขานะฮะและก็มีจากกระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็จะมาพูดถึงกลไกการสนับสนุนอุตสาหกรรมเราทั้งหมดนะครับมีอะไรบ้างอย่างเช่นของภาครัฐจะมีเงินสนับสนุนภายในประเทศถ้าคุณสร้างหนังสร้างซีรีส์ในประเทศเกิน15ล้านคุณรับไปเลย 20% ได้ 15% ก็ได้ถึงแล้วก็สามารถที่จะถ้าคุณทำตามเงื่อนไขก็ได้สูงสุด 30% ในประเทศแล้วก็ถ้าเกิดมีใครมาจ้างคุณผลิตแอนิเมชันผลิตเรื่องต่างคุณรับไปเรื่องนี้ 20% โครงการหนึ่งนะส่วนของกรมส่งเสริมนี่เขาจะมีโครงการต่างๆเขาก็โชว์ให้ดูว่าเขาสามารถช่วยคนได้มากแค่ไหนแล้วก็ของไทยต่างประเทศโครงการท่องเที่ยวก็สามารถลดได้ถึงรู้สึกจะ30%นะครับเหมือนกันซึ่งเป็นเทียบเท่ากับต่างชาติอีกด้านนึงจะเป็นสำนักงานสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานก็จะมาพูดถึงสิทธิของผู้รับจ้างสิทธิของผู้รับจ้างว่าสามารถที่จะได้อะไรมาได้บ้างนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เรียกว่ามีทีนี้มาต่อตรงนี้นะฮะเดินผ่านมาหน่อยนะครับอันนี้จาก Netflix นะครับก็อ่ะมาดูกันนะฮะอันนี้ของNetflix เป็นเซตนะครับเป็นเซตของทนายปีศาจครับจริงๆเดินขึ้นไปได้เลยนะครับเป็นเซตศาลอาญาผมเห็นคนมานั่งเล่นกันเยอะครับเรานั่งถ่ายรูปเล่นถ้าผมไม่แน่ใจว่าเขามีชุดคุยเตรียมไว้หรือเปล่านะแต่ข้างบนนี้ก็นั่งได้นะครับเดินขึ้นไปแล้วก็เดินขึ้นไปโชว์ได้นะครับวันนี้ก็เป็นของ Netflix นะฮะนะครับด้านเดี๋ยวด้านนอกผมเดินไปทีที่เขาประชุมทีมกันอยู่นะครับแต่ว่าพอดีว่าวันนี้เขาเลิกกันละซึ่งแต่ว่าตรงนี้จะมีของหอภาพยนตร์แห่งชาติซึ่งพอพูดถึงแต่ละจอก็จะมีวิดีโอที่สำคัญแต่ในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนะครับที่มีการบันทึกไว้นะครับอีกด้านนึงก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่า VFMCC นะครับเขาเป็นของกทม.นะครับเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษานี่ก็จะเรียกว่าศูนย์ประสานงานการถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่กรุงเทพนะครับคือทั้งหมดที่เป็นพื้นที่ของกรุงเทพทั้งหมดเนี่ยเราสามารถที่จะขออนุญาตถ่ายทำผ่านแอป ได้เลยนะครับเนี่ยเราหรือเข้าเว็บก็ได้เนี่ยสร้างคำขอ public space bangkok.go.th แล้วก็ต่อคำขอไม่กี่วันทำการสามารถนะครับในประมาณไม่เกิน2อาทิตย์อ่ะคุณสามารถที่จะได้รับอนุญาตในการถ่ายเนี่ยมีพื้นที่แนะนำพื้นที่หน้าถ่ายหน้าอะไรมี MV ซีรีส์หนังอื่นๆนะฮะก็อันนี้เป็นการทำงานคอนการเซอร์วิสของหน่วยงานภาครัฐจาก BFMCC หรือว่ากรุงเทพมหานครนี่เองนะครับผมอ่ะมีอะไรอีกนอกเหนือจากนี้พอเข้ามาในงานน่าสนใจมากนะครับวันนี้จะพาดูที่เป็นอันนี้ก่อนเพราะว่าผมยังไม่เห็นโอ้โหถ้าผมไลฟ์ตอนที่มีคนอยู่ก็คือตอนก่อน3ทุ่มนะเสียงจะแบบอื้อมากอันนี้คนกลับกันแล้วผมเลยให้ดูงานแบบบูธโล่งๆแต่จะได้เข้าใจว่าพรุ่งนี้คุณจะได้เห็นอะไรบ้างนะครับด้านนี้คือด้านหนึ่งคือเนี่ยเป็นสมาคมต่างๆแถวหนึ่งเลยนะครับจะเป็นสมาคมต่างๆเนี่ยมีสมาคมตัดต่อนะครับมีสมาคมสนับสนุนวายไทยมีสมาคมถ่ายภาพซึ่งอย่างสมาคมตัดต่อนี้เขาจะมีเวิร์กช็อปกับช่างตัดต่อมือระดับประจานมือระดับต้นๆของประเทศไทยมาให้คำแนะนำมาโชว์ให้ดูว่าเอ๊ะเวลาคุณตัดต่อซีรีส์คุณคิดอะไรทำยังไงงานโปรเจกต์ดังๆนะครับในที่บอร์ดของในเขาจัดเป็นเหมือนกับเป็นห้องตัดนะตัวบูธเล็กๆเลยนะเขาจัดเป็นห้องตัดแต่ในห้องตัดนี้เขาก็มีไว้บอร์ดแล้วเขาบอกว่ามีเรียงเรื่องในการตัดต่อสำหรับภาพยนตร์เรื่องพาราบาล่าป่าจิตหลุดซึ่งฉายไปเมื่อปีก่อนแล้วก็เป็นอะไรที่น่าสนใจดีนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่ผมต่อมาที่เราอยากจะโชว์ก็คือสมาคมส่งเสริมคอนเทนต์วายไทยนะครับเขาว่าโชว์ให้ดูเดสติเนชันหรือเป้าหมายที่เราไปโชว์ตัวมาทั่วโลกแล้วนะครับแล้วก็บูธนี้ดูโล่งๆก็จริงแต่จริงๆแล้วเนี่ยใน4วันนี้พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้เขามีศิลปินนะครับ
ศิลปิน BLGL มาร่วมงานทั้งหมดประมาณ100ร่วม100ชีวิตวันนี้ประมาณ10กว่าพรุ่งนี้25รู้สึกวันเสาร์จะเยอะมากๆนะคนแห่แหนกันเยอะมากนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เรียกเสียงฮือฮานะครับให้กับแฟนจากแฟนคลับต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับอ่ะส่วนต่อมานะครับอันนี้ Thai Society of Cinematographers นะครับเขาก็จะมีการฝึกใช้อุปกรณ์การทำเขาเรียกสุขภาพนะฮะสุขภาพนะครับเป็นการเอาตากล้องมาพูดถึงในเรื่องของมาพูดถึงในแง่ของการทำงานนะครับก็จะมีการเปลี่ยนมีเขาเรียกว่ามีกิจกรรมว่าเอ๊ะการถ่ายทำคิดยังไงอะไรบ้างนะครับต่อมาอันนี้ก็เป็นสมาคมวิชาชีพนักเขียนบทไทยมีคนเขียนบทภาพยนตร์นะครับก็จะมีการพูดถึงการชวนคนเข้ามาอยู่ในสมาคมมีสิทธิอะไรบ้างใช่ไหมครับบริการให้คำปรึกษาความรู้ดัตเตอร์เบสสมาชิกบริการเข้าร่วมเวิร์กช็อปพื้นที่เครือข่ายต่างๆที่เขาจะจัดให้กับคนเขียนบททั้งประเทศไทยเนี่ยเขาก็มีงานเน็ตเวิร์กอีเวนต์ต่างๆเขาก็โชว์ให้ดูว่ากิจกรรมที่เคยผ่านมาหลับซื้อกิจกรรมดีมากๆนะครับสำหรับคนที่ชอบการเขียนบทนะฮะอันนี้ก็เป็นสมาคมที่เพิ่งเกิดใหม่เหมือนกันอีกบูธหนึ่งสมาคมนักจัดหาสถานที่ถ่ายทำนะครับก็คือสถานที่ถ่ายทำคือโลเคชั่นเซอร์วิสนะครับในนี้ก็จะมีนามบัตรวางอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับนามบัตรเหล่านี้คือผู้ที่เขาเรียก location scout หรือ location manager หรือผู้จัดหาสถานที่ถ่ายทำนะครับอย่างสมมติเราจะไปถ่ายที่ไหนก็ตามแต่เราจะมีเขาเรียก location manager นะครับนี่เป็นสมาคมหนึ่งที่เดี๋ยวเรามีกิจกรรมบนเวทีใหญ่ของงานด้วยนะครับอันนี้เป็น TSA บูธต่อมานะครับสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์นะครับก็จะมีกิจกรรมเยอะแยะแล้วก็มีโปรไฟล์คนเขียนบทเก่งๆนะครับดราม่าเข้มข้นดราม่าพีเรียดใครคนไหนเขียนเนี่ยคุณยิ่งยศปัญญาเขียนทองเนื้อก้าวคุณอาจารย์สัลยาอาจารย์แดงเขียนบุพเพสันนิวาสอู่กรรมนางท่าดอกส้มสีทองคุณเอกลิขิตเขียนขุนศึกลูกทาสเนี่ยหรือจะไปดูแบบงานแบบแอคชั่นใช่ไหมฮะอย่างแพรพิมาเนี่ยหยกเลือดมังกรชีวิตเพื่อข้าหัวใจเพื่อเธอเพลงรักผาปืนแตกหรือจะเป็นแบบบอยเลิฟนี่ก็มีเนี่ยอภิรักษ์ชัยปัญหา609 Bedtime Story Card The Eclipse Rebound วันดีคือดีเนี่ยเห็นไหมฮะแต่ละท่านก็จะมีโปรไฟล์ของตัวเองมาเพื่อโชว์แล้วคนต่างๆที่อยู่ในสมาคมนี้นะครับอันนี้เขาเก็บบูธแล้วนะอาจจะอ่านยากนิดนึงอันนี้เรียก Sound Maker Association Thailand คือสมาคมนักทำเสียงของประเทศไทยสมาคมนักทำเสียงนี่คือคนที่ทำเสียงดีไซน์ถ้าดีไซน์เสียงทั้งหมดออกมาว่าเสียงต่างๆที่เราแบบปกติเราอัดมาครับมันไม่ใช่แค่เสียงที่เราจะได้ยินแค่เสียงที่เขาพูดกันแต่จริงๆแล้วมันมีมากกว่านั้นมันมีเสียงเขาเรียกไดอะเจติกนอนไดอะเจติกเสียงบรรยากาศเสียงห้องความอื้อของสถานที่ความกล้องอยู่ในป่าเสียงมีเสียงดิ่งเล่เร่ไร่และอื่นๆของพวกนี้ก็เป็นส่วนสำคัญนี่คือสมาคมต่างๆที่มาร่วมนะครับทีนี้มาดูกันอย่างเงี้ยตอนเนี้ยอย่างตัวเนี้ยด้านอื่นนะฮะจะมีเขาเรียกบริษัทเยเฮดหรือบริษัทเหล่านี้คือบริษัทกล้องไฟคลิปนะครับเห็นไหมก็มีไฟห้อยเต็มไปหมดเลยฮะพวกนี้เขาจะมาโชว์อุปกรณ์กันนะครับเด็กพี่น้องทั้งหลายสามารถที่จะเข้ามาแล้วก็มาใช้ข้อดีเข้ามาแล้วมาทดลองใช้อุปกรณ์ได้ลูกเด็กเล็กแดงครอบครัวเด็กนักศึกษานักเรียนสามารถเทสอุปกรณ์ของบริษัทได้หมดเลยเข้าถึงหมดนะเป็นเรื่องเยี่ยมเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นบริษัทละครหรือหนังต่างๆเนี่ยจูเวนายในอันนี้บริษัทข้างหน้าผมนี่เลยนะครับที่บูธนี้ชื่อว่าจูเวนายจูเวนายนี่ทำเนี่ยวันทองไร้ใจใช่ไหมครับช่องนาวนะครับมีวิมานอากาศเนี่ยสกายคาสเซิลที่กำลังฉายอยู่ตอนนี้นะครับวิชาทุกพื้นฐานของไทย PBSใช่ไหมครับมีโอ้โหงานเยอะมากบริษัทนี้ผลิตละครนะครับต่อมามีอะไรอีกเวลเคิร์ฟสตูดิโอนี่ผมยกบางตัวนะไม่ได้บอกทุกบริษัทนะฮะเวลเคิร์ฟนี่มียูเรนัสภาพยนตร์เรื่องยูเรนัสที่น้องฟรีน้องเบ็คกี้เล่นนะครับเป็นภาพยนตร์ที่ทำเป็นอวกาศเนี่ยละครซีรีส์สกูเทลโรงเรียนผีมีอยู่ว่างานเขากะลาหรืออะไรประเภทนี้งานเยอะมากนะครับแล้วก็อย่างอันนี้เป็นสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ก็สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ก็จะทำหน้าที่เป็นเพื่อนส่วนกลางประสานงานอื่นนะครับแล้วก็พูดถึง
การของบขอทุน

0: ในการทําบททําอะไรอื่นแล้วให้บทให้ทุนรู้สึกจะประมาณแสนบาทหรือเท่าไหร่ผมจําไม่ได้เหมือนกันให้ทุนในการที่จะพัฒนาบทอีกส่วนนึงเค้าเรียก thesis fund ก็คือ thesis fund คือสมมุติใครต้องการทํา thesis นักศึกษานี่เป็นเรียนนิเทศเรียนภาพยนตร์แล้วไม่มีเงินทําเนี่ยก็มาขอทุน thesis ได้นะครับอันนี้สมาคมทีนี้มีบริษัทอื่นอีกไหมแน่นอนฮะสหมงคลฟิล์มก็มี56ปีหนังไทยนะมีแบ็กดรอปเนี่ยมีตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีองค์บากขุนพันธ์เนี่ยเขาก็ทำเป็นแบ็กดรอปนะครับแต่นี่เขาก็มาโปรโมทหนังเรื่องด้วยซึ่งหาจ้านนะฮะเป็นหนังเรื่องใหม่ที่กำลังจะที่กำลังจะเข้าโรงนะครับอีกไม่นานนี้หาจ้านนี่มีทศพลหมายสุดพิจักขณานะมีเจนิสตาผมพดุงชีพนี่ดาราใหญ่เหมือนกันเนาะนะครับนี่เขาก็ทำเป็นแบ็กดรอปให้ถ่ายรูปเล่นแล้วก็มีพนักงานมาคอยเชียร์ให้ถ่ายรูปนะครับส่วนของ GDS เริ่มมาโปรโมทภาพยนตร์เรื่อง Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้นะครับอันนี้จะฉายวันที่17กันยายนในโรงภาพยนตร์นะเป็นณเดชน์กับชื่อน้องอะไรนะจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวนะสองคนนะครับเขาก็ทำเป็นชายหาดเลยนี่ของฝั่ง GDH นะครับเป็นเรียกว่าอะไรเป็นแบบว่าเป็นแบบเหมือนกับเป็นชายหาดเป็นแบบท่องเที่ยวเนี่ยเขาบอกเธอใช้สกิลการจีบท่านสูงแต่ว่าเขาดันลืมอ๋อจีบท่านสูงมันคือรีเมคภาพยนตร์ฝรั่งฮะ50 First Date อ่ะที่เขาทำก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นรีเมคหนังฮอลลีวูดครับรอบนี้นะฮะอ่ะเดินมาถึงตรงนี้ขออนุญาตโชว์ให้ดูเลยนะครับด้านนี้ถ้าใครเปิดกล้องอยู่นะครับอันนี้เรียกว่า Escape from Nano นะครับเป็นบ้านเนี่ยถ้าดูถ้าใครก็ตามที่ได้โหลดแอป Mcord Connect ก็จะได้เห็นเลยนะครับว่าข้างในก็จะเป็นห้องต่างๆและก็ในห้องต่างๆนี้จะมี Nano อยู่แต่ว่าตอนนี้ปิดไปแล้วนะครับมันปิดไม่ได้ให้คนเข้าแล้วสำหรับวันนี้นะครับต้องต่อคิวยาวมากนะครับอันนี้เป็นการที่จะทำนะครับแล้วมีคิวอยู่ทุกๆวันนะครับจองคิวออนไลน์มาถึงที่งานแล้วสามารถจองออนไลน์ได้หรือว่าจะมาต่อคิวกันตั้งแต่เช้าแต่คิวนานมากนะครับแต่ก็เป็นกึ่งบ้านผีสิงบ้านหลอนแล้วกันนะครับที่สนุกมากๆใหญ่มากเข้าไปข้างในนี้เดินเร็วๆก็ประมาณ 7-8 นาทีนะครับข้างในใหญ่มากนะครับไม่ได้เล็กนะครับอีกด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นคอนเสิร์ตแล้วก็เป็นโชว์ละครเวทีนะครับเป็นจริงๆแล้วคือมองถ้ามองเนี่ยมันเหมือนกับเป็นกำแพงเฉยๆแต่จริงๆแล้วมันเป็นห้องเก็บเสียงนะครับเรื่องหนึ่งจะชื่อว่าบทชีวิตหน้าจอแก้วไลฟ์อีกอันหนึ่งชื่อว่า Cinematic Symphony The Glory of Thai Cinema Live นะครับซึ่งก็จะเป็นพอเข้ามาจะเป็นห้องเก็บเสียงจากข้างนอกจะไม่เข้ามาเลยครับแล้วก็จะมีอะคาเปล่าเล่นอยู่ตรงนี้พร้อมทั้งมีโชว์นี่จะมีเป็นอัศจรรย์ให้นั่งแล้วก็มีโชว์เป็นอิมเมอร์ซีฟที่เป็นจอใหญ่แล้วก็มีคนที่มาร้องเพลงอยู่ตรงนี้นอกเหนือจากนั้นเขาก็เปลี่ยนเซตไปทำเป็นละครเวทีด้วยซึ่งสุดยอดมากนะก็สลับกันตลอดทั้งวันนะครับก็เป็นอะไรที่กล้าบ้าบิ่นมากในการทำงานครับแต่ว่าใช้พื้นที่เดียวกันเลยจะได้มีพื้นที่สำหรับบูธและอื่นๆอีกมากมายนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนอยากให้มาดูกันทั้ง Cinematic Symphonies เนี่ยก็จะเล่นสลับไปกับบทชีวิตหน้าจอแก้วดูแล้วร้องไห้นะครับร้องไห้อ่ะทีนี้มีด้านนี้ก็จะเป็นบริษัทดูมันดีนะครับซึ่งเป็นบริษัทใหญ่มากทำโปรเจกต์เยอะมากนะบริษัทนี้จะมีอะไรนะเข็มจีราต้องรอดที่เพิ่งอันนี้ไป Survivors อะไรนะแบบดังเดือนค้างฟ้าไม่ใช่เรื่องนี้เดี๋ยวนะมันมีเรื่องก่อนหน้านี้มีเรื่องที่ดังมากๆเลยผมก็ซีนุนิโรเข็มจีราต้องรอดมีแล้วสู่อ้อมกอดของราชาเอ๊ะผมจำชื่อไม่ได้แต่ค่ายนี้ก็จะทำบอยเลิฟอะครับคู่ชายที่แบบดังแบบป๊อปปูล่าสุดๆเลยก็มีนักแสดงมาโชว์ตัวเมื่อเช้านี้คนแห่แหนกันมหาศาล ครับทุกที่ก็จะมีกิจกรรมทุกบูธไม่ใช่แค่เฉพาะพื้นที่ใหญ่ๆและบูธพวกนี้เขาก็ไม่นั่งมานั่งเฉยๆเขาเอาดารานักแสดงเอาคนทำงานมาบางทีเป็นสาระบางทีเป็นแฟนมีตบางทีเป็นกิจกรรมนะครับอย่างเช่นที่เมนสเตจหรือเวทีหลักเนี่ยนอกเหนือจะมีการเปิดตัวซีรีส์การเปิดตัวไลน์อัพการเปิดตัวงานต่างๆเนี่ยบางทีมาโชว์ซาวด์เช็คมีคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตย่อมหรือมีอะไรก็ตามอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากคือมีการโชว์ของพันนาสตันทีมด้วยเป็นโชว์แอคชั่นก็คือทีมพันนาคือทีมที่ทำองค์บากอุ้มยำกุ้งดีด้าดื้อสวยดุและอื่นๆนะครับแล้วก็ทำอยู่บนเมนสเตจนี้ด้วยนะครับก็ถ้าใครมาต้องมาเช็คในตารางงานหรือดูในเพจ Facebook Page ของ TCX ได้ก็จะแจ้งนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ก็น่าสนใจคือ M Studio นะครับ M Studio นี่มา M Studio นี่ก็ที่ไลฟ์กันแรกๆอยู่เลยนะก็อันนี้นะครับจะมีการโปรโมท2เรื่องหลักๆนะ M Studio ของเครือเมเจอร์เขาจะโปรโมทภาพยนตร์เรื่องคำสารภาพของหมอผีซึ่งวันนี้ฉายวันแรกได้30ล้านบาทคิดว่าในสุดสัปดาห์นี้น่าจะได้100ถึง100รอบ120ล้านน่ะผมคิดว่าได้แน่นอนภายใน 2-3 อาทิตย์อาจจะได้ 3-400 ล้านคืออาจจะทำเงินสูงสุดในประเทศไทยในปีนี้นะครับแล้วก็เรื่องต่อไปที่กำลังจะเข้าฉายต่อจากนั้นก็คือที่หยดสมิงเขาขวางนะครับเล่นโดยณเดชนะครับก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่น่าจะมันมากๆนะครับแล้วก็นี่ข้างหน้าผมนี่เป็นนี่ของอาร์ตนะครับก็จะโชว์เห็นเขาคือบริษัทอาร์ตต่างๆเขาก็มาโชว์กันนี่ของพันธันอาร์ตเวิร์กแล้วก็ข้างๆผมนี่มีคุณต้องเตนะครับร่วมกับสับเปลือกเขาอ่ะพอพูดถึงคุณต้องเตผมจะให้ดูอีกที่หนึ่งก็คือเป็นบูธข้างๆอันนี้เป็นสับเปลือก The Ride นะครับเมื่อสุดท้ายปลายทางยมโลกนะครับคือเป็นเขาเรียกโชว์ Immersive ดูข้างหน้านี่เป็นสังกะสีอะไรพวกนี้นะครับแต่เมื่อเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นเก้าอี้นะครับเป็นเก้าอี้ที่เป็นเก้าอี้อัศจรรย์ที่นั่งได้แต่ในเก้าอี้เหล่านั้นเนี่ยจริงๆแล้วข้างล่างเป็นไฮโดรลิกซึ่งซิงกับจอนะครับจอก็เรียกจออิมเมอร์ซีฟจอขนาดใหญ่ลองคิดถึงแบบเป็นจอแล้วก็คุณก็เคลื่อนที่ไปในปรโลกนะฮะในปรโลกพร้อมกับเนี่ยในม้านั่งเนี่ยก็โยกโยกไปโยกมานะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเขาก็จะปรับให้มันขยับแรงขึ้นนะเมื่อเขาบอกยังขยับเบาไปเดี๋ยวเขาจะจูนใหม่ภายในคืนนี้นะครับแล้วก็ตรงข้ามของตรงสับเปลือกเนี่ยก็เป็นบูธของชาวไทยบ้านก็มีนักแสดงจากไทยบ้านเดอะซีรีส์ทั้งหมดมาพบปะพูดคุยกับแฟนไทยบ้านนะครับนอกเหนือจากนั้นเขาโชว์นะในบูธของเขาก็โชว์เลยนะครับว่าเนี่ยหนังแต่ละเรื่องได้กี่บาทนะฮะแต่ละเรื่องทำไปทำไมเนี่ย2026หนังเรื่องผีเข้าได้รายได้12ล้านบาท9ใหม่ลองทำอะไรใหม่ๆออกจากคอมฟอร์ทโซนสับเปลือ2 2026รายได้320ล้านบาทสร้างปรากฏการณ์หนังอีสานภาคต่อที่ทุกคนรอคอยนะครับ2025เทยไทยบ้านรายได้15ล้านบาทขยายเรื่องราวในจักรวาลเพิ่มตัวละครให้กว้างขึ้นเซียนหลัง2024รายได้55ล้านบาทจากคอนเทนต์ในช่อง YouTube สู่การเป็นภาพยนตร์เนี่ยคือเขาก็จะอธิบายให้ฟังว่าตั้งแต่ปีแรกๆมาจนถึงปีปัจจุบันตั้งแต่รายได้80ล้าน100ล้าน30 20 15เจ๊งบ้างได้บ้างแต่เขาเล่าให้ฟังว่าแก๊งไทยบ้านที่ทำทุกๆเรื่องกับคนทำงานทุกๆคนนะฮะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ก็แล้วก็โชว์โปสเตอร์ของภาพยนตร์ที่ทางไทยบ้านจะทำเพิ่มก็คือเซียนเนี่ยผมกลับภาพได้ละอาเซียนหลัง2 The Movieไทยบ้านเดอะซีรีส์3ที่จะถ่ายทำที่ญี่ปุ่นนะครับเป็นเรื่องที่จะถ่ายทำที่ญี่ปุ่นแล้วก็ซับเปลือก3นะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจครับส่วนด้านนี้บริษัทจังก้านะครับเป็นกำลังโปรโมทภาพยนตร์ที่กำลังจะเข้าฉายพอดีนะครับคือGod Skin มัดเทวดาท้าเดิมพันนะฮะนี่ก็เป็นคุณมินนี่มินทิรานะครับตอนนี้กำลังโอ้โหป๊อปล่าท้องนะมีลูกนะครับคุณจ่ายนะฮะแล้วก็คุณจีซึ่งเดี๋ยวก็น่าจะโผล่มาในงานไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้นะครับ ทีนี้กิจกรรมแจกตั๋วของทาง SF Cinema นะครับ Gen C ดูหนัง SF นะครับก็ทีนี้ก็น่าสนใจนะครับผมแล้วก็มีของขายจากเกิร์ลฟรอมโนแวร์นะครับจากแนโนนะครับมีเสื้อผงเสื้อผ้ามีสิ่งต่างๆนะครับก็เป็นแบบว่าเป็นสวยมากนะผมว่าเสื้อยืดเอ่ยแล้วก็มีชุดที่เป็นมูดของวาโก้ที่เขาทำร่วมกับวาโก้พิเศษนะครับแล้วก็มีเด็กเขาทำเป็นโชว์ให้ดูเป็นหุ่นด้วยนะครับก็คือเป็นของแบบทำคู่กับแบรนด์แนโนนะครับส่วนด้านนี้อีกด้านหนึ่งของบูธจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับ immersive AI กล้องใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นมีบริษัท Sony มาบริษัท Canon มาบริษัทใหญ่ๆเลยนะครับของระดับโลกเขาเอาอุปกรณ์ที่ใหม่ล่าสุดมาโชว์และก็มาสาธิตคุณเป็นใครมาจากไหนไม่สำคัญคุณสามารถเดินเข้ามาและมาทดลองใช้อุปกรณ์ที่มาใหม่ล่าสุดเลยกล้องตัวใหม่ๆที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อ 2-3 อาทิตย์ก่อนเนี่ยมาอยู่ที่นี่แล้วครับมาให้คุณได้ดูและซื้อได้ถ้าคุณรวยพอนะครับถ้าคุณรวยพออันนี้ก็เป็นอีกส่วนนะครับอันนี้วันนี้คนเยอะที่สุดเลยตรงนี้ก็คือบ้านผีสิง GTH Haunted Universe วันนี้คนต่อคิวเยอะมากเนี่ยถึงขั้นทำคิวมหาศาลเลยนะครับคิวนี้ยาวมากบ้านผีสิงนี้คือจะใช้คำว่า GTH อยู่เป็น GMM ไทยเทนหับพวกที่อยู่ยังไม่ใช่แบบยุคจักรวาล GTH นะซึ่งในนี้ก็จะมีอย่างผมให้เห็นเนี่ยข้างหน้านี้เขาจะมีสัตว์โปรแกรมหน้าวิญญาณอาฆาตมีพี่มามีเด็กหอมีอะไรอันนี้ชัตเตอร์ใช่ไหมมีชัตเตอร์มีฝากเอาไว้สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับเดี๋ยวแวะไปดูขอไปยังไลฟ์อยู่เลยรายการครับเจอครับทุกท่านนะครับเจอกันนะครับนี่เขามีเตรียมโชว์กันนี่เพิ่งมาซ้อมมาทำงานกันทุกคนทำงานกันเหนื่อยมากครับฝากเอาไว้ในกายเธอนะและอื่นรัดดาแลนด์นะครับทั้งหมดเนี่ยจะถูกแปลงเป็นห้องแล้วก็ในแต่ละห้องก็จะเป็นแบบผีแต่ละแบบนะครับขอโชว์ให้ดูคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับอันนี้เป็นห้องต่างๆมีจอให้ดูอยู่นะครับอันนี้คือแบบแต่ละเรื่องอย่างนี้รู้เลยมีโปรแกรมหน้าวิญญาณอาฆาตอันนี้น่าจะเป็นนี่เด็กหอเป็นเตียงเป็นอะไรพวกนี้แต่เขาไปจัดกล้องใหม่เพราะวันนี้เขาสั่นดูแบบเป็นสูง2ชั้นเลยในดิชัตเตอร์นะครับคือแต่ละอันก็จะมาจากหนังแต่ละเรื่องนี่จะมาจากน่าจะมาจากพี่มากนะครับก็เพราะฉะนั้นก็จะมีโทนต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่เจ๋งมากเลยนะครับเนี่ยตัวอย่างที่เขาเดี๋ยวพรุ่งนี้เขามีวงมีอะไรมาโชว์ใช่ไหมมาเปิดตัวไลน์อัพดีเบนสเตจก็ซ้อมกันอยู่เห็นไหมฮะนี่คือทุกคนมีโชว์ของตัวเองบริษัทต่างๆสามารถจองบริษัทในวงการบันเทิงทั้งหมดสามารถจองพื้นที่ตรงเนี้ยเบนสเตจเนี้ยเพื่อโชว์ของผมมีนะวันที่16เปิดมาพูดถึงซีรีส์ของผมนะซีรีส์ชื่อว่าเพื่อบ้านใหญ่นะก็ถือว่าอยากจะมาพูดคุยเอานักแสดงมาปริมสุริยาพี่ดูสัญญานะครับพี่บอยประกรณ์ไม่รู้ว่าจะเขาฟื้นทันหรือเปล่านะแต่ผมก็อยากให้เขามานะครับโอเคอ่ะเมื่อสักครู่นี่ผมขออนุญาตเดินคร่าวๆให้เห็นในตัวงานก่อนแต่ระหว่างนั้นเดี๋ยวเราเพราะข้ามกันยาวมากนะครับเดี๋ยวพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับรายการช่วงที่2ครับ
1: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: อ้าวสายต่อไป
4: สวัสดีครับอาจารย์
3: มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
5: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแวงตราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
5: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
4: ย้ำยาแก้ไอมะแวงตราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
5: เอาสายต่อไป
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
7: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
0: โอเคครับกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมกับผมอดัมเองนะครับเหมือนเดิมครับวันนี้ยังแนะนำเหมือนเดิมว่าอยากให้เปิดกล้องดูกันนะแต่ว่านี่เบรกที่2ซึ่งอาจจะท้ายแล้วผมแบบพูดจายาวไปสักหน่อยนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนใดนะครับก็เช่นเคยเช่นเดิมฟังกันได้หลายช่องทางวันนี้ขออภัยนะครับทาง SMS 4689933ทาง Facebook ทาง X.com หรือ Twitter เนี่ยขออนุญาตไม่ได้อ่านข้อความเพราะว่าจะใช้เวลาเหล่านั้นในการที่จะนั่งเมาส์กับทุกคนนะฮะแล้วอธิบายให้ฟังว่าในงาน TCX นี่มีอะไรบ้างซึ่งงานเนี้ยจัดตั้งแต่วันที่13ถึง16นะครับวันนี้วันแรกวันที่13ท่านรัฐมนตรีมาเปิดงานแล้วตอนเที่ยงนะครับมีรัฐมนตรีกับผู้ช่วยรัฐมนตรีคมนาคมก็คุณโต้งนะเสียโต้งเขาเป็นคนลงทุนหนังเรื่องไทยบ้านด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ในทีนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่ทุกคนให้ความสนใจนะครับแล้วก็ปีที่แล้วมีคนมาร่วมงานนะครับประชาชนมาร่วมงานได้ถึงแสนกว่าคนปีนี้คาดว่ามีเพิ่มอีกวันนึงแล้วน่าจะมาเจอกันครับเดี๋ยวนี่ทีมพันนาสตันนะฮะนี่นะครับทำงานหนักมากวันนี้ครับพรุ่งนี้มีโชว์อยู่นะครับมาดูกันได้นี่ติดตามด้วยนะครับเนี่ยมีคนฝากกันแล้ว
9: โชว์4โมงเย็นครับ
0: 4โมงเย็น4โมงครึ่ง
9: เจอกันได้เลยครับผม
0: ขอบคุณมากครับผมเออมากฮะนี่ก็เป็นอีกทีมนึงที่เขาโชว์บนเมนสเตจเดี๋ยวพี่เห็นมั้ยวันนี้ไลฟ์เป็นแบบไลฟ์จริงๆนะนะฮะแล้วก็ใครเดินผ่านนะผมลากมาครับอ่ะได้ว่ากัน13ถึง16นะครับเริ่มตั้งแต่ประมาณ10โมงเช้าเป็นต้นไปเลยนะแต่ว่ามาถึง11โมงขึ้นไปก็ดีนะครับเริ่มประมาณ3ทุ่มครับแต่ระหว่างเริ่มนี่ผมก็ยังอยู่ในงานนะแอบดูเนี่ยตามดูสาวๆเขาซ้อมบนเวทีกันอยู่นะครับโอเคแต่ก่อนอื่นก่อนได้ก่อนสาวก่อนอะไรนะพี่วันนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์กันหน่อยนะครับผมมีข่าวประชาสัมพันธ์กันหน่อยนิดนึงนะครับว่าวันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับผมมาเลยนะฮะออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงนะฮะรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับกับเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินนะครับผมเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนคู่โอนอัตโนมัตินะฮะเดี๋ยวนี้เป็นคำพูดยากขึ้นนะต้องโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัตินะครับผมอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีนะครับหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ1.52% ต่อปีนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทครับฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาท และไม่จำกัดวงเงินนะฮะไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดครับผมระยะเวลาฝากเนี่ย3ปีครับสำหรับบุคคลธรรมดาเนี่ยรับดอกเบี้ยเต็มนะครับไม่เสียภาษีนะครับผมแต่ว่าถ้ากรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีนะครับก็ได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามที่เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับผมก็ฝากได้เลยนะฮะตั้งแต่วันนี้นะฮะจนถึง31ตุลาคมพุทธศักราช2569นะครับถึง31ตุลาคมนะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับผมเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับธนาคารออมสินนะครับเพื่อทุกชีวิตครับผมก็ขอบคุณนะฮะครับประชาสัมพันธ์จากทางธนาคารออมสินนะครับผมเนี่ยตอนแรกเนี่ยคืออย่างนี้เรื่องผมค้นพบแล้วว่าทำไมผมจัดรายการเลยเบรกว่าผมก็ดังสงสัยเพราะว่าเรื่องของเรื่องคือนาฬิกาผมมันไม่ตรงครับของคนอื่นตอนนี้มันสำหรับผมแล้วทั้งไลฟ์สดตอนนี้มันคือ3:47ใช่ไหมแต่ของผมมันยัง3:35อยู่เลยนาฬิกาเดินช้านะครับแต่โอเคไม่ว่ากันนะครับวันนี้คือมาโชว์นะฮะทำไมเราถึงต้องมาโชว์สิ่งเหล่านี้ล่ะทำไมต้องมาโชว์งาน TCF ตัวนี้นะเพราะว่าสิ่งสำคัญนะครับคือว่าประเทศไทยอ่ะครับมันถึงแม้มันจะมีปัญหาหนักมากมีปัญหาทางเศรษฐกิจมีเรื่องราวที่แบบเราจะพูดเสมอเศรษฐกิจไม่ดีมีการคอร์รัปชันสูงมีนู่นมีนั่นมีนี่วันก่อนผมไปอ่าน Facebook มานะครับอันนี้เล่ากันสนุกเลยผมไปอ่าน Facebook มาแล้วเขาบอกว่าคุณได้เงินเดือนแสนกันได้อย่างไรและเริ่มต้นอย่างไรจากตั้งแต่ต้นเงินเดือนหมื่นสิ่งที่ผมเห็นนะครับคือทุกๆคนจากทุกสาขาอาชีพหลากหลายร้อยพ่อพันแม่เลยครับเขาเข้ามาพูดนะครับมันก็บอกว่าทุกคนสู้ทุกคนตั้งใจทุกคนขยันทุกคนทำงานหนักเอาเบาสู้ไม่ว่าเขาจะอยู่ในอาชีพใดๆก็ตามแต่ซึ่งในฐานะของผมเองซึ่งทำงานมา20ปีแล้วกันนะครับผมและคนอื่นๆที่อยู่ในงานนี้ทั้งหมดอ่ะนะคนเป็นพันๆคนที่มาร่วมงานนี้ในฐานะของคนจัดงานคนร่วมงานคนต้องการจะโชว์ศักยภาพโชว์สินค้าและบริการของตัวเองพวกเขามาเพื่อการนี้แต่ในการที่มาสิ่งเหล่านี้สิ่งสำคัญครับคือพวกเขามาโชว์ความตั้งใจครับมาโชว์ความพยายามที่เขาจะพัฒนาตัวเองพัฒนาวงการพัฒนาโลกให้ดีขึ้นเพราะพวกเขาเองก็ต้องการอยู่นะและเนี่ยเป็นตัวแทนของสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าเมื่อคนต้องการทำงานนะครับเมื่อคนต้องการทำงานแล้วรัฐตอบสนองในการที่จะสร้างพื้นที่ที่เขาจะได้โชว์สินค้าและบริการของตัวเองนะครับไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นในอนาคตข้างหน้ามันจะเป็นงานบ้านและสวนแฟร์ที่โชว์ขายของเทคเอ็กซ์โปนะสินค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเฟอร์นิเจอร์เอ็กซ์โปมอเตอร์โชว์งานเหล็กเมทัลเหล็กหรืองานใดก็ตามแต่ภาครัฐสามารถที่จะช่วยผู้ประกอบการอย่างเช่นที่ภาครัฐหรือกระทรวงวัฒนธรรมช่วยพวกเราในวันนี้ในการที่จะทำให้เห็นความตั้งใจหรือความขยันเนี่ยเราจะสามารถทำให้เราอยู่รอดนะครับอาจจะไม่ได้เจริญรุ่งเรืองคือทั้งหมดเนี่ยเป็นภาพที่สวยหรูก็จริงแต่สิ่งสำคัญคือเราต้องการโชว์ให้คนเห็นครับว่ามันไม่ได้ง่ายครับโลกใบนี้ไม่ได้มาโดยง่ายดายโลกใบนี้มันมาพร้อมกับกระบวนการอันหลากหลายกระบวนการที่ต้องเหนื่อยต้องทำงานหนักเนี่ยหลังจากงานเลิกแล้วเขาต้องมาโชว์สเตจต้องมาซ้อมคนทำงานยังต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงงานของตัวเองคนที่มาต้องมาขายของต้องมาตั้งใจมาทำกิจกรรมคนเหล่านี้สู้ครับเพื่อที่เขาจะได้มีหนังเรื่องต่อไปได้มีซีรีส์เรื่องต่อไปได้สร้างนักแสดงใหม่ๆสร้างทีมงานใหม่ๆสร้างเด็กใหม่ๆอย่างข้างนอกที่เมื่อกี้ผมบอกว่าผมเดินข้ามไปที่ฝั่งที่เป็นมหาลัยภาคการศึกษาทั้งหลายใช่ไหมฮะเนี่ยภาคการศึกษาที่แบบเนี่ยมหาลัยต่างๆมหาลัยกรุงเทพมหาลัยศิลปากรมหาลัยต่างๆเยอะแยะเลยคนเหล่านี้เขาทุกคนมาเพื่อด้วยความตั้งใจในงานของเขาเขาซื่อสัตย์และจริงใจและขยันในวิชาชีพของเขาแต่นี่ผมไม่ให้ดูเลยมี ICT ศิลปากรมอกรุงเทพใช่ไหมฮะมีในหอการค้าอะไรอื่นที่เจ้าของงานอยู่นี่เลยนะคุณก๊อฟตวินแล้วก็คุณหนุ่มนะผู้กำกับคุณก๊อฟนี่เป็นผู้กำกับTDS Content House เนี่ยนะเป็นคนจัดงานนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นผู้กำกับหนังCross Screen ที่กำลังจะเข้าฉายส่วนคุณหนุ่มก็คือหนังเรื่อง The Stone พาแท้คนเกณฑ์ที่เป็นสองพี่ใหญ่ที่ช่วยดูแลงานนี้ครับจะเห็นได้ว่าทุกๆคนตั้งใจและเมื่อมีความตั้งใจมีการสนับสนุนที่ถูกต้องจากภาครัฐ มีคนสนใจนะฮะสิ่งต่างๆเหล่านี้มาบรรจบด้วยกันเนี่ยมันทำให้อุตสาหกรรมเดินต่อไปได้ครับและอยากให้มันเป็นตัวอย่างแหละว่าอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรมอะครับมันไม่ได้มีแค่คนทำคนซื้อคนทำคือคนสร้างบริการคนสร้างสินค้ามันไม่ได้มีแค่นั้นหรอกครับจริงๆแล้วมันมีมากกว่านั้นเยอะครับมันมีภาคการศึกษานะครับภาคเทคโนโลยีการสร้างสินค้าและบริการในปัจจุบันต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องถูกไหมฮะต้องมีคนภาครัฐที่เอื้อประโยชน์หรือสร้างกลไกขับเคลื่อนที่ถูกต้องต้องมีคนทำงานที่เข้าใจมีสหวิชาชีพมีสมาคมวิชาชีพสมาคมผู้ประกอบการมีองค์กรที่จะมารองรับการเติบโตในอนาคตแล้วมีการขยายตัวนะครับมีการสร้างโครงข่ายเน็ตเวิร์กสายใยต่างๆที่จะเชื่อมโยงจากที่ต่างๆเข้าด้วยกันแล้วนี่จะทำให้อุตสาหกรรมต่างๆอ่ะเดินหน้าได้ครับอันนี้เป็นตัวอย่างครับเป็นตัวอย่างของหนึ่งในอุตสาหกรรมซึ่งถึงแม้จะเป็นอุตสาหกรรมบันเทิงดูเต้นกินรำกินแต่ถ้าคุณสังเกตเลยคือในอุตสาหกรรมเต้นกินรำกินนี้ประกอบไปด้วยเทคโนโลยีประกอบไปด้วยคนทำงานประกอบไปด้วยวิชาชีพที่เกี่ยวข้องศาสตร์และศิลป์นะครับการตลาดพวกการเงินพวกนี่กระทั่งบริษัทที่เป็นคริปโตเคอเรนซีนะฮะที่มาทำเรื่องร่วมทุนนะครับมีเรื่องการเมืองมีเรื่องการค้ามีเรื่องนิเทศมีเรื่องจิตวิทยามีเรื่องของสุขภาวะไม่ยี่อื่นอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกันมีกระทรวงหลายกระทรวงที่เข้ามาเกี่ยวข้องมีหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องจำนวนมากของพวกนี้เพื่อให้ได้งานนะครับเพื่อให้ได้งานที่เราคิดว่าโอ้มันก็แค่หนัง2ชั่วโมงเองนี่มันก็แค่ละครจริงๆแล้วมันไม่ใช่หรอกครับจริงๆแล้วมันคือมันคือการสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างปัจจัยที่ทำให้จะมีการจ้างงานอุตสาหกรรมภาพยนตร์นะครับภาพยนตร์ละครซีรีส์สารคดีและแอนิเมชันเนี่ยมีคนที่เกี่ยวข้องทั้งเกี่ยวข้องตรงและทางอ้อมเนี่ยเป็นแสนนะครับเป็นแสนแล้วเมื่อแสนกว่าคนนี้ได้รายได้เพิ่มขึ้นคนละหมื่นนี้แค่นี้ก็ถือว่าโอ้โหมันก็มีความเปลี่ยนแปลงมหาศาลแล้วที่จะเป็นรายได้เข้ารัฐผ่านภาษีนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนภาคส่วนอื่นๆนะครับดังนั้นผมเอานี้ก็เปิดเสียงของบ้านผีสิงห์แรกเขาจะทดสอบคิวและอื่นๆใหม่นะครับดังนั้นผมเลยอยากให้ทุกๆคนได้เห็นนะครับว่าแท้จริงแล้วอุตสาหกรรมเราอ่ะมันไม่ได้อยู่แค่อยู่กับที่อ่ะเดิมทีเราเป็นแบบภาษีภาษาขายของนะครับเหมือนเล่นขายของข้าวแกงอ่ะแต่ปัจจุบันนี้มันไกลกว่านั้นแล้วมันไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่ทำแบบนั้นอุตสาหกรรมอื่นๆในประเทศอื่นๆก็พยายามที่จะแข่งขันในสเกลเดียวกันในรูปแบบเดียวกันนะครับในงานแบบเดียวกันนะครับดังนั้นผมเลยอยากให้ทุกๆคนนะลองสังเกตดีๆนะไม่ว่าคุณจะทำอะไรเกษตรกรรมทำงานอาชีพแบบอย่างคุณขับแท็กซี่นะสมมติคุณขับแท็กซี่อยู่คุณเห็นไหมว่าเวลาแท็กซี่มีสหกรณ์เหล่านั้นทำอะไรมันเขาทำหน้าที่เป็นสหกรณ์แท็กซี่จริงหรือเปล่านะเขาอยู่ในบริษัทเราที่คุณเป็นส่วนหนึ่งของใครคุณเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมใดแล้วในอุตสาหกรรมนั้นเขาช่วยอะไรคุณได้ส่วนไหนที่เขาไปประท้วงกันไปอะไรกันไปเรียกร้องสิ่งต่างๆกันเขาทำไปเพื่ออะไรใช่ไหมฮะลองทำความเข้าใจตอนนั้นสักนิดหนึ่งแล้วผมเชื่อว่าลองท่าของท่าสวัสดีครับทุกอย่างจะดียิ่งขึ้นอีกมากนะฮะก็เป็นส่วนเล็กๆแล้วกันนะครับเขตนอกเหนือจากงานนี้จริงๆแล้ววันนี้ PCX เนี่ยเป็นจุดหนึ่งนะครับในงานหลายๆงานในตลอดทั้งปีคือเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางอุตสาหกรรมบันเทิงนะครับหนึ่งในหลายๆงานอย่างที่ผมบอกวันนี้จริงๆแล้วชั้นล่างของพารากอนนะครับผมเพิ่งไปมาเองนะครับคืองานแถลงข่าวนะครับขออนุญาตเพิ่มให้เป็นงานแถลงข่าวของของงานอีกงานหนึ่งนะฮะก็คืองานงานนี้เรียกว่า BKIFF ครับวันนี้จัดเป็นครั้งที่2หลังจากหายไป13ปีก็กลับมาจัดใหม่อีกครั้งนะฮะ B BKIFF คืองานBangkok International Film Festival 2026นะฮะรอบนี้จะจัดหลายที่แต่งานเปิดจะเปิดที่ไอคอนสยามนะครับคุณกระหม่อมเสด็จนะครับผมแล้วก็วันนี้มีงานแถลงข่าวผมก็ไปร่วมมานะครับแถลงข่าวตรงนี้เลยแล้วก็ยังมีเขาเรียกอะไรยังจัด after party กันอยู่เลยนะฮะซึ่งจริงๆแล้วผมก็ไปร่วมแต่ว่าผมขอเบี้ยวมาจัดรายการให้ทุกท่านนะครับซึ่งรอบนี้จะมีภาพยนตร์เข้าฉายทั้งสิ้น150เรื่องจากทั่วโลกภาพยนตร์เปิดคือ9วัดนะ9 temples นะฮะ9พระซึ่งของผมจำชื่อไทยไม่ได้เป็นภาพยนตร์ไทยที่ได้ฉายในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ปีล่าสุดนะครับเป็นที่น่าภูมิใจมากเพราะเราได้ปีใช้ได้ขาดได้รางวัลใช่ไหมปีถัดมาแล้วยังได้ไปคานส์ดีนะครับเทศกาลหนังที่ใหญ่ที่สุดในโลกยังมีเราอยู่ในโหมดที่เรียกว่า director fortnight นะครับก็ซึ่งแต่ว่าจริงๆจะพาไปดูแต่ว่าเสียงมันดังเพราะเขาเป็นดีเจเปิดเพลงอยู่นะครับก็แต่ว่าก็ใกล้จะเลิกแล้วแหละแต่ว่าเป็นงานที่น่าสนใจนะครับก็จะมีปีตัวงานเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่10น่าทำไม่ถึง13กันยาไปจนถึงวันที่27กันยายนนะครับเป็นเดือนหน้านะครับลองติดตามได้จากโรงหนังทั้งหมดนะครับไปดูหนังได้มีกิจกรรมอื่นๆด้วยหรือไปตามที่เพจของตัวกิจกรรม BKIFF ได้นะครับBangkok International Film Festival นะครับผมก็ถือว่าเป็นงานใหญ่งานนะครับพอเดินมาใกล้ๆเสียงมันเริ่มดังเนี่ยไอ้นี่แหละคืองานแถลงข่าว BKIFF นะก็เลยไม่ได้เดินมาแถวนี้เพราะว่าเดี๋ยวกลัวเสียงมันรบกวนรายการเกินไปนะครับแต่ก็เขาจัดงานเขาเรียกว่าเลี้ยงแขกนะปีนี้แอมบาสเดอร์ของเทศกาลนี้แอมบาสเดอร์ด้วยเป็นคุณอนันดาเอเวอริงแฮมกับคุณเอมภูมิพัฒน์นะครับก็วันนี้ก็อยู่ด้วยกันเมื่อสักครู่นะไปได้เจอกันอยู่ผมก็ตอนจัดรายการนี้ก็คือ50นาทีก่อนที่จะเริ่มจัดรายการนี้ก็อยู่ที่งานแถลงข่าวเพิ่งแถลงข่าวเสร็จพอดีเป็นความร่วมมือครั้งใหญ่ของภาคอุตสาหกรรมที่จะทำให้เรากลายเป็นทัพนะฮะที่ใหญ่ที่สุดในเรื่องของภาพยนตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วกันนะครับก็หวังว่าเราจะสนับสนุนเราต่อวันนี้ได้เจอคุณสบิดาคุณสบิดาก็พูดว่าจะพยายามสนับสนุนต่อไม่รู้ว่าจะทำได้มากน้อยแค่ไหนนะแต่พยายามผมเชื่อว่าก็หวังว่าความพยายามนี้จะเป็นผลเพราะว่ามันมาได้ดีแล้วนะฮะเราต้องโรต่อต้องไปต่อให้ได้นะครับโอเคพูดถึงตอนนี้หมดราแล้วเชียร์นะครับวงการหนังเรายังไปต่อวงการละครซีรีส์แอนิเมชันสารคดีทุกคนยังไปได้แรงอยู่และอยากให้เป็นตัวอย่างให้กับอุตสาหกรรมอื่นว่าเราถ้าเราเป็นปึกแผ่นเราโตได้นะฮะในระหว่างที่เศรษฐกิจโลกมันแย่แค่ไหนเรายังไปได้อยู่ครับเราเจอกันนะครับทุกท่านพบกับผมเฉลิมชัยปริยุพลเหลือดำได้ที่นี่ครับรายการก่อเกล้า965นะครับช่วงคุยดิบๆกับดำครับทุกวันพฤหัสบดีเวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับตอนนี้สำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะฮะแล้วพบกันใหม่วันพฤหัสบดีหน้าสำหรับวันนี้ลาไปแล้วราตรีสวัสดิ์ครับ
1: บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
11: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
12: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
13: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่ง คือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดหากคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
14: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
15: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภูพาเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ฟังหูไว้หูจาก M-Cord HD หมายเลข30
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและอาจารย์วีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับคุณชุติมาครับ
2: ปกติอาจารย์เป็นคนที่สนใจพวกเครื่องมือเครื่องไม้อิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรพวกนี้บ้างไหมคะ
3: ไม่มาก
2: หรอ
3: ไม
2: ่
3: มาก
2: แต่อาจารย์ก็ทันสมัยนะนุ่นเห็นนะอาจารย์เขาไม่มีเลขาส่วนตัวใดๆทั้งสิ้นนะส่วนใหญ่ทำงานเนี่ยทำด้วยตัวเองตลอดเลยโปรแกรมต่างๆโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์แบบนี้อาจารย์มีพร้อมสับเลยไหมคะ
3: ก็เท่าที่คนสมัยนี้เขาจะมีกันที่บ้านก็มี personal computer ระหว่างเดินทางก็ของที่บ้านใช้ยี่ห้อHewlett Packard ถ้าเดินทางไประหว่างทางก็ใช้โน้ตบุ๊ก
2: ค่ะ
3: โน้ตบุ๊กก็ใช้ของ Surface Microsoft ซึ่งน่าจะเป็นตัวแพงแล้วก็ถ้าเกิดว่าติดต่อคนก็ใช้ iPhone
2: ค่ะ
3: iPhone อันนี้ก็เป็นตั้งแต่รุ่นแรกแล้วแล้วก็ที่เหลือก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น iPad
2: ค่ะ
3: iPad ก็มีทั้งรุ่นเดิมรุ่นเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะรุ่นใหม่ iPad Air อันเล็กๆก็ดีเอาไว้ใช้งานเสียงใสดี
2: ค่ะ
3: คือมันทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยมันมีขีดจำกัดของมันมันไม่ใช่ว่าอันเดียวรวมใช้ได้หมดซึ่งพยายามทำกันมันทำไม่ได้ใช่ไหมอย่างสมัยก่อนเนี่ย iPad เนี่ยจะรับอินเทอร์เน็ตไม่ได้ต้องใช้ Wi-Fi
2: ค่ะ
3: เดี๋ยวนี้ก็เหมือนโทรศัพท์อยู่ในนั้นแต่ว่าใช่ไหมมันก็พัฒนาการของโลกสมัยใหม่นะสิ่งที่กำลังทำอยู่ในตอนนี้ก็คือพยายามเริ่มใช้AI ในการที่จะทำอะไรนิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้ซีเรียสอันนี้ก็จะทำให้พฤติกรรมในการที่เราค้นหาข้อมูลเนี่ยเปลี่ยน
2: ค่ะ
3: นะคือมันก็มี Gemini ของ
2: Google
3: แล้วมันก็มี ChatGPT ของ Microsoft ซึ่ง2เจ้านี้มันก็ดึงกันไปดึงกันมาแล้วแต่คนชอบแล้วยังมีอันอื่นอีกมี Claude มีอะไรเนี่ยนะซึ่งผมก็ดูๆแต่ผมก็ไม่ได้ซีเรียสนะผมคิดว่าสำคัญที่สุดเนี่ยคือเราต้องเข้ารู้เท่าทันไอ้พวกอุปกรณ์พวกนี้แล้วเอามันมาใช้ประโยชน์ไม่ใช่ไปเล่นกับมัน
2: ยังไงอ่ะมัน
3: ก็ต้องเอามันต้องได้ประโยชน์จากการที่เราใช้อุปกรณ์นะนะรวมทั้งโซเชียลมีเดียนะโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น TikTok ไม่ว่าจะเป็นYouTube นะนะอีเวนต์ LINE ด้วยซ้ำไป
2: ค่ะ
3: นะพวกนี้เราก็ต้องรู้จักใช้ประโยชน์คือไม่ใช่วันทั้งวันนั่งงมไถฟีดไปเรื่อยเปื่อยอย่างนี้ก็ไม่ได้อะไรเพราะมันก็พยายามให้เราติดอยู่ว่าพวกนี้วันหนึ่งเนี่ยไม่ควรใช้เวลาเกิน2ชั่วโมงสำหรับผมนะไม่ควรเกิน2ชั่วโมง
2: ค่ะ
3: นะคุณจะดู YouTube

0: ด้วยระบบเดิมเนี่ยระบบของการจัดเรียงลำดับความน่าสนใจของข่าวเนี่ยในรูปของหนังสือพิมพ์เนี่ยมันยังใช้ประโยชน์ได้มันมีคนฟิลเตอร์มันมีการกรองชั้นนึงข้อมูลข่าวสารจำนวนหนึ่งเนี่ยผมก็ได้จากการที่ผมวางระบบในการที่จะมอนิเตอร
1: ์
0: นะอ่านหนังสือพิมพ์ดูออนไลน์อะไรทั้งนั้นแล้วก็เลือกเรื่องที่เราสนใจไอ้พวกนี้ก็ทำเราเห็นอะไรเปลี่ยนไปนะทำให้เราเห็นข่าวสารข้อมูลที่มันเปลี่ยนไปผมมีทั้งเรื่องที่เป็นความเป็นปลายภายในประเทศของเรื่องธุรกิจในต่างประเทศผมก็สนใจเพราะอะไรที่เกิดขึ้นในต่างประเทศเนี่ยมอร์เลสมากหรือน้อยเนี่ยมันก็จะมากระทบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเรา
1: ค่ะ
0: ครั้งที่แล้วเนี่ยผมเคยคุยเรื่องของ Volkswagen
1: อุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งหลาย
0: ใช่วันนี้ผมคิดว่ามันเป็นวันสบายๆเนี่ยนะคุณนุ่นน่าจะเกิดไม่ทันเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อ National เคยเห็นไหม
1: เคยสมัยยุค ของคุณแม่อาจารย
0: ์แต่คุณจะคุ้นกับถ่านก้อนเล็กๆยี่ห้อ National
1: อันนี้ทัน
0: แล้วคุณจะเห็นว่าระหว่างที่คุณดูคุณจะเห็นถ่านอีกเหมือนกันน
1: ะ
0: แต่ยี่ห้อ Panasonic ถูกไหม
1: นุ่นยังเคยเอามาใส่ในของเล่นตอนสมัยเด็กๆ เลย
0: เมื่อก่อนเนี่ยนะคือถ้าเป็นคนไทยรุ่นก่อนที่ใช้กระบอกไฟฉายก็ตากรากบ
1: เห็นอันนี้ยุคคุณตาค่ะ
0: ใช่ไหมใช่ไหม
1: ใช่
0: คราวนี้เนี่ยมันก็อย่างที่บอกว่าโลกมันเปลี่ยนธุรกิจเนี่ยมันก็ต้องมีการปรับตัววันนี้จะขอโอกาสคุยสักเรื่องนึงเพลินๆนะบางทีเราก็จะไปจมปักหนักดานอยู่กับเรื่อง
1: ขาย
0: มันก็ไม่ได้มี
1: ที่เป็นข่าวลือซะส่วนใหญ่เนาะ
0: ซึ่งอันนี้ถ้าเรารู้มันก็จะเกิดประโยชน์ในญี่ปุ่นเนี่ยนะมันก็มีบริษัทขนาดใหญ่นะซึ่งเขาเรียกไซบัตสึนะไอ้ชื่อที่คุณได้ยินทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นไซบัตสึอย่างเช่นมิตซุยมิตซูบิชิ
1: ค่ะ
0: นะคาวาซากิไอ้พวกนี้มันจะมีสองพวกพวกหนึ่งนี่มันมาจากตระกูลซามูไรตอนสมัยราชวงศ์ตอนสมัยเมจิสมัยรัชกาลที่5ที่ญี่ปุ่นรับตะวันตกก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเข้ามาเป็นนักธุรกิจแล้วซามูไรหมดบทบาทแต่ก็ยังเป็นคนที่คุมอะไรอยู่นะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเราจะเรียกว่าดีฟสเตทก็ได้นะส่วนอีกบริษัทพวกหนึ่งเนี่ยจะเป็นบริษัทที่ยึดโยงกับทางเจ้าของโตเกียวเขาของญี่ปุ่นเขาอย่างมิตซุยเนี่ยก็ถือว่าเป็นบริษัทที่โยงกับทางราชสำนักมันก็จะมีสองพวกสมัยก่อนก็จะมีโชกุนจักรพรรดิกับซามูไรขุนนางใช่ไหมก
1: ็
0: อย
1: ่
0: างเงี้ยที่เหลือก็เป็นชาวนาเป็นชาวบ้านผู้ประกอบการกันไปช่วงต้นศตวรรษที่20ญี่ปุ่นเนี่ยเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ
1: ่
0: นะเพราะญี่ปุ่นเนี่ยพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมขนาดว่าเอาชนะรัสเซียในสงครามรัสเซียได้หลังจากนั้นญี่ปุ่นก็เพลินมากขยายอาณาเขตเข้ามายึดไต้หวันเข้ามายึดเกาหลีใต้คาบสมุทรเกาหลีบุกเข้าไปในจีนแต่ก็มาจบลงในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองไอ้พวกไซบัตสึหรือเชโบของ
1: ญี่ปุ่น
0: หรือประเทศไทยเราใช้ว่าทุนใหญ
1: ่
0: เนี่ยไอ้พวกนี้มันเป็นคอนกลอมเมอเรทเป็นบริษัทขนาดใหญ่มีลูกหลานเยอะมากมีกิจการถือหุ้นไขว้กันเป็นธนาคารเป็นบริษัทประกันภัยเป็นอุตสาหกรรมโยงกันไปโยงกันมาเป็นกำหนดชะตากรรมการเมืองของญี่ปุ่นพรรคเสรีนิยมประชาธิปไตย LDP เนี่ยมันก็ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของไอ้พวกนักธุรกิจพวกนี
1: ้
0: แต่พวกนี้เขาหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งเขาย่อยยับเนี่ยเขาก็สร้างตัวขึ้นใช้เวลาประมาณสัก20กว่าปีญี่ปุ่นก็เริ่มบุกการบุกครั้งแรกของญี่ปุ่นเนี่ยคือพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าHome appliance เครื่องใช้ไฟฟ้าตู้เย็นเครื่องปรับอากาศเนี่ยทางสายเครื่องใช้ไฟฟ้าตู้เย็นเครื่องปรับอากาศเครื่องซักผ้าทีวีวิทยุตอนนี้คุณจะได้ยินชื่อบริษัทอะไรเช่น Sony
1: ค
0: ุณทัน Walkman ไหม
1: ท่าน
0: นั่นแหละ Walkman เนี่ยเป็นตัวเปลี่ยน Sony
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้คนที่เป็นไอ้โมริตะซึ่งเป็นคนก่อตั้งเนี่ยมันเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์แล้ว Sony เขาก็เปลี่ยนตัวเองอีกถ้าคุณไปดูหนัง Sony เนี่ยเทคโอเวอร์โคลัมเบียแล้วเวลามันขึ้นจอเห็นว่า Sony Company เวลา
1: อ่
0: าเน
1: ี่
0: ยคือมันเขาไปอย่างนั้นแหละก็แต่ละคนก็มีชะตากรรมแตกต่างกันไปฮิตาชิก็เปลี่ยนนะผมเข้าใจว่า

0: เปลี่ยนไปทางพวกเกี่ยวกับพวก IT พวกอะไรสักอย่างเนี่ยผมก็จำไม่ได้แล้วนะเออนะ
1: แต่โซนี่เนี่ยก็ไปทางแนวของเอนเตอร์เทนเมนต์นะ
0: จ๊ะไปทำ PlayStation ไปอะไรเนี่ยฮิโตชิก็ออกไปนู่นเลยไปเน้นพวกอะไรที่แตกต่างกันไป
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเดี๋ยวดูนิดนึงนะ
1: ชาร์ปล่ะอาจารย์
0: เดี๋ยวดิชาร์ปนี่เกือบจะเรียกว่าบทบาทละ
1: ค่ะ
0: เออชาร์ปนี่น่าจะบทบาทละชาร์ปเนี่ยเราจะเห็นว่าเลียวลงเรื่อยๆถ้าเป็นอีกการก็มีโตชิบ้า
1: ค
0: ่ะอันนี้ของญี่ปุ่นนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าเป็นไอของไออะไรล่ะไอเดี๋ยวคิดที่พูดค้างไว้อะไออะไรล่ะไอ
1: ฮิตาชิ
0: เนี่ยมันไปนู่นไปทางไอทีไปทางอินฟราสตรักเจอร์อันนี้มันก็เป็นแต่ละประเทศเขาก็ปรับตัวแต่ที่จะคุยวันนี้ผมจะคุยกลุ่มที่เรารู้จักกันในชื่อPanasonic แต่ที่จริงมันไม่ใช่หรอกชื่อมันจริงๆถ้าอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันคืออะไรนะผมก็จำ
1: มัตสึชิตะ
0: อ
1: ิเล็กทริก
0: มัตสึชิตะอิเล็กทริก
1: อัน
0: นี้ต้องบอกก่อนนะอันนี้เขาก็เป็นยักษ์ใหญ่ในวงการพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าสิ่งที่พิสูจน์อย่างหนึ่ง
1: คือ
0: ว่าอันนี้เล่าให้ฟังเป็นประวัติศาสตร์ตอนที่เติ้งเฉียวผิงขึ้นมามีอำนาจและต้องการเปลี่ยนประเทศจีนเมื่อปี1978 2521หลังจากการเสียชีวิตของผู้นำสำคัญ2คนของจีนคือนายกรัฐมนตรีโจเอนไหลและหลังจากนั้นก็ตามมาด้วยการเสียชีวิตของประธานเหมาเจ๋อตงแก๊ง4คนที่มีเจียงชิงซึ่งเป็นเมียของเบาเจ๋อตงกับพวกอีก3คนเนี่ยหวังหงเหวินฉางฉุนเฉียวอะไรพวกนี้นะก็พยายามจะมายึดครองอำนาจแต่ว่าถูกกลุ่มที่เป็นกลุ่มปฏิรูปนำโดยเติ้งเสี่ยวผิงแล้วก็มีในพลคนสำคัญที่ยี่เจี้ยนอิงเนี่ยก็ไปจับไอ้พวกแก๊ง4คนแล้วก็ดำเนินนโยบายใหม่บอกประเทศจีนไปอย่างนี้ไม่ไหวก็เปลี่ยนจากประเทศจีนที่เป็นระบบสังคมนิยมแบบปิด1978ใช้นโยบาย reform and open and reform เปิดประเทศและปฏิรูปซึ่งดำเนินมาตั้งแต่ปี1978 2521เนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็เป็นเวลาเท่าไหร่ละเอา69หารด้วย21ก็48ปีจีนเปลี่ยนจากวันนั้นจนถึงวันนี้ขนาดไหนเนี่ยแต่จุดที่สำคัญที่สุดเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยไปคุยกับลีกวนยู
1: ผู้นำสิงคโปร
0: ์อดีตผู้นำสิงคโปร์อดีตนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ไปถามสิงคโปร์ว่าเขาจะทำยังไงดีกับประเทศเขาสิงคโปร์ก็ปกครองในระบอบรัฐพักเดียวพักกิจประชาคมพักPAP เนี่ยพักแป๊บอะพักแป๊บนะเขาก็รุ่งเรืองเติบโตนะเจริญผมเคยไปยิบไปสิงคโปร์ก็เจริญขึ้นเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันก็ยังเจริญอยู่
1: ใช่ค่ะ
0: เขาก็ไปถามเอ๊ะมันเคล็ดลับมันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงผมไม่รู้ว่าลีผมจำไม่ได้แล้วว่าลีกุนยูแนะนำเติ้งเสี่ยวผิงยังไงนะแต่จุดสำคัญอีกจุดหนึ่งเขาไปไหนปี1978เนี่ยเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยก่อนที่จะดำเนินนโยบายปฏิรูปและเปิดประเทศเดือนธันวาคมปี1978เติ้งเสี่ยวผิงตอนนั้นเป็นรองนายกรัฐมนตรีนะเดินทางไปดูโรงงานทำโทรทัศน
1: ์
0: สีที่นอกเมืองโอซาก้า
1: ค่ะ
0: นะเป็นของบริษัทมัตสึชิตะอิเล็กทริกส์หรือ Panasonic ในปัจจุบันตอนนั้นเนี่ยญี่ปุ่นปี2521เนี่ยขึ้นสูงมากเนี่ยภาพที่เติ้งเสี่ยวผิงไปดูโรงงานมิซูมิชิเอ้โรงงานของพานาโซนิก
1: ค่ะมัตสึชิตะ
0: มัตสึชิตะอิเล็กทริกก็ตอนนั้นเนี่ยคนที่เป็นฟาวเดอร์หรือผู้ก่อตั้งของมัตสึชิตะนามสกุลแกนั่นแหละ
1: ค
0: นญี่ปุ่นส่วนใหญ่เอาชื่อนามสกุลเนี่ยมาตั้งชื่อบริษัท
1: ค่ะ
0: โคโนสุเกะมัตสึชิกะมัตสึชิตะเนี่ยก็ต้องบอกว่าเนี่ยมาช่วยตอนนั้นมัตสึชิตะอายุ83ตอนนี้ตายไปแล้วนะ
1: ค่ะ
0: จากตรงนั้นแหละครับญี่ปุ่นไปลงทุนเรื่องเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหลายในเมืองจีนเป็นจุดเริ่มต้นไปร่วมมือกับรัฐวิสาหกิจของจีนทำ
1: ค่ะ
0: นะไปทำแพล แผนใหม่เลยมีทั้งผลิตโทรทัศน์ตู้เย็นเครื่องซักผ้าคุณรู้ไหมว่าจีนเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยสิ่งที่คนจีนต้องการที่สุด1มีทีวี
1: ค่ะ
0: มีทีวีเหมือนผมเมื่อ50ปีที่แล้ว
1: ประเทศไทยเราก็เป็นบ้านไหนมีท
0: ีวี60ปีที่แล้วการดูทีวีขาวดำนะมีอยู่เครื่องเดียวในตำบล
1: ค่ะ
0: ทุกคนก็เหมือนไปนั่งดูหนัง
1: ใช่
0: ใครที่อยู่บ้านนอกแบบผมจะเข้าใจตอนผมอายุประมาณสัก 7-8 ขวบอ่ะ
1: ค่ะ
0: ก็จะมีทีวีไปดูเป็นทีวีขาวดำในหมู่บ้านในระดับตำบลนะ
1: บ้านคุณตาลุงก็ทันบรรยากาศ
0: นั่นแหละนั่น
1: บ้านเรามีทีวีคนก็จะมาขอดูที่บ้านเรา
0: วิทยุคล้ายๆกันวิทยุไม่เท่าไหร่แต่ทีวีเนี่ยพอได
1: ้
0: นะจากตรงนั้นเนี่ยเวลาผ่านไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคนจีนต้องการหนึ่งทีวีสองตู้เย็นสามเครื่องซักผ้า
1: ค่ะ
0: ซึ่ง
1: มีเท่เนาะ
0: ซึ่งจากวันนั้นถึงวันนี้เขามีหมดแล้วมีจนเหลือส่งออก
1: ค่ะ
0: ยี่ห้อที่อยู่ในบ้านเราดังๆตอนนี้ก็ไฮเออร
1: ์
0: ไฮเออร์เนี่ยไฮเออร์ก็ดังมากก็จะมีคนที่พาราเรลแต่มาก่อนจีนเนี่ยก็คือเกาหลีใต้ญี่ปุ่นก็ไปลงทุนในเกาหลีใต้มันก็จะเกิดกลุ่มเป็นเชโบเหมือนกันถ้าเป็นพวกเครื่องไฟฟ้ามันก็จะมี
1: ซัมซุง
0: LG
1: ของเกาหลีใต
0: ้LG นี่คือลอตเต้กรุ๊ปLG นี่คือลอตเต้กรุ๊ปไอ้นี่ก็จะมีโรงแรมเต็มไปหมดเนี่ยโรงแรมลอตเต้นี่แหละมันก็เป็นคอนกรุมเบรดใหญ
1: ่
0: ถ้าเป็นพวกกลุ่มรถยนต์ก็จะเป็นฮุนไดเป็นอะไรพวกนั้นอะโอเคแต่คุณสังเกตดูเอาเฉพาะทีวีก่อนเรามาดูนิดนึงนะทีวีที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะคุณจะเห็นได้ว่าสัดส่วนในโลกเนี่ย Samsung เนี่ย 15%
1: ค่ะ
0: TCL ของจีนเนี่ย 12% Hisense เนี่ยของจีนเหมือนกัน10% LG นี่ 8. Xiaomi 4.2 แต่คุณจะสังเกตว่า Panasonic ที่เป็นทีวีนะเหลือ 0.8%
1: ค่ะ
0: Sharp เนี่ยลงมาเหลือแค่ 1.5 นะแล้ว Sharp ตอนนี้ในส่วนที่เป็นทีวีเนี่ยไต้หวันเทคโอเวอร์ไปแล้วโตชิบ้าก็เป็นไปเป็นอีกเนี่ยมีประมาณ 1.4% เห็นไหมเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยธุรกิจมันเปลี่ยนนะอะไรที่ญี่ปุ่นเคยเป็นผู้นำมันก็เปลี่ยนมันสะท้อนผ่านสัดส่วน market share ในตลาดโลกคราวนี้ถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยถ้าพูดถึงกลุ่มมาซูชิตะอิเล็กทริกส์เขาก็พยายามเปลี่ยนแปลงเหมือนกันเขาก็พยายามแต่ว่าจุดแข็งของเขาเนี่ย Panasonic เนี่ยจุดแข็งของเขาคือเรื่องแบตเตอรี่สู้ยากมากนะคุณรู้ไหมว่ารถยนต์ไฟฟ้าเทสลาเนี่ยใช้แบตเตอรี่ของ Panasonic
1: ตอนแรกไม่รู้ อาจารย์บอกว่าให้ไปอ่านดูถึงได้รู้เมื่อสักครู่นี้เองค่ะแต่อาจารย์แต่นุ่นน่ะคือถ้าอาจารย์พูดให้เห็นภาพแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะว่าโอ้โหยักษ์ใหญ่ในแต่ละเจ้าเนี่ยคือใครบ้างและสมัยก่อนเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเราพูดถึงตระกูลของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆญี่ปุ่นเป็นผู้นำก่อนประเทศอื่นๆเขาเลยแล้วพอการเวลาผ่านไปเราก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้โอ้โหจีนเนี่ยแซงทางโค้งเลยมีเกาหลีใต้เข้ามาเป็นคู่แข่งอีกและญี่ปุ่นเนี่ยตามหลัง
0: เพราะว่าเขาก็ทำทีวีทำตู้เย็นทำอะไรเครื่องซักผ้ารวมอาจจะแต่ว่าเครื่องปรับอากาศนี่ยังนะ
1: ค่ะ
0: เครื่องปรับอากาศเนี่ยผมยังคิดว่ามิตซูบิชิเนี่ยยังนั่นอยู
1: ่
0: ที่เราเห็นเนี่ยมันก็มีมิตซูบิชิ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีอีกยี่ห้อนึงที่ใช้กันเยอะๆฮิตาชินี่เขาจะเป็นพวกแอร์พวกเอลิเวเตอร
1: ์ค่ะ
0: พวกไอ้ลิฟต์เลิฟอะไรพวกเนี้ยฮิตาชิคือมันแล้วแต่ว่าเขาจะไปอุตสาหกรรมหนักอุตสาหกรรมเบานะแล้วแต่คนแล้วแต่เขาจะจัดได้มันเป็นกลุ่มใหญ่อันไหนที่มันไปไม่ได้เขาก็ขายทิ้งแล้วเขาไปเริ่มไงคราวนี้อยากให้ดูอย่างนี้นะคุณจะเอาต่อเลยไหมพูดต่อเลย
1: คือการพูดต่อในที่นี้ค่ะนุ่นอยากรู้ว่าการเวลาผ่านไปในแต่ละแบรนด์หลักๆอ่ะเขามีการขยับปรับตัวแบบไหนและในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเราดู Panasonic เนี่ยที่เขามีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างยาวนานนะคะวิวัฒนาการของเทคโนโลยีมันทำให้เขาต้องเปลี่ยนแปลงแต่การเปลี่ยนของเขาก็ทำอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังกันต่อนะคะ อาจารย์บริษัทที่เขาเป็นแบบยักษ์ใหญ่ในอดีตนะคะแล้วเขาอยู่ได้จนถึงปัจจุบันน่ะโดยปกติเขาไม่ได้ทำอุตสาหกรรมเพียงแค่อย่างเดียว
0: ใช่ๆแต่มันจะมีความโดดเด่นเฉพาะทางแล้วก็รู้จากการปรับตัวในระหว่างทางอย่างผมยกตัวอย่างโกดักนี่ไปเลยช้าไป
1: ค่ะ
0: อย่างฟิล์มพอเจอกล้องดิจิตอลจบข่าวเลยนะแต่ IBM ไม่ใช่ IBM still ยังอยู่แต่โลกนี้มันแตกต่างกันนะ
1: ครา
0: วนี้เนี่ยอันนึงที่เราดูเนี่ยเอาเฉพาะกลุ่ม Panasonic เนี่ยเวลาเราดูเนี่ยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วจะต้องมีการทรานส์ฟอร์มครั้งใหญ่เนี่ย
1: ค่ะ
0: ผมอยากจะพูดอย่างนี้ว่าถ้าเราไปดูกำไรสุทธิของ Panasonic มันค่อนข้างจะหวือหวาเขาเรียกกลุ่มPanasonic Holding เนี่ยหรือ Matsushita Electric เนี่ยคือมันมีทั้งกำไรมันมีทั้งขาดทุนนะแต่ว่าปี2568ขาดทุน
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ครับกำไรลดลง
1: กำไรลดลงใช่
0: แล้วยิ่งลดลงหนักในปี2569ของญี่ปุ่นเนี่ยเขางบการเงินเขาเริ่ม1เมษาแล้วก็จบ31มีนานะไม่เหมือนเรานะของเรา1มกราจบอันนี้มันไม่เหมือนกัน
1: ของไตรมาสแรกของเขา
0: คราวนี้ลดลงมา 48%
1: ค่ะ
0: 48-49% แล้วที่สำคัญก็คือว่าถ้าดูเป็นตัวเม็ดเงินเราลองไปเทียบดู Samsung กำไรประมาณ 31,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐแต่มันทำหลายอย่างนะโดยเฉพาะมือถือ
1: ค่ะ
0: Sony หลังจากเปลี่ยนตัวเองแล้วอะไรแล้วเนี่ยกำไรประมาณ7,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฮิตาชิก็ยังอยู่ได้ 5,300 ล้านเหรียญแต่คุณดู Panasonic Holding
1: ค่ะ
0: กำไรเหลือ 1,300 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเท่านี้แล้วลึกลงไปกว่านั้นนะกำไรที่เขาเรียกว่ากำไรสุทธิหรือส่วนต่าง Net Profit Margin ที่เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยของเขาต่ำสุดนะ
1: Panasonic กันแล้วต่ำสุด
0: เออ Samsung นี่ 13%
1: ค่ะ
0: นะ Sony 8% Hitachi 7 Panasonic 2%
1: ค่ะ
0: ก็มีคำถามอย่างนี้คือเวลาเราจะดูเนี่ยเราดูเฉพาะในตลาดโตเกียวเนี่ยสิ่งที่เราต้องดูคือเราดูราคาหุ้นถูกไหมทุกคนจบกันที่ราคาหุ้น
1: ค่ะ
0: นะคุณจะดีจะเลวยังไงก็จบกันที่ราคาหุ้นลองมาเทียบกันดูนะเอาราคาหุ้นของ Panasonic ที่อยู่ในตลาดโตเกียวตลาดหุ้นโตเกียวเนี่ยคนอื่นเนี่ยเขาขึ้นพุ่งเลยฮิตาชิเนี่ยกำไรต่อหุ้นเนี่ยดีที่สุดตามมาด้วย NEC ที่ทำพวกคอมพิวเตอร์ตามมาด้วยFujitsuที่ก็ทำคอมพิวเตอร์เมื่อก่อนมีโน้ตบุ๊กด้วยนะ
1: ค่ะ
0: Sony ก็เคยมีโน้ตบุ๊กนะแต่เจ๊งไม่เลิกอ่ะไม่ทำไงผมเคยจะซื้อแล้วเลิกซื้อPanasonic เนี่ยอยู่ล่างสุดแม้ราคาหุ้นจะปรับตัวขึ้นมาก็ตามทีมันก็สะท้อนว่าเกิดอะไรขึ้นกับ Panasonic ทั้งที่จุดแข็งเขาเนี่ย Panasonic เนี่ยแข็งมากในธุรกิจแบตเตอรี
1: ่โอ้เขาทำหลายอย่างเนาะมีทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้ามีทั้งพวก Energy ที่เป็นแบตเตอรี่นะคะแล้วก็เรื่องของการผลิตชิ้นส่วนด้วยเพราะว่าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตชิ้นส่วนแล้วก็ป้อนโรงงานอื่น
0: ๆ
1: แล้วก็ทำเป็นแบบโซลูชันนะคะที่ทำเป็นซัพพลายเชนขายอุปกรณ์ซอฟต์แวร์แล้วก็ยังมีพวกโครงสร้างพื้นฐานที่วางระบบไฟฟ้าด้วย
0: ประเด็นคืออย่างนี้ประเด็นมันคือว่าคนอื่นเนี่ยเขาชัดเจนว่าเขาจะไปไหน
1: โซนี่เขาก็ชัดเจนแล้วก็ปรับตัวเร็ว
0: จบ
1: ฮิตาชิก็ปรับตัวเร็ว
0: แต่ว่าของ Panasonic เนี่ยมันก้ำกึ่งมันก็ยังคือบริษัทยังสุขภาพดี
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดเดินไม่ถูกไปไม่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาอันนี้เรามาดูซิว่า Panasonic เนี่ยจุดแข็งเขาอยู่ที่ไหน
1: ค่ะ
0: จุดแข็งเขาอยู่ที่แบตเตอรี่แบตเตอรี่เกี่ยวข้องกับอะไรสำคัญที่สุดตอนนี
1: ้รถยนต์ไฟฟ้าร
0: ถยนต์ไฟฟ้าแต่ในสายแบตเตอรี่เนี่ย จีนเนี่ยมันมี2บริษัทซึ่งแข่งกับเขายาก
1: คืออ
0: ันหนึ่งก็คือ
1: BYD ไหม
0: BYD อันหนึ่งอ
1: ี
0: กตัวหนึ่งผมจำไม่ได้นะอีกตัวนึงจะเป็น T อะไร LL เลยสักอย่างเน
1: ี่
0: ย
1: CATL
0: ป่ะเนี่ย CATL ซึ่งอันนี้เป็นรัฐวิสาหกิจจีนนะแล้วมัน คือมันเอื้อกันไอ้ BYD นี่เริ่มจากแบตเตอรี่จบได้ที่รถยนต
1: ์ค
0: นอื่นถ้าเกิดไม่ได้เริ่มที่แบตเตอรี่ก็มาใช้ TCL อะไรนั่นน่ะอะไรที่อันนั้นเมื่อกี
1: ้ CATL
0: เออผมจำชื่อภาษาไอ้นั่นไม่ได้แต่เนี่ยคือคนที่บี้กับ TCMC ของที่ทำพวกเซมิคอนดักเตอร์เลยด้วยนะของไต้หวันด้วย
1: อ๋อแบตเตอรี่อ่ะมันมีเจ้าที่ต้องเขาต้องแข่งด้วยทั้งกลุ่มของจีนเนาะ LG อ่ะของเกาหลีเขาก็ทำแบตเตอรี่ด้วยซัมซุงด้วย
0: ใช่ใช่แต่ว่าต้องเข้าใจนะว่าคนอื่นเนี่ยทำเนี่ยมันอิมพอร์ตวัตถุดิบหมดนะ
1: ค่ะ
0: ญี่ปุ่นเนี่ยทำแบบก็ต้องไปเอาจากที่อื่นพวกแร่ธาตุอะไรต่ออะไรพวกนี้แต่จีนเนี่ยมันมีของมันเอง
1: อ
0: ันนี้มันได้เปรียบรัฐบาลซับซิดี้ตลาดใหญ่ด้วยคราวนี้ถ้าอย่างนี้เนี่ยคำถามก็คือว่าอ่ะถ้าในแง่ของแบตเตอรี่ที่ใช้กับรถยนต์ EV Panasonic ป้อนให้กับ Tesla
1: ค่ะ
0: แต่ Tesla ก็เห็นชะตากรรมของมันนะในท้ายที่สุดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นรถพรีเมียมมันก็จะมาแข่งกับไอ้ BYD ไอ้พวก
1: ไอ้ตลาด
0: แข่งเลยไม่ได
1: ้ค่ะ
0: นะส่วนตัวแบตเตอรี่เองเนี่ยคือตัวที่จะใช้แบตเตอรี่ที่ตัวเองดีลอยู่ คือ Tesla เนี่ยมันก็แฟลตละส่วนไอ้ที่เป็นแบตเตอรี่ด้วยกันเนี่ยมันก็ต้องเจอกับ CATL กับ BYD ซึ่งเป็นคู่แข่งที่มันไม่เพราะไอ้นี่มันไอ้ BYD นี่มันทำรถยนต์มันใช้ของมันได
1: ้ค่ะ
0: ไอ้ CATL เนี่ยทำให้รถยนต์ยี่ห้ออื่นใช
1: ้ค่ะ
0: อันเนี้ยเหนื่อยมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วจีนยังไปตลาดเรื่องเกี่ยวกับแบตเตอรี่ซึ่งเป็นธุรกิจที่แข็งมากของ Panasonic Holding อันนี้จะทำยังไง
1: ค่ะ
0: คราวนี้เอาละคราวนี้จะทำยังไงด้านหนึ่งเนี่ยจะมูฟไปทางไหนจะมูฟไปทาง Data Center AI ซึ่งทุกคนไปหมดแต่จะไปแบบไหนอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นโจทย์ใหญ
1: ่แต่โจทย์ใหญ่ในที่นี้ค่ะอาจารย์อยากเอามาเล่าแล้วก็มาแชร์ให้กับคุณผู้ชมฟังเพราะว่าจะได้รู้ทิศทางของเศรษฐกิจด้วยเมื่อ Panasonic อะค่ะเขาเจอปัญหาแบบนี้และเขามีการแก้เกมอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าคุยฟังกันต่อนะคะเราคุยกันถึงเรื่องของ Panasonic กันต่อค่ะอาจารย
0: ์ก็ต้องบอกเนี่ยว่าเราไม่ใช่สนใจเฉพาะเรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจอะไรแบบอย่างที่เราดูกันเป็นประจำนานทีปีหนเนี่ยผมก็จะเอาเรื่องของธุรกิจต่างประเทศที่เราควรดูแล้วก็เรียนรู้ว่าเขาแก้ไขปรับตัวยังไง
1: ค่ะ
0: ธุรกิจในบ้านเราก็มีปัญหาเหมือนกันขณะบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยก็มีคนพูดกับผมว่าบริษัทขนาดใหญ่ในบ้านเราเนี่ยค่อนข้างจะมีหนี้สูงleverageสูงอ
1: ัน
0: นี้มันก็เป็นความเสี่ยงในตัวนะแต่ว่าเราก็ต้องดูกันต่อไปว่า
1: ขนาดยักษ์ใหญ่เขายังต้องปรับตัวเลยแล้วที่เหลือจะทำยังไง
0: คราวนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเอาอย่างกรณีของ Panasonic ก็คือว่าเขาผลิตแล้วเขาขายไปให้ใคร
1: อาจารย์ดูนะคะว่าเขาอะไรได้หลักๆเขามาจากไหนนุ่นพอมีตัวเลขอยู่ตรงนี้ค่ะญี่ปุ่นเนี่ยอาจารย์อันนี้เป็นตัวเลขของปี2025ที่เอามานะคะญี่ปุ่นเนี่ย 40% ค่ะ
0: ขายในประเทศ
1: อเมริกา 22% ฝั่งของเอเชีย 15% ยุโรป 12% จีนอีก 11% ดังนั้นรายได้ 60% ของเขาเนี่ยมันมาจากนอกญี่ปุ่นทั้งนั้น
0: อันนี้เป็นเรื่องปกติ
1: ค่ะ
0: ของญี่ปุ่นเนี่ยเขาในประเทศเขาเต็มเขาต้องออกไปเที่ยงนอกออกไปแล้วการออกไปเที่ยงนอกไม่ได้ออกไปแบบเอาของไปขายแต่ออกไปตั้งโรงงานเลยแล้วบางทีเนี่ยเราไม่รู้อันนี้เขาไม่นับเป็นเอ็กซ์พอร์ตของญี่ปุ่นนะ
1: ค่ะ
0: อย่างเขามาตั้งโรงงานในประเทศไทยลงประกอบรถยนต์เนี่ยเวลาส่งออกเนี่ยเขาถือว่าส่งออกจากประเทศไทยเหมือนกันเขาตั้งไปกระจายทั่วโลกนะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่จริงๆนะเราดูตัวเลขแบบนี้อาจจะดูไม่ถูกด้วยซ้ำไปโอเคแล้วไงต่อ
1: และจำนวนของบริษัทเราก็อยากรู้ค่ะว่าที่เขาตั้งอยู่เนี่ยมันมีสักกี่บริษัทด้วยกันโปรไฟล์ของเขาตัวบริษัทอะค่ะที่เป็นกลุ่มนู้นกลุ่มนี้ต่างๆ
0: รวมๆของมิตซูบิชิของ Panasonic Holding
1: ใช่ใช่ค่ะประมาณ447บริษัท
0: ก็ไม่แปลก
1: แล้วพนักงานทั่วโลกล่ะมีจำนวนเท่าไหร่เดิมเนี่ยอาจารย์เขามีอยู่หลักประมาณ200,000กว่าคนด้วยกันนะคะแต่สุดท้ายแล้วค่ะเมื่อเขาปรับอ่ะตัวเลขล่าสุดมันอยู่ที่ 183,000 กว่าคน
0: แสดงว่าเขามีการปรับลดลงบางทีอาจจะยุบบางหน่วยธุรกิจที่ไม่เวิร์คซึ่งเป็นเรื่องปกติน
1: ะ
0: ของธุรกิจขนาดใหญ่ก็ปรับตัวอย
1: ่
0: างบ้านเราที่ใหญ่จริงๆนะอ้าวธุรกิจขนาดใหญ่บ้านเรานะกลุ่มปูนซีเมนต์ไทยปตท.จำกัดมหาชนอย่างเงี้ยใช่ไหมกลุ่ม CP
1: ค่ะ
0: กลุ่มของคุณเจริญอย่างเงี้ยใช่ไหมพวกนี้เขาก็มีทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศแล้วเขาก็มีโปรไฟล์วันดีคืนดีเขาก็ขายทิ้งแล้วเปลี่ยนไปตรงนู้นตรงนี้เนี่ยอันนี้มันเป็นการบริหารในลักษณะที่มันมองอย่างของบ้านเราเนี่ยก็อาจจะมองเป็นแค่ภูมิภาคอย่างแบงก์กรุงเทพนี่ก็ไปลงทุนในธนาคารในอินโดนีเซียนายกไปอินโดนีเซียคงจะได้เจอเขาแหละธนาคารแล้วก็เป็นธนาคารสำคัญในอินโดนีเซียกำไรของธนาคารกรุงเทพบางส่วนเนี่ยมาจากไปลงทุนในอินโดนีเซียนะมันคือโลกมันเป็นแบบนี้อ่ะนายต่อช่วย
1: ค่ะและที่นุ่นรีแคปของอาจารย์ที่อาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยนะคะว่าปัญหาหลักๆอะค่ะในไซส์สเกลแบบเนี้ยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Panasonic ที่เราเล่าให้ฟังเนี่ยท้ายที่สุดแล้วอะค่ะสเกลของบริษัทอะก็ใหญ่เกินไปนะอาจารย์ถ้าดูณปัจจุบันนะคะแล้วราคาของเขาที่ทำสินค้าแต่ละตัวออกมาก็แข่งขันยากเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็คือดูแล้วเนี่ยบริษัทไม่สามารถสร้างการเติบโตได้แท้จริงมาประมาณ30ปีแล้วนะคะที่อาจารย์บอกว่าทีเนี้ยเขาต้องแก้เกมอย่างไรบ้างยุทธศาสตร์ของเขาค่ะมีอย่างหลักๆเนี่ย3อย่างด้วยกันคือลดขนาดสำนักงานใหญ่กับหน่วยงานแล้วก็เรื่องของพนักงานเลยเป็นตัวเลขที่เรารายงานไปจัดการธุรกิจที่ทำกำไรต่ำๆใช
0: ่ขายทิ้ง
1: แล้วเขาเนี่ยอาจารย์ในอนาคตน่ะสิ่งที่เขาจะต้องเดินไปต่อเนี่ยค่ะเขาบอกว่าแนวทางของเขาก็คือจะไปเน้นธุรกิจที่มันเป็นโซลูชันพวกระบบซอฟต์แวร์การให้คำปรึกษาเนี่ยที่เขาจะพอยไปรวมไปถึงไอ้เรื่องของการพัฒนาแบตเตอรี่แล้วก็
0: ไอ้นั่นมันเป็นจุดแข็งของเข
1: า
0: พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าบางส่วนน
1: ะ
0: เขาก็ยังต้องทำแหละแต่ว่าอันนี้ผมคิดว่าเราเพิ่งมาจับตามองเราต้องดูอีก3ปี5ปีข้างหน้าเนี่ยเขาจะเป็นยังไง
1: ค่ะ
0: แต่อีกอันนึงที่เราเห็นเนี่ยซึ่งยังไม่ได้มีเวลานั่งดูนะแล้วจะหาเวลามาคุยเนี่ยคือธุรกิจรถยนต์ของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ใหญ่ๆของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเดินหน้าไปยังไงไม่ว่าจะเป็น Toyota Nissan อะไรล่ะที
1: ่ Mazda
0: Mazda นะ Mazda มันก็ไปร่วมกับ Ford ไปตั้งนานแล้ว Mitsubishi
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นรถยนต์ก็ Honda Honda ด้วยนะ Honda
1: ค่ะ
0: อย่างนั้นที่ต้องจับตามองก็2แบรนด์นี่แหละToyota กับ Honda เรื่อง Toyota ก็มีคนพูดเหมือนกันว่ากำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญ
1: ค่ะ
0: คือญี่ปุ่นตอนนี้ถ้าเอานี่เอาแต่คุยเรื่องไอ้น
1: ี่
0: พอแค่นี้นะ
1: ค่ะ
0: คือญี่ปุ่นตอนนี้จะเอายังไงดีกับธุรกิจที่แข็งที่สุดธุรกิจนึงก็คือธุรกิจยานยนต์ตอนนี้ญี่ปุ่นต้องมองเยอรมันละเยอรมนีเจอจีนแข่งเข้าไปอย่างเงี้ยก็ต้องคิดแล้วว่าจะปรับตัวยังไงขนาด Volkswagen ซึ่งเป็นท็อปนะยังถูกกระหน่ำขนาดนี้อเมริกาใช้วิธีปิดตลาดแต่ก็ปิดได้ไม่มิดเพราะพวกนี้ก็ไปลงทุนแต่คุณจะไม่เห็นบริษัทจีนไปลงทุนในอเมริกาเพราะอเมริกาไม่ให้ไปลงทุนแต่ญี่ปุ่นนะไปยอดขายรถยนต์ Honda Toyota ในตลาดอเมริกาเนี่ยมีส่วนช่วยให้ญี่ปุ่นเนี่ยยังไปต่อได้เกาหลีใต้ก็ไปแต่จีนเนี่ยน่าจะไปในสภาพยุโรปเพราะจีนไปตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่ฮังการี
1: ค่ะ
0: เห็นไหมมันก็ทุกคนก็ต้องแทรกเข้าไปimport ห้ามขึ้นภาษีจนค่าของที่หลังจากบวกภาษีนำเข้าแล้วมันแพงเกินขายไม่ได้กว่าอันนึง
1: ค่ะ
0: อันนี้คือวิธีกันอีกการนึงก็คือว่าตั้งมาตรฐานให้มันเข้ามาไม่ได้ก็อีกการนึงแต่ถ้าเกิดมันมาตั้งโรงงานในบ้านเราเนี่ยก็ใช้มา ก็คือของที่ผลิตในประเทศจีนกำลังใช้ strategy นี้เห็นว่าจะไปแคนาดาเพื่อที่จะส่งไปอเมริกาเห็นว่าจะไปเม็กซิโกเพื่อจะส่งเข้าไปอเมริกาเห็นไหมมันทุกคนก็มี strategyในบ้านในภูมิภาคนี้มันเข้ามาหมดแล้ว
1: ใช่อาจารย์แล้วก็อาจารย์สัญญาไว้แล้วนะว่าถ้าเกิดว่าในยานยนต์แบบนี้ค่ะขอดูในภาพรวมของญี่ปุ่นด้วยว่าทิศทางอ่ะ
0: คือญี่ปุ่นเป็นขาลงจีนเป็นขาขึ้นจุดตัดมันอยู่ตรงไหน
1: รวมไปถึงอันนี้ด้วยได้ไหมคะที่เขาจะมาลงทุนในบ้านเราอ่ะพวก AI data center ทั้งหลายสุดท้ายเราเป็นแค่ทางผ่านหรือเปล่าก
0: ำลังงานกำลังทำความเข้าใจกับเรื่องนี้อยู่ครับ
1: วันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ฟังหูไว้หูจาก M-Cod HD หมายเลข30
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์
4: มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
5: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
7: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
10: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
11: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงน่ะเหรอ
12: ต้องเลิกไปเลยคร
13: ับเฮ้ยเดี๋ยว

0: ังสดและฟังย้อนหลังได้ที่นี่เท่านั้น 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
1: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
2: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
1: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
2: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
1: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
2: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
1: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
2: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
5: มีคนถามผมมาเรื่องของเกมลวงตาระดับโลกบนเวหาที่มีประธานาธิบดีทรัมป์ต้องหลบเลี่ยงหลบเข้าไปในรถขนอาหารหนีจากเครื่องบิน Air Force One หลบไปอีกเครื่องหนึ่งเพื่อจะหลอกไม่ให้ศัตรูที่เขาสงสัยว่าเป็นมือลอบสังหารจากอิหร่าน Air Force One take off บินขึ้นไปจากอังการาตุรกีหลังจากการประชุมสุดยอดของนาโตเมื่อเดือนที่แล้วแต่บนเครื่องบินนั้นไม่มีทรัมป์มีแต่นักข่าวสายทำเนียบขาวและเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวจำนวนหนึ่งซึ่งไม่รู้ได้ซ้ำไปว่าทรัมป์ไม่ได้อยู่บนลำนั้นทรัมป์หลบเข้าไปในรถขนอาหารและถูกอารักขาส่วนตัวนั้นพาขึ้นไปเครื่องบินอีกลำหนึ่งเพื่อที่จะหลอกใครก็ตามแต่ที่คิดจะลอบสังหารทรัมป์นั้นคิดว่าทรัมป์อยู่ Air Force One แต่ความจริงทรัมป์อยู่อีกลำหนึ่งฉะนั้นจินตนาการดูประธานาธิบดีสหรัฐที่ประกาศความยิ่งใหญ่มาตลอดต้องแอบอยู่ท่ามกลางถาดอาหารขยะพลาสติกในรถบรรทุกคันเล็กๆและตัวทรัมป์ก็ใหญ่ด้วยนะครับแล้วมันก็สั่นสะเทือนไปตามรันเวย์ด้วยเพื่อหลบเลี่ยงสายลับและขีปนาวุธของอิหร่านทำไมผู้นำมหาอำนาจเบอร์หนึ่งต้องทำถึงขนาดนี้นี่คือคำถามไม่ใช่แค่มาตรการความปลอดภัยทั่วไปแล้วครับมันคือจุดสูงสุดของความแค้นส่วนตัวที่มีชีวิตเป็นเดิมพันในสงครามที่ไม่มีใครกล้ากระพริบตาจริงๆปฏิบัติการสลับเครื่องครับเขาเรียกอย่างนั้น Air Force One กลายเป็นนกต่อปฏิบัติการนี้เขาเรียกว่า Shell Game ครับ Shell Game คือเป็นภาษาพวกจารชนคือการสลับฝาละไมของหน่วยอารักขาประธานาธิบดีที่เรียกว่า Secret Serviceไม่ใช่แค่การอำพรางเฉยๆแต่มันคือการใช้คนนับร้อยเป็นนกต่อ Air Force One เครื่องบินประจำตัวประธานาธิบดีทางการเขาเรียกว่าเป็นลำล่อครับเป็นตัวล่อเครื่อง Boeing 747ลำยักษ์จอดรออย่างสง่างามคณะนักข่าวประจำทำเนียบขาวและเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวเกือบทั้งหมดได้รับคำสั่งให้ขึ้นเครื่องตามปกติโดยที่ไม่รู้เลยว่ากำลังนั่งอยู่บนเป้าลวงเครื่องลำล่อนี้ก็เริ่มเคลื่อนตัวออกหน่วยรักษาความปลอดภัยสั่งให้ทุกคนปิดม่านหน้าต่างลงทั้งหมดห้ามเปิดเด็ดขาดเหตุผลนะหรือเพื่อไม่ให้ใครเห็นว่าเก้าอี้ของประธานาธิบดีว่างเปล่าป้องกันไม่ให้แสงไฟจากภายในรั่วไหลออกไปเป็นเป้าของขีปนาวุธซึ่งทรัมป์เชื่อว่าจะยิงจากอิหร่านเพราะว่าอังการาของตุรกีนั้นไม่ไกลจากเตหะรานของอิหร่านเลยจังหวะนั้นเองครับทรัมป์ถูกลำเลียงออกจากจุดลับผ่านรถขนอาหารนำไปขึ้นเครื่องบินสำรองลำเล็กที่จอดแยกออกไปในเงามืด

0: นี่ครับแล้วทรัมป์เป็นคนยอมรับเองนะว่า Secret Service หรือหน่วยอารักขาเป็นคนวางแผนแล้วเขาต้องทำตามเพราะว่าชีวิตเขาถูกปองร้ายโดยอิหร่านมาตลอดและเพราะว่าเขามีผลงานฉะนั้นเขาจึงเป็นเป้าของการลอบสังหารปรากฏว่านี่คือมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดข่าวกรองของทางอเมริกาบอกว่าอิหร่านเตรียมสอยเครื่องบิน Air Force One ของทรัมป์ทันทีที่น่านฟ้าเปิดครับนี่ความแค้นนี้มันไม่ใช่เรื่องนโยบายต่างประเทศเฉยๆแต่มันคือเลือดแลกเลือดเพราะว่าทรัมป์เคยหลุดปากบอกว่าเราเก็บเขาก่อนเขาจึงต้องเก็บเราฉะนั้นก่อนที่เขาจะเก็บผมเก็บเขาก่อนพวกเขาพยายามมา2 ครั้งแล้วและผมก็ได้ตัวเขาก่อนทุกครั้งแสดงว่าทรัมป์รู้ตัวเพราะว่าเปิดสงครามรอบนี้28 กุมภาพันธ์ทรัมป์กับอิสราเอลถล่มโจมตีและฆ่าผู้นำสูงสุดของอิหร่านอาลีคามานาอีและก็ผู้นำอีกหลาย10 คนฉะนั้นความแค้นจากฝั่งอิหร่านนั้นเป็นที่รู้กันว่าวันหนึ่งจะต้องมีการล้างแค้นแค้นนี้ต้องชำระกี่ปีก็ไม่สายเกินไปต้องไม่ลืมนะครับว่าอเมริกานั้นไปสังหารคาเซมโซมราเนอีซึ่งตอนนั้นเป็นนายทหารระดับสูงสุดของ IRGC ของอิหร่านทรัมป์สั่งปิดขุนพลเบอร์1คนนี้ด้วยโดรนนั่นคือมกรา2020พอมาถึงกุมภา28เปิดสงครามอิหร่านรอบนี้สังหารอาลีคามานาอีนี่ครับชัดเจนว่าทางอิหร่านนั้นประกาศเลยว่าเลือดต้องล้างด้วยเลือดฉะนั้นสำหรับประธานาธิบดีทรัมป์ภัยคุกคามไม่ได้อยู่ในเงาอีกต่อไปครับมันเริ่มเข้าใกล้ตัวจนกลายเป็นความจริงที่น่ากลัวมากเพราะว่ามีการจับสายลับปากีสถานที่ชื่ออาซิฟมาชันซึ่งโยงกับ IRGC อิหร่านถูกจับในข้อหาวางแผนลอบสังหารทรัมป์ถูกศาลตัดสินมีนาปีนี้เองอีกคนหนึ่งเป็นชาวอัฟกานชื่อฟาฮัดชาเกรีเป็นคนที่ถูกสั่งตรงจาก IRGC ให้หาทางกำจัดทรัมป์ตอนนี้ยังลอยนวลอยู่และมีหมายจับจาก FBI ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ทรัมป์รู้ว่าตัวเองเป็นเป้าแต่ปฏิบัติการล่องหนครั้งนี้นักข่าวนี่ตกใจเลยนะครับเพราะนักข่าวประจำทำเนียบข่าวที่อยู่บนเครื่อง Air Force One ตัวจริงเนี่ยกลายเป็นเป้าหลักเลยถ้าสมมติว่าอิหร่านเชื่อว่าทรัมป์อยู่บนเครื่องบินลำนั้นแล้วยิงขีปนาวุธมาสอยเครื่องบิน Air Force One ทรัมป์ไม่ตายนะครับทรัมป์ไปอยู่อีกลำหนึ่งแต่นักข่าวหลาย10 คนรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ทำเนียบข่าวที่ถูกหลอกให้ขึ้นไปเหมือนหนึ่งไม่มีอะไรผิดปกตินั่นจะกลายเป็นเหยื่อของแผนหลวงนี้เกิดคำถามครับว่าเฮ้ยอย่างนี้ทำเนียบขาวทำได้หรือทำไมนักข่าวไม่รู้ล่วงหน้าว่าตัวเองจะกลายเป็นเป้าทรัมป์ยังแซวเลยทรัมป์หลังจากเกิดเรื่องยังมาแซวนักข่าวบอกโอ้นี่ถ้าเกิดเรื่องเกิดราวเนี่ยผมรอดนะพวกคุณผมไม่แน่ใจเท่าไหร่ไม่ใช่เรื่องน่าตลกขบขันเลยนะครับแต่นี่คือข่าวที่ยิ่งกว่าหนังฮอลลีวูดที่หลายคนถามผมมาครับว่าเรื่องนี้จริงใช่ไหมจริงครับทรัมป์ยืนยันเองและที่ไม่ตลกเลยคือนักข่าวต่อไปนี้นักข่าวสายทำเนียบขาวจะไปไหนกับทรัมป์ต้องถามแน่ๆว่าทรัมป์อยู่บนเครื่องบินลำไหนกันแน่
1: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น

0: 95.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
2: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio, Thinking Wealthพาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกวินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น. CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
3: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus นะครับอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับวันนี้คุณปีเตอร์ชามานาเรนขออนุญาตพักสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเจอท่านในวันพฤหัสหน้าแต่ว่าวันนี้เรื่องราวน่าสนใจมากๆเพราะว่าในจังหวะเวลาที่สำคัญทางรายการจะได้ขอความรู้จากอาจารย์กฤตอึ๋งวิทูลสถิตประธานสายงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนอาเซียนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและท่านเป็นประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาพูดถึงเรื่องของหน้าต่างแห่งโอกาสครับระหว่างไทยเมียนมาหลังการมาเยือนของคุณมินอ่องไลน์นะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเรารู้จักเมียนมาในภาพลักษณ์ที่แท้จริงในข้อมูลที่ถูกต้องและเราจะเห็นโอกาสอีกหลายอย่างเพราะฉะนั้นวันนี้ช่วงเวลาที่เราจะคุยกันนั้นก็เป็นช่วงของการที่จะเปิดโอกาสผ่านสะพานในเรื่องของการค้าการขายการลงทุนนะครับก่อนจะไปคุยกับอาจารย์ก็มีข่าวดีมาฝากกันก่อนนิดนึงนะครับลุ้นได้บ่อยขึ้นออมได้ง่ายขึ้นเงินต้นไม่หายปิดล็อกทุกความเสี่ยงด้วยสลากออมสินพิเศษ5ปีจากธนาคารออมสินราคาหน่วยละ500บาทครบกำหนดนะครับรับดอกเบี้ย5บาทต่อหน่วยหรือ 0.20% ต่อปีซื้อได้ทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลครับพร้อมลุ้นรางวัลที่1เดือนละ2ครั้งรวม20ล้านบาทต่อเดือนนะครับในวันที่1และ16ของทุกเดือนหากซื้อสลากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปการันตีรับเงินรางวัลขั้นต่ำ480บาททุกเดือนเงินต้นไม่หายสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนครบกำหนดเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดครับเพราะความมั่นคงทางการเงินเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองทางแอปพลิเคชัน MyMoเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับแล้วขณะเดียวกันทางสำนักงานกสทช.ขอความร่วมมือประชาชนปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีครับนายตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.เปิดเผยว่าสำนักงานกสทช.ได้ออกประกาศเรื่องมาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเมื่อวันที่29สิงหาคม2568โดยกำหนดให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีหน้าที่ต้องปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แล้วเสร็จภายในวันที่30สิงหาคม2569สำนักงานกสทช.จึงขอความร่วมมือประชาชนร่วมดำเนินการปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามช่องทางที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กำหนดภายในวันที่30สิงหาคม2569ทั้งนี้หากท่านได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านช่องทาง SMS หรือช่องทางอื่นๆของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ได้รับแจ้งหากมีข้อกังวลให้สอบถามไปยังศูนย์บริการลูกค้าของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เจ้าของเครือข่ายการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆที่มาฝากกันตรงนี้จะเป็นเรื่องที่ทำให้เราได้พร้อมทั้งการลงทุนนะครับการลุ้นและขณะเดียวกันเรื่องของเทคโนโลยีแต่ว่าเรื่องของโอกาสทางธุรกิจการลงทุนนั้นผมเชื่อว่าบ้านใกล้เรือนเคียงเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันมานะครับมีเรื่องราวต่างๆที่เราได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่เยอะตลอดเลยเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าแล้วเราจะมีโอกาสหรือว่าเรามองโอกาสตรงนี้อย่างไรคุยกันกับอาจารย์กฤตครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยครับ
3: ครับผมเนี่ยก็จะเจอกันในยามที่ชาติต้องการจริงๆนะฮะ

0: คือต้องเรียนอย่างนี้ว่าเมียนมาในอดีตเนี่ยท่านเขาโดนเรื่องของการแซงชั่นต่างๆเนี่ยสองรอบสามรอบนะครับก็โดนจนแบบจนชาชินไปหมดแล้วนะครับแล้วก็เขาก็โดนปิดประเทศมาอย่างหนักหน่วงจริงๆก็ประมาณ2 ครั้ง
1: ครับ
0: นะแต่ว่าไอ้ก่อนหน้านั้นก็มีนะครับแต่ว่าก็ไม่หนักเท่า2 ครั้งนี้ก็คือครั้งที่หนักจริงๆก็คือตั้งแต่1988ตอนที่นักศึกษามาประท้วงนะครับแล้วก็องซานซูจีก็ถูกจับไปกักขังบริเวณที่บ้านตอนนั้นนี่ก็หนักแล้วผมเข้าไปในปี1990ก็หลังจากที่มีการประท้วงกัน2 ปีนะครับแล้วก็มาอีกครั้งหนึ่งก็คือตอนนี้แหละครับก็คือ2021นะครับซึ่งหลังจากที่เปิดประเทศในปี2010เนี่ยได้ประมาณ10 ปีเนี่ยก็มีการเลือกตั้งใหม่นะครับรอบที่3นะครับก็คือเขาเลือกตั้งกัน5 ปีครั้งหนึ่งนะครับครั้งแรกนี่ก็ท่านเต็งเซ็งก็ชนะในฐานะของตัวแทนของ USDP ไปแล้วครั้งที่2เนี่ยท่านจูทินตอกอูจินอูทินจอนะครับอูทินจอนี่ก็ชนะในครั้งที่2ก็ในฐานะของ NLDซึ่งแน่นอนว่าอูทินจอช่วงนั้นก็คือท่านองซานซูจีนะครับแล้วก็ท่านเป็นผู้มีอิทธิพลอยู่ด้านเบื้องหลังนะครับที่ออกหน้าอย่างเต็มตัวนะครับแล้วก็แต่ว่าเพียงแต่ว่าไม่สามารถที่จะนั่งในฐานะของประธานาธิบดีได้เพราะเนื่องจากทางด้านของบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนะห้ามไว้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยพอมาครั้งที่3เนี่ยก็มีการเลือกตั้งกันอีกครั้งในปี2020นะครับก็ปรากฏว่าก็เจอโควิด19เข้าไปเต็มๆอันนั้นก็เป็นที่ทราบกันนะครับ
1: ที
0: นี้ถามว่าหลังจากที่มีการส่งสัญญาณอะไรต่างๆกันเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็เคยมาเล่าให้ฟังหลายครั้งนะครับก็จนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยท่านมีนองลายขึ้นมาเนี่ย ก็มีความเปลี่ยนแปลงเยอะต้องบอกว่าหนักหน่วงที่สุดนะครับตั้งแต่ที่ผมอยู่มา30 กว่าปีเนี่ย เพราะว่าการนำเข้าและส่งออกเนี่ยมันทำไม่ได้แล้วเพราะว่าเนื่องจากว่าปัญหาของเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของเขาเนี่ยมันไม่เพียงพอ เขาก็ใช้นโยบายต้องเรียกว่านอนทาริฟแบเรียร์มาใช้หรือว่าการใช้กำแพงที่ไม่ใช่ภาษีนะครับมากีดกันทางการค้าทำให้ต้องขอใบอนุญาตอิมพอร์ตไลเซนส์อะไรต่างเนี่ยค่อนข้างจะหนักแล้วก็จนกระทั่งเมื่อต้นปีที่ผ่านมาก็มีการเลือกตั้งใหม่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านเมียนทองไลก็เข้าชนะแล้วก็เข้ามารับตำแหน่งในเดือนเมษายนแล้วก็มีการทำมาตรการหรือว่านโยบาย100 วันนะครับก็ลักษณะของการขีดกันที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับก็จนทำให้มีปัญหากันร้องกันโอดโอยกันไปทั่วนะครับทุกๆมุมของการค้าชายแดนนี่มันแทบจะปิดลงนะครับแล้วก็ผมก็เดินทางเข้าไปบ่อยนะครับช่วงหลังๆนี่ทุกเดือนก็ว่าได้นะครับแล้วก็บางเดือนก็ไป2 ครั้งมั่ง 3 ครั้งมั่งแล้วแต่โอกาสนะครับแต่ก็อย่างไรก็ตามเนี่ยก็เห็นสภาพนะครับของตลาดเนี่ยเชลในตลาดเชลก็คือชั้นวางของในตลาดเนี่ยสินค้าไทยมันหมดเกลี้ยงนะครับมันไม่มีเลยนะครับเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะสินค้าไทยสินค้าต่างประเทศหรือว่าสินค้านำเข้าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับแทบจะไม่มีเลยก็เหลือแต่สินค้าในประเทศเมียนมาที่ผลิตกันเองนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็มีทั้งคุณภาพใช้ได้คุณภาพดีคุณภาพที่ไม่ใช้ไม่ได้คุณภาพเร็วมันก็มีหมดนะครับแต่เราก็เห็นภาพจนกระทั่งผมก็มารอจนกระทั่งมีการแต่งตั้งตำแหน่งนะประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาอีกรอบนะครับแล้วก็เดือนเมษาเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในตำแหน่งของรองประธานสายงานอาเซียนโลจิสติกเนี่ยก็รับบทบาทหนักยิ่งขึ้นกว่าเดิมแล้วทำให้ผมต้องมาดูสภาธุรกิจทั้งหมดเนี่ย8 ประเทศด้วยกันนะครับรวมทั้งสภาธุรกิจไทยเมียนมาด้วยนะครับก็ มันก็หนักหน่วงพอสมควรนะ

0: ว่าแน่นอนว่าผมพอเป็นเช่นนี้เนี่ยเราก็มองว่าประเทศเมียนมาเราควรจะต้องแก้ไขปัญหาก่อนผมก็เลยจัดทีมจัดทริปนะครับแล้วก็เชิญชวนเพื่อนๆนักธุรกิจเข้าไปเดินทางไปกับผมไปดูของจริงนะที่ผมพูดถึงก็คือการที่สินค้าไทยไม่สามารถที่จะเข้าไปได้เนี่ยนะครับแล้วก็ไปหาเหตุผลนะครับไปหาเหตุและผลต้องบอกว่าต้องเหตุและผลถ้าไปหาเหตุผลอย่างเดียวมันก็คงไม่ถูกเราก็จัดทริปกันไปนะครับเมื่อปลายเดือนที่แล้วนะครับ แล้วก็พานักธุรกิจไปทั้งหมด20กว่าคนเกือบ30คนนะครับไปตะเวนไปพูดคุยกับทางส่วนของราชการเขาหลายหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์นะครับหรือแม้กระทั่งกระทรวงคมนาคมที่คุมท่าเรืออยู่นะครับก็เดินทางเข้าไปพูดคุยกับเขารวมทั้งเอกชนด้วยเราก็ไปพบกับ UMFCCI หรือว่าสภาธุรกิจไทยสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเมียนมานะครับของสหภาพเมียนมารวมทั้งไปเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรมที่เขาทำงานกันอยู่นะครับก็คือที่ลันตยานะครับก็เราก็ไปกันนะครับก็พานักธุรกิจไปดูกันนะไปเห็นของจริงนะครับก็ได้พูดคุยในช่วงจังหวะที่เรากำลังคุยกันอยู่นั่นเองนะครับก็กำลังไปกันอยู่เนี่ยในวันนั้นเนี่ยข่าวก็แพร่ออกมาว่าท่านมีลงไลน์ท่านจะมาประเทศไทยตอนนั้นยังเป็น confidential อยู่นะยังไม่ให้เราพูดยังไม่ให้เราออกข่าวว่ามีการที่จะเดินทางแต่ก็บอกว่ากระซิบบอกกันบอกว่าจะมีการเดินทางต้นเดือนแต่ยังไม่รู้ว่าวันไหนครับก็ตอนนั้นยังไม่รู้เราเฮ้ยทำไมโอกาสมันดีอย่างนี้จังเลยนะครับมันก็ทำให้เราก็ยิงคำถามหรืออะไรต่างไปกับทางฝ่ายราชการเขาเยอะทีเดียวนะครับเพราะว่าผมในฐานะของกึ่งสื่อมวลชนไม่ใช่สื่อมวลชนกึ่งสื่อมวลชนก็คือเราก็มีทั้งคอลัมน์ของเราเองมีทั้งรายการวิทยุต่างๆที่มาสัมภาษณ์กันอยู่เนี่ยก็เลยยิงคำถามไปเยอะนะครับแล้วก็ได้คำตอบมาก็ทราบเป็นอยู่นะครับว่าไอ้เหตุผลที่เงินทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยมันขาดดุลเนี่ยทำให้ต้องออกนโยบาย100วันที่จะเข้มงวดกับการนำเข้าสินค้าเนี่ยด้วยการขอ import license แล้วก็ขอต้องมี earning money ก่อนในการที่จะขอ import license เนี่ยนะครับแล้วก็ทางเสถียรภาพของชายแดนนะด่านชายแดนต่างๆนะตั้งหลายๆด่านเนี่ยมันยังไม่มั่นคงนะครับแล้วก็การเดินทางของสินค้านี่ก็ค่อนข้างจะลำบาก
1: เพราะฉะนั้นอาจารย์กฤตปูให้พวกเราได้เห็นแล้วว่าสถานการณ์ณปัจจุบันนั้นเมียนมาภายใต้ผู้นำคนใหม่ซึ่งก็เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกก็คือท่านมินออนไลน์นะครับในฐานะรัฐบาลใหม่สิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือว่าจะต้องกู้เรื่องของเศรษฐกิจต้องสร้างความมั่นคงทางด้านทางทหารนะฮะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยก็จะต้องบริหารจัดการในหลายๆอย่างเพราะว่าตอนนี้เมียนมาก็มีมิตรต่างๆมาไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นรัสเซียอย่างที่เราคุยกันครั้งที่แล้วถูกต้องไหมครับอาจารย์นะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยการค้าชายแดนไทยกับเมียนมาแต่เดิมไม่ว่าเขาจะเกิดปัญหาอะไรอย่างไรเมื่อก่อนนี้ก็ยังไปมหาสู่ยังทำการค้าการขายกันได้แต่ว่าปัจจุบันพออาจารย์ไปถึงที่นู่นแล้วก็ได้เห็นเลยว่าโอ้โหสินค้าของไทยเราขาดตลาดจริงๆนะฮะมันก็จะเป็นโอกาสในการที่ถ้าเกิดว่าเจรจากันดีๆจะเข้าไปใหม่และจะเข้าไปมากขึ้นแล้วมันยังมีหลากหลายโอกาสเลยใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ใช่ครับใช่ครับก็นั่นแหละครับที่เป็นที่มาว่า หลังจากที่พูดคุยกับทางหน่วยงานราชการแล้วพอเราทราบเนี่ยแล้วอย่างหนึ่งตัวเลขนะการค้านี่มันหล่นมากนะฮะหล่นอย่างน่าตกใจเพราะว่าจากเดิมเนี่ยก่อนโควิด19มาเนี่ยการค้าชายแดนของเรากับเมียนมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ800,000ล้านต่อเดือนนะครับแต่ถือจนถึงล้านบาทต่อเดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่มาในช่วงระยะหลัง4ปีมาเนี้ยหลังจากที่โควิดมานะครับแล้วก็เจอกับทางการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับแล้วก็เจอการเกณฑ์ทหารนะคนในเมียนมาหนีตายเข้ามาในประเทศไทยเราเยอะนะครับ แล้ววันนี้ก็คนเมียนมาอยู่ในประเทศไทยเราก็รวม10ล้านกว่าคนนะครับอันนี้เป็นปัญหาหนักนะครับของเมียนมาเขาทีเดียวอีกการหนึ่งที่เป็นปัญหาต่อมาก็คือการออกนโยบายของการกีดการการต้องขอearning moneyก่อนที่จะขอ import license เนี่ยนะครับแล้ว import license แต่ละบริษัทเนี่ยยื่นขอได้วันละ1ใบเท่านั้นนะครับแล้วมีลิมิตของเงินด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็หนักหน่วงนะครับแล้วก็ทำให้การค้าและการลงทุนในเมียนมาเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยยะนะครับแล้วก็อีกการหนึ่งก็คือพอมาอีกเมื่อเราเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกลางปีมิถุนายนปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของแผ่นดินไหวเกิดขึ้นนะครับในมันดาเลนั่นก็คือแทบจะหมดสภาพเลยจากเมืองอันดับ2ของประเทศเนี่ยนะครับมันหายไปเนี่ย40%นะครับบ้านเรือนนะครับในเมืองเพราะงั้นเนี่ยมันก็หนักหน่วงเอาการทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่ทราบเหตุต่างๆแล้วเนี่ยผลที่เราเห็นเราก็ทราบกันอยู่นี่ผมก็ต้องมาคิดเรื่องต่อแล้วว่าเราควรจะต้องทำอะไรนะครับนั่นก็คือหลังจากที่กลับมาก็มีการคิดนะหลายๆเรื่องที่ว่าทำยังไงที่เราจะช่วยเขาและก็ช่วยเราด้วยช่วยเขาในที่นี้ก็คือช่วยในการที่ไม่ให้เศรษฐกิจเขาเนี่ยพังไปมากกว่านี
1: ้ครับ
0: แล้วก็ไม่ค่อยฟื้นคืนมาในขณะที่ช่วยเราด้วยก็คือถ้าว่าเราสามารถที่ยังทำมาหากินอยู่ได้เราคงไม่อยากทิ้งไอ้ภาคตะวันตกของเรานะครับเพราะว่าตะวันตกประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยก็คือเมียนมาเนี่ยก็ยังเป็นตลาดใหญ่ตลาดนึงคุณวิชัยประชากรของเขาเนี่ยเกือบ60ล้านคนนะครับใน official non official เนี่ยมีอีกเยอะเราก็ไม่รู้นะครับก็เรียกว่าก็ไม่ได้น้อยกว่าประเทศไทยเรามากนะแต่ก็ในขณะที่พื้นที่เขาใหญ่กว่าประเทศไทยได้ซ้ำไปนะครับพื้นที่เขาใหญ่กว่าเรา10%ในขณะที่ประชากรของเขาที่บอกว่า official เนี่ยก็คือที่สามารถสำรวจได้เท่านั้นนะครับไอ้ที่สำรวจไม่ได้นี่เยอะแยะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดนี่มันเป็นตลาดใหญ
1: ่ฟังดูแล้วเนี่ยเราน่าจะได้แนวคิดอย่างหนึ่งเลยสำหรับกรณีที่คุยมาถึงตอนนี้คือถ้าช่วยเขาเราก็ได้ถูกต้องไหมครับ
0: ต้องครับ
1: ก็จริงก็คือว่าช่วยกันมากขึ้นเราก็ได้มากขึ้นอันนี้คือมุมมองของธุรกิจของเศรษฐกิจเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องที่หลายแต่หลายคนผมก็ไม่แน่ใจว่าประเทศอื่นๆเขาอาจจะมองเราตาร้อนๆหรือเปล่าเพราะว่ากับเรากับเมียนมานี่ใกล้ชิดสนิทสนมแล้วก็มีความเป็นแรกค่อนข้างมากผมมองถูกมองผิดครับอาจารย์
0: ว่าเราเนี่ยเรามีพื้นที่ชายแดนติดต่อกันยาวถึง 2,400 กว่ากิโลเมตร
1: ยาวเหยียด
0: ยาวเหยียดนะคร
1: ับ
0: และยาวที่สุดนะครับของพื้นที่ของเมียนมาของชายแดนเมียนมานะครับจะรองลงมาก็จีนรองลงมาก็อินเดียนะครับจีนก็ประมาณ1,800กว่า1,900กว่านะครับแล้วก็อินเดียเนี่ยก็อยู่ที่ไม่ก็หลายร้อยกิโลหรือว่าคนที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยที่รู้จักกับเมียนมาเนี่ยมายาวนานตั้งแต่เรารู้จักเมียนมาตั้งแต่สุโขทัยมาจนปัจจุบันนะครับมันมีทั้งรู้ในฐานะของคู่แค้นก็มีรู้ในฐานะของคู่ค้าก็มีแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่ยกประเทศนี้ก็ได้
1: ถูกต้องครับ
0: ที่มันถึงเป็นที่มาที่ไปว่าผมก็ต้องคิดผมก็เลยกลับมานั่งคิดนั่งคิดแล้วผมก็ร่างนะครับเพื่อที่จะนำเสนอกับสภาอุตสาหกรรมนะท่านประธานสภาอุตสาหกรรมในฐานะของผู้บัญชาการนะครับผมก็ร่างไปทั้งหมด 6-7 ข้อนะครับว่าเราควรจะทำอะไรบ้างกับประเทศเมียนมานะครับแล้วก็นำไปนั่งคุยกับท่านนะก่อนที่ท่านเมียนมาจะมาได้ซ้ำไปนะครับ
1: เพรา
0: ะงั้นเนี่ยพอกลับมาแล้วก็มานั่งเขียนนะครับหลายๆเรื่องนะวันนี้นำมาเปิดเผยให้ฟังบางเรื่องบางประเด็นนะครับจะเป
1: ิ
0: ดเผยได้นะครับก็คือเรื่องของการที่เราจะขยายการลงทุนในโครงการ A6 ก็คือหลุมก๊าซธรรมชาตินะครับที่อยู่ พื้นที่น้ำลึกกว่า 2,000 ถึง 2,500 เมตรนะซึ่งมันลึกมากนะครับแล้วเป็นโครงการพัฒนาการ์ดที่ต้องใช้องค์ความรู้ทางเทคนิคค่อนข้างจะสูงแล้วก็เทคโนโลยีสำหรับน้ำลึกต่างๆเหล่านี้มันต้องใช้เงินสูงนะครับก็ใช้เงินประมาณ 6-8,000 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาจะได้ทีเดียวนะครับซึ่งถามว่าใครเป็นคนทำได้นะครับอันนี้จีนเขาทำ
1: นี่แหละครับ
0: ร่วมกับเมียนมาครับ
1: นะตอนนี้เนี่ยถ้าว่าเรามองเมียนมาแบบเป็นกายภาพนะครับฟิสิกอลก็คือเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ
0: ถูกต้องครับ
1: ล้นๆโดยเฉพาะในส่วนของก๊าซธรรมชาติและผมเดาว่าน่าจะมีน้ำมันนะครับ
0: เยอะครับเยอะ
1: ใช่ไหมครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยบรรดาพวกแร่ธาตุต่างๆเราอาจจะมองโอ้โหถ้าเอ่ยถึงพม่าเรานึกถึงหินหยกนะฮะแต่จริงๆไม่ได้มีแร่เอิร์ธแล้วยังมีอีกหลายแต่หลายอย่างที่เรียกได้ว่ายังไม่ได้ถูกขุดออกมาเยอะแยะสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอุดมสมบูรณ์จริงๆใช่ไหมป่าไม้ครับอาจารย์
0: ใช่ครับเพราะว่าเมียนมาเนี่ยมันตั้งอยู่บนรอยเลื่อนของเปลือกโลกไงครับมันมีรอยเลื่อนของเปลือกโลกอยู่สองรอยนะรอยแรกก็คือรอยเขาเรียกว่ารอยเมนูนะเมนูนี้ก็คือจากยักษ์ไข่เนี่ยตรงไปจนถึงเสฉวนยาวเหยียดเลยอังกับประเทศพม่าไปแล้วอีกรอยหนึ่งก็คือรอยจากด้านบนนะครับก็คือจากรัฐกระชินเนี่ยที่ปลายของภูเขาเทือกเขาฮิมาลัยนะครับมันด้านตะวันออกของเทือกเขาฮิมาลัยเนี่ยไล่ลงมาจนถึงอ่าวยางกุ้งหรือว่าในอดีตเราเรียกว่าอ่าวมัตมะเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือตัดขวางกันอยู่ที่มันดาเลย์นะครับเพราะงั้นเนี่ยไอ้ทรัพยากรธรรมชาติของเขานี่ไม่ต้องไปพูดถึงละเยอะแยะไปหมดนะไม่ว่าจะต้องพูดว่าอย่าบอกว่าหยกอย่างเดียวมันต้องบอกว่าอัญมณีทั้งหมดนะครับอยู่ที่นั่นมีหมดทองคำนะครับมีเหมืองทองคำมีแร่แร่เอิร์ธนะครับแร่เอิร์ธก็คือแร่หายากนะครับแล้วก็เป็นพวกแฮฟวี่แร่เอิร์ธด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะครับนี้เราไปสิ่งที่ผมมาคิดเลยก็คือว่าในเมื่อเขาขาดเงินตรงนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะผลักดันนะครับผ่านเงินขาดเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะผลักดันโครงการที่บอกว่าโครงการ A6 เนี่ยซึ่งมันอยู่ภายใต้บริษัทของ MPRL นะครับซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของจีนกับทางเมียนมาบางส่วนนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าเราสามารถที่จะช่วยให้ปตท.สผ.เราเนี่ยเข้าไปถือหรือว่าเข้าไปลงทุนในโครงการนี้บ้างนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่าปัญหามันติดอยู่ตรงไหนก็ปัญหามันก็ติดอยู่ตรงการพูดคุยกับ MPRL นี่แหละครับนะครับเพราะว่าราคาที่เรารับซื้อก๊าซที่จะเข้าประเทศไทยเนี่ยมันยังราคาที่ยังไม่เหมาะสมเท่าที่ควรนักนะครับถ้าหากเราสามารถที่จะคุยกันถึงเรื่องของราคาที่มันเหมาะสมกับราคาตลาดนะที่เราสามารถรับซื้อได้เนี่ยผมว่าอันนี้โอกาสที่ความเป็นไปได้มันก็จะสูง
1: ดังนั้น
0: นะครับโครงการที่สองที่ผมนำเสนอ
1: กับทางโครงการที่สองอาจจะต้องต่อเบรกได้ครับเดี๋ยวผมจะสรุปเบรกนี้ก่อนว่าพออาจารย์เปิดมาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยยิ่งน่าว่าผู้นำประเทศทั้งสองท่านคุยกันนะฮะท่านนายกเรากับทางของเมียนมาเนี่ยการเจรจาก็น่าจะง่ายขึ้นแล้วถ้าว่าเจรจาได้ปัญหาทางด้านความมั่นคงพลังงานนะครับเราก็จะน่าบรรเทาเบาบางลงไปถูกต้องไหมฮะ
0: แน่นอนครับเราไม่ต้องซื้อไกลแล้วครับเอาใกล้ๆเนี่ยเพราะว่าเรามีท่อตรงมาจากตรงนั้นปตท.สผ.เนี่ยเรามีท่อใต้ดินนะครับ ตรงจากเมียนมาเนี่ยจากมอละแมงเนี่ยตรงมาถึงในประเทศไทยเราเลย
1: ถึงปั๊มถึงครัวของคุณได้เลยทีเดียวนะครับ
0: ใช่คร
1: ับพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวมาฟังการวิเคราะห์ต่อของอาจารย์นะเพราะว่าเราจะเห็นโอกาสอีกเยอะทีเดียวกับความสัมพันธ์ที่ดีของสองประเทศนี้สักครู่ครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวง
4: ศ์ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแส

0: แดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Filter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 ลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1 เก่งฮริต B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B 4 Who กิตติน B 5 Ford ทิติพงษ์3 PrincessOf Girls Love นักแสดงนำ Girls Love Proud เสน่ห์ G 1 Jinny นัทนิชา G 2 Jenna Angelina G 3 B My จิรัชยา G 4 Fai ฮิรยา G 5ลูกหมีปัญญาพัฒน์ 4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R 1 Jinny Jenna R 2ตีตีบอ R 3 Fai อะตอม R 4นี่พัฒน์เอย่า R 5อุ้มแบม 5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยมN1 เกมเมอร์และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี
1: ้เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
2: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
3: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
4: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
3: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ณัฏฐีสวัสดิ์ค่ะ
4: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
5: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
6: มาสู่ซีวิชั่นพลัสกันต่อนะครับวันนี้ประเด็นที่คุยกับอาจารย์กฤตตึงวิทูสถิตประธานสายงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนอาเซียนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะครับก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับโอกาสนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของหน้าต่างแห่งโอกาสไทยเมียนมาหลังการมาเยือนของทางบินออนไลน์นะครับแต่ก่อนที่จะคุยกับอาจารย์ต่อก็ต้องบอกเลยว่าโอกาสนี่มันเป็นสิ่งที่เราต้องคว้ากันนะฮะเพราะฉะนั้นท่านที่สนใจทริปที่จะไปชิงเต่านะครับอันนี้ต้องให้ข้อมูลสำคัญก่อนเลยว่าชิงเต่าตอนนี้เป็นเมืองที่กำลังได้รับการกล่าวขวัญถึงผมเชื่อว่าใครที่ติดตามบนโลกโซเชียลก็จะเริ่มเห็นนะครับเขาก็โปรโมทเรื่องเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของเขาไม่ว่าจะเป็นเบียร์นะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือเมืองของการพัฒนาหุ่นยนต์นะครับชิงเต่านี่อยู่ที่มณฑลซานตงครับประชากรประมาณ10ล้านคนพื้นที่ 11,000 ตารางกิโลเมตรนะครับแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายสนามบินเอ่ยการเดินทางต่างๆก็สะดวกนะครับเขาบอกว่าเป็นเมืองแห่งท้องทะเลของจีนแล้วก็เคยเป็นเจ้าภาพการแข่งขันเรือใบโอลิมปิกปี2008นะครับเป็นมหานครแห่งนวัตกรรมริมทะเลศูนย์กลางเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะและ AI เป็นเมืองหลวงแห่งเบียร์ของจีนนะครับ

0: เกิดของเบียชิงเต่าที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะครับที่นี่นั้นเป็นเมืองเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดของจีนนะครับพอเขาเติบโตเร็วเรายิ่งต้องไปดูนะครับอันนี้ก็แล้วเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยอย่างไฮเซนเนี่ยครับก็เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกเป็นเมืองที่มีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะครับศูนย์กลางการต่อเรือโลจิสติกท่าเรือนานาชาติเทคโนโลยีชีวภาพเมืองแห่งแบรนด์ระดับโลกชิงเต่าเป็นสำนักงานใหญ่หรือฐานการผลิตของบริษัทชั้นนำอย่างตัวอย่างเมื่อสักครู่ก็คือไฮเซนนะครับแล้วก็ยังมีชิงเต่าบิวเวอรี่มีท่าเรือระดับโลกเยอะแยะไปหมดเลยคือถ้าว่าจะติดตามเนี่ยผมว่าเดี๋ยวเราไปดูด้วยตาของเราเองดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่สนใจรีบจองเลยครับเราพาไปเพียงแค่30ท่านเท่านั้นนะครับไปมองเห็นอนาคตแล้วไปดูอดีตที่น่าหลงไหลนะครับไปในช่อง Fast Track ด้วยกินหรูอยู่ดีนะฮะอันนี้ทีมงานเราพร้อมจะดูแลทุกท่านจองเลยที่ Aside Thinking Radio หรือโทรเลยก็ได้ครับ094นะครับ480-3066 094-480-3066ครับต้องดูจังหวะนี้ด้วยนะครับว่าโอกาสดีๆมาแล้วเราจะรอช้าได้อย่างไรเช่นเดียวกันกับการที่จังหวะของเรากับไทยเมียนมาใช่ไหมครับอาจารย์กฤษฮะ
1: ครับผมครับ
0: เอาละเดี๋ยวเราว่ากันต่อฮะโอ้มีหลายเรื่องที่เป็นการดีๆครับเชิญครับอาจารย
1: ์ก็เรื่องที่สองที่ผมนำเสนอไปก็คือเรื่องของการเราควอต้านะครับมูลค่าการส่งออกระดับประเทศเนี่ยหรือว่า country quota system เนี่ยก็คือเนื่องจากว่าเขาควอต้าการขอ import license เนี่ยเขาจะต้องมีไอตัว earning money ด้วยเพราะงั้นเนี่ย earning money ก็คือเงินที่ได้จากการส่งออกนะครับของประเทศเมียนมาเนี่ยส่งไปที่ไหนบริษัทไหนส่งก็บริษัทนั้นก็ได้รับไปแต่ว่าผมก็นำเสนอว่ามันควรจะเป็นโควต้าของประเทศมันเป็นไปได้ไหมนะครับอันนี้ก็ถ้าเราเป็นไปได้เนี่ยเราก็เอาไอ้ที่เราเคยซื้อก๊าซธรรมชาตินะปตท.ซื้อก๊าซธรรมชาติอะไรต่างๆนั้นมารวมกันหลายอย่างนะครับแล้วก็เป็นโควต้าของให้กับบริษัทที่เล็กบริษัทน้อยนะครับที่ส่งไปเนี่ยแล้วก็แบ่งโควต้ากันไปนะช่วยกันทำมาหากินอันนั้นคือความคิดของผมนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ผมนำเสนอก็คือการร่วมมือกันส่งเสริมนโยบายการลงทุนและการผลิตในประเทศเมียนมานะครับซึ่งผมเชื่อว่าการทำวันนี้เนี่ยถ้าเราจะเข้าไปจริงๆจังๆเนี่ยเราคงจะต้องไปในลักษณะของ Joint Venture หรือว่า OEM ซะมากกว่าแทนที่จะไปลงทุนเองเราก็ลดความเสี่ยงลงไปทีนี้แน่นอนว่าโครงการนี้มันจะต้องส่งต่อไปที่โครงการหนึ่งก็คือที่ผมนำเสนอไปก็คือผมเสนอไปเรื่องของการทำnetworking and matching นะครับก็คือเราสร้างเครือข่ายในการจับคู่ของนักธุรกิจในเมียนมา กับนักธุรกิจในไทยนะครับให้เขารู้จักกันมาคุ้นกันเชื่อใจกันแล้วก็มีความเชื่อมั่นกันนะครับแล้วก็ตัดไอ้คนกลางคนโกงอะไรต่างออกไปให้หมดนะครับแล้วก็จับก็มาจับคู่กันนะครับอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมนำเสนอไปนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือผมคิดว่าสำคัญมากก็คือหลังจากที่เรามีคู่ธุรกิจเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ควรจะทำอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจร่วมนะครับระหว่างไทยกับเมียนมาโดยทำกันที่ชายแดนที่มันมีความมั่นคงแล้วก็มีความสงบนะครับมีหลายจังหวัดที่การสู้รบชายแดนไปไม่ถึงเนี่ยหรือว่ายังอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยเนี่ยนะครับเอามาทำซะนะครับแล้วก็ไล่แต่นู่นเลยจังหวัดตากที่ลงมาตากตอนใต้นะครับไล่ลงมาจนถึงกระทั่งถึงระนองเนี่ยมันมีหลายจุดมากสามารถที่จะทำได้แล้วเราก็ใช้แบรนด์โดยใช้แบรนด์ Made in Thailand กับ Made in Myanmar เนี่ย คู่กันแล้วก็นำวัตถุดิบจากเมียนมานำวัตถุดิบจากไทยเนี่ยมาร่วมผสมผสานกันแล้วก็ผลิตสินค้ากันในนิคมอุตสาหกรรมนั้นแล้วก็ถ้าจะส่งเข้าไปในเมียนมาก็ใช้คำว่า Make in Myanmar ส่งเข้ามาในไทยก็ใช้ Make in Thailand ซะนะครับ
0: ไอเดียนี้น่าสนใจมากเลย
1: ครับครับก็นำผมก็มันก็จะสร้างความมั่นคงนะครับทางของสู่ประธานของระหว่าง2ประเทศได้แล้วไม่ต้องมานั่งเกี่ยงกันว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะต้องไปเสียภาษีหรืออะไรต่างๆนะครับนี่คือสิ่งที่ ที่ผมคิดแล้วก็นำเสนอนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยข้อเสนอต่างๆเหล่านี้ก็6-7ข้อเนี่ยยังมีอีก 2-3 ข้อนะครับว่าเดี๋ยวมันจะเวลาเราจะไม่พอผมอยากจะคุยถึงนะความร่วมมือที่ทางประเทศไทยกับประเทศเมียนมาในช่วงจังหวะที่ท่านประธานาธิบดีพลเอกอาวุโสเมียงรายมาเนี่ยท่านอนุทินนะครับนายกรัฐมนตรีเราเนี่ยก็ผมก็มีโอกาสได้ไปนั่งทานอาหารนะดินเนอร์กาล่าที่ศึกตึกสันติมัยตรีนะครับแล้วก็มีได้ไปร่วมงานสัมมนางาน business matching business forum ที่ศูนย์สิริกิติ์นะครับทั้งนะครับแล้วก็เห็นภาพรวมทั้งได้รับฟังทั้งท่านพลเอกอาวุโสมีนองลายและท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินมาตอนนั้นเนี่ยแต่ข่าวตอนนั้นยังไม่ออกนะครับว่าได้มีการเซ็น MOU กัน3ฉบับนะครับอันนั้นก็คือทั้ง TOR ทั้ง MOU นะครับแต่3ฉบับนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆคุณวิชัยครับก็คือฉบับแรกก็คือที่ผมให้ความสำคัญมากๆก็คือTOR ในการตั้งคณะทำงานร่วมด้านการจัดการคุณภาพน้ำก็คือฉบับนี้มันเกี่ยวข้องกับโดยตรงกับปัญหามลพิษแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำลวกนะครับ อันนั้นก็คือการตั้งไอ้ Joint Working Group อันนี้เนี่ยมันสามารถที่จะให้เขามาช่วยกันทำงานเรื่องของการเฝ้าระวังแล้วก็การแก้ไขมลพิษนะข้ามแดนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ในแม่น้ำกกนะครับที่เราทราบกันนะครับรวมทั้งที่แม่สายนะครับก็คือแม่น้ำสายที่ผ่านตัวอำเภอแม่สายเนี่ยก็เมื่อ2ปีที่แล้วเราก็ได้ยินข่าวน้ำท่วมนะครับแม่สายมันมาทั้งโคลนโครมมาทั้งซากไม้อะไรต่างๆนะมันจะท่วมเอาตลาดสายลมจอยมิดไปแล้วนะครับแล้วก็ทุกอย่างในอำเภอแม่สายก็เรียกว่าเลี่ยงกันไปนะครับนั่นก็คือครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการร่วมมือกันทั้ง2ประเทศแล้วก็มีการเก็บตัวอย่างนะเก็บกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ตามริมแม่น้ำนะที่ริมชายแดนของเราระหว่างไทยกับเมียนมาเนี่ยมาตรวจสอบนะมาวัดระดับมลพิษนะครับหรือโลหะหนักในเรื่องของหน่วยงานสิ่งแวดล้อมไทยเมียนมาเนี่ยเขาจะต้องทำงานร่วมกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็เขายังเปิดช่องนะครับว่าการทำงานร่วมกันเนี่ยให้ทำงานกัน3ปีนะครับที่ TOR นี้นะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะดึงเอาผู้เชี่ยวชาญหรือว่าองค์กรจากต่างประเทศเนี่ยเป็นประเทศที่3นะครับก็ประเทศใดก็ได้เนี่ยเข้ามาสนับสนุนเรื่องของเทคโนโลยีการกรองการบำบัดน้ำนะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าTOR นี้น่าสนใจอีกการหนึ่งก็คือ MOU เรื่องของเกี่ยวกับแรงงานเพราะว่าเสถียรภาพด้านแรงงานของไทยเรากับเมียนมาเนี่ยมันค่อนข้างจะหนักหน่วงของทีเดียวนะครับเพราะว่าทางฝั่งของเมียนมาเนี่ยที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยเราเนี่ยวันนี้มันมีการจดทะเบียนหรือว่าขึ้นทะเบียนแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยไม่กี่ล้านคนนะครับในขณะที่แรงงานที่มันผิดกฎหมายเนี่ยเข้ามาโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตหรือว่าให้เขาขออนุญาตเขาก็ไม่อยากจะขอเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาก็มีข้อกังวลใจอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับแรงงานอันนี้เราก็ทราบกันดีคุณวิชัยจะบอกว่าไง
0: ผมมองว่าในมิติตรงนี้เนี่ยสู้พยายามที่จะทำให้ทุกคนมั่นใจว่าทำอะไรที่ถูกต้องตามกฎหมายมันจะดีที่สุดทั้งสองฝั่งแล้วถ้าเกิดว่าเข้ามาเราก็ได้ดูแลเขาเพราะว่าถ้าเกิดว่าเข้ามาแบบกฎหมายมันก็เป็นปัญหาอย่างที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ในบ้านเมืองเราโดยเฉพาะความมั่นคงนะครับอาจารย์นะครับดังนั้นเนี่ยต้องเจรจากันให้ลงตัวเรื่องแรงงาน
1: ใช่ครับก็มันก็เองสามารถที่ช่วยเรื่องอื่นได้อีกนะครับเช่นช่วยการพิสูจน์อัตลักษณ์ของสัญชาตินะครับแล้วก็สัญญาจ้างแล้วก็สิทธิประโยชน์ของแรงงานอะไรต่างเหล่านี้มันสามารถที่จะเข้าสู่ระบบได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็เป็นการคุ้มครองแรงงานเมียนมาที่อยู่ในประเทศไทยให้ได้รับการดูแลตามกฎหมายด้วยนะครับซึ่งเราเจตนาดีเราเปิดทุกครั้งนี่มันไม่เต็มสักทีนะครับแล้วก็เปิดแต่ละครั้งเนี่ย เอาให้200อัตราแต่มาจริงไม่ถึง100อะไรเงี้ยนะครับ
0: ก็
1: มันก็มีนะครับ2 ล้าน 2 ล้านไม่ถึงล้านไม่ใช่200ก็อันนี้ก็คือเรื่องของ MOU ของเรื่องของแรงงานอีกฉบับหนึ่งก็คือ MOU ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศแล้วก็ภูมิสารสารสนเทศศาสตร์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสำคัญมากคุณวิชัยครับก็เราจะเห็นว่าพอหน้าร้อนทุกครั้งเนี่ยนะครับในประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยจังหวัดที่อยู่ทั้งภาคเหนือเนี่ยPM2.5 เนี่ยหนักมากนะครับ
0: ใช่
1: ฮะเรื่องนี้การทำ MOU ตรงนี้เนี่ยมันเป็นทำให้ไทยกับเมียนมาเนี่ยได้ใช้เทคโนโลยีร่วมกันนะครับซึ่งเราอ่ะมีเทคโนโลยีที่เหนือกว่าเราเขาแล้วเราก็ใช้ประโยชน์จากการเรามีดาวเทียมนะครับที่สามารถที่จะใช้ในการสำรวจโลกในทางสันติวิธีเนี่ยที่ของเราของไทยเรามีไทโคมนะครับแล้วก็ยังอีกหลายตัวที่เราสามารถที่จะใช้ได้นะครับเพื่อติดตามหมอกควันของที่จากการเกิดจากการเผาไล่เผาป่าเนี่ยนะครับซึ่งมันทำให้เกิด PM 2.5 เนี่ยแต่ได้อย่างใกล้ชิดรวมทั้งไอ้จุดร้อนหรือว่าจุดความร้อนหรือว่าเรียกว่าฮอตสปอตนะครับตรงนั้นเราก็สามารถที่จะดูแลได้นะครับนี่คือ MOU 3เล่ม3ฉบับที่มีการเซ็นไปเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนั้นนี่ก็เป็นข่าวออกมาพอสมควร
0: ผมว่าการพบกันของผู้นำทั้ง2ประเทศในครั้งนี้ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีมากแล้วทำให้หลายๆคนที่มองภาพกว้างๆเกินไปเนี่ยจะได้เข้าใจอะไรอย่างถูกต้องโดยเฉพาะปัญหาพวกฮอตสปอต PM 2.5 เนี่ยถ้าไม่คุยกันในระดับรัฐบาลต่อรัฐบาลแบบนี้อาจารย์ผมว่ามันแก้ไม่จบอะแล้วทุกปีมันก็จะมีปัญหาใช่ไหมครับแล้วก็บ่นว่ารัฐบาลรู้รัฐบาลนี้แก้ปัญหานี้ไม่สำเร็จเสร็จสิ้นสักทีหนึ่งนี่คือจุดหนึ่งที่เราต้องมองให้มันทะลุจริง
1: ๆนี่เป็นการพูดคุยแบบ 4i ที่หรือ face to face ที่ท่านนายกอนุทินกับท่านพลเอกอาวุโสมินทรายเนี่ยนะได้ทำการปลดล็อกที่แล้วก็ผมเชื่อว่ามันสิ่งต่างๆมันจะตามมาอีกมากกว่านั้นก็คือเรื่องของการฟื้นฟูการค้าชายแดน
0: อันนี้
1: แน่นอนเลยว่าไทยเนี่ยได้ตกลงใช้สะพานมิตรภาพแห่งที่2ที่แม่สอดนะครับนั้นได้เต็มรูปแบบรวมทั้งทางเมียนมาเองก็รับปากว่าจะดูแลเรื่องความปลอดภัยนะครับอันนี้มันก็อยู่ติดอยู่ปัญหาเดียวก็คือปัญหาของของ earning money กับไอ้ตัว import license เนี่ยนะครับเพราะปัญหาอื่นๆเนี่ยปล่อยให้คณะกรรมาธิการร่วมการค้าเนี่ยหรือว่า JTC นะครับไปดำเนินการเนี่ยแต่จากการที่ท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินท่านมาให้นโยบายมาเนี่ยจะต้องทำให้เสร็จภายในปีนี้อะไรเงี้ยนะครับโอ้อันนี้ก็ทำให้ทุกอย่างมันเห็นชัดเลยว่านี่ประตูบานแรกนะครับประตูบานแรกหรือว่าหน้าต่างโอกาสเนี่ยมันได้เปิดแล้วนะครับแล้วก็มันจะมีการลงนามในเชิงพาณิชย์อื่นๆต่อไปอีกหลายฉบับนะครับผมเชื่อว่าการที่เปิดอย่างเงี้ยแล้วสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นตามมาหลังจากที่ท่านพลเอกอาวุโสมินทรายกลับไปแล้วเนี่ยนะครับคณะทำงานของท่านเนี่ยยังอยู่แล้วก็ผมได้รับภาพจากไลน์นะครับของท่านพลเอกท่านอย่างนี้อย่าไปเอ่ยชื่อท่านเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นการ
0: ประเด็น
1: ว่าเอาเป็นว่าท่านผู้ใหญ่ท่านนี้เนี่ยท่านได้ส่งไลน์มาให้ผมเห็นภาพนะครับที่ผู้ในผู้รองผู้บัญชาการฐานสูงสุดของเมียนมาเนี่ยได้นั่งพูดคุยแล้วก็ถือว่าเป็นการจะบอกว่า face to face หรือ 4i เนี่ยนะครับ ทางผู้บัญชาการทหารสูงสุดของไทยนะครับแล้วก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยผมว่ายุทธศาสตร์ที่ท่านตั้งไว้เนี่ยมันถูกต้องแล้วนะครับมานั่งคุยกันเถอะยังไงก็มันจะทำให้ทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะครับผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้มองเห็นภาพต่างๆที่ชัดเจนขึ้นนะครับว่าเราจะต้องทำงานร่วมกันอย่างไรนะครับนี่คือสิ่งที่ตามมาแล้วก็ผมยังมั่นใจอีกเรื่องนึงที่ก็คือเรื่องของมลพิษนะของลูกแม่น้ำแม่น้ำกกนะครับ มันจะต้องมีการลดลงอย่างแน่นอนนะครับถ้าเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันก็มียังมีข้อจำกัดที่เราก็ไม่สามารถที่จะไปล่วงล้ำเขาได้ก็คือการที่จะเขาจะไปขุดนะครับแร่เอิร์ธหรือขุดทองคำที่อยู่ที่รัชฉานเนี่ยนะครับนั้นเนี่ยบางจุดบางบริเวณเนี่ยมันก็อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของกลุ่มของ
0: กลุ่มน้อย
1: ชนชาติพันธุ์ใช่ครับ
0: คร
1: ับ ก็ยังมีนะครับแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเรามาสกัดกันที่ชายแดนเนี่ยตรงนั้นเนี่ยผมถือว่าโอเคนั่นแหละคือเดินถูกทางแล้วเพราะว่าถ้าเราเข้าไปลึกๆเข้าไปไม่ถึงเนี่ยหรือเข้าไปแล้วมันมีความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นเนี่ยเราก็อย่าเข้าไปเลยนะครับเพราะว่าตรงไหนเขามีระเบิดหรือว่าเขากำลังยิงกันอยู่ไม่รู้จะวิ่งไปทำไมนะครับเพราะผมว่าเรายังไม่ว่างที่จะเอาหัวไปใส่ลูกกระสุนนะ
0: อาจารย์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นมันจะต้องจัดการด้วยการป้องกันดังนั้นเวลาพูดคุยกันทั้งระดับผู้นำต่อผู้นำแล้วก็ระดับท้องถิ่นต่อท้องถิ่นมันก็น่าจะช่วยบรรเทาเบาบางได้ใช่ไหมครับแต่อย่างห้ามเขาไม่ได้หรอกครับเขาจะต้องทำมาหากินใช่ไหมฮะแต่ว่าขอให้เขาระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นอย่าให้กระทบกับเราอันนี้น่าจะ
1: ใช่ครับเห็นด้วยครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเห็นภาพนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องเป็นไปตามนั้นรวมทั้งอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของ import license หรือว่าเรื่องของearning money เนี่ยมันเป็นเรื่องภายในของเขานะครับซึ่งเราเพียงแต่เสนอได้แต่เรากดดันไม่ได้หรือว่าเราจะไปให้เขาลงนามหรือว่า accept อย่างนั้นมันก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องภายในเขาอย่างเช่นผมเคยชอบพูดเสมอว่าเพื่อนบ้านเนี่ยถ้าเขาปลูกมะม่วงหนึ่งต้นนะครับแล้วก็เขาก็เก็บมะม่วงของเขาเผอิญว่ามะม่วงเหล่านั้นเนี่ยมันเก็บทีเดียวมันก็มีตกหล่นมั่งอะไรมั่งนะครับแล้วกินมั่งนะครับหรือว่าน้ำตกมันไหลเข้ามาหาบ้านเราแล้วเราจะไปบอกให้เขาฟันต้นมะม่วงทิ้งมันก็ใช่ที่นะครับ
0: จริง
1: อันนี้ก็คงจะต้องค่อยๆพูดค่อยๆจากันเสนอแน่ไปว่าเรามาช่วยกันกำจัดตรงนั้นแบบนี้ดีไหมแบบนี้ดีไหมนะมาช่วยร่วมมือกันอันนี้มันถึงจะเป็นวิธีที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับเขาเพราะว่าไอ้เพนพอยต์ของเขาเนี่ยเขาก็มีนะเยอะแยะที่เรามองไม่เห็นนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราก็พูดได้แต่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปจัดการใดๆได้นะครับวันนี้ก็ต้องเข้าใจกับเขาในบริบทของเขาด้วยนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันควรจะไปแบบอลุ่มอล่วยแล้วก็ไปแบบวินด้วยกันทั้งคู่นะครับอันนี้คือสิ่งที่มองนะครับอาจารย์ที่จะบอกอะไรครับในเห็นคิดจะ
0: ผมก็กำลังจะเรียนถามว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยเราก็เห็นจากการที่มีการนำเสนอมุมมองความคิดวิธีการต่างๆแล้วท่านที่เป็นผู้ประกอบการคนที่ทำธุรกิจอยู่ในขณะนี้อยากจะให้ลองหันมามองเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาบ้างอาจารย์ฮะเริ่มต้นที่ดีคือมาสมัครสมาชิกสภาธุรกิจไทยเมียนมาแล้วครับ
1: มาเลยครับ
0: มา
1: ขอบค
0: ุ
1: ณมากขอบคุณมากครับผมยินดีต้อนรับเสมอเพราะว่าผมก็จะมีข่าวสารอย่างนี้ให้กันทุกๆเดือนนะครับเดือนหลายครั้งนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องมองนะครับว่าเพื่อนบ้านเราวันนี้ทั้งหมด4ประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลาวกัมพูชาเมียนมาแล้วก็มาเลเซียเนี่ยนะครับกัมพูชานี่ตัดทิ้งไปได้เลย
0: เห็นด้วยครับต้องครับเสียงดังฟังชัด
1: ครับผมก็มันคุยว่าอะไรไม่จบสักทีนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็มาอีกแล้วเดี๋ยวก็มาอีกอ่านข่าวหรือว่าดูข่าวจนเบื่อนะครับผม
0: ไม่เอาตัดทิ้งมันไปครับผม
1: ครับทีนี้ถ้ามองทางฝั่งสปป.ลาวโอเคเราก็ต้องเข้าไปสู้รบปลดมือกับเรดโอเชียนนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าจีนเข้ามาเยอะแหละ
0: ใช่ครับ
1: ว่าก็เราก็คงแล้วอีกอย่างหนึ่งประชากรของสปป.ลาวเนี่ยมันน้อยกว่าเมียนมาถึง4เท่านะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าทั้งฝั่งใต้ทั้งฝั่งใต้เองเนี่ยมาเลเซียเนี่ยแน่นอนมาเลเซียก็คือถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีการพัฒนาประเทศที่ค่อนข้างจะรวดเร็วนะครับแล้วก็ของเขาเองก็ไม่น้อยหน้าเราสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเวลาสินค้าเราจะเข้าไปสู่เขาเนี่ยเขาก็มีคล้ายๆของเราหมดอ่ะเราบอกว่าเราอยากขายทุเรียนเข้า ไปเซียมันก็ขายไม่ได้เพราะว่าที่นู่นมันมีมูซันชิงนะครับแล้วมันก็มีอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็สินค้ามันก็คล้ายๆกันนะครับแล้วก็มันก็ยากนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือมาเลเซียเองเนี่ยมันเหมาะสมที่จะเป็นทางผ่านให้เราเข้าสู่ทางท่าเรือสิงคโปร์หรือว่าประเทศสิงคโปร์ได
0: ้
1: อันนั้นก็มาเลเซียก็เลยแม้วันนี้ตัวเลขการค้าของมาเลเซียเนี่ยมันจะสูงนะการค้าชายแดนนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นการค้าข้ามแดนมากกว่านะครับแต่ว่าการค้าชายแดนจริงๆจังๆเนี่ยมันก็ยังน้อยอยู่เพราะฉะนั้นมันก็เหลือประเทศเดียวแค่นั้น
0: น
1: ะครับผมชอบพูดตลอดนะครับในช่วงของฮอตๆอยู่นะครับในช่วงปี2012ถึง2018เนี่ยผมก็พูดตลอดว่าเฮ้ยถ้าคุณไม่เข้ามาเมียนมาเนี่ยนะแล้วคุณจะรอให้โลกาภิวัตน์มันหมุนไปเรื่อยอย่างเงี้ยแล้วก็สักวันหนึ่งคุณอยากจะไปเข้าคุณต้องไปเข้าแอฟริกาแล้วนะ
0: ตามเขาไม่ทันนะคนอื่นเขาไปถึงไหนแล้ว
1: ใช่ใช่ครับ
0: นั่นแหละครับแล้วครับอาจารย์ฮะวันนี้เราได้แนวคิดวิธีมองวิสัยทัศน์แล้วก็โอกาสในการที่จะตัดสินใจผมว่าการตัดสินใจโดยเฉพาะการลงทุนนี้เป็นโอกาสที่สำคัญมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานการทำธุรกิจการที่เราจะก้าวไปข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เมียนมาคือโอกาสครับและขณะเดียวกันฝากชิงเต่าด้วยนะครับใครที่สนใจอยากจะไปดูที่
1: จะพูดนิดนึงครับขอพูดนิดนึงชิงเต่าเพราะผมไปบ่อยครั้งเพราะว่าที่ชิงเต่านี้เป็นเมืองที่ในอดีตเคยเป็นเมืองขึ้นของเยอรมันนะแล้วก็ตึกรามบ้านช่องที่ทางเยอรมันทำทิ้งไว้เนี่ยยังสวยงามมากนะแลนด์สเคปของชิงเต่านี้สวยมากแล้วผมชอบมากเพราะว่าผมมีน้องสาวบุญธรรมอยู่ที่นั่นคนหนึ่งนะครับแล้วก็เลยไปที่นั่นบ่อยลูกชายผมก็ไปบ่อยนะครับก็บอกว่าชิงเต่าเนี่ยเป็นเมืองที่น่าเที่ยวแล้วก็เมืองที่น่าอยู่นะครับแล้วก็เป็นเมืองที่อยู่ติดทะเลที่สวยงาม
0: ครับอาจารย์การันตีแล้วเพราะงั้นมาด้วยกันนะครับขอบคุณอาจารย์กฤตครับไว้พบกันใหม่นะครับอาจารย์ขอบคุณ
1: ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวง
3: ศ์ 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
7: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น.อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: นะครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวเด่นประเด็นร้อนวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2569นะครับวันนี้อยู่กับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์และผมมนตรีจอมพันธ์นะเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับคุณวิสุทธิ์จะตามเข้ามาสมทบวันนี้นะครับเป็นวันพฤหัสบดีนะครับเพราะเมื่อวานเป็นวันหยุดเดี๋ยวจะหลงไว้เอ๊ะนะครับเป็นวันจันทร์ไม่ใช่ครับก็เป็นวันหยุดอยู่ตรงระหว่างกลางสัปดาห์ก็เลยทำให้นะครับหัวท้ายเนี่ยมันอาจจะแหว่งตรงกลางก็เลยทำให้การทำงานบางที่บางแห่งนะครับอาจจะลาช่วงต้นบ้างช่วงท้ายบ้างอ่ะก็เป็นเรื่องของการทำงานที่มีวันหยุดมีฟันหลอช่วงกลางๆก็มักจะเป็นแบบนี้แต่ข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นครับท่านผู้ฟังครับยังเป็นประเด็นต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องของปัญหาอาวุธปืนนะมีหลายมิติทีเดียวก็ยังเป็นประเด็นร้อนอย่างต่อเนื่องล่าสุดนี้นะครับก็กระทบไปถึงสมาคมยิงปืนนะครับสมาคมกีฬายิงปืนที่ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการว่าห้ามพกพาอาวุธปืนนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะรวมทั้งการแข่งขันกีฬาด้วยมันก็เลยกลายทำเป็นปัญหาที่ทางสมาคมกีฬาเองก็ออกมาเรียกร้องนะครับเช่นเดียวกับเรื่องของปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากอาวุธปืนเนี่ยก็ยังแหมมันช่างเหมาะเจาะยังไงก็ไม่รู้นะครับเมื่อคืนก็เกิดเหตุขึ้นอีกที่งานชิมช็อปใช้ที่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาอ่ะเห็นคุณวิสุทธ์เข้ามาแล้วนะทักทายคุณวิสุทธ์กันก่อนสวัสดีครับคุณวิสุทธ์ครับ
3: มือถือพกปืนป่ะครับ
2: เอาผมเมื่อวานคุยกับคุณอภิรักษ์ว่าจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ได้เดือดร้อนนะแต่มันเป็นปัญหาภาพใหญ่เพราะผมเนี่ยอย่าว่าแต่พกเลยไม่มีครับคุณวิสุทธ์ครับเพราะฉะนั้นท่านจะให้พกไม่ให้พกจะให้ต่อใบอนุญาต3ปีครั้งยังไงนั้นเนี่ยก็ไม่ได้รับผลกระทบกว่าเขาครับคุณวิสุทธิ์ครับหรือว่าคุณวิสุทธิ์มีด้วย
3: ไม่มีผมเหมือนคุณมนตรีเพราะผมมั่นใจว่าผมไม่มีศัตรูไง
2: บางทีก็มองไม่เห็นนะคุณวิสุทธิ์เวลาเรา นั่งจัดรายการพูดคุยกันอย่างเนี้ยแล้วคุยกันหลายที่หลายแห่งไม่รู้ว่าไปไม่ถูกใจใครเข้าบ้างแต่เชื่อเถอะนะฮะเขาก็จะมองเราด้วยความรู้สึกที่ไม่ใช่เป็นศัตรูเพราะเราได้ทำหน้าที่ของเราครับคุณ
3: ครับตอนนี้ก็นายกเอาจริงเอาจังนะสุดจะแก้ปัญหาแบบต้นตอจริงป่าไม่รู้แต่พูดถึงพกปืนอ่ะคุณมนตรีอย่างเราไม่ค่อยมีปัญหาหรอก
2: ครับ
3: เห็นมีรายชื่อรัฐมนตรีที่ครอบครองอาวุธปืนโอ้ยเยอะแยะหมดเลยเนี่ยอย่างที่คุณอนุชาอนุชาสะสมทรัพย์ตอนนี้สะสมปืนนะ
2: โอ้โห
3: คุณชาขอความเป็นธรรมนะโอ้คือมีปืนเยอะเนี่ยไม่ได้ว่าเป็นคนไม่ดีผมเป็นคนสะสมปืน
2: ครับ
3: เพราะว่าชอบว่าสตอรี่ไม่ได้แค่ว่าสตอรี่นะเรื่องราวของแต่ละรุ่นโรงงานผลิตแหล่งผลิตเนี่ยมันผมชอบอ่ะมันก็ไม่ต่างกับคนที่ชอบเรื่องพระเครื่องชอบเรื่องรถชอบเรื่องนาฬิกาผมไม่ผิดอ่ะไม่ได้ว่าผิดเน
2: า
3: ะ
2: ก็กลายเป็นนักการเมืองก็จะถูกเพ่งเล็งมากที่สุดนะครับเพราะว่าเขาเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องของการยื่นบัญชีทรัพย์สิน
3: แล้ว
2: ก็จะระบุเอาไว้นะโอ้ก็เพิ่งทราบว่าสะสมปืนกันไว้เป็นจำนวนมากอย่างที่ท่านบอกท่านชอบอ่ะคุณไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแต่ผมชอบอ่ะก็เลยกลายเป็นชอบกับไม่ชอบแต่นายกก็ให้ข้อสังเกตเอาไว้นะชอบไม่ชอบก็อย่าเก็บเอาไว้ให้ดีนะครับอย่าให้มาเป็นปัญหาโดยเฉพาะคนที่เป็นนักการเมืองนั้นเนี่ยถ้ากฎหมายนะครับไม่ได้เอาผิดหรือว่าไม่ได้ผิดหนักหนาสาหัสสากรรจ์แต่บางครั้งเนี่ยถ้า ถ้ามันเจอเรื่องจริยธรรมเข้าไปเนี่ยนั่นแหละเดี๋ยวจะเดือดร้อนนายกก็ให้สติไว้เหมือนกันครับคุณสุธา
3: ครับก็เห็นด้วยกับนายกฮะก็จริงเป็นนักการเมืองไม่ใช่เพื่อเรื่องปืนนะ
2: ครับ
3: ทุกเรื่องอ่ะเพราะว่าคุณเป็นบุคคลสาธารณะนะ
2: เป็นนักการเมืองยิ่งต้องระวังไหมคุณวิสุทธ
3: ์ใช่สิใช่สิใช่สิ
2: ผมไม่อยากจะนึกภาพเลยถ้าสมมุติว่าลองสุ่มเนี่ยเวลานักการเมืองเข้าไปไหนเนี่ยก็จะมีผู้ติดตามใช่ไหมคุณวิสุทธ
3: ์ใช่ใช
2: ่ก็มีทำหน้าที่เลขาหิ้วกระเป๋านะส่วนอีก 2-3 คนก็จะประกบซ้ายขวานะนั่นก็คือเป็นคนที่ทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัย
3: ครับ
2: นะใส่ชุดซาฟารีอะไรทั้งหลายเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสุ่มเข้าไปว่าเชิญทางนี้หน่อยครับนะเจอไหมคุณที่สุดถ้าเปิดชายเสื้อดู
3: กล้าเปิดไหมล่ะกล้าเปิดไหมล่ะคือผมเนี่ยมีโอกาสสัมภาษณ์นักการเมืองแล้วกันระบุนักการเมืองแล้วกันที่เรียกว่าคนก็รู้อะว่าไปไหนมาไหนต้องมีบอดี้การ์ดเป็นคนคุ้มครอง
2: ครับ
3: มนตรีพวกนี้ก็จะมาแบบคือต้องยอมรับว่านักการเมืองเหล่านี้นะ
2: ครับ
3: ก็จะไม่ได้แบบวางมาดวางกล้ามว่าใหญ่โตอะไรเงี้ยนะมาแบบสุภาพ
2: ครับ
3: นิ่งๆนะแล้วก็เป็นกันเองอ่ะวิธีสังเกตก็คือว่ารอบๆข้างอ่ะระหว่างทางระหว่างเข้ารายการเนี่ย
2: ครับ
3: คนเงียบๆนิ่งๆเนี่ยนะประมาณ 4-6 คนยืนอยู่รอบข้างไอ้นี่ของจริง
2: ครับ
3: คุณกล้าไปตรวจกันไหม
2: น่าจะอยู่ทั้งหน้าประตู

0: นึกถึงบรรยากาศการหาเสียงที่ดุเดือดที่สุดครั้งหนึ่ง
1: ครับ
0: แล้วก็บอกเจ้าหน้าที่ใส่เสื้อกันกระสุนดูแลความปลอดภัยให้กับผู้ช่วยหาเสียงที่ใส่เพียงเสื้อแจ็คเก็ตบางๆคนตัวเล็กตัวน้อยที่จะเข้าสู่หน้าทางการเมืองด้วยดมการเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศมันยากขนาดนี้นี่แหละคือการยินดีเดินเอาหัวชนกำแพงผุๆในเมื่อทุกหัวเมืองมีเจ้าพ่อ
1: ครับ
0: ซึ่งในข่าวก็บอกว่าคุณเจฟอมรัตน์เนี่ยก็จะเอาภาพมาประกอบนะอยู่บนรถพร้อมมีภาพปืนยาว2กระบอกนะอยู่ในรถนะผมเห็นตั้งอยู่หลังเบาะเนี่ยนะเบาะคนขับที่นั่งนะเป็นปืนยาวส่วนอีกภาพจะเห็นเจ้าหน้าที่นั่งอยู่บนรถพร้อมอาวุธปืนยาว2กระบอกนะขณะที่อีกรูปหนึ่งเป็นรูปคุณอมรัตน์ขึ้นรถกำลังหาเสียงแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ใส่เสื้อกันกระสุนดูแลความปลอดภัยแล้วก็ที่เอวของรปภ.บริการโอ้โหนะฮะทั้งปืนสั้นปืนยาวคุณที่สุดเพื่อเอามาให้เห็นว่าอันนี้คือในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งนะที่เธอเองอยู่ในสนามการเมืองแล้วก็ต้องหาเสียงในจังหวัดในเขตของเธอก็นครปฐมอ่ะ
1: ครับ
0: ก็จังหวัดเดียวกับคุณอนุชาสะสมทรัพย์เมื่อสักครู่ครับ
1: ใช่ใช่ใช่
0: แต่ยุคนี้ไม่มีแล้วมั้งหรือว่ายังมีอยู่นะมิดชิดกว่าเดิม
1: ผมก็มิดชิดกว่าเดิมอ่ะผมไม่ประเจอประเจ
0: อ
1: ก็ต้องจากนักการเมืองเนี่ยผมว่าจริงๆถ้าคุณปฏิก็ยอมรับว่ามีบรรดาผู้ทรงอิทธิพลในหลายพื้นที่รวมทั้งกรุงเทพมหานครเนี่ย
0: ครับ
1: เปิดธุรกิจอบายมุขเปิดบ่อนและการอื่นด้วยเนี่ยผมว่าเราก็รู้กันอยู่นะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือมันต้องกล้าถ้าจะทำต้องทำไปทั่วหน้าต้องกล้าด้วย
0: ครับ
1: แม้กระทั่งในพื้นที่มหานครอ่ะ
0: เมื่อสักครู่นะครับช่วงต้นเนี่ยผมพูดถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นและนายกรัฐมนตรีวันนี้ถึงขั้นกับสายหน้าและบอกอีกแล้วเหร
1: อครับ
0: คือเรื่องของเรื่องก็คือเมื่อคืนที่ผ่านมานะเวลา4:30ก็เหตุเกิดที่บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนทดอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมา
1: ครับ
0: เขามีการจัดงานขึ้นที่นั่นงานชิมช็อปใช้นะคุณที่สุดนะจริงๆเนี่ยงานชิมช็อปใช้ที่ว่านี้4:00 ถึง 5:00อยู่แล้วเนี่ยเขาเก็บข้าวเก็บของกันแล้วแต่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนั่นก็คือโอ้โหมีทั้งอาวุธมีดมีทั้งปืนอาวุธมีดไม่เท่าไหร่เพราะว่าฟันหรือว่าใครฟันไปตรงใครก็เจอคนนั้นแต่ปรากฏว่ามีปืนลูกซองด้วยนะฮะลองหลับตานึกภาพนะผมยังตอนเด็กๆเราก็เคยเห็นนะที่เขามีกระสุนลูกแดงๆเขาเรียกว่ากระสุนลูกซองลูกร้อยมันคงจะมีร้อยนัดคุณวิสุทธ์ก็มีเหตุทะเลาะวิวาทแล้วก็ทั้งใช้ทั้งมีดทั้งอะไรแต่มีการใช้ปืนลูกซองยิง
1: ครับ
0: พอปืนลูกซองเนี่ยมันก็กระจายสิคุณวิสุทธ์นะมีผู้ได้รับบาดเจ็บ6คนในงานเมื่อคืนนะบางคนเนี่ยโอ้โหเนี่ยเจอเข้าไปทั้ง13นัดบางคน9นัดก็สาหัสกันไปก็หลายคนเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะเข้าไปควบคุมเหตุการณ์อะไรได้คือเหตุการณ์ที่นำมาพูดถึงนี้นั้นเนี่ยนักข่าวเขาก็ไปคือมันเป็นช่วงที่นายกรีสั่งการทั้งควบค
1: ุ
0: มทั้งกำชับอย่าให้มันมีความรุนแรงเกิดขึ้นให้ตั้งด่านตรวจตาเรื่องอาวุธปืนต้องดูให้ดีแต่แม่ยังไม่ทันไรก็เกิดเหตุขึ้นอีกและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากอย่างนี้และเป็นงานที่ทางการเขาจัดขึ้นชิมช็อปใช้
1: งานใหญ่เลย
0: นักข่าวก็เลยไปถามท่านนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามข่าวบอกท่านนายกรัฐมนตรีมีสีหน้าท่าทีที่ตกใจพร้อมกับกล่าวว่าอีกแล้วเหรอแล้วก็สายหน้าเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าคนร้ายใช้อาวุธปืนลูกซองยาวลูกร้อยนายกก็พยักหน้ารับแต่จริงผมเชื่อว่าก่อนที่นักข่าวจะไปถามนายกรู้ตั้งแต่เมื่อคืนนั่นแหละ
1: ใช่ใช่ต้องมีคนรายงานอยู่แล้วล่ะเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยไม่รู้ไม่ได้อยู่แล้ว
0: แล้วมันมีสองเด้งไงคุณนิสุมเมื่อวานนะอีกเด้งเนี่ยผมคุยกับคุณไอพิรักไว้เมื่อวานเนี่ยแม่มันช่างเหมาะเจาะมันจังหวะใกล้เคียงกันอ่ะนั่นก็คื

0: ันเลี้ยง134ปีกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เกาะพังงัน
1: ที่สุราษฎร
0: ์สุราษฎร์ธานี ก็จัดกันใหญ่โตเอาวงดนตรีเพื่อชีวิตไปเล่นและหัวหน้าส่วนราชการมากันครบนายอำเภอเป็นประธานนะก็คงไม่เป็นไรถ้ามีเท่านี้แต่ปรากฏว่ารางวัลที่แจกกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นปืนลูกซองยาวอ่ะ5กระบอก
1: ทุกปกติเขาก็ทำกันนะคุณบุตรี
0: ครับ
1: ถ้าผมโอเคผลงานคือปกติเขาก็ทำกันเป็นธรรมเนียมก็คือว่าเอาล่ะกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ผลงานดีก็มอบปืนอ่ะนะ
0: ครับแต่ว่ากำนันแหนบทองเขาก็ให้ปืนเป็นสัญลักษณ์คุณวิศ
1: ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่อันนี้คือเป็นเรื่องแต่พอมันมาในจังหวะที่นายกกำลังจะลดจำนวนปืนที่มีอยู่ในประเทศก็สั่งการไปแล้วอะไรไปแล้วและมันเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นเนี่ยนักข่าวก็ไปถามท่านนายกรัฐมนตรีว่าโอ้นายจะสวนทางกันนโยบาย
1: คุณจะให้ไปเลยเนี่ย
0: ของท่านนายกหรือเปล่า
1: ครับ
0: นายกก็บอกว่าได้สั่งให้อธิบดีกรมการปกครองไปยกเลิกดำเนินการนโยบายนี้และเปลี่ยนไปให้รางวัลอื่นนะก็เป็นว่าต่อจากนี้นะกำนันผู้ใหญ่บ้านที่มีผลงานดีเด่นก็จะ
1: ไม่ได้ปืนละ
0: ไม่ได้ปืนละ
1: อาจจะเป็นเงินสดนะหรืออย่างอื่นก็ได้นะคือนายกบอกให้ไปถามอธิบดีกรมการปกครอง
0: ค
1: ุณนฤชาโคสาศิวิไลก็บอกว่าอ๋อก็นั่นแหละตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีมหาดไทยคือให้ระงับใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนหรือสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถดัดแปลงเป็นอาวุธปืนได
0: ้
1: นะฮะก็คือยืนยันจะไม่มีการแจกปืนเป็นรางวัลให้กำนันผู้ใหญ่บ้านครับแต่จะเปลี่ยนเป็นสิ่งอื่นที่มีมูลค่าทดแทน
0: ครับ
1: อาจจะเป็นเงินสด
0: การเป็นเงินสดแต่ละกระบอกนี่ก็หลายหมื่นอยู่นะคุณที่สุดนะ
1: ใช่ใช่หรือก็อย่างอื่นก็ลองดูนะแต่ว่านายกสั่งแล้วก็ต้องยกเลิก
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าถามใจผู้รับ
0: นะ
1: ผมไม่ถึงขนาดนั้นผมไม่ถึงขนาดน
0: ั้
1: นอาจจะเป็นแดดก็ได้นะเนี่ยบอกว่าจะเป็นแดดหรือลองดูอยู่นะฮะก็เอาว่ากำลังดูแต่ว่าเงินสดก็เป็นรูปแบบหนึ่งแต่ว่าถ้าถามใจนะอันนี้เราพูดถึงว่าถ้าทำเดิมๆนะ
0: ค
1: ือคนที่รับมอบปืนเขารู้สึกว่ามันยังไงอ่ะ
0: มันเป็นเกียรติ
1: เย่มันเป็นเกียรติแล้วพอตอนที่สุดแล้วครับผมว่าถ้าให้เป็นเงินสดเขาก็คือถ้าจะเปิดเขาคงจะดีกว่าแต่ว่าอย่างว่าถ้าเกิดอันนี้มันเป็นวัฒนธรรมที่ต้องค่อยๆเปลี่ยนเนาะแต่เข้าใจอารมณ์อยู่แล้วก็เดี๋ยว
0: ก็มอบเป็นโล่แล้วกันโล่เกียรติยศนะฮะก็เป็นสัญลักษณ์อันหนึ่งที่ได้รับคำชื่นชมจากหน่วยงานจากทางการในการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นก็ยุคหนึ่งสมัยหนึ่งอาจจะให้สิ่งหนึ่งแต่พอมาถึงยุคนี้ยุคนายกอนุทินที่เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยแล้วก็มีนโยบายในการที่จะจัดระเบียบอาวุธปืนที่มันมีปัญหาทำไปสู่ความรุนแรงทั้งหลายแหละก็ค่อยๆปรับกันอย่างที่ว่าแต่ทีเนี้ยมันมีอันหนึ่งนะคุณวิสุทธ์ยังเป็นประเด็นที่พูดถึงกันมาไม่จบและคนที่ออกมาสื่อสารเรื่องนี้ต้องถือว่าก็เคยเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งและเป็นเข้าใจว่าท่านเคยเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลปัจจุบันเป็นกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจหรือกรตรพลตำรวจโทอำนวยนิ่มมโน
1: โอ้
0: วันนี้เนี่ย
1: ผมจะเยอะมากเมื่อก่อน
0: ผมจะหันซ้ายหันขวาแล้ว
1: ครับ
0: มันน่าจะยังไม่พอเนี่ยนะสำหรับคำพูดสั้นๆของท่านนายกรัฐมนตรีที่บอกแม้จะยิงโจรในบ้านก็ผิดนะคือคงจะเงี่ยหูฟังนักวิชาการเอ่ยใครต่อใครเอ่ยแสดงความเห็นกันไปในระดับหนึ่งแล้วนะแต่ส่วนตัวพลตำรวจโทอำนวยคิดว่ามันน่าจะต้องมีความเห็นเพิ่มเติมอีกนะก็เลยได้เขียนใน Facebook นะตอนนี้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่สังคมรู้จักเนี่ยถ้าให้ความเห็นอะไรผ่านพื้นที่ Facebook เนี่ยก็จะมาเป็นข่าวบนหน้าสื่อต่อ
1: คือไม่ต้องแถลงข่าว
0: ไม่ต้องแถลงแต่ก่อนต้องไปที่จุดที่มีผู้สื่อข่าวอยู
1: ่อันนี้ก็เขียนเองไม่ใช่เขียนเองบนเฟซบุ๊กของตัวเองแต่จะเขียนเองนะก็เลยเขียนประเด็นหนึ่งก็ได้ใจความที่เจ้าของข้อความจากสื่อสารนะ
0: ผมเห็นท่านออกมาในวันเนี้ยนะออกมาครั้งเดียวได้สองดอกเลยนะดอกแรกก็คือนะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องที่นายกรัฐมนตรีพูดสั้นๆตรงนั้นนะผมไม่ลงในรายละเอียดเพราะท่านก็ยกประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการปกป้องตัวเองซึ่งเป็นสิทธิ์ที่แต่ละคนมีอยู่กรณีถ้ามันมีเหตุมีความจำเป็นก็มาตรา68 69ที่ว่านั่นแหละเพียงแต่ยกตัวอย่างให้เห็นว่า อันไหนที่เรียกว่าเหตุจำเป็นอันไหนที่ไม่ใช่เป็นการปกป้องตัวเอง
1: ครับ
0: พลตำรวจโทมหน่วยก็ยกตัวอย่างนะคนร้ายปีนรั้วมาลักลูกมะม่วงเลยใช้ปืนยิงตาย
1: อันนี้ก็จะเกินไปใช่ไหม
0: ไอ้อย่างเนี้ยนะจะคือมันเกินกว่าเหตุแต่ถ้าเข้าบ้านมายามวิกาลเหมือนกับที่เขาอธิบายกันไปแล้วนะและทีนี้ที่บอกผมบอกว่าอีกดอกหนึ่งก็คือโยงไปถึงกรณีคุณฉลองเรียวแรง อันนั้นเนี่ยอธิบายเป็นฉากเลยนะรวมไปถึงพาดพิงไปถึงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะครับที่นะสื่อก็ได้วิพากษ์วิจารณ์ไปแล้วนะพลตำรวจโทมโดยก็บอกว่าให้เร่งดำเนินการนะส่งสารคดีนี้ให้เร็วเพราะน่าจะใช้เวลาไม่นานไม่เกิน30วันก็น่าจะทำได้และรีบส่งฟ้องเลยเป็นการไถ่โทษที่ให้ผู้ต้องหาสูบบุหรี่ในห้องประชุม อย่าให้ต้องเสียชื่อไปถึงอดีตผู้บัญชาการภาคนะครับ แต่ทีเนี้ยมันมีอีกประเด็นหนึ่ง
1: ครับ
0: ซึ่งพลตำรวจโทมหน่วยเนี่ยก็เห็นว่าคนอื่นไม่ได้พูดถึงท่านก็หยิบยกมาพูดว่าการเข้มงวดเรื่องการพกปืนของเจ้าหน้าที่คงต้องคิดให้รอบคอบให้เฉพาะคนเข้าเวรพกแต่ความเป็นเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะตำรวจว่ากันว่าแม้จะแก้ผ้าก็ยังเป็นตำรวจนะก่อนหน้าคือพอเข้าเวรเนี่ยสมมติว่าตอนเข้าเวรเนี่ยไปจับคนร้ายส่งโรงพักพอออกเวรพวกคนร้ายรู้ว่าตำรวจคนนั้นพกปืนไม่ได้คงไปรอบางสกุลกันอยู่แล้ว
1: อันนี้คือพูดในฐานะตำรวจนะ
0: พูดในฐานะตำรวจว่าไม่ว่าจะอยู่ในหน้าที่หรือว่าออกเวรความเป็นตำรวจนั้นเนี่ยก็ยังจะต้องนะฮะดูแลทุกสุขของประชาชนและเมื่อมีเหตุบางครั้งก็ต้องป้องกันตัวนะฮะแล้วบอกว่ายิ่งใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยิ่งเห็นได้ชัดผมว่าคำสั่งลักษณะนี้คงไม่เหมือนกับการออกคำสั่งควบคุมราคาไข่เป็ดไข่ไก่นะครับด้วยความเคารพและปรารถนาดีนะฮะพลตำรวจโทอํานวยนิ่มมโนครับคุณดิษฐ์
1: ครับอาจารย์นี่มีคำตอบนะแต่ผมคิดว่าอาจจะตอบโจทย์ท่านอํานวยนิ่มมโนได้ไม่หมดนะ
0: ครับ
1: คุณณรุชาอธิบดีกรมการปกครองฮะเมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องนี้ฮะเรื่องของรางวัลเนาะแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันครับเรื่องที่ตำรวจกังวลไง
0: ครับ
1: พกปืนไม่ได้เนี่ยแล้วก็เกิดเหตุจะทำยังไงที่การปกครองบอกว่าเป็นเรื่องที่แต่ละหน่วยปฏิบัติครับไปหาทางแก้ปัญหาคือหลักการคือว่าอนุญาตให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเฉพาะที่ปฏิบัติหน้าที่นะถ้าจะพกอาวุธปืนต้องมีคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาอันที่หนึ่งนะครับ
0: ครับ
1: และต้องมีหนังสือออกคำสั่งรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรครับดังนั้นข้อสรุปของที่ดีกรมการปกครองคือทุกสน.ทุกหน่วยราชการครับต้องไปออกคำสั่งรับรองการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นเพื่อจะพกอาวุธไปปฏิบัติหน้าที่ได้แปลว่าให้ได
0: ้ครับ
1: หัวหน้าต้องไปพิจารณาว่าใครเข้าเวรไม่เข้าเวรมีหน้าที่แล้วต้องมีคำสั่งด้วยนะอันนี้ก็เป็นแนวปฏิบัติซึ่งผมไม่รู้แล้วผมเดาใจตำรวจก็บอกแหมมันไม่ตอบโจทย์มันจะว่าหน้าเท่าไหร่ถ้าเวลาแก้ปัญหาเรื่องนี
0: ้คือบางทีเนี่ยเอาละท่านนายกรัฐมนตรีอาจจะเห็นว่าใครก็พกไม่ได้ทั้งนั้นเพราะไม่มีใบอนุญาตที่ทางการออกให้และใบอนุญาตทั้งหลายแหล่ที่เคยออกให้ก็หมดอายุไปแล้วและไม่ต่อให้ใครด้วยเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นที่มาของคำพูดท่านนายกรัฐมนตรีที่บอกว่าต่อจากนี้นะทุกคนห้ามพกแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ถ้าออกเวรแล้วไม่ได้อยู่เวรอยู่ยามแล้วเนี่ยก็พกไม่ได้อีกเหมือนกันมันก็เลยกลายเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะตึงเกินไป
1: ครับ
0: ก็เลยกลายเป็นที่มาของพลตำรวจโทหน่วยนิ่มมโนหรือแม้กระทั่งอธิบดีกรมการปกครองที่พูดถึงเรื่องของต้องให้หัวหน้าหรือว่าผู้บังคับบัญชาพิจารณาเป็นรายๆไปเนี่ยก็เหมือนกับเป็นทางออกนะว่าไม่ได้ถึงขั้นตึงเกินไปแต่ก็ยังสามารถทำได้โดยอยู่ภายใต้ดุลพินิจของนะผู้บังคับบัญชาวันก่อนเนี่ยผมเห็นเมื่อวานเนี่ยสิทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านก็เป็นตำรวจเก่านะพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์ ท่านก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ว่าตอนท่านเป็นรับราชการท่านก็แทบจะไม่ได้พกเลยเพราะไม่ได้เป็นฝ่ายปฏิบัติแล้วก็ตอนนี้ยิ่งไม่ได้พกใหญ่เลยถึงแม้จะมีก็ไม่ได้พกแต่เอาเป็นว่าในส่วนที่ท่านรับผิดชอบดูแลอยู่อย่างกรมสอบสวนคดีพิเศษท่านก็ให้ความเห็นเป็นสองแนวทางหนึ่งถ้าเป็นอาวุธปืนของทางราชการก็เวลามาเข้าเวรมาทำงานก็เบิกไปใช้และเวลาเสร็จงานแล้วก็ต้องเอามา
1: ส่งคืน
0: ส่วนถ้าเป็นอาวุธประจำกายอาวุธปืนนะที่สวัสดิการทั้งหลายแหละที่แต่ละคนก็จะซื้อไว้เพราะว่า
1: คงก็ใช้ใช่ไหม
0: ตรงนี้ต้องให้ผู้บังคับบัญชาคืออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษอนุญาตเนี่ยมันก็จะมีลำดับชั้นเหมือนกับที่อธิบดีกรมการปกครองท่านว่าเพราะนั้นเนี่ยมันก็คงจะไม่สะดวกเหมือนในอดีตที่เวลาออกเวรแล้วก็เอาใส่กระเป๋าใส่พกใส่ห่อกลับบ้านเพราะมันเป็นอาวุธประจำกายและเป็นของส่วนตัวมันก็เลยอาจจะต้องมีขั้นตอนปฏิบัติที่มีรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามา
1: ครับ
0: แต่จริงๆอ่ะส่วนตัวนะคุณที่สุดผมเห็นว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจะเกิดกับไม่ใช่เจ้าหน้าที่เพราะเจ้าหน้าที่นั้นเนี่ยนานๆจะได้เห็นข่าวสักครั้งหนึ่งนะครับว่าใช้อาวุธประจำกายยิงคาป้อมนั่นคือเรื่องของความขัดแย้งระหว่างหัวหน้าลูกน้องที่อาจจะเก็บกดยิงบนโรงพักบ้างยิงในที่ทำงานบ้างอันนั้นก็คือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนแล้วก็ก่อเหตุด้วยเหตุการบันดาลโทสะนะเรื่องของปัญหาแต่ไม่ได้มียกเว้นอย่างกรณีตชด.กับมอเตอร์ไซค์รับจ้างอันนั้นก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่นะมีอาวุธปืนแล้วก็นะบันดาลโทสะอีกเหมือนกันแต่ทั่วๆไปนั้นมักจะเกิดจากคนที่ไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่ซะมากกว่าอย่างคุณฉลองเรี่ยวแรงอย่างนี้ก็อย่างกรณีเมื่อคืนที่ด่านคุณทศอย่างเนี้ยก็ไม่ใช่เจ้าหน้าที่
1: นะครับแต่อย่างกรณีวุฒิตำรวจเฝ้าร้านทองเนี่ยอันนี้ก็ไม่ควรจะพกปืนเนาะ
0: ผมไม่พกปืนแล้วยังไงถือกระบองเลยครับ
1: ปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าเพราะว่าฟังว่าบางส่วนก็เป็นหน้าที่บางส่วนก็รับจ็อบพกปืนเฝ้าร้านทอง
0: เป็นความร่วมมือระหว่างร้านให้บริการประชาชนอีกแบบหนึ่งใครแทนที่จะผมอะเดาไม่ผิดหรอกคือใครที่ออกเวรออกอะไรไปแล้วก็จะก็จะหมุนกันไปเพราะว่าแทนที่เขาจะไปจ้างรปภ.มามันไม่ขลังเท่ากับหรือจะเอาหมวกวางเฉยๆก็ไม่ได้
1: ก็ไม่ได้
0: ก็ต้องไปนั่งตัวเป็น
1: เพราะที่ผมเจอเจ้าของร้านขายทองบอกว่าเนี่ยพอมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยนะปกติเขาก็พูดกันว่าให้ตำรวจมาเข้าไปตำรวจที่ออกเวรอ่ะก็มารับจ็อบอ่ะพกปืนได้ตอนนี้ก็สั่งไม่ให้พกปืนเขาบอกว่าเราจะให้ทำยังไง
0: โอ้ถือว่าออกเวรแล้วไม่ได้ไปปฏิบัติหน้าที่แต่ไปรับจ็อบอย่างเงี้ย
1: ถูกต้องครับอันนี้ก็ว่าไปนะเขาต้องเตะก่อน
0: เดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ทางสมาคมวงการกีฬายิงปืนเขาออกมาโอดครวญว่าขอให้ท่านนายกตรีได้ผ่อนผันบ้าง
1: มันเป็นเรื่องยิงปืนแล้วกีฬายิงปืนใช่ไหมครับมีโอ้หลายเรื่องนะฮะของตกลงครอบครองได้ไหมตกลงว่าอยู่ในบ้านเนี่ยสรุปว่าไงโดนมายิงได้ไม่ได้มันก็พอมีข้อกฎหมายที่มีการโต้เถียงมีแนวทางออกมาเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันนะครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
6: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
5: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
6: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเหล่านักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
5: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net
7: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: กลับมาว่ากันต่อครับช่วงที่2ของข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์นะเปิดกรุณาเปิดไมค์ด้วยนะฮะก็นะ
1: ครับ
0: คุณนะเดี๋ยวคุณวิสุทธิ์ก่อนที่จะไปว่ากันต่อเมื่อสักครู่นะก่อนที่เราจะเข้ารายการนะครับก็ผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ถือว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจครั้งใหญ่แล้วก็เป็นทริปพักผ่อนเหนือระดับนะครับที่ทางคลื่นของ FM 96.5 เนี่ยนะที่จัดขึ้นนะครับ 20-26 กันยายนเตรียมตัวกันให้พร้อมแล้วบินลัดฟ้าไปกับทริปสุด Exclusive นะชิงเต่า7วัน4คืนนะที่จะเปลี่ยนมุมมองทางธุรกิจของคุณไปตลอดกาลก็มีทั้งเจาะลึกเทคโนโลยีแห่งอนาคตดูงานยักษ์ใหญ่ระดับโลกนะฮะอย่างไฮเซนส์และสัมผัสศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุของจริงที่สำคัญคือโอกาสทองที่คุณจะได้นั่งลงเจรจาธุรกิจแบบ Exclusive นะกับแมวมองและนักธุรกิจแนวหน้าของจีนรวมถึงแขกคนสำคัญดิวตรงต่อยอดจริงไม่ใช่แค่ไปดูงานและก็แน่นอนนะครับก็ต้อง VV ระดับ VVIP เท่านั้นนะไปเที่ยวนี้บินสบายด้วยสายการบินชั้นนำนะเช็คอินFast Track นะไม่ต้องเสียเวลารอคิวนะนั่งจิบกาแฟชิลๆใน VIP Lounge แล้วก็นอนหรูระดับ5ดาวตลอดทุกคืนนะฮะก็เรื่องเที่ยวก็จัดเต็มแบบเต็มคาราเวลไม่ว่าจะขึ้นไปแตะขอบฟ้าชมวิวชิงเต่า360องศาบนตึกสูงนะฮะถึงชั้นโอ81นะฮะเช็คอินจุดชมวิวสวยที่สุดบนยอดเขาเซี่ยวยู่ซานนะย้อนเวลาสู่เมืองโบราณจีโมงนะ 1,400 ปีแล้วก็แน่นอนนะจิบเครื่องดื่มฟองนุ่มระดับโลกสดๆจากต้นตำรับเอาละครับนะฮะก็ทริปนี้20-26กันยายนสิทธิพิเศษแบบ VVIP รับจำนวนจำกัดแบบสุดๆนะอยากเปิดประตูสู่โอกาสใหม่แอดไลน์แล้วก็ทักด่วนนะที่ LINE Official @thinkingradio นะครับย้ำนะครับ @thinkingradio ช้าหมดนะฮะก็อาจจะพลาดในการที่จะไปเปลี่ยนชีวิตนะร่วมกับ FM 96.5 ในครั้งนี้เมื่อสักครู่ทีมงานย้ำกับผมมาว่าเหลืออีกไม่กี่ที่นั่งแล้วครับคุณวิสุทธ์ครับคุณวิสุทธ์จะไปไหมก็รีบตัดสินใจ 20-26 กันยายนที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็ชิงเต่า7วัน4คืนนะทักกันเข้ามาได้เลยครับ
1: ครับก็น่าสนใจอยู่ฮะเมื่อกันติดรายการ
0: ครับเราคงไปต้องวางแผนล่วงหน้านานนิด
1: วางแผนหน่อย
0: คร
1: ับ
0: นะครับคุณวิสุทธิ์ไปต่อเมื่อสักครู่ทีนะเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยผมยังคิดเร็วๆเลยว่าถ้าขยับปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นลงมาอีกสักนิดหนึ่งเหมือนกับที่นายกท่านอธิบายวันแรกๆท่านอาจจะบอกว่าก็พูดสั้นไปนะมันก็เลยทำให้ไปตีความคำพูดท่านคลาดเคลื่อนเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดว่าสื่อสารกันอีกสักครั้งหนึ่งแล้วก็ยืดหยุ่นพูดง่ายเดินทางสายกลางสักนิดหนึ่งไม่เคร่งจนเกินไปไม่หย่อนจนเกินไปนะอยู่กันตรงกลางๆก็น่าจะจัดระบบระเบียบเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาอาวุธปืนแล้วก็ความรุนแรงที่เกิดขึ้นได้ครับคุณที่สุดครับ
1: คือตอนที่ผมคิดว่านายกหรือหลายคนพูดเรื่องปืนที่ครอบครองแล้วส่วนใหญ่พูดถึงปืนที่มีทะเบียนนะจริงๆก็มีการเกินถึงนะแต่อยากจะให้มีมาตรการชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณมนตรีครับเรื่องของปืนเถื่อนต้องยอมรับว่าปืนเถื่อนมันเกินเมืองนะครับ แล้วก็เป็นคนบอกว่าปืนเถื่อนเนี่ยมันหาง่ายพอๆกับร้าน 7-Eleven เลยคือมันเยอะ
0: อ
1: ันนี้ต้องนี่คือความจริงนะในว่าหลายพื้นที่นะแล้วซื้อต้องออนไลน์ก็ได้เนี่ยจะทำยังไงคืออย่าเอาเฉพาะเรื่องปืนถูกกฎหมาย
0: ครับ
1: เราทำไว้ด้วยเพราะว่าจริงๆนะคุณเต๋ที่สั่งหาการฆ่าการทำร้ายกันมือปืนรับจ้างไว้ปืนเถื่อนทั้งนั้นแหละ
0: ครับ
1: แล้วมีหลายกรณีก็สั่งทางออนไลน์มาอันนี้ยังไงแล้วผมคิดว่าส่วนที่เขาทำก็คือมันต้องแยกเรื่องการครอบครองของการพกพาคือเขาจะดูเหมือนว่าโอเคคุณมนตรีจะมี50กระบอกถูกกฎหมายไม่เป็นไรแต่พกพาใช่ไหมฮะเช่นจะฝ่าไปข้างนอกได้ไม่ได้หรือปืนจะใช้ได้ไม่ได้นี่อีกประเด็นหนึ่งนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าเท่าที่ดูมาตรการที่ตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนนะคุณมนตรีครับโครงการปืนสวัสดิการตอนนี้เขาระงับแล้วนะครับระงับโครงการปืนสวัสดิการแล้วก็มีระงับการออกไปอนุญาตซื้อปืนเรียกว่าป.3
0: ครับ
1: เมื่อหนึ่งจะข้อกำหนดการระงับแล้วดังนั้นไอ้คำว่าป.3นี่ตอนนี้ซื้อไม่ได้นะส่วนการป้องกันตัวในบ้านเนี่ยคือยังคุ้มครองสิทธิ์ป้องกันตัวได้นะครับแต่ว่าก็ต้องดูว่าอย่างคุณมนตรีอธิบายสมควรเหตุหรือไม
0: ่ครับ
1: แล้วนี่ก็ถูกกระบวนการทางศาลนะครับคือไม่ได้แปลว่าครอบครองปืนแล้วใช้ไม่ได้อะเหมือนคุณตียกอ่ะก็มาแค่ปีนละม่วงยิงดับอันนี้ก็ไม่ใช่นะตัวถูกความ
0: จริงด้วยยังไงก็อธิบายไม่ขึ้น
1: ใช่ใช่ใช
0: ่แม้กระทั่งถ้าบอกว่าโอ้เขาวิ่งหนีเนี่ยผมเมื่อวานผมพูดทีหนึ่งแล้ว
1: ครับ
0: เขาวิ่งออกจากบ้านนะไปถึงหน้าบ้านคือจะไปแล้วอ
1: ่
0: ะซัดตูมเข้าข้างหลังเต็มๆนั่นน่ะนั่นก็ถือว่าน่าจะอธิบายยากอีกเหมือนกัน
1: ใช่ก็ต้องอธิบายสมมติว่ามีปืนถ้าเจ้าของบ้านไปยิงสวนเนี่ยไอ้มือปืนจะยิงเราหรือยิงลูกเรานะยิงคนในบ้านนี่ก็อีกประเด็นหนึ่ง
0: ครับ
1: คือก็เอาว่าไม่ใช่ทุกกรณีอ่ะนะอันนี้ก็แก้แทนนายกเลยนะฟังเรื่องเหมือนนะทุกกรณี
0: ครับ
1: นะครับส่วนเรื่องครับเชิญครับเชิญครับขอไปเชิญครับ
0: คุณวิสุทธ์จะไปที่เดียวกันไหมที่วงการกีฬาไหม
1: กีฬาปืนตกลงยังไม่ได้ห้ามใช่ไหมขอความชัดเจนอยู่ใช่ไหม
0: คือเขาเองก็อยากจะขอความชัดเจนจากท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้สามสมาคมเขามาแถลงเลยนะสามสมาคมที่ว่าประกอบด้วยสมาคมอะไรบ้างนะครับก็คือมีสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยผมไม่ค่อยคุ้นนะอย่างสมาคมหลังยิงปืนรณยุทธ์นะครับก็อันเนื่องมาจากท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะที่บอกว่าห้ามพกพาอาวุธปืนนะฮะแม้กระทั่งพกปืนไปแข่งก็ไม่ได้อันนี้แหละครับที่ทำให้สมาคมทั้ง3เนี่ยก็ประกอบไปด้วยมีใครบ้างคุณยุทธนาภาพาณิชย์พิเชษวงศ์นะซึ่งเป็นนายกสมาคมกีฬายิงเป้าบินนะครับคุณชลิตรัตน์จันทรุเบกษาเลขาธิการสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์นะก็ออกมานะแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้มาแถลงสิเปิดบ้านอัมพวันแถลงกันเลยนะคุณที่สุดนะแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยว่าควรที่จะผ่อนผันนะครับเพราะถ้าไม่ผ่อนผันเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบต่อประเภทกีฬาที่ต้องใช้อาวุธปืนเป็นอุปกรณ์และการดำเนินงานของสมาคมกีฬายิงปืนทั้ง3นะแล้วก็ยกตัวอย่างว่าอย่างในเดือนกันยาที่จะถึงเนี่ยสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์จะมีการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนะชิงถ้วยพระราชทานของในหลวงนะครับเป็นการแข่งขันระดับนานาชาติซึ่งมีนักกีฬาต่างชาติมาแข่งมากกว่า100คนนักกีฬาไทยอีก200คนนะซึ่งตอนเนี้ยเมื่อจะมีการแข่งขันในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วก็ต้องเตรียมพร้อมทั้งหมดจองตั๋วเครื่องบินจองโรงแรมเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันกันทั้งหมดแล้วนักกีฬาก็เลยมาถามสมาคมว่าจะเอาปืนมาแข่งอย่างไรและใครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไปแล้วในหมายถึงว่าถ้าไม่ได้แข่ง
1: คร
0: ับแล้วทางนายกสมาคมก็ย้ำว่ายังจะต้องมีนักกีฬาทีมชาติไทยเดินทางไปแข่งขันยิงปืนลูกซองรณยุทธ์ชิงแชมป์โลกที่ประเทศกรีซซึ่งได้จองตั๋วไปหมดแล้วจ่ายค่าใช้จ่ายไปแล้วและยังต้องมาซ้อมต่อเนื่องแล้วนี่จะซ้อมกันอย่างไร โดยแต่ละสมาคมยิงปืนต่างก็มีนักกีฬาอันดับต้นๆของโลกอยู่ท่านก็ไล่เรียงรายละเอียดนะระดับท็อปๆทั้งหลายว่ามีใครเป็นใครบ้างนะครับและสุดท้ายท่านก็ย้ำว่าวันนี้เราไม่ได้จะก้าวล่วงถึงนโยบายของรัฐบาลแต่สมาคมกีฬายิงปืนต้องขอความกรุณาจากท่านนายกรัฐมนตรีได้โปรดช่วยสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้อนุญาตในเรื่องกีฬายิงปืนตามพรบการกีฬาของสมาคมทั้ง3สมาคมเพื่อวัตถุประสงค์ของกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและทำให้แต่ละสมาคมดำเนินการต่อไปได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สมาคมยิงปืนทั้ง3สมาคมก็ออกมาแถลงท่าทีแล้วก็ยื่นข้อเสนอไปพร้อมๆกันไปยังนายกรัฐมนตรีที่ได้มีการสั่งการในเรื่องเกี่ยวกับอาวุธปืนนะใครก็ไม่ได้นะแม้กระทั่งเรื่องของกีฬาก็ต้องเอาของฝากไว้แล้วไปแต่ตัวแต่มันอาจจะมีหลายๆอย่างประกอบกันจัดงานเอ่ยกีฬาที่ว่าเมื่อสักครู่ก็ลองดูว่าพรุ่งนี้จะมีการสั่งการอะไรตรงนี้เพิ่มเติมอีกหรือเปล่าครับคุณที่สุดครับ
1: ครับคุณมนตรีคิดว่าเรื่องปืนเนี่ยที่วัน2วัน3วันนี้ยึดพื้นที่สื่อหมดเลยนะ
0: ครับ
1: คนจะลืมเรื่องอื่นมั้ย
0: เรื่องอะไรบ้างที่ยังเรื่องของ
1: วกกตกสทชเส้นเงิน
0: ครับ
1: นะ
0: แม้กระทั่งเรื่องของสอบสอถอซึ่งก็มีประเด็น
1: ว่านั่นสินั่นสิ
0: สรุปไปแล้ว
1: ผมก็เลยคิดแปดคนชอบคิดอ่ะ
0: ครับ
1: เอคงใส่ได้ผลนะคนลืม
0: เป็นจังหวะพอดีเลยนะครับแม้กระทั่งเมื่อวานนะฮะท่านนายกรัฐมนตรีนะที่วันนี้มาประชุมให้นโยบายหน่วยงานความมั่นคง
1: ครับ
0: ที่เมืองทองธานีท่านก็เริ่มต้นนะด้วยน้ำเสียงที่เสียงท่านหายไป
1: ครับ
0: เสียงแหบเสียงแห้งก็เพราะว่านะอีกภาพหนึ่งเมื่อวานเนี่ยท่านไปงานโอท็อปแล้วก็ท่านมีความคือเรื่องดนตรีกับท่านเนี่ยเวลาเจอท่านต้องแจมไงคุณที่สุดแต่เห็นว่าเมื่อวานเนี่ยโอ้แจมยาวเลย
1: โอ้
0: นะคือเขาเรียกว่าเขาร้องอะไรนะคือ18เพลงรวดอ่ะ
1: 18เพลงเหรอ
0: คือท่านไม่ได้ร้องคนเดียวไงก็เป็นวงอาจจะเป็นรุ่นที่ท่านกำลังรุ่นพอๆกับเรานี่แหละ
1: ค่
0: ะรุ่นเพลงวงดนตรีรอยัลสไปร์นะก็ร้องกันแบบยาวเหยียดเลยผมก็เลยไม่แปลกใจวันนี้ที่นายกรัฐมนตรีท่านมามอบนโยบายที่เมืองทองธานีท่านก็เริ่มต้นบอกว่าต้องกราบขออภัยอยู่ดีๆเสียงหายไปไหนก็ไม่รู
1: ้
0: ทั้งๆที่ไม่ได้เป็นหวัดไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่ผมเนี่ยนึกเร็วๆว่าก็สาเหตุจากเมื่อวานนั่นแหละครับท่านนายกรัฐมนตรีครับก็วันนี้เมื่อวานนะถ้าคุณวิสุทธ์จะมองว่ามันเป็นประเด็นที่เป็นข่าวที่เกิดขึ้นจริงและเป็นเรื่องที่หลายคนสนใจแต่มันก็เลยทำให้ประเด็นต่อเนื่องตรงนี้ไปกลบข่าวอื่นๆซะหลายข่าวก็เป็นธรรมดาครับคุณวิสุทธ์ครับ
1: คือผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่นายกเอาจริงเอาจังอ่ะนะแต่พอกระแสมันขึ้นก็เอาจริงเอาจังมากขึ้นนะคนก็อาจจะลืมไปก็แค่ไม่มีอะไรฮะแค่บอกว่าใครที่ตามประเด็นที่อย่าเพิ่งลืมมีหลายเรื่องอยู่ที่คุณตรีโยงถึงนี้เลยโสพลสารามะธรรมธารสภาห้ามพกปืนเด็ดขาดนะครับไม่ยกเว้นกระทั่งสสหรือผู้ติดตามนะห้ามทีนี้ผมนึกถึงภาพเนี่ยผู้ติดตามสสที่ปกติเขาจะพกปืนไปดูแลเจ้านายเนี่ยเข้าไม่ได้นะคุณโสพลห้ามนะห้าม
0: เดี๋ยวท่านประธานโสพลห้ามเข้าในห้องประชุมห้ามเข้าไปในบริเวณหรือว่าห้ามเข้าไปในอาคาร
1: ผมตีความรวมว่าทุกโดยรวมอ่ะผมว่าก็ต้องค้นน่ะใช่ไหมคือผู้ช่วยสอจะไม่ได้เข้าไปสภาแต่มีที่นั่งอยู่ข้างนอกถูกไหม
0: ครับ
1: ผมก็จะต้องมีการตรวจค้นมากขึ้น
0: เขาก็เอาไว้ในรถที่คุณวิสุทธ์นะเอ๊ะก็ผิด
1: ได้ไหมไม่ได้
0: นายกรัฐมนตรีไม่ให้พกพาไงแล้วจะไปในรถได้ไง
1: ไม่ได้นะฮะนี่คือเรื่องของปืนเนาะ
0: ครับ
1: คุณมนตรีมี เอ๊ะเรื่องตกลงไอ้กสทช. อ่ะสรุปว่านี่ล่มอีกแล้วใช่ไหมฮะตามคาดเนาะ
0: ครับ
1: ล่มแล้วล่มอีกนะครับล่มแล้วล่มครั้งที่5นะฮะเพราะว่าคุณหมอสาธารณะตั้งประชุมแล้วว่าอย่างที่บอกครับองค์ประชุมไม่ครบก็สั่งงดการประชุมกสทช.จริงๆก็ตามคาดอ่ะนะเหตุผลง่ายมากก็เหมือนเดิมนะครับ
0: ครับ
1: คือกรรมการมาไม่ครบองค์ประชุมนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วกรรมการส่วนหนึ่งฮะสามท่านนะวันนี้ไปที่สภานะไปที่กรรมธิการพัฒนาการเมืองนะก็เนี่ยก็ไปชี้แจงว่าเหตุที่ทั้งสามท่านเนี่ยไปประชุมไม่ประชุมร่วมสังกัดกรรมเพราะว่ายืนยันว่าคุณหมอสารนาถเนี่ยพ้นตำแหน่งโดยสมบูรณ์แล้ว
0: ครับ
1: นะแล้วถ้าเกิดไปมันก็จะมีผลต่อมติของกสทช.ซึ่งมีผลผูกพันเยอะไงฮะก็วันนี้ไปกันมีใครบ้างอ่ะสามท่านนะฮะมีอาจารย์พี่ลงรองนะครับ
0: มี
1: อาจารย์สุพัฒน์พลอากาศโท
0: ธนพันธ์
1: พันสารหลาย
0: หลายเจริญฮะ
1: หลายเจริญขออภัย
0: ครับ
1: อาจารย์กิตติคุณดร.พี่ลงรองอีกคนหนึ่งอาจารย์สุพัฒน์สี่ท่านค่ะ
0: ครับ
1: ก็ชี้แจงนะฮะก็ยืนยันว่าจริงๆไม่ได้เจตนาจะแบบจะล่มจะคว่ำจะไม่เข้าประชุมนะแต่ว่าที่ล่มห้าครั้งเพราะว่ายืนยันว่าคุณหมอสารณะเนี่ยในทางกฎหมายเนี่ยชัดเจนแล้วว่าเป็นผู้สละสิทธิ์ตามมาตรา18แห่งพรบ.องค์กรจัดสรรขึ้นคำทีนะฮะแล้วก็ที่ต้องเรียกร้องให้ยุติการดำเนินหน้าที่ก่อนเพราะว่าถ้าหมอสารณะขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้นแล้วถ้ายังฝืนเข้าร่วมประชุมแล้วมีมติออกมาเนี่ยมันจะส่งผลต่อการประชุมนั้นๆซึ่งไม่มีผลต่อตามกฎหมายและอาจก่อความเสียหายอย่างร้ายแรงนะก็หลายท่านก็ตอกย้ำครับว่าพร้อมจะเข้าประชุมและทำหน้าที่กสทช.ร่วมกับกรรมการที่เหลืออีก6คนตามกฎหมายกำหนดนะครับ
0: ครับ
1: คือที่ผ่านมาก็เคยไม่ใช่ไม่เคยที่ผ่านมาเคยประชุมร่วมกันเพียง5หรือ6คนนะฮะแล้วเนี่ยคำพูดของพลอากาศโทธนพันธ์ท่านบอกว่าพร้อมประชุม5หรือ6คนแต่หากว่าสำนักงานกสทช.ยังคงดื้อดึงที่จะให้คุณหมอสาธารณะร่วมประชุมหรือทำหน้าที่ประธานผมไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เพราะเสี่ยงที่จะเกิดข้อโต้แย้งทางกฎหมายในอนาคตนั้นคำว่าหากสำนักงานกสทช.ยังคงดื้อดึงเนี่ยก็ชัดเจนว่าหมายถึงใครเป็นใครอ่ะรักษาการแล้วกันนะรักษาธิการอันนี้คือให้การกับทางกรรมธิการนะครับส่วนทางด้านกสทช.วันนี้ก็ส่งตัวแทนครับคุณอรดาเทพพยายนผู้เชี่ยวชาญพิเศษปฏิบัติการแทนรองเลขาธิการชี้แจงกรรมธิการไว้รับมอบหมายจากเลขาฮะไตรรัตน์วิริยะสิริกุลเข้าชี้แจงแทนนะฮะแล้วก็ยืนยันนะครับว่ากสทช.รอพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากประธานกสทช.แต่ว่าในเชิงปฏิบัติก็ยืนยันว่ามีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อบังคับการประชุมพูดง่ายๆว่าคุณหมอยังอยู่ในตำแหน่งอยู
0: ่เนี่ยคุณหมอพูดสั้นๆหลังจากที่ว่าการประชุมวันนี้ล่มเป็นครั้งที่5
1: ครับ
0: คุณหมออัศนนะบุญใบชัยพฤกษ์นะฮะท่านบอกว่าผมทำตามกฎหมายไม่ได้ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายทำตามมาตรฐานวิชาชีพแล้ว
1: ก็คือสู้
0: นะครับส่วนอีกท่านอื่นๆนะผมดูในรายละเอียดนะคุณวิสุทธ์นะปรากฏว่าคนที่อยู่ในห้องประชุมมีเฉพาะคุณหมอสารณะนะครับกับรักษาการเลขาธิการกสทช.ก็คือคุณไตรรัตน์วิริยะสิริกุลเนี่ยนะครับส่วนอีก2ท่านนะฮะ
1: มา
0: ประชุมทางออนไลน์เข้ามาทางระบบออนไลน์คือคุณ
1: ต่อพง
0: ษ์เสรานนท
1: ์
0: พลตำรวจเอกณัฐธรเพราะสุนทร
1: คุณต่อพงษ์ที่เขาตามหากันเยอะ
0: เอาเลยครับมาออนไลน์วันนี้มาออนไลน์
1: โดยเฉพาะฝ่ายฝั่งคุ้มครองผู้บริโภคตามหาคุณต่อพงษ
0: ์ส่วนคุณสมภพภูริวิไกรพงษ์ลาประชุมวันนี้ ก็เลยส่วนอีก3ท่านอย่างที่คุณวิสุทธ์บอกนั่นแหละผมเห็นท่านอาจารย์พิรงรองได้เขียนไว้ใน Facebook ว่ามาถึงสำนักงานกสทช.ตั้งแต่ก่อน 9:00 นพร้อมประชุมกสทช.อย่างชอบด้วยกฎหมายกับกรรมการกสทช.ที่เหลืออยู่และบอกวันนี้ขออนุญาตไม่ให้สัมภาษณ์หรือแถลงข่าวใดๆนะคะเพราะนายกรัฐมนตรีได้มีการลงนามนำความกราบบังคมทูลเพื่อขอให้มีพระบรมราชโองการแล้วน่าจะไม่สมควรกระทบพระบรมราชวินิจฉัยแต่ไปที่สภาอย่างที่คุณวิสุทธ์บอกก็เพื่อที่จะไป
1: ยื่นหนังสือกรรมการเรียก
0: คณะกรรมการพัฒนาการเมือง
1: ครับ
0: แต่มันมีอันหนึ่งนะคุณวิสุทธ์ช่วงท้ายสั้นๆผมเห็นท่านอาจารย์พิรงรองเนี่ยนะพูดถึงเหมือนกับเอาล่ะเหมือนกับมีประเด็นออกมาว่ารอดูว่าอาจจะมีการออกเป็นพระราชกำหนดนะฮะให้ยกเลิกหรือให้คณะกรรมการกรรมการกสทช.ชุดนี้ซึ่งฟังดูก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงไหมแล้วพอผมเห็นอีกข่าวหนึ่งนะฮะก็เดี๋ยวค่อยไปว่ากันก็ได้เห็นคุณสนธิยาสวัสดี
1: ครับ
0: นะฮะไปยื่นหนังสือแล้วก็เรียกร้องให้บอร์ดกสทช.ทั้ง7คนทำงานแล้วก็เตรียมจะไปยื่นปปช.เพื่อเอาผิดจริยธรรมยกชุดที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเชื่อมโยงกับสิ่งที่อาจารย์พิรงรองได้แสดงความเห็นอะไรกับสื่อเอาไว้หรือเปล่าตรงนั้นนะครับ
1: มันมี2วิธีคิดอ่ะอันแรกก็คือว่าคุณหมอรับหมดสิทธิ์แล้วหรืออีกมุมหนึ่งคุณหมอยืนยันว่ายังมีสิทธิ์หรือมีคนไม่ค่อยอันนี้คือว่าไหนๆจะต้องไปทั้งหมดเลย
0: อ๋อตั้งใหม่หมดเลย
1: เอาข้าพเจ้าไม่ยอมไปคนเดียว
0: โอ้อ่ะหมดเวลาครับคุณผู้ชมครับวันนี
1: ้ครับสวัสดีครับ
0: แล้วพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
7: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
8: ไปมากก็เรียกว่าเราตัด

0: FM The Gig Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
5: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
6: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
5: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์น Vintage
6: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
5: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินทร์ สัจเดว
2: สวัสดีครับอยู่ด้วยกันเช่นเคยนะครับข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ครับผมวารินทร์ สัจเดววันที่ตลาดหุ้นไทยปิดไปที่บวกขึ้นมา 1.74 จุดนะครับปิดไปที่ 1614.36 จุดครับบวกขึ้นมา 0.11% นะครับมูลค่าการซื้อขายวันนี้ 77,863.95 ล้านบาทดัชนีทำจุดสูงสุด 1623.63 จุดและจุดต่ำสุด 1611.15 จุดนะครับวันนี้ภาพรวมเนี่ยตลาดหลักทรัพย์มีหลักทรัพย์ปรับเพิ่มขึ้น282หลักทรัพย์ลดลง172หลักทรัพย์และไม่เปลี่ยนแปลง201หลักทรัพย์ครับวันนี้ผมอยู่กับนักวิเคราะห์ของเรานะครับคุณสุโชติธีรวรรณรัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยสวัสดีครับคุณสุโชติครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับวันนี้ตลาดขับเคลื่อนด้วยปัจจัยอะไรบ้างครับ
3: ครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยปัจจัยต่างๆค่อนข้างที่จะทรงตัวนะครับปัจจัยต่างประเทศหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยทางสหรัฐนะครับรายงานตัวเลข CPI หรือตัวเลขเงินเฟ้อออกมาเป็นไปตามคาดนะครับไม่ได้มีอะไรที่เป็นเซอร์ไพรส์นะครับก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยความคาดหวังนะฮะว่าเฟดการประชุมของเฟดในช่วงของเดือนกันยายนนี้เนี่ยน่าจะนะครับคงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้ตามเดิมก่อนนะครับตอนนี้น้ำหนักความน่าจะเป็นเนี่ยเอียงมาทางนี้นะฮะเพราะฉะนั้นปัจจัยเรื่องนี้เนี่ยก็น่าจะลดความกังวลของนักลงทุนไปได้ระดับนึงนะครับอย่างหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็กังวลว่าเฟดเนี่ยอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับในเดือนกันยายนนี้นะครับอันนี้คือประเด็นแรกนะฮะสำหรับอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่อาจจะทำให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยอยู่ในโหมดของการไซด์เวย์พักฐานหรือมีการเปลี่ยนตัวเล่นกันบ้างเนี่ยนะผมเชื่อว่าก็จะเป็นเรื่องของการลงทุน data center ในประเทศไทยนะครับที่มีการสะดุดเล็กน้อยนะครับหลังจากที่ทางภาครัฐเนี่ยออกมากำหนดกฎเกณฑ์นะครับว่าเดี๋ยวจะต้องมีการตั้งบอร์ดตั้งคณะทำงานต่างๆเนี่ยเพื่อพิจารณากฎเกณฑ์ในเรื่องของการลงทุน data center ในไทยให้เรียกว่ามีความเข้มงวดนะครับมากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้นักลงทุนเนี่ยอาจจะเรียกว่าสะดุดไปนิดนึงนะครับชะงักไปนิดนึงเพราะว่าการตั้งบอร์ดทำงานขึ้นมาตรงนี้เนี่ยคงต้องใช้ระยะเวลานะกว่าที่จะมีการกำหนดกฎเกณฑ์ออกมานะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้หุ้นในกลุ่มที่เชื่อมโยงทั้งหลายเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นหุ้นในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างนะก็อยู่ในโหมดที่เป็นลักษณะการเวทแอนด์ซีเพื่อรอความชัดเจนตรงนี้กันนะครับรวมไปถึงนะฮะหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ด้วยนะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็จะคาดหวังกันว่าเม็ดเงิน FDI ที่กำลังจะเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะจาก Data Center นะครับตอนนี้ก็เป็นลักษณะการชะลอเป็นการพักนะครับเพื่อรอความชัดเจนของกฎเกณฑ์ต่างๆนะฮะก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยเป็นโหมดของการพักฐานเปลี่ยนตัวเล่นเปลี่ยนกลุ่มเล่นนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่า valuation ของตลาดหุ้นไทยนะครับเริ่มอยู่ในโซนที่อาจจะไม่ได้ดูแยกเหมือนไม่ได้ดูที่จะแพงเหมือนก่อนหน้านี้นะส่วนหนึ่งหลักๆเลยเนี่ยคือผลประกอบการที่ออกมาสำหรับไตรมาสที่2เนี่ยต้องบอกว่าผลประกอบการส่วนใหญ่ออกมาอยู่ในโทนที่ค่อนข้างดีนะฮะแม้ว่าจะมีภาวะสงครามก็ตามนะทำให้นักวิเคราะห์เนี่ยมีการปรับประมาณการกำไรของบริษัทจดทะเบียนในดัชนีเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยขึ้นมาสักประมาณ 6% ถ้าเทียบกับเมื่อสิ้นเดือนมิถุนายนนะครับ 6% Q to date นั่นเองนะครับตอนนี้ก็เลยทำให้valuation ของตลาดหุ้นไทยในมุมที่ผมมักจะดูในมุมของ earning yield gap นะครับก็คือเอา earning yield เนี่ยนะในตัวเลขประมาณการเนี่ยไปเปรียบเทียบกับ bond yield นะครับก็อยู่ในโซนที่เรียกว่าผ่อนคลายลงนะฮะถ้าเทียบกับก่อนหน้านี้เพียงแต่ว่าตอนนี้นักลงทุนเนี่ยคงจะอยู่ในโหมดของการเรียกว่าพัก wait and see กันนะครับแล้วก็สลับตัวเล่นสลับกลุ่มเล่นนะครับยกตัวอย่างตอนนี้ก็เห็นภาพชัดก็คือมีการพักหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับแล้วก็เริ่มมีการสลับตัวเล่นมาหาหุ้นที่ผลประกอบการเนี่ยในช่วงนี้นะครับที่ทยอยกันออกมานะครับตัวไหนที่ผลประกอบการดีเนี่ยก็จะมีการเก็งกำไรเกิดขึ้นนั่นเองนะครับ
2: ครับครับฟันโฟลว์ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างแล้ววันพรุ่งนี้ยังมีปัจจัยอะไรที่ยังตามอยู่บ้างครับ
3: ครับอย่างที่เมื่อกี้ผมพูดไปนะครับเรื่องของ data center ที่อาจจะชะงักไปนิดนึงนะครับก็เลยทำให้เม็ดเงินฟันโฟลว์จากนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเป็นภาพที่ไม่ต่อเนื่องนะครับไม่เหมือนกับเมื่อเดือนสองเดือนที่ผ่านมานะครับก็มีการขายสลับซื้อแล้วก็ส่วนใหญ่จะเอียงไปทางขายซะด้วยซ้ำนะก็เลยทำให้มันก็เลยสอดคล้องกันนะครับว่าภาพของดัชนีตอนนี้เนี่ยก็เป็นโหมดของการพักนะครับไซด์เวย์ออกข้างแนวรับก็คงจะอยู่แถวๆบริเวณจิตวิทยา1,600จุด นะครับสำหรับวันพรุ่งนี้ผมว่าก็จะเป็นลักษณะใกล้เคียงกับวันนี้นะครับคือไซด์เวย์ออกไปทางที่จะเป็นการพักมากกว่านะครับก็ดูแนวรับ 1,600 จุดแนวต้าน 1,630 จุดนะครับ
2: กับสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังมีน้ำหนักกับตลาดไหมครับ
3: ครับสำหรับในเรื่องของตะวันออกกลางนะครับตอนนี้เนี่ยนักลงทุนคงจะเวทแอนด์ซีแล้วล่ะนะครับเพื่อรอดูว่าทางสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยจะมีข้อตกลงอะไรกันได้จริงไหมนะครับซึ่งถ้าดูจากสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยอาจจะดูยากสักนิดนึงนะครับเพราะข้อเรียกร้องเนี่ยของแต่ละฝ่ายเนี่ยค่อนข้างที่จะหาจุดลงตัวกันค่อนข้างยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาน้ำมันอาจจะต้องทำใจเป็นลักษณะที่คงจะคงตัวไซด์เวย์อยู่ในกรอบนี้ต่อเนื่องอีกสักระยะหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยนี้เนี่ยนะต้องติดตามนะครับยังปล่อยไม่ได้นะฮะเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่ามีสถานการณ์ที่รุนแรงกันขึ้นมาแล้วทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นในช่วงของเดือนกันยายนคือเดือนหน้าเนี่ยนะครับอาจจะมีความเสี่ยงนะฮะในเรื่องของความกังวลว่าเฟดเนี่ยหรือธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยอาจจะมาพิจารณาในเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อกดเงินเฟ้อกันอีกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นนี้ยังทิ้งไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยอยู่ในโหมดของการเวทแอนด์ซีกันมากกว่านะครับ
2: กับผมแนะนำนักลงทุนสำหรับกลยุทธ์ในวันพรุ่งนี้ได้เลยครับคุณสุชนครับ
3: ครับตอนนี้เนี่ยอย่างที่ผมพูดไปนะครับว่า earning yield gap เนี่ยอยู่ในโซนที่ไม่ได้แพงเหมือนกับก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่ในโหมดที่ผมมองว่าแนะนำเป็นลักษณะของ buy on weakness หรือซื้อเมื่ออ่อนตัวนะครับโดยนะฮะหุ้นในกลุ่มที่อาจจะเก็งกำไรในช่วงนี้นะครับก็อาจจะโฟกัสไปที่หุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวนะครับเนื่องจากมาตรการภาครัฐเนี่ยน่าจะมีเข้าที่ประชุมครม.ภายในเดือนนี้นะครับในเรื่องของการกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าโฟกัสในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้ได้นะก็คือหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวนั่นเองนะครับสำหรับหุ้นในกลุ่มอื่นๆโดยเฉพาะกลุ่มหลักนะครับที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมการลงทุนของไทยนะครับผมมองว่าอ่อนตัวลงมายังเป็นจังหวะซื้อสะสมนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องเน้นในการ

831ล้านบาทในขณะที่เคแบงก์มาอันดับ3ครับไม่เปลี่ยนแปลงนะครับราคาอยู่ที่249บาทมูลค่า 3,870 ล้านบาทนะครับการซื้อขายอันดับที่4 True ครับราคาเปลี่ยนแปลงบวกขึ้นมา10สตางค์นะครับติดไปที่13บาท50สตางค์มูลค่าการซื้อขาย 3,622 ล้านบาทและอันดับที่5ปตท.สผ.ครับราคาลดลงไปบาท50สตางค์ติดไปที่150บาท50สตางค์มีมูลค่าการซื้อขาย 3,103 ล้านบาทนะครับส่วนภูมิภาคในวันนี้นะครับซังไฮคอมโพสิตวันนี้ติดลบครับนักลงทุนผิดหวังต่อมาตรการสนับสนุนล่าสุดของทางการจีนโดยมองว่ามาตรการเหล่านี้เนี่ยยังไม่เพียงพอที่จะกระตุ้นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตติดไปที่ 3,926.96 จุดลดลงไป 19.71 จุดนะครับติดเป็น 0.5% ทางเซี่ยงฮ่องกงวันนี้ปิดลบครับนักลงทุนยังคงระมัดระวังการซื้อขายหลังจากตลาดปิดลดลงกว่า200จุดเมื่อวานนี้แม้ว่าสหรัฐจะเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค CPI นะครับที่ชะลอตัวลงสอดคล้องกับการคาดการณ์ซึ่งก็อาจจะเป็นปัจจัยให้เฟดนั้นยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนหน้านะครับวันนี้หางเฉียงเป็นไปที่ 25,396.51 จุดลดลงไป 43.66 จุดคิดเป็น 0.17% นะครับวันนี้ในช่วงก่อนปิดเศรษฐกิจนะครับกับตัวเลขเศรษฐกิจเหล่านี้นะครับรวมถึงผลกระทบต่อค่าเงินบาทฟันโฟเรื่องของค่าเงินเยนนะครับเดี๋ยววันนี้เราอยู่กับนักเศรษฐศาสตร์คุณบุรินทร์อดินวัฒนะในช่วงก่อนปิดเศรษฐกิจรวมถึงเรื่อง Data Center ที่เมื่อสักครู่คุณสุโชติพูดถึงนะครับยังมีมุมมองที่แตกต่างกันอยู่ระหว่างทาง WHA นะครับซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมกับทางผู้ว่าแบงค์ชาติเราไปฟังมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์กันกับเรื่องของ Data Center ด้วยนะครับในช่วงก่อนปิดเศรษฐกิจและสำหรับท่านที่สนใจทริปไปชิงเต่านะครับ7วัน4คืน20ถึง26กันยายนนะครับตอนนี้เหลือ15ที่แล้วเดี๋ยวในช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวกลับมาให้รายละเอียดเพิ่มเติมกันนะครับสำหรับท่านที่สนใจอยากจะไป exclusive trip กับเราไปเปิดวิสัยทัศน์และก็ไม่ใช่แค่ไปเที่ยวไปดูงานนะครับไป networking กันสิ่งที่เลยนะครับกับ VVIP ผู้เป็นผู้ของชิงเต่าในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอนาคตทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ได้เที่ยวเป็นของแถมกลับมาด้วยนะครับแต่ว่าโฟกัสที่ business เพราะเป็น CEO Vision Trip นะครับชิงเต่าเดี๋ยวผมมาเล่ารายละเอียดในช่วงหน้านะครับไปกันที่โตเกียวกันก่อนนะครับวันนี้ดัชนีนิเคอิปิดพุ่งขึ้นมาครับได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI และ Semiconductor หลังจากการเปิดเผย CPI ประจำเดือนกรกฎาคมของสหรัฐช่วยผ่อนคลายความกังวลเกี่ยวกับปัญหาเงินเฟ้อครับนิเคอิวันนี้ปิดไปที่ 68,308.59 จุดเพิ่มขึ้นมา 784.53 จุดคิดเป็น 1.16% คอมโพสิตเกาหลีใต้วันนี้ปิดบวกเป็นวันที่4ติดต่อกันนะครับหลังนักลงทุนเข้าซื้อหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่คอสปีวันนี้ปิดไปที่ 6,813.34 จุดเพิ่มขึ้นมา 234.30 จุดคิดเป็น 3.56% ครับS&P ASX 200ตลาดหุ้นออสเตรเลียวันนี้ติดลบติดต่อกันเป็นวันที่2เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าธนาคารกลางออสเตรเลียนะครับ Reserve Bank of Australia RBA นะครับอาจจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลังจากที่คริสเคนผู้ช่วยผู้ว่าการของ Reserve Bank of Australia RBA นะครับได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการใช้นโยบายคุมเข้มทางการเงินเพื่อสกัดเงินเฟ้อนะครับวันนี้ S&P ASX 200ติดไปที่ 9,188.50 จุดลดลงไป 20.90 จุดคิดเป็น 0.23% นะครับส่วนดัชนี All Ordinary ติดไปที่ 9,381.40 จุดลดลงไป 23.30 จุดคิดเป็น 0.25% นะครับกว่าตาดู Headlines ที่อยู่ในกระแสข่าวบ้านเราในวันนี้นะครับในเรื่องเศรษฐกิจและธุรกิจนะครับคุณเอกนิติอยู่ในข่าวด้วยนะครับวันนี้ลุยแก้หนี้เสีย SME จอหันเงินนำส่งแบงก์รัฐดึง AFC รับโอนหนี้ช่วยธุรกิจได้ไปนะครับก็เป็นข่าวจากทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิตินิติธานิประภาสครับได้พูดถึงแนวทางการแก้ปัญหาหนี้เสียของกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ว่ากระทรวงการคลังได้หารือร่วมกับนายวิชัยรัตนากรผู้ว่าแบงก์ชาตินะครับถึงแนวทางการเดินหน้าแก้ปัญหาหนี้เสีย SME โดยเฉพาะการเตรียมขยายแนวทางการดำเนินงานในลักษณะ

0: ขณะเดียวกันกับโครงการติดหนี้ไวไปต่อได้ไปยังกลุ่มลูกค้าของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับก็เพื่อสนับสนุนการเดินหน้าโครงการดังกล่าวเนี่ยกระทรวงการคลังก็เตรียมลดเงินนำส่งเข้ากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจเหมือนกับการเดินหน้าโครงการติดหนี้ไวไปได้ต่อซึ่งเคยดำเนินการร่วมกับธนาคารเอกชนโดยลดเงินนำส่งจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินมาเป็นต้นแบบในการช่วยเหลือลูกหนี้นะครับผู้ใหญ่นิติบอกว่าเราเคยทำโครงการนี้สมัยรัฐบาลอนุทินหนึ่งแล้วก็ได้มีการโอนหนี้มาที่บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัดหรือว่า SAM หรือแซมแล้วนะครับแต่ยังไงก็ตามครับสิ่งที่ทำเพิ่มเติมก็คือในฝั่งของแบงก์รัฐครับเพราะว่าโครงการดังกล่าวนั้นดำเนินการดูแลจากธนาคารพาณิชย์ที่ใช้เงินนำส่งจากทางด้านของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินนะครับแต่เราจะลดเงินนำส่งของกองทุนแบงก์รัฐเพื่อมาดูแลโครงการลักษณะคล้ายติดหนี้ไวไปต่อได้นะครับการบริหารจัดการหนี้เสีย SME ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐนั้นอาจจะดำเนินการได้หลายรูปแบบครับโดยหนึ่งในแนวทางที่อยู่ระหว่างการพิจารณาก็คือการจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์หรือ AMC ขึ้นมาใหม่นะครับ Asset Management Company เพื่อรับโอนและบริหารจัดการหนี้เสียโดยเฉพาะนะครับขณะเดียวกันเนี่ยยังสามารถใช้ AMC ที่แต่ละธนาคารรัฐมีอยู่เดิมเนี่ยเข้ามารับผิดชอบบริหารจัดการหนี้ได้เช่นกันนะครับโดยเป้าหมายสำคัญนั้นไม่ได้มุ่งเพียงการเร่งตัดหนี้เสียออกจากระบบแต่ต้องการที่จะปรับโครงสร้างหนี้และเปิดทางให้กับผู้ประกอบการที่ยังมีศักยภาพสามารถกลับมาประกอบธุรกิจและสร้างรายได้เพื่อชำระหนี้ต่อไปนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในข่าวที่อยู่ในกระแสในวันนี้นะครับจับตาชัยชนกจัดทัพดีแต่งตั้งผู้บริหารใหม่แทน3ขุนพลที่จ่อเกษียณนะครับกกป.ครอบคลุมค่าไฟงวดกันยาถึงธันวาคมเหลือหน่วยละ3บาท86สตางค์ผลจากการปรับค่าไฟฐานเฉลี่ยใหม่ลดลงไป9สตางค์นะครับความเชื่อมั่นหอการค้าต่ำสุดในรอบ35เดือนครับแม้ได้ไทยช่วยไทยพยุงดีรัฐตัดทุนเท่าทุกธุรกิจไทยนะครับในขณะที่รอลุ้นหน้าปั๊มครับหลังกบง.ดึงผลประโยชน์ส่วนเกิน 4.4 พันล้านลดราคาดีเซลณโรงกลั่นเริ่ม16สิงหาคมถึง15กันยายนนี้นะครับส่วนความเคลื่อนไหวในต่างประเทศนะครับที่น่าสนใจตม.สหรัฐเตรียมซื้อถุงมือช็อตไฟฟ้า20ล้านดอลลาร์นะครับกลุ่มสิทธิมนุษยชนหวั่นซ้ำเติมความรุนแรงครับร่าง2ทหารเยอรมันมอเตอร์ไซค์สงครามโลกครั้งที่2โผล่หลังระดับแม่น้ำแดนูบลดลงต่ำสุดนี้เป็นปัญหาของ climate change ที่กำลังเผชิญกันอยู่นะครับไต้หวันลดความเร็วเน็ตมือถือรับมือจำลองสถานการณ์จีนโจมตีในการซ้อมรบขั้นป่วนฝั่งประเทศกำลังเพิ่มขึ้นอยู่นะครับในภูมิภาคนี้ยิงกันในโรงเรียนสหรัฐครับเด็กชั้นม.3ทะเลาะกันในห้องน้ำก่อนอีกฝ่ายหนึ่งใช้ปืนยิงเพื่อนบาดเจ็บนะครับสนามบินอินชอนแซงฮีทโรครับขึ้นแท่นสนามบินที่มีผู้โดยสารระหว่างประเทศมากที่สุดในโลกในช่วงครึ่งปีแรกนะครับขณะที่ปูตินเยือนหมู่เกาะคูริวญี่ปุ่นประท้วงอ้างสิทธิเหนือดินแดนพิพาทนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในรอบวันนี้นะครับเราพักกันสักครู่ครับอย่างที่บอกครับเดี๋ยวช่วงหน้าผมมีรายละเอียดทริปชิงเต่ามาฝากกันนะครับสำหรับซีโอที่อยากจะไปเน็ตเวิร์กิ่งกันที่นั่นรวมไปถึงวันนี้พูดคุยกับคุณบุรินทร์อดุลวัฒนานะครับนักเศรษฐศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนระหว่างประเทศมาดูตัวเลขเศรษฐกิจกันรวมไปถึงเรื่องของ Data Center ที่ยังเป็นประเด็นดีเบตกันอยู่ระหว่างว่าแบงค์ชาติกับทางนิคมอุตสาหกรรมนะครับพักสักครู่นึงครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินทร์สัจเดล
2: 92.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินทร์สัจเดล
5: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กันต่อนะครับในช่วงนี้เกาะติดเศรษฐกิจครับทุกวันพฤหัสบดีเราอยู่กับคุณบุรินทร์อดุลวัฒนะวันนี้มาอัปเดตตัวเลขเศรษฐกิจกันนะครับรวมไปถึงเรื่องของ Data Center ที่กำลังเป็นประเด็นวิวาทะมุมมองที่แตกต่างกันระหว่างผู้ว่าแบงค์ชาติกับทางนิคมอุตสาหกรรมอย่างคุณจูนจริพรจาก WHA นะครับที่มองกันคนละมุมในเรื่องนี้นะครับและนักเศรษฐศาสตร์อย่างคุณบุรินทร์เนี่ยจะมองอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราคุยกันแต่ก่อนอื่นนะครับผมมีสลากออมสินพิเศษ5ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลมาฝากคุณผู้ฟังก่อนนะครับที่จะสามารถลุ้นได้บ่อยขึ้นออมได้ง่ายขึ้นเงินต้นไม่หายปิดล็อกทุกความเสี่ยงด้วยสลากออมสินพิเศษ5ปีจากธนาคารออมสินราคาหน่วยละ500บาทครบกำหนดรับดอกเบี้ย5บาทต่อหน่วยหรือ 0.20% ต่อปีนะครับซื้อได้ทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลพร้อมลุ้นรางวัลที่1เดือนละ2ครั้งรวม20ล้านบาทต่อเดือนในวันที่1และ16ของทุกเดือนนะครับหากซื้อสลากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปการันตีรับเงินรางวัลขั้นต่ำ480บาททุกเดือนเงินต้นไม่หายสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนครบกำหนดเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดครับเพราะความมั่นคงทางการเงินเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองทางแอปพลิเคชัน MyMo นะครับ MYMO เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับและอีกข่าวนึงนะครับที่อยากจะเชิญชวนกันนะครับโอกาสทางธุรกิจครั้งใหญ่ครับและทริปพักผ่อนเหนือระดับมาถึงแล้วนะครับ20ถึง26กันยายนนี้เตรียมตัวให้พร้อมแล้วบินลัดฟ้าไปกับทริปสุด Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนที่จะเปลี่ยนมุมมองธุรกิจของคุณมุมมองธุรกิจของคุณไปตลอดกาลนะครับเจาะลึกเทคโนโลยีแห่งอนาคตดูงานยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง Hisense และสัมผัสศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุของจริงที่สำคัญนะครับนี่คือโอกาสทองที่คุณจะได้นั่งลงเจรจาธุรกิจแบบ Exclusive กับแมวมองและนักธุรกิจแนวหน้าของจีนครับรวมถึงแขกคนสำคัญดีลตรงต่อยอดจริงไม่ใช่แค่ไปดูงานนะครับและแน่นอนครับระดับคุณนั้นต้อง VVIP เท่านั้นบินสบายด้วยสายการบินชั้นนำเช็คอิน Fast Track ไม่ต้องเสียเวลารอคิวนั่งจิบกาแฟชิลๆใน VIP Lounge และนอนหรูระดับ5ดาวตลอดทุกคืนนะครับเรื่องเที่ยวก็จัดเต็มนะครับแบบเต็มคาราเบลนะครับไม่ว่าจะเป็นการขึ้นไปแตะขอบฟ้าชมวิวชิงเต่า360องศาบนตึกสูงชั้น81เช็คอินจุดชมวิวสวยที่สุดบนยอดเขาเซี่ยวยูซานย้อนเวลาสู่เมืองโบราณจีโม1,400ปีนะครับและแน่นอนจิบเครื่องดื่มฟองนุ่มระดับโลกสดๆจากต้นตำรับเลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับ20ถึง26กันยายนนี้สิทธิพิเศษแบบ VVIP รับจำนวนจำกัดแบบสุดๆครับอยากเปิดประตูสู่โอกาสใหม่แอดไลน์ของพวกเรานะครับแล้วทักกันมาด่วนเลยครับที่ Line Official at Thinking Radio ย้ำนะครับ at Thinking Radio พิมพ์ติดกันนะครับช้าหมดอดเปลี่ยนชีวิตแน่นอนนะครับเรารับจำนวนจำกัด20ถึง26กันยายนนี้ชิงเต่า7วัน4คืนนะครับช่วงนี้ไปสวัสดีทักทายคุณบุรินทร์อดุลวัฒนะกันเลยครับ
6: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
5: ทุกๆวันพระสัปดีนะครับในรายการข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจเราอยู่กับคุณบุรินทร์อดุลวัฒนะครับนักเศรษฐศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนระหว่างประเทศนะครับวันนี้เนี่ยผมเห็นคุณบุรินทร์แชร์ไว้ในโซเชียลมีเดียเรื่องของวิวาทะ Data Center นะครับว่าแค่มาหลอกใช้น้ำใช้ไฟหรือว่ามันมีประโยชน์กับไทยจริงๆนะครับเมื่อผู้ว่าแบงก์ชาติปะทะกับคุณจูนจริพรจาก WHA นะครับซึ่งก็เป็นฝั่งนิคมนะครับเดี๋ยวเราให้คุณบุรินต ั้งข้อสังเกตแล้วก็เพิ่มมุมมองในเรื่องนี้กันหน่อยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับแน่นอนในเมื่อเราอยู่กับนักเศรษฐศาสตร์นะครับก็ต้องอัปเดตในรายสัปดาห์กันหน่อยนะครับกับตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญสำคัญอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐนะครับซึ่งจะกระทบกับตลาดการเงินทั่วโลกรวมถึงค่าเงินของเราค่าเงินเยนที่วันก่อนคุยไปคนก็สนใจเยอะนะครับคุณบุรินทร์สวัสดีครับ
7: ครับสวัสดีครับพี่วีครับสวัสดีครับ
5: ครับตอนนี้ตามตัวเลขเราอยู่บ้างครับของคุณบุรินทร์ครับ
7: ครับก็เมื่อวันศุกร์ที่แล้วครับมีตัวเลข non farm payroll หรือการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐออกมานะครับของเดือนกรกฎาคมคือเดือน7นะครับก็ปรากฏว่าผิดคาดนะครับว่าตอนแรกตลาดคิดว่าจะเกิดการจ้างงานขึ้นประมาณ 80,000 ตำแหน่งนะครับแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วมีการเอาคนออกนะครับโดยรวมๆแล้วเนี่ยลบไป 23,000 ตำแหน่งครับก็เลยทำให้ตลาดตกใจแล้วก็ตัวเลข2เดือนก่อนนะของเดือนจูนกับของเดือนเมย์ก็คือเดือน5เดือน6เนี่ยงานที่ประกาศออกมาว่าดีเนี่ยจริงๆหายไปอีกแสนกว่าตำแหน่งนะครับก็เลยกลายเป็นว่าโดยรวมๆเนี่ยในภาพของตลาดแรงงานสหรัฐไม่ได้ดีเหมือนที่ตอนแรกทุกคนคาดไว้เพราะว่าจากตัวเลข2เดือนก่อนซึ่งตัวเลขเนี้ยเป็นตัวเลขที่ไม่ค่อยนิ่งอยู่แล้วนะครับเป็นตัวเลขเซอร์เวย์ไม่ใช่ตัวเลขการจ้างงานจริงๆเป็นตัวเลขที่เหมือนไปทำถามมาแล้วคนก็ประมาณกันแต่ตลาดก็จับตามองนะว่ามันเป็นตัวสะท้อนภาพของตลาดแรงงานหรือภาพเศรษฐกิจสหรัฐได้ดีที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดนะครับที่เราเห็นกันทุกเดือนสิ่งเพราะนั้นสิ่งที่ตลาดมองก็คือว่าถ้าเกิดว่าตลาดแรงงานไม่ได้ดีอย่างนั้นก็เพราะเศรษฐกิจสหรัฐไม่ได้ดีเหมือนที่ทุกคนกังวลว่าเดี๋ยวเงินเฟ้อมานะของแพงนะราคาพลังงานแพงทุกอย่างเนี่ยที่มาจากสงครามที่เกิดขึ้นในกับในแถวช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยนะฮะตรงตะวันออกกลางมันก็ทำให้ราคาต่างๆปรับตัวเพิ่มขึ้นพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บคุณก็คิดว่าเอ้ยถ้าเศรษฐกิจดีด้วยตัวราคาน้ำมันราคาพลังงานแพงด้วยก็เงินเฟ้อก็เป็น2เด้งเลยทั้งด้านซัพพลายและดีมานด์นะครับแต่พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคุณก็บอกว่าเอ๊ะถ้าเศรษฐกิจไม่ดีอย่างคาดเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าเฟดหรือธนาคารสหรัฐเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องขึ้นดอกเบี้ยละนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนกังวลว่าโอ้โหถ้าเศรษฐกิจดีของแพงจากซัพพลายไซด์นะครับเฟดคงต้องขึ้นดอกเบี้ยแต่พอปรากฏว่าตัวเลขออกมาปุ๊บเมื่อวันศุกร์ที่แล้วปุ๊บเนี่ยคนคิดว่าเดือน9ที่เฟดประชุมกันเนี่ยต้องขึ้นดอกเบี้ยแน่ๆปรากฏว่าทุกคนที่เบสกันว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยก็ปรับตัวลดลงจาก6ประมาณ 60% เหลือ 40% นะครับแล้วก็ตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลก็ปรับตัวลงมาด้วยนะครับทั้งในช่วง2ปีแล้วก็ช่วง10ปีนะครับตัวค่าเงินดอลลาร์ก็อ่อนลงมาด้วยนะครับพอคนก็ตอนแรกคิดว่าเฟดอาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ยครั้งถึง2ครั้งในปลายปีนะครับปรากฏตอนนี้อาจจะไม่ขึ้นแล้วนะแล้วตอนนี้ตลาดเชื่อว่าอาจจะไม่ต้องขึ้นดอกเบี้ยเพราะนั้นมันก็เลยปรับ expectation กันเราเห็นความผันผวนของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่ต้นปีเพราะต้นปีเนี่ยทุกคนคิดว่าค่าเงินสหรัฐเนี่ยไม่ดีแน่ๆนะเพราะปีนี้เฟดต้องลดดอกเบี้ยนะที่ผมพูดก็คือตอนแรกต้นปีเนี่ยทุกคนคิดว่าเฟดปีนี้ต้องลดดอกเบี้ยอย่างน้อย3ครั้งพอมากลางปีเจอเรื่องสงครามที่ตะวันออกกลางคนคิดว่าเฟดอาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ย 1-2 ครั้งแต่ตอนนี้กลายเป็นเฟดอาจจะไม่ต้องขึ้นดอกเบี้ยแล้วนะเพราะนั้นค่าเงินมันเลยสวิงค่อนข้างเยอะนะครับจากอ่อนมากก็กลับมาแข็งแล้วตอนนี้ก็กลับมาเริ่มซอฟต์ลงมานะครับมันก็ส่งผลในกับราคาสินทรัพย์ต่างๆทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าเงินเยนนะครับค่าเงินบาทแล้วก็ทองคำนะครับพี่วี
5: ครับพอจะไม่มีการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยนะครับใช่ไหมฮะตกลงไม่น่าจะขึ้นดอกเบี้ยถูกไหมครับ
7: ครับตอนนี้คิดว่าคงไม่ขึ้นดอกเบี้ยนะครับก็เลยทำให้ตัวราคาสินทรัพย์มันเลยสวิงนะฮะตอนต้นปีถ้าเราจำได้นะพี่วีคนตื่นเต้นมากเพราะค่าราคาทองคำเนี่ยปรับตัวขึ้นไปเกิน 5,500 เหรียญต่อออนซ์นะครับต่อทรอยออนซ์แล้วตอนนี้แล้วก็ปรับลงมาเหลือประมาณใกล้ๆ 4,000 มั้งแล้วก็ในเดือนนี้เนี่ยดอลลาร์เพราะค่าเงินดอลลาร์อ่อนลงเนี่ยมันก็ทำให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นมาในเดือน8เนี่ยเรามีมา10กว่าวันเนี่ยก็ขึ้นมาแล้วเกือบ 10% นะครับก็อันนี้มันก็สะท้อนบางอย่างว่าโอเค เรื่องทิศทางดอลลาร์ก็สำคัญแต่ถ้าไปดูราคาบางทีเราอาจจะโดนตลาดหลอกเพราะว่าในราคามันก็มีการปั่นมิสเปกูเลชันแต่ตัวเลขหนึ่งที่สะท้อนว่ามันมีดีมานด์ของการซื้อทองคำต่อเนื่องก็คือจากกลุ่มธนาคารกลางนะครับธนาคารตอนนี้ก็ยังซื้ออยู่นะครับในไตรมาส2เนี่ยก็ยังซื้ออยู่ถึงแม้ว่าราคาทองคำจะลงเพราะฉะนั้นคนก็บอกให้ตอนนี้ตลาดทองคำเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยตัวเซ็นทรัลแบงก์เนี่ยจะไม่ค่อยซื้อไม่ค่อยขายนะครับก็คือจะถือไว้เป็นเงินสำรองของประเทศนะครับแล้วก็เก็บไว้ไม่ค่อยซื้อไม่ค่อยขายแต่ตอนเนี้ยไม่ว่าราคาเป็นเท่าไหร่เซ็นทรัลแบงก์ก็ยังซื้ออยู่นะครับธนาคารกลางก็ยังซื้ออยู่คนก็เอ๊ะแล้วซื้อทำไมนะปกติเซ็นทรัลแบงก์ไม่ใช่เหมือนนักลงทุนรายย่อยที่แบบอ่ะสเปกูเลทด้วยราคาผันผวนกับค่าเงินดอลลาร์นะครับก็ตอนเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นครับพี่วี คือตั้งแต่รัสเซียบุกยูเครนเนี่ยแล้วก็สหรัฐเนี่ยใช้ค่าเงินดอลลาร์หรือระบบการเงินของสหรัฐเนี่ยเป็นเว็บพันอย่างหนึ่งเป็นอาวุธทางเศรษฐกิจอย่างหนึ่งโดยการฟรีซพวกแบงก์รัสเซียแอสเซทของรัสเซียนะครับคนก็เริ่มไม่ไว้ใจว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราถือดอลลาร์เยอะๆนะครับแล้วก็ไม่ถือทองคำเลยเนี่ยมันก็เพราะว่าถ้าถือทองคำมันเป็นฟิสิคอลใช่ไหมครับตัวด้านแอสเซทต่างๆเนี่ยมันไม่สามารถโดนฟรีซได้โดยรัฐบาลสหรัฐหรือโดนยึดได้หรือโดนปิดเส้นทางทางการเงินเพราะนั้นตัวนี้เองก็เลยทำให้คนเนี่ยเริ่มโดยเฉพาะในเซ็นทรัลแบงก์ที่อาจจะไม่ได้เป็นมิตรกับสหรัฐมากนักนะครับแต่คนที่เป็นมิตรกับสหรัฐก็อาจจะเริ่มไม่ไว้ใจตั้งแต่มีเรื่องนาโต้ขึ้นมามีเรื่องทรัมป์อยากได้กรีนแลนด์นะครับก็เป็นอย่างหนึ่งที่ทำให้ทุกประเทศก็เริ่มมากลับมามองใน worst case scenario ว่าเอ๊ะแล้วระบบการเงินที่เป็นดอลลาร์เบสนะครับแล้วก็เป็นระบบการเงินของทางด้านเวสเทิร์นเนี่ยยังไว้ใจได้หรือเปล่าเพราะนั้นทำให้ประเทศที่อาจจะไม่ได้ดูว่าเป็นมิตรมากนะก็เริ่มหันมาถือทองคำนะครับพี่บีแล้วพอเซ็นทรัลแบงก์ซื้อทองคำเนี่ยมันไม่สนเรื่องราคาถูกไหมฮะคือถ้าเขาต้องการเก็บเขาก็ต้องการเก็บเขาไม่ได้ซื้อเพื่อสเปกุเลตเขาต้องการซื้อเพื่อ diversify หรือลดความเสี่ยงเพราะนั้นตัวนี้เองมันก็จะเป็นตัวทำให้ดีมานด์ปรับขึ้นเรื่อยๆก็บางธนาคารในสหรัฐเขามองว่าในสุดปลายปีอาจจะกลับไปถึง 6,000 นะครับอันนี้ไม่ได้เป็นการให้ธงหรืออะไรนะครับแต่ว่าก็เพราะคนเชื่อว่ามันมีแรงซื้อเข้ามาจริงๆนะไม่ใช่เป็นแรงซื้อของนักลงทุนหรือนักเก็งกำไรหรือแมงเม่าที่เราเรียกกันนะแต่เป็นคนที่แบบเป็นนักลงทุนกลุ่มที่ไม่สนใจเรื่องราคาเพราะเขามองลองเทอร์มอยู่แล้วนะเป็นการซื้อเก็บเพื่อความมั่นคงของประเทศนะครับทางด้านการเงินนะครับ
8: ครับเมื่อวานนี้ในรายการผมก็ได้นำเสนอการวิเคราะห์ของหลายสำนักไปแล้วนะครับหมายถึงในพวกบริษัทหลักทรัพย์นะครับที่มองตลาดบ้านเราปีนี้ก็อาจจะไปถึง 1,700 ก็ได้เนี่ยนะครับมาคุณบุรินเองมองยังไงบ้างครับจากปัจจัยต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับกับการลงทุนในบ้านเรารวมถึงฟันโฟลด้วยครับ
7: ครับคือจริงๆฟันโฟลของประเทศไทยก็ถือว่าที่ผ่านมาก็ได้รับประโยชน์จาก2ด้านนะฮะต้นเรื่อง AI นะก็คือเราก็มีบางหุ้นลิงก์กับ AI แต่อีกอันนึงก็คือเพราะเราก็เป็น non AI economy เพราะช่วงที่ผ่านมาถ้าเราไปดูในตลาดหุ้นในเกาหลีเนี่ยขึ้นเยอะมากนะครับเพราะว่าหุ้นที่ลิงก์กับการลงทุนด้าน AI การลงทุนด้านเซมิคอนดักเตอร์นะครับแต่ว่าที่ผ่านมาก็คนต้องการลดความเสี่ยงโดยการเอาลงมากลุ่มธุรกิจที่มันไม่ใช่ non AI และประเทศไทยก็เหมือนเป็นประเทศที่ underperform มาหลายปีนะคนก็เริ่มมองว่าเอ๊ะหลายๆตัวในเศรษฐกิจก็อาจจะไม่ได้แย่มาก ตัวเลขที่เรามองกันว่าไม่ดีก็การส่งออกปีนี้ก็ยังดีอยู่นะครับเศรษฐกิจก็เป็นไปได้ดีนะความเสี่ยงต่างๆเรื่องการเมืองออกไปแล้วนะครับก็เลยทำให้ fund flow หรือเงินลงทุนไหลกลับเข้ามาแล้วเราก็ได้อันนี้ส่งจากในมีความเสี่ยงในอินโดนีเซียอีกนะครับก็เลยทำให้ในกลุ่ม emerging market หรือตลาดเกิดใหม่ก็มีเงินที่นักลงทุนที่เขาต้องลงเนี่ยมันก็เหลือเอามาลงในประเทศเราด้วยนั้นแต่ถามว่าจะถึง 1,700 ไหมก็อาจจะเป็นไปได้ครับเพราะมันก็ตอนนี้เราก็ 1,600 กว่าใช่ไหมครับก็มันก็ไม่ได้ไกลเกินเอื้อมแต่สำหรับผมผมก็ยังคิดว่าใน longer term เนี่ย ถ้าไปดูพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจไทยเนี่ยตอนนี้มันอาจจะเป็น revaluation นะครับว่า กลับมาว่าของบางอย่างราคาถูกนะกลุ่มธนาคารราคาถูกกลุ่มหุ้น blue chip ต่างๆราคาถูกแต่ถามว่าถ้ามองต่อไปเนี่ยความเสี่ยงของประเทศไทยก็ยังคงเยอะอยู่ก็อยากจะให้นักลงทุนระวังไว้นะครับว่าเราก็เห็นว่า รัฐบาลเราก็มีหนี้สาธารณะสูงนะครับตัวหนี้ครัวเรือนก็ยังไม่ได้แก้ไปนะครับ ตัวอาจจะ over reliance ของเราก็คือตัว index ที่มันดูดีเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็มาจากว่าเรามีเดลต้าอยู่ใน index ถ้าไม่มีตัวเดลต้าเนี่ยมันก็อาจจะหายไปเยอะนะฮะอาจจะ200จุดอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นมันถ้าไปดูองค์ประกอบจริงมันไม่ได้เป็นเศรษฐกิจที่ well diversified คือถ้าไม่เอาเดลต้าถ้าไม่อยู่มีเดลต้าปุ๊บเราก็ไม่มีอะไรเกี่ยวกับ AI มากนะที่เหลือก็เป็นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานที่ปรากฏว่าแค่มูลค่าปรับตัวขึ้นมาอาจจะสะท้อนดีขึ้นแต่ถามว่ามองลองเทอมต่อไปในระยะยาวเนี่ยก็ต้องดูว่าเราจะแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างได้หรือเปล่านะผมไม่อยากจะให้ใบ้หวยนะครับพี่วีแต่ว่าโดยรวมๆเนี่ยต้องดูพื้นฐานต่างๆของเศรษฐกิจประเทศไทยด้วยนะครับ
8: ครับครับเดี๋ยวเราพักเรื่องเศรษฐกิจกันไว้ตรงนี้ก่อนนะครับมาดูเรื่องของ Data Center กันหน่อยนะครับก็แหมโปสเตอร์ออกมาดูค่อนข้างดรามาติกหน่อยนึงนะครับบอกว่าวิวาทะเรื่อง Data Center นะครับซึ่งจริงๆมันก็คือการตั้งคำถามเชิงนโยบายเศรษฐกิจนะครับระหว่างทางผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกับคุณจูนจิริพรจารุกรสกุลประธานคณะกรรมการบริหารของ WHA Group นะครับในประเด็นที่ว่าเม็ดเงินลงทุนใน Data Center มูลค่าหลายแสนล้านบาทเนี่ยมันคุ้มค่ากับเศรษฐกิจไทยจริงไหมหรือเป็นเพียงการเข้ามาหลอกใช้น้ำและไฟของประเทศนะครับซึ่งฝ่ายนึงก็แสดงความกังวลเรื่องการจ้างงานที่ต่ำมากนะครับเพียงแค่30-40ตำแหน่งต่อแห่งขณะที่อีกฝ่ายนึงก็โต้กลับนะครับว่า Data Center นั้นมันคือโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่สร้างมูลค่าหมุนเวียนในอนาคตนะครับยังไงดีครับเรื่องนี้นักเศรษฐศาสตร์คุณบุรินทร์มองยังไงครับ
7: นะครับก็เมื่อประมาณเดือนที่แล้วหรือปลายเดือน6เนี่ยผมก็เคยออกอาร์ติเคิลมานะไปบรรยายแล้วก็เล่าให้ฟังว่าจริงๆประเทศไทยต้องโพสิชั่นตัวเองให้ดีนะว่าเราไม่ได้อยากจะเป็นแค่แลนด์ลอร์ดนะหรือว่าเป็นผู้ปล่อยเช่าที่นะแล้วก็ให้โรงงานมาสร้างนะปรากฏว่าแล้วเราไม่ได้เป็นเทคเพลเยอร์นะเหมือนเราเป็นแค่แลนด์ลอร์ดเราเป็นคนลีสตึกลีสที่ดินแต่เราไม่ได้เป็นตัวเล่นจริงๆนะครับอันนี้ก็คือผมก็ไปเทียบกับไอ้เค้ก5ชั้นของเจนเซนหวงนะฮะว่าเราใน AI เนี่ยเราไปอยู่ตรงไหนได้ใน5ชั้นเนี่ยชั้นหนึ่งคือ Energy นะครับซึ่งอันเนี้ยเราก็พยายามจะเอา Energy เข้ามาอ่ะเราตอนเนี้ยเขาบอกประเทศเรายังมีไฟเหลืออยู่อ่ะเพราะนั้นไฟฟ้าเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะนั้นตรงเนี้ยเรา participate ได้เรายังมี room อยู่นะใน theoretical data เนี่ยเราอาจจะมี headroom หรือ capacity ที่เหลืออยู่มัน 20% นะครับ27% 30% เพราะนั้นก็คือไฟเรายังเหลืออยู่แต่ถามว่าจาก projection ที่ถ้าดูตัวเลข BOI มีคนมาขอสิทธิ์ที่ประโยชน์ทางด้านภาษีเนี่ยกับ BOI เนี่ยมันจะคนก็กังวลว่าเอ๊ะต่อไปมันจะพอไหมแต่ในตอนนี้ยังพออยู่นะครับแต่ว่าในบาง region เนี่ยมันก็จะเริ่มติดละนะเพราะว่าถ้า data center มองทั้งท่านมองไฟทั้งประเทศเนี่ยอาจจะยังเหลืออยู่แต่ถ้ามาเฉพาะแบบใน EEC นะครับในแถว EEC เนี่ยมันก็จะมีเริ่มมี bottleneck ละนะครับมีคอขวดบางอย่างแต่ถ้าย้อนกลับไปแล้วกันครับพี่วีว่าเรื่องการจ้างงานเนี่ยที่พี่วีตัวเลขโค้ดมาเนี่ยผมก็ไปเช็คดูนะฮะว่าแล้วต่างประเทศเนี่ยเป็นยังไงเราเอาตัวเลขจริงๆแล้วกันนะเพราะว่าถ้ามองว่าการจ้างงานโดยตรงนะลงทุนมหาศาลเนี่ยจ้างงานเท่าไหร่ผมไปเอาตัวเลขที่ชัดเจนแล้วกันฮะในสหรัฐนะสหรัฐก็ถือว่าเป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจดิจิตอลนะครับแล้วก็มีการลงทุน Data Center ค่อนข้างสูงนะครับตอนนี้เนี่ยตัวเลขล่าสุดที่ผมไปหาเจอเนี่ยของ2025เนี่ยมีการจ้างงานทั้งหมดนะครับทั้งประเทศ 23,000 ตำแหน่งนะครับซึ่งคิดเป็น 0.01 ของตลาดแรงงานสหรัฐทั้งหมดนะครับแต่ใช้ไฟถึง 4% นะครับของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของสหรัฐนะครับก็คือ 4% ของพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดที่ผลิตขึ้นในสหรัฐเนี่ยมีการจ้างงานโดยตรงแค่ 0.01% นะครับแล้วก็ในรัฐเวอร์จิเนียนะครับพี่วีเขาบอก งานในตำแหน่งหนึ่งเนี่ยถ้าไปคิดดูแล้วจากการลงทุนทั้งหมดเนี่ยงานหนึ่งตำแหน่งต้องใช้เงินลงทุนถึง33 ล้าน US ดอลลาร์หรือประมาณ1,000 ล้านบาทลงทุน1,000 ล้านบาทเพื่อสร้างหนึ่งตำแหน่งนะครับในของในไอโอวานะครับมีการลงทุนของ Google ก็เหมือนกัน 1.3 พันล้านนะครับ1,000 ล้านก็ตีง่ายๆก็ประมาณ40,000 ล้านบาทนะครับ40,000 ล้านบาทเนี่ยมีการจ้างงานแค่61 ตำแหน่งนะครับนะอ่ะพอนั้นก็ไปดูอเมริกาแล้วก็เห็นโอ้โหลงทุนมหาศาลใช้เงิน1,000 ล้านบาทเพื่อจ้างงานแค่1 ตำแหน่งแล้วผมก็ไปดูประเทศหนึ่งละกันที่ตอนนี้เป็นไอคิวมากก็คือเป็นประเทศที่เป็น data center hub นะฮะเป็น hub จริงๆของยุโรปก็คือไอร์แลนด์นะครับไอร์แลนด์นะครับไม่ใช่ไอซ์แลนด์นะฮะไอร์แลนด์ที่เมืองดับลินที่มีกินเนสนะฮะไอร์แลนด์เนี่ยมีการลงทุน data center เยอะมากและ data center เนี่ยใช้พลังงานถึง 22% ของการผลิตพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดครับของประเทศหรือเกิน1 ใน 5แต่ทำให้จ้างงานเท่าไหร่รู้ครับมีทำให้คนตกงานเพราะว่าในกลุ่มเทคเองเนี่ย data center หรือ island เนี่ยเป็น data center ด้วยแล้วก็เป็นหับของพวกกลุ่มเทคใหญ่ๆของอเมริกาของโลกด้วยไปอยู่ที่นั่นแล้วปรากฏว่าพอมี data center ปุ๊บแต่เทคเองเนี่ยก็มีการเอาคนออกเพราะว่าต้องในบางจุดเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นนะแล้วก็เอาเงินไปลงทุนในฮาร์ดแวร์แทนที่จะลงทุนในทางด้านซอฟต์แวร์นะครับหรือกำลังการจ้างงานคนก็ทำให้โดยรวมแล้วเน็ตเนี่ยการจ้างงานติดลบในไอร์แลนด์นะเพราะนั้นเราก็ต้องมาอาร์กิวกันว่าเอ๊ะเราจะไปแบบเอ็กซ์ตรีมขนาดไหนนะของเรายังใช้ไม่ถึงนะครับแต่ว่าเราคงไม่เป็นเหมือนไอร์แลนด์ถึง1 ใน 5ของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดไปอยู่ใน data center เราคงไม่เอ็กซ์ตรีมขนาดนั้นนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องมาดูว่าเราก็ต้องพยายามให้แฟกต์นะครับว่าการจ้างงานเนี่ยตัวเลขโดยตรงเนี่ยมันอาจจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าที่ทั้งคุณจูนแล้วก็คุณผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยคุยกันก็คือการจ้างงานตรงกับการจ้างงานโดยอ้อมนะครับแล้วของเราถ้าไปดูเนี่ยครับพี่บีการจ้างงานโดยตรงอาจจะไม่เยอะเพราะมันเป็นตัวเลขที่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีตัวอย่างมาแล้วการจ้างงานโดยตรงอาจจะไม่เยอะแล้วการจ้างงานเนี่ยมันอาจจะมีตัวเลขที่ทำให้ดูดีไปชั่วคราวคือการจ้างงานที่โดยตรงก็คือก่อสร้างนะซึ่งก่อสร้างเนี่ยใช้เวลาบางคนบอก6 เดือนกับ6 เดือนถึงปีครึ่งแล้วกันนะมันทำให้การจ้างงานดูเยอะแต่ตัวงานที่เหมือนพี่บีเล่าอ่ะนะสักพักเนี่ยการจ้างงานประจำเนี่ยมันไม่เยอะดังนั้นก็อาจจะมีคนทำงานประจำเนี่ย30 ถึง 50 คนนะต่อเท่าไหร่ผมก็มันเป็นตัวเลขที่ลงทุนเยอะอย่างที่เราบอกนะแต่เราก็อาจจะไม่ได้เห็นการจ้างงานประจำเยอะแต่ถามว่างานที่เหลือเนี่ยมันจะมาไหมก็ต้องขึ้นอยู่กับนโยบายของภาครัฐนะครับว่า เราอยากเป็นผู้เล่นทางเทคนะฮะแล้วเราบอกว่าโอเคถ้าคุณมาลงทุนการจ้างงานโดยตรงไม่เยอะไม่เป็นไรแต่เรามีการเทรนนิ่งนะอันนี้ BOI บอกอาจจะมีการเทรนนิ่งซึ่งเทรนนิ่งเนี่ยมันไม่ได้นับเป็นงานจริงๆถูกไหมครับเพราะนั้นตัวเลขที่ทางรัฐบาลใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนจาก AWS หรือ Google หรือเป็นHyperscaler อื่นๆเนี่ยมันก็เป็นงานที่รวมนะการเทรนคนว่าสร้างดิจิตอลสกิลซึ่งเราก็หวังว่างานพวกนี้มันจะเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับแต่ถามว่าจริงๆมันถ้าถามพี่วีจริงๆว่าจริงๆ data center เราต้องอยู่ตรงแถว data center มั้ยก็ไม่จำเป็นถูกไหมฮะเขาบอกเรื่อง latency ยิ่งอยู่ใกล้ความช้ามันก็จะน้อยลงก็เป็นไปได้แต่มันไม่ได้ขนาดนั้นเหมือนจริงๆ data center บางทีเราไปต่างประเทศมันก็ใช้กันทั่วไปหมดเลยเพราะจริง latency มันไม่ได้ช้าขนาดนั้นแต่ว่าถ้าในแอปพลิเคชันทั่วไปอาจจะไม่ได้ช้าแต่ว่าแน่นอนถ้าเราจะ run โมเดลขนาดใหญ่นะครับเป็นเหมือน data center ที่ผลิต AI โมเดลขึ้นมานะก็เป็นไปได้อาจจะต้องอยู่ใกล้ data center มันก็เป็นคำถามที่ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนละกันนะแต่ว่าถ้าการจ้างงานโดยตรงที่เราเห็นตัวเลขตามข้อเท็จจริงเนี่ยการจ้างงานโดยตรงไม่เยอะแต่ที่เหลือเนี่ยอาจจะมีเทรนนิ่งอาจจะมีการสร้างแต่ถามจริงประเทศไทยเนี่ยเราไม่ได้มีสกิลเซตขนาดที่จะไปเป็นเหมือนเมืองจีนหรือเป็นเหมือนสหรัฐนะครับหรือเป็นเหมือนประเทศอื่นอย่างประเทศอื่นเนี่ยได้โดยตรงอย่างเช่นในไต้หวันนะมี TSMC ในเกาหลีมีพวกชิปเกี่ยวกับ memory chip นะ Samsung SK Hynix ในมาเลเซียก็ได้ประโยชน์นะหนังปีนังนี่ก็บูมจากการมีเซมิคอนดักเตอร์คือเราเนี่ยไม่ได้ participate ในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์นะครับเราจะ participate ในการสร้างโมเดลก็ไม่น่าใช่นะพวกChat GPT Gemini มันก็ไม่น่าจะมาอยู่เมืองไทยนะเพราะนั้นต้องถามว่าแล้วงานที่เรามองกันไว้ว่าเราจะได้ประโยชน์จากเด็ดนั้นคือจะเป็นเค้กชั้นไหนของ5ชั้นของเจนเซนห่วงนะครับอันนี้ก็เป็นคำถามที่น่าคิดนะพี่วีแต่ถามว่า แต่เรื่องอื่นเนี่ยเราอาจจะจริงๆผมว่าเราไม่ควรจะต่อต้าน data center แต่เราควรจะไม่ควรจะ subsidize มันนะครับอย่างตอนนี้ถ้าเรารู้ว่าดีมานด์มันมาแน่ๆยังไงก็ต้องมาเพราะ data center มันเป็นช่วงบูมอยู่นะเวลาเรามี incentive เนี่ยเราต้องพยายามแย่งเขานะแต่หลายๆประเทศก็ไม่พร้อมที่มี data center นะเราเนี่ยไฟพร้อมหลายประเทศตอนนี้ไฟไม่พร้อมนะครับเพราะนั้นตรงนี้เราได้ประโยชน์จากนี้แต่ถามว่าเราต้อง subsidize มั้ยหมายถึงว่าลดแหลกแจกแถมอย่างเช่น BOI บอกมาลงทุนอาจจะมีการลดภาษีให้นะภาษีตรงนี้จำเป็นไหมอาจจะต้องมารีวิวดูนะครับหรือการที่เราตอนนี้ก็เห็นทางกระทรวงพลังงานก็อาจจะมีการคิด data center ไฟแพงขึ้นแล้วก็เอาค่าไฟที่แพงขึ้นอาจจะมาลดการใช้ไฟสาธารณะพวกถนนพวกอะไรต่างๆนานานะครับก็อาจจะเป็นการดีนะแต่ถามว่า6บาทที่ทางกระทรวงพลังงานออกมาเนี่ยเป็นตัวเลขที่ถูกต้องไหมอันนี้ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญคำนวณแล้วกันนะครับเพราะจริง underlying เนี่ยของการผลิตพลังงานของเราหลักๆเนี่ยเราใช้ไฟฟ้าพลังงานสะอาดซึ่งมันคือฟรีนะน้อยมากไม่ถึง 5% ที่เหลือเราคือใช้แก๊สธรรมชาตินะใช้น้ำมันใช้ถ่านหินเพราะนั้นมันจะมี hidden cost หรือค่าใช้จ่ายบางอย่างที่ไม่ได้พูดออกมาคือ impact ต่อ environment นะ impact ต่อการใช้พลังงานไม่สะอาดนะครับเพราะนั้นตรงนี้เองก็ต้องกลับมาย้อนว่าเอ๊ะแล้วประเทศไทยเราตั้งราคาถูกไหม6บาทซึ่งสูงกว่าแล้วมันสักจะได้ถูกเป็นแนวคิดที่ดีแต่ถามว่าราคาถูกไหมอันนี้ต้องให้ทางผู้เชี่ยวชาญมาคิดนะครับอีกด้านนึงนะพี่วีคือเรื่องการปล่อยคาร์บอนซึ่งเรากำลังกังวลว่าเราจะไปเป็น net zero ในปี2550นะครับซึ่งก็อีกประมาณ24-25ปีตรงนี้เราตั้งราคาถูกไหมนะครับเราบอกว่าอยากโค่นอยากได้พลังงานสะอาดแต่พลังงานที่เราใช้ในประโยชน์ก็ไม่สะอาดนะแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องน้ำนะครับเรื่องน้ำที่เราทำเนี่ยเราก็ใช้น้ำที่แบบราคาถูกมากน้ำในประเทศไทยนี่ถูกมากเราใช้แบบสุดรุ่ยสุดร่ายมากนะเพราะนั้นแล้ว data center เป็นโรงงานเรียกว่าโรงงานปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ไฟฟ้าเยอะพอใช้ไฟฟ้าเยอะมันก็ต้องมีความร้อนออกมาพอความร้อนออกมาก็ต้องใช้คูลิ่งนะใช้แอร์คูลิ่งใช้น้ำในการคูลิ่งแล้วก็ต้องมีลิควิดคูลิ่งแมทเทียลนะครับแต่การใช้น้ำของเราเนี่ยเราได้ตั้งราคามันถูกป่ะเพราะว่ามันจะเป็นผลลบต่อเศรษฐกิจมากนะครับแล้วราคาของเราอาจจะยังไม่ได้มีราคาน้ำสำหรับอุตสาหกรรมนะครับเพราะนั้นตรงนี้เองก็เป็นจุดหนึ่งว่าเอ๊ะเรามีน้ำจริงแต่ถ้าเราใช้น้ำแบบสุรุ่ยสุร่ายเดี๋ยวน้ำมันจะไม่พอทำอย่างอื่นซึ่งประเทศไทยเนี่ยราคาน้ำปกติทั่วไปก็ถูกมากช่วยวีลองเทียบนะฮะเวลาค่าไฟกับค่าน้ำในบ้านเรานี่มันต่างกันแบบหลายเท่ามากนะ
9: ใช่ครับ
7: ค่าน้ำไทยนี่ถูกมากๆนะจริงๆเราเองเนี่ยเรา underprice ทรัพยากรน้ำของประเทศไทยมากเพราะนั้นถ้าราคามันถูกต้องนะแล้วเราชาร์จแบบชาร์จค่าน้ำที่มันสมควรต่อการรักษาห่วงแหนทรัพยากรเราผมว่าไม่มีปัญหานะเพราะนั้นมันเป็นเรื่องที่ดินนะเรื่องการแย่งไฟฟ้าแย่งน้ำนะครับเพราะนั้นถ้าราคามันถูกต้องแล้วมันทำให้ประเทศได้ประโยชน์จริงๆเนี่ยผมว่าเนี่ยสนับสนุนนะแต่ถ้าเราซับซิไดซ์ทุกอย่างนะภาษีก็ไม่เก็บนะน้ำก็ถูกนะไฟที่มันก็ถูกแพงขึ้นหน่อยอาจจะยังถูกอยู่นะเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นคำถามถ้าราคามันเป็นตามกลไกตลาดแล้วก็หรือเราจะชาร์จขึ้นนิดนึงทำให้คนอื่นได้ประโยชน์ด้วยว่าประโยชน์มันคือคนที่อยู่ในพื้นที่มี data center มาอยู่ได้ลดภาษีได้อย่างอื่นลดค่าไฟในพื้นที่ผมว่าคนไม่ต่อต้านนะครับแต่ว่าถ้าภาษีก็ไม่จ่ายนะไฟก็อาจจะจ่ายถูกกว่าความเป็นจริงนะคนในพื้นที่ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะน้ำก็ยังใช้ราคาถูกอีกเพราะนั้นสเต็ปต่อไปเนี่ยที่ต้องคิดนะฮะก็คือแล้ว data center เนี่ยถ้ามันใช้พลังงานที่ไม่สะอาดเนี่ยเพราะนั้น ตัวปลดล็อกของเราคืออะไรทุกคนก็บอกว่าเอ๊ะเราต้องมีพลังงานสะอาดและพลังงานสะอาดของเราเนี่ยแน่นอนที่สุดคือพลังงานโซล่านะครับพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งตอนนี้อย่างที่ผมเกินไปเนี่ยไม่ถึง 5% เราใช้กันไม่ถึงเลยนะครับพลังงานสะอาดซึ่งต่างประเทศพลังงาน renewable ก็ใช้กัน 50% นะครับของเราเนี่ยเรามีแดดแต่มันเป็นเพราะตัวกฎหมายเรายังไม่เอื้อให้เกิดการซื้อขายไฟโดยตรงได้หรือเรียกว่า third party access หรือ direct PPA เพราะว่าตรงนี้เองถ้ามันเป็นจุดที่บอกว่าโอเคให้งั้นถ้าเรามางี้ data center ปลดล็อกได้คือของเราเนี่ยเราต้องมีไพลอตมีอะไรใช่ไหมฮะซึ่งก็ไม่เป็นไรก็เป็นการดีแต่ผมว่าเราต้องเร่งแล้วล่ะถ้าบริษัทพวกนี้ต้องทำงานใช้พลังโรงงาน data center โรงงานปัญญาประดิษฐ์เนี่ยต้องใช้พลังงานสะอาดแต่เราติดเรื่องกฎหมายทำให้พลังงานสะอาดมาไม่ได้ถ้าพลังงานสะอาดมาได้เนี่ยผมว่ามันก็อาจจะเป็นประโยชน์ว่าให้ราคาพืชผลที่ตกต่ำเนี่ยคุณมีพื้นที่เกษตรปุ๊บเนี่ยคนในพื้นที่เนี่ยคุณก็อาจจะมาทำโซลาร์ฟาร์มนะทำเหมือนเกษตรผสมมีเดต้าฟาร์มมีโซลาร์ฟาร์มด้วยมีแผงโซลาร์แต่คุณก็ปลูกอะไรไปได้ด้วยก็เป็นการเพิ่มรายได้นะครับอันนี้เองก็อาจจะทำให้ได้รับประโยชน์ต่อคนในพื้นที่เพราะนั้นมันก็อยู่ที่กฎหมายของเราก็ผมว่าก็เป็นการดีที่เรามีดีเบตขึ้นมานะผมว่าก็มองเป็นคนละมุมนะครับ
9: ครับได้ครับยังได้คุยกันอีกยาวครับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในประเด็นความสนใจเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจนะครับแล้วก็เป็นผลประโยชน์โดยตรงนะครับต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยนะครับแต่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วครับคุณบุรินทร์อดุลวัฒนะครับผมวารินทร์สัจเดชเราสองคนและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยสวัสดีนะครับขอบคุณมากครับคุณบุรินทร์ครับสวัสดีครับ
7: ครับสวัสดีครับพี่วีครับสวัสดีครับ
10: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
11: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินทร์สัจเดช

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
5: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
4: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
5: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
6: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็กลับมาเจอกันนะทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับอยู่กับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงษ์ธีรพัฒนานนท์นะก็ต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนนะเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยตอนแรกตั้งใจนะจริงๆตั้งใจที่จะมาจัดรายการนะตามปกตินะครับแต่ว่าได้มีการปรึกษาหารือกันนะว่าคุณวีระก็จะไปดูความคืบหน้าของเขื่อนที่เขาสร้างเป็นฟลัดเวย์ไม่ใช่เขื่อนสิเป็นคลองนะของส่งน้ำเนี่ยนะจากทางบางบานนะถึงบางไทรแล้วก็เข้าแม่น้ำเจ้าพระยาหลังจากนั้นก็ดันออกไปที่อ่าวไทยเนี่ยนะส่วนหนึ่งนะมันก็เป็นโครงการที่ต่อเนื่องนะทำมายาวนานเหมือนกันนะแล้วก็ตอนนี้ก็น่าจะได้สัก 70% 70% กว่าๆนะสำหรับเรื่องของการเตรียมพร้อมนะสำหรับการดูแลโดยเฉพาะช่วงที่เป็นฤดูน้ำหลากซึ่งคลองเนี้ยจะมีประโยชน์มากเพราะว่าดำริที่มีการพูดถึงนะที่มีการจัดในการสร้างคลองบางบานบางไทรเนี่ยนะสำคัญก็คือว่าช่วงที่ฤดูน้ำหลากในแต่ละปีเนี่ยนะก็ต้องยอมรับนะว่าคือพูดง่ายๆช่วงหน้าฝนนี่แหละนะในแต่ละปีเนี่ยนะลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะทางตอนล่างเนี่ยคือครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่สิงห์บุรีนะสิงห์บุรีอ่างทองใช่ไหมฮะลงมาที่พระนครศรีอยุธยาเนี่ยแถวๆเนี้ยนะปทุมธานีนนทบุรีเนี่ยนะอันนี้ค่อนข้างจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมซึ่งถ้าปีไหนฝนเยอะน้ำมันก็จะท่วมขังมากท่วมขังนานนะเวลาที่เราได้ยินข่าวก็จะได้ยินค่อยๆไล่มานั่นแหละแต่น้ำท่วมพื้นที่อินบุรีนั่นหลังจากนั้นก็มาที่ป่าโมกอ่างทองคลองโป่งเพงใช่ไหมฮะแล้วก็มาผักไห่พระนครศรีอยุธยามาบางบานนะแล้วก็เราก็จะไปดูที่ระดับน้ำที่มันไหลผ่านในจุดต่างๆบางปะอินเป็นยังไงไหลผ่านที่หน้าเขื่อนเจ้าพระยาเป็นยังไงเนี่ยทั้งหลายทั้งแหล่นี่แหละอันเนี้ยมันก็เลยโดยเฉพาะเรื่องของน้ำท่วมเมื่อปี2554ก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ต้องมีการพิจารณาแล้วก็เร่งในการสร้างทางระบายน้ำที่เป็นฟลัดเวย์เนี่ยเพิ่มเติมนอกเหนือจากแหล่งน้ำหรือว่าลุ่มน้ำต่างๆที่โดยสภาพของมันเองเนี่ยนะมันก็เป็นพื้นที่ในการรับน้ำด้วยหนึ่งแล้วเมื่อ เวลาน้ำมาเยอะๆนะมันก็เป็นพื้นที่เนี่ยที่รองรับน้ำสำหรับถ้าจะพูดแบบตรงไปตรงมาก็ต้องยอมรับแหละว่ามันเป็นพื้นที่รองรับน้ำเพื่อกันไม่ให้น้ำเข้าในเขตเศรษฐกิจชั้นในโดยเฉพาะที่กรุงเทพมหานครนะอันเนี้ยคนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเขาก็ทุกข์ร้อนถูกไหมฮะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่อยุธยาแถวบางบานแถวผักไห่แถวนั้นโอ้โหทุกปีเลยนะเขาก็บ่นเหมือนกันนะเขาก็เป็นความเดือดร้อนนะไม่ใช่ว่าโอ้โหเคยอยู่ยังไงแล้วเคยอยู่อย่างนั้นได้ทุกปีนะน้ำท่วมเป็นวิถีชีวิตนะถ้าเขาไม่ท่วมได้เขาเท่าที่ผมคุยนะเท่าที่ผมสัมผัสเท่าที่ผมคุยเนี่ยถ้าเขาบอกว่าถ้าเขาไม่ท่วมได้เนี่ยนะแล้วก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติเนี่ยนะเดินทางไปไหนสะดวกไม่ใช่ว่าช่วง30วันเดือนนึงเนี่ยน้ำท่วมขังเขาก็มีความลำบากเหมือนกันนะก็เนี่ยก็เลยทำให้มีการสร้างนะฟลัดเวย์นะหรือว่าทางที่สำหรับปล่อยให้น้ำไหลผ่านเนี่ยนะแต่ว่ามันก็ต้องมีการบริหารจัดการไม่ใช่น้ำมาเท่าไหร่แล้วปล่อยหมดอย่างนี้นะใช่ไหมอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องน้ำแล้งได้อีกนะอันนี้เขาก็คงดำเนินการแล้วนะแต่ว่าแน่ๆคือมันมีพื้นที่ที่มันจะสามารถที่จะช่วยในการรับน้ำจากด้านบนนะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเร่งระบายน้ำไม่ต้องไปพึ่งลำน้ำสายหลักอย่างเดียวทั้งแม่น้ำเจ้าพระยานะหรือว่าแม่น้ำอื่นๆที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะก็เลยทำให้เมื่อวานนี้ก็คือคุยกันว่าถ้าอย่างนั้นก็เป็นเทปพิเศษแล้วกันนะแล้วคุณวีระก็ฝากผมไว้ด้วยนะช่วงที่สองผมก็เลยนำมาเปิดก็คือการอภิปรายนะหรือว่าการเสนอแนะต่างๆนะการพูดคุยในชั้นของกรรมธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ที่คุณวีระพูดถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะและหลังจากนั้นชั่วโมงที่สองเมื่อวานนี้ก็เอาคุยเฟื่องเรื่องเขมรนะซึ่งเป็นช่วงที่ไฮไลท์แล้วล่ะนะหลายคนสนใจหลายคนชอบเพราะว่าถ้าต้องเดินทางไปที่
กัมพูชาซึ่งตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะฮะหลังจากที่เรามีปัญหากับทางกัมพูชาเนี่ยในปี2568ที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะการจะเดินทางไปนะมันถามว่าไปได้ไหมไปได้นะไม่ใช่ว่าไปไม่ได้ขึ้นเครื่องไปเนี่ยไปได้อยู่แล้วนะเพื่อนผมที่เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่กัมพูชาเนี่ยนะเขาก็ไปนะแต่มันก็ไม่ได้สะดวกเหมือนก่อนใช่ไหมก็เลยคิดว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะหลายคนที่ชื่นชอบนะพวกวัฒนธรรมพวกศิลปะพวกสถาปัตยกรรมอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะก็น่าจะคุ้นเคยชื่อปราสาทนครวัดเมืองนครธมก็เลยเอาคุยเฟื่องเรื่องเขมรเนี่ยมาเปิดให้ฟังต่อเนื่องนะ1ชั่วโมงนะสำหรับช่วงที่2ของเมื่อวานนี้นะเป็นช่วงไฮไลท์อย่างที่ผมบอกเป็นเรื่องที่คุณวีระคุยกับอาจารย์สุเนศเกี่ยวข้องกับตัวปราสาทนครวัดแล้วก็หลังจากนั้นก็คือจะไปเจาะลึกเลยไปดูเลยว่ากำแพงแต่ละด้านนะภาพสลักหินนูนต่ำต่างๆเนี่ยในปราสาทนครวัดที่เราบอกว่าโอ้โหใครที่ฟังมหากาพย์มหาปราตะใช่ไหมต้องไปดูเพราะว่ามันมีแผ่นหนึ่งเลยนะที่เป็นเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับมหากาพย์มหาปราตะนะอ่ะอันนี้ก็ต้องแจ้งให้คุณผู้ฟังทราบแต่ว่าวันนี้เรากลับมาตามปกตินะครับ4ช่วงรายการเหมือนเช่นเคยนะช่วงแรกเราก็สรุปข่าวสารต่างๆช่วงที่2ช่วงที่3แล้วก็ช่วงที่4อันนี้เราจะเปิดสายนะก็คือให้คุณผู้ฟังเนี่ยโทรศัพท์มาคุยกันนะมีเรื่องมีประเด็นหรือว่ามีอะไรที่อยากจะพูดคุยสอบถามนะหรือว่าจะแสดงความคิดเห็นแล้วก็สุดแท้แต่แต่ว่าเอาให้ชัดนะบอกให้ผมตั้งตัวหน่อยคือบางทีโทรศัพท์มานะบอกว่าจะถามนะแต่จริงๆก็คุยคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็หรือว่ามาแบบแสดงความเห็นเลยอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ฟังความเห็นคนอื่นเลยนี่ก็อาจจะเรียกว่าต้องฟังด้วยกันซึ่งกันและกันนะแต่ว่าอันไหนที่มันอยู่ในการควบคุมดูแลอันนี้

ออกตัดมาที่ถนนประชาชื่นนะที่เขาเป็นถนนตัดใหม่แต่เข้าใจว่าในพื้นที่นี้เป็นของกรุงเทพมหานครแต่ว่ามันต้องผ่านพื้นที่ทหารด้วยผ่านของการประปานครหลวงตรงคลองประปาด้วยเนี่ยนะไอ้ตรงเนี้ยก่อนหน้านี้ผมก็บ่นเกือบทุกวันอ่ะโอ้โหทำถนนเสร็จนะแต่ว่ามันไม่เปิดไฟอ่ะไฟเสาก็ตั้งไว้เรียบร้อยแล้วก็ยังคิดในแง่ดีว่าสงสัยก็คือยังต่อระบบไฟไม่เป็นที่เรียบร้อยนะหลังจากนั้นเนี่ยที่เล่าให้ฟังเนี่ยนะก็ใช้เวลาไม่นานนะประมาณสักสัปดาห์สองสัปดาห์นะฮะหลังจากนั้นเขาก็มีการเปิดไฟเพราะไม่ใช่อะไรเพราะตอนกลางคืนแล้วจังหวะที่มันข้ามสะพานเพื่อจะข้ามคลองประปาเพื่อจะลงถนนประชาชื่นเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเนินมันสูงนะครับและมันทำถนนอยู่ด้วยมีรถที่พุ่งไปชนฝั่งตรงข้ามรถที่ชนกันโอ้โหเป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยโอเคละมันอาจจะไม่ได้เกิดตอนกลางคืนนะเพราะว่าคนที่จะใช้ถนนเส้นนี้ตอนกลางคืนมันน้อยแต่มันมืดเขาก็แก้ไขเขาก็ปรับปรุงเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะครับก็เล่าสู่กันฟังก่อนนะส่วนข่าววันนี้นะมีประเด็นส่วนใหญ่จะเป็นประเด็นต่อเนื่องนะเนี่ยอย่างกรณีของเหตุที่เกิดขึ้น2เหตุใหญ่ๆนะในพื้นที่นนทบุรีนะที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนเนี่ยนะทั้งการกราดยิงนะเด็กนักเรียนที่ไปกราดยิงในโรงเรียนนะเทพศิรินทร์นนทบุรีเนี่ยนะแล้วก็เสียชีวิตไปหลายคนเนี่ยนะครับล่าสุดนี่เป็นข่าวดีนะสำหรับน้องๆแล้วก็คนที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะตอนนี้เข้าใจว่าน่าจะจากเคสสีแดงนะก็คือสาหัสนะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนี่ยเท่าที่ผมตามนะก็บอกว่าตอนนี้ขยับมาเป็นเฝ้าระวังและเป็นสีเหลืองนะแล้วก็บางคนก็จากสีเขียวก็กลับบ้านได้บางคนจากสีเหลืองก็ลดลงมาเป็นสีเขียวนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวโน้มแล้วเป็นทิศทางที่ดีนะสำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะอันนี้ก็คือการเจ็บป่วยเขาหรือว่าการแผลที่ถูกยิงหรือว่าเกิดจากเหตุการณ์อะไรต่างๆนานาเนี่ยที่มันเกิดขึ้นในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีในวันนั้นเนี่ยมันก็ดีขึ้นตามลำดับนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันนะเหตุที่มันเข้ามาซ้อนอีกทีก็คือการที่คุณฉลองเลี้ยวแลนพกปืนไปแล้วก็ไปยิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีจนเสียชีวิตเนี่ยแล้วอีกคนหนึ่งเป็นคนขับรถได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะทั้งสองเหตุการณ์นะความเกี่ยวข้องที่สำคัญก็คืออาวุธปืนเพราะว่าใช้อาวุธปืนเป็นการก่อเหตุทั้งคู่ความเกี่ยวพันที่สองนะนอกจากอาวุธปืนแล้วก็คือพวกเครื่องกระสุนเพราะหลังจากที่เจ้าหน้าที่เขาไปตรวจในที่เกิดเหตุเนี่ยอย่างของที่เทพศิรินทร์นนทบุรีเนี่ยนะยังมีกระสุนอยู่อีกตั้ง30กว่านัดใส่ในแมกกาซีนไว้เป็นที่เรียบร้อยด้วยอันนั้นก็เรื่องหนึ่งส่วนของคุณฉลองบอกไปเจอที่บ้านไปค้นที่บ้านไปเจอลูกกระสุนอีกต้องเท่าไหร่ละ20 30นัดใช่มั้ยไอ้นี่ก็เป็นความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงว่าเครื่องกระสุนต่างๆทำไมถึงมีมากขนาดนั้นถูกมั้ยถูกมั้ยถ้าปืนลูกโม่อย่างที่เรารู้กันเนี่ยนะอันนั้นก็แค่เท่าไหร่ล่ะ6นัดใช่ไหม1โม่อะนะที่เราเห็นในหนังฝรั่งอะพวกหนังโบราณเนี่ยนะหยิบมาปุ๊บควงปืนปุ๊บปั่นลูกโม่แล้วดังก๊อกก๊อกก๊อกนะแล้วก็ปิดไปเนี่ยนะแล้วก็สะบัดให้มันเข้าที่เนี่ยนะแล้วก็ยิงกันเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยนะมันก็ปกติเราก็จะเห็น6นัดใช่ไหมหรือว่า5นัดเนี่ยถ้าผมผิดไม่ใช่ปัญหาใหญ่โตนะในแมกกาซีนเนี่ยนะอันนี้ผมไม่รู้ละอันนี้ผมต้องเรียนตามตรงนะผมไม่ทราบว่าใน1แมกกาซีนเนี่ยมันจุได้เท่าไหร่เพราะว่ามันขึ้นอยู่ขนาดของปืนซึ่งมันก็แตกต่างกันส่วนใหญ่เท่าไหร่ไม่ทราบเหมือนกันนะเนี่ยก็เลยมีคำถามว่าทำไมถึงหาง่ายขนาดนั้นคำถามที่ต่อเนื่องตามมาคือเฮ้ยการพกพาอาวุธปืนนี่ใครที่ครอบครองอยู่นี่สามารถที่จะพกพาไปไหนมาไหนได้หรอใช่ไหมแล้วพอย้อนกลับไปเนี่ยโอ้โหอาวุธปืนนี่ในบ้านเราที่มีใบอนุญาตที่ออกมาจนทางสำนักข่าวต่างประเทศเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยสำหรับอาวุธปืนนะมีในครอบครองประมาณ10ล้านกระบอกนะคนมี70ล้านคนนะ60กว่าด้วยไม่ใช่70 66 67ล้านคนเราคิดเป็นสัดส่วนถ้า10กระบอก10ล้านกระบอกนี่ก็หมายความว่า6คน7คนนี่มี1กระบอกนะครับถูกไหม

คล่ะคุณว่าเฮ้ยไม่ใช่คุณณัฐพงศ์บอกว่าเออมันก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นบางคนเขาครอบครอง30กระบอกก็จะมีบางกลุ่มบางคนพวกชอบสะสมก็มีนะนักกีฬาบางคนก็อาจจะมีเหมือนกันนะหลายกระบอกนะบางคนมีติดไว้อยู่ที่บ้าน1กระบอกบางคนมี2กระบอก3กระบอกว่ากันไปนะเห็นเขาเอามาเปิดเผยเนี่ยปปช.เนี่ยที่ตำรวจเขาไอ้ที่ผู้สื่อข่าวเขาไปตามดูอ่ะเวลาที่เขามีการยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินเนี่ยเขาก็ไปนั่งไล่ดูเหมือนกันนะว่าใครครอบครองอาวุธปืนมากน้อยขนาดไหนนะและไอ้นี่ก็เรื่องนึงแล้วก็อีกประเด็นนะอันนี้ผมยังไม่เห็นมีใครพูดอาวุธปืนนี่มันเป็นมรดกอ่ะมันเป็นทรัพย์สินมันเป็นทรัพย์สินแล้วมันตกทอดนะถูกไหมไอเนี่ยเราก็ไม่รู้นะอันนี้ผมตั้งเป็นข้อสังเกตเฉยๆก็มีทั้งคนที่ใช้เป็นและใช้ไม่เป็นนะถูกไหมแล้วถ้าผมไม่แน่ใจในกระบวนการเนี่ยเวลาที่เวลาจะเปลี่ยนใบครอบครองหรือว่าเจ้าของเนี่ยของผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยนะเขาจะดำเนินการเขาจะตรวจสอบว่าไปฝึกมาไปอะไรมายังไงก่อนหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งถามว่าทำไมพูดถึงประเด็นนี้เพราะนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยด้วยนี่ย้ำในที่ประชุมส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยเลยต่อไปนี่ใครพกพาอาวุธปืนนะคือก็ต้องยอมรับนักการเมืองเขามีอาวุธปืนไหมมีไม่ใช่ว่าไม่มีนะเขาก็เตือนคือส่วนใหญ่ก็คงไม่ได้พกพาหรอกไม่มีใครโอ้โหพกอาวุธปืนติดไปด้วยถูกไหมนะแต่ถ้าหากพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะไปในที่ที่ไม่ควรเนี่ยนะบอกนอกจากจะผิดกฎหมายเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ไม่มีการอนุญาตให้พกพาแล้วใบอนุญาตพกพาเนี่ยไม่ได้เซ็นมาแล้วตั้งแต่บอกปี67นะเพราะฉะนั้นใครที่อ้างใบอนุญาตพกพานะปัจจุบันเพราะว่าเขามีอายุประมาณสัก1ปีไม่ได้แล้วใช้ไม่ได้แล้วไม่มีแล้วแล้วถ้าหากพกพาไปเนี่ยนอกจากผิดกฎหมายพกพาอาวุธปืนโดยไม่มีเหตุอันควรออกถ้าสสเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังต่อก็คือเรื่องจริยธรรมอย่างร้ายแรงโอ้นี่ถึงกับขนาดกระเด็นออกจากเก้าอี้สสเลยนะครับเพราะว่าถ้ามันมีปัญหานั้นจริงก็คือเรื่องไปที่ปปช.ถามว่าเป็นไปได้ไหมผู้ฟังอาจจะโอ้ยอะไรแค่พกพาอาวุธปืนไม่ได้ทำอะไรนี่มันจะขนาดนั้นเลยเหรอผมว่าก็น่าสนใจนะน่าคิดนะเพราะเราเห็นแนวทางเนี่ยว่าการพิจารณาของทั้งชั้นปปช.เองของในชั้นของศาลคดีนักการเมืองเองเนี่ยอะไรที่ทำแล้วผิดกฎหมายเนี่ยนะแล้วด้วยความที่ส.ส.มีจริยธรรมมีคู่มือซึ่งเป็นคัมภีร์ห้ามทำหรือว่าให้ทำต่างๆเนี่ยที่ยกระดับขึ้นมานอกเหนือจากคนทั่วไปนะเพราะทั่วไปเราไม่มีนี่ถูกไหมเราไม่มีนะคู่มือจริยธรรมอ่ะใช่ไหมแต่องค์กรอิสระเขามีส.ส.มีวุฒิสภามีเอาไว้ใช้ด้วยกันได้เขาก็จะมีกำหนดออกมาเลยเป็นข้อๆเลยแล้วก็มันมีเรื่องที่เกี่ยวข้องเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยก็คือเรื่องที่ทำผิดกฎหมายหลายอันนะฮะหรือว่าผิดระเบียบเนี่ยอย่างเสียบบัตรแทนกันเนี่ยอันนี้ผิดระเบียบนี่หลุดออกจากเก้าอี้มาแล้วใช่ไหมมีถือครองที่ดินใบอะไรพ.ป.ท.5อะไรอย่างเงี้ยสิทธิการครอบครองอะไรต่างๆนานาที่ไม่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยนะนี่ก็หลุดจากเก้าอี้มาแล้วนะผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงใช่ไหมและถ้าสมมติว่ามันมีกรณีนี้เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็เลยต้องเตือนนะต้องเตือนไว้นอกเหนือจากนี้ยังสั่งการไปที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีขออภัยรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายคุณประกรณ์ อินทรพันธ์บอกให้ไปดูหน่อยนะให้ไปดูสักนิดนึงนะว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนยังไงเพราะกฎหมายใช้นานแล้วออกมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2490รองประกรณ์อินทรพันธ์ท่านก็ยังพูดเลยบอกโอ้โหนี่มันเป็นยุค
เป็นกฎหมายที่มันเกิดในยุคอนาล็อกการขอขึ้นทะเบียนอะไรต่างๆนานายังใช้กระดาษอยู่เลยนะให้ทางในอำเภอให้ทางปลัดอำเภอที่ได้รับมอบหมายอะไรเป็นคนพิจารณาอะไรต่างๆนี่แหละนะบอกมันยุคไอ้อนาล็อกนะเดี๋ยวนี้มันต้องแบบโอ้โหเชื่อมโยงข้อมูลนะก็ต้องไปแก้ต้องไปดูว่ามันมีตรงไหนที่มันขาดตกบกพร่องแล้วต้องไปดูแลแก้ไขให้มันรัดกุมมากยิ่งขึ้นเช่นบอกร้านที่เขาจำหน่ายปืนมีไหมเข้ามาขายไปกี่กระบอกสต็อกเป็นยังไงให้มันมีการเชื่อมโยงข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยนะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะต้องไปดูนะไปแก้นะใบอนุญาตเนี่ยควรจะออกมายังไงนะหรือว่ามีระยะเวลานะในการให้อนุญาตอะไรต่างๆเนี่ยดีหรือไม่นะจะเหมือนใบขับขี่อ่ะไม่มีตลอดชีพนะต่อไปไม่มีตลอดชีพใบขับขี่ตอนนี้ก็ไม่มีตลอดชีพนะที่จะทำใหม่เนี่ยยกเว้นแต่คนที่เขาได้สิทธิ์อยู่แล้วยกเว้นเนี่ยคนที่เขาแบบมีใบขับขี่ตลอดชีพอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องไปดูนะว่าตรงไหนที่มันจะแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงได้นะอันนี้ก็เป็นประเด็นเพิ่มเติมนะส่วนเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีนี่ล่าสุดนะเห็นทางโรงเรียนเขาตอนแรกก็จะให้สอนออนไลน์ใช่ไหมแล้วก็ปิดเทอมเนี่ยตอนแรกปิดไม่ใช่ปิดเทอมขอไปหยุดการเรียนการสอนเนี่ยนะถึงวันศุกร์นี้สุขที่14สิงหาคมนะสัปดาห์หน้าก็จะเข้าไปเรียนตามปกติเนี่ยแต่ผมเห็นมีออกประกาศมาเพิ่มเติมว่าให้เป็นรูปแบบการเรียนแบบออนไลน์ออนไซต์เก็บไว้ก่อนจน1กันยายนนะให้กลับมาเรียนที่โรงเรียนนะเพราะฉะนั้นคุณครูนะน้องๆ นักเรียนที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีเนี่ยนะสำหรับเดือนสิงหาคมเนี่ยอันนี้ก็เรียนแบบออนไลน์เรียนถ้าเรียนออนไลน์นึกภาพไม่ออกก็เหมือนยุคโควิดแล้วครับปี2563นะเรามีการนัดกันยังไงอาจจะผ่านทางอะไรทาง Zoom เหรอเรียนทาง Zoom เหรอ Google อะไรพวกนี้เหรอหรือยังไงนะเขาก็ดำเนินการกันนะซึ่งแต่ละโรงเรียนเขาก็ทำอยู่แล้วนะมหาลัยหลายแห่งนะเขามีสอนเป็นแบบDual Track เลยนะก็คือสอนทั้งแบบมีทั้งออนไลน์ก็มีทั้งแบบออฟไลน์หรือว่าออนไซต์ก็มีนะหรือว่าที่มหาลัยที่สถานที่อย่างเงี้ยนะเขาก็มีนะครับอันนี้ก็ต่อเนื่องไปนะครับส่วนอีกเรื่องอันนี้เป็นเรื่องที่ผมตามอยู่นะหลังจากที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะแล้วก็กพช.ที่เขามีมติก่อนหน้านี้ว่าให้ถอดเงินสำหรับค่าไฟสาธารณะหรือว่าไฟถนนเนี่ยนะฮะออกจากการคิดคำนวณค่าไฟฐานตามทันนะ

เอองาแฟนอยู่ปีพันล้านอาของชายแอคไปครับแล้วก็มามีจัดดังนี้นะไอ้15,000ล้านบาทเนี่ยนะอันนั้นนำไปชดเชยเพื่อลดค่าไฟฟ้าในส่วน200หน่วยแรกเพราะฉะนั้นใครที่ใช้ไฟเนี่ย200หน่วยแรกนะ0ตั้งแต่ 0.01 จนถึงแบบ200หน่วยเนี่ยนะครับหรือว่าตั้งแต่1หน่วยจนถึง200หน่วยเนี่ยสำหรับรอบเนี้ยนะกันยาธันวาเนี่ยบอกว่าเหลือไม่เกิน3บาทต่อหน่วยครอบคลุมผู้ใช้ไฟประเภทที่อยู่อาศัยนะคือจริงๆทุกคนน่ะเพราะเขาใช้ให้สำหรับทุกคนนะเนี่ยตามที่กกพ.เขาบอกนะแล้วก็ส่วนที่เหลือครับส่วนที่เหลือก็อีกประมาณสัก 3,000 ล้านอันเนี้ยจะให้นำมาคำนวณเป็นส่วนลดเพิ่มเติมนะให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าที่เกิน200หน่วยขึ้นไปซึ่งส่วนที่ใช้ไฟเกิน201หน่วยถึง400หน่วยแล้วก็ใช้ไฟเกิน400หน่วยขึ้นไปเนี่ยอันเนี้ยเขาก็จะดำเนินการนะถ้าดูจากที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกแล้วก็ดูจากที่ทางกกพ.นะคณะกรรมการกิจการพลังงานที่เขามีมติออกมาเนี่ยผมยกตัวอย่างแล้วกันนะอย่างกรณีของค่าไฟนะที่เราใช้กันเนี่ยตั้งแต่200แรกที่ไม่เกิน3บาทไปแล้วแต่201ถึง400หน่วยเนี่ยเขาบอกจากเดิมเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยมันอยู่ที่4บาท22สตางค์นะกกพ.เขาก็ยกตัวอย่างให้ดูอันเนี้ยก็จะหักไป6สตางค์นะมันจะเหลืออยู่ที่4บาท15สตางค์อันนี้อาจจะหักไป7สตางค์ก็ได้นะครับและส่วนที่ใช้ไฟตั้งแต่401หน่วยหรือ401หน่วยขึ้นไปเนี่ยจากเดิมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4บาท41สตางค์จะไปเหลือ4บาท35สตางค์นะอันนี้คือเฉลี่ยนะเพราะว่าอัตราของบ้านเรานี่อย่างที่เราทราบว่ามันจริงๆมันเป็นขั้นบันไดอยู่แล้วนะมันไม่ใช่ว่าไอ้ค่าไฟเฉลี่ยต่อหน่วย3บาท95สตางค์นะพอลดไป6สตางค์เหลือ3บาท86 85สตางค์อาจจะไม่ได้แบบอย่างนั้นตรงตัวถูกไหมเพราะว่าการใช้ไฟแต่ละคนก็ใช้ไม่เท่ากันแล้วการคิดคำนวณค่าไฟเนี่ยมันคิดตามจำนวนที่ใช้นะแล้วก็มีอัตราที่เขากำหนดบางช่วงนะอย่างถ้าเราแบบลองเอามาหารดูเราก็จะรู้ละว่าค่าไฟที่เราใช้มันไม่ใช่3บาท95 3บาท86หรอกนะมันจะตกอยู่ประมาณ4บาทเศษๆนะครับอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะอันนี้ก็น่าจะคืออาจจะเห็นมรรคเห็นผลไหมนะถ้าใช้ไม่เยอะเนี่ยผมว่าก็คงไม่ได้เห็นมรรคเห็นผลมากนะแต่ว่าที่ได้ประโยชน์จริงๆก็คือกลุ่มที่เป็น200หน่วยแรกอะนะอันเนี้ยนะอันนี้ช่วยให้ต่ำกว่า3บาทนี่ก็ถือว่าอันนี้จะได้ประโยชน์สูงสุดนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะสำหรับข่าวสารต่างๆวันนี้แค่2เรื่องแล้วเนี่ย ใช่ไหมแต่จริงๆมันมีเรื่องอื่นๆนะจริงๆยังตามอยู่เนี่ยผมว่ารอที่ประชุมคณะกรรมการกันกรองใช่ไหมของเงินไอ้สองแสนล้านน่ะเปลี่ยนผ่านพลังงานน่ะอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าตอนนี้เท่าที่ดูเนี่ยอย่างน้อยๆเห็นละประมาณ 2-3 โครงการนะอย่างเรื่องของโซล่ารูฟท็อปอันนี้มาใช้เงินในก้อนนี้ที่จะอุดหนุนประชาชนนะช่วยประชาชนนะประมาณ 500,000-1 ล้านครัวเรือนนะอันนี้ก็กลุ่มนึงที่จะใช้เงิน 200,000 ล้านอันที่2ก็เรื่องของการเปลี่ยนรถโดยสารสาธารณะเปลี่ยนจากใช้น้ำมันนะมาเป็น EV นะจะเป็นกลุ่มไหนยังไงจะไปสนับสนุนแท็กซี่ที่ครบ10ปีจะไปสนับสนุนตุ๊กๆจะไปสนับสนุนรถตู้โดยสารจะไปสนับสนุนรถกระป๋ออะไรพวกเนี้ยนะอันนี้ก็ต้องดูว่าทางกระทรวงคมนาคมนะเขาจะมีนโยบายเนี่ยนะตรงเนี้ยมากน้อยขนาดไหนเห็นว่าจะใช้เม็ดเงินประมาณสัก 24,000 ล้านบาทนะบขส.อย่างเงี้ยจะยังไงนะเนี่ยก็ใช้เงินกลุ่มนี้นะแล้วอันที่3เนี่ยผมยังดูอยู่ว่าสรุปแล้วจะใช้เงินก้อนเดิมนะหรือว่าทางรัฐบาลเขาจะไปใช้เงินก้อนใหม่เลยอย่างไทยเที่ยวไทย plus นะอันเนี้ยก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะใช้ตรงไหนใช้สองแสนแรกที่ยังเหลือหรือว่าใช้สองแสนใหม่เปลี่ยนผ่านพลังงานหรอมันจะไทยเที่ยวไทย plus ตรงนี้มันจะใช้ยังไงนะอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูว่าทางรัฐบาลเขาจะว่ายังไงนะทางรัฐมนตรีที่เขาเกี่ยวข้องเขาจะดูว่ามันจะเกี่ยวเนื่องยังไงนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะสำหรับข่าวสารในช่วงแรกของรายการนะครับช่วงหน้าช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4เปิดสายคุยกันนะพักสักครู่ครับ

0: FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
4: ต้องเลิกไปเลยครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยว
4: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
6: ครับผมสุขปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง10นาฬิกาถึง12นาฬิกาทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
7: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความ

0: ะครับช่วงที่สองนะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็หลังจากที่สรุปข่าวสารต่างๆนะช่วงแรกนะเฉพาะเรื่องที่ดูว่าน่าสนใจนะจริงๆก็ยังมีอีกหลายเรื่องนะไม่ใช่ว่ามีเท่านี้นะอย่างฝนอย่างเงี้ยนะที่ผมกังวลอยู่เนี่ยก็คือตอนนี้มันมีอยู่2จุดนะคือส่วนหนึ่งก็คือฝนที่มันตกตั้งแต่ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนี่ยนะส่วนหนึ่งก็คือทางลุ่มน้ำโขงเนี่ยนะโดยเฉพาะจังหวัดที่ติดกับแม่น้ำโขงก็จะมีบางพื้นที่นะที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำอันนี้อาจจะได้รับผลกระทบเพราะน้ำมันขึ้นมาน้ำมันท่วมขึ้นมาได้นะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือฝนที่มันตกจากภาคเหนือเนี่ยนะมันจะมีแม่น้ำหลักๆของเราอยู่2เส้นนะที่มาจากเหนือแถวเชียงใหม่แถวเชียงรายแถวน่านแถวนั้นนะก็คือแม่น้ำปิงกับแม่น้ำน่านนะบางพื้นที่นี่แม่น้ำทั้ง2สายนี่มันยกระดับขึ้นนะแต่ว่าเท่าที่ตามเนี่ยถึงแม้ว่ามันยังไม่ได้ส่งผลกระทบเท่าไหร่เนี่ยนะแต่ว่ามันก็อย่าลืมว่ามันรวมกันนะก็เลยทำให้น้ำที่มันจะลงมาด้านล่างเนี่ยนะมันก็เยอะขึ้นตามลำดับเหมือนกันนะก็ต้องดูว่าพื้นที่ไหนที่จะได้รับผลกระทบไหมนะว่าเรายิ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาบอกด้วยนะว่าฝนนี่มันอาจจะยังมีนะมีช่วงเนี้ยถึง16สิงหาคมเนี่ยนะก็ค่อยๆติดตามแล้วกันนะครับอ่ะสำหรับคุณผู้ฟังครับเราเปิดสายคุยกันนะเริ่มคุยกันนะตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะครับอ่ะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะอย่าปล่อยให้เหงานะคือบางทีเนี่ยผมก็เข้าใจแหละนะว่าโอ้โหเรื่องที่คุยตอนนี้มันก็ประเด็นมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงเนี่ยมันก็หลายตัวหลายเรื่องถูกไหมฮะนะข่าวต่างๆเนี่ยมันโอ้โหมันไกลตัวนะนะบางเรื่องมันก็ไกลตัวไปนะบางเรื่องถามว่ามันอยู่ใกล้ตัวไหมใกล้ตัวแต่ว่ามันก็ต้องรออย่างเรื่องของค่าไฟอย่างเงี้ยก็ต้องรอบินเดือนกันยาถึงจะเห็นภาพว่าที่เขาบอกว่าลดลง6สตางค์หรือว่า200หน่วยแรกเนี่ยหน่วยละไม่เกิน3บาทเนี่ยมันเป็นยังไงใช่มั้ยถึงตอนนี้บินค่าไฟมาเดี๋ยวผมมาแล้วไม่เกินวันที่17เนี่ยนะเขาก็ต้องมาหยอดที่ตู้จดหมายหน้าบ้านแล้วนะครับว่าค่าไฟนะในรอบเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะเป็นเท่าไหร่ยังไงนะแต่ว่าช่วงนี้ยอมรับเลยว่าโอ้โหใช้ไฟเยอะ ใช้ไฟเยอะจริงๆใช้ไฟเยอะจริงๆนะคือถามว่าเยอะจากอะไรนะคำตอบง่ายๆก็คือว่ามันเยอะจากว่า1พอร้อนแล้วเราก็ติดนิสัยว่าเราชอบเย็นฉ่ำๆเนาะเราก็เปิดเครื่องปรับอากาศอันที่2ก็คือว่าพอเราใช้รถไฟฟ้าเมื่อเราไม่ได้ไปเติมน้ำมันเนี่ยใช่ไหมแล้วเราก็ไม่ได้ไปแวะที่ไหนอ่ะไอ้ที่เขามีการทำเป็นสถานีชาร์จไฟฟ้าเนี่ยเราก็ไม่ได้แวะเติมผมไม่ได้แวะเติมเนี่ยแต่บ้านเราติดนี่ติดไอ้วอชาร์จนี่ใช่ไหมติดแบบชาร์จแต่ว่าไม่ได้แบบเร็วมากนะเข้าน้อยๆเข้าที7กิโลวัตต์เปอร์อาร์อะไรอย่างเงี้ยนะชาร์จกว่าจะเต็มนะแล้วคืนนึงพอดีนะจาก 25% ไปถึง 100% เนี่ยถึงรุ่งเช้าเนี่ยนะก็ถ้าชาร์จประมาณสัก2ทุ่ม3ทุ่มไปเต็มตอนประมาณสักตี4ตี5นะแถวๆนั้นนะก็ค่าไฟมันก็เลยโผล่มาจากเรื่องนี้แหละครับมันเลยโผล่มาจากเปลี่ยนจากน้ำมันมาเป็นค่าไฟฟ้านี่นะครับแต่ว่ามันก็ถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันประหยัดได้เยอะไหมก็ต้องยอมรับว่าก็ได้พอสมควรแต่ว่าถ้าเป็นรถบางรุ่นนะบางยี่ห้อที่เขาเป็นรถน้ำมันแล้วเขามีเทคโนโลยีอะไรต่างๆแล้วเขาประหยัดอยู่แล้วเนี่ยนะถ้าไปเทียบกันเนี่ยคุณผู้ฟังอาจจะบอกว่าเอ้ยมันก็ไม่ได้ต่างกันมากก็ถูกครับไม่ได้ต่างกันมากนะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับระยะขึ้นอยู่กับการใช้อะไรต่างๆนานานะหลายปัจจัยรวมกันนะแต่ว่าถ้าโดยรวมเนี่ยค่าไฟที่ผมจ่ายแต่ละเดือนที่เพิ่มสูงขึ้นอันนี้มันมาจากเรื่องของเปลี่ยนจากเติมน้ำมันมาเป็นใช้ไฟแต่ว่ามันลดลงถามว่ามันลดลงไหมลดลงนะสำหรับค่าใช้จ่ายนะอันนี้ก็เดี๋ยวก็รอดูว่าช่วงประมาณ17สิงหาเนี่ยถ้าได้บินค่าไฟมาก็จะเห็นว่ารอบเดือนที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับค่าไฟเราใช้แล้วเป็นยังไงนะแล้วก็รอบหน้านะถ้ากันยามาเมื่อไหร่ก็คงจะได้เปรียบเทียบดูนะที่ลดไปลดได้มากน้อยขนาดไหนนะแล้วก็นี่ผมก็รออยู่นะ ว่าไอ้รูฟท็อปเนี่ยถ้ามันเกิดเร็วนะรัฐบาลพิจารณาเร็วคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาเร็วนะช่วงนี้พอหมดฝนซะหน่อยเถอะคือหน้าฝนนี่ติดยังไงก็ไม่คุ้มนะถ้าแดดไม่เยอะเนี่ยแดดไม่แรงเนี่ยนะรอหมดฝนซะหน่อยให้มันยังมีพอช่องมีช่องว่างที่ทำให้เราสามารถใช้บริการของรัฐบาลเนี่ยนะใช้ประโยชน์จากที่เขาอำนวยให้เราเนี่ยนะทั้งเรื่องของลดราคานะช่วย 50,000 บาทเลยเนี่ยนะหรือว่าจะเป็นดอกเบี้ยเนี่ยถ้าเป็นกรณีของการผ่อนเนี่ยซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องผ่อนอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าสามารถจ่ายเงินสดได้นะอันนี้ก็เดี๋ยวรออยู่เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงก็พิจารณาเหมือนกันว่าถ้าอย่างนั้นโซล่ารูฟท็อปอาจจะมีความจำเป็นนะเพราะว่ามองในลองเทอมระยะยาวก็อาจจะช่วยลดเรื่องของค่าใช้จ่ายได้เหมือนกันนะอันนี้ก็ค่อยๆติดตามแล้วกันค่อยๆดูนะครับ02-248-1657นะ02-248-1657นะครับมาเหลือ10นาทีสุดท้ายนะมาไหมโทรศัพท์เสียไหมเนี่ยไม่เสียเนาะรีโมทใส่หัวผมไม่เสียนะตะพงนะแต่ว่าช่วงนี้อาจจะเงาหน่อยใช่ไหมเมื่อวานเนี้ยก็เรานึกสภาพสิเมื่อวานเนี้ยผมนึกว่าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์จริงๆนะเมื่อวานเนี้ยนะถึงแม้ว่าจะรู้ว่าเราทำรายการมาสำหรับการสรุปข่าวสารต่างๆเนี่ยแต่ว่าบรรยากาศมันแล้วตอนเย็นเนี่ยโอ้โหห้างเฮิงรถเต็มเลยนะหลายที่นะครับอ่ะคุณปัญญาครับสายสองสวัสดีครับ
1: คุณรัชพงศ์สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ฟังคุณรัชพงศ์เป็นผู้ชำนาญการทางรถยนต์ขอความรู้หน่อยเด้อ
0: โอ้ไม่ได้ถึงขนาดนั้นว่า
1: แต่ก็พอรู้นะ
0: ครับ
1: ไอผมคนแก่ไม่ค่อยรู้แล้วระหว่างไฟฟ้ากับไฮบริดป่ะ
0: ไฮบริดครับ
1: เอออันไหนดีกว่าม
0: ันมีหลายอย่าง
1: เราลูกสะใภ้พอดีย
0: ังไงล่ะเราต้องมันต้องอย่างนี้คือดีกว่าไม่ดีกว่าเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นจากการใช้งาน
1: เ
0: ราต้องถามตัวเองก่อนว่าเราใช้งานปกติประจำวันแบบไหนยังไง
1: เอาไปกลับวันละประมาณสัก40โล
0: โอ้วันละ40โลเหรอ
1: เออ
0: ใช้อะไรก็ได
1: ้กับ20
0: ใช้อะไรก็ได
1: ้ล่ะ
0: เออแทบไม่ต่างเลย
1: ไม่ต่างนะ
0: จริงๆอันนี้ประสบการณ์ผมนะ
1: เออ
0: ถ้าประมาณ40โลทุกวันเนี่ยใช้อะไรก็ได้แทบไม่ต่างเลยจะใช้น้ำมันธรรมดาก็ได้จะใช้ไฮบริดก็ได้จะใช้ปลั๊กอินไฮบริดก็ได้จะใช้รถไฟฟ้าก็ได
1: ้เออ
0: ไม่ต่าง
1: ล่ะ
0: อืม
1: เอาแล้วตกลงยังไม่แนะนำอะไรให้มันเป็นรูปธรรมมากกว่านี้ล่ะ
0: ไม่ใช่ก็ผมถามไงว่าใช้แบบไหนคือถ้าเราใช้แบบธรรมดาเนี่ยนะเป็นไอซ์เครื่องสันดาปธรรมดาเนี่ยหรือว่าคุณจะใช้ไฮบริดเนี่ยไฮบริดเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเฮ้ยมันเป็นลูกผสมหนึ่งคือน้ำมัน
1: ใช่
0: สองคือไฟฟ้าถูกไหมฮะแล้วมันก็ไม่ได้เป็นขนาดที่มันจะเป็นปลั๊กอินไฮบริดที่มันเวลาที่มันสามารถที่จะชาร์จไฟได้แล้วก็ขับได้ด้วยไฟฟ้าเยอะกว่าด้วยเพราะฉะนั้นหลักๆของไฮบริดเนี่ยก็คือมันเอียงไปทางน้ำมันเยอะกว่า
1: ใช่
0: แต่ว่าการใช้อ่ะคือมันจะสามารถช่วยลดเพราะมันมีบางจุดช่วงเบรกช่วงอะไรอย่างเงี้ยมันดึงจากไอ้หม้อมิเตอร์ไอ้เขาเรียกอะไรมอเตอร์เนี่ยมาใช้แทนน้ำมันได
1: ้
0: ซึ่งถ้าดูจากอัตราการสิ้นเปลืองที่สมัยปัจจุบันนะที่เขาเอามาโฆษณากันเนี่ยนะมันก็ใน1กิโลเออะไรล่ะ1ลิตรนะสำหรับไฮบริดเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้มันวิ่งได้ไกลอ่ะเทียบมาต้นทุนที่มันหารออกมามันจะบาท50เนี่ยหรือว่าอาจจะน้อยกว่าซึ่งมันก็ไฟฟ้ามันบาทนึงอ่ะ80ตังค์ถึงบาทนึงอ่ะมันก็เลยผมว่ามันไม่ต่างไง
1: ไอ้ลูกชายมันใช้ Toyota Cross อยู่เนี่ย
0: ครับ
1: มันก็ดีมันก็ดีนะ
0: เอาก็ดีผมก็มี Toyota Cross เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีก็ดี
1: เออ
0: ไม่มีปัญหาด้วยเวลาเข้าไปเติมน้ำมันเนี่ยสบายใช่ไหมไม่ต้องไปนั่งจอดรอตอนเติมไฟฟ้าคือผมถึงบอกว่ามันต้องดูว่าใช้งานเราเป็นยังไงคือลักษณะของเราเป็นแบบไหนถ้ามันไม่ได้ใช้แบบเยอะมากอันนี้ไม่เราไม่มีความจำเป็นถูกไหม จะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนผมไม่รู้นะแต่ว่าเนี่ยเทียบให้ดู
1: ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเพราะมันนานแล้วจะ10ปีแล้วสิ่งที่ถามคุณไว้อันนี้จะเปลี่ยนมันต้องให้ลูกสะใภ้มันซะหน่อยแต่ใจลูกสะใภ้เดี๋ยวไม่เลี้ยงเราตอนแก
0: ่เออแต่มันมีคนผมเห็นคนอยู่คนนึงเขาให้แง่คิดผมดีว่ะ
1: ว่า
0: ผมอ่านเจอในสักท่านนึงนี่แหละที่ผมติดตามอยู่เนี่ยไอ้พวกที่มันเป็นลูกผสมเนี่ยเวลาที่มันมีปัญหามันมีทั้งสองแบบนะเราต้องดูแลทั้งไฟฟ้านะเราต้องดูแลทั้งไอซ์นะแต่ว่าถ้ามันเป็นแบบเฮ้ยโอ้โหเผ่าพันธุ์เดียวไอซ์ก็ไอซ์ไปเลยโดยตรงไอ้นั่นก็ดูแลเฉพาะแค่เครื่องยนต์เครื่องไอ้ที่มันมาจากไอ้สันดาบมาจากน้ำมันไม่ต้องไปห่วงเรื่องไฟฟ้าถูกไห
1: ม
0: ถ้าไฟฟ้าอย่างเดียวผมก็ดูแลเฉพาะไฟฟ้าเวลาเสียก็ซ่อมแต่ไฟฟ้าผมไม่ต้องไปซ่อมน้ำมันด้วยมีคนเขาให้แง่คิดอย่างนี้ผมก็ว่าอันนี้เขาก็มองเหลี่ยมนี้มันก็ดีเนาะเพราะเนี่ยประสบการณ์ตรงเนี่ยก็คือว่าไอ้แคมรี่เนี่ยตัวไฮบริดเนี่ยพอซ่อมเบรกเสร็จต้องมาไล่ระบบไฟใหม่
1: อ
0: ่ะก็ต้องมาดูอ่ะถูกไห
1: ม
0: เห็นไหมมันก็เลยต้องซ่อมทั้งสองอย่างไงอะไรอย่างเงี้ย
1: นะ
0: เขาให้ไงคิดเนี่ยที่ผมได้มาเนี่ยผมว่าเมื่อก่อนที่ผมก็ชอบไฮบริดมันประหยัดนะแต่ว่าพอรถมันเก่ามันก็กินเหมือนกันแล้วเดี๋ยวนี้มันมีระบบที่มันเป็นปลั๊กอินไฮบริดก็ใช้ไฟฟ้ามากกว่าเดิมด้วยดีกว่าวิ่งได้ต้อง100กิโลอันนี้อาจจะไม่ต้องเสียตังค่าน้ำมันเลยคุณปัญญาก็อาจไปคิดต่อได
1: ้
0: หรืออันหลังสุดมันมีเทคโนโลยีใหม่ที่เขาเรียกว่า Leaf อะไรเนี่ย REEV เนี่ย
1: บินได้แล้ว
0: ยัง
1: มันบินได้แล้วคุณมันออกมันออกมันจะเริ่มออกวันละบินได
0: ้ก็เห็นแล้วแต่ว่ามันยังไม่จริงแล้วมันจะเป็นไปได้ได้ยังไงเราในเขาบอกจะส่งมอบปีนี้2026ผมยังไม่เชื่อเลย
1: เอ
0: ้
1: ยอะไร
0: ผมไม่เชื่อหรอกว่ามันจะส่งมอบได้มันรถทดลองอ่ะ
1: บินได้น่ะนะ
0: นั่นแหละบินได้นะบินได้นะบินทางตรงอ่ะขึ้นทางตรงใช่ไหมล่ะ
1: ไอ้ขึ้นแบบคอปเตอร์นะ
0: นั่นแหละแล้วก็ลงได้นะไอ้รถสีดำๆที่คุณเห็นที่เขามาแจกกันอ่ะ
1: เ
0: ขาบอกว่าจะส่งมอบปีนี้2026อ่ะคุณว่าเป็นไปได้หรอปีนี้เหลือกี่เดือนใช่ไหม
1: ยังว่าน
0: ะ
1: ถามเล่นๆสนุกนะ
0: ได้
1: รถบินได้กันรถไฟเข้าสนามบินเนี่ยไหนเสร็จก่อนกัน
0: รถบินได้มันเสร็จไปแล้วครับพี่เอาจริงไหมล่ะรถบินได้มันเสร็จไปแล้วนะครับมันมีแล้วนะคร
1: ับ รถบินได้กับสนามบินรถไฟเข้าสนามบินเนี่ยไหนจะเสร็จก่อนกัน
0: ที่สนามบินไหนต้องถามอย่างนี้สนามบินไหน
1: ดอนเมืองที่ของเนี่ยของเซเว่นอ่ะของอะไรของคุณชนินอ่ะที่เขาประมูลได้อะไรได้อ่ะที่เขายังมีปัญหากันอยู่อ่ะ
0: เอ้าก็มีปัญหามันเราก็เห็นอยู่แล้วนี
1: ่ก็ผมก็ถามไปชดไปงั้นแหละว่าใครจะเสร็จก่อนกัน
0: แหมคือถ้าถามอย่างเงี้ยผมต้องถามว่าที่ไหนแต่ว่าถ้าเป็นเมืองนอกอย่างเงี้ยมันเข้าไปแล้วเห็นไหมล่ะนาริตะนี่ถึงเลยเห็นไหมล่ะเดินออกมา3นาทีคือรถไฟต่อได้เลยบางที่อย่างเงี้ยไปโผล่กลางเทอร์มินอลเลยอ่ะ
1: นะ
0: ต้องถามด้วยว่าที่ไหน
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ อ่ะ02-248-1657นะ02-248-1657นะครับสำหรับคุณผู้ฟังนะแลกเปลี่ยนกันได้นะไม่มีปัญหานะฮะคือบางท่านอาจจะมองไม่เหมือนผมก็ได้นะเรื่องของการใช้รถอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องของอะไรล่ะวิธีคิดเงี้ยอันนี้เป็นไปได้นะเป็นไปได้นะแต่ว่าก็ดูต้องดูอะนะว่ามันขนาดไหนยังไงนะครับเดี๋ยวรอสักหน่อยนะน่าจะได้อีกสักสายสองสายนะเดี๋ยวรอนิดหนึ่งนะแต่ว่าถ้าประสบการณ์เนี่ยประสบการณ์โดยตรงเนี่ยถามว่ามันมีไหมคุณวิทยามาแล้วเดี๋ยวคุยก่อนคุณวิทยาสายสามสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับ
2: ณัฐพงศ์นะครับ
0: ณัฐพงศ์ครับ
2: วรพลณัฐพงศ์นภงเรียนกฎหมายมานะผมเรียกปรึกษาหน่อยคืออย่างเงี้ยในบ้านผมอะเป็นบ้านจัดสรรมีนิติบุคคลนะ
0: ครับ
2: แล้วมันมีบ้านมันแอร์ชั้นลอยมันเสียหอนทุกวันทุกคืนไม่ตัดอะคอมไม่ตัดอะแล้วเราบริหารแล้วกวนเหลือเกินแหละนอนไม่ค่อยหลับอะปิดประตูอยู่อะ
0: ครับพอแจ้งนิติบุคคล
2: บ้านแล้วเขาก็ไม่ทำอะไร
0: เพื่อนบ้านใช่ไหมติดกัน
2: ประโคเขาบอกเนี่ยช่วยซ่อมแอร์หน่อยเขาเฉยว่าเราอีก เออแล้วไปแจ้งนิตินิติเขาบอกจะทำให้แจ้งให้แจ้งให้เขาก็เงียบนานแล้วเนี่ยเราต้องปิดประตูบ้านอยู่ชั้นลอยจะไม่มีสองชั้นนะมันหันมาหอนความมันเสียไงมันก็หอนตลอดมันไม่ตัดไงไอ้พัดก็หอนโอ้เขาปิดแอร์อยู่อะเขาก็ไม่สนใจใครอะ
0: ไม่ใช่เขาปิดแอร์มันจะหอนได้ยังไงมันก็ไม่ได้เปิดเครื่องเลยเคอมพิวเตอร์มันก็ไม่ทำงาน
2: เขาปิดประตูอยู่เปิดแอร์ทั้งวันไง
0: เขาก็ไม่ได้ยินไง
2: เราก็นอนไม่หลับเป็นหอ
0: หลับแล้วตอนนอนเราไม่ปิดประตูไม่ปิดหน้าต่างหรือ
2: ไม่ผมก็ปิดทุกบ้านตอนนี้ปิดอยู่แล้วเปิดด้านหลังบ้านอยู่งานหันหน้าใส่กันแล้วมันหอนแน่นแน่แล้วก็ปิดหน้าปิดแล้วก็เปิดข้าง
0: ๆแล้วเราไม่ปิดเลยไอ้ตรงไหนที่มันเสียงมันจะเข้ามาเราลองปิดไปสิ
2: ก็มันหอนทั้งวันเราเขาเดินออกนอกบ้านไม่ได้เลยมันหอนรำคาญวิ่งหูผมวิ่งอยู่แล้วเนี้ย
0: อ๋อเหรอโอ้
2: แจ้งนิติเข้าไปเขาก็แจ้งบอกแจ้งเลยแล้วก็เงียบไปแล้วมีแล้วจะแจ้งยังไงได้
0: จะทำอะไรล่ะจะทำอะไรแจ้งอะไรจะทำอะไรล่ะเราจะทำอะไร
2: ให้เขาซ่อมกันไงเขาไม่ซ่อมแอร์เขาคอมก็เสียไง
0: ก็
2: ไม่พัดมันหอนไงมันไม่จับด้วยไงแล้วติดพอมันได้ความเป็นที่มันจับเองใช่ไหมไอตัวเขาออกบ้านที่นี่มันหอนตลอดเลยทั้งวันทั้งคืนเลย
0: ข้างในเขาอาจจะร้อนมั้งคอมเพรสเซอร์มันเลยทำงานหนักมันเลยต้องทำตลอดหรือเปล่าม
2: ันทำตลอดเลยไม่ตัดเลยทั้งวันทั้งคืนแล้วเขาไม่สนใจใคร
0: ทั้งวันทั้งคืนเลยเขาไม่ปิดแอร์เลยเหรอ24ชั่วโมงเนี่ย
2: เลย
0: ฮะ
2: ผมว่ามันอยู่ได้ยังไงก็ไม่รู้อ่ะ
0: อ๋อเหรอเขาไม่ปิดแอร์เลยเหรอ
2: ใช่
0: แล้วเขาออกนอกบ้านเขาไม่ปิดแอร์เหรอ
2: เขาไม่ออกบ้านเขาอยู่ในบ้านทั้งวัน
0: อ๋ออยู่ในบ้านทั้งวันนะ
2: ทุกวันเลยวันต่อทุกวันไง
0: เ
2: พราะมันไม่ไหวเราเดี๋ยวต่อหน้าบ้านมันหอเราเข้าหูเนี่ยผมต้องซื้อไอ้เอียปักมาใส
0: ่ดีก็เราก็กระตุกต้องแล้วก็ต้องอย่างนั้น
2: เออแล้วก็ทำแก้หนึ่งหน่วยไหนได้แจ้งมิติเขา
0: ก็สิ่งที่ทำก็ทำถูกต้องทุกอย่างแล้วครับอีกทีนึงก็คือมันต้องคุยกันอ่ะ
2: ก็คุยแล้วเขาไม่สนใจแบบเรื่อง
0: แล้วก็ซ่อมให้เขาเลย
2: ก็นะ
0: ก็ซ่อมให้เขา
2: ก็ที่บอกผมแจ้งนิติแล้ว
0: ไม่ใช่คุณก็ซ่อมให้ครับคุณลุงก็ซ่อมให้เขาเลย
2: ก็ใช่ผมแจ้งนิติแล้ว
0: ก็ขอซ่อมให้เขาซ่อมให้เขาไม่ต้องแจ้งแล้วซ่อม
2: ก็เราจะซ่อมให้เขาเขาเฉยไง
0: ก็บอกเขาสิบอกเนี่ยซ่อมให้เดี๋ยวออกตังค์ให้ก็บอกไปเลย
2: แต่ถ้าไหนผมก็บอกแล้วเขาไม่สนเขาปิดจนไม่ช่วยใครแล้ว
0: แสดงว่าเรามีปัญหากับเขา
2: ไม่มีผมก็แจ้งเขาแล้วก็มันดังไงผมก็แจ้งแล้วว่ามันดังนี้เขาก็ไม่สนใจแล้วผมแจ้งนิติผมแก้ให้แล้ว
0: ผมรับฟังแล้วกันเนาะพอดีเวลามันหมดด้วย
2: ที่หน่วยไหนได้อย่างเงี้ย
0: เวลามันหมดอ่ะนะคุณลุงขอบพระคุณสวัสดีครับพักสักครู่ครับ

0: 102.5 FM The Gate Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmaniar
4: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
5: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
4: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
5: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
6: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา5 นาฬิกา

0: นะครับชั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับคุณผู้ฟังนะยังอยู่กับผมนะณัฐพงษ์ธีรภัทรานนท์นะก็เราคุยกันต่อนะคุยกันต่อนะนะครับอ่ะคุณวีระมาแล้วนะเดี๋ยวคุยกับคุณวีระก่อนละกันคุณวีระสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: โอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอตั้งหลักก่อนวันนี้อุตลุดเลย
0: อุตลุด
1: อุตลุดเลยงานหลวงงานลาด
0: ครับ
1: วันนี้จริงๆอ่ะในคือช่วงวันสองวันเนี้ยถ้าพูดถึงทางสภานะ
0: ครับ
1: ถ้าเป็นกระทรวงใหญ่ก็วันนี้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเป็นกระทรวงสุดท้ายที่เหลือนี่จะเป็นหน่วยงานทางพวกศาลแล้วก็องค์กรอิสระอะไรพวกนี้คุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: แต่ว่าพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องของกลุ่มจังหวัดงบจังหวัดงบผู้ว่าซึ่งผมไปพูดคุยกับผู้ว่าที่เข้ามาชี้แจงในคณะอนุกรรมาธิการเนี่ยแล้วก็ให้แนวคิดอะไรไปหมดละงั้นตอนที่เขาเข้ามาให้พิจารณาในวันพรุ่งนี้ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยนะก็คงไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วนะก็บอกเขาไปชัดเจนแล้วว่าปีนี้น่าจะเป็นปีสุดท้ายแล้วที่จะมีงบของผู้ว่าแล้วปีเนี้ยที่เราไปดูไส้ในของงบผู้ว่าเนี่ยมันไม่มีรายการแบบเมื่อก่อนเช่นเอาไปทำถนนอะไรต่ออะไรพวกนี้คุณรัฐพงศ์มันเป็นส่วนใหญ่เท่าที่ดูแล้วมันเป็นรายการที่เป็นอีเวนต์เกี่ยวกับเรื่องท่องเที่ยวเป็นฟอร์แมตซะส่วนใหญ
0: ่
1: แล้วก็ไม่มีงบไปจัดทรงจัดซื้ออะไรเพราะว่ารัฐบาลก็มีความชัดเจนว่าถ้าเป็นงานของหน่วยราชการลักษณะที่เป็นงานปกติที่เขาทำเป็นงานประจำอยู่แล้วนะ
0: ครับ
1: กรมทางหลวงก็สร้างถนนกรมทางหลวงชนบทก็สร้างถนนอะไรเงี้ยกรมชลประทานเขาก็มีเรื่องอ่างเก็บน้ำอะไรกรมทรัพยากรน้ำกรมทรัพยากรบาดาลอะไรพวกนี้คุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: มันก็ไม่เหลืองานให้ผู้ว่าทำลักษณะที่ไปคล้ายๆกับเรื่องของพัฒนาให้จังหวัดตัวเองเจริญอะไรอย่างเงี้ยคุณณัฐพงศ
0: ์
1: ก็จะเคยได้ 2-300 ล้านก็เหลือประมาณ 4-5-60 ล้านนะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: แล้วผมก็ถามเขาว่าเออที่ไปจัดงานไอ้พวกอย่างเงี้ยแต่เราลงไปทำเองเปล่าก็ไม่ใช่อ่ะก็ไปจ้างออร์แกไนเซอร์ทำผมก็ถามบอกอ้าวแล้วประชาสัมพันธ์จังหวัดนี่เขาทำอะไรท้องวัฒนธรรมจังหวัดเขาทำอะไรท่องเที่ยวจังหวัดเขาทำอะไรใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็บอกว่าทำเหมือนกันแต่ไม่เหมือนที่เราทำกูก็งงเหมือนกันว่าตกลงไม่เหมือนตรงไหนวะ ก็ถามกันตรงๆแบบนี้นะท่านผม
0: ครับ
1: ก็เข้าใจนะเข้าใจว่าอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ช็อกอยู่เหมือนกันสำหรับปีนี้สำหรับพวกว่าผู้แวร์อะไรเนี่ยโอเควันนี้ก็พูดอะไรนิดหน่อยประมาณสักเกือบ10นาทีผมก็พูดถึงเงินนอกงบประมาณ
0: ครับ
1: ของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ทางท่านปลัดท่านก็อธิบายให้ฟังหรือถ้าเกิดว่าใครจะฟังก็ต้องฟังที่ผมพูดแล้วก็ฟังที่ท่านปลัดตอบนะก็ตอบได้ชัดเจนไม่ชัดเจนครอบคลุมหรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องนึงแต่สิ่งที่ผมขอร้องทุกหน่วยงานก็คือว่าเมื่อเช้าเนี่ยผมไปทำไปประชุมคอนอน
0: อคอนอน
1: อคือคอนอนอเนี่ยคือคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ
0: ครับ
1: อันนี้จะเป็นหน่วยงานที่พิจารณาเรื่องการก่อหนี้ของรัฐบาลแล้วก็การก่อหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ต้องมีการกู้เงินแล้วทำคอนอนอเขาต้องอนุมัติแล้วก็อนุมัติแผนปรับปรุงหนี้สาธารณะให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบถึงจะกู้เงินได้ครับ
0: ครับ
1: นะอันนี้ก็สมัยก่อนมันไม่ประชุมบ่อยอย่างนี้คุณณัฐพง
0: ศ
1: ์แต่ช่วงหลังเนี่ยมันต้องมีการปรับโยกอะไรเยอะความเข้มข้นมันมี ก็ไม่ได้ประชุมครั้งที่3นะตั้งแต่มารับตำแหน่งนะก็ถ้าคุณรัฐพงศ์รอผมนิดนึงผมจะให้เอกสารบางงานไปนั่งอ่านจะได้ประโยชน
0: ์ครับ
1: หรือจะให้ผมฝากเข้าไปก็ได้ไม่เป็นไรนะพอดีผมมีเอกสารเป็นไฟล์อยู่แล้วแล้วก็เข้าเอกสารที่เป็นกระดาษมาก็เลยคิดว่าถ้าได้อ่านก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกอะว่าบางอันมันยังเผยแพร่ไม่ได้หรือจริงๆก็อ่านเฉยๆนะไม่ต้องไปเผยแพร่เราทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวผมฝากไปให้ก็แล้วกัน
0: ครับผมได้ครับ
1: ไม่รู้ทำอย่างนี้จะผิดหรือเปล่าแต่ก็ไม่น่าผิดนะเพราะก็เป็นของผมนี่หว่าผมให้ใครเรื่องผมนี่หว่า
0: ครับ
1: พอดีท่านรัฐมนตรีซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้ท่านติดก็ให้ปลัดกระทรวงการคลังซึ่งเป็นรองประธานนะท่านธพงศ
0: ์ครับ
1: มาทำหน้าที่ประธานก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงจาก10โมงถึงประมาณสักเที่ยงเนี่ยหรือ11โมง45นะก็มีเรื่องที่ต้องรับวาระเพื่อทราบวาระเพื่อพิจารณานะก็ได้ช่วยเขาคิดอะไรเยอะไปพอสมควรคุณรัฐพงศ
0: ์
1: นะอะไรจะทำรัฐบาลจะลดภาระทางด้านหนี้สาธารณะเนี่ยโดยออกแบบที่ไม่ต้องเอามาคำนวณเป็นหนี้สาธารณะเช่นให้ทำในรูปของPPP เป็นการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐกับเอกชนหรือบางอันก็อาจจะเอารายได้ในอนาคตหรือรายได้ที่เกิดขึ้นที่อะไรล่ะที่มีโครงการอยู่แล้วเอามาทำเป็นกองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่เรียกว่า Thailand Future Fund นะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: หรือก็อาจจะทำเป็นรูปกองทรัพย์สินก็ได้ที่เขาเรียกว่าทำเป็น REIT อันนี้ก็เป็นตัวย่อนะภาษาอังกฤษ REIT นะก็กองทุนทรัพย์สินอะไรพวกนี้ก็ช่วยกันคิด

0: แล้วอีกไม่กี่วันนี่มันก็จะทะลุไปจนถึงบ้านแพ้วแล้ว
1: ครับ
0: เพราะว่าปลายเดือนนี้สิงหาเนี่ยไอ้ถนนที่เป็นทางข้างบนบนที่ค่อมลงบนถนนพระราม2ที่อยู่ข้างบนน่ะ
1: อ
0: ันนั้นก็จะเปิดใช้ให้ใช้ฟรี2ปีนะอันนั้นนะ
1: ครับอันนั้น M82 เนาะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ M82 นี่ไงไม่แน่ใจช่างมันเถอะน่าจะใช่น่าจะใช่ไอ้ตรงนั้นน่ะมันจะเป็นมันจะเป็นคล้ายๆกับว่าเขายังไม่ได้เอาคนมาเก็บเงินจะให้เอกชนมาเก็บเงินไงไอ้ตรงนั้นก็ยังระหว่างที่ยังไม่ทำตรงนั้นให้เรียบร้อยเนี่ยมันก็ให้ใช้ฟรีไปก่อนแต่ว่าส่วนที่มันเก็บเงินแล้ว แต่ว่า อะไรล่ะเก็บเงินเรียบร้อยแล้วอันเนี้ยก็อาจจะเอามาทำเป็น Thailand Future Fund ได
1: ้
0: เพื่อให้เขาเอาเงินจากการตั้งกองทุนเนี่ยนะคุณรัฐพงศ์เอาไปลงที่เขาจะทำต่อในอนาคตสายอื่นตอนนี้เขากำหนดไว้แล้วว่าเงินที่ได้มาเนี่ยก็จะให้กรมทางหลวงเนี่ยไปทำM81 ที่ออกจากนครปฐมไปชะอำนะครับผ
1: ม
0: คือถ้าทำอย่างเงี้ยมันไม่ถือเป็นเงินกู
1: ้ครับ
0: แล้วก็ไม่เป็นหนี้สาธารณะแต่ว่ามันเกิดการลงทุนได
1: ้
0: นะไอถ้าจะสังเกตแต่ถ้าเกิดอันไหนเนี่ยเขาให้เอกชนมาเป็นคนเก็บเงินค่าผ่านทางแล้วก็ดูแลรักษาบำรุงเนี่ยอย่างกรณีของบางไปอินไปโคราชไปนครราชสีมาเนี่ย
1: อ
0: ันนี้เขามีคนมีเอกชนมาทำอันนี้ก็จะเอามาทำอะไรไม่ได้เพราะรายได้ที่เกิดจากการจัดเก็บเนี่ยมันต้องเอามาให้กับไอ้ PPP ที่เขาลงทุน
1: คือแบ่งกัน
0: ลงทุนที่เป็นด่านเก็บเงินอะไรคุณรัฐพงศ
1: ์ครับ
0: แล้วก็บำรุงรักษาตลอดอายุสัญญาไปสาย M81บางใหญ่ไปกาญจนบุรีคุณรัฐพงศ
1: ์ครับ
0: อันนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าเขาให้เอกชนมาทำใช่ไห
1: ม
0: มาทำ PPP ซึ่งกำลังทำอยู่ถ้าเราไปก็จะเห็นนะตอนนี้เขาเริ่มเก็บเงินแล้วนะแต่ว่าต่อไปมันก็ต้องเป็นของเอกชนที่เขาจะต้องมาทำแต่ว่าเขาจะดูแล maintenance
1: ครับ
0: รวมต้องหาประโยชน์จากไอ้ rest area ที่จะทำด้วยเลยด้วยแต่ว่ากรมทางหลวงก็จะไม่มีภาระที่จะต้องจ้างคนมาเก็บไม่มีภาระเรื่องจะต้องซ่อมบำรุงระหว่างทางไปจนครบระยะเวลาที่เอกชนมาทำอันนี้มันก็ช่วยกันคิดว่าอะไรที่มันควรจะบริหารจัดการไม่ให้มันทำให้หนี้สาธารณะมันไปเร็วกว่าอัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจมันก็จะทำให้สัดส่วนที่เราพยายามคุมไว้ร้อยละ70เนี่ยมันไม่ต้องปรับ
1: ครับ
0: เพราะถ้าปรับเนี่ยมันก็จะมีปัญหาในแง่ของความน่าเชื่อถือเนี่ยใช่ไหม
1: ครับ
0: อันนี้ก็อันหนึ่งนะอีกอันหนึ่งที่คุยกันเรื่องเกี่ยวกับตรงนี้ผมโยงกลับมากระทรวงสาธารณสุขเมื่อเช้าผมก็แจกแจงตัวเลขว่าเงินนอกงบประมาณของทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเอาตัวเลขกลมๆก็ประมาณสัก40,000ล้านกันแล้วกันครับ
1: คร
0: ับ
2: อาจารย์
0: แปลว่าที่เขาเอามาสมทบงบประมาณเนี่ยปีนี้เขาเอามาสมทบแค่พันกว่าล้านเท่านั้นเองผมก็บอกว่าคุณมีอยู่40,000หักลบกบกันคุณเอาไปทำอะไรเสร็จแล้วเนี่ยควรจะเจียดมาสมทบงบประมาณให้มากกว่านี้ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยตรงนี้จะบริหารจัดการยังไงก็ไม่ใช่เป็นปัญหา
1: ครับ
0: แต่ว่าสถานการณ์ในวันนี้เนี่ยโดยเฉพาะยิ่งการจัดทำงบประมาณปี71กับ72เนี่ยมันจะไทยมากงั้นคนไอ้งบประมาณที่เขาจะขอสมมุติว่าเขาจะขอ180,000ล้านถ้าเกิดว่าเขาขอแค่107หรือ106หรือแสนจะขอ108แต่ขอจริงอะขอ107แล้วก็เอาเงินนอกงบประมาณมาสมทบ10,000มันก็ทำงานได้ถ้าทุกหน่วยงานคิดอย่างนี้เนี่ยการตั้งงบประมาณรายจ่ายปี71และ72เนี่ยจากรายได้ที่มีเนี่ยมันจะทำให้การขาดดุลงบประมาณเนี่ยมันไม่มากอย่างที่เป็นอยู่ขนาดนี
1: ้
0: ไอ้ตรงนี้มันจะทำให้การเพิ่มขึ้นของหนี้สาธารณะมันก็จะชะลอตัวลง

0: เรานึกภาพออกใช่ไหม
1: ครับ
0: เราตั้งงบประมาณรายจ่ายมากกว่าที่เป็นปัจจุบันมากกว่าที่เป็นปัจจุบันก็จริงแต่ว่าไส้ในเนี่ยหน่วยงานเนี่ยขอมาน้อยลงแต่เอาเงินสมทบนอกประมาณมาใช้อันนี้มันจะช่วยให้การทำงบประมาณขาดดุลเนี่ยมันขาดดุลไม่เยอะตอนนี้พอตื่นเช้ามาก็ขาดดุล700,000,000-800,000,000มาหลายปีแล้วนะท่านผม
1: ครับ
0: อันนี้มันไม่ได้แล้วเพราะถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยมันก็จะติดกับดักแล้วเพราะตอนนี้ที่ทำอยู่เนี่ยพูดเถอะมันก็แต่งตัวเลขระดับหนึ่งนะคือเวลาเราพูดว่างบมารายจ่ายมี3ก้อน1งบรายจ่ายประจำ
1: ครับ
0: 2รายการชำระคืนต้นเงินกู้3รายการชดเชยเงินคงคลังถ้าเกิดว่าในระหว่างปีไม่พ
1: อ
0: 4งบลงทุนถ้าตัดไอ้จริงไอ้2งบลงทุนนี่แย่กว่าไปเลยไอ้งบรายจ่ายประจำบวกกับงบเงินชดเชยเงินคงคลังบวกกับงบชำระคืนเงินต้นเงินที่มันครบอายุในปีงบประมาณนั้นที่จริงตอนนี้นะถ้าแบบว่าผ่ากันอยู่จริงๆนะมันเกินน้อยละ80ไปแล้ว
1: ไม่ใช่73เลยนี่นะ
0: ไม่73เนี่ยมันคือเฉพาะงบประจำยังไม่รวมชำระเงินต้น
1: อ๋อ
0: ชำระเงินต้นอีก 4% คุณณัฐพงษ
1: ์ครับ
0: เป็น77ชำระเงินต้นอีก4 77แล้ว
1: อ้
0: าวเงินคงคลังอีกประมาณสักผมจำตัวเลขไม่ได้แต่อันนี้มันไม่จริงไงคุณรัฐพงศ
1: ์
0: เพราะบางทีที่ว่าเป็นงบลงทุนมันไม่ใช่งบลงทุนมันเป็นงบประจำ
1: ครับ
0: มันการตีความมันต่างกันแต่ผมพูดให้ฟังอย่างนี้ว่าตอนนี้การลงทุนถ้าตามนิยามผมเนี่ยไม่ถึง120%ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีก็ตีอย่างเคร่งครัดนะเท่ากับว่าไอ้ที่เขียนเอาไว้ในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังว่าหรือพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณว่าในงบประมาณรายจ่ายแต่ละปีเนี่ยจะต้องมีไม่น้อยกว่า120%ของงบประมาณรายจ่ายมันไม่ใช่
1: อ
0: ันนี้ก็อีกอันนึงเพราะผมบอกว่าคือมันต้องปรับตัวเลขที่มันเป็นของจริงให้มากขึ้นก็อย่างนี้มันติดไงถ้ายังทำนี้ต่อเนี่ยยังไงคือเขาไปตั้งงบประมาณ120%ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นตัวคุมก็จริงแต่ว่าข้อเท็จจริงมันไม่ใช่แต่ถ้าเกิดเราทำงบมารายจ่ายให้มันขาดดูน้อยลงรายได้ไม่เพิ่มขึ้นนิดหน่อยเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นของจริงแต่มันต้องเอาตัวช่วย1ก็คือไม่ก่อหนี้ใหม่มากเกินไป
1: ครับ
0: อันที่1อันที่2ก็คือว่าในรูปแบบของการจัดทำงบมาเนี่ยก็ต้องให้มันเคร่งครัดกว่านี
1: ้
0: แล้วก็มาดูหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานของรัฐอะที่ว่าคุณมีเงินนอกงบประมาณเนี่ยคุณต้องเอามาใช้ให้มันคือคุณตั้งงบประมาณรายจ่ายของคุณที่คุณตั้งอยู่แล้วเนี่ยคุณก็ตั้งให้มันน้อยลงกว่าที่ควรจะตั้ง
1: แล้วเอาเงินของตัวเองแหละที่มันมีเงินนอกงบประมาณที่มันมีอยู่เนี่ยเอามาใช้บ้าง
0: ใช่เพราะฉะนั้นเวลาเราลงรายจ่ายในงบประมาณเนี่ยมันจะต่ำลงไป
1: ครับ
0: เพราะเงินนอกงบประมาณเราไม่เอาไปคิดไงมันก็ทำให้งบประมาณรายจ่ายตัวจริงเนี่ยมันต่ำลงแต่ทุกคนได้เงินไปทำงานไม่ต่างกันนะเพียงแต่ว่าซอสฟันที่มันเป็นออฟบัจเจ็ตเนี่ยออฟบาลานซ์ชีทเนี่ยเราเอามาก็รัฐบาลก็ยังทำอ่ะรายการที่รัฐบาลเอาเงินไปช่วยชาวนาอะไรเนี่ยก็ใช้เงินนอกงบประมาณให้ธกส.จ่ายไปก่อนก็เหมือนกันซึ่งตอนนี้ต้องทำกระบวนการรีเวิร์สนะ
1: ครับ
0: หมายความว่าคุณต้องใช้หนี้คืนแล้วนี่ก็อีกเรื่องนึงตอนก่อนจะประชุมคน.เสร็จเนี่ยผมก็ไปเดินไปคุยกับปลัดกระทรวงการคลังซึ่งเขาเป็นอกอรหันต์นะคณะกรรมการวินัยการเงินการคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังมันมี6คน
1: ครับ
0: 6คนเนี่ยนายกรัฐมนตรีคลังผู้ว่าแบงก์ชาติผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเลขาสภาพัฒน์แล้วก็
1: ปลัดเลาลนปลัดคลัง
0: ปลัดกระทรวงการคลัง6คนนะไอ้ตัวนี้จะเป็นคนกำหนดว่าจะมีว่าโอเคอย่างที่เขากำหนดล่าสุดว่าการชำระคืนเงินต้นต้องไม่น้อยกว่า
1: 4%
0: ของมารายจ่ายเห็นไหม
1: ครับ
0: คราวนี้ของธกส.ที่เขาติดพันลุงลังกันอยู่ประมาณ700,000,000,000เนี่ยมันต้องมีกระบวนการที่จะทำแผนออกอะ exit plan นะรัฐพงศ
1: ์ครับ
0: ก็คือจะลดเงินต้นยังไงไม่ใช่ปล่อยทิ้งไว้เฉยๆแล้วเงินที่จะทำใหม่ก็ต้องไม่ให้มีให้น้อยที่สุด
1: อืมอืมอืม
0: เออ มีก็ต้องมีน้อยที่สุดไม่ใช่มากันทีเป็นก้อนๆแบบนี้ไม่ได้หรอกนะท่านผู้ชม
1: ครับ
0: เนี่ยผมก็เลยไปกระซิบคุยกันนอกรอบกับท่านปลัดรัฐวรนบอกว่าเนี่ยผมฝากด้วยเพราะว่าท่านเป็นคณะกรรมการนโยบายวินัยการเงินคณะกรรมการนโยบายวินัยการเงินคณะกรรมการวินัยการเงินการคลังอย่างเงี้ยลองดูซิว่าเราจะมี exit plan ยังไงที่จะชำระต้นเงินให้กับธกส.เขาเพราะไม่งั้นก็คาราคาซังถูกไหม
1: ครับ
0: เนี่ยอันนี้มันก็เป็นอานิสงส์นะของงานที่ไปทำนะท่านผู้ชมความจริงสองเรื่องนี้มันโยงกัน
1: ครับ
0: เรื่องหนี้เรื่องงบประมาณนี่มันโยงกัน
1: ม
0: ันเป็นก้อนเดียวกันของการ public finance ของรัฐผม
1: ครับ
0: ยังมีเรื่องอื่นอีก
1: แต่ว่ามันก็แปลกอะคือไอ้เงินนอกงบประมาณเนี่ยพอมันดูจริงมันเยอะนะคุณวีระคือเท่าที่มีตัวเลขเห็นว่าเขาว่าเยอะหลายล้านอะนะหลายล้านล้านอะใช้คำนั้นดีกว่าแต่ละคนก็ไม่หรือว่าแต่ละองค์กรก็พยายามที่จะเก็บไว้ของตัวเองที่ไม่ใช้แล้วก็ไปเกิดดอกออกผลแล้วก็ไม่รู้ว่าไปใช้ทำอะไรอ่ะ
0: ไม่ผมว่าน่าจะเป็นครั้งแรกๆนะ
1: ครับ
0: ที่มีคนลุกขึ้นมาแจกแจงตัวเลขแบบผม
1: อ๋อ
0: แต่ถึงมันจะเยอะขนาดนั้นนะเราต้องเข้าใจก่อนมันมีสองก้อนใหญ่ซึ่งเราจะไม่ไปแตะก็เป็นเงินนอกงบประมาณเหมือนกัน
1: ครับ
0: แล้วรัฐบาลก็มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้กับสองก้อนนี้เหมือนกันอันที่หนึ่งคือกองทุนประกันสังคม
1: อ
0: ันนี้ก็ถือเป็นเงินนอกงบประมาณแต่รัฐบาลไม่ต้องไปยุ่ง
1: ครับ
0: เข้าไปเกี่ยวไม่ได
1: ้
0: รัฐบาลมีหน้าที่จะต้องจ่ายคอนทริบิวให้ปีนหกหมื่นล้านก็ต้องจ่ายไปนะท่านผู้ช
1: ม
0: กับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
1: ครับ
0: อันนี้เป็นเงินนอกงบประมาณประมาณ3 ล้านล้านบาทซึ่งไม่ควรไปยุ่งเลยแต่มันจะมีที่ไม่ใช่ที่ควรจะไปยุ่งมันมีเงินกองทุนน่ะทั้งหมดนะท่านผู้ชมประมาณ100 หรือ 110ของเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยที่อยู่ในหน่วยราชการทั้งที่เป็นนิติบุคคลและไม่เป็นนิติบุคคลนะเนี่ยผมก็ไม่รู้เขาบริหารจัดการกันยังไงนะบางงานก็เอาเงินมาฝากไว้ที่กระทรวงการคลังแต่ว่าเป็นบัญชีของเขานะ
1: ครับ
0: คือเมื่อเขาว่าเอามาฝากรวมกันเหมือนกับเราไปฝากบัญชีเงินฝากก็ในบัญชีที่แบงก์ก็จะมีบัญชีเงินฝากหลายคนนะท่านผู้ชม
1: ครับ
0: ถ้าทำแบบนี้หน่วยงานนั้นน่ะมีเงินนอกมาแต่ว่าไม่มีผลตอบแทนจากการที่มีเงินนอกมาแต่ถ้าเกิดเขาจะใช้เขาแจ้งทับทางกรมบัญชีกลางก็ต้องโอนเงินให้เขาไปเพราะเงินของเขาแต่การมาฝากไว้ตรงนี้ฝากในบัญชีเงินคงคลังเนี่ยโดยหลักการแล้วมันไม่มีการให้ดอกเบี้ยอันนี้ตัวเลขเราไม่รู
1: ้ครับ
0: ว่ามันเป็นเงินเท่าไหร่จากทั้งหมดที่ไม่เกี่ยวกับกองทุนสองกองทุนที่ว่านะอันนี้ถ้าอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเขาขอเก็บเอาไว้เองเขาขอเก็บไว้เองที่ยังไม่ใช้เขาก็ต้องไปฝากแบงก์นะนะท่านผู้ชม
1: ครับ
0: ถูกไหม
1: ใช
0: ่มันก็ได้ดอกเบี้ยแล้วก็เอาดอกเบี้ยนี่มาเวียนทำอะไรก็ได
1: ้
0: บางอันก็มีนะผมก็เคยไปดูเล่นๆนะบางกอง20-30 ล้านไปดอกเบี้ยถ้าลองคิดกลับอะถ้าคุณได้ดอกเบี้ย20-30 ล้านคุณก็ไปคิดว่าแบงค์แม่งดอกเบี้ยเท่าไหร่แล้วนะท่านผู้ช
1: ม
0: ก็จะรู้ต้นเงินใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วก็คิดรีเวิร์สนะเอาผลไปหาเหตุอ่ะสาวจากผลไปหาเหต
1: ุจะ 0.5 หรือจะ1อะไรเงี้ยคิดย้อนกลับไป
0: ใช่ไหมมันมีวิธีมันคือไอ้พวกนี้มันต้องอาศัยเขาเรียกว่าอะไรวะคือมันต้องอาศัยความเข้าใจอ่ะ
1: ครับ
0: มันถึงจะเห็นความเชื่อมโยงต่อเนื่องซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมก่อนหน้านี้เขาไม่ดูตรงนี้กันวะผมเนี่ยเล่มนั้นอ่ะผมเอามาดูเป็นสำคัญเลย
1: ครับ
0: เล่มที่7นี่ไงเนี่ยผมจำไม่ได้เล่มที่7ของเอกสารงบประมาณอ่ะเรื่องเงินนอกงบประมาณของหน่วยต่างๆเนี่ยผมก็มานั่งดูเอ้ยอะไรวะไอ้กรมนี้กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นก็200,000 ล้านหรือ200,000 กว่าล้านนะครับผม
1: ครับ
0: อยู่ไหนก็ไม่รู
1: ้
0: ทำอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ในภาวะแบบนี้เราพอช่วยได้นะในแง่ที่ว่าผมก็มีทักษะในการดูแล้วพอเรามาอธิบายมันก็ทำให้เกิดความเข้าใจว่าเฮ้ยมันยังมีช่องทางที่จะไปประเทศมันไม่ถึงกับว่าประเภทอะไรล่ะเข่าอ่อนสุดลุกไม่ขึ้นไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันต้องออกแรงหน่อยแล้วก็ต้องยอมกันว่าอันนี้ไม่ได้แล้วนะ

0: เหมือนกับเหมือนผมเคยพูดอ่ะถ้าเรามีปัญหาหนี้สินทรัพย์สินที่เรามีเราก็ต้องเอามาเปลี่ยนเป็นเงินเว้ยสมมติว่ามันไม่มีเงินจะเข้าไม่มีเงินเลยนะ
1: ครับ
0: กู้ใครก็ไม่ได้เลยนะ
1: ก็ต้องขายของ
0: คุณก็ต้องคุณก็ต้องขายสมบัติอ่ะ
1: ครับ
0: ถูกไหม
1: ใช
0: ่บางคนบอกไม่ได้อันนี้จะเก็บไว้ให้ลูกเฮ้ยก่อนที่ลูกคุณจะได้คุณจะตายก่อนนะใช่ไหมอย่างเนี้ยเอ้าเป็นหนี้ผ่อนรถอยู่ผมบอกเฮ้ยก็เอาไปคืนก็เลยแล้วก็ต้องไปหาวิธีอื่นน่ะเมื่อก่อนเราไม่เคยมีรถตอนนี้เรามีรถแล้วเราจะไม่มีรถใหม่มันก็อยู่ได้นะชีวิตอ่ะ
1: ครับ
0: แต่คนจะไม่ค่อยยอมไม่ยอมลดมาตรฐานการครองชีวิตมาตรฐานการครองชีพของตัวเองมันเป็นเรื่องความสะดวกสบายใช่ไหมนัทพงศ
1: ์ครับ
0: แต่ถ้าเกิดมีใครเอามาให้เราก็โอเคแต่ถ้าเกิดไม่มีอ่ะมีคนให้เงินเรายืมตลอดเราก็ไปได้เรื่อยๆก่อนหนี้ก่อสินพัวพันลุงลังไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเขาไม่ให้แล้วอ่ะ
1: ม
0: ันก็ต้องมาคิดช่วยเหลือตัวเองนะคุณนัทพงศ
1: ์ครับ
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ระดับประเทศนะซึ่งผมย่อส่วนลงมาเป็นระดับบริษัทแล้วก็ระดับปัจเจกชนเลย
1: ครับ
0: นะอันนี้ไม่รู้ว่าจะมีประโยชน์หรืออะไรแต่มันกระทบไงมันก็ต้องกระทบกับผู้คนที่เขาสะดวกสบายอย่างที่เคยเป็นเงินคล่องมือใช้ง่ายใช่ไหมมันก็จะเกิดความอะไรล่ะมันก็ต้องเกิดปฏิกิริยาในทางที่จะเรียกว่าอะไรไม่พอใจได้ใช่ไหมหรือบางคนเราไปล้วงไปดูเรื่องของรายรับรายจ่ายของเขามากๆเข้าเนี่ยมันก็เหมือนกับสปอตไลท์ไปฉายจากเดิมที่มันไม่เคยมีใครเอาสปอตไลท์ไปฉายมันก็ต้องเกิดอาการอะไรขึ้นมาเหมือนกันนะเมื่อผนวกกับความไม่สัมมาวาจาของผมด้วยนะไม่ค่อยสำรวมเท่าไหร่นะมันก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาได้นะครับผมก็จะลดโทนใช้คำพูดแบบรุนแรงแต่ใจคิดว่าถ้าใช้คำพูดรุนแรงเนี่ยมันจะทำให้มี
1: Impact.
0: ความตื่นตัวที่จะแก้ไขปัญหาข้อดีของมันก็มีนะไม่ใช่มีนะ
1: ครับ
0: แต่ข้อเสียมันก็มีเหมือนกันสำหรับคนที่ไปพูดเราก็เข้าใจกรรมมันก็ต้องมีวิบากที่จะต้องเสวย
1: ครับ
0: ใช่ไหมพาเขาว่าอย่างนั้นเอาผมให้คุณถาม
1: เพราะฉะนั้น
0: ค
1: ุณถามเพราะฉะนั้นต้องไปฟังไอ้ต้องไปนั่งอ่านอะไรนะศิลปะแห่งอะไรนะ
0: ศิลปะแห่งการด่า
1: แต่จริงๆนะแต่ว่าบ้านเราก็ต้องยอมรับนะประเทศไทยถ้ามันไม่ขับเคลื่อนด้วยเรื่องของไอ้แรงผักไอ้พวกอย่างเงี้ยไม่เห็นด้วยเยอะๆหรือว่าไอ้การด่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เดินนะ
0: คือมันเดินอะแต่มันเดินอีกแบบนึง
1: เดินแบบจ้าอะไรก็ไม่รู้
0: มันเดินแบบไม่อยากเดินนะแต่นี่มันจะกวีก็วาดลุกขึ้นมานะ
1: ครับ
0: ก็ดีข้อดีก็มีข้อเสียก็มีไม่ใช่ว่ามีแต่ข้อเสียใช่ไหมแต่ว่าก็อย่างว่าแหละเราก็เปลืองตัวหน่อย
1: ครับ
0: คือถ้าคนไม่มีทุนรองรังหนาขนาดผมเนี่ยทำอย่างนี้ไม่ได้หรอกมันจะกร่อนไปสักนิดนึงก็ไม่เป็นไร
1: ครับ
0: แต่มันยังเป็นแท่งอยู่มันยังเป็นแท่งอยู่มันยังแน่นอยู
1: ่
0: นะ
1: ครับ
0: วันนี้ก็คิดว่าให้ความรู้ความเข้าใจแบบที่ผมไม่เคยคุยให้ใครฟังนะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เอาละเราก็เอาเท่าที่เราคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับคนฟังนะ
1: ครับผม
0: ก็เดี๋ยวผมจะกลับไปที่ห้องกรรมาธิการอีกทีนึงถ้าไม่มีอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะไปอสพทละ
1: ครับผมได้ครับ
0: เดี๋ยวอย่างนี้ผมฝากเอกสารกับคนที่จะไปให้คุณณัฐพงศ์ดีกว่าคุณณัฐพงศ์จะได้ไม่ต้องรอ
1: ได้ครับ
0: นะโอเค
1: ครับขอบคุณครับคุณวิลาครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณวิลาธิรพัฒน์นะฮะก็มาคุยกับเรานะในชั่วโมงที่2นะก็ยาวเลยอ่ะตั้งแต่เข้ามานะหลายเรื่องน่าสนใจมากนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่มีความสอดคล้องและเกี่ยวข้องเนี่ยกับเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570แล้วก็มองทะลุต่อไปนะสำหรับเรื่องของความจำเป็นนะของบ้านเราที่จะต้องอันไหนที่มันสามารถที่จะเป็นรูมเป็นช่องอ่ะที่จะสามารถที่จะพัฒนาหรือว่าแก้ไขให้มันถูกหลักได้เนี่ยนะก็ถ้าใครจับประเด็นได้เมื่อสักครู่เนี่ยผมว่าคงจะได้ประโยชน์มากนะครับ อ่ะแต่ว่าของเรานะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราว่ากันต่อนะช่วงหน้านะช่วงสุดท้ายเราเหลือเวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงที่เราจะคุยกันนะครับพักสักครู่ครับ

0: 92.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง

0: ช่วงสุดท้ายครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะก็เชิญนะครับเชิญนะแม้เมื่อสักครู่นี้ผมยังนึกว่าอาจจะมีบางท่านนะที่จะมีคำถามหรือว่าจะพูดคุยกับคุณวีระตอนที่ เราคุยกันนะแต่ว่าอาจจะคิดว่าแหมกำลังคุยเพลินใช่ไหมโอ้เรื่องแต่ละเรื่องที่คุณวีระพูดถึงอย่างเงี้ยนะทั้งเรื่องเงินนอกงบประมาณนะเรื่องของการลงทุนนะต่อไปในอนาคตนะมันจะมีวิธีการลงทุนยังไงนะโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้เงินแหล่งเงินต่างๆนะรูปแบบจะเป็นแบบไหนนะอันนี้ก็น่าสนใจนะมีหลายเรื่องเพราะว่าบ้านเรานี่มีความจำเป็นจริงๆนะเพราะว่าตัวเลขที่เราเห็นเนี่ยสำหรับเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เนี่ยนะที่มันเกี่ยวข้องกับรายจ่ายประจำเนี่ยนะก็เมื่อกี้นี้ที่แยกแยะออกมาดูก็เห็นแล้วนะว่าอย่างน้อยๆก็73บวกอีก4ก็เป็น 77% กับ 80%เพราะฉะนั้นเงินที่เหลือนะแหมงบลงทุนมันก็อาจจะน้อยไปสักนิดหนึ่งใช่ไหมถึงแม้ว่า เขาจะพยายามให้อยู่ในกรอบนะให้อยู่ในเงื่อนของข้อกฎหมายก็ตามทีนะแต่ว่าก็ต้องไปดูนะว่าเอ๊ะมันเป็นการลงทุนใหม่มันจริงมากมายขนาดไหนอันนั้นก็ต้องไปค่อยๆไปดำเนินการนะสำหรับใครที่เกี่ยวข้องนะก็ต้องพิจารณาดูนะว่ามันจะมีช่องทางไหนเพราะเราก็พูดถึงเรื่องของปัญหาใช่ไหมว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยภาวะการคลังเนี่ยเงินมันก็ต้องยอมรับแหละว่ามันตึงมือนะพอมันตึงมือเสร็จเนี่ยพอต้องรายจ่ายรายรับที่มีอยู่ณปัจจุบันเนี่ยก็ต้องทำให้มันเหมาะสมและตรงไหนที่มันสามารถจะหยิบมาใช้ได้เนี่ยนะอันนี้ก็เป็นช่องทางนะก็ต้องดูว่ารัฐบาลก็จะทำยังไงต่ออันนี้เป็นเรื่องของรัฐบาลเป็นเรื่องของสำนักงบประมาณนะเพราะนี้ก็เป็นความเห็นนะแต่ว่าเขาจะมีวิธีที่มากมายกว่านี้ก็สุดแต่ฝีมือของรัฐบาลจะเดินหน้าไปนะครับนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะครับเชิญนะเรามีเวลาอีก15นาทีนะว่ากันนะครับเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะมาแล้วนะใครเอ่ยเดี๋ยวรอสักหน่อยนะคุณอะไรครับ ผมรอชื่อนิดหนึ่งนะพอดีสายเข้ามาน่าจะซ้อนๆกันสองสายนะครับอ่ะคุณธนูครับสายสามสวัสดีครับคุณธนูเชิญครับคุณธนูได้ยินไม่เอ่ย
1: คุณเสน่ห์หรือเปล่าครับ
0: เชิญครับผม
1: พอดีให้ผมฟังอาจารย์ช่วงบ่ายมาคุยเรื่องมอเตอร์วงมอเตอร์เวย์ผมเห็นสาย6กำลังจะเปิดให้ใช้เดือนนี้เปิดเฉพาะขาเข้าขาออกอะไรนี่ยังงงไปหมด
0: คุณเขาเปิดขาออกฮะขึ้นได้ตั้งแต่บางปะอินไปที่นครราชสีมาเนี่ยเริ่มวันที่21สิงหาคมแล้วเปิดเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์ส่วนทางฝั่งขาเข้าเนี่ยมันยังมีบางช่วงที่มันต้องไปลงปากช่องแล้วก็เข้าถ้าอยากจะขึ้น M6 ต่อก็ต้องมาขึ้นตรงอะไรตรงมวกเหล็กเพราะมันมีบางที่ที่มันยังไม่เสร็จแต่เขาจะเปิดให้ทดลองวิ่งเนี่ยวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับ
1: อ๋อครับผมพอดีผมก็นานๆจะได้ใช้ทีก็เลยไม่ค่อยได้จำว่าช่วงไหนเวลาไหนก็ให้ใช้ผมก็เลยดูแต่ที่จริงในเมืองโคราชมี30กว่าอำเภอเนี่ยก่อสร้างใหม่เตรียมหลายอำเภอเลยนะครับ
0: ครับ
1: เส้นทางที่ผมที่ผ่านเนี่ยคือเรื่องเนี่ยเส้นโทเส้นเอกเนี่ยจะไม่มีป้ายบอกอะเส้นป้ายหยุดอะไรอย่างเงี้ยอยากจะขอร้องให้มันมีป้ายบอกว่าเส้นไหนเส้นโทรเส้นเอกนะครับ
0: ครับครับผม
1: ครับเพราะว่าในโคราชอำเภอเยอะมาก
0: เส้นไหนล่ะเอาที่เราขับบ่อยๆเอาที่เราขับบ่อยๆจะได้เขาจะได้ฟังแล้วเขาจะได้รู้เลย
1: ใช่ครับ
0: เส้นไหน
1: ผมฟังรายการวีระมาโอ้หลายปีเลยจำได้เลยกลับถึงรัฐมนตรียังฟังอยู่อาจารย์วีระเคยพูดนะ
0: อ
1: ่
0: ะโอเคโอเค
1: รอด
0: ครับผมได้
1: เนี่ยช่วงนี้ผมก็มันเป็นโรคประจำตัวแบบไม่ค่อยได้ทำงานก็เลยได้มีโอกาสฟังนะคร
0: ับ ครับครับได้ครับได้ครับครับขอบพระคุณ
1: ครับ
0: ขอบพระคุณขอบพระคุณ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะมันวนแล้วล่ะไม่ใช่อะไรนะแต่พออุตส่าห์ถามแล้วว่าเอาเส้นไหนที่เฉพาะเลยนะกรมทางหลวงเขาฟังอยู่เขาจะได้ช่วยนะทางหลวงชนบทเขาฟังอยู่เขาจะได้ไปจัดการให้เส้นโทเส้นเอกอะไรเนี่ยเอาให้ชัดนะคุณสมานนะสายหนึ่งสวัสดีครับ
2: ครับ
0: ครับ
2: สวัสดีผมจะปรึกษาแบบว่าผมเป็นเจ้าของอู่รถแท็กซี
0: ่ครับ
2: แล้วตอนนี้คนขับแท็กซี่เขาว่าไปมันทุกของนี่มันเป็นบุหรี่เถื่อนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็โดนจับนะตอนนี้ศาลเขาก็ยกฟ้องแล้วล่ะอันนี้ผมก็เป็นเจ้าของรถผมก็เอาเงินไปวางประกันรถว่ารถผมจะได้ออกไปจากโรงพักเอ่ยชื่อสน.ได้ไหมครับ
0: ยังไงล่ะแล้วยังไงต่อ
2: แล้วตอนนี้ว่าเขายกฟ้องแล้วผมก็ไปติดต่ออัยการเพื่อจะรับเงิน 80,000 คืนคือว่าวางเงินไว้ 80,000 แล้วรถมาปล่อยเช่าอีกใช่มั้ยแล้วตอนนี้อัยการก็บอกเขาไม่จะฟ้องรถผมเขาให้ตำรวจคืนตั้งแต่มกราคม69แล้วแหละ
0: ครับ
2: แต่ตำรวจก็ไม่ได้ตามให้ผมได้ไปเอาเงินของกลางคืน
0: ก็ไปตาม
2: ไปตามแล้วเมื่อคืนผมมาตามมาเมื่อเพิ่งรู้ว่าผมตัดสินสิงหาก็ไปตามเขาบอกว่าต้องรอสัปดาห์นึงก่อนว
0: ่
2: าเงินส่งไปกกน.เหนืออะไรก็ไม่รู้ก็ว่าเขาประชิด
0: อ่ะแล้วก็ตัดสินสิงหา
2: เนี่ยยังไม่ได
0: ้เดี๋ยวตัดสินสิงหานี่เมื่อไหร่ล่ะวันนี้วันที่13
2: 69สิงหาก็วันที่1สิงหา
0: วันที่1สิงหานะแล้วเราไปตามเรื่องเมื่อไหร
2: ่ไปตามก็ไปตามวันขึ้นวันที่2สิงหา
0: ไปตามวันที่2สิงหาเลยเน
2: า
0: ะถูกไหม
2: ประมาณแล้วก็เสร็จแล้วก็ว่าผมไปตามที่อัยการอัยการก็บอกเขาไม่ได้ฟ้องรถนะเขาฟ้องเฉพาะคนขับกับไอ้คนซื้อบุหรี่เถื่อนน่ะ
0: ครับ
2: แล้วก็ของกลางเนี่ยเขาให้คืนผมตั้งแต่มกราคม69แล้วแหละผมก็คัดสำเนาจากสำนักการศิษยธรรมดาให้ตำรวจดู
0: สรุปเดี๋ยวเอาอย่างนี้ไม่งั้นพูดไปเรื่อยสรุปสุดท้ายคือตอนเนี้ยเรายังไม่ได้ลดคืนไม่ได้ตังคืนใช่ไหม
2: ไม่ได้ตังคืนยังไม่ได
0: ้ลดได้คืนยัง
2: รถได้คืนมันตั้งเขาปีที่แล้วก็เงิน
0: ก็คือรถเขาไม่ได้เขาไม่ได้เอาเป็นให้ลิฟเป็นของกลางอะไรเขาไม่ได้ทำใช่ไหมไม่ได้สั่ง
2: ไม่ได้เขาไม่ได้ฟ้องด้วย
0: โอเคงั้นก็ตามที่ตำรวจนั่นแหละตามเพราะว่า
2: ตามแล้วก็เลื่อนอีก
0: มันเป็นเรื่องอะไรมันเงินสำหรับอะไร80,000เนี่ย
2: เงินวางค้ำรถว่าเอาเงินประกันรถ
0: เออ
2: เอาเงินไปวางแล้วรถออกมาปล่อยเช่า
0: ครับ
2: แล้วตอนนี้ผมจะตั้งทนายฟ้องโรงพักได้ไหม
0: เอาเลยไปคุยกับทนายเลยไปตั้งทนายฟ้องเลย
2: ฟ้องตำรวจว่าไม่คืนเงิน 80,000 ให้ผม
0: เอาเลยได้เอาเลย
2: ต้องฟ้องผมตำรวจด้วยหรือเปล่าครับ
0: ไปนี่ไงไปปรึกษาทนายเลยไหนๆคุณจะฟ้องอยู่แล้วคุณไปปรึกษากับทนายที่คุณจะฟ้องนั่นแหละเดี๋ยวเขาก็บอกเอง
2: ได้
0: เออเดี๋ยวเขาก็แนะนำเองว่าเฮ้ยถ้าเนี่ยจะฟ้องเขาเนี่ยนะไม่ยอมให้เงินคืนเนี่ยนะเออมันจะต้องฟ้องใคร1 2 3มีคนไหนบ้างเออ
2: ไอ้อัยการสั่งให้เองไม่ฟ้องให้คืนของกลาง
0: เออพอแล้วมันวนถ้าคุณจะทำคุณทำเลย
2: ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
0: ครับขอบพระคุณสวัสดีครับคือถ้าจะทำเนี่ยผมจัดการเลยนะเพราะว่าเราตั้งใจอยู่แล้วอันนี้คือฟังแบบฟังอยากระบายเฉยๆอ่ะถูกไหมเพราะเขาตั้งใจอยู่แล้วเขาบอกเฮ้ยเนี่ยก็เงินที่วางประกันไว้เนี่ยนะไม่ให้คืนเนี่ยจะฟ้องได้ไหมแล้วจะติดต่อทนายเพื่อไปฟ้องอยู่แล้วอ้าวไหนๆเรามีธงอยู่แล้วในใจอ่ะถามผมไม่มีประโยชน์เลยนะเพราะเรามีธงอยู่แล้วนะมีอยู่แล้วว่าสำหรับผมจะฟ้องอ่ะฟ้องลุยเลยครับแล้วปรึกษากับที่ปรึกษากฎหมายที่คุณจะไปจ้างเลยนะว่าฟ้องอะไรตรงไหนได้บ้างนะเดี๋ยวเขาก็แนะนำเองนะคุณรัฐครับสาย2สวัสดีครับคุณรัฐเชิญครับ
3: ครับสวัสดีครับ
0: เชิญครับ
3: เห็นว่าต้นชั่วโมงที่พูดถึงเรื่องมอเตอร์เวย์นะครับมอเตอร์เวย์กาญจนาภิเษกจากบางปะอินมา
0: ครับ
3: มาถึงมาต่อด้วย M82
0: ครับ
3: มันจะมีด่านเก็บเงินอยู่2ช่องคือช่องอัตโนมัติกับช่องเก็บเงินแต่มีแค่2ตู้นะครับแล้วถ้าเปิดให้ใช้ไปถึงแค่มหาชัย
0: อัน
3: นี้ที่ได้ยินที่อาจารย์คุยกับคุณณัฐพงษ์นะ
0: ครับ คือไม่คือยังไงฮะมันเก็บเงินอยู่หรือมันไม่ได้เก็บเงินหรือมันเก็บขาออกของไอ้ของกาญจนาพิเศษ
3: เขาเปิดให้ใช้เขาเปิดให้ใช้แค่ถนนเนี่ยมันไปลงสิ้นสุดแค่มหาชัยแล้วตู้เก็บเงินเนี่ยจะอยู่ตรงแถวบางขุนเทียนจะเป็นช่องอัตโนมัติกับช่องเก็บเงินสดจะมีแค่สองตู้นี
0: ้เขาเก็บอะไรเก็บของใครล่ะเก็บที่เราขึ้นเหรอ
3: ใช่ก็มันจะยาวมาจากเอ็มตัดสองเนี่ยจะต่อจากกาญจนาภิเษกมาครับ
0: เข้าใจรู้ว่ามัน
3: เงินเนี้ย
0: ตู้นี้มันตู้ของใครตู้ของกาญจนาภิเษกของสาย9หรือว่าตู้
3: ของน่าจะเป็นของ82นะครับของ M82 นะ
0: หืมหรอไม่รู้เขาเปิดทดลองวิ่งหรือว่าเขาเปิดได้ใช้บริการ
3: เขาเปิดทดลองวิ่งไหมแต่ว่าเขาก็เก็บเงินมานานแล้วนะ
0: อ๋อเหรอเออไม่รู้ไม่เคยผมไม่เคยไปแถวนั้นเลยก็เลยไม่รู
3: ้ครับ
0: เออฟังที่คุณว่าแล้วกันผมไม่อันนี้ไม่รู้จริงๆนะแต่ว่าที่เราคุยเนี่ยมันประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะประเด็นมันคืออยู่ที่ว่าไอ้สาย M82 เนี่ยเดี๋ยวเขาจะเนี่ยเดี๋ยวใกล้ๆเนี้ยตอนนี้มันใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะเปิดแล้วแต่ว่าสิ่งที่เราคุยกันประเด็นที่เราคุยกันเนี่ยคือว่าการบริหารจัดการไอ้เรื่องดังกล่าวเนี่ยแล้วก็การลงทุนภาครัฐเนี่ยมันจะใช้เงินส่วนไหนหรือว่าใช้รูปแบบไหนในการลงทุนในการสร้างในการดูแลประเด็นมันอยู่ตรงนั้น
3: จ้ะครับ
0: เออ
3: แล้วก็น่าแต่ผมมองน่าจะเป็นเหมือนการทดลองใช้ด้วยครับน่าจะประมาณนั้นนะครับ
0: เขาก็ต้องเปิดทดลองใช้ก่อนแหละแต่ผมไม่รู้ว่าเงินตรงนี้ใครเก็บไปตรงไหนอันนี้ผมไม่มีรายละเอียดเลย
3: คร
0: ับ
3: อ
0: ันนี้ไม่ทราบเลยจริงๆนะ
3: แล้วก็อีกเรื่องนึงเห็นคุณณัฐพงศ์พูดถึงตอนต้นชั่วโมงแรกนะพูดถึงเจ้าพญา2
0: เจ้าพญา2คือ
3: ที่อยุธยาแม่น้ำเจ้าพญา2ที่ทำจากบางบานมาถึง
0: ไม่ใช่
3: คร
0: ับ เออเขาไม่ได้เรียกเจ้าพญา2เขาเรียกว่าคลองบางบานบางไท
3: รอ่าฮะคลองบางบานแต่ว่าไม่รู้นะคนอยุธยาเขาเรียกกันแบบนี
0: ้อ๋อเราเป็นคนอยุธยาเหรอ
3: ใช่ครับผม
0: อ๋อเอ้ยมันเริ่มต้นตรงไหนมันเริ่มไอ้ตรงแยกคือผมวิ่งผ่านตรงวัดไอ้ตรงแยกพอเราเชฟพอเราเลี้ยวซ้ายไปเนี่ยนะเพื่อจะไปบางบานเนี่ยตรงนั้นน่ะมันทำอยู่ถูกไหม
3: ใช่ทำอยู
0: ่มันเริ่มตรงไหนมันเริ่มจากตรงนั้นเหรอมันเริ่มเอาน้ำเข้ามาจากตรงไหนอะไอ้ตรงบางบาน
3: ถ้าตรงบางบานนี่น่าจะเป็นตรงนั้นผมไม่แน่ใจว่าเป็นตำบลหรืออำเภอบึงกลุ่มหรือแถววัดจุฬาหรือเปล่าเนี่ยแหละครับประมาณนี้นะ
0: อ๋อก็คือขึ้นไปข้างบนอีกใช่ไหมอีกประมาณสักกี่กิโลไกลไหมอีกประมาณสักกี่กิโลอะตรงนั้น
3: อีกก็ประมาณสิบโลประมาณนี้นะครับไม่น่าจะเกินแล้วก็ไม่น่าจะขาดน่าจะประมาณนี้ครับ
0: อ๋อโอเคแล้วเขาก็
3: แล้วก็
0: เลาะไอ้ตรงนั้นมาแล้วก็ผ่านไอ้ตรงถนนไอ้ที่ผมพูดถึงเนี่ยนะตรงทางไปบางบานไปเสนาถูกไหมแล้วก็ลาดยาวไปข้างล่างไประ
3: หว่างเสนากับบางบานครับ
0: เออ
3: ก็ที่ไปสังเกตดูนะเศษก็ประมาณ70%อย่างที่คุณณัฐพงษ์พูดนะครับแล้วก็ผมว่าตอนเสร็จถ้าเสร็จสมบูรณ์เสร็จหมดแล้วนะผมว่าน่าจะเป็นแลนด์มาร์คอีกที่นึงของอยุธยานะผมมองดูแล้วว่าสวยดีเหมือนกันนะ
0: ก็มันตัดตรงอย่างเดียวเลยถนนมันไอ้คลองมันตรงดิวเลยอ่ะ
3: ผมไปดูที่บางไทรตอนที่เขาทดลองเอาน้ำเข้ามานะผมว่าสวยดีครับส่วนหนึ่งนะ
0: เอ๊ะตรงสะพานที่มันข้ามไอ้คลองที่มันตัดเนี่ยตอนนี้เขาให้ถ่ายรูปได้หรือยังอ่ะ
3: ได้ครับแต่ว่าเขามันก็แบบว่าอาจจะแบบเข้าไปได้ไม่ 100% นะครับ
0: เข้าใจไม่คือเพราะว่าก่อนหน้านี้เราขับไปเขาก็บอกว่าห้ามถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยเพราะอะไรผมก็ไม่รู้นะเขามีห้ามถ่ายรูปนะ
3: มันยังไม่สมบูรณ
0: ์โอ้โห
3: จะเป็นเรื่องของแบบรายละเอียดแล้วเขาก็อาจจะแบบไม่ให้เผยแพร่มั้งครับ
0: เออจริงจริงจริง
3: แต่ผมมองแล้วว่าถ้าเสร็จสมบูรณ์เนี่ยผมว่าสวยสวยมาก
0: สวยนะสวยนะเออได้เดี๋ยวถ้าใกล้ๆจะเสร็จเดี๋ยวว่าจะแวะไปดูใหม่สักรอบนะ
3: ครับผม
0: ขอบพระคุณ
3: ครับ
0: สวัสดีครับอ่ะก็กำลังดีนะหมดเวลาพอดีนะวันนี้ก็ครบถ้วนกระบวนความนะพรุ่งนี้วันทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดกับคุณวิระและผมณัฐพงศ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: FM The Geek Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
4: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
5: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสน easy ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะฮะวันนี้เสียงแอบดังนิดนึงนะครับพบกับผมเฉลิมชาตรียุคลหรือรายการบอกเล่า965ได้นะฮะช่วงคุยดิบๆกับอดัมนี่เองนะครับวันนี้ผมมานอกสถานที่นะฮะอยากคือตอนแรกคิดว่าจะจัดเป็นเทปดีไหมแต่คิดว่าไม่เอาดีกว่าแต่ครับแล้วก็อยากจะแนะนำผู้ฟังทุกท่านนะฮะถ้าใครมีโอกาสนะอยากจะให้เปิดแอปนะครับโหลด M-Cod Connect นะฮะทาง iOS App Store แล้วก็ Android Play Store นะครับผมก็สามารถโหลดแอปมาได้เพราะว่าจะได้เห็นหน้าค่าตากันนะครับผมเพราะว่าวันนี้อยากจะโชว์ให้เห็นภาพนะครับถึงแม้ว่าจับตอนนี้งานมันใกล้จะเลิกแล้วเนาะแต่ว่าอยากจะโชว์ให้เห็นเพราะอยากจะโปรโมทอยากจะประชาสัมพันธ์อยากจะพูดถึงสักเล็กน้อยนะครับวันนี้ก็และอย่างนึงคือวันนี้ผมไม่มีโอกาสน่าจะไม่ได้มีโอกาสได้อ่านข้อความทุกท่านนะไม่ว่าจะเป็นทาง SMS ทาง Facebook หรือว่าจะเป็นทางช่องทางใดๆก็ตามแต่นะครับวันนี้ก็ต้องขออภัยแต่วันนี้เป็นมีกันด้านเดียวละกันนะฮะวันนี้ถ้ามองจากด้านหลังนะใครมองจากกล้องก็จะเห็นว่าผมอยู่ที่ตัวอักษรมันจะกลับด้านไหนเรียกว่า Nextopia นะ Nextopia นี่เป็นโซนของชั้นบนของพารากอนชั้น5ห้างพารากอนนะฮะทีนี้ก็ทำไมผมอยู่ตรงแถวเน็กโซเปียนี้เพราะว่าข้างๆกันเนี่ยคือพารากอนฮอลล์นะครับพารากอนฮอลล์ในช่วงวันที่13ถึง16นี้วันนี้วันแรกนะครับจะมีงานหรือกิจกรรมที่เรียกว่า TCX Thai Content Experience 2026นะครับเป็นปีที่2ที่เรามีงานนี้เกิดขึ้นมานะครับงานเนี่ยจะจัดช่วงประมาณนะผมจะมีประมาณก็คือห้างเปิดแหละ10โมงเช้าแต่จริงๆแล้วเริ่มกันจริงๆแบบเป็นทางการหน่อยคือ11 โมงเช้าไปจนถึงประมาณ3ทุ่มนะฮะ3ทุ่มเนี่ย2ทุ่มกว่าก็เริ่มตลาดวายกันเล็กน้อยแต่ว่า3ทุ่มก็กำลังดีนะก็ปิดแล้วนะครับจากนั้นงานเป็นยังไงนะฮะถ้ามองจากหน้างานตรงที่ผมอยู่ตอนนี้นี่ด้านหน้าผมขออนุญาตเดี๋ยวผมจะสลับกล้องจะได้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับด้านหน้าผมเนี่ยเป็นเขาจะตั้งโชว์เป็นพระนะครับจากแล้วก็เป็นเซตจากภาพยนตร์เรื่องซีรีส์เรื่องสาธุนะจาก Netflix นะครับผมอันนี้คือด้านหน้าของฮอลล์ของพารากอนเลยผมจะอธิบายไปเรื่อยๆสำหรับบางท่านที่ไม่ได้ใช้คำว่าอะไรดีบางท่านที่ไม่ได้เปิดภาพไว้นะครับด้านหน้านี้ก็จะเป็นกระติกน้ำขนาดใหญ่มากๆขนาดสูงประมาณ2เมตรกว่าเกือบ3เมตรได้นะแล้วก็มีน้องสุนัขโกหังนะครับจาก GDH ตั้งไว้นะครับจริงๆแล้วถ้าเป็นช่วงที่ห้างยังเปิดยังไม่ปิดกิจกรรมยังอยู่เนี่ยเขาจะมีหางมันกระดิกได้ด้วยมันตัวน้องตัวหางจะขยับได้นะครับแล้วก็ด้านหน้านี้ก็จะเป็นคิวสำหรับการมีกิจกรรมด้านในของตัวงาน TCX ที่ว่านะครับถ้าถามว่า TCX คืองานอะไรนะครับ TCX คืองานอะไรคืองานที่เราจะโชว์ใช้คำว่าโชว์ไลน์อัพของประเทศนะฮะโชว์ไลน์อัพของประเทศว่าเรามีคอนเทนต์อะไรคอนเทนต์ด้านภาพยนตร์ทีวีสารคดีแอนิเมชันสารคดีเหล่านี้เราทำอะไรได้บ้างนะครับซึ่งถ้าเหมือนกับว่าทุกๆปีเราผลิตงานขึ้นมาคนไม่รู้ว่างานเป็นอย่างไรบ้างใช่ไหมฮะเดี๋ยวน้องนักแสดงโหเต็มเลยนะฮะเนี่ยมาโชว์กันอยู่นะครับก็เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าพวกงานเหล่านี้เราผลิตออกมาเนี่ยประมาณ200กว่าเรื่องทุกๆปีภาพยนตร์70ซีรีส์250ของเหล่านี้เนี่ยเราจะแสดงที่ไหนจะไปโชว์ที่ไหนนะครับดังนั้นงาน TCX นี้จึงเป็นงานหนึ่งที่เราทำหน้าที่นะฮะในการที่จะโชว์ว่าเฮ้ยเรามีงานเหล่านี้อยู่นะเรามีกิจกรรมเหล่านี้อยู่นะครับซึ่งอันนี้เป็นแผนที่งานนะครับผมให้ดูว่าจะมีหลายๆโซนมีเรียก Animation Zone นะครับ Education and Sponsor Zone ก็คือเป็น Education กับฝ่ายภาคการศึกษาหน่วยงานภาครัฐนะครับมันจะมีส่วนที่เป็นโชว์นะครับเรียกว่าบทชีวิตหน้าจอแก้วนะครับแล้วก็สยามซีนีม่าซิมโฟนีซึ่งดูแล้วน้ำตาไหลเลยนะฮะเซอร์วิสโซนก็คือพวกบริษัทที่ช่วยดูแลบริษัทที่ช่วยดูแลในเรื่องของแบบเขาเรียกบริษัทกล้องไฟนะครับทีมงานอุปกรณ์นะครับมีบ้านแนนโนนะครับเกิร์ลฟอร์มโนแวร์น ะครับมีเทคโนโลยีโซนก็คือโชว์เทคโนโลยีใหม่ๆนะครับ Undertaker นี่คือเป็น immersive นะฮะเป็นนั่งแบบ 4D เลยของภาพยนตร์เรื่องสัปเหร่อนะครับดีไซน์แล้วออกแบบเลยคุณต้องเตเองเลยนะครับ GTH Content House นี่คือบ้านกีซิงค์แต่ภาพยนตร์ของ GTH นะฮะแล้วก็มี Service Zone ที่เป็นบริษัทต่างๆที่มานะครับแล้วก็เมนสเตจที่เป็นเวทีเป็นงานที่ใหญ่มากนะครับพื้นที่1ฮอลล์พารากอนเลยนะครับเป็นงานที่ผมเชื่อว่าแบบว่าไม่เล็กละกันนะมีบริษัททั้งหมดเข้ามาร่วมงานแล้วมีบูธทั้งหมดทั้งสิ้นกว่า100บริษัทนะครับ100บริษัทไม่รวมภาคการศึกษาและอื่นๆและสมาคมนะครับซึ่งสมาคมนี่มีมหาศาลมากสมาคมมีตั้งแต่สมาคมเขียนบทแล้วก็วิทยุโทรทัศน์สมาคมเขียนบทภาพยนตร์หอภาพยนตร์สมาคมแอนิเมชันสมาคมนักลำดับภาพสมาคมแสดงสมาคมผู้กับสมาคมสมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติสมาคมส่งเสริมคอนเทนต์วายไทยไทยซีนีมาโซซายตี้ออฟซีนีมาโปรแกรมเมอร์นะฮะแล้วก็ไทยฟิล์มมิ่งสตูดิโอแอสโซเชชันซึ่งแบบว่าโอ้โหสมาคมสมาคมเยอะแยะมากมายนี่ที่พูดมานี่ยังไม่ได้เข้างานเลยผมนี่เด็กที่แค่หน้างานนะแค่ดูแผนที่แล้วก็อื่นนะครับเรามาดูหน้างานนะครับ PCS ก็จะมีบูธนะครับเป็นบูธ PCS 2026 Thailand Content Experience แบบนี้นะครับสิ่งที่เราทำก็คือว่าก็เราเดินเข้าไปนะเราจะมีสองแบบคือคนที่มาจองสำหรับการมาเล่นกิจกรรมต่างๆนะครับหรือว่าจะมาก็มีทั้งแต่แบบกิจกรรมต่างๆหรือว่าจะมาแบบมาเดินดูก็ได้ก็จะมีเนี่ยกรมการท่องเที่ยวมีบูธของกรมการท่องเที่ยวมีบูธของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมซึ่งเป็นโต๊ะของงานนี้เงินจากเขานะฮะและก็มีจากกระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็จะมาพูดถึงกลไกการสนับสนุนอุตสาหกรรมเราทั้งหมดนะครับมีอะไรบ้างอย่างเช่นของภาครัฐมีเงินสนับสนุนภายในประเทศถ้าคุณสร้างหนังสร้างซีรีส์ในประเทศเกิน15ล้านคุณรับไปเลย 20% ได้ 15% ไปได้ถึงแล้วก็สามารถที่ถ้าคุณทำตามเงื่อนไขก็ได้สูงสุด 30% ในประเทศ

สิทธิของผู้รับจ้างสิทธิของผู้รับจ้างว่าสามารถที่จะได้อะไรมาได้บ้างนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เรียกว่ามีทีนี้มาต่อตรงนี้นะฮะเดินผ่านมาหน่อยนะครับทีนี้จาก Netflix นะครับก็อ่ะมาดูกันนะครับทีนี้ของ Netflix เป็นเซตนะครับเป็นเซตของทนายปีศาจครับจริงๆเดินขึ้นไปได้เลยนะฮะเป็นเซตสารอาญาทุกคนผมเห็นคนมานั่งเล่นกันเยอะครับเรานั่งถ่ายรูปเล่นถ้าผมไม่แน่ใจว่าเขามีชุดคุยเตรียมไว้หรือเปล่านะแต่ข้างบนนี้ก็นั่งได้นะครับเดินขึ้นไปแล้วก็เดินขึ้นไปโชว์ได้นะครับวันนี้ก็เป็นของ Netflix นะฮะนะครับด้านเดี๋ยวด้านนอกผมเดินไปทีที่เขาประชุมทีมกันอยู่นะฮะแต่ว่าพอดีว่าวันนี้เขาเลิกกันแล้วซึ่งแต่ว่าตรงนี้จะมีของหอภาพยนตร์แห่งชาติซึ่งถ้าพูดถึงแต่ละจอก็จะมีวิดีโอที่สำคัญสำคัญแต่ในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนะครับที่การมีการบันทึกไว้นะครับอีกด้านนึงก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่า BFMCC นะครับเขาเป็นของกทม.นะครับเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษานี่ก็จะเรียกว่าศูนย์ประสานงานการถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่กรุงเทพนะครับคือทั้งหมดที่เป็นพื้นที่ของกรุงเทพทั้งหมดเนี่ยเราสามารถที่จะขออนุญาตถ่ายทำผ่านแอปได้เลยนะครับเนี่ยเราหรือเข้าเว็บก็ได้เนี่ยสร้างคำขอ publicspace.bangkok.go.th แล้วก็ต่อคำขอไม่กี่วันทำการสามารถนะครับในประมาณไม่เกิน2อาทิตย์อ่ะคุณสามารถที่จะได้รับอนุญาตในการถ่ายเนี่ยมีพื้นที่แนะนำพื้นที่หน้าถ่ายหน้าอะไรมี MV ซีรีส์หนังและอื่นๆนะฮะก็อันนี้เป็นการทำงานคอนซัลท์เซอร์วิสของหน่วยงานภาครัฐจาก BFMCC หรือว่ากรุงเทพมหานครนี่เองนะครับผมอ่ะมีอะไรอีกนอกเหนือจากนี้พอเข้ามาในงานน่าสนใจมากนะครับวันนี้จะพาดูที่เป็นอันนี้ก่อนเพราะว่าผมยังไม่เห็นโอ้โหถ้าผมไลฟ์ตอนที่มีคนอยู่ก็คือตอนก่อน3ทุ่มนะเสียงจะแบบอื้อมากอันนี้คนกลับกันแล้วผมเลยให้ดูงานแบบบูธโล่งๆแต่จะได้เข้าใจว่าพรุ่งนี้คุณจะได้เห็นอะไรบ้างนะครับด้านนี้คือด้านนึงคือเนี่ยเป็นสมาคมต่างๆแถวหนึ่งเลยนะครับจะเป็นสมาคมต่างๆเนี่ยมีสมาคมตัดต่อนะครับมีสมาคมสับสนวายไทยมีสมาคมถ่ายภาพซึ่งในสมาคมตัดต่อนี้เขาจะมีเวิร์กช็อปกับช่างตัดต่อมือระดับประการมือระดับต้นๆของประเทศไทยมาให้คำแนะนำมาโชว์ให้ดูว่าเวลาคุณตัดต่อซีรีส์คุณคิดอะไรทำยังไงงานโปรเจกต์ดังๆนะครับในที่บอร์ดของในเขาจัดเป็นเหมือนกับเป็นห้องตัดนะตัวบูธเล็กๆเลยนะเขาจัดเป็นห้องตัดแต่ในห้องตัดนี้เขาก็มีไว้บอร์ดแล้วเขาบอกว่ามีเรียงเรื่องในการตัดต่อสำหรับภาพยนตร์เรื่องพาราบาล่าป่าจิตหลุดซึ่งฉายไปเมื่อปีก่อนแล้วก็เป็นอะไรที่น่าสนใจดีนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่ผมต่อมาที่เราอยากจะโชว์ก็คือสมาคมส่งเสริมคอนเทนต์วายไทยนะครับเพราะว่าโชว์ให้ดูเรื่อง destination หรือเป้าหมายที่เราไปโชว์ตัวมาทั่วโลกแล้วนะครับแล้วก็บูธนี้ดูโล่งๆก็จริงแต่จริงๆแล้วเนี่ยใน4วันนี้พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้เขามีศิลปินนะครับศิลปิน BLGL มาร่วมงานทั้งหมดประมาณ100ร่วม100ชีวิตวันนี้ประมาณ10กว่าพรุ่งนี้25รู้สึกวันเสาร์จะเยอะมากๆนะคนแห่แหนกันเยอะมากนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เรียกเสียงฮือฮานะครับได้กับแฟนจากแฟนคลับต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับอ่ะส่วนต่อมานะครับอันนี้ Thai Society of Cinematographers นะครับเขาก็จะมีการฝึกใช้อุปกรณ์การทำเขาเรียกสุขภาพนะฮะสุขภาพนะครับเป็นการเอาตากล้องมาพูดถึงในเรื่องของมาพูดถึงในแง่ของการทำงานนะครับก็จะมีการเปลี่ยนมีเขาเรียกอะไรมีกิจกรรมว่าเอ๊ะการถ่ายทำคิดยังไงอะไรบ้างนะครับต่อมาอันนี้ก็เป็นสมาคมวิชาชีพนักเขียนบทไทยมีคนเขียนบทภาพยนตร์นะครับก็จะมีการพูดถึงการชวนคนเข้ามาอยู่ในสมาคมมีสิทธิอะไรบ้างใช่ไหมครับบริการให้คำปรึกษาความรู้ดัตต้าเบสสมาชิกบริการเข้าร่วมเวิร์กช็อปพื้นที่เครือข่ายต่างๆที่เขาจะจัดให้กับคนเขียนบททั้งประเทศไทยเนี่ยเขาก็มีงานเน็ตเวิร์กอีเวนต์ต่างๆเขาก็โชว์ให้ดูว่ากิจกรรมที่เคยผ่านมาแบบซึ่งกิจกรรมดีมากๆนะครับสำหรับคนที่ชอบการเขียนบทนะฮะอันนี้ก็เป็นสมาคมที่เพิ่งเกิดใหม่เหมือนกันอีกบูธหนึ่งสมาคมนักจัดหาสถานที่ถ่ายทำนะครับก็คือสถานที่ถ่ายทำคือโลเคชั่น

service นะครับในนี้ก็จะมีนามบัตรวางอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับนามบัตรเหล่านี้คือผู้ที่เขาเรียก location scout หรือ location manager หรือผู้จัดหาสถานที่ถ่ายทำนะครับอย่างสมมติเราจะไปถ่ายที่ไหนก็ตามแต่เราจะมีเขาเรียก location manager นะครับนี่เป็นสมาคมหนึ่งที่เดี๋ยวจะมีกิจกรรมบนเวทีใหญ่ของงานด้วยนะครับอันนี้เป็น TSA บูธต่อมานะครับสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์นะครับก็จะมีกิจกรรมเยอะแยะแล้วก็มีโปรไฟล์คนเขียนบทเก่งๆนะครับดราม่าเข้มข้นดราม่าพีเรียดใครคนไหนเขียนเนี่ยคุณยิ่งยศปัญญาเขียนทองเนื้อเก้าคุณอาจารย์สัลยาอาจารย์แดงเขียนบุพเพสันนิวาสอู่กรรมนางท่าดอกส้มสีทองคุณเอกลิขิตเขียนขุนศึกลูกทาสเนี่ยหรือจะไปดูแบบงานแบบแอคชั่นใช่ไหมอย่างแพรพิมาเนี่ยหยกเลือดมังกรชีวิตเพื่อข้าหัวใจเพื่อเธอเพลงรักผาปืนแตกหรือจะเป็นแบบบอยเลิฟนี่ก็มีเนี่ยอภิรักษ์ชัยปัญหา609 Bedtime Story Cast The Eclipse Rebound วันดีคือดีเนี่ยแม้แต่ละท่านก็จะมีโปรไฟล์ของตัวเองมาเพื่อโชว์แล้วคนต่างๆที่อยู่ในสมาคมนี้นะครับอันนี้เขาเก็บบูธแล้วนะอาจจะอ่านยากนิดนึงอันนี้เรียก Sound Maker Association Thailand คือสมาคมนักทำเสียงของประเทศไทยสมาคมนักทำเสียงนี่คือคนที่ทำเสียงดีไซน์เสียงทั้งหมดออกมาว่าเสียงต่างๆที่เราแบบเราอัดมาครับมันไม่ใช่แค่เสียงที่เราจะได้ยินแค่สิ่งที่เขาพูดกันแต่จริงๆแล้วมันมีมากกว่านั้นมันมีเสียงเขาเรียกไดอะเจติกนอนไดอะเจติกเสียงบรรยากาศเสียงห้องความอื้อของสถานที่ความกล้องอยู่ในป่าเสียงมีเสียงดิ่งเล่เร่ไร้และอื่นๆของพวกนี้ก็เป็นส่วนสำคัญนี่คือสมาคมต่างๆที่มาร่วมนะฮะอ่ะทีนี้มาดูกันอย่างเงี้ยตอนเนี้ยอย่างตัวเนี้ยด้านอื่นนะฮะจะมีเขาเรียกบริษัทเยเฮดหรือบริษัทเหล่านี้คือบริษัทกล้องไฟกริดนะครับเห็นไหมก็มีไฟห้อยเต็มไปหมดเลยฮะพวกนี้เขาจะมาโชว์อุปกรณ์กันนะครับเด็กพี่น้องทั้งหลายสามารถที่จะเข้ามาแล้วก็มาใช้เทคโนโลยีเข้ามาแล้วมาทดลองใช้อุปกรณ์ได้ลูกเด็กเล็กแดงครอบครัวเด็กนักศึกษานักเรียนสามารถเทสอุปกรณ์ของบริษัทได้หมดเลยเข้าถึงหมดนะเป็นเรื่องเยี่ยมเลยนะฮะต่อมาก็จะเป็นบริษัทละครหรือหนังต่างๆเนี่ยจูเวนายในอันนี้บริษัทข้างหน้าผมนี่เลยนะครับที่บูธนี้ชื่อว่าจูเวนายจูเวนายนี่ทำเนี่ยวันทองไร้ใจใช่ไหมครับช่องนาวนะครับมีวิมานอากาศเนี่ยสกายคาสเซิลที่กำลังฉายอยู่ตอนนี้นะครับวิชาทุกพื้นฐานของไทย PBS ใช่ไหมครับมีโอ้โหงานเยอะมากบริษัทนี้ผลิตละครดีนะครับต่อมามีอะไรอีกเวลเคิร์ฟสตูดิโอนี่ผมยกบางตัวนะไม่ได้บอกทุกบริษัทนะฮะเวลเคิร์ฟนี่มียูเรนัสภาพยนตร์เรื่องยูเรนัสที่น้องฟรีน้องเบ็คกี้เล่นนะครับเป็นภาพยนตร์ที่ทำเป็นอวกาศเนี่ยละครซีรีส์สกูเทลโรงเรียนผีมีอยู่ว่างานเขากลาหรืออะไรประเภทนี้งานเยอะมากนะครับแล้วก็อย่างอันนี้เป็นสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ก็สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ก็จะทำหน้าที่เป็นผู้เล่นส่วนกลางประสานงานอื่นนะครับแล้วก็พูดถึงการของบขอทุนในการทำบททำอะไรอื่นแล้วให้บทให้ทุนรู้สึกจะประมาณแสนบาทหรือเท่าไหร่ผมจำไม่ได้เหมือนกันให้ทุนในการที่จะพัฒนาบทอีกส่วนนึงเขาเรียกทีสิสฟันก็คือทีสิสฟันคือสมมติใครต้องการทำทีสิทธิ์นักศึกษานี่เป็นเรียนนิเทศเรียนภาพยนตร์แล้วไม่มีเงินทำเนี่ยก็มาขอทุนทีสิทธิ์ได้นะครับอันนี้อาสมาคมทีนี้มีบริษัทอื่นอีกไหมแน่นอนฮะสหมงคลฟิล์มก็มี56ปีหนังไทยนะมีแบ็กดรอปมีตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีองค์บาขุนพันธ์เนี่ยเขาก็ทำเป็นแบ็กดรอปนะครับแต่นี่เขาก็มาโปรโมทหนังเรื่องด้วยซึ่งหาจ้านนะฮะเป็นหนังเรื่องใหม่ที่กำลังจะที่กำลังจะเข้าโรงนะครับอีกไม่นานนี้หาจ้านนี่มีทศพลหมายสุขพิจักขณานะฮะมีเจนนิสตาปมพดุงชีพนี่ดาราใหญ่เหมือนกันเนาะนะครับนี่เขาก็ทำเป็นแบ็กดรอปให้ถ่ายรูปเล่นแล้วก็มีพนักงานมาคอยเชียร์ให้ถ่ายรูปนะครับส่วนของ GDS เริ่มมาโปรโมทภาพยนตร์เรื่อง Henry First Date จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้นะอันนี้จะฉายวันที่17กันยายนในโรงภาพยนตร์นะเป็นณเดชกับชื่อน้องอะไรนะจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวนะสองคนนะครับเขาก็ทำเป็นชายหาดในนี้ของ

0: ฝั่ง GDH นะครับเป็นเรียกว่าเป็นแบบว่าเป็นแบบเหมือนกับเป็นชายหาดเป็นแบบท่องเที่ยวเนี่ยเขาบอกเธอใช้สกิลการจีบท่านสูงแต่ว่าเขาดันลืมอ๋อที่ทำมันคือนี่มันคือรีเมคภาพยนตร์ฝรั่งฮะ50 First Date อะที่เขาทำก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นรีเมคหนังฮอลลีวูดครับรอบนี้นะฮะอ่ะเดินมาถึงตรงนี้ขออนุญาตโชว์ให้ดูเลยนะครับด้านนี้ถ้าใครเปิดกล้องอยู่นะครับอันนี้เรียกว่า Escape from Nano นะครับเป็นบ้านเนี่ยถ้าใครก็ตามที่ได้โหลดแอป M-Cord Connect ก็จะได้เห็นเลยนะครับว่าข้างในก็จะเป็นห้องต่างๆและก็ในห้องต่างๆนี้จะมี Nano อยู่แต่ว่าตอนนี้ปิดไปแล้วนะครับมันปิดไม่ได้ให้คนเข้าแล้วสำหรับวันนี้นะครับต้องต่อคิวยาวมากนะครับอันนี้เป็นการที่จะทำนะครับแล้วก็มีคิวอยู่ทุกๆวันนะครับจองคิวออนไลน์มาถึงที่หน้างานแล้วสามารถจองออนไลน์ได้หรือว่าจะมาต่อคิวกันตั้งแต่เช้าแต่คิวนานมากนะครับแต่ก็เป็นกึ่งบ้านผีสิงบ้านหลอนละกันนะครับที่สนุกมากๆใหญ่มากเข้าไปข้างในเดินเร็วๆก็ประมาณ 7-8 นาทีนะครับข้างในใหญ่มากนะครับไม่ได้เล็กนะครับอีกด้านนึงเนี่ยจะเป็น เป็นคอนเสิร์ตแล้วก็เป็นโชว์ละครเวทีนะครับเป็นจริงๆแล้วคือมองถ้ามองเนี่ยมันเหมือนกับเป็นกำแพงเฉยๆแต่จริงๆแล้วมันเป็นห้องเก็บเสียงนะครับเรื่องนึงจะชื่อว่าบทชีวิตหน้าจอแก้ว Live อีกอันนึงชื่อว่า Cinematic Symphony The Glory of Thai Cinema Live นะครับซึ่งก็จะเป็นพอเข้ามาจะเป็นห้องเก็บเสียงจากข้างนอกจะไม่เข้ามาเลยครับแล้วก็มีอะคาเปล่าเล่นอยู่ตรงนี้พร้อมทั้งมีโชว์นี่จะมีเป็นอัศจรรย์ให้นั่งแล้วก็มีโชว์เป็นอิมเมอร์ซีฟที่เป็นจอใหญ่แล้วก็มีคนที่มาร้องเพลงอยู่ตรงนี้นอกจากนั้นเขาก็เปลี่ยนเซตไปทำเป็นละครเวทีด้วยซึ่งสุดยอดมากนะก็สลับกันตลอดทั้งวันนะครับก็เป็นอะไรที่กล้าบ้าบิ่นมากในการทำงานครับแต่ว่าใช้พื้นที่เดียวกันเลยจะได้มีพื้นที่สำหรับบูธและอื่นๆอีกมากมายนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนอยากให้มาดูกันทั้ง Cinematic Symphonies เนี่ยก็จะเล่นสลับไปกับบทชีวิตหน้าจอแก้วดูแล้วร้องไห้นะครับร้องไห้อ่ะทีนี้มีด้านนี้ก็จะเป็นบริษัทดูมันดีนะครับซึ่งเป็นบริษัทใหญ่มากทำโปรเจกต์เยอะมากนะ บริษัทนี้จะมีอะไรนะเข็มกีฬาต้องรอดที่เพิ่งอันนี้ไปซอมบี้ไวเวอร์อะไรนะแบบดังเดือนทางฟ้าไม่ใช่เรื่องนี้เดี๋ยวนะมันมีเรื่องก่อนหน้านี้มีเรื่องที่ดังมากๆเลยผมก็ซีนุนิโรเข็มกีฬาต้องรอดมีแล้วสู่อ้อมกอดของราชาเอ๊ะผมจำชื่อไม่ได้แต่ค่ายนี้ก็จะทำบอยเลิฟอะครับคู่ชายที่แบบดังแบบป๊อปปูล่าสุดๆเลยก็มีนักแสดงมาโชว์ตัวเมื่อเช้านี้คนแห่แหนกันมหาศาลครับทุกที่ก็จะมีกิจกรรมทุกบูธไม่ใช่แค่เฉพาะพื้นที่ใหญ่ๆแล้วบูธพวกนี้เขาก็ไม่นั่งมานั่งเฉยๆเขาเอาดารานักแสดงเอาคนทำงานมาบางทีเป็นสาระบางทีเป็นแฟนมีตบางทีเป็นกิจกรรมนะครับอย่างเช่นที่เมนสเตจหรือเวทีหลักเนี่ยนอกเหนือจะมีการเปิดตัวซีรีส์การเปิดตัวไลน์อัพการเปิดตัวงานต่างๆเนี่ยบางทีมาโชว์ซาวด์เช็คมีคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตย่อมหรือมีอะไรก็ตามอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากคือมีการโชว์ของพันนาสตันทีมด้วยเป็นโชว์แอคชั่นเนี่ยคือทีมพันนาคือทีมที่ทำองค์บากต้มยำกุ้งอีตาดื้อสวยดุและอื่นๆนะครับก็ทำอยู่บนเมนสเตจนี้ด้วยนะครับก็ถ้าใครมาต้องมาเช็คในตารางงานหรือดูในเพจ Facebook Page ของ PCX ได้ก็จะแจ้งนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจคือ M Studio นะครับ M Studio นี่มา M Studio นี่ก็ที่ไลฟ์กันแรกๆอยู่เลยนะก็อันนี้นะครับจะมีการโปรโมท2เรื่องหลักๆนะ M Studio ของเครือเมเจอร์เขาจะโปรโมทภาพยนตร์เรื่องคำสารภาพของหมอผีซึ่งวันนี้ฉายวันแรกได้30ล้านบาท คิดว่านายในสุดสัปดาห์นี้น่าจะได้100ถึง100น่าจะ120ล้านน่ะผมคิดว่าได้แน่นอนภายใน 2-3 อาทิตย์อาจจะได้ 3-400 ล้านคืออาจจะทำเงินสูงสุดในประเทศไทยในปีนี้นะครับแล้วก็เรื่องต่อไปที่กำลังจะเข้าฉายต่อจากนั้นก็คือที่หยดสมิงเขาขวางนะครับเล่นโดยณเดชน์นะครับก็จะเป็นอีกอันนึงที่น่าจะมันมากๆครับแล้วก็นี่ข้างหน้าผมนี่เป็นนี่ของอาร์ตนะครับก็จะโชว์เห็นเขาคือบริษัทอาร์ตต่างๆเขาก็มาโชว์กันนี่ของพันธันอาร์ตเวิร์กแล้วก็ข้างๆผมนี่มีคุณต้องเตนะครับร่วมกับสับเปลือกเขาอ่ะเขาพูดถึงคุณต้องเตผมจะให้ดูอีกที่หนึ่งก็คือเป็นบูธข้างๆอันนี้เป็นสับเปลือกเดอะไรท์นะครับเมื่อสุดท้ายปลายทางยมโลกนะครับคือเป็นเขาเรียกโชว์อิมเมอร์ซีฟดูข้างหน้านี่เป็นสังกะสีอะไรพวกนี้นะครับแต่เมื่อเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นเก้าอี้นะครับเป็นเก้าอี้ที่เป็นเก้าอี้อัศจรรย์ที่นั่งได้แต่ในเก้าอี้เหล่านั้นเนี่ยจริงๆแล้วข้างล่างเป็นไฮโดรลิกซึ่งซิงกับจอนะครับจอเขาเรียกจออิมเมอร์ซีฟจอขนาดใหญ่ลองคิดถึงแบบเป็นจอแล้วก็คุณก็เคลื่อนที่ไปในปรโลกนะฮะในปรโลกพร้อมกับเนี่ยในม้านั่งเนี่ยก็โยกโยกไปโยกมานะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเขาก็จะปรับให้มันขยับแรงขึ้นนะเมื่อตอนเขาบอกยังขยับเบาไปเดี๋ยวเขาจะจูนใหม่ภายในคืนนี้นะครับแล้วก็ตรงข้ามของสับเปลือกเนี่ยก็เป็นบูธของชาวไทยบ้านก็มีนักแสดงจากไทยบ้านเดอะซีรีส์ทั้งหมดมาพบปะพูดคุยกับแฟนไทยบ้านนะครับนอกจากนั้นเขาโชว์นะในบูธของเขาก็โชว์เลยนะครับว่าเนี่ยหนังแต่ละเรื่องได้กี่บาทนะฮะแต่ละเรื่องทำไปทำไมเนี่ย2026หนังเรื่องผีเข้าได้รายได้12ล้านบาท9ใหม่ลองทำอะไรใหม่ๆออกจากคอมฟอร์ทโซนสับเปลือ2 2026รายได้320ล้านบาทสร้างปรากฏการณ์หนังอีสานภาคต่อที่ทุกคนรอคอยนะครับ2025เทยไทยบ้านรายได้15ล้านบาทขยายเรื่องราวในจักรวาลเพิ่มตัวละครให้กว้างขึ้นเซียนหลัง2024รายได้55ล้านบาทจากคอนเทนต์ในช่อง YouTube สู่การเป็นภาพยนตร์เนี่ยคือเขาก็จะอธิบายให้ฟังตั้งแต่ปีแรกๆมาจนถึงปีปัจจุบันตั้งแต่รายได้80ล้าน100ล้าน30 20 15เจ๊งบ้างได้บ้างแต่เขาเล่าให้ฟังว่าแก๊งไทยบ้านที่ทำทุกๆเรื่องกับคนทำงานทุกๆคนนะฮะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ก็แล้วก็โชว์โปสเตอร์ของภาพยนตร์ที่ทางไทยบ้านจะทำเพิ่มก็คือเซียนเนี่ยผมกลับภาพได้ละอาเซียนหลัง2 The Movie ไทยบ้าน The Series 3ที่จะถ่ายทำที่ญี่ปุ่นนะครับเป็นเรื่องที่จะถ่ายทำที่ญี่ปุ่นแล้วก็ซับเปลือก3นะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่น่าสนใจครับส่วนด้านนี้บริษัทจังก้านะครับเป็นกำลังโปรโมทภาพยนตร์ที่กำลังจะเข้าฉายพอดีครับคือGod's Inมัดเทวดาท้าเดิมพันนะฮะนี่ก็เป็นคุณมินนี่มินทิรานะครับตอนนี้กำลังโอ้โหป๊อปล่าท้องนะมีลูกนะคุณจ๋ายนะฮะแล้วก็คุณจีซึ่งเดี๋ยวก็น่าจะโผล่มาในงานไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้นะครับจะได้กิจกรรมแจกตั๋วของทาง SF Cinema นะครับ Gen C ดูหนัง SF นะครับก็น่าสนใจนะครับผมแล้วก็มีของขายจากเกิร์ลฟรอมโนแวร์นะครับจากนาโนนะครับมีเสื้อผงเสื้อผ้ามีสิ่งต่างๆนะครับก็เป็นแบบว่าเป็นสวยมากนะผมว่าเสื้อยืดเอ่ยแล้วก็มีชุดที่เป็นมูดของวาโก้ที่เขาทำร่วมกับวาโก้พิเศษนะครับแล้วก็มีเด็กก็ทำเป็นโชว์ให้ดูเป็นหุ่นด้วยนะครับก็คือเป็นของแบบทำคู่กับแบรนด์นาโนนะครับส่วนด้านนี้อีกด้านหนึ่งของบูธจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับ immersive AI กล้องใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นมีบริษัท Sony มาบริษัท Canon มาบริษัทใหญ่ๆเลยนะครับของระดับโลกเขาเอาอุปกรณ์ที่ใหม่ล่าสุดมาโชว์และก็มาสาธิตคุณเป็นใครมาจากไหนไม่สำคัญคุณสามารถเดินเข้ามาและมาทดลองใช้อุปกรณ์ที่มาใหม่ล่าสุดเลยกล้องตัวใหม่ๆที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อ 2-3 อาทิตย์ก่อนเนี่ยมาอยู่ที่นี่แล้วครับมาให้คุณได้ดูและซื้อได้ถ้าคุณรวยพอนะครับถ้าคุณรวยพออันนี้ก็เป็นอีกส่วนนะครับอันนี้วันนี้คนเยอะที่สุดเลยตรงนี้ก็คือ บ้านผีสิง GTH Haunted Universe วันนี้คนต่อคิวเยอะมากเนี่ยถึงท่านทำคิวแบบทำคิวมหาศาลเลยนะครับคิวนี้ยาวมากบ้านผีสิงนี่คือจะใช้คำว่า GTH อยู่เป็น GMM ไทยเทนหับพวกที่อยู่ยังไม่ใช่แบบยุคจักรวาล GDH นะซึ่งอันนี้ก็จะมีอย่างผมให้เห็นในข้างหน้านี้ก็จะมีจับโปรแกรมหน้าวิญญาณอาฆาตมีพี่มากมีเด็กหอมีอะไรอันนี้ชัตเตอร์ใช่ไหมมีชัตเตอร์มีฝากเอาไว้ในกล้าสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับเดี๋ยวแวะไปดูขอพยักไลฟ์ดูด้วยครับเจอกันครับเจอกันครับทุกท่านนะครับเจอกันนะครับมีเขามีเตรียมโชว์กันนี่เพิ่งมาซ้อมมาทำงานกันทุกคนทำงานกันเหนื่อยมากครับฝากเอาไว้ในกายเธอและอื่นรัดดาแลนด์นะครับทั้งหมดเนี่ยจะถูกแปลงเป็นห้องแล้วก็ในแต่ละห้องก็จะเป็นแบบผีแต่ละแบบนะครับขอโชว์ให้ดูคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับอันนี้เป็นห้องต่างๆมีจอให้ดูอยู่นะครับอันนี้คือแบบแต่ละเรื่องอย่างนี้รู้เลยมีโปรแกรมหน้าวิญญาณอาฆาตอันนี้น่าจะเป็นนี่เด็กหอเป็นเตียงเป็นอะไรพวกนี้เดี๋ยวเขาไปจัดกล้องใหม่เพราะวันนี้เขาสั่นดูแบบเป็นสองชั้นเลยในดิชัตเตอร์นะคือแต่ละอันก็จะมาจากหนังแต่ละเรื่องนี่จะมาจากน่าจะมาจากพี่มากนะครับก็เพราะฉะนั้นก็จะมีโทนต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่เจ๋งมากเลยนะครับนี่คืออะไรที่เขาเดี๋ยวพรุ่งนี้เขามีวงมีอะไรมาโชว์ใช่ไหมมาเปิดตัวไลน์อัพดิเวนสเตจก็ซ้อมกันอยู่เห็นไหมฮะนี่คือทุกคนมีโทรของตัวเองบริษัทต่างๆสามารถจองบริษัทในวงการมาเชิญทั้งหมดสามารถจองพื้นที่ตรงเนี้ยเมนสเตจเนี้ยเพื่อโชว์ของผมมีนะวันที่16เปิดมาพูดถึงซีรีส์ของผมนะซีรีส์ชื่อว่าเพื่อบ้านใหญ่นะครับก็ถือว่าอยากจะมาพูดคุยเอานักแสดงมาเปลี่ยนสัญญาพี่ดูสัญญานะครับพี่บอยประกอบไม่รู้ว่าจะพอฟื้นทันหรือเปล่านะแต่ผมก็อยากให้เขามานะครับโอเคอ่ะเมื่อสักครู่นี่ผมขออนุญาตเดินคร่าวๆให้เห็นในตัวงานก่อนแต่ระหว่างนั้นเดี๋ยวเราเพราะข้ามกันยาวมากนะครับเดี๋ยวพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับรายการช่วงที่2ครับ
1: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
2: 95 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
4: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
0: โอเคครับกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมกับผมอดัมเองนะครับเหมือนเดิมครับวันนี้ยังแนะนำเหมือนเดิมว่าอยากให้เปิดกล้องดูกันนะแต่ว่านี่เบรกที่2ซึ่งอาจจะท้ายแล้วผมแบบพูดจายาวไปสักหน่อยนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนใดนะครับก็เช่นเคยเช่นเดิมฟังกันได้หลายๆช่องทางวันนี้ขออภัยนะครับทาง SMS 4689933ทาง Facebook ทาง X.com หรือ Twitter เนี่ยขออนุญาตไม่ได้อ่านข้อความเพราะว่าจะใช้เวลาเหล่านั้นในการที่จะนั่งเมาส์กับทุกคนนะฮะแล้วอธิบายให้ฟังว่าในงาน TCX นี่มีอะไรบ้างซึ่งงานเนี้ยจัดตั้งแต่วันที่13ถึง16นะครับวันนี้วันแรกวันที่13ท่านรัฐมนตรีมาเปิดงานแล้วตอนเที่ยงนะครับมีรัฐมนตรีกับผู้ช่วยรัฐมนตรีคมนาคมก็คุณโต้งนะเสียเต้งเขาเป็นคนลงทุนหนังเรื่องไทยบ้านด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ในที่นี้ก็ถือว่าเป็นงานที่ทุกคนให้ความสนใจนะครับแล้วก็ปีที่แล้วมีคนมาร่วมงานนะครับประชาชนมาร่วมงานได้ถึงแสนกว่าคนปีนี้คาดว่ามีเพิ่มอีกวันหนึ่งแล้วน่าจะมาเจอกันครับเดี๋ยวนี่ทีมพันนาสตันนะฮะนี่นะครับทำงานหนักมากวันนี้ครับพรุ่งนี้มีโชว์อยู่นะครับมาดูกันได้นี่ ติดตามด้วยนะครับเนี่ยมีคน
5: ชมกันแล้วโชว์สี่โมงเย็นครับ
0: สี่โมงเย็นสี่โมงครึ่ง
5: เจอกันได้เลยครับผม
0: ขอบคุณมากครับ

0: ผมเออมากฮะนี่ก็เป็นอีกทีหนึ่งที่เขาโชว์บนเมนสเตจนะเดี๋ยวพี่เห็นไหมวันนี้ไลฟ์เป็นแบบไลฟ์จริงๆนะนะฮะแล้วก็ใครเดินผ่านนะผมลากมาครับอ้าวได้ว่ากัน13-16นะครับเริ่มตั้งแต่ประมาณ10 โมงเช้าเป็นต้นไปเลยนะครับแต่ว่ามาถึง11 โมงเป็นขึ้นไปก็ดีนะครับเริ่มประมาณ3 ทุ่มครับแต่ระหว่างเริ่มนี่ผมก็ยังอยู่ในงานนะแอบดูเนี่ยแอบดูสาวๆเขาซ้อมบนเวทีกันอยู่นะครับโอเคแต่ก่อนอื่นก่อนใดก่อนสาวก่อนอะไรนะพี่วันนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์กันหน่อยนะครับผมมีข่าวประชาสัมพันธ์กันหน่อยครับนิดนึงนะครับว่าวันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับผมมาเลยนะฮะออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงนะฮะรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับกับเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินนะครับผมเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนคู่โอนอัตโนมัตินะฮะเดี๋ยวนี้เป็นคำพูดยากขึ้นนะต้องโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัตินะครับผมอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีนะครับหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทครับฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทและไม่จำกัดวงเงินนะฮะไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดครับผมระยะเวลาฝากเนี่ย3 ปีครับสำหรับบุคคลธรรมดาเนี่ยรับดอกเบี้ยเต็มนะครับไม่เสียภาษีนะครับผมแต่ว่าถ้ากรณีถอนก่อนฝากครบ3 ปีนะครับก็ได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามที่เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับผมก็ฝากได้เลยนะฮะตั้งแต่วันนี้นะฮะจนถึง31 ตุลาคมพุทธศักราช2569นะครับถึง31 ตุลาคมนะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับผมเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับธนาคารออมสินนะครับเพื่อทุกชีวิตครับผมก็ขอบคุณนะฮะข่าวประชาสัมพันธ์จากธนาคารออมสินนะครับผมเนี่ยตอนแรกเนี่ยคืออย่างนี้เรื่องของเรื่องผมค้นพบแล้วว่าทำไมผมจัดรายการเลยเบรกแล้วว่าผมก็ดังสงสัยเพราะว่าเรื่องของเรื่องคือนาฬิกาผมมันไม่ตรงครับของคนอื่นของคนอื่นตอนนี้มันสำหรับผมแล้วถ้าไลฟ์สดตอนนี้มันคือ3:47ใช่ไหมแต่ของผมมันยัง3:35อยู่เลยไหมนาฬิกาเดินช้านะครับแต่โอเคไม่ว่ากันนะครับวันนี้คือมาโชว์ทำไมเราถึงต้องมาโชว์สิ่งเหล่านี้ล่ะทำไมต้องมาโชว์งาน TCF ตัวนี้นะครับเพราะว่าสิ่งสำคัญนะครับคือว่าประเทศไทยอ่ะครับมันถึงแม้มันจะมีปัญหาหนักมากมีปัญหาทางเศรษฐกิจมีเรื่องราวที่แบบเราจะพูดเสมอเศรษฐกิจไม่ดีมีการคอร์รัปชันสูงมีนู่นมีนั่นมีนี่วันก่อนผมไปอ่าน Facebook มานะครับอันนี้เล่ากันสนุกเลยผมไปอ่าน Facebook มาแล้วเขาบอกว่าคุณได้เงินเดือนแสนกันได้อย่างไรและเริ่มต้นอย่างไรจากตั้งแต่เงินเดือนหมื่นสิ่งที่ผมเห็นนะครับคือทุกๆคนจากทุกสาขาอาชีพหลากหลายร้อยพ่อพันแม่เลยครับเขาเข้ามาพูดนะครับมันก็บอกว่าทุกคนสู้ทุกคนตั้งใจทุกคนขยันทุกคนทำงานหนักเอาเบาสู้ไม่ว่าเขาจะอยู่ในอาชีพใดๆก็ตามแต่ซึ่งในฐานะของผมเองซึ่งทำงานมา20 ปีแล้วกันนะครับผมและคนอื่นๆที่อยู่ในงานนี้ทั้งหมดนะฮะคนเป็นพันคนที่มาร่วมงานนี้ในฐานะของคนจัดงานคนร่วมงานคนต้องการจะโชว์ศักยภาพโชว์สินค้าและบริการของตัวเองพวกเขามาเพื่อการนี้แต่ในการที่มาสิ่งเหล่านี้สิ่งสำคัญครับคือพวกเขามาโชว์ความตั้งใจครับมาโชว์ความพยายามที่เขาจะพัฒนาตัวเองพัฒนาวงการพัฒนาโลกให้ดีขึ้นเพราะพวกเขาเองก็ต้องการอยู่นะครับและเนี่ยเป็นตัวแทนของสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าเมื่อคนต้องการทำงานนะครับเมื่อคนต้องการทำงานแล้วรัฐตอบสนองในการที่จะสร้างพื้นที่ที่เขาจะได้โชว์สินค้าและบริการของตัวเองนะครับไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นในอนาคตข้างหน้ามันจะเป็นงานบ้านและสวนแฟร์ที่โชว์ขายของเทสเอ็กซ์โปนะสินค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเฟอร์นิเจอร์เอ็กซ์โปมอเตอร์โชว์งานเหล็กเมทัลเหล็กหรืองานใดๆก็ตามแต่ภาครัฐสามารถที่จะช่วยผู้ประกอบการอย่างเช่นที่ภาครัฐหรือกระทรวงวัฒนธรรมช่วยพวกเราในวันนี้ในการที่จะทำให้เห็นความตั้งใจหรือความขยันเนี่ยเราจะสามารถทำให้เราอยู่รอดนะครับอาจจะไม่ได้เจริญรุ่งเรืองคือทั้งหมดเนี่ยเป็นภาพที่สวยหรูก็จริงแต่สิ่งสำคัญคือเราต้องการโชว์ให้คนเห็นครับว่ามันไม่ได้ง่ายครับโลกใบนี้ไม่ได้มาโดยง่ายดายโลกใบนี้มันมาพร้อมกับกระบวนการอันหลากหลายกระบวนการที่ต้องเหนื่อยต้องทำงานหนักเนี่ยหลังจากงานเลิกแล้วเนี่ยเขาต้องมาโชว์สเตจต้องมาซ้อมคนทำงานยังต้อง ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงงานของตัวเองคนที่มาต้องมาขายของต้องมาตั้งใจมาทำกิจกรรมคนเหล่านี้สู้ครับเพื่อที่เขาจะได้มีหนังเรื่องต่อไปได้มีซีรีส์เรื่องต่อไปได้สร้างนักแสดงใหม่ๆสร้างทีมงานใหม่ๆสร้างเด็กใหม่ๆอย่างข้างนอกที่เมื่อกี้ผมบอกว่าผมเดินข้ามไปที่ฝั่งที่เป็นมหาลัยภาคการศึกษาทั้งหลายใช่ไหมฮะเนี่ยภาคการศึกษาที่แบบเนี่ยมหาลัยต่างๆมหาลัยกรุงเทพมหาลัยศิลปากรมหาลัยต่างๆเยอะแยะเลยเพราะเหล่านี้เขาทุกคนมาเพื่อความตั้งใจในงานของเขาเขาซื่อสัตย์นะจริงใจและขยันในวิชาชีพของเขาอย่างนี้ผมไม่ให้ดูเลยที่ไอทีที่ศิลปากรมอกรุงเทพใช่ไหมฮะมีในหอการค้าอะไรอื่นที่เจ้าของงานนี่เลยนะคุณก๊อฟตัวพิมพ์แล้วก็คุณหนุ่มนะผู้กำกับคุณก๊อฟนี่เป็นผู้กำกับเจ็ดซีดีเอชฮอนเต็ดเฮาส์เนี่ยนะเป็นคนจัดงานนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นผู้กำกับหนังก็สกีนที่กำลังจะเข้าฉายส่วนคุณหนุ่มก็คือหนังเรื่อง The Stone พาแท้คนเกณฑ์จะเป็นสองพี่ใหญ่ที่ช่วยดูแลงานนี้ครับจะเห็นได้ว่าทุกคนตั้งใจและเมื่อมีความตั้งใจมีการสนับสนุนที่ถูกต้องจากภาครัฐมีคนสนใจนะฮะสิ่งต่างๆเหล่านี้มาบรรจบด้วยกันมันทำให้อุตสาหกรรมเดินต่อไปได้ครับและอยากให้มันเป็นตัวอย่างแหละว่าอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรมอะครับมันไม่ได้มีแค่คนทำคนซื้อคนทำคือคนสร้างบริการคนสร้างสินค้ามันไม่ได้มีแค่นั้นหรอกครับจริงๆแล้วมันมีมากกว่านั้นเยอะครับมันมีภาคการศึกษานะครับภาคเทคโนโลยีการสร้างสินค้าและบริการในปัจจุบันต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องถูกไหมฮะต้องมีคนภาครัฐที่เอื้อประโยชน์หรือสร้างกลไกขับเคลื่อนที่ถูกต้องต้องมีคนทำงานที่เข้าใจมีสหวิชาชีพมีสมาคมวิชาชีพสมาคมผู้ประกอบการมีองค์กรที่จะมารองรับการเติบโตในอนาคตแล้วมีการขยายตัวนะครับมีการสร้างโครงข่ายเน็ตเวิร์กสายใยต่างๆที่จะเชื่อมโยงจากที่ต่างๆเข้าด้วยกันแล้วนี่จะทำให้อุตสาหกรรมต่างๆอ่ะเดินหน้าได้ครับอันนี้เป็นตัวอย่างครับเป็นตัวอย่างของหนึ่งในอุตสาหกรรมซึ่งถึงแม้จะเป็นอุตสาหกรรมบันเทิงดูเต้นกินรำกินแต่ถ้าคุณสังเกตเลยคือในอุตสาหกรรมเต้นกินรำกินนี้ประกอบไปด้วยเทคโนโลยีประกอบไปด้วยคนทำงานประกอบไปด้วยวิชาชีพที่เกี่ยวข้องศาสตร์และศิลป์นะครับการตลาดพวกการเงินพวกมีกระทั่งบริษัทที่เป็นคริปโตเคอเรนซีนะฮะที่มาทำเรื่องร่วมทุนนะครับมีเรื่องการเมืองมีเรื่องการค้ามีเรื่องนิเทศมีเรื่องจิตวิทยามีเรื่องของสุขภาวะไม่มีอื่นอื่นอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกันมีกระทรวงหลายกระทรวงที่เข้ามาเกี่ยวข้องมีหน่วยงานที่ก็มาเกี่ยวข้องจำนวนมากของพวกนี้เพื่อให้ได้งานนะครับเพื่อได้งานที่เราคิดว่าโอ้มันก็แค่หนังสองชั่วโมงเองนี่มันก็แค่ละครจริงๆแล้วมันไม่ใช่หรอกครับจริงๆแล้วมันคือเงินมันคือการสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างปัจจัยที่ทำให้จะมีการจ้างงานอุตสาหกรรมภาพยนตร์นะครับภาพยนตร์ละครซีรีส์สารคดีและแอนิเมชันเนี่ยมีคนที่เกี่ยวข้องทั้งเกี่ยวข้องตรงและทางอ้อมเนี่ยเป็นแสนนะครับเป็นแสนแล้วเมื่อแสนกว่าคนนี้ได้รายได้เพิ่มขึ้นคนละหมื่นนี้แค่นี้ก็ถือว่าโอ้โหมันก็มีความเปลี่ยนแปลงมหาศาลแล้วที่จะเป็นรายได้เข้ารัฐผ่านภาษีนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนภาคส่วนอื่นๆนะครับดังนั้นผมเอานี้ก็เปิดเสียงของบ้านผีสิงแรกเขาจะทดสอบคิวและอื่นๆใหม่นะครับดังนั้นผมเลยอยากให้ทุกๆคนได้เห็นนะครับว่าแท้จริงแล้วอุตสาหกรรมเราอ่ะมันไม่ได้อยู่แค่เดียวอยู่กับที่อ่ะเดิมทีเราเป็นแบบภาษีภาษาขายของนะครับเหมือนเล่นขายของข้าวแกงอ่ะแต่ปัจจุบันนี้มันไกลกว่านั้นแล้วมันไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่ทำแบบนั้นอุตสาหกรรมอื่นๆในประเทศอื่นๆก็พยายามที่จะแข่งขันในสเกลเดียวกันในรูปแบบเดียวกันนะครับในงานแบบเดียวกันนะครับดังนั้นผมเลยอยากให้ทุกๆคนนะลองสังเกตดีๆนะไม่ว่าคุณจะทำอะไรเกษตรกรรมทำ งานอาชีพแบบอย่างคุณขับแท็กซี่นะสมมติคุณขับแท็กซี่อยู่คุณเห็นไหมว่าเวลาแท็กซี่มีสหกรณ์สหกรณ์เหล่านั้นทำอะไรในมันเขาทำหน้าที่เป็นสหกรณ์แท็กซี่จริงหรือเปล่าเขาอยู่ในบริษัทเราที่คุณเป็นส่วนหนึ่งของใครคุณเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมใดและในอุตสาหกรรมนั้นเขาช่วยอะไรคุณได้ส่วนไหนที่เขาไปประท้วงกันไปอะไรกันไปเรียกร้องสิ่งต่างๆกันเขาทำไปเพื่ออะไรใช่ไหมฮะลองทำความเข้าใจตรงนั้นสักนิดหนึ่งแล้วผมเชื่อว่าลองท่าของท่าสวัสดีครับทุกอย่างจะดียิ่งขึ้นอีกมากนะฮะก็เป็นส่วนเล็กๆแล้วกันนะครับเหตุนอกเหนือจากงานนี้นอกเหนือจากงานนี้จริงๆแล้ววันนี้ PCX เนี่ยเป็นจุดหนึ่งนะครับในงานหลายๆงานในตลอดทั้งปีคือเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางอุตสาหกรรมบันเทิงนะครับหนึ่งในหลายงานอย่างที่ผมบอกวันนี้จริงๆแล้วชั้นล่างของพารากอนนะครับผมเพิ่งไปมาเองนะครับคืองานแถลงข่าวนะครับขออนุญาตเพิ่มให้เป็นงานแถลงข่าวของของงานอีกงานหนึ่งนะฮะก็คืองานงานนี้เรียกว่า BPIFF ครับวันนี้จัดเป็นครั้งที่2หลังจากหายไป13ปีก็กลับมาจัดใหม่อีกครั้งนะฮะ BPIFF คืองานBangkok International Film Festival2026นะฮะรอบนี้จะจัดหลายที่แต่งานเปิดจะเปิดที่ไอคอนสยามนะครับคุณกระบอกเสด็จนะครับผมแล้วก็วันนี้มีงานแถลงข่าวผมก็ไปร่วมมานะครับแถลงข่าวตรงนี้เลยแล้วก็ยังมีเขาเรียกอะไรยังจัดอัฟเตอร์ปาร์ตี้ให้กันอยู่เลยนะฮะซึ่งจริงๆแล้วผมก็ไปร่วมแต่ว่าผมเบี้ยวมาจัดรายการให้ทุกท่านนะครับซึ่งรอบนี้จะมีภาพยนตร์เข้าฉายทั้งสิ้น150เรื่องจากทั่วโลกภาพยนตร์เปิดคือ9วัดนะ9 temples นะฮะ9พระสิ่งของผมจำชื่อไทยไม่ได้เป็นภาพยนตร์ไทยที่ได้ฉายในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ปีล่าสุดนะครับเป็นที่น่าภูมิใจมากเพราะเราได้ปีใช้ได้ขาดได้รางวัลใช่ไหมปีถัดมาแล้วยังได้ไปคานส์อีกนะครับเทศกาลหนังที่ใหญ่ที่สุดในโลกยังมีเราอยู่ในหมวดที่เรียกว่า director for night นะครับก็ซึ่งแต่ว่าจริงๆจะพาไปดูแต่ว่าเสียงมันดังเพราะเขาเป็นดีเจเปิดเพลงอยู่นะครับก็แต่ว่าก็ใกล้จะเลิกแล้วแหละแต่ว่าเป็นงานที่น่าสนใจครับก็จะมีปีตัวงานเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่10น่าทำได้ถึง13กันยาไปจนถึงวันที่27กันยายนนะครับก็คือเดือนหน้านะครับลองติดตามได้จากโรงหนังทั้งหมดนะครับจะไปดูหนังได้มีกิจกรรมอื่นๆด้วยหรือไปตามที่เพจของตัวกิจกรรม BAIFF ได้นะครับบางกอก International Film Festival นะครับผมก็ถือว่าเป็นงานใหญ่งานนะฮะพอเดินมาใกล้เสียงมันเริ่มดังเนี่ยไอ้เนี่ยคืองานแถลงข่าว BAIFF ตาก็เลยไม่ได้เดินมาแถวนี้เพราะว่าเดี๋ยวกลัวเสียงมันรบกวนรายการเกินไปนะครับแต่ก็เขาจัดงานเขาเรียกว่าเลี้ยงแขกนะปีนี้แอมบาสเดอร์ของเทศกาลนี้แอมบาสเดอร์ด้วยเป็นคุณอนันดาเอเวอริงแฮมกับคุณเอมภูมิพัฒน์นะครับก็วันนี้ก็อยู่ด้วยกันเมื่อสักครู่นะไปได้เจอกันอยู่ผมก็ตอนจัดรายการนี้ก็คือ5-10นาทีก่อนที่จะเริ่มจัดรายการเนี่ยก็อยู่ที่งานแถลงข่าวเพิ่งแถลงข่าวเสร็จพอดีเป็นความร่วมมือครั้งใหญ่ของภาคอุตสาหกรรมที่จะทำให้เรากลายเป็นทัพนะฮะที่ใหญ่ที่สุดในเรื่องของภาพยนตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วกันนะครับก็หวังว่าเราจะสนับสนุนเราต่อวันนี้ได้เจอคุณสบิดาคุณสบิดาก็พูดว่าจะพยายามสนับสนุนต่อไม่รู้ว่าจะทำได้มากน้อยแค่ไหนนะแต่พยายามผมเรียกว่าก็หวังว่าความพยายามนี้จะเป็นผลเพราะว่ามันมาได้ดีแล้วนะฮะเราต้องโรลต่อต้องไปต่อให้ได้นะครับโอเคพูดถึงตอนนี้หมดราแล้วเชียร์นะครับวงการหนังเรายังไปต่อวงการละครซีรีส์แอนิเมชันสารคดีทุกคนยังไปได้แรงอยู่และอยากให้เป็นตัวอย่างให้กับอุตสาหกรรมอื่นว่าเราถ้าเราเป็นปึกแผ่นเราโตได้นะฮะในระหว่างที่เศรษฐกิจโลกมันแย่แค่ไหนเรายังไปได้อยู่ครับเราเจอกันนะครับทุกท่านพบกับผมเฉลิมชัยปรียุพลเหลือดำได้ที่นี่ครับรายการก่อเกล้า965นะครับช่วงคุยดิบกับดำครับตอนนี้สำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะฮะแล้วพบกันใหม่สำหรับวันนี้ลาไปแล้ว
1: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: 102.5 FM The Gateway Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
7: ๆนี่คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
8: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า 5:04 นะครับสวัสดีโลกยามเช้าวันศุกร์ที่14สิงหาคมพุทธศักราช2526นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ทำบุญเสร็จแล้วก็พักผ่อนเมื่อวานทำบุญนะครับขึ้น1ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันศุกร์ที่14สิงหาคม65วันของการเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระองค์พาเจ้าหญิงระดับนานาชาติของราชอาณาจักรไทยที่ผ่านขึ้นสู่สวงสวรรค์ขอพระองค์จงทรงสถิตอยู่เฝ้าดูความยุติธรรมสำหรับนักโทษสตรีทั่วโลกต่อไปเพราะพระองค์เริ่มงานไปแล้วนะครับข้อกำหนดกรุงเทพแบงคอกรูสหประชาชาติรับไปปฏิบัติตามวันนี้มาถึงข้อกำหนดที่46ทั้งหมด70ข้อโอ้ยเรายังมีเวลาเยอะแยะที่จะคุยถึงคุณความดีของพระองค์ข้อกำหนดกรุงเทพที่46ว่าด้วยเรื่องความสัมพันธ์ทางสังคมและการดูแลนักโทษสตรีเมื่อพ้นโทษต่อจากเมื่อวานครับเมื่อวัน45วันนี้46เจ้าหน้าที่เรือนจำหมายถึงทั้งโลกควรจะมีข้อกำหนดกรุงเทพหรือแบงคอกรู70ข้อนี้ไว้ติดข้างฝาพัสดีเรือนจำเลยนะครับหรืออธิบดีกรมราชทัณฑ์หรือว่าท่านรัฐมนตรียุติธรรมเจ้าหน้าที่เรือนจำโดยอาศัยความร่วมมือกับ จ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริการทางด้านสวัสดิการสังคมที่จะดูแลนักโทษสตรีที่พ้นโทษนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ทันบน probation จะแปลว่าอะไรดีทันบนแล้วกันนะครับคือออกไปแล้วก็ได้รับโทษออกไปแล้วใช้ชีวิตแต่อยู่ในความดูแลอย่างห่างๆของฝ่ายยุติธรรมท่านที่อยู่ในกรมราชทัณฑ์คงจะมีความมีข้อความที่ชัดเจนถูกต้องมากกว่าผมนะคือคำว่า probation ภาษาไทยก็เรียกอะไรเพราะว่าทันบนแล้วกันนะครับมันจะไม่เหมือนเป๊ะแต่ว่าหมายความว่า probation น่ะถ้าเราทำงานก็ทดลองงานถ้าเราออกจากคุกไปก็ดูชีวิตของเราว่าจะเป็นยังไงทางเรือนจำก็จะคอยเฝ้าดูให้เป็นไปตามคันลองที่ดีถ้าไม่ดีก็กลับมาคุยกันใหม่แป๊บนึงอะไรประมาณนั้นนั้นบริการจากSocial Welfare Service หรือบริการทางด้านสวัสดิการสังคมแล้วก็กลุ่มชุมชนท้องถิ่นและNGO Non-Governmental Organization องค์กรภาคประชาชนองค์กรเหล่านี้นะครับถ้าดูองค์กรที่บอกว่าองค์กรท้องถิ่นที่จะดูแลสตรีที่พ้นโทษเนี่ยบ้านเรายังไม่มีนะหรืออาจจะมีอาสาสมัครบางครั้งบางคราวบางจุดก็เป็นไปได้สมมติว่าอบต. อบจ.ไม่ต้องสมมติอันนี้คือองค์กรท้องถิ่นของเราแต่อาจจะไม่ใช่หน้าที่อบต. อบจ.โดยตรงก็ย่อมได้แต่ถ้าอบต. อบจ.มานั่งคิดดูก็อาจจะระดมความคิดของชุมชนในท้องถิ่นให้ตั้งองค์กรหรือรวมกลุ่มกันช่วยเหลือดูแลพวกเพื่อนฝูงญาติพี่น้องของเราที่เป็นผู้หญิงที่พ้นโทษมาก็ดีนะอันนี้ยังไม่มีความคิดที่เริ่มอยู่ในประเทศไทยส่วนใหญ่อบต.อบจ.เขาก็ยิงก็ไม่ใช่โทษทีก็ไม่รู้สิก็เห็นที่ปากเกร็ดบ้านผมรู้สึกว่าเขามีปืนกันเยอะนะยิงไปยิงมาก็ตายกันไปแล้วก็ติดคุกแล้วก็เกิดมาอีกก็สร้างอิทธิพลอีกก็เป็นพวกออลิการ์คีนะครับการเมืองนนทบุรีกลับมาข้อ46ดีกว่าอย่าให้เตลิดเปิดเปิงไปนะครับก็เอาเป็นว่าชุมชนท้องถิ่นก็ถ้ามีองค์กรอยู่ด้วยก็จะได้ช่วยกันดูแลนักโทษสตรีที่พ้นโทษออกมากลับสู่ภูมิลำเนาครับทั้งนี้เนี่ยองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น NGO เป็นชุมชนท้องถิ่นที่มีองค์กรก่อตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลหรือว่าจะเป็นบริการสวัสดิการสังคมของภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายทันบนนะครับจะต้องออกแบบกระบวนการก่อนและหลังการปล่อยนักโทษสตรีกลับสู่มาตุภูมิหรือว่าภูมิลำเนานะครับให้เขาได้มีความราบรื่นในการดำเนินชีวิตต่อไปโดยพิจารณาถึง gender specific needs for women ก็หมายว่าพิจารณาถึงเป็นการพิเศษนะฮะพิจารณาถึงความจำเป็นความต้องการของผู้หญิงในฐานะที่เป็นเพศหญิงว่าจริงอ่านมา46ข้อเนี่ยผมคิดว่าเวลาพูดถึงว่าต้องดูแลผู้หญิงเป็นพิเศษผู้หญิงที่อยู่ในเรือนจำหรือต้องโทษก่อนเข้าและหลังออกจากเรือนจำแล้วเป็นพิเศษคำว่าพิเศษเนี่ยผมอ่านมาถึงข้อ46ผมคิดว่าใช้ได้นะตอนแรกๆก็ยังเคอะเขินอยู่ว่าผู้หญิงไม่เท่าเทียมกับผู้ชายเพราะฉะนั้นทำอะไรเป็นพิเศษเดี๋ยวเขาจะหาว่าผู้หญิงไม่เท่าเทียมกับผู้ชายอีกพวกที่เป็นนักคิดท่านผู้ฟังคงให้อภัยนะความอลุ่มอล่วยในการตีความหรืออธิบายเป็นภาษาไทยผมคิดว่าต้องให้ความเป็นพิเศษต่อผู้หญิงเพราะเพศสภาพความเป็นหญิงมันไม่เหมือนกับร่างกายของผู้ชายไงร่างกายและจิตใจมันไม่เหมือนกันในทางปรัชญาการเมืองมนุษย์เท่าเทียมกันนะทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกันตามประกาศเอกราชของอเมริกาประมาณนั้นนะครับ All men are created equal แต่ว่าเนื่องจากร่างกายและจิตใจของเพศชายเพศหญิงไม่เหมือนกันคือจึงจะต้องมีการดูแลเป็นกันเพราะนี่เป็นข้อ46นะครับเดี๋ยววันถัดไปก็เดี๋ยวเอาข้อ47ให้จบไปเลยแล้วก็อาทิตย์หน้าเราเริ่มข้อและกลุ่มหัวข้อย่อยใหม่นะครับอันนี้ว่าในเรื่อง social relation and aftercare ก็คือว่าความสัมพันธ์กับสังคมแล้วก็การดูแลหลังจากพ้นโทษข้อสุดท้ายข้อ47ในกลุ่มนี้นะครับเดี๋ยวข้อ48ถึง70ว่ากันไปสัปดาห์ต่อๆไปก็จะต้องมีการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมหล ังจากที่ได้ปล่อยตัวนักโทษสตรีกลับสู่

ภูมิลำเนาหรือกับสู่บ้านและครอบครัวของเธอแล้วก็จะต้องให้การบริการนักโทษเหล่านี้ต่อเนื่องทางด้านการดูแลความรู้สึกนึกคิดหรือทางจิตวิทยาทางการแพทย์ทั่วไปทางกฎหมายถ้ามีความจำเป็นต้องพึ่งกฎหมายทนายความอัยการอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ให้การช่วยเหลือในทางที่ปฏิบัติได้เพื่อจะให้มั่นใจได้ว่าการบูรณาการเข้าสู่สังคมของนักโทษสตรีเมื่อพ้นโทษกลับสู่ภูมิลำเนาครอบครัวสังคมชุมชนแล้วจะประสบความสำเร็จsuccessful social integration บูรณาการเห็นหน้าผู้หญิงคนหนึ่งใช้คำว่าบูรณาการเยอะสมัยที่เธอเป็นนายกรัฐมนตรีตอนนี้เธออยู่ที่ไหนเนาะคุณทักษิณเช็คน้องสาวดูนะยุคนั้นคุณยิ่งลักษณ์ใช้คำว่าบูรณาการเยอะครับผมคิดว่าก็นึกถึงเธอแหละนะว่าตอนนี้ไปบูรณาการเนี่ยคือบูรณาการเนี่ยมันเป็น integration ภาษาอังกฤษแต่ถ้า re-integration ก็คือกลับไปหลอมรวมชีวิตแล้วกันนะครับกับครอบครัวและชุมชนใหม่เพราะว่ามันมีคำว่ารีข้างหน้าโดยความร่วมมือจากพวกกลุ่มองค์กรคณะทำงานชุมชนบริการต่างๆในสังคมครับนั่นคือข้อที่47เรื่องของนักโทษสตรีผู้หญิงที่ชีวิตต้องเดินทางบนขวากหนามเข้าสู่เรือนจำแล้วก็กลับออกมาหวังว่าจะไม่มีขวากหนามอยู่ในชุมชนในครอบครัวต่อไปช่วยกันนะครับความคิดเหล่านี้มาถึงข้อ47และจะต่อไปถึงข้อ70ก็เป็นความคิดของผู้หญิงเก่งคนหนึ่งของไทยและเกิดมาในราชนิกูลเป็นเจ้าฟ้าเจ้าหญิงของเราคือพระองค์พาสองสมัยที่ผ่านมานี่มันเรื่องผู้หญิงเก่งแบบผู้หญิงเด็กด้วยนะครับเก่งมากๆนะผมก็อดที่จะคุยถึงไม่ได้นะครับแต่เฝ้าดูอยู่อาทิตย์นึงที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าเด็กๆเยาวชนอายุไม่เกิน17ไปแข่งวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกระดับ U17 คือ Under 17อายุ17ลงมาเนี่ยปรากฏว่าในที่สุดแล้วก็ฮือฮากันอย่างเต็มที่ในวงการวอลเลย์บอลและนี่เราไม่พูดถึงวอลเลย์บอลทีมชาติระดับผู้ใหญ่เลยนะครับพวกเมื่อก่อนเขาเรียกเจ็ดเซียนเดี๋ยวนี้มันจะมีหลายเซียนแล้วนะครับก็เปลี่ยนถ่ายยุคมาเนี่ยนี่คือระดับเด็กนักเรียนอายุไม่เกิน17แล้วถ้าเข้าไปดูในคอมเมนต์ในข่าวสารทั่วไปทางช่องทีวีต่างๆหรือว่าจะเป็น YouTube ทุกคนก็จะแบบมีความสุขกันสุดยอดจากการได้พบว่าเด็กผู้หญิงของไทยอายุต่ำกว่า17เนี่ยเมื่อวันซืนเนี่ยก็ได้ประสบชัยชนะเหนือโปแลนด์ 3-1 ทั้งที่โปแลนด์เนี่ยจะเป็นทีมภาษาพวกคนหนุ่มสาวเขาวิจารณ์วอลเลย์บอลเขาเรียกว่าเต็งแชมป์นะครับเต็งแชมป์เขาเต็ง1เต็งแชมป์ก็คือว่าโปแลนด์นี่น่าจะเก่งที่สุดแต่มาแพ้ไทยในรอบ16ทีมสุดท้ายแพ้คัดออกนะครับไทยชนะ 3-1 เซตโอเคครับผมไม่มีตังผมก็ไม่จ่ายผมเลยไม่ได้ดูโมโนแม็กทุกวันนี้กีฬาดีๆระดับทีมชาติถูกครอบครองลิขสิทธิ์ถ่ายทอดโดยโมโนแม็กเกือบหมดแล้วล่ะนะครับผมก็อาศัยดูไฮไลท์กันฟุตบอลชายทีมชาติไทยไม่มีวันจะได้ดูอีกแล้วฟุตบอลโลกก็ไม่มีวันจะได้ดูเดี๋ยวนี้วอลเลย์บอลไอ้ผมก็นึกว่าเด็กๆเราจะได้ดูฟรีขอไปนะครับที่โตแล้วยังอยากดูฟรีอีกดูฟรีก็คือเป็นมาตรการในการที่จะทำให้คนรักชาติมีความรู้สึกร่วมกันในการดูทีมชาตินะครับแต่ถ้าจะเป็นดูฟุตบอลลีกลีกวอลเลย์บอลอาชีพอันนี้ก็เชิญตามสบายนะครับเจลีกนะพรีเมียร์ลีกอันนี้ตามสบายนะแจสมินสามารถเอาเข้าไปเป็นสินค้าบริการที่คิดค่าสมัครเข้าดูเป็นสมาชิกดูได้ก็เลยว่าเป็นระบบบอกรับเป็นสมาชิกแต่พอถึงทีมชาติเนี่ยเหมือนเอาโอลิมปิกต้องจ่ายเงินค่าดูต้องเป็นสมาชิกอะไรเงี้ยครับเอเชียนเกมซีเกมมันมีความรู้สึกว่าเราถูกตัดขาดจากความเป็นชนชาติไทยที่จะเชียร์พวกเราชาวไทยด้วยกันอันนี้เป็นความรู้สึกน้อยใจของคนที่ไม่อยากเสียตังค์นะครับท่านผู้ใหญ่ที่อยู่โมโนแม็กก็ช่วยทำความเข้าใจด้วยว่าท่านตัดความผูกพันของผมกับเด็กเก่งๆของไทยและทีมชาติสารพัดทีมไปหมดแล้วผมก็จะคอยจ้องท่านตัดคลิปมาให้ดู3นาที5นาทีถ่ายทอดสดผมก็อดดูแล้วก็ยังมีเด็กหนุ่มสาวพยายามจะถ่ายทอดสดด้วยเสียง

ก็อย่างนี้หูฟังก็จะสนุกมากนะครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับท่านดูหนังเก่าๆของอเมริกายุคครอบครัวเดอะวอลตันเนี่ยครับจอห์นบอยอย่างเงี้ยครับจิมบ๊อบเนี่ยเขาเงี่ยหูฟังวิทยุกันเนื่องจากไม่มีโทรทัศน์ยังไม่เกิดสมัยนั้นจะสนุกตอนนี้ผมคิดว่าถ้าแจสมินเอาลิขสิทธิ์วอลเลย์บอลเด็กผู้หญิงไปด้วยเอาไปแล้วล่ะนะครับผมไม่ได้ดูหรอกนะครับเพราะฉะนั้นอสมทถ่ายทอดสดเสียงบรรยายได้ไหมนะครับมันผมก็ไม่ต้องดูภาพก็ได้ครับผมก็จะย้อนกลับยุคไปถึงยุคผมเป็นเด็กสนุกด้วยนะใช้จินตนาการสูงเหมือนฟังโลกยามเช้าไม่ต้องดูหน้าผมผมคิดว่าไม่ต้องดูหน้ากันมากก็เริ่มแก่แล้วก็ดูภาพนะทำภาพให้แล้วกันกลับมาเรื่องวอลเลย์บอลนะครับผมเห็นว่าคนหนุ่มสาวตื่นเต้นสนุกสนานกันมากและดีใจกันสุดๆซึ้งหนุ่มสาวที่ทำยูทูบทูบเบอร์ทิกต็อกแล้วพราวไปหมดเลยแต่ว่าความรักชาติมันอาจจะเกินหมายความว่าเมื่อไทยจะเก่งก็เก่งครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ระวังนิดนึงเพราะรอบถัดไปเนี่ยมันจะเป็นรอบควอเตอร์ไฟนอล8ทีมสุดท้ายนะครับก็จะเหนื่อยมากเลยขอสรุปอย่างนี้นะครับว่าในที่สุดเด็กผู้หญิงไทยอายุไม่เกิน17ชิงแชมป์โลกนะครับก็ผ่านเข้ารอบควอเตอร์ไฟนอล8ทีมสุดท้ายหลังจากชนะเหนือเต็งแชมป์หรือโปรแลนด์3เซตต่อ1เซตผมดูเฉพาะไฮไลท์หรือภาพเด่นๆที่เขาตัดมาให้ดูเขามีเมตตาให้ดูนิดนึง 4-5 นาทีนะครับก็สุดยอดแล้วจะมีชื่อเด็กเก่งๆพวกเนี้ยเบอร์9เบอร์11อะไรต่างผมตามดูในฐานะเหมือนลุงดูหลานที่เก่งแล้วอยากจะส่งเสริมให้คนไทยได้ดูแล้วก็ญาติพี่น้องของคนเหล่านี้อาจจะไม่ได้ดูนะสรุปก็คือว่าไทยชนะโปแลนด์3เซตต่อ1เซตมาเรียท่านเป็นคนดูได้นะครับก็กลายเป็นข่าวพาดหัวของเว็บไซต์ FIVB หรือวอลเลย์บอลโลกครับที่ก็มีเว็บไซต์ FIVB นะแล้วก็เป็นข่าวพาดหัวใหญ่ขึ้นเหนือทีมอื่นเพราะในช่วงการแข่งขัน16ทีมสุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีหลายคู่ใช่ไหมครับแต่ว่าพอไทยชนะโปแลนด์เป็นสิ่งที่คาดหมายไม่ได้เพราะไทยเนี่ยอยู่กลุ่ม A แล้วก็เป็นที่4ของกลุ่มก็จะไปเล่นกับที่1ของอีกกลุ่มหนึ่งคือโปแลนด์คือคะแนนเราพอที่ติดหางแถวไปด้วยเป็นทีมที่อาจจะเรียกว่าขอประทานโทษเด็กๆนะครับไม่มีใครคาดคิดว่าจะไปไหนได้นะครับแต่เมื่อเข้าไปได้แล้วไปเจอโปแลนด์ก็ส่วนใหญ่คิดว่าคงจะจบที่นั่นนะครับแต่ปรากฏว่า 3-1 นะครับไทยก็ชนะก็เลยเป็นข่าวพาดหัวใหญ่ตอนนี้ก็จะมีคนพูดถึงข่าวพาดหัวนี้กันมากเขาพาดหัวบอกว่าไทยแลนด์สตันอันบิทเทนโปแลนด์ทูริชเกิลส์ยู17เวิลด์แชมเปี้ยนชิพควอเตอร์ไฟนอลเข้าสู่รอบควอเตอร์ครับก็ควอเตอร์ก็คือ428 8ทีมสุดท้ายนะครับก็คือไทยทำให้โปแลนด์ที่ไม่เคยแพ้ใครมาเลยแม้แต่รอบเดียวที่แข่งขันมาตั้งแต่รอบแรกไทยซึ่งแพ้บ้างชนะบ้างครับกลับมาสามารถเอาชนะโปรแลนด์ได้ก็เป็นข่าวที่ตื่นเต้นสนุกสนานยิ่งใหญ่มากจริงๆผมเห็นด้วยนะครับผมจะเสียใจว่าเอ๊ะเราจะเสียตังค์ให้โมโนแม็กดีไหมอันนี้ผมจะคัดค้านไม่เสียครับไม่ดูก็ไม่ดูจนกว่าโมโนแม็กจะใจอ่อนนะครับคลายลิขสิทธิ์แล้วนี่ผมว่าโมโนแม็กเนี่ยได้ลิขสิทธิ์ไปอาจจะแบ่งให้เราดูเหมือนบอลโลกบ้างเล็กน้อยโอเคก็ดีผมก็ได้ดูบ้างนะครับแต่ว่ามันต้องคุยกันหน่อยแล้วนะครับว่าถ่ายทอดสดผ่านระบบโทรทัศน์ธรรมดาดิจิตอลทีวีของกสทช.กสทช.ก็ยุ่งประธานคนใหม่ก็ประชุมไม่ได้เอาละครับก็คือว่าเมื่อไทยเข้ารอบควอเตอร์ไฟนอลแล้ววันที่15ที่จะถึงนี้เราจะไม่ได้ดูถ้าเราไม่มีตังค์เราเป็นกลุ่มชนที่รายได้ปานกลางขั้นต่ำต้องดูค่าอาหารอะไรบ้างในยุคเศรษฐกิจกำลังจะรอแลอยู่นะครับแต่ท่านมีตังก็เชิญนะครับแล้วก็เล่าให้ฟังบ้างก็แล้วกันนะครับผมจะดูแค่ไฮไลท์แต่ผมก็จะบ่นอุ้ยอุ้ยต่อไปเพื่อให้พวกเราที่บ่นไม่มีที่บ่นผมบ่นแทนแล้วกันนะครับสักวันมันจะกลับมาเป็นของเราแหละทีมชาติเด็กๆพวกเนี้ยโอเค15สิงหานี้ไทยก็จะไปพบกับไต้หวันพูดคำว่าไต้หวันรัฐบาลไทยอาจจะไม่ชอบก็ได้เพราะรัฐบาลไทยรับรอง2จีนแล้วก็ไต้หวันจะต้องเป็นของจีนอันนี้ก็เป็นประเด็นการเมืองระหว่างประเทศที่รัฐบาลไทยพูดละเอียดเกินไปนะครับรัฐบาลไทยรับรองสองจีนก็ได้นะอันนี้ไม่ต้องมาบอกว่าหนึ่งประเทศสองระบบมันไม่ต้องละเอียดขนาดนั้นนะครับโอเคสรุปคือว่าไทยพบกับไต้หวันผมก็จะขอเรียกไต้หวันไปเรื่อยๆนะครับ
ทางการเขาให้เรียกว่า Chinese

ไทเปก็เหมือนเป็นชาติแต่ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะแข่งในนามทีมชาติหรอกไทยแลนด์พบกับไต้หวันตี4นะฮะวันที่15สิงหาคมครับประวัติเด็กเก่งๆของเราวอลเลย์บอลสาวน้อยของไทยนะครับอายุไม่เกิน17เนี่ยตอนแรกรอบแรกเลยแพ้ตุรกีแพ้แบบไม่อยากพูด 3-0 นะครับ3เซตรวดก็เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าถ้าน้องๆหลานๆเรียกหลานแล้วกันนะครับจะเหนื่อยหน่อยนะแต่ก็ดูแปลกๆนะ25-13 25-19 25-15ก็ทำได้ตั้งเกือบ20แต้มเห็นไหมก็ถ้าใครดูตลอดนัดแรกไทยกับตุรกีนะก็จะพบว่าแพ้แหละแต่ว่าตีได้หลายลูกนะแต่นัดที่2นี่ผมได้ดูนะครับผมได้ดูเต็มเกมนะทั้ง3เซตแล้วเล่นกับเจ้าภาพนะครับการแข่งขันครั้งนี้แข่งขันที่เมืองซานติอาโกนะเมืองหลวงของชิลีนะครับประเทศที่ผมซื้อองุ่นกินเป็นประจำองุ่นสดจากแมคโครโรตาเซมาจากชิลีอร่อยลูกเบิ่มเลยนะครับท่านที่เป็นนักกินเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็จะเอาพวกไวน์ชิลีหรือว่าแชมเปญอะไรพวกนี้ชิลีเขาทำเก่งนะครับแล้วชิลีมีความสัมพันธ์กับอาเซียนทางการค้ากับไทยอะไรต่างๆเยอะแยะเลยก็ไม่มีใครคิดว่าเจ้าภาพชิลีจะแพ้ไทยปรากฏว่าไทยชนะเจ้าภาพเด็กสาวชิลีนะครับ3-1เซตเซตแรกเห็นไหมครับไทยแพ้19-25หลังจากนั้น3เซตรวดไทยชนะตลอดเด็กผู้หญิงไทย25-20 25-17 25-15ครับนั่นคือวันที่8สิงหาที่ผ่านมานะครับแล้วพอมาถึงวันที่9เนี่ยไทยก็แพ้เช็กเนี่ยหรือสาธารณรัฐเช็กเมื่อก่อนเรียกว่าเช็กโกสโลวาเกียนะแต่ก็แยกเป็นประเทศเล็กๆต่อไปไทยก็แพ้เช็กเชียจะอ่านออกเสียงว่าเช็กเนี่ยก็ได้3-1โดยไทยได้มา1เซต25-17ในเซตที่2เช็กเชียชนะเซตแรก25-23แล้วก็ไทยก็ชนะ25-17แล้วไทยก็แพ้23 25 22 25จะเห็นว่าเช็กเชียนี่ก็ตัวเต็งนะเข้ารอบแล้วนะครับ8ทีมสุดท้ายเนี่ยแต่ไทยแพ้เช็กเชียแบบเฉียดฉิวนะเล่นได้23 17 23 22คะแนนถือว่าใกล้เคียงก็เด็กไทยตัวเล็กกว่าพวกชาติยุโรปเยอะเลยนะครับพอมาเจออเมริกานี่เหนื่อยมากเลยหลานๆไทยก็แพ้อเมริกาเมื่อวันที่11สิงหาคม3เซตรวด11 25 21 25 16 25แต่ว่าพอเราดูคะแนน21 25ที่เราแพ้ในเซตที่2เนี่ยมันก็ประหลาดเด็กเราก็เก่งนะคือถ้าคุณเล่นกับเด็กผู้หญิงอเมริกันซึ่งตัวใหญ่แล้วก็มีประสบการณ์สูงระดับโลกทั้งทีมชาติใหญ่ทีมใหญ่แล้วก็มาถึงทีมเด็กเนี่ยเขามีระบบที่สุดยอดยากที่เราจะชนะอเมริกาแต่ก็ยากที่เราจะได้ถึง21แต้มต่อ25ที่อเมริกาชนะเราในเซตที่2เพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันก็แปลกๆดีเด็กพวกนี้ต้องเก่งแน่นะครับพอมาถึงอียิปต์วันที่12สิงหาไทยแลนด์เจอกับอียิปต์โอ้เราชนะ25 15 25 20 25 20ชักจะถ้าเป็นผู้ใหญ่หรือโค้ชก็จะเตือนเด็กๆว่าเฮ้ยอย่ายามใจนะอย่ามีความรู้สึกว่าประมาทนะเราชนะแบบรวดแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปเจอโปแลนด์นะอันนี้ผมพูดแทนนะครับพอมาเจอโปแลนด์มันก็เหมือนกับว่าแพ้แน่ๆขออภัยพูดทีหลังนะครับผมเห็นเขาวิจารณ์กันแต่เขาพูดสุภาพบอกว่ายากเหนื่อยลำบากแต่คิดว่าคงลำบากเขาไม่ได้พูดแพ้โดยตรงแต่เล่นเขาจริงๆเซตแรกไทยชนะ25-19เซตที่2 25-21เพราะเซตที่3ทำไมประหลาดอย่างนี้ไทยแพ้10-25สงสัยโปรแลนด์จะกลับมาชนะ2เซตถัดไปมั้งนะครับปรากฏว่าเซตที่4เราชนะมา2เซตแล้วต้องชนะ3เซตจึงจะสำเร็จภารกิจนะครับก็พอเซตที่4ปรากฏว่าก็โอ้โหสูสีกันมาก25-23กับไทยชนะนี่คือความฮือฮาสนุกสนานคึกคักตื่นเต้นคอมเมนต์ทั่วอาเซียนผมก็ชอบดูYouTube ที่พวกคนเขาเก่งหนุ่มสาวที่เก่งๆกีฬาเขาทำ YouTube มาทั้งผู้

0: หญิงผู้ชายก็ไม่มีสำเนียงแบบเด็กหนุ่มสาวธรรมดาไม่ต้องมามีรูปแบบการดำเนินการแบบโวกเวกโวยวายหรือว่าจะเป็นระเบียบเหมือนกับทีวีภาคอย่างเป็นทางการนะครับก็ดูสนุกดีครับเราพบว่าบรรยากาศพวกนี้ยังไม่หายไปจาก YouTube ครับก็ตามดูแล้วกันนะครับการแข่งขันในวันที่15คือในวันพรุ่งนี้ไต้หวันกับไทยจะเจอตอนที่4นะแล้วก็ท่านผู้ฟังก็คงจะรู้หมดแล้ววันจันทร์ค่อยมาคุยกันว่าเราจะไปถึงไหนนะครับการแข่งขันวอลเลย์บอลทั้งหมดนี้นะครับที่เราดูกันเนี่ยครับประเทศต่างๆที่ร่วมแข่งขันเนี่ยก็มี24ชาติตกลงไทยเป็น1ใน8ชาติที่เหลือในรอบควอเตอร์ไฟแนล8ทีมสุดท้ายก็ผ่านเข้ามาตอนนี้แล้วนะถือว่าไม่เก่งแล้วจะเรียกว่ายังไงเก่งมากๆนะพ่อแม่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็เป็นลูกชาวบ้านอยู่ตามโรงเรียนต่างๆในต่างจังหวัดนะครับจากทางอีสานนี่จะเยอะมากนะเด็กเก่งวอลเลย์บอลมาจากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะและเมืองเจ้าภาพนะที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในตอนนี้นะครับก็คือซานติอาโกชิลีระหว่างวันที่6ถึง16สิงหาคมขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามดูได้ความประทับใจและตื่นเต้นต่อไปนะครับขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการโลกยามเช้าโดยผมสมเกียรติอ่อนมนเวลาของเราตอนนี้ตี5กับ28นาทีนะครับขอเวลาพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: ใกล้60ใครว่าต้องหมดไฟปลุกพลังชีวิตให้ฟิตและฟินกว่าเดิมในรายการ CEO Cozy สัปดาห์นี้พบกับอาจารย์เสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลผู้ก่อตั้งคลับไทเกอร์และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะมาแจกสูตรลับสุขภาพดีแบบ 100% พร้อมวิธีเปลี่ยนมุมมองชีวิตด้วยพลังคิดบวกและเคล็ดลับการดูแลตัวเองแบบง่ายๆที่ทำได้จริงทุกวันมาร่วมเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นแค่เรื่องชิลๆใน CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ค้นหา CEO Cozyก็เจอแล้ว
5: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติ อ่อนวิมล
7: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
0: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้าตี 5:31 นาทีนะครับนี่คือโลกยามเช้าโดยกระผมสมเกียรติ อ่อนวิมล ทางอสมท 96.5 FM

0: มาปัดวิทยุปกติธรรมดาหรือจะ YouTube หรือจะ Facebook ก็เชิญได้ตามสะดวกสบายทั้งสดแล้วก็แห้งจะมีถั่วงอกลูกชิ้นไม่เอาก็ได้นะครับก็แล้วแต่ท่านจะเลือกดูหรือฟังเอาในการโลกยามเช้าเสนอเป็นประจำนะรายการของสมทผมเป็นผู้ช่วยจัดรายการและทีมงานครับจัดรายการจากบ้านที่ปักช่องนครราชสีมาส่งสัญญาณผ่านอุปกรณ์เครื่องมือไปยังสมทแล้วก็ทางน้องก็จะจัดระเบียบตะล่อมตลบให้เข้าที่แล้วก็ออกอากาศทั้งสดแล้วก็ดูย้อนหลังได้นะครับวันนี้65วันของการขึ้นสู่สองสวรรค์ของพระองค์พาโลกของเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยโลกของความหลอกลวงคิดไปแล้วอยากร้องเพลงลูกกรุงหรือลูกทุ่งก็ได้นะครับความจริงมันอยู่ที่ไหนสงครามในอ่าวเปอร์เชียสงครามระหว่างอเมริกากับอิหร่านในตอนเนี้ยติดตามข่าวสารทั้งสองทางจะพบว่าต่างฝ่ายต่างก็อ้างเหตุผลของตัวเองที่กำลังทำอยู่ในตอนนี้ผิดบ้างถูกบ้างหรือไม่แน่ใจบ้างไม่รู้นะครับผมก็พยายามกรองมาให้ท่านฟังแล้วก็ใครชนะใครแพ้อะไรแบบนี้นะครับผมยืนยันตามความเห็นโดยหลักการวิธีคิดของนักคิดนักวิชาการหลายๆท่านที่ผมเชื่อถือรวมทั้งตัวเราเองด้วยว่าอเมริกาแพ้นะครับอิหร่านชนะแล้วนี้เรื่องที่มันทำให้เราวิจารณ์ลำบากก็คือว่าความจริงมันคืออะไรอยู่ที่ไหนความจริงไม่ได้มีหนึ่งเดียวนะครับใครมาบอกว่าความจริงมีหนึ่งเดียวไม่มีทางครับความจริงมีหลายรูปแบบมันสุดแต่ว่ามันจะเป็นความจริงของใครถ้าเราจะอ้างอิงคำว่าความจริงจากภาษาอังกฤษว่า the truth นะครับ truth นะครับแต่ถ้าเป็น fact เป็นข้อมูลก็ตายตัว1 2 3 4 5ข้อมูลอาจจะเป็นข้อมูลเท็จก็เท็จ1 2 3 4 5แต่ความจริงเนี่ยมันเป็นเชิงนามธรรมไม่มีวันที่จะพูดได้ว่าความจริงมีหนึ่งเดียวความจริงมีเยอะครับแล้วแต่คุณจะเอาความจริงของใครนี่เป็นวิธีคิดแบบนิเทศศาสตร์หวังว่าอาจารย์นิเทศศาสตร์คงเถียงกับผมได้อย่างสนุกสนานนะครับว่ามันเป็นความจริงของใครนักนิเทศศาสตร์จะบอกว่า the set of truth ชุดความจริงของใครมันใครที่บอกว่าความจริงมีหนึ่งเดียวอันนี้มันฉับเฉยเกินไปครับต้องกลับไปเรียนนิเทศศาสตร์ใหม่แป๊บหนึ่งนะครับผมไม่ได้ทะลึ่งอะไรกับคุณพี่นะครับโอเคครับอย่างนี้ครับความจริงที่ว่ามีหลายแบบนะคือว่าเมื่อวานนี้ท่านทางอเมริกานะครับบอกว่าขณะนี้หมายถึงโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยผ่านความจริงของแกก็คือ Truth Social ความจริงทางสังคมซึ่งเป็น Twitter ในชื่อ Truth Social ของบริษัทของแกนะครับโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าทางดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่ากองทัพเรือปิดปากอ่าวช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างเบ็ดเสร็จพักใหญ่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็จะปิดอ่าวเปอร์เซียต่อไป indefinitely พูดอย่างว่าแกปิดจริงซึ่งความจริงทางฝ่ายอิหร่านและที่ผมคิดว่าเข้าข้างอิหร่านได้ในความจริงด้านนี้นะคือว่าไม่จริงครับอเมริกาไม่ได้ปิดช่องแคบฮอร์มุซหรืออ่าวเปอร์เซียอิหร่านปิดร่วมกับโอมานแล้วยังเจรจายังไม่ได้ลงนามเท่านั้นเองว่าจะมีกระบวนการปิดอย่างไรและจะเชื่อมโยงกับชาติอื่นๆในอ่าวอย่างไรอเมริกาไม่ได้ปิดครับอเมริกาจะมีเรือบรรทุกเครื่องบินลำเดียวจริงตอนแรกส่งมา2 ลำนะครับเจอรัลด์ฟอร์ดกับอับราฮัมลินคอนตอนนี้เหลือลำเดียวเจอรัลด์ฟอร์ดได้รับอะไรก็แล้วแต่นะครับบาดเจ็บมันก็เสียหายถูกระเบิดทำลายเสียหายหรือว่าเครื่องยนต์ขัดข้องอเมริกาให้บอกว่าไม่ได้โดนอะไรแต่ว่ามันขัดข้องก็กลับไปนะครับอิหร่านก็ไม่ได้บอกชัดเจนว่ายิงตรงไหนยังไงก็ตอนนี้อเมริกาก็เหลือบรรทุกเครื่องบินลำเดียวอับราฮัมลิงคอนนะครับแต่ว่าแล้วโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าปิดเบ็ดเสร็จซึ่งไม่จริงนะครับโอเครัฐมนตรีต่างประเทศพีทเฮกเซตของอเมริการัฐมนตรีกลาโหมที่จริงเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนชื่ออย่างไม่เป็นทางการหรือเป็นทางการก็แล้วแต่ก็เรียกว่ากระทรวงการสงครามเราทำมาเปลี่ยนใหม่เป็น Secretary of War นะครับ Department of War ซึ่งมันเหมือนกับว่าเกิดมาเพื่อจะทำสงครามที่จริงก็เป็นกระทรวงกลาโหมครับพีทเฮกเซตรัฐมนตรีกระทรวงสงครามบอกว่ากองทัพอเมริกันอาศัยการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้าประจำการของเรือบรรทุกเครื่องบินเติม S ซึ่งผมอธิบายได้ว่ามีแค่2 ลำนะครับที่เอามาใช้แต่ลำหนึ่งหันหัวกลับเข้าอู่ไปแล้วนะครับด้วยเหตุที่อะไรก็แล้วแต่ผมไม่รู้ความจริงฝ่ายไหนยังไงตอนนี้เหลือลำเดียวนะครับอับราฮัมลิงคอนนะมีทหารอยู่นั้นเป็นพัน อดอยากปากแห้งไม่มีอะไรกินอันนี้เป็นข่าวที่ CNN และใครต่อใครรายงานในสัปดาห์นี้นะครับว่าที่เหลือลำเดียวเนี่ยมีปัญหาเยอะนะครับเพราะว่าทหารอยู่มานานตั้งแต่28กุมภาพันธ์หรือหลังจากนั้นแหละที่มาหลังจากนั้นหน่อยหนึ่งที่มาบล็อกเขตหรือว่าปิดกั้นอ่าวยาวนานมากจนถึงปัจจุบันอันนี้มัน5เดือนเข้าเดือนที่6แล้วนะครับหลายพันคนคิดถึงบ้านถึงเวลาจะกลับก็ไม่ได้กลับเทียบฝั่งที่ไหนขึ้นพัทยาก็ไม่ได้เมื่อสมัยก่อนเซเว่นฟลีทกองเรือที่7ผ่านมาแถวมหาสมุทรแปซิฟิกเข้ามาทางทะเลจีนใต้ก็จะแวะพัทยาเจียวจาวกันแป๊บนึงแวะซื้อกับข้าวนะครับฟังเพลงดูหนังอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือว่าจะไปบาเบียยกพลขึ้นบกแป๊บหนึ่งไม่มีครับนี่5เดือนแล้วก็ยังไม่ได้ก็เหนื่อยกันนะครับแต่ว่าพีทเฮกเซตรัฐมนตรีกระทรวงสงครามของอเมริกาแถลงบอกว่าเขาใช้วิธีเวียนกันคือเรือบรรทุกเครื่องบินโรเทตกันคือ Aircraft Carrier เติม S ก็หมายถึงว่ามี2ลำที่ใช้อยู่นะครับก็คือ Abraham Lincoln กับ Gerald Ford นะเพราะฉะนั้นพีทเฮกเซตก็แถลงบอกว่าเอ้ยเราโรเทตเรือบรรทุกเครื่องบินแล้วก็ Can maintain its rocket สามารถปิดกั้นปากอ่าวเปอร์เซียได้อย่างไม่มีกำหนด indefinitely อันนี้คือการคุยความจริงฝ่ายอเมริกาซึ่งความจริงฝ่ายอเมริกากำลังถูกคัดค้านโดยสื่ออเมริกันเองบอกว่าอันนี้ผมแทรกอธิบายให้ฟังตลอดอาทิตย์เนี้ย CNN และสื่ออเมริกันแล้วก็พวกนักวิเคราะห์การเมืองในอเมริกาทั้งหลายที่เป็นอดีตนายทหารอดีตที่ปรึกษากลาโหมทั้งหลายเนี่ยครับก็บอกว่าไอ้ที่มีอยู่ลำเดียวเนี่ยทหารกระโดดน้ำฆ่าตัวตายก็มีแล้วก็ช่วยขึ้นมาได้ทหารมีความรู้สึกว่ามันปิดกั้นมันอัดห้องน้ำเต็มใส่ขวดคือว่าเละเทะไปหมดข้างบนชีวิตสุขภาพไม่ดีอาหารการกินไม่พอแล้วก็การส่งซัพพลายมากลางทะเลมันก็ลำบากนะครับเพราะว่าผู้คนเป็นพันอยู่ในนั้นเพราะนี้ก็จะมีกรณีที่ทหารกระโดดน้ำฆ่าตัวตายแต่ไม่ตายเขาไปช่วยชีวิตกลับมาได้ทุกคนอยากกลับบ้านอาจจะไม่ใช่ทุกคนมีความประสงค์จะกลับบ้านไปเยี่ยมญาติพี่น้องลูกเมียแต่มันกลับไม่ได้นะสงครามมันผ่านมา5เดือนแล้วตอนแรกนึกว่าแป๊บเดียวจบมันไม่อ่ะครับมันเป็นสงครามลากยาวที่เขาเรียกว่า War of Attrition สงครามลากยาวเพราะว่าผู้ที่ถูกกระทำเป็นผู้ที่มีอาวุธน้อยกว่านะเมื่อมีอาวุธน้อยกว่ากำลังน้อยกว่าก็จะใช้วิธีลากยาวอเมริกามีอาวุธมากกว่าถ้าโดนลากยาวก็ลำบากเพราะว่าเขาเดินทางไกลเป็นการลบทางไกลหลายพันไมล์จากบ้านของเขามาลบทำไมก็ไม่รู้นะไม่รู้เป้าหมายว่าจะลบทำไมตอนแรกอเมริกาบอกว่าจะกำจัดรัฐบาลเผด็จการของกองทัพปฏิวัติอิหร่านให้หมดสิ้นไปนะสุพรีมก็ฆ่าโดยอิสราเอลช่วยฆ่าให้ไปแล้วก็จะเปลี่ยนรัฐบาลก็เปลี่ยนไม่ได้จะบังคับไม่ให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์ก็บังคับไม่ได้นะแล้วจะเอาอะไรอีกตอนนี้ก็เลยกลายเป็นการปิดเปิดช่องแคบฮอร์มูซอเมริกาก็อ้างว่าปิดได้แล้วถ้าปิดได้แล้วทำไมไม่กลับบ้านงงนะครับนั่นคือความจริงที่อเมริกากับอิหร่านทะเลาะกันอยู่ฝ่ายอิหร่านก็บอกว่ากองทัพอิหร่านปฏิเสธการอ้างของอเมริกาว่าเรือสินค้าต่างๆที่เดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยสามารถเดินทางผ่านไปได้โดยการกำกับดูแลของอเมริกาอิหร่านปฏิเสธโดยสิ้นเชิง no ship can pass without its permissionไม่มีเรือลำใดจะผ่านช่องแคบฮอร์มูซไปได้ถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากอิหร่านอิหร่านก็แถลงอย่างนั้นอเมริกาบอกว่าปิดช่องแคบฮอร์มูซปากอ่าวได้ด้วยตัวของตัวเองแล้วถ้าปิดก็แปลว่าผ่านไม่ได้เลยหรือว่าปิดแบบให้ผ่านได้บ้างอเมริกาก็จะบอกว่าปิดให้ผ่านได้เฉพาะเรือที่ไม่ใช่ของอิหร่านเนี่ยครับท่านผู้ฟังก็ฟังไปแล้วก็โยนทิ้งไปก็ได้นะครับเพราะมันก็โอลเวงกันอยู่แต่ผมจะเอียงเข้าข้างอิหร่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยเหตุผลทางข้อมูลที่เกลี่ยมาจากที่ต่างๆท่านผู้ฟังก็ฟังไปเพลินๆในยามเช้านี่ก็แล้วกันนะครับว่าโลกยามเช้านี่มันเป็นยังไงตอนนี้มันก็มีอยู่เรื่องที่จะคิดโดยภาพสรุปซึ่งมันยังไม่จบนะครับวันที่17สิงหาคมเนี่ยวันนี้วันที่14ครับ15 16 17วันจันทร์นะ17วันจันทร์ตามเวลาในเมืองไทยนะก็มันก็ขยับไปอีกนิดหนึ่งเพราะว่าเราเร็วกว่าที่อเมริกาครึ่งวันเอาเป็นว่าวันที่17อย่างเป็นทางการแล้วกันเป็นวันครบ60วันตามบันทึก ความเข้าใจร่วมกันระหว่างอเมริกากับอิหร่านที่ยกเลิกไปแล้วแหละแต่ตอนนั้นอ่ะเขาบอกว่าเราจะคุยกัน60วันที่ลงนามร่วมกันวันที่17เมื่อ1เดือนที่ผ่านมานะครับ17มิถุนาแล้วบอกว่า60วันจากนั้นไปจนถึง17ที่จะถึงนี้นะครับถ้าเคลียร์อะไรได้ก็เคลียร์ไปนะแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยมาพิจารณากันต่อไปแต่ปรากฏว่าอเมริกาไปยกเลิก MOU เมื่อ17มิถุนายนครับเพราะฉะนั้นไอ้คำว่า60วันขอประทานโทษ60วันที่ผ่านมาถูกแล้วมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาใช่ไหม17มิถุนายน17กรกฎาคมแล้ว17สิงหารวม60วันเนี่ย60วันเนี้ยถ้ายังมี MOU อยู่มันจะได้อะไรเยอะแยะนะแล้วเราก็ไม่รู้มันจะในที่สุดจะคลี่คลายได้เร็วน่าจะเร็วกว่าเดิมแต่ปรากฏว่าอเมริกาไปยกเลิก MOU ด้วยตัวเองแล้วก็กลับมาบล็อกเขตหรือปิดกั้นปากอ่าวอีกทางนึงก็ยิงอิหร่านไปสิบกว่าวันตอนนี้สงครามก็เหมือนกับพักยิงแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาเถียงกันไปอ้างกันมาแบบที่เราคุยกันทุกวันนะครับสรุปคือว่าใครเป็นคนปิดช่องแคบฮอร์มุสผมสรุปว่าอิหร่านเป็นคนปิดแล้วนี้น่าจะยืนยันได้เป็นความจริงข้อมูลทางฝ่ายสื่ออเมริกันแล้วก็สื่อทั่วโลกที่ผมติดตามดูเฉยๆผมก็นั่งอยู่กับช่องนะครับผมคิดว่าเป็นการสรุปที่ถูกต้องว่าอิหร่านเป็นผู้ปิดช่องแคบฮอร์มุสแต่ตอนนี้ร่วมกับโอมานเพราะเป็นประเทศคนละฝากฝั่งช่องแคบกันและมีสิทธิ์ตามกฎหมายทะเลระหว่างประเทศนะ12ไมล์ทะเลจากชายฝั่งออกไปเป็นทะเลอาณาเขตแล้วก็เมื่อวัดไปแล้วก็วัดมาจากอิหร่านวัดมาโอมานอิหร่านโอมานวัดไปอิหร่านก็จะมาชนกันเส้นตรงกลางก็ไม่ต้องถึง12ไมล์มันก็ทับซ้อนกันเหมือนที่เราคุยกันเรื่อง MOU 44บ้านเราเนี่ยครับทะเลไทยกับทะเลเขมรกฎหมายทะเลระหว่างประเทศว่า14ไมล์ทะเลโทษที12ไมล์ทะเลจากชายฝั่งเป็นอาณาเขตของประเทศอะไรเขาเรียกทะเลอาณาเขตนะอาณาเขตทางน้ำนะครับเพราะฉะนั้นอิหร่านกับโอมานมีสิทธิ์เป็นเจ้าของทะเลอาณาเขตนี้ 100% อเมริกาไม่มีสิทธิ์เลยครับนี่คือกฎหมายทะเลระหว่างประเทศนะครับนะ Law of the Sea นะเพราะฉะนั้นอิหร่านกับโอมานเท่านั้นที่จะเป็นเจ้าของช่องแคบฮอร์มุสพูดยังไงไม่เหมือนอย่างนี้ก็ไม่ได้เพราะมันเป็นกฎหมายทะเลระหว่างประเทศแต่อเมริกาก็จะไม่พูดความจริงกับประชาชนแล้วสื่อมวลชนอเมริกันก็ไม่ค่อยเถียงไม่รู้ก็เรียนหนังสือมาจากไหนไม่ค่อยเถียงครับเขาก็จ่อยไปแล้วต่อทำก็ต่อว่าสื่อไปเรื่อยๆตอนนี้อิหร่านกับโอมานปิดช่องแคบฮอร์มุสแต่ว่าระเบียบการจัดการช่องแคบจะเป็นอย่างไรยังไม่ได้ลงนามโดยผู้นำสูงสุดของอิหร่านนะฮะเพราะฉะนั้นก็ที่จริงผมนึกว่ารอไว้ 3-4 วันเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วมันก็ไม่ได้นะครับก็รอไปอีกแต่ว่าขณะนี้อิหร่านคุมแน่นอนข่าวที่ลือกันไปลือกันมาว่าอาวุธอเมริกาหมดคลังนะทางรอนทั้งบอกไม่มีวันหมดนะครับแล้วก็ทางน้ำตรีกลาโหมอเมริกาก็บอกว่าไม่หมดแต่สื่ออเมริกันรายงานเป็นเสียงเดียวกันไม่ว่าจะสื่อเล็กสื่อใหญ่ Legacy Media สื่อกระแสหลักหรือสื่อกระแสรองพวกยูทูบเบอร์ทั้งหลายค่าเฉลี่ยก็คือว่าอเมริกากระสุนหมดอาวุธหมดผลิตไม่ทันเพราะเป็นระบบทุนนิยมนะแล้วอิหร่านก็หลอกล่อให้ยิงเข้าไปจนกระทั่งหมดก็จึงพักการรบอยู่ในตอนนี้นั้นความจริงอยู่ที่ไหนหมดหรือไม่หมดยังเถียงกันอยู่ฝ่ายทำเนียบขาวก็บอกว่าไม่หมดนะครับสื่อมวลชนอเมริกันโดยค่าเฉลี่ยหมดครับอิหร่านไม่ได้พูดอะไรนอกจากจะมีบางคนบอกว่าหรือนักวิชาการบางคนบอกว่าก็อิหร่านก็หลอกล่อให้อเมริกันยิงเยอะๆแล้วก็หมดพอหมดปุ๊บมันสร้างไม่ทันนะครับบางทีต้อง 2-3 ปีกว่าจะได้ขีปนาวุธรุ่นที่จะผลิตมาทดแทนใหม่แล้วก็จะต้องทำสัญญาประมูลงานอะไรกับบริษัทที่ผลิตอาวุธอเมริกานะเพราะฉะนั้นรัฐบาลไม่ได้ผลิตอาวุธโดยโรงงานของตัวเองไม่เหมือนกับอิหร่านอิหร่านทำทั้งหมดอยู่ใต้ดินหมดนะครับแล้วก็ยังคงอยู่ใต้ดินตามข้อมูลที่โลกรับรู้มันอาวุธหมดคลังอาจจะไม่จริงทั้งหมดอาจจะเหลืออยู่บ้างเอาไว้รอแป๊บนึงนะครับแต่ถ้าพ่องลงไปเยอะอันนี้จริงคิดว่าจริงแล้วกันนะครับผมก็ไม่มีสิทธิ์จะไปตัดสินอะไรจากปากช่องได้ฐานบริการถอดใจอยากกลับบ้านนี่เป็นข่าวที่พูดกันตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาในสื่ออเมริกันนะครับ CNN แล้วก็สื่ออังกฤษ BBC แล้วก็ New York Times พวกนี้จะคล้ายๆกันก็คือว่าฐานอเมริกันถอดใจอยากกลับบ้านชีวิตบนเรือเนี่ยมันโอเคฐานอยู่อย่างลำบากแหละแต่ว่าอาหารไม่พอสปลายส่งไม่ทันนะครับ แล้วก็มีความสกปรกกับชีวิตความเป็นอยู่ห้องน้ำโหส้วมติดขัดทหารบางคนก็โมโหเอาเสื้อผ้ากระป๋องกระป๋องยัดเข้าไปในโถส้วมแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อฟังหัวหน้าหรือว่าผู้บังคับบัญชาแล้วอยากจะกระโดดน้ำตายก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่ลือเพราะไม่มีใครเห็นจริงแต่ก็มีรายงานออกมายังสื่ออเมริกันในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วมาสรุปตอนท้ายว่าใครชนะแน่นอนครับผมก็ไม่สามารถจะจูงใจท่านผู้ฟังได้แต่วิธีคิดว่าใครชนะเนี่ยมันก็วนซ้ำอีกทีเพราะเคยอธิบายท่านผู้ฟังบางท่านที่คิดว่ายังรออีกแป๊บนึงไม่ต้องรีบร้อนว่าใครชนะแต่วิธีวิเคราะห์ว่าใครชนะก็คือว่าเป้าหมายของสงครามคืออะไรถ้าได้ตามเป้าหมายก็แปลว่าชนะมันไม่เหมือนกับยกมือขึ้นแล้วก็มัดแขนมัดขาแล้วพาเข้าคุกไปเหมือนจะกับนักโทษทหารเขมรที่ยอมมอบตัวแถวด่านทางสะแก้วในที่ลบกันเมื่อก่อนหน้านี้นะครับอันนั้นคือยอมแพ้ยกมือขึ้นวางอาวุธเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือว่าเป้าหมายสงครามของอเมริกาคือล้มรัฐบาลอิหร่านก็ไม่ได้ล้มไม่ได้ตกลงบังคับให้อิหร่านลงนามไม่ผลิตอาวุธนิวเคลียร์ก็ยังไม่ได้นะครับมันกลายเป็นว่าสิ่งที่ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะเป็นเป้าหมายหรือเป็นปัญหาก็คือการเปิดปิดช่องแคบฮอร์มุซก่อนหน้านั้นไม่มีครับไม่มีใครพูดถึงฮอร์มุซก็เดินเรือกันเข้าออกตามสะดวกแต่เมื่ออิหร่านใช้ช่องแคบฮอร์มุซเป็นอาวุธปิดซะโลกก็สะเทือนอเมริกาก็เลยต้องมาปิดปากอ่าวมันอันนี้ไม่ใช่เป้าหมายสงครามแต่แรกแต่ตอนนี้กลายเป็นเป้าหมายปัจจุบันคือจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซเมื่อมันยังไม่เปิดและอิหร่านปิดได้ร่วมกับโอมานนะครับทั้งที่โอมานเป็นพันธมิตรของอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นอเมริกาก็แพ้ในประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะครับก็คือไม่สามารถจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซได้แล้วเมื่อกี้นี้รายงานจากกระทรวงกลาโหมบอกแล้วว่าอเมริกาตอนนี้เป็นผู้ปิดช่องแคบฮอร์มุซนะครับงงอีกเพราะว่ามันต้องเปิดสิครับจึงจะชนะแต่นี่มันปิดเหมือนอิหร่านอยากปิดอเมริกาก็ไปช่วยปิดด้วยอเมริกาก็ย่อมแพ้นะแต่โอเคครับอันนี้เป็นวิธีวิเคราะห์ตามปกติธรรมดามันจะชัดเจนกันไปว่าแพ้หรือชนะเท่านั้นเองถ้าจะคอยดูต่อไปก็คือสงครามลากยาวผมคิดว่ามันจะลากยาวไปถึงพฤศจิกายนถึงเวลาเลือกตั้งเราจะเห็นว่าอะไรเป็นอะไรอิหร่านก็เข้าใจว่าผมเข้าใจว่าเขาก็ลากยาวตามทฤษฎีวิธีคิดที่ผมคิดว่ามันจะต้องลากยาวเป็นการเมืองก็ไปพฤศจิกายนอะไรกันนะครับตามดูต่อไปนอกจากนั้นแล้วนะครับเมื่อวานนี้ยังคงมีการวิเคราะห์วิจารณ์ถึงเรื่องท่านรัฐมนตรีเสียศักดิ์พวงเกศแก้วอันนี้มันผ่านมาที่กว่าแล้วนะครับที่ว่าทางฝ่ายตัวแทนของสหประชาชาติ Special Rapporteur คือผู้รายงานพิเศษครับ Rapporteur ก็คือ Reporter นั่นแหละภาษาอังกฤษอ่ะภาษาฝรั่งเศสก็เรียก Rapporteur นะชื่อทอมแอนดรูนี่เราพูดไปแล้วนิดหนึ่งนะครับในรายการนี้แล้วผมก็ทำรายละเอียดออกอากาศไปทางรายการวันศุกร์เมื่อสองศุกร์ที่แล้วนะครับไม่นับไม่ใช่ศุกร์นี้นะศุกร์ขอโน้ตนะครับคือเรื่องสรุปอีกทีแล้วกันนะครับเพราะเห็นยังมีคนพูดกันอยู่แล้วไม่มีใครชี้แจงนอกจากคุณเสียศักดิ์ได้รับการชื่นชมบอกว่าเวลาทอมแอนดรูของสหประชาชาติที่เป็นตัวแทนของฝ่ายสิทธิมนุษยชนมาหาข้อมูลที่เขมรแล้วก็ออกมารายงานหลังจากจบมิชชั่นหรือจบปฏิบัติการที่เขมรแล้วนะครับก็ออกสเตทเมนต์นั่งแถลงข่าวที่31กรกฎาคมที่พนมเปญแล้วก็หาว่าประเทศไทยทำให้เกิดปัญหาสิทธิมนุษยชนกับคนเขมรหลากหลายประเด็นด้วยกันซึ่งสื่อมวลชนส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้วิเคราะห์ประเด็นนะครับคุณเสียศักดิ์แกก็ไม่ได้แถลงละเอียดแกก็จะบอกว่าอันนี้เป็นแค่รายงานเบื้องต้นมันไม่ใช่รายงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติตัวแทนมาศึกษาแล้วก็กลับไปรายงานแต่แกก็ไม่ควรมาแถลงแต่เมื่อแกแถลงแล้วมันก็ไม่มีผลอะไรเพราะว่ามันยังไม่ใช่รายงานที่รับการรับรองแต่ไทยเสียหายหลายประเด็นก็มีการตอบโต้ว่าไม่ถูกเสียหายไม่เหมาะสมจากกระทรวงต่างประเทศและทางกองทัพบกผมสรุปให้ท่านผู้ฟังเข้าใจให้ชัดเจนว่ามันมีประเด็นไหนบ้างที่ทอมแอนดรูส UN Rapporteur หรือ Reporter แล้วผู้ที่มาสำรวจมาศึกษาปัญหาสิทธิมนุษยชนในเขมรถ้าพาดพิงถึงไทยทำให้ไทยเราเดือดเรือร้อนใจต้องแถลงตอบโต้แล้วคุณศิริศักดิ์พวงเกศแก้วรัฐมนตรีต่างประเทศก็ได้รับคำชื่นชมจากสื่อมวลชนไทยเยอะแยะแบบเด็ดขาดตอกทุกเม็ด แล้วมันมีกี่เม็ดครับนะซึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่ามันมีประเด็นใดบ้างที่จริงควรจะรู้ผมก็เลยเข้าไปอ่านแล้วผมก็โพสต์ลงในรายการในบริบทของสมเกียรติบอกวิมลกับสมทวันศุกร์เมื่อศุกร์สัปดาห์โน้นแล้วจะย้อนไปดูก็ได้นะครับแต่ว่าก่อนจบรายการผมทวนให้ทุยให้ดูอีกทีหนึ่งในรายการนี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการแล้วกันก่อนที่เราจะวิพากษ์ทอมแอนดรูว่าเขาว่าเราว่าอย่างไรบ้างเนี่ยครับเราต้องทำความเข้าใจว่าเขาไปศึกษาเรื่องที่ว่าคนเขมรถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างไรบ้างในประเทศของเขามาพาดพิงถึงไทยทั้งๆที่ไม่ได้มาเมืองไทย7จุดผมอ่านหมดแล้วนะครับท่านผู้ฟังไปดาวน์โหลดอ่านดูได้จากเว็บไซต์ของ UN Human Rights แล้วกันนะครับเซิร์ชคำว่าทอมแอนดรูเดี๋ยวก็เจอมันมีอยู่7จุดนะครับผมจะไปคร่าวๆเพราะว่ารายละเอียดอยู่ในรายการในบริบทของสมเกียรติอ่อนวิมล 96.5 FM Thinking Radio ทาง YouTube ของสมทนะครับค่อยๆดูช้าๆไปตอนนั้นได้แต่ตอนเนี้ยผมจะไปอย่างรวดเร็วในเวลา5นาทีที่เหลือคือว่ามันมี7จุดเมื่ออ่าน รายงานของทอมแอนดรูจาก United Nations Human Rights Commission นะครับจุดที่1นะครับผมขีดเส้นแดงไว้ให้แล้วมีตัวเลขชุดที่1ก็คือว่าในรายงานนะซึ่งเป็นเอกสารเรียบร้อยแล้วนะครับว่ารัฐบาลเขมรเจ้าที่เขมรบอกข้าพเจ้าว่านะการหาทางออกความขัดแย้งกับประเทศไทยก็จะสามารถกระทำได้ผมก็เดินทางไปทางไปดูผลกระทบบริเวณชายแดนอันนี้คือจุดที่1ก็พูดง่ายอ้างว่าไทยทำให้เกิดผลกระทบนะครับจุดที่2พูดถึงทหารไทยแล้วบอกว่าพวกเขมรชาวเขมร 650,000 คนก็ถูกทำให้พลัดบ้านเรือนพลัดที่นาคาที่อยู่นะครับแล้วก็เมื่อปีที่แล้วจากการสู้รบกับไทยนะแล้วก็พบว่าอีก 20,000 คนก็ยังหาที่อยู่ยังกลับไปไม่ได้ผมก็ได้พูดผมหมายถึงเขานะครับทอมแอนดรูพูดกับคนเหล่านั้นบางคนแล้วก็บอกว่ามันกลับบ้านเดิมไม่ได้เพราะว่าหมู่บ้านของเขานะปัจจุบันทหารไทยเขาไปยึดครองแล้วเนี่ยคือความผิดพลาดจะจงใจหรือไม่ก็ตามที่ทอมแอนดรูพลาดพิงว่าทหารไทยเป็นคนทำให้คนเขมรไม่มีที่อยู่ต้องกลับไปสู่ดินแดนโน้นนะครับบ้านของเขาอยู่ในแผ่นดินไทยนะเราก็ชี้แจงแต่ทอมแอนดรูเขาก็จะไม่ได้ฟังนะครับในจุดที่สองเขาอ้างว่าไทยทหารไทยไล่พวกเขมรออกจากพื้นที่ซึ่งเป็นบ้านของเขาตรงเนี้ยซึ่งคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วก็ชี้แจงกองทัพบกก็ชี้แจงนะแต่ก็ไม่ได้ชี้แจงแบบที่ผมพยายามจะทำนะครับ7ข้ออันนี้ข้อ2ลองไปชี้แจงให้มันเป็นเรื่องเป็นราวหน่อยนะไม่แค่ไม่ใช่ให้สัมภาษณ์แล้วไปถึงตอนที่3ก็คือว่าเมื่อวันที่17ธันวาคมจุดที่3ที่เอ่ยถึงไทยนะครับนะมีการหยุดยิงระหว่างไทยกับเขมรซึ่งข้อตรงหยุดยิงเนี่ยบอกว่าจะให้พลเรือนชาวบ้านเขมรเดินทางกลับไปบ้านของตัวเองได้ Return to their home แล้วก็ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยไม่มีใครขัดขวางแล้วมันเป็นหน้าที่ของไทยกับเขมรจะทำงานร่วมกันให้คนเขมรกลับบ้านได้ตรงนี้ก็ต้องเถียงกันอีกรัฐบาลไทยควรจะออกเอกสารให้ชัดเจนว่า What is home? Where is home? Whose home it is? Whose land it is? ล่ะนะครับคือเราก็ชี้แจงด้วยปากสื่อมวลชนก็ไม่ได้จี้อะไรมากมายนักผมก็ชี้บอกว่าจุดที่3เขาบอกว่าบ้านของพวกเขมรคือที่ที่เขาเคยอยู่เราก็ต้องชี้แจงว่าที่นี่เป็นที่สระแก้วปราจีนบุรีอรัญญประเทศตั้งแต่สมัยก่อนที่จะมีจังหวัดสระแก้วได้ซ้ำไปเป็นที่ค่ายผู้อพยพที่ UNHCR สำนักข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยสหประชาชาติย่อมรู้ดีควรจะชี้แจงให้มันเป็นเรื่องเป็นราวนี่คือข้อที่3ที่เขานึกว่าโฮมหรือบ้านของพวกเขมรน่ะคือแผ่นดินไทยที่คนไทยทหารไทยไล่เขาออกไปนั่นคือจุดที่3นะครับแล้วก็มีจุดที่4ก็คือว่า 900,000 คนชาวเขมรที่เป็นผู้ที่เข้ามาทำงานในเมืองไทยควรจะต้องได้โอกาสกลับไปยังประเทศไทยทอมแอนดรูบอกว่าคนเขมรมาอยู่เมืองไทย 900,000 คนทำงานแล้วก็ปิดด่านถูกกลับออกไปนอกประเทศทักษะที่เขาเรียนรู้จากเมืองไทยมันทำได้ที่เมืองไทยเท่านั้นงานในเขมรไม่มีทักษะแบบที่ต้องการคนเขมรเหล่านี้มันคนไทยทำให้คนเขมรตกงาน 900,000 คนเพราะว่าฝึกให้คนเขมรทำงานในเมืองไทยได้เป็นอย่างดีแล้วก็ไล่เขากลับปิดด่านแล้วมาโทษเราจะมาโทษเราอันนี้ผมว่ามันก็ประหลาดประหลาดเพราะว่าอุตส่าห์มีทักษะการทำงานแต่เมื่อมันปิดด่านก็มาโทษไทยว่าทำไมไม่เปิดด่านให้พวกเขมรเหล่านี้กลับไปทำงานเพราะว่าความสามารถทักษะของพวกเขมร 900,000 คนเนี่ยมันมีทักษะที่ดีควรจะทำงานในเขมรแต่มันไม่มีงานให้ทำก็มาว่าเราอีกนี่คือจุดที่4ที่ทางกระทรวงต่างประเทศน่าจะไล่เป็นจุด จุดที่5ต่อว่ารัฐบาลไทยและรัฐบาลครับไม่ใช่ต่อว่าพูดถึงรัฐบาลไทยรัฐบาลเขมรเติมเอสก็คือ Cambodian Government and Thai Government ว่าทั้งสองฝ่ายควรจะต้องร่วมกันพิจารณาปัญหาท้าทายในเรื่องความขัดแย้งกับสิทธิมนุษยชนแล้วเขาบอกว่าไม่รู้จะเน้นให้มันมากกว่านี้ยังไงความสำคัญในการที่จะต้องสองฝ่ายจะต้องคุยกันนี่คือข้อที่5ก็เราก็บอกแล้วก็ต้องคุยกันแล้วยูทำไมไม่คุยยูก็ข้ามไปสหประชาชาตินี่คือพฤติกรรมเขมรทอมแอนดรูไม่รู้ไม่คิดไม่โน้ตไม่บันทึกนะครับต่อไปข้อที่เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวจบข้อที่6หมายถึงว่าไม่ใช่ข้อนะครับจุดที่6ในคำแถลงของทอมแอนดรูจาก UNHR นะ United Nations Human Rights Commission HRC จุดที่6ก็บอกว่าความขัดแย้ง with Thailand ความขัดแย้งกับประเทศไทยแล้วก็วิกฤตไซเบอร์สแกมวิกฤตหลอกลวงต้มตุ๋นทางอินเทอร์เน็ตนะก็ทำให้เกิด economic headwind ทำให้เหมือนกับการขัดขวางการเติบโตหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจของเขมรไทยขัดแย้งกับเขมรทำให้เศรษฐกิจเขาไปไม่ได้ไม่ใช่เทลวินคือลมต้านนะครับเพราะถึงลมสวนทางมากับหัวเครื่องบินอะไรประมาณนั้นนะก็คือว่าเมื่อไทยขัดแย้งกับอเมริกาการพัฒนาเศรษฐกิจเขมรก็ไปข้างหน้าไม่ได้หรือไปลำบากนะครับแล้วจะมีไซเบอร์สแกมอีกนะคือเขาโทษไทยทำให้เศรษฐกิจเขมรไปไม่ได้แล้วก็โทษไซเบอร์สแกมก็คือโทษการหลอกลวงต้มตุ๋นซึ่งมันก็อยู่ในดินแดนเขมรเรามายุ่งอะไรกับพี่ไทยของเราผมก็งงเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมกระทรวงต่างประเทศไม่แถลงแยก1 2 3 4 5 6 7ข้อ7ข้อสุดท้ายก่อนจบรายการนะครับแล้วจะได้พักดูหนังกันก็คือว่าเขาบอกว่าเขาจะเดินทางมาเขมรเป็นครั้งแรกในฐานะผู้รายงานพิเศษของสหประชาชาติแล้วก็ทำให้ผมมีความรู้สึกห่วงใยเป็นอย่างยิ่งเรื่องประชาชนพลัดที่นาคาที่อยู่ชายแดนกับประเทศไทยจบอันนี้คือ7จุดที่เราสามารถเขียนรายงานบอกให้คนไทยรู้เป็นภาษาไทย1 2 3 4 5 6 7ที่ผมทำนะผมทำเอาภาษาอังกฤษตัดปะแล้วก็เลือกจุดที่เป็นประเด็นผมไม่ได้เขียนบทความภาษาไทยนะครับถ้าจะชี้แจงให้มันเป็นเรื่องเป็นราวอย่างนี้จบเสาร์ที่นี้ไปดูหนังกันดีกว่านะครับมีคนพูดถึงหนังเรื่องล่ามของคนไทยในลอสแอนเจลิสผลิตหนังเรื่องนี้ขึ้นมานะครับตอนนี้ฉายแล้วเดี๋ยวผมเสาร์ที่จะไปดูที่ว่าอันนี้ภาคไทยอยู่แล้วเป็นหนังไทยแต่ทำโดยคนไทยในอเมริกาลอสแอนเจลิสมีนักแสดงคนไทยทั้งหมดเลยนะครับเป็นทีมงานเห็นเขาลือกันว่าน่าดูมากๆเป็นหนังเล็กๆขืนชาเดี๋ยวออกจากโรงไปนะครับไม่ได้ฉายทั่วโลกนะครับแต่ว่าจากนี้ไปมีการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับภาพยนตร์เรื่องล่ามโดยนักแสดงชาวไทยผู้กำกับคริสโตเฟอร์กอชชาวอเมริกันแล้วก็มีคนแสดงชาวไทยเงินทุนจากคนที่พอมีตังบ้างใน LA เนี่ยครับในอเมริกาช่วยๆกันหนังต้นทุนต่ำนะครับหรือมันจะล้านดอลลาร์หรืออะไรประมาณนั้นนะครับถ่ายทำเสร็จภายในอาทิตย์นึงแล้วก็กลายเป็นหนังดีครับเดี๋ยวผมต้องดูแน่นอนเลยออเดซี่ผมไม่ดูนะครับผมจะดูล่ามถ้ายังฉายอยู่ฉายตั้งแต่วันที่12สิงหาแล้วนะครับเชิญท่านผู้ฟังไปดูหนังเรื่องนี้ตามสบายหมดเวลาเสาร์อาทิตย์พักก่อนวันจันทร์กลับมาด้วยความสุขสงบและงดงามนี่คือโลกยามเช้าโดยกระผมสมเกียรติอ่อนพิบูลสวัสดีครับ
1: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนพิบูลสวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไ
3: ทย 96.5 FM Thinking Radio เพื่อความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่า ไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจากคาตาเลยพี
8: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026 กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.com
11: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
12: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
14: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังแล้วที่ติดตามอยู่ทาง FM 96.5 แล้วก็ทาง Facebook แล้วก็ Live YouTube นะคะยินดีต้อนรับสู่รายการเช้าทันโลกทันโลกทันเศรษฐกิจทันสติเช้าวันนี้วันศุกร์ที่14สิงหาคม2569นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกนิกากิตติเวชกุลค่ะ
15: และผมธนัทศิรังคุณครับสวัสดีครับ
14: ค่ะวันศุกร์แบบนี้เราก็จะมี News of the Week มีหลายเรื่องน่าสนใจค่ะเมื่อสักไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาสหรัฐเพิ่งประกาศนะคะรายงานที่เขาเรียกว่า The Great Scam นะคะพูดถึงเรื่อง Transshipment ที่จีนเนี่ยใช้เครือข่ายประเทศต่างๆในการส่งไปขายที่สหรัฐนะคะมีไทยอยู่ในนั้นด้วยเป็นเครือข่ายของเขาด้วยนะคะเดี๋ยวมาติดตามเรื่องนี้ว่าเป็นอย่างไรกันนะคะแล้วก็มีเรื่องที่อากาศสุดขั้วเนี่ยโอ้ยังไม่ถึงขีดสุดมันจะไปสุดที่ตรงไหนนะคะแล้วก็เรื่องจากพ่อทิพย์ในไทยถึงกระบวนการแต่งงานทิพย์ในสหรัฐนะคะแล้วก็เลเกอร์ค่ะซึ่งเป็นสโมสรกีฬาที่โด่งดังนะคะตอนนี้กลายเป็นของเล่นของเศรษฐีแล้วหรือไม่แล้วก็ฤดูหมอกควันพิษภาคใต้จากอินโดนีเซียเริ่มต้นขึ้นแล้วค่อนข้างรุนแรงทีเดียวแต่ก่อนจะไปถึงหน้านั้นไปติดตามค่ะประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเขาไปที่เกาะคูริลทำไมไปติดตามกันเลยค่ะ
13: ช่วง News of the Week
15: กับนายปูตินก็เคยพูดถึงเรื่องนี้นะครับคุณกนิกาคุณผู้ฟังว่าจะไปเยือนหมู่เกาะคูริลหรือที่ญี่ปุ่นเรียกว่าดินแดนทางเหนือนะของเขานะมา ก่อนหน้านี้นะฮะไม่นานก่อนหน้านี้เคยพูดมาแล้วหลังจากที่เกิดการเปิดสงครามกับยูเครนแล้วก็ญี่ปุ่นก็ได้เป็นชาติหนึ่งนะใช้มาตรการลงโทษอย่างรุนแรงกับรัสเซียนะครับเมื่อเดือนมกราคมปี2024เขาเคยกล่าวไว้ตอนหนึ่งนะครับว่าไม่เคยไปเลยน่าจะไปยินสักครั้งเมื่อวานนี้ก็มีรายงานว่าเขาเดินทางไปแล้วนะครับปรากฏภาพนะพบปะกับผู้คนชิมอาหารทะเลไปเยี่ยมโรงงานผลิตอาหารทะเลแปรรูปไปเยี่ยมฐานทัพนะฮะซึ่งก็เป็นจุดที่สร้างความไม่พอใจให้กับญี่ปุ่นนะครับเพราะทางประวัติศาสตร์แล้วดินแดนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของการเจรจาเป็นจุดพิพาทอยู่นะครับก็สำหรับญี่ปุ่นเนี่ยก็เรียกว่าดินแดนทางเหนือนะฮะมันเป็นส่วนที่อยู่ทางเหนือของเกาะฮอกไกโดในปัจจุบันนะครับแล้วก็ขึ้นไปต่อไปก็อยู่ระหว่างกลางกับคาบสมุทรคามชัตสกาของรัสเซียนั่นเองนะฮะก่อนหน้านี้ก็มีผู้นำคนสำคัญนะฮะระดับสูงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัสเซียเดินทางไปเยือนอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะนายดมิทรีเมดเวเดฟซึ่งขณะนี้ก็เป็นเจ้าที่อยู่ในสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับก็เคยเป็นอดีตประธานาธิบดีแล้วก็นายกรัฐมนตรีด้วยแต่ไปครั้งนี้ของนายปูตินนี่ก็ถือว่าสร้างการไม่พอใจออกการประณามเพราะว่าในทางประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยนะครับดินแดนเหล่านี้ประกอบด้วย4เกาะด้วยกันนะครับดินแดนทางเหนือที่เป็นปัญหาอยู่นี้ก็มีเกาะเอโตะโรฟุกคุนาชิริชิโกตันแล้วก็อาโบมาจินะเป็น4เกาะใหญ่ในช่วงนู่นนะครับเกือบ200ปีแล้วมั้งนะญี่ปุ่นกับรัสเซียตอนนั้นยังเป็นจักรวรรดิรัสเซียก็เคยปักปันเขตแดนร่วมกันยอมรับว่าเกาะ4เกาะเนี่ยเป็นของญี่ปุ่นจะมาอยู่แล้วนะครับแต่พอช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับ2ชาติเป็นศัตรูกันสหภาพโซเวียตในขณะนั้นนะครับเขายึดครองหมู่เกาะทั้งหมดแล้วก็ขับไล่ชาวญี่ปุ่นประมาณ 17,000 คนออกนอกพื้นที่นะครับปัจจุบันครอบครัวหรือว่าหลักฐานการอาศัยนะสุสานของบรรพบุรุษก็ยังอยู่จุดนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าทายาทพี่น้องชาวญี่ปุ่นที่ถูกขับไล่ออกนอกพื้นที่ก็ต้องการไปเคารพศพบรรพบุรุษของเขาก็กลายเป็นปัญหาอยู่เนืองๆนะครับแล้วก็มีข้อกฎหมายทั้งสองฝ่ายพยายามลงนามกันมาโดยเฉพาะช่วงการดำรงตำแหน่งของนายชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นซึ่งถูกลอบสังหารไปแล้วนะครับช่วงนั้นนายวลาดิมีร์ปูตินก็แสดงท่าทีที่ดีนะครับเคยแสดงท่าทีที่ดีในการที่จะสร้างตัวที่สัญญาขึ้นมาฉบับหนึ่งเพื่อแก้ไขปัญหามีการพบกันนะครับประชุมสุดยอดที่สำคัญเลยก็คือที่สิงคโปร์เมื่อปี2018ก็ตกลงว่าจะผลักดันการเจรจาให้คืบหน้าไปแล้วก็มีการเข้าใจว่าร่างแล้วนะครับร่างสัญญาที่จะมอบการครอบครองอย่างน้อยๆ2เกาะให้กับญี่ปุ่นแต่ว่าพอหลังจากนั้นมาก็ไม่คืบหน้านะครับก็ทำให้ติดค้างอยู่จนมาเกิดสงครามครั้งนี้ขึ้นนะครับก็เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญจริงๆนะครับสำหรับบริเวณแถบนี้สำหรับรัสเซียนั้นก็มีความสำคัญเพราะว่าอยู่ในเขตน่านน้ำที่เป็นทางออกทะเลด้านนี้นะครับด้านทะเลโอคอตส์กับมหาสมุทรแปซิฟิกถึงแม้จะเป็นฤดูหนาวก็ไม่เป็นน้ำแข็งนะครับแล้วก็มีทรัพยากรธรรมชาติเข้าใจว่ามีแร่สำคัญต่างๆมีแหล่งประมงนะครับที่สมบูรณ์ทีเดียวนะครับแน่นอนแล้วเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะครับแต่ว่าความสัมพันธ์ก็ดิ่งเหวมาถึงปัจจุบันนายดมิทรีเมดเวเดฟอย่างที่กล่าวไปนะครับเคยกล่าวแสดงท่าทีแข็งกร้าวเลยนะครับพอญี่ปุ่นร่วมกับชาติตะวันตกต่อต้านรัสเซียในการทำสงครามยูเครนก็บอกว่าในจุดเนี้ยพื้นที่เหล่านี้เป็นดินแดนของรัสเซียมาโดยตลอดและจะเป็นตลอดไปนะครับหยุดเพ้อฝันนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความการกระทบกระทั่งกันอย่างรุนแรงพูดอย่างนี้ออกมานะครับเพราะนั้นนี่เป็นนัยยะสำคัญมากนะครับว่าการเดินทางครั้งนี้ก็เป็นการแสดงแน่แสดงอธิปไตยเหนือพื้นที่อย่างเด็ดขาดในปูตินเดินทางไปครั้งนี้นะครับนะแสดงว่าควบคุมการบริหารจัดการชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนแล้วก็ส่งสารไปในทีต่อต้านการความบาดการมาตรการแซงชั่นของญี่ปุ่นนะครับแก้เผ็ดแล้วก็เชื่อมโยงแสดงพลังทางทหารเพราะว่าเดินทางไปตรวจกองเรือแปซิฟิกกองทัพเรือของรัสเซียด้วยบริเวณเกาะซัคคารินนะครับ แล้วก็น่าจะส่งสัญญาณไปยังชาติตะวันตกและนาโต้ด้วยนะครับนะแล้วก็ยังคงจะเป็นการแสดงท่าทีใช้ผลงานเรื่องนี้เป็นการสร้างความมีบทมีบาทความอะไรล่ะศักดิ์ศรีนะครับในหมู่ชาติกลุ่มชาตินิยมชาวรัสเซียสร้างผลงานภายในประเทศนะครับแล้วก็ย้ำสิ่งที่เขาบอกว่าไม่ยอมเสียดินแดนหลังสงครามโลกแม้แต่ตารางนิ้วเดียวนะครับแต่มันก็ในขณะเดียวกันก็สร้างความตึงเครียดจุดใหม่ขึ้นมาเราก็มีความตึงเครียดกันอยู่แล้วนะครับสถานการณ์ในขณะนี้บนโลกก็มีจุดร้อนแรงเนี่ยหลายจุดอยู่แล้วอันนี้ก็มาเรียกว่าสุมไฟจุดนี้ขึ้นใหม่ไม่รู้ว่าจะเดินทางต่อจากนี้ไปอย่างไรนะครับส่วนการเจรจาที่ค้างคามาอยู่นานนะพูดณนาทีนี้ก็คงจะทำลายความหวังสุดที่สัญญาสันติภาพนะครับที่เคยพยายามกันมาแล้วเป็นการละเมิดความรู้สึกสำหรับปฏิกิริยาของนางเสน่ห์ทากาอิจินะครับนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันก็บอกว่าเป็นการทำลายความรู้สึกคนในชาติญี่ปุ่นอย่างรุนแรงถือว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้นะครับแล้วก็ในเรียกว่าอาจจะเรียกว่าตอกประตูปิดฝาโลงการเจรจาไปด้วยนะครับเป็นการตึงเครียดหนักขณะเดียวกันนะครับในยูเครนนั้นในสงครามยูเครนนั้นก็มีความกล่าวที่น่าสนใจนะครับจากเรียกว่าสื่อมวลชนสำคัญนะครับของรัสเซียที่ได้รางวัลโนเบลนะก็เป็นกลุ่มคนที่สู้ต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนเพื่อประชาธิปไตยในประเทศแต่ก็ถูกขัดขวางนะครับก็เป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็ผู้ที่ดำเนินกิจการหนังสือพิมพ์ที่เรียกว่าโนวายากาเซต้ามาอย่างยาวนานนะครับก็เป็นคุณดมิทรีมูลาตอฟอดีตบรรณาธิการหัวหน้าบรรณาธิการก็กล่าวไว้ล่าสุดด้วยนะครับว่าสงครามยูเครนในปัจจุบันเนี่ยนายปูตินจะได้เอาควานหาชัยชนะไม่ได้แล้วถึงแม้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับการนำชนสองชาติที่มีประวัติศาสตร์ทางเชื้อชาติวัฒนธรรมการเมืองมาอย่างยาวนานมาสู้รบกันเนี่ยจะไปถึงไหนจะทำลายกันได้ก็อาจเป็นได้นะครับทำลายล้างกันแต่จะเอาชัยชนะเนี่ยไม่มีทางเป็นไปได้เลยคุณมาลาทอฟซึ่งได้รางวัลโนเบลเมื่อปี2021นะครับก็ได้ต่อสู้มาขนาดนี้ก็อายุ64ปีแล้วนะในช่วง30ปีที่ดำเนินการหนังสือพิมพ์โนวายากาเซต้ามาเขาบอกว่าเป็นสื่ออิสระที่มีบทบาทอย่างมากนะครับต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนการคอร์รัปชันนะครับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนักข่าวหลายคนของสำนักข่าวเนี่ยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยถูกยึดไปแล้วนะครับถูกยึดครองไปด้วยอาจจะแปลรูปไม่เข้าใจว่าในทางกฎหมายจะมีสถานะอย่างไรแต่คุณมูลาตอฟก็บอกว่าสื่อมวลชนในปีกของสำนักข่าวเนี่ยก็ถูกเล่นงานมากมายหลายคนนะครับถูกมัดมือมัดเท้าถูกจองจำด้วยข้อหาที่ถูกรัฐบาลยัดเยียดไปนะครับเป็นการต่อต้านการเสนอข่าวความเป็นจริงนะครับโดยเฉพาะหลังจากทำสงครามที่ยูเครนการบุกยูเครนเมื่อปี2022นะฮะก็ขณะนี้คุณมาลาตอฟก็บอกว่าทางรัฐบาลเนี่ยได้กล่าวหาว่าเป็นขี้ข้าต่างชาติเป็นฝ่ายหัวรุนแรงเป็นผู้ก่อการร้ายหลายข้อหาที่ประดังประเดเข้าใส่ผู้สื่อข่าวเหล่านี้นะครับแต่ก็เป็นการจุดไฟขัดแย้งขึ้นแล้วสะท้อนนะครับว่าขณะนี้ความเห็นของประชาชนชาวรัสเซียในการสนับสนุนสงครามยูเครนก็น้อยลงนะครับก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจอย่างไรของนายปูตินในการเดินทางยืนดินแดนเหนือของญี่ปุ่นหรือว่าหมู่เกาะคูริวนะตามที่สากลมักจะเรียกกันเข้าใจกันรู้จักกันมากในเวลานี้ด้วยนี่ก็เป็นเรื่องแรกของดิวิซอฟวิชชาตโลกครับ
14: ค่ะเมื่อช่วงค่ำของเมื่อคืนนี้นะคะแต่ว่าเป็นเวลาช่วงเช้าของฐานสหรัฐเนี่ยทำเนียบขาวค่ะก็ได้ออกรายงานฉบับหนึ่งคุณธนัทน่าสนใจมากหน้าปกเนี่ยเป็นรูปม้าเมืองทรอยเนาะแล้วก็ชื่อรายงานว่า The Great Transshipment Scam นะคะ Price Scope and Cost ก็คือพูดถึงเรื่องการสวมสิทธิ์เนี่ย คือการหลอกลวงสวมสิทธิ์ที่แบบใหญ่โตมโหฬารนะคะรายงานนี้เนี่ยมีตั้งแต่การเกิดขึ้นของมันจนกระทั่งขอบเขตขอบข่ายรวมประเทศไหนบ้างมีใครเป็นโครงข่ายนะคะแล้วก็ภาระที่เกิดขึ้นกับคนอเมริกันมันคืออะไรนะคะรายงานฉบับนี้เนี่ยมีการประเมินนะคะว่าประเทศต่างๆกำลังส่งสินค้าออกผ่านประเทศที่3เพื่อหลีกเลี่ยงภาษี

ทำให้ปักกิ่งเนี่ยสามารถขยายการผลิตได้อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นการท้าทายต่อโรงงานและการจ้างงานของสหรัฐนะคะซึ่งในการแถลงข่าวเนี่ยปีเตอร์นาวาโรที่ปรึกษาสายเหี่ยวด้านการค้าของทำเนียบขาวนะคะก็บอกกับผู้สื่อข่าวว่าจีนเนี่ยกำลังฟอกเงินจากการขนออกขนส่งออกผ่านประเทศต่างๆมากกว่า40ประเทศแม้ว่าเขาจะยกประเด็นในรายงานนั้นจริงๆเนี่ยแต่ว่าบอกว่ามันเป็นเรื่องของประเทศอื่นๆที่ช่วยให้หลีกเลี่ยงภาษีได้มากกว่านะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นเวลาหลายปีแล้วที่กลโกงการขนส่งผ่านแดนครั้งใหญ่นี้เนี่ยทำให้จีนและพรรคคอมมิวนิสต์สามารถฟอกเงินจากการส่งออกของตัวเองได้นะคะน่าสนใจที่รายงานฉบับนี้เนี่ยออกมาเพียงเรียกว่าไม่ถึงเดือนนะก่อนหน้าที่สีจิ้นผิงจะไปเยือนสหรัฐอเมริกาตามคำเชิญของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อเดือนพฤษภาคมนะคะสีจิ้นผิงจะไปสหรัฐเดือนกันยายนนี้ถ้าเราดูในรายงานฉบับนี้เนี่ยคือเขาแน่นอนว่าพูดถึงจีนเป็นหลักแต่ก็มีการพูดด้วยว่าอินเดียก็กำลังใช้วิธีการแบบเดียวกันนะคะเพียงแต่สเกลเนี่ยจะเล็กกว่าดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวเนี่ยก็หน่วยงานศุลกากรพิทักษ์ชายแดนของสหรัฐจะเริ่มใช้ AI นะคะในโครงการต้นแบบเพื่อหยุดการขนส่งผ่านแดนประเภทนี้และเมื่อพบว่าผู้นำเข้าปลอมแปลงแหล่งที่มาสินค้าการนำเข้าสินค้านั้นเนี่ยสามารถเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ประมาณ1ปีนะคะซึ่งก็1ปีเขาเรียกว่า1ปีภาษีนะคะแล้วก็ทีนี้พอเรามาดูว่ามีประเทศไหนเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างนะคะรายงานฉบับนี้เนี่ยบอกว่าเครือข่ายขนส่งสินค้าลับของจีนนี้เนี่ยสามารถรวมถึงประเทศคู่ค้าใหญ่ที่สุดของอเมริกาหลายรายนะคะเขาจะแบ่งเป็นเทียร์1เทียร์2เทียร์3เดี๋ยวฉันลงรายละเอียดเลยแล้วกันเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในเทียร์2นะคะเครือข่ายการขนส่งสินค้าลับของจีนเนี่ยคือเขาบอกว่ามีประมาณ40ประเทศที่ถูกระบุว่ามีส่วนร่วมในการขนส่งสินค้าสามารถจัดกลุ่มอย่างคร่าวๆ3ระดับระดับแรกเนี่ยก็คือกลุ่มที่เขาเรียกว่าประกอบด้วยผู้นำด้านขนาดที่มีความหลากหลายนะคะเชื่อมโยงกับจีนในลักษณะรักษาฐานอุตสาหกรรมที่หลากหลายแพลตฟอร์มการส่งออกไปยังสหรัฐที่สำคัญนะคะกลุ่มนี้ก็จะประกอบด้วยแคนาดาสหภาพยุโรปอินเดียอิสราเอลญี่ปุ่นเม็กซิโกเกาหลีใต้แล้วก็ไต้หวันนะคะกลุ่มนี้เนี่ยมีความเสี่ยงในการขนส่งสินค้าผิดกฎหมายฝังตัวอยู่ในกระแสการค้าที่อาจถูกต้องตามกฎหมายในวงกว้างนะคะแล้วก็มากลุ่มเทียร์2เทียร์2เนี่ยก็จะประกอบด้วยผู้นำด้านขนาดที่มีบูรณาการทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยยะสำคัญกับจีนประเทศเหล่านี้เนี่ยจะมีปริมาณการขนส่งสินค้าผิดกฎหมายจำนวนมากควบคู่ไปกับการบูรณาการที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นห่วงโซ่อุปทานที่เชื่อมโยงกับจีนนะคะการจัดหาวัตถุดิบแพลตฟอร์มการผลิตโลจิสติกหรือแม้แต่ช่องทางการเปลี่ยนเส้นทางระดับภูมิภาคกลุ่มนี้ก็จะมีบราซิลอินโดนีเซียมาเลเซียไทยตุรกีแล้วก็เวียดนามนะคะก็จะมีทั้งขนาดอุตสาหกรรมความจุของท่าเรือโครงสร้างพื้นฐานซัพพลายเออร์แล้วก็สหรัฐเนี่ยนะคะพูดเลยบอกว่าเนื่องจากว่าเอเชียตอนออกเฉียงใต้เนี่ยอยู่ใกล้ชิดกับจีนมากฉะนั้นเนี่ยก็ไม่น่าแปลกใจที่พวกนี้เนี่ยประเทศเหล่านี้เนี่ยจะแนบแน่นกับจีนมากกว่าซึ่งก็เนมเลยนะคะเวียดนามไทยมาเลเซียอินโดนีเซียจะใกล้ชิดกับเครือข่ายการผลิตที่ผูกติดกับจีนสินค้าเนี่ยก็จะมีทั้งการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องจักรพลาสติกรองเท้าเครื่องแต่งกายชิ้นส่วนแล้วก็สินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆนะคะที่ใช้วัตถุดิบจากจีนส่วนบราซิลตุรกีเนี่ยห่างออกมาหน่อยก็จะทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มและการผลิตโลจิสติกระดับภูมิภาคขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับการเรียกร้องค่าเสียหายการเปลี่ยนเส้นทางหรือการแปรรูปในหมู่ผลิตภัณฑ์นะคะส่วนกลุ่มที่3เนี่ยเทียร์3ก็คือว่าเป้าหมายขนาดเล็กที่ฉวยโอกาสจากจีนพวกนี้เนี่ยก็จะใช้แรงงานราคาถูกเขตปลอดภาษีท่าเรืออะไรแบบนี้นะคะเข้าแรกก็จะมีอย่างลาวพม่ากัมพูชานะคะซึ่งแล้วก็รวมถึงอย่างอาเซอร์ไบจานจอร์เจียนะคะก็จะรวมอยู่ในหมวดนี้ด้วยทีนี้ถ้าเราลองดูในตารางของรายงานฉบับนี้เนี่ยเรียนดึงออกมา1ตารางนะคะก็จะพบว่าเขาจะเรียกเมืองที่เป็นเมืองหรือว่า
จังหวัดที่จะผูกพัน

0: กับธุรกิจของจีนที่ทำเรื่อง transshipment เนี่ยเขาจะเรียกว่า ugly sister city คุณธน
1: า
0: ทก็จะมี across ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะ across ทั้ง40ประเทศเนาะอย่างที่เกาหลีใต้เนี่ยก็จะเขาเรียกว่าจังหวัดขยองกีอย่างเงี้ยเวียดนามเนี่ยโฮจิมินห์ซิตี้อินเดียเนี่ยปูเน่กุจราชเชนไนมาเลเซียเนี่ยปีนังกูลิมนะคะอินโดนีเซียเบกาซีแล้วก็บาตัมนะคะส่วนประเทศไทยเนี่ยเขาเอ่ยชื่อเลยก็คือจังหวัดอยุธยากับสมุทรปราการนะคะสินค้าหลักเนี่ยก็คือเทอร์โมสแตทก็จะอยู่ในพิกัดภาษีศุลกากร SS903210 ทีนี้เนี่ยจะส่งไปที่มินเนียโพลิสแล้วก็เซนต์พอลของสหรัฐอเมริกานะคะก่อนหน้านี้เมื่อประมาณต้นเดือนสิงหาเนี่ยจีนเนี่ยเคยออกรายงานชิ้นหนึ่งออกมานะคุณธนัทเขาเรียกว่าจุดยืนของจีนต่อข้อกล่าวอ้างเรื่องภาวะการผลิตส่วนเกินหรือที่เรียกว่าaccess capacity นี่แหละถ้าสรุปความแล้วเนี่ยจีนเขาพูดว่ามันเป็นเรื่องการทำงานร่วมกันของระบบการค้าคือโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจเนี่ยมันไปไกลแล้วมันไม่มีหรอกที่ไหนที่ผลิตที่เดียวแต่มันเป็นการผลิตร่วมกันแต่ในรายงานของสหรัฐครั้งนี้ก็จะบอกว่าไอ้การผลิตร่วมกันน่ะบางครั้งมันไม่ได้ผลิตไงมันแค่ไปแปะป้ายแปะป้ายพลังเองหรือลอกสติ๊กเกอร์อะไรแบบนี้นะคะซึ่งก็มีในรายละเอียดนะคะว่าอย่างไรก็ตามถ้าจากการประเมินของศูนย์วิจัยกสิกรไทยเนี่ยตอนที่รายงาน301พิเศษออกมาเนี่ยแล้วก็ประเทศไทยโดนเก็บภาษี 12.5% โดย2ข้อหาก็คือเรื่องการขาดมาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตด้วยแรงงานบังคับนะคะเรื่องการกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างหรือว่า structural excess capacity เนี่ยแหละค่ะ excess capacity เนี่ยคือศูนย์วิจัยกสิกรไทยบอกเลยว่าไอ้เรื่องมาตรการไอ้แรงงานบังคับเนี่ยมันต่อรองได้ถ้าเราโชว์เรื่องว่าเราดำเนินการอะไรปัญหาที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คือไอ้เรื่องการผลิตส่วนเกินนี่แหละเพราะอาจนำไปสู่มาตรการกีดกันการค้าเฉพาะอุตสาหกรรมในอนาคตได้ค่ะซึ่งถ้าถูกในรายงานฉบับนี้ก็อย่างบอกว่าเทอร์โมสติกเนอะเราก็ส่งออกไปเยอะในนามของจะเรียกว่านำเข้าจากจีนแล้วก็แปะผ่านไปสหรัฐเนี่ยอันนี้เนี่ยก็ถูกจับตามองแน่นอนค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องเด่นเรื่องที่สองค่ะ
1: กับสภาพอากาศรุนแรงนะครับสภาพอากาศสุดขั้วหลายพื้นที่ทั่วโลกก็ยังเป็นข่าวใหญ่อยู่ต่อเนื่องนะครับสัปดาห์นี้นะฮะนอกจากพายุที่จีนแล้วเวลานี้ที่ยุโรปก็เผชิญกับคลื่นความร้อนรอบที่5ของปีแล้วนะครับเมื่อวานนี้หลายพื้นที่ก็ทะลุ40องศาเซลเซียสในยุโรปโดยเฉพาะฝรั่งเศสสเปนนะครับที่สหราชอาณาจักรอุณหภูมิสูงสุดนะฮะทำลายสถิติลงแล้วนะครับมันอยู่ที่ 38.1 องศาเซลเซียสนะครับก็ถือว่าคงจะมีการทำลายสถิติกันอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับฝรั่งเศสนี่อากาศร้อนจัดติดต่อกัน17วันยาวนานที่สุดเลยนะฮะแล้วก็หลายเมืองอย่างบอร์โดนี่ก็เกือบ40องศาเข้าไปแล้วนะครับที่สเปนนี่เมืองมิลันดาเดอเอโบรก็ทำสถิติสูงสุดนะครับ 42.4 องศาเซลเซียส 42.4 นะครับในสเปนก็เป็นผลทำให้เกิดไฟป่าหลายพื้นที่ทีเดียวที่สาธารณรัฐก็มีไฟไหม้นะครับไฟป่าเกิดขึ้นแล้วมีผู้ได้รับอันตรายด้วยนะครับที่นิวฟอเรสต์ในแฮมเชียร์นะฮะแล้วก็เวสต์มิดแลนด์มีบ้านเรือนเสียหายหลายหลังผู้บาดเจ็บ4คนนะครับนะก็เป็นจุดที่ยังเข้าใจว่ายังไม่สามารถควบคุมได้นะครับส่วนไฟป่าของสเปนเนี่ยนะครับทำลายสถิติแล้วนะครับสำหรับปีนี้ก็ถือว่าไม่รุนแรงที่สุดกินพื้นที่มากที่สุดส่วนฝรั่งเศสในเดือนกรกฎาคมเดือนเดียวนะครับพื้นที่ที่ถูกไฟไหม้เนี่ยสูงกว่าที่ไฟไหม้ตลอดทั้งปีที่เคยบันทึกไว้เลยนะฮะโอ้โหมันเพราะว่าสภาพอากาศขึ้นความร้อนลมแล้วหลายครั้งเนี่ยทำให้พืชพันธุ์นะฮะเมื่อช่วงหน้าฝนหน้าหนาวนะเกิดฝนตกเยอะนะ พืชพันธุ์ต้นไม้ใบหญ้าก็ผลิบอกออกใบนะฮะมันเยอะเลยแต่พอมาหน้าร้อนฮีทเวฟคลื่นความร้อนนี่ก็ทำให้ต้นไม้ใบหญ้าเหล่านี้มันแห้งแล้วก็ไม่มีความชื้นหลงเหลืออยู่พอมาเจอจุดประกายไฟขึ้นมาได้มันก็ลุกลามอย่างรุนแรงและรวดเร็วมากนะครับนี่ก็เป็นปัญหาจริงๆก็ถือว่าส่งผลส่วนในเอเชียบ้านเราจริงๆแล้วความร้อนก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับในเกาหลีใต้ญี่ปุ่นแต่พอมีกรณีของเจ้าพายุดอลฟินที่เข้าถล่มจีนนะในช่วงสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ก็ทำให้กลบข่าวไปเยอะนะฮะหากไม่เจอพายุนี้ผมก็คิดว่าอากาศร้อนก็จะเป็นข่าวใหญ่แทนในจีนนะครับแต่ดอลฟินเนี่ยอย่างที่เราเคยรายงานไปมันมีความพิเศษตรงที่ระยะทางที่เดินทางเนี่ยตั้งแต่ก่อตัวขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับยาวนานมาก 6,000 กิโลเมตรนะใกล้เส้นวันเลยเส้นจำลองเขตวันนะในมหาสมุทรแปซิฟิกเดินทางมาเกือบกว่า2สัปดาห์เลยนะครับก่อนที่จะขึ้นฝั่งจีนพอขึ้นฝั่งแล้วก็ยังไม่เสร็จแค่นั้นยังไม่จบแค่นั้นยังไม่อ่อนกำลังลงจนเรียกว่าหมดเรี่ยวแรงกำแผลงฤทธิ์จนรุนแรงมากนะครับตอนกลางของจีนก็อ่วมไปด้วยรวมถึงกรุงปักกิ่งนครเซี่ยงไฮ้นะฮะก็เป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าขนาดของพายุด้วยนะครับหอบน้ำหอบมวลน้ำมหาศาลบนท้องฟ้านะครับน้ำฟ้ามากมายวัดความกว้างของเจ้าพายุแล้วก็ตาพายุเนี่ยสำหรับตาพายุผมจำตัวเลขได้ก็อยู่ที่ประมาณ450กิโลเมตรนะครับโอ้โหมวลน้ำมหาศาลมากทำให้เป็นปัญหาน้ำท่วมหลายแห่งขึ้นฝั่งไปหลายวันแล้วแถบมณฑลชายฝั่งนะครับเมืองที่ขึ้นฝั่งนั้นก็ยังมีน้ำท่วมหนักอยู่นะครับแล้วก็เกิดปัญหามากมายทีเดียวนี่ก็เป็นผลอย่างชัดเจนนะครับจากภาวะโลกร้อนกับซูเปอร์เอลนีโญที่นักอุตุนิยมวิทยาบางคนก็เรียกว่ากลไกคู่เครื่องยนต์คู่นะฮะหรือว่าจะเรียกว่ามฤตยูคู่ก็คงไม่ผิดนักนะฮะเพราะว่าสองตัวนี้ทำงานร่วมกันอย่างรุนแรงนะครับสำหรับดอลฟินเนี่ยก็ทำให้เกิดความกดอากาศต่ำนะครับพลังงานหมุนเวียนอย่างรุนแรงฝนตกหนักผิดปกติเพราะว่าความร้อนบนผิวน้ำในมหาสมุทรมันเยอะใช่ไหมครับความชื้นก็สะสมขึ้นไปบนท้องฟ้าเยอะนะแล้วก็ทางนักอุตุผู้เชี่ยวชาญชาวจีนเนี่ยเขาบอกไว้เลยว่าภูมิประเทศของจีนทางตอนกลางที่เป็นภูเขาอะไรก็มีส่วนช่วยนะครับทำให้แรงดันความชื้นจากภาคพื้นเนี่ยมันลอยขึ้นไปสูงขึ้นไปอีกก็ไปผสมปนเปทำให้ฝนตกหนักลงมาอีกนะครับส่วนโดมความร้อนเนี่ยก็ทำให้ระบบความกดอากาศแช่ข้ามทวีปดักจับความร้อนนะครับผลพวงจากภาวะโลกร้อนเนี่ยนะน้ำทะเลที่อุ่นขึ้นก็เป็นเชื้อเพลิงทำให้พายุอยู่นานส่วนความร้อนนะครับก็อย่างที่บอกไปมันเมื่ออุณหภูมิพื้นฐานของโลกมันสูงนะครับความชื้นในดินก็น้อยทำให้ความร้อนที่เกิดขึ้นฮีทโดมก็รุนแรงและยาวนานมากขึ้นส่วนเอลนีโญเนี่ยนะครับก็ถ่ายเทความร้อนจากมหาสมุทรแปซิฟิกมากขึ้นนะสร้างเส้นทางพายุให้ยาวไกลและเพิ่มไอน้ำในบรรยากาศทำให้เจ้าดอลฟินเนี่ยแปลงฤทธิ์ได้ยาวนานมากขึ้นนะครับส่วนในยุโรปเนี่ยก็เบี่ยงเบนกระแสลมบนฟากฟ้านะครับมวลอากาศร้อนจากแอฟริกาถูกดึงเข้าไปแล้วก็ตรึงเอาไว้นะครับกักเอาไว้เหนือยุโรปนะแช่ไว้ตรงนั้นนะผมเคยรายงานไปแล้วมันเป็นตรงตัวกับภาษากรีกนะโอเมก้านะครับก็เป็นลักษณะแบบนั้นเลยเป็นเหมือนกับตัวอักษรภาษากรีกเลยนะครับเกิดน้ำท่วมฉับพลันในจีนดินถล่มความเสียหายเกี่ยวกับเกษตรกรรมคมนาคมนะฮะก็ต้องทำให้การผลิตต่างๆเนี่ยหยุดชะงักเลยนะฮะโดยเฉพาะมณฑลตอนกลางผมเข้าใจว่าหูเป่ยใช่ไหมที่เป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ของเขาเนี่ยแล้วก็ขึ้นความร้อนรุนแรงไฟป่าภัยแล้งในยุโรปนะเกิดวิกฤตพลังงานแล้วก็สุขภาพประชาชนโอ้โหตัวเลขนี่น่ากลัวมากนะครับมีตัวเลขอันนึงที่เพิ่งออกมาจากเยอรมนีนะฮะว่ามีผู้เสียชีวิตจากความร้อนเนี่ยสูงมากนับ 12,000 คนนะครับเจ้าที่สาธารณสุขประเมินผู้เสียชีวิตจากความร้อนในเยอรมนี 12,000 คน 12,500 คนในฤดูร้อนนี้นะฮะแล้วก็เฉพาะในช่วงปลายเดือนมิถุนายนช่วงนั้นก็มีสภาพอากาศร้อนจัดช่วงหนึ่งตอนนั้นช่วงเดียวเนี่ย 9,000 คนนะฮะแล้ว แล้วก็สถิติอุณหภูมิสูงสุดในเยอรมนีนี่ก็อยู่ที่41.7องศาเซลเซียสในรัฐบาเดนบูร์กตะวันออกนะฮะนี่ก็เป็นสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นขณะที่เมื่อกี้คุณกันนิกาพูดไปนะครับยังไม่ถึงขีดสุดของปีนี้เลยนะฮะเพราะว่าปกติทั้งไต้ฝุ่นฤดูไต้ฝุ่นเนี่ยมันจะลากยาวถึงตุลาคมนะอย่างน้อยตามปกตินะแล้วก็ช่วงนี้เข้าสู่สิงหาคมใช่เป็นเดือนที่ร้อนที่สุดในซีกโลกเหนือตอนนี้ยังไม่ถึงกลางเดือนเลยนะครับมันก็มีลักษณะเช่นนี้แล้วเพราะฉะนั้นนี่แหละครับเป็นปรากฏการณ์ทับซ้อนเป็นปรากฏการณ์มฤตยูคู่ที่เราจะต้องแบกรับกันไปแล้วไม่รู้มันจะสร้างอะไรขึ้นมาร้ายแรงขึ้นอีกนะครับจากน้ำมือของมนุษย์ที่ก่อโลกร้อนขึ้นมาแล้วก็ผสมลงเข้ากับซูเปอร์เอลนีโญในปีนี้นี่ก็เป็นเรื่องเด่นจำสัปดาห์เรื่องที่3ครับ
2: ช่วง News of the Week
0: ค่ะดูข่าวคราวอื่นๆกันนะคะเมื่อวานนี้มีหนุ่มญี่ปุ่นวัย43ปีนะคะถูกวัยรุ่น6คนดักชิงทรัพย์ย่านแอร์พอร์ตลิงก์มักกะสันนะคะก็ถูกทุบศีรษะถึง3ครั้งแล้วก็ต่อยปากอีก1ครั้งตำรวจกำลังตามล่าตัววัยรุ่น6คนนั้นนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นปัญหาของประเทศไทยอีกแล้วค่ะเมื่อสื่อจีนเนี่ยตีข่าวว่ามีสาวจีนวัย24หายตัวปริศนาหลังเดินทางถึงไทยนะคะคาดว่าน่าจะโยงจากคำขอความช่วยเหลือจากกัมพูชาด้วยนะคะน่าจะเป็นเรื่องของสแกมเมอร์แม้ว่าจะมีการอ้างว่ากลับบ้านปลอดภัยแล้วแต่น่าสนใจตรงที่เขาชาวเน็ตจีนเนี่ยเขาจับพิรุธนะคะว่าทั้งข้อมูลเที่ยวบินสนามบินก็ย้อนแย้งแล้วก็เมื่อคนใกล้ชิดเนี่ยพยายามติดต่อไปเจ้าตัวไม่ยอมวิดีโอคอลกลับนะคะอันนี้ก็น่าสนใจแต่ว่ามันมีความเสียหายกับประเทศไทยแล้วก็อีกข่าวนึงค่ะบลูมเบิร์กรายงานว่าการปราบปรามคอร์รัปชันภายใต้สีจิ้นผิงนะคะตอนนี้เนี่ยทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เขาเรียกว่าตลาดรับซื้อขายข้อมูลกำลังรุ่งเรืองนะคะโดยระบุว่าในโลกออนไลน์ตอนนี้เนี่ยมีการซื้อขายข้อมูลที่สามารถบอกได้ว่าเจ้าหน้าที่พรรคคอมมิวนิสต์คนใดจะเป็นรายต่อไปที่ถูกสอบสวนหรือถูกปลดออกจากตำแหน่งค่ะคุณนรัตน์คะ
1: ครับที่สหรัฐนะครับก็มีปัญหาเรื่องของเรือทุกเครื่องบินนะครับหรือว่าฐานทัพลอยน้ำ USS Abraham Lincoln นะครับที่ออกทะเลนาน200กว่าวันเนี่ยไม่เคยเข้าเทียบท่าเลยนะครับก็ทำให้มีปัญหารายงานว่าขาดแคลนอาหารแล้วก็สุขภาพจิตของลูกเรือนี่มีข่าวว่าบางคนคิดว่าจะกระโดดน้ำหนีออกมาเลยนะครับทำให้นายพีทแฮกเซตรัฐมนตรีกลาโหมต้องปฏิเสธข่าวนี้แต่ว่ามันก็ปิดกั้นไม่อยู่ซึ่งในขณะเดียวกันนะครับความพยายามของนายโดนัลด์ทรัมป์เรื่องเคนเนดีเซ็นเตอร์นะครับเป็นปัญหาอยู่ก็กลับมาผุดมาอีกครั้งนะครับบอร์ดหรือคณะกรรมการบริหารของเคนเนดีเซ็นเตอร์ซึ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรมเพื่อที่จะรำลึกแล้วก็สดุดีอดีตประธานาธิบดีนะครับจอห์นเอฟเคนเนดีก็มีความคิดแล้วก็พิจารณาที่จะนำชื่อของนายทรัมป์ขึ้นไปติดอีกแล้วนะหลังจากที่เพิ่งถูกศาลสั่งนะก็เป็นเรื่องเป็นราวทางการเมืองขณะที่ขณะนี้ก็มีสิ่งที่ถกเถียงกันมากนะครับโฆษกทำเนียบขาวนะครับซึ่งเป็นสตรีผู้ที่เป็นองครักษ์พิทักษ์ทรัมป์เลยนะครับเรียกว่าถูกในทรัมป์ปลดหรือไม่ยังไงก็ไม่ทราบนะครับเพราะอะไรก็ไม่รู้ก็เป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าจะมีใครมาแทนนะครับส่วนที่โปแลนด์นะครับก็ได้ประกาศว่าสามารถที่จะสกัดกั้นแผนการลอบสังหารชาวยูเครนอเมริกันก็เป็นคนสองสัญชาตินะครับคนชาวอเมริกันเชื้อสายยูเครนแหละนะฮะที่เดินทางอยู่ในโปแลนด์นะฮะก็สามารถสกัดกั้นเอาไว้ได้ครับ
0: ค่ะส่วนทรัมป์อีกเรื่องนึงนะคะมีรายงานบอกว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของทรัมป์อาจจะเปิดทางให้บริษัทเอกชนเข้ามามีบทบาทในการโจมตีทางไซเบอร์ในต่างประเทศด้วยเนาะถือเป็นการขยายขอบเขตภารกิจความมั่นคงแห่งชาติครั้งสำคัญเลยนะคะเพราะปกติเนี่ยงานแบบนี้เนี่ยจะดำเนินการโดยหน่วยงานรัฐบาลส่วน Meta ค่ะยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีเจ้าของ Facebook Instagram ปิดบัญชีผู้ใช้ในออสเตรเลียที่สงสัยว่าเป็นเด็กอายุต่ำกว่า16ปีไปแล้วกว่า 750,000 บัญชีนะคะขณะเดียวกันที่เยอรมนีก็ฟ้องร้อง Meta ปมแว่น AI นะคะละเมิดสิทธิส่วนบุคคลค่ะ แล้วก็เทเวลโลก้านะคะเขาได้เปิดรายงานพฤติกรรมนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปสู่10 quality over quantity ก็คือค่าใช้จ่ายต่อทริปสูงขึ้นนะคะประมาณ 6.7 เท่าแล้วก็เดินหน้าดันเมืองรองในประเทศแล้วก็จีนเนี่ยสวมเส้นทางเดิมนะคะเขาบอกตอนนี้โอกาสใหม่ดาวรุ่งนะคะริมแม่น้ำโขงแล้วก็ม้ามืดชิงเป่านี่ยอดจองพุ่ง30เท่าเลยทีเดียวก็ตอนนี้คลื่นเรากำลังชักชวนคุณผู้ฟังไปชิงเป่าด้วยนะคะ7วัน4คืนเป็นการดูงานนะคะตั้งแต่วันที่20ถึง26กันยายนนี้คุณผู้ฟังที่สนใจนะคะโดยเฉพาะเรื่องของหุ่นยนต์นะคะเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยก็สามารถติดตามกันได้นะคะขอโปรแกรมแล้วก็สำรองที่นั่งได้ที่ LINE @thinking radio ค่ะสักครู่ช่วงหน้ามีอีกหลายเรื่องเลยค่ะมาติดตามกัน
2: เช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนอย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยหลอกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
3: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
1: ครับกลับเข้าสู่เช้าทันโลกในช่วงที่2นะครับ6:40 อยู่กับผมธนัทและคุณกันนิกาไปต่อกันนะในช่วง News of the Week ช่วงที่2ครับ
2: ช่วง News of the Week
0: คุณธนัทคะช่วงนี้เนี่ยสหรัฐเขาก็ตามลุยพวกเครือข่ายจีนสแกมเมอร์อะไรเยอะนะคะรวมทั้งการค้าสแกมเมอร์ด้วยเนาะทีนี้เนี่ยมันมีอีกคดีหนึ่งซึ่งเป็นการเขาเรียกว่าพึ่งฟ้องเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาก็เมื่อวันพุธเนี่ยนะคะโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเนี่ยเขาฟ้องตั้งข้อหา11คนที่คบคิดกันตลอดเป็นเวลากว่า1ทศวรรษเลยนะคะ10กว่าปีเนี่ยเพื่อจัดฉากงานปลอมหรือแต่งงานทิพย์นั่นเองให้กับคู่ประมาณ 1,000 คู่ก็คือหาชาวต่างชาตินะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนจากจีนแผ่นดินใหญ่นี่แหละค่ะมาแต่งงานกับคนที่เรียกว่ามีสถานะถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐหรือกรีนการ์ดหรือว่าบางทีก็ตอนนี้ได้เป็นพลเมืองสหรัฐแล้วนะคะซึ่งตัวอัยการสูงสุดของสหรัฐเนี่ยคอตเบรนส์นะคะก็ได้แถลงข่าวบอกว่าคดีนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในคดีการฟ้องร้องช่อโกงการแต่งงานที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐนะคะแล้วก็ไม่ใช่เป็นปฏิบัติการที่ฉาบฉวยด้วยแต่เรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนมูลค่าหลายล้านดอลลาร์สหรัฐที่ดำเนินการมาเป็นเวลาหลายปีน่าสนใจตรงที่คำร้องเนี่ยเขาแบ่งอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าเครือข่ายนี้เนี่ยมันจะแบ่งงานกันประมาณ3ชั้นเนาะของผู้ให้บริการก็คือ1ตั้งแต่ ผู้ประสานงานหลักที่ควบคุมกระบวนการหาลูกค้าชาวจีนนะคะแล้วก็ผู้สรรหาก็คือพวกรีครูเตอร์นี่ก็จะไปหาพลเมืองอเมริกันที่ยินยอมแต่งงานแล้วก็กำหนดให้อยู่ในกระบวนการต่อเนื่องเพราะมันไม่ใช่แค่จบงานแต่งงานแล้วจะจบแล้วจะได้ตังค์ครบอ่ะมันจะแบ่งเป็นการจ่ายเป็นล็อตๆด้วยนะคะส่วนผู้ช่วยเนี่ยก็จะจัดเตรียมเอกสารประสานงานยื่นคำร้องขอกรีนการ์ดต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติสหรัฐนะคะแล้วก็อาศัยเครือข่ายผู้ให้บริการภายนอกทั้งผู้ประกอบพิธีสมรสทนายความผู้จัดทำบัญชีภาษีตัวแทนประกันนะคะค่าตัวการแต่งงานสมมติว่าคุณธนัทอยากจะแต่งงานอีกครั้งนะแล้วไปได้สัญชาติสหรัฐเนี่ยเขาบอกว่าต้องจ่ายประมาณ$100,000สำหรับการแต่งงานปลอม1 ครั้งแล้วก็บริการยื่นขอกรีนการ์ดจนกระทั่งได้เพราะว่าเขาต้องไปจ่ายให้กับคู่สมรสที่เป็นพลเมืองสหรัฐเนี่ยจะสูงถึงประมาณสัก $30,000 นะคะจะทยอยจ่ายเป็นงวดตามความคืบหน้าของขั้นตอนกรีนการ์ดแล้วก็จะมีเพราะว่ามันจะมีพวกรีครูเตอร์เนี่ยก็จะได้$5,000ใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยไอ้กระบวนการอื่นๆเนี่ยก็ต้องจ่ายเพิ่มเขาบอกว่าวิธีการที่มันใช้เงินเยอะเนี่ยเพราะมันต้องสร้างหลักฐานว่าคือคุณต้องตั้งก่อนแต่งเลยเนาะว่าจะต้องมีการไปถ่ายรูปร่วมกันต่างๆนะคะผลิตหลักฐานเท็จเนี่ยนะคู่สมรสจำนวนมากเนี่ยอาจจะมาเจอกันแค่ตอนแต่งงานนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เอกสารหลักฐานต่างๆเนี่ยต้องทำแล้วก็ต้องมีการจ้างช่างภาพแขกร่วมงานถ่ายรูปครอบครัวหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการทำเอกสารบัญชีธนาคารบัญชีสาธารณูปโภคร่วมนะคะยื่นแบบแสดงภาษีต่างๆด้วยนะคะแล้วก็การแต่งงานข้ามรัฐเนี่ยคือเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยปฏิบัติการหลักเนี่ยจะอยู่ในนิวยอร์กแต่ว่าการแต่งงานปลอมเนี่ยจะกระจายไปหลายรัฐไม่ว่ารัฐคอนเนตทิคัตแมสซาชูเซตส์เพนซิลเวเนียเคนทักกี้เทนเนสซีจอร์เจียฟลอริดานะคะก็อันนี้เนี่ยเป็นทยอยมาซึ่งตอนนี้เนี่ยเพิ่งอยู่ถึงขั้นตอนการฟ้องเท่านั้นแต่ว่าสิ่งที่ดิฉันเล่ามาให้ฟังเนี่ยคือมันมาจากเอกสารคำฟ้องเนอะทีนี้จากแต่งงานทิพย์ลองมาดูสถานการณ์พ่อทิพย์ในประเทศไทยน่าตกใจมากเมื่อวานนี้เนี่ยคือทางคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนราษฎรที่มีคุณรังสิมันต์โรมเป็นประธานเนาะเขาก็เชิญหน่วยงานต่างๆซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมการปกครองนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมี2โรงพยาบาลเอกชนที่ไม่ยอมมาให้ข้อมูลซึ่งคุณรังสิมันต์เนี่ยก็ขู่ไว้นะบอกว่าอย่าคิดว่าไม่ให้มาให้ข้อมูลแล้วจะรอดนะประเด็นก็คืออะไรรู้ไหมคะคุณธนัทเย็นอ่านที่คุณปิยรัตน์จงเทพรองประธานกรรมาธิการเนี่ยเขียนบอกว่ากระบวนการพ่อทิพย์เนี่ยความน่าตกใจคือมันก็ทำมาเป็น10 ปีเหมือนกันนะตอนนี้เนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูข้อมูล30 ปีย้อนหลังแล้วก็พบกรณีต้องสงสัยเนี่ยประมาณ 10,000 เคสนะคะตรวจพบตอนนี้เนี่ยที่ย้อนหลังไปไกลสุดเนี่ยคนที่ได้สัญชาติไทยแบบที่ว่าไม่น่าจะเป็นคนไทยจริงๆแล้วก็ไม่ใช่พ่อจริงเนี่ยนะคะไม่ใช่พ่อไทยจริงๆเนี่ยน่าจะอายุประมาณ23แล้วอะโอ้โหเรียนนึกถึงกรณีของฟิลิปปินส์เลยนะคะคือเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยจากการตรวจสอบข้อมูลเนี่ยการแจ้งเกิดที่เกี่ยวข้องกับชาวจีนเนี่ยตั้งแต่ปี2550เนี่ยพบว่ามีความเสี่ยงตอนนี้จากตัวแทนกทม.ที่ชี้แจงนะกรณีที่เสี่ยงสูงหรือผิดปกติเนี่ยอันนี้32รายแน่ๆเพิกถอนสูติบัตรไปแล้วเนี่ย19รายแต่ยังมีข้อมูลอีกประมาณ 1,500 รายที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบของกทม.อีก200รายอยู่ระหว่างการตรวจสอบของตำรวจเนี่ยคุณธนัทแล้วประเด็นก็คือว่ามันก็จะต้องมีการตรวจ DNA ใช่ไหมแต่จนถึงขนาดนี้ยังไม่มีงบประมาณนะแล้วถ้าใช้งบประมาณจริงๆอาจจะใช้ถึงเป็นพันล้านเลยทีเดียวนะคะซึ่งไม่ทำก็ไม่ได้ด้วยทำให้ดิฉันเนี่ยนึกถึงรายงานฉบับหนึ่งนะคะของทาง Global Initiative Against Organized Crime เนี่ย ที่พูดถึงบอกว่าก็ตอนนี้มันมีลักษณะของที่เขาเรียกว่าภูมิอาชญากรรม geo criminality นะคะคือมันไม่ใช่อาชญากรรมธรรมดาแต่เป็นอาชญากรรมที่มันเชื่อมโยงกับรัฐซึ่งรัฐในที่นี้เขาก็จ้องไปเลยที่พรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยมีส่วนในการกระจายเรื่องสแกมเมอร์หรือว่าพวกเครือข่ายอาชญากรรมพวกนี้ออกมาเนี่ยคือพวกนี้สามารถทำตัวเป็นอิสระได้แต่ต้องวัตถุประสงค์เนี่ยก็คือเพื่อการสร้างอิทธิพลของจีนในภูมิภาคต่างๆนะคะเป็นรายงานที่น่าสนใจมากๆออกมาเมื่อเดือนกรกฎาคมเราเคยเอามาเล่าให้ฟังแล้วครั้งหนึ่งด้วยค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องเด่นเรื่องที่4ค่ะ
1: ไปต่อกันที่แวดวงกีฬาบ้างนะครับซึ่งขณะนี้ก็ถูกลุกคืบเข้ามาจะเรียกว่าโดยกลุ่มทุนนะครับโดยลัทธิทุนนิยมหรือว่าจะเรียกว่าทุนสามานก็แล้วแต่จะคิดนะครับเราก็ต้องรอดูกันต่อไปด้วยว่าจะเป็นอย่างไรขณะนี้นะครับก็ฮือฮากันมากนะครับสำหรับดีลที่จะซื้อขายสโมสรบาสเกตบอลลอสแอนเจลิสเลเกอร์สนะเป็นสโมสรใหญ่ไม่น่าจะไม่เป็นสองรองใครนะจะเทียบชั้นใกล้เคียงในแง่บารมีศักดิ์ศรีนี่ก็บอสตันเซลติกส์นะฮะที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานแล้วก็มีดาราดังมากมายนะครับก็เจ้าของเดิมนี่นะครับคือคุณมาร์ควอลเทอร์เพิ่งครองการเป็นเจ้าของเนี่ยครองสโมสรมาได้ประมาณ9เดือนเองนะเพิ่งซื้อมาตอนนั้นก็ประมาณสักหมื่นล้านดอลลาร์ก็ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะฮะได้ทำดีลกับกลุ่มทุนโดยนายจอร์จคุชเนอร์นามสกุลนี้นะครับก็คือนามสกุลของลูกเขยนายโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองนะคนนั้นก็คือเจเร็ดคุชเนอร์แต่คนนี้โจชัวหรือว่าจอร์จคุชเนอร์เนี่ยเป็นน้องนะครับก็เป็นนักลงทุนกลุ่มที่มีหลายบริษัทนะครับกลุ่มทุน Venture Capital Private Equity แล้วก็ Tribe Capital แล้วก็จะมี Bob Iger นะครับอดีต CEO ของ Disney เนี่ยมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับอาจจะเป็นผู้ร่วมทุนมาเข้ามาซื้อในมูลค่า 12,500 ล้านดอลลาร์ฟันกำไรแน่นอนครับ9เดือนคุณมาร์ควอเตอร์ก็จะได้ไป 2,000 หน่อๆ นะครับ 2,000 ล้านโอ้โหมันก็ทำให้แฟนกีฬาก็มองว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้เศรษฐีเขาปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันหลายคล้ายๆกับฝรั่งเขาจะเปรียบเทียบเป็นชิปโป๊กเกอร์นะครับเวลาเล่นเกมไพ่เนี่ยชิปอยู่ในมือเนี่ยซื้อขายแลกเปลี่ยนจะโยนทิ้งหรือว่าจะมาฟันกำไรกันแบบนี้แทนที่สมัยก่อนนะที่ผ่านมาทีมสโมสรนี่ก็จะใช้ความลุ่มหลงความรักของแฟนกีฬาเนี่ยเป็นสินทรัพย์นะทางวัฒนธรรมที่เป็นมรดกตกทอดนะครับประจำเมืองประจำชุมชนนะครับกลุ่มก้อนที่เรียกว่าเป็น die hard fan หรือว่าคนที่คลั่งไคล้ในกีฬาคลั่งไคล้ในการแข่งขัน NBA นะครับบาสเกตบอล NBA แต่นี่มาเปลี่ยนมือกันแบบนี้ก็ทำให้เรียกว่ามองกันลึกไปถึงการปั่นราคาด้วยนะครับมูลค่าลงไปสูงขึ้นไปแบบนี้แบบพุ่งพรวดแล้วมันจะกระทบอย่างไรกับผู้ที่ต้องซื้อตั๋วรายปีหรือว่ารายครั้งเข้าไปชมนะฮะแล้วก็สินค้าเสื้อผ้าต่างๆเมื่อทำกำไรกันแบบนี้ต้องซื้อกันลงทุนกันแบบนี้จะมีการถอนคุณคืนกันอย่างไรนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องรอดูกันต่อไปเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างที่ผมบอกไปด้วยนะครับว่ามันเกี่ยวข้องกับครอบครัวของคุชเนอร์ซึ่งมีคอนเน็กชันกับนายทรัมป์นะเราก็เพิ่งคุยกันเรื่องฟีฟ่านะครับฟีฟ่าทำไมหน้าเงินในยุคนี้นะในจิอันนี่อินฟานติโน่นะจากฟุตบอลโลกในอเมริกามาพูดคุยกับนายทรัมป์มอบรางวัลสันติภาพให้กับนายทรัมป์ไปไม่เท่าไหร่มีพุดนู่นพุดนี่ขึ้นมาขณะนี้ล้มพับไปแล้วแต่ว่าบาดแผลยังลงลึกอยู่แล้วมันก็ขยายผลมาถึงเรื่องนี้หรือนายจอร์จคูเนอร์นี่ก็เป็นคนที่มีชื่อนะครับที่จะเข้าไปซื้อหุ้นของฟีฟ่าบริษัทลูกของฟีฟ่าที่มีแผนจะตั้งขึ้นแต่เมื่อล้มพับไปแล้วนะครับก็มาขยับมาเรื่องนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ที่แน่ๆเป็นการรุกคืบแล้วก็มันก็ละไม้คล้ายคลึงกับกรณีของสโมสรในยุโรปนี่มีกรอบป้องกันมีภูมิคุ้มกันเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเขาก็มีกฎเกณฑ์ต่างๆในการครอบครอง กรณีที่เป็นข่าวพูดคุยปัจจุบันเนี่ยนะครับก็กรณีที่เฟนเวย์สปอร์ตกรุ๊ปที่เจ้าของเลี้ยวภูปัจจุบันเนี่ยเตรียมเอาหุ้น 30% นะครับไปให้ในเจฟเบซอสนะครับมหาเศรษฐีเจ้าของอเมซอนเนี่ยนะครับแต่ว่าจะนำกลุ่มทุนที่เรียกว่ามิดบาเตียแล้วก็เอ็ดวาร์โดเซฟาลินนะเป็นสมาชิกร่วมเนี่ยนะครับมีชื่อเป็นผู้เข้ามาร่วมเนี่ยนะครอบครองนะก็จะมีมูลค่าหลายพันล้านปอนด์นะครับไม่เข้าใจว่าประเมินราคาของสโมสรอยู่ที่ประมาณ 4,500 ล้านปอนด์แต่ว่าจะขายประมาณ 30% ก็ประมาณ 1,300 ล้านนะก็มีส่วนที่คล้ายคลึงอยู่นะครับเป็นการนำสินทรัพย์ไปแลกเปลี่ยนแล้วก็เป็นการปั่นด้วยนะครับราคาเนี่ยมันทำไมมันพุ่งขึ้นขนาดนี้นะครับจากเมื่อก่อนเฟนเวย์เนี่ยซื้อสโมสรลิเวอร์พูลไปปี2010ราคา300ล้านปอนด์คุณนันทิกานะแต่ขณะนี้ขายหุ้นไป 30% ราคานี้ก็ทำให้เขาน่าจะเรียกได้ว่ามูลค่าเนี่ยมันเพิ่มไป 15-20 เท่าเลยนะครับก็เป็นสิ่งที่เป็นเจตนาที่จะนำไปขายเก็งกำไรแต่การเก็งกำไรในสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงเพราะว่าเลเกอร์สใน NBA ไม่มีการตกชั้นไงนะเพราะฉะนั้นก็มีความเสี่ยงเรื่องว่ามูลค่ามันจะซุดฮวบไปแบบฉับพลันทันตาแต่ทำไมสำหรับสโมสรพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันก็มีการตกชั้นมีเรื่องของข้อจำกัดต่างๆเนี่ยนะครับการลงทุนก็อาจจะเสี่ยงหน่อยนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการเข้ามาครอบงำนะฮะการถือหุ้นมีนัยสำคัญอย่างยิ่งและขยายการเก็งกำไรทุนนิยมที่เข้มข้นนะฮะยึดชายหาดหลายๆชายหาดแล้วคราวนี้จะมาอยู่วงการกีฬาแบบที่จงครึ่มแบบนี้ขายมาแล้วซื้อไปอย่างฉับพลันอย่างเลกเกอร์สนี่จะเกิดขึ้นหรือไม่ในกรณีของลิเวอร์พูลแล้วก็สโมสรอื่นนะครับแฟนบอลกีฬาแฟนบอลฟุตบอลชาวไทยก็คงจะต้องจับตาเฝ้าดูแล้วก็คอยแสดงความรักความหงแหนสโมสรของพวกเราเอาไว้ให้อย่างเต็มที่ครับนี่ก็เป็นเรื่องที่5แล้วสำหรับนิวส์ออฟเดอะวีคครับ
0: ค่ะเรื่องสุดท้ายเนี่ยจะว่าใกล้ตัวเราก็ใกล้นะคุณธนัทเพราะว่าฤดูหมอกควันพิษของทางฝั่งภาคใต้เราที่เน้นจากทางพื้นที่เกาะสุมาตรากะลิมันตันจะเข้าที่สิงคโปร์เข้าที่ประเทศไทยที่มาเลเซียเนี่ยมันจะเริ่มต้นขึ้นแล้วเนาะแล้วก็ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่มันเป็นซูเปอร์เอลนีโญใช่ไหมคะบางคนเขาบอกว่าเรียกว่าเทียบเท่ากับก็อดซิลล่าเลยทีเดียวถ้ามันร้ายแรงขนาดนั้นเนี่ยมันน่าจะทำให้จากการเผาป่าเพื่อปลูกถางเพื่อปลูกปาล์มนะก็อาจจะรุนแรงกลายเป็นลงไปในพื้นที่ป่าจริงๆเนี่ยจำนวนมากเลยนะคะซึ่งทางฝั่งสิงคโปร์เนี่ยเขามีคณะกรรมการเฉพาะกิจด้านหมอกควันเลยนะคะเขาก็เพิ่งประกาศแผนรับมือหมอกควันว่าถ้าทันทีที่คุณภาพอากาศแย่ลงแล้วไม่ดีต่อสุขภาพเนี่ยเขาจะทำอะไรบ้างเขาจะใช้ดัชนีคุณภาพอากาศหรือที่เรียกว่า PSI เป็นตัววัดนะคะซึ่งเขาจะดู PSI เนี่ยเฉลี่ย24ชั่วโมงถ้าศูนย์เกินระดับ100หน่วยเนี่ยถือว่าเป็นระดับที่ไม่ดีต่อสุขภาพก็จะมีการอัปเดตสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็คอยให้คำแนะนำรายวันเกี่ยวกับการรับมือฝุ่นควันนะคะแล้วก็จะพยากรณ์อากาศล่วงหน้าด้วยเพื่อให้ประชาชนสามารถวางแผนใช้ชีวิตได้ก็บอกนะคะว่าปีนี้อย่างที่เราบอกก็คือสภาพอากาศแห้งทำใหเกิดจุดความร้อนเพิ่มสูงขึ้นบวกปัจจัยเรื่องไฟป่าอินโดนีเซียที่มีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดฝุ่นควันจุดไฟป่าเนี่ยส่วนหนึ่งจากเกาะสุมาตรากะลิมันตันเนี่ยทางตอนใต้ของสุมาตราขึ้นมานะคะฉะนั้นเนี่ยอากาศแห้งอย่างต่อเนื่องจนถึงสัปดาห์หน้าก็จะทำให้ไฟป่าเนี่ยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหมอกควันพิษก็จะคงอยู่ตามทางฝั่งอินโดนีเซียเขาทำอะไรบ้างตอนนี้เนี่ยอย่างที่จังหวัดกะลิมันตันตะวันตกบนเกาะบอร์เนียวนะคะก็สั่งหยุดหลายโรงเรียนเลยนะคะประมาณ10กว่าแห่งในช่วงที่กำลังเผชิญกับไฟป่าแล้วก็ที่มีนักเรียนเนี่ยอยู่ในโรงเรียนรัฐหลายหมื่นรายเนี่ยต้องเรียนผ่านออนไลน์นะคะมีเกิดหมอกควัน จากจุดนี้แล้วก็ยังมีอยู่บนพื้นที่ประเทศบรูไนกับมาเลเซียด้วยมาเลเซียเนี่ยเขาได้รับผลกระทบนะคะอย่างเมืองซีเรียนที่รัฐสลาวักเนี่ยที่ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียวก็วัดสภาพอากาศ อยู่ในระดับ190เลยนะคะก็ที่เมื่อตั้งแต่วันที่11สิงหาคมที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยามาเลเซียก็ประกาศให้ผู้คนเนี่ยพยายามอยู่แต่ในบ้านเนอะแล้วก็ถือว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาข้ามพรมแดนแล้วล่ะอินโดนีเซียเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่ากำลังเตรียมประธานาธิบดีปราโวโวซูเบียนโตนะคะก็บอกว่ากำลังเตรียมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยกว่า 50,000 นายเพื่อเข้าไปจัดการนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสถานการณ์ปีนี้เนี่ยจะดีขึ้นแม้ว่าจะมีการเตรียมการอยู่บ้างส่วนในประเทศไทยเนี่ยคุณธนัทต้องบอกเลยนะคะว่ากฎหมายพรบอากาศสะอาดเนี่ยเข้ามาอยู่ที่สภาผู้แทนราษฎรหลังจากที่วุฒิสภาเนี่ยไปเรียกว่าเล่นแร่แปรธาตุจนสาระมันเสียหายไปเยอะนะคะทั้งเรื่องการเอาประธานสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าเข้ามาตัดส่วนกองทุนอากาศสะอาดไปนะคะทำให้เรียกว่าแขนขาที่จะดำเนินการเนี่ยแทบไม่มีนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทางเครือข่ายไทยแลนด์แคนกับเครือข่ายเยาวชนเพื่ออากาศสะอาดเขาก็พยายามจะสื่อถึงเรื่องนี้ชักชวนผู้คนไปนั่งหายใจอากาศเฮี้ยๆที่สวนลุมนะคะเขาคงมีกิจกรรมแบบนี้ขึ้นอีกเยอะนะคะเพื่ออยากจะให้สสเนี่ยแล้วก็ผู้มีอำนาจให้ร่วมกันปกป้องหลักการสำคัญของพรบสะอาดที่อยู่ในกระบวนการพิจารณาค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือ News of the Week สัปดาห์นี้ค่ะ
4: ช่วง News of the Week
1: เราถามคุณกนิกาหน่อยครับว่าเนี่ยสำหรับญี่ปุ่นเนี่ยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อะไรที่คุณกนิกาชื่นชอบชื่นชมมากที่มาจากญี่ปุ่นคิดค้นคนญี่ปุ่นที่แบบมันว้าวมันทันสมัยมันตรงใจมากที่สุด
0: หรอ
1: มีเยอะไหม
0: ก็หลายอย่างเนาะจริงก็หลายอย่างแต่ว่าไอ้พวกตู้กดอะตู้หนีบตู้กดอะไรอย่างเงี้ยเวนดิ้งแมชชีนเนี่ยเรียนจะชอบมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะที่แบบว่ามีสามารถทำให้ร้อนได้เย็นได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้บ้านเราก็ทำได้ทันสมัยมากขึ้นเลยนะ
1: เขาคิดคนมานานแล้ว
0: ตอนไปใหม่ๆเนี่ยชอบมากค่ะ
1: แอบกดแรกก็เรียนไม่ทันเลยใช่ไหมโอ้ยใช้ธนบัตร
0: ได้แล้วก็อีกอย่างนึงดิฉันชอบอะไรรู้ไหมคุณธนัทเคยไปกินไอ้ตอนไปนี่มันสิบกว่าปีนะไอ้ร้านซูชิที่เขาใช้บาร์โค้ดคือเอาตัวสแกนบาร์โค้ดสแกนอีแถวที่เราตั้งจานไว้ปึ๊บเดียวแล้วบินออกมาเลยคือมันสแกนตามสีหรือสแกนตามอะไรก็ไม่รู้แบบปึ๊บเดียวอ่ะอย่างนั้นนะ
1: นี่มีอีกแล้ว
0: คือไม่ต้อง
1: มาทำแถวใหม่อีกแล้วนวัตกรรมใหม่ล่าสุดตอบโจทย์ความร้อนคลื่นความร้อนแล้วก็อุณหภูมิที่มันสุดขั้วนะครับทำตู้เย็นมนุษย์ขึ้นมาแล้ว
0: ตู้เย็นมนุษย์
1: บริษัทชื่อ Trusco Nagayama ครับ Do Hyomon Box หรือว่าตู้เย็นมนุษย์นี่แหละหรือจะเรียกว่ากล่องทำความเย็นนะคือตอบโจทย์เวลาคนที่ทำงานกลางแจ้งหรือว่าอากาศร้อนมากๆต้องการลดอุณหภูมิเพื่อป้องกันปัญหา heat stroke นะครับเข้าไปเลยแล้วก็จะมีลมเป่าเย็นแบบ5องศาเซลเซียสในฉับพลันทันทีนะลงมาที่บริเวณคอบริเวณหลังนะเราเข้าไปยืนปุ๊บก็จะมีลมเป่าเข้ามาแล้วก็ปรับอุณหภูมินะครับใช้เวลาไม่นานนะครับก็มุ่งเป้าไปที่คนที่ทำงานในพื้นที่ที่อากาศร้อนนะครับสามารถจัดคุมเวลาได้ป้องกันไม่ให้มันช็อกมากไปกว่านั้นนะครับกำจัดเวลาเพื่อที่จะเหมาะสมกับเรื่องราวหรือว่าสภาพการที่เจอเนี่ยแต่ว่าสภาพโดยรอบทั่วร่างกายนี่จะประมาณ15องศาแบบเสถียรนะแต่จะมีแบบลมเย็นจัดๆเนี่ย5องศาเซลเซียสที่เป่ามาช่วงบนของลำตัวโอ้โหเป็นนวัตกรรมที่กำลังเรียกว่าฮือฮามากนะครับสามารถตั้งในโรงงานอุตสาหกรรมสถานที่ก่อสร้างสนามกอล์ฟมหาวิทยาลัยหรือว่าต่างๆนะครับสถานที่ต่างๆที่มีกิจกรรมกลางแจ้งแม่คู่จริงๆนะครับ Cooling Box หากอยากซื้อเดี๋ยวผมว่าคงไม่นานหรอกอาจจะมาที่เมืองไทยนะราคาเท่าไหร่รู้ไหมล้าน
0: เท่าไหร่ฮะ
1: 500,000 เยนเท่าไหร่ล่ะมัน 9,500
0: 200,000กว่าบาท
1: ครับ9,500ดอลลาร์สหรัฐ
0: ค่ะ
1: ก็เป็นสิ่งที่ครับน ำมาฝากกันนะครับ
0: สุดสัปดาห์น
1: ี้กันไปสุดสัปดาห์นี้ก็ขอให้อากาศไม่ร้อนมากแล้วก็ฝนตกไม่หนักมากนะครับพรำๆก็พอให้เราชุ่มชื่นวันนี้ต้องลาไปแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
4: เช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้น